0: ยังคุณด้วยแล้ว
1: ต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
4: ใครจะไปเชื่อ
3: ตามมาดูเลย
4: ไปแน่ไหนอะพี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
3: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ก็มะนาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวไงเฮ้
5: มหาอำนาจบ้านเนอะ
4: แล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
3: มะนาวตาฮิติลูกใหญ่เปลือกบางน้ำเยอะ
4: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
6: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับภาพความสิ้นหวังของผู้คนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนทำให้คนหนุ่มสาวชาวรัสเซียจำนวนมากหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองไม่พ้นคือต้องรับราชการทหารไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
7: ลงไปข้างล่างแล้วเลี้ยวขวาตรงนั้นทะลุไปได้มีคนเคยบอกถ้าไปซ้ายคุณจะวนกลับมาที่นี
6: ่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
8: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
2: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์ละครปลายจวักวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นวันศุกร์ที่12มิถุนายนเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ vipha application

0: ครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ถูกพูดถึงกันตลอดทั้งสัปดาห
1: ์
0: นะครับเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนนะครับเรื่องของการให้เลือกระหว่างการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของลูกนะครับกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการไปตัดสิทธิ์ของพ่อแม
1: ่
0: นะครับเรื่องนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้รองนายกเอกนิตินิติธันประภาสนะครับที่จะไปดูแลแล้วก็ทบทวนหลักเกณฑ์นี้ท่ามกลางข้อสังเกตแหละครับว่าอีกมุมหนึ่งคนก็บอกว่าก็เป็นเรื่องดีที่สะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังเสียงของประชาชนนะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันที่คนจะไปมองว่าโอ้รัฐบาลกลัวที่จะเสียความนิยมเสียคะแนนนิยมหรือเปล่าเพราะว่าโอ้ฐานทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ที่มีเขาเรียกอะไรต้องเสียภาษีอ่ะก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคนกลุ่มนี้ซึ่งก็จะไปแปลเปลี่ยนเป็นเสียงในการโหวตในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยนะ
1: ครับเขามองกันถึงขั้นว่าตัวนโยบายแล้วก็การบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยเอ๊ะมันไม่เข้าเป้าหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะออกอะไรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Thailand AI Passportซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการอะไรนะไทยช่วยไทย plus
0: อ
1: ันนี้ไทยช่วยไทย plus นี่ก็ยังมีข้อถกเถียงแต่คนก็ชอบเยอะว่าช่วยแบ่งเบาเขาเพราะฉะนั้นบัตรสวัสดิการจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการหนึ่งโครงการที่ถูกดึงออกมาทบทวนก่อนแต่ว่าทบทวนแค่บางเงื่อนไขเท่านั้นนะคร
0: ับ
1: แล้วถือว่าอาจจะเป็นการคืนสิทธิ์เพราะเห็นอกเห็นใจคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: พ่อเฒ่าแม่แก่เพราะว่ารัฐบาลว่าอย่างนั้นพี่ประจักษ์ครับนี่จะเป็นการพลิกเกมของรัฐบาลหลังจากที่เกือบจะเสียกลับมากู้คะแนนคืนได้หรือเปล่า
2: พ่อแม่ก็มีหัวใจก็ต้องแบบนี้นะครับการที่ถูกมองถูกปล่อยปละละเลยนะคร
1: ับ
2: หลังจากที่ถูกคุณลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วจะไปตัดสิทธิ์ของพ่อและแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทัวลงอย่างหนักนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่นายกสั่งให้มีการทบทวนนายกคงจะมีข้อมูลจากกรมสรรพากรอยู่แล้วครับสำหรับการตัดสินใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักการเนี่ยวันนี้น่าจะได้รับสิทธิ์นั้นคืนนะฮะสำหรับบรรดาพ่อแม่ผู้มีหัวใจทั้งหลายนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรที่จะเป็นนะครับ
1: ครับ
2: รัฐบาลจะต้องรับฟังข้อมูลจากรอบด้านที่สำคัญต้องไม่รับฟังเฉพาะจากในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่บุคคลที่ใกล้ๆชิดเท่านั้นนะครับเสียงจากข้างนอกนี่คือเสียงสวรรค์ครับยังไงก็ต้องรักษาไว้ถ้าหวังจะเป็นรัฐบาลที่อยู่ในใจของประชาชนวันนี้ถ้าไม่มีอะไรน่าจะได้สิทธิ์นั้นคืนครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะ
1: ครับ
0: ที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็จะนัดหมายประชุมกันนะครับแล้วก็จะเคาะมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจัดทบทวนเกณฑ์ตามที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้ไปพิจารณาทบทวนหรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยโดยคุณเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับคุณเอกนิติเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครับก็จะมีการหารือกันในประเด็นสำคัญซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยเฉพาะข้อกังวลในเรื่องของเกณฑ์ภาษีจากการที่บุตรเนี่ยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ที่เป็นพ่อแม่ในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณเอกนิติบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะเน้นการพิจารณาทบทวนเกณฑ์เรื่องภาษีเพียงแค่เกณฑ์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นข้อถกเถียงหนักก็คือเกณฑ์ของเรื่องภาษีนี่แหละการลดหย่อนภาษีนะครับส่วนเกณฑ์อื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ที่ดินหรือว่าเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทยังคงใช้เกณฑ์ตามเดิมที่มีการคัดกรองในรอบ12 3.2 ล้านคนในครั้งที่ผ่านมานะ
1: ครับจริงๆเกณฑ์ที่มีปัญหามากที่สุดนะไม่ใช่เกณฑ์อื่นไม่ถูกวิจารณ์เลยนะครับแต
0: ่
1: เกณฑ์ที่มีปัญหามากที่สุดคือเกณฑ์คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณลูกนำค่าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีไม่ได
0: ้
1: รัฐบาลเอาเข้าจริงผมเห็นนักวิชาการหลายท่านนะที่มองว่าเขาก็คือเจตนาเขาก็ดีนั่นแหละต้องการที่จะกันคนที่เหมือนกับเอาการคนที่มาเบียดเบียนภาษีคนอื่นออกไปแบบว่าไม่ได้เดือดร้อนจริง อะไรทำนองนี้แต่ว่าก็โดนวิจารณ์เยอะว่าไอ้แบบนี้มันจะกันคนที่เดือดร้อนจริงออกไปด้วยนะครับแล้วสาเหตุที่ต้องนำการลดหย่อนภาษีไปพิจารณาเพราะว่าข้อร้องเรียนข้อสังเกตมันเยอะจริงๆรัฐบาลเนี่ยอ้างถึงข้อสังเกตในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้ผมก็งงถ้ามีข้อสังเกตมายาวนานขนาดนั้นทำไมตัดสินใจปรับเกณฑ์แต่แรกนะเขาบอกว่าพ่อแม่บางกลุ่มได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่เสียสิทธิ์เพราะลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีทั้งที่ลูกอาจไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงๆในฝั่งลูกเองก็ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ในรัฐบาลบอกว่าเห็นใจจริงๆอยากจะหาทางออกให้เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการปรับระบบสวัสดิการนี้ครับเขาบอกว่าไอเดียหลักคือการช่วยคนที่เดือดร้อนที่สุดแล้วจากจำนวนคนที่ถือบัตรอยู่เดิม13,200,000 คนเขาพบว่ามีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงเนี่ยปะปนอยู
0: ่
1: ประมาณว่าคนขับรถดีๆไปใช้สิทธิ์อะไรประมาณนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
1: นะครับแล้วยังมีคนอีกเยอะที่ตกหล่นจากระบบในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ
0: ก็เลยต้องมีการเปิดรับกันใหม่นะครับแล้วก็ประสานให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปหาคนกลุ่มนี
1: ้
0: ก็คือคนกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อที่จะนำเข้าสู่ระบบสวัสดิการที่มันเหมาะสมนะครับ
1: เห็นไหมโดยไอเดียเนี่ยคือต้องการทำให้มันเป็นธรรมจริงๆ
0: เจตนาดีนะครับเจตนาดีนั่นแหละนะครับอย่างคนที่มีรายได้สูงๆคนที่ขับรถดี
1: ๆ
0: นะครับขับรถหรูแล้วก็ไปเข้าโครงการเขาก็มองว่ามันก็ไม่เป็นธรรมกับคนอื่นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขายากจนจริงๆ

0: ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่โครงการได้
1: ประมาณว่าเจตนาดีแต่วิธีการนี้น่วมเลย
0: น่วมเลย เพราะว่าบางคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นสิทธิ์อย่างลูกเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกที่จะใช้สิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีนะครับเพราะไม่ได้แปลว่าคนที่มีรายได้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนที่เขาไม่เดือดร้อนไง
1: ครับ
0: คือเดือดร้อนแล้วก็จะไปทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เงิน300บาทซึ่งโอ้โหเราเห็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยหลั่งน้ำตากันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะ
1: นี่ไม่ได้มาแก้ตัวแทนรัฐบาลเลยนะเพราะว่านักวิชาการหลายคนที่ผมคุยด้วยเขาพูดจริงๆนะว่าโดยเจตนาเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าโดยวิธีการมันน่วมนะครับแล้วคนที่เสียภาษีเนี่ยเงินเดือนจะต้องประมาณ 26,500 บาทนิดๆขึ้นไปนี่ก็เสียภาษีแล้วแล้วเงินเดือนจำนวนนี้หลายคนบอกว่าก็ไม่ใช่อยู่สบายนะ อะไรทำนองนี
0: ้ครับรองนายกเอกนิติบอกว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคณะกรรมการเขาจะพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลภาษีของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการใช้สิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมนะ
1: ครับ
0: ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะดำเนินการกันทุกๆ5ปีซึ่งครั้งล่าสุดก็คือปี2565ดังนั้นครั้งนี้แหละจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำข้อมูลชุดใหม่ๆที่ละเอียดขึ้นมาใช้ในการทบทวนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรม
1: ครับนี่คุณผู้ชมใน YouTube Live ตั้งคำถามบอกยังไม่จบสวัสดิการอีกมันยังไม่จบครับเพราะว่า
0: วันนี้เขาทบทวนกัน
1: ใช่วันนี้ทบทวนแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าทบทวนแบบนี้จะเหมือนกับม้วนออกมาแล้วแก้ทั้งกติกาเลยหรือเปล่าเพราะสัปดาห์ที่แล้วคุณสิริกัญญาตันสกุลเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนเนี่ยเป็นการทบทวนบางเงื่อนไขหลักเกณฑ์เฉพาะของรอบภาษีนี้เท่านั้น
0: ครับ
1: เดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาดูอีกว่าใครรักพ่อรักแม่จริงอะไรทำนองนี
0: ้
1: อยากให้ทบทวนใหม่ทั้งตลบแต่เอาเป็นว่าพี่ประจักษ์เบื้องต้นพี่ประจักษ์บอกคุณพ่อคุณแม่ก็มีหัวใจรัฐบาลก็บอกว่าทบทวนก็เพราะเห็นใจคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็ดูจะวินวินนะ
2: ครับจริงๆแล้วถ้านายกรัฐมนตรีไม่สั่งการลงมาเนี่ยก็อาจจะทำให้เรื่องนี้ยังคลักคลังอยู
0: ่ครับ
2: แต่พอนายกเนี่ยเป็นคนสั่งการลงมาก็ย่อมมีนัยยะสะท้อนท่าทีความชัดเจนของนายกและรัฐบาลอยู่ในทีอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าทั้งกระทรวงการคลังก็เคยมีบทเรียนเรื่องนี้รัฐบาลชุดนี้ก็มีบทเรียนในลักษณะอย่างนี้มาหลายครั้งแต่มันก็ยังเกิดขึ้นซ้ำซากต้องบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยไม่ดีนะครับไม่เป็นผลดีต่อทางรัฐบาลแน่นอนนะครับถ้าวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่มีข่าวดีสำหรับบรรดาพ่อแม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจครับหลังจากที่ในกฎเกณฑ์การพิจารณาสำหรับคนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน9ข้อเนี่ยนะครับปรากฏว่า1ใน9ข้อนั้นก็จะมีการตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกคุณลูกเนี่ยนำชื่อไปอ้างนะครับในการขอลดหย่อนภาษีปรากฏว่ามันกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีทัวร์ลงกลับมาเยอะมากนะครับโดยส่วนใหญ่ซุ้มเสียงที่ออกมาก็คือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องสั่งการให้มีการทบทวนนะครับถ้าฟังจากรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ1ใน3แม่ครัวก็คือคุณเอกนิติธันประภาสที่ออกมาย้ำล่าสุดเมื่อวานนี้บอกว่าวันนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมชื่อยาวมากครับแต่เอาชื่อชั้นๆก็คือเอาชื่อสั้นๆก็คือคณะกรรมการประชารัฐนะครับจะมีการประชุมวันนี้แหละประมาณบ่าย 3:30 ครับ11มิถุนายนเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนนะครับแต่คุณเอกนิติบอกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนในหลักเกณฑ์เรื่องเดียวครับก็คือทบทวนเกณฑ์กรณีที่นำชื่อของพ่อและแม่ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีแล้วสุดท้ายพ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะครับนี่แหละฮะจะมีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นสำคัญส่วนเหตุผลนะครับที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนการพิจารณากฎเกณฑ์ใหม่9ข้อก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันนะครับทางฝ่ายรัฐเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าคณะกรรมการได้รับการร้องเรียนนะครับจากผู้คนโดยทั่วไปนะครับในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาคือการปรับปรุงตัวเลขทีเนี่ยเขาจะใช้กรอบระยะเวลาประมาณ5ปีนะครับบอกว่ามีคนร้องเรียนมาเยอะครับทำให้ณปัจจุบันผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนเนี่ยมีผู้ที่ไม่เดือดร้อนจริงเนี่ย ปะปนอยู่ด้วยครับจาก

ลายปัจจัยรวมไปจนกระทั่งถึงเดิมทีก็อาจจะยังเป็นคนยากจนไม่มีรายได้แต่ตอนนี้เรียนจบแล้วทำงานแล้วมีรายได้แล้วถือว่าไม่ใช่คนจนอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าไปดูนะครับแนวทางที่รัฐบาลออกมาพูดมาโดยตลอดเนี่ยคือกฎเกณฑ์ในการที่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐบาลย้ำชัดว่าจะพุ่งเป้าในการช่วยเหลือให้ตรงจุดครับก็คือจะไปเน้นที่คนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เกริ่นไว้ครับวันนี้คณะกรรมการประชารัฐน่าจะมีการพิจารณาคืนสิทธินั้นให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ถือได้ว่าเป็นคนที่ก็มีหัวใจเช่นเดียวกันเหตุผลสำคัญมีหลายเรื่องครับแต่เอาแค่5ข้อก็แล้วกันครับ5ข้อสั้นๆนะครับ1มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใส่รัฐบาลอย่างหนักครับบอกว่าไม่สมควร2นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เป็นผู้ที่ให้มีการทบทวนครับเพราะฉะนั้นถ้านายกสั่งการก็แสดงว่านายกนั้นคงจะรับฟังเสียงของผู้คนนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาในเชิงลบนะครับและก็รู้ซึ้งถึงเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีการสั่งการให้ทบทวน3ก็คือคนกลุ่มนี้ทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสรรพากรนั้นน่าจะมีข้อมูลดีอยู่แล้วครับว่ามีผู้ที่เสียภาษีหรือว่าขอยื่นลดหย่อนภาษีเนี่ยเท่าไหร่ครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่น่าจะมีมากจนเกินไปประการที่4ก็คือวงเงินเองเนี่ยก็ไม่มากครับไม่คุ้มกับการที่ต้องเสี่ยงต่อแรงต้านครับไม่คุ้มต่อการรับนะครับก้อนอิฐก้อนหินที่จะเคลื่อนเข้ามาใส่รัฐบาลนะครับเพราะถ้าหากว่าวงเงินมากนี่นายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่สั่งทบทวนก็ได้นะครับและประการสุดท้ายครับเหนืออื่นใดรัฐบาลชุดนี้ยังต้องการที่จะให้ผู้คนนะครับยังศรัทธายังเชื่อมั่นยังรักษาคะแนนนิยมนะครับของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเอาไว้ครับนี่คือปัจจัยสำคัญ5ข้อนะครับแต่ยังมีข้ออื่นอีกนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรณีนี้การจะไปตัดเกณฑ์ตัดสิทธิ์ของพ่อแม่นะครับที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับต้องนำมาพิจารณาทบทวนว่าเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างยิ่งครับการรับฟังข้อมูลต่างๆนะครับประกอบการวิจารณ์การตัดสินใจเนี่ยควรจะต้องมาจากรอบด้านครับไม่ใช่มาจากในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐครับซึ่งก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลนี้ถูกมองว่าแนวนโยบายการเดินหน้าก็พยายามที่จะอิงอยู่กับแนวทางของข้าราชการประจำเป็นหลักอยู่แล้วครับคราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างออกไปนะครับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐครับถ้าไปดูนะครับสวัสดิการสถานะเรื่องรายได้เรื่องเงินเดือนเรื่องสวัสดิการการดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่อมีอะไรมันพร้อมสับสมบูรณ์ครับสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเกิดวิกฤตโควิด-19 นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือข้าราชการก็ไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรครับไม่เคยถูกตัดสิทธิ์อะไรเลยครับนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับกันนะครับว่าเป็นข้อเท็จจริงแตกต่างจากในส่วนของพนักงานของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดพอเกิดวิกฤตครึ่งทางหนึ่งก็จะมีการพิจารณาตัดเงินเดือนบ้างลดเงินเดือนบ้างตัดสวัสดิการบ้างเพื่อที่จะประคับประคองให้องค์กรนั้นสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าไปเทียบกับราษฎรเต็มขั้นครับนี่หนักกว่าใครเพื่อนเลยครับสิ่งที่พูดถึงมาเมื่อสักครู่ครับไม่ว่าจะเป็นรายได้สวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลอะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการหรือแม้แต่พนักงานของบริษัทเอกชนครับราษฎรเต็มขั้นเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ดิ้นรนเองนะครับไม่หาเช้ากินค่ำนะครับก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแตกต่างจากรสชาติที่รับรู้ครับว่าความยากจนความยากลำบากนั้นมันเป็นอย่างไรเรียกได้ว่าราษฎรเต็มขั้นเนี่ยจะตระหนักจะรู้ซึ้งจะสัมผัสกับเรื่องนี้มากกว่าใครเพื่อนครับจะรู้ดีที่สุดนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมายังสร้างความอีหลักอีเหลือนะครับให้กับผู้คนหลังจากที่มีการออกมาในเชิงลักษณะของการข่มขู่อีกต่างหากครับบอกว่าจะเอาผิดฐานโกงภาษีกับลูกหลานที่เอาชื่อพ่อแม่ไปอ้างสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแล้วไม่ได้ดูแลจริงอันนี้เป็นประเด็นที่ออกมา
ซ้ำเติมนะครับหลังจากที่มีการวิพากษ์อ้างว่าเอาชื่อไปใช้แต่ว่าไม่ได้ดูแลจริงนะครับคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เป็นคนระดับปลัดกระทรวงด้วยครับมันยิ่งไปกันใหญ่นะครับ

ส่งเสียดูแลกันบ้างหรืออาจจะมีบางคนไม่ได้ส่งเสียเลยครับแต่นั่นจะมาวัดกันตรงที่ปัจจัยอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าลูกหลานเป็นคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ครับจะมองที่ปัจจัยนี้ไม่เดียวมันอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะถึงอย่างไรเสียความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดครับแต่อาจจะเป็นเพราะปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาเสริมหรือไม่ต้องไปดูด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงวิถีชีวิตรายได้ที่ได้นั้นน้อยจนเกินไปหรืออาจจะไปได้ค่าแรงที่เป็นค่าแรงงานขั้นต่ำซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ยังคิดเกณฑ์ให้กับคนคนเดียวครับยังไม่เคยที่จะมีการพิจารณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงคู่สมรสหรือแม้แต่บุตรที่จะต้องดูแลจะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งก็ต้องมีเงินอีกเช่นเดียวกันครับแต่ค่าแรงขั้นต่ำณปัจจุบันเนี่ยเรียกร้องอย่างไรก็ยังคิดอยู่กับบุคคลเพียงแค่คนเดียวที่ทำงานเท่านั้นเองนะครับนี่ยังไม่นับรวมปัจจัยบางคนอาจจะตกงานครับบางคนอาจจะเป็นแรงงานนอกระบบสวัสดิการต่างๆก็มีค่อนข้างจำกัดครับในช่วงจังหวะเวลาที่สังคมณปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสังคมแบบนายทุนที่ยังคงเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานอยู่นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นความไม่แน่นอนทั้งหลายครับซึ่งมันพร้อมเสมอในการที่จะส่งผลกระทบมาถึงคนที่เป็นลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานจู่ๆตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะตกงานโดยที่ไม่ทันรู้ตัวก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเขามีรายได้อย่างยั่งยืนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่พออยู่พอได้นะครับกับอัตภาพในฐานะเป็นลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานมีหรือครับที่เขาจะปล่อยละเลยพ่อแม่หรือบุพการีนะครับแต่กลายเป็นว่าณขณะนี้ในส่วนของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้ที่ชงเรื่องเงื่อนไขทั้ง9ข้อขึ้นมากำลังโยนความผิดไปให้กับลูกหลานเหล่านี้ว่าไม่ได้ดูแลบุพการีครับคือไปอิงอยู่บนพื้นฐานเพียงแค่เรื่องเดียวและก็เหมาหลวมนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสังคมไทยก็คือสังคมที่มีความผูกพันสังคมที่มีความรักนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เท่าที่สามารถที่จะมีได้และรับประกันได้เลยนะครับว่าลูกหลานเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามโอ้พ่อแม่นั้นไม่มีทางที่จะทำอะไรกับลูกหลานครับเช่นจะให้ไปร้องทุกข์เอาโทษลูกที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดครับพ่อแม่นั้นไม่กล้าที่จะทำหรอกครับเพราะความหวังของพ่อแม่จริงๆแล้วก็คือขอให้ลูกเอาตัวให้รอดครับไม่ต้องมาดูแลพ่อแม่ก็ได้ครับนี่คือสังคมข้อเท็จจริงของสังคมไทยในบ้านเดานะครับและที่สำคัญความพยายามที่จะยุยงให้พ่อแม่ลูกแตกกันออกมานะครับมีการไปแจ้งร้องทุกข์อะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่เท่ากับเป็นความพยายามในการที่จะทำลายระบบสถาบันครอบครัวให้แตกแยกนะครับในสภาพสังคมไทยณปัจจุบันนะครับที่ถือว่าเป็นสังคมที่ไร้รากนะครับเต็มไปด้วยความยากลำบากค่าของชีพก็สูงริ้วช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยนับวันก็ขยับเพิ่มมากขึ้นทุกทีสังคมแบบนี้ครับสถาบันครอบครัวจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะคอยเชื่อมประสานครับเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความรู้สึกแปลกแยกไม่เกิดปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าท้อแท้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลนั้นการจะตัดสินใจอะไรนั้นพึงจะต้องระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นจากรอบด้านนะครับไม่ใช่ไปฟังความเห็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสุดท้ายก็จะหนีไม่พ้นครับที่ถูกมองว่ารัฐบาลก็นั่งอยู่ในหอคอยงาช้างคอยรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่ใกล้ชิดแทนที่จะไปรับฟังจากบุคคลที่ให้ครบถ้วนรอบด้านจริงๆครับต้องบอกว่าเรื่องลักษณะอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชุดไหนดูจะไม่กล้าที่จะสรุปบทเรียนดูไม่กล้าที่จะป้องปรามนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกอย่างกรณีของกระทรวงการคลังครับยกตัวอย่างก็ได้ครับกระทรวงการคลังไม่ต้องย้อนกลับไปนานครับสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่นี่แหละครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับช่วงโควิด19กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงครับการออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่น่าจะมีสิทธิ์ปรากฏว่าชื่อมันตกหล่นไปเยอะแยะมากมายไก่กองครับนำไปสู่การก่อวอร์ดนำไปสู่การประท้วงกันสุดท้ายต้องไปตั้งโต๊ะ
ให้มีการไปลงชื่อกันในกระทรวง

0: การคลังเลยนะครับตอนนั้นผู้คนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับสื่อก็นำเสนอกันอย่างต่อเนื่องครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับกระทรวงการคลังครับแต่สุดท้ายก็ยังปล่อยให้มีเรื่องลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับสิ่งที่น่าแปลกใจถัดมาครับอันนี้สำคัญครับมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าสสเขตหรือสสบ้านใหญ่ซึ่งโดยณปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นสสของพรรคแกนนำรัฐบาลครับสสเหล่านี้ครับช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งบอกว่าอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดรับรู้รับทราบข้อมูลความทุกข์ร้อนของประชาชนรับการร้องเรียนเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องครับรู้ดีแต่พอหาเสียงเสร็จสิ้นผ่านการเลือกตั้งสสเสร็จได้เข้ามาเป็นสสยิ่งมาอยู่ในซีกของรัฐบาลกลับกลายเป็นว่าทำตัวเหินห่างกับประชาชนครับอย่างกรณีที่มันเกิดขึ้นนะฮะพ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์หลังจากที่ลูกเอาชื่อไปใช้อ้างในเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับถามว่าสสเขตสสบ้านใหญ่ไม่ทราบนะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยทราบครับว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับผลกระทบแน่นอนครับยังไงเสียไหนพื้นที่ต้องมีการพูดถึงอย่างแน่นอนครับแต่ปรากฏว่าบรรดาสสเหล่านี้มีคำถามตามมาก็คือได้หืออือได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับแนวทางการชงเรื่องมาของทางกระทรวงการคลังสำหรับเรื่องกฎเกณฑ์กติกา9ข้อสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการจัดทำใหม่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่ายังคงนิ่งเฉยยังไม่กล้าที่จะพูดยังไม่กล้าที่จะแสดงท่าทีอะไรออกมานะครับในฐานะของการเป็นส.ส.ในพื้นที่นั่นก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเช่นกันครับที่มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่กระทรวงดีอีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับซึ่งเป็นทายาทคนใหญ่จากบ้านใหญ่นะครับเรื่องไทย AI Passport ครับที่ปรากฏว่าโดนกูรูที่เกี่ยวข้องกับ IT นะครับตั้งเป็นประเด็นกับถามและอธิบายนะฮะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าเรียกได้ว่าบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบเนี่ยแทบจะไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับนี่ยังไม่นับรวมการอภิปรายชี้แจงครับภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำจนกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการที่ไม่พยายามที่จะรับฟังหรือเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นที่รอบด้านจริงๆผลที่จะตามมาเป็นอย่างไรนี่อย่างดีนะครับที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยยังสั่งนะครับเรื่องนี้ชะลอเอาไว้ครับมอบหมายกับข้าราชการประจำนะครับปลัดกระทรวงนำไปพิจารณาศึกษารับฟังข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนนะครับความจริงรัฐบาลชุดนี้ต้องบอกว่ามีความพร้อมสับมากที่สุดครับถ้าเทียบกับรัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการกุมเสียงข้างมากในสภาเสียงส.ส.ไม่ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศมีองคาพยพที่พร้อมสับนะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาที่ต้องคอยพิจารณากันกรองในเรื่องของกฎหมายรวมไปจนกระทั่งถึงความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการในองค์กรอิสระยังมีองคาพยพอื่นๆครับทั้งในองค์กรอิสระในกองทัพในหน่วยงานด้านความมั่นคงและอื่นๆอีกมากมายนะครับมีความพร้อมที่สุดครับแต่กลายเป็นว่ายังปล่อยปละให้มีเรื่องราวในลักษณะอย่างนี้ที่สะท้อนเด่นถึงความไม่รอบคอบสะท้อนเด่นถึงความละหลวมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่กล่าวมาแล้วครับว่าโดยหลักการเนี่ยวันนี้ยังไงเสียคณะกรรมการประชารัฐนั้นก็น่าจะพิจารณาคืนสิทธิ์ให้กับกลุ่มของพ่อแม่ที่จะถูกตัดสิทธิ์นะครับถ้าไปดูจากกฎเกณฑ์ใหม่9ข้ออย่างที่ว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจะทันสมัยนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีความพร้อมทุกอย่างนั้นกำลังเผชิญนี่ยังไม่นับอีกหลายเรื่องครับที่มันจะตามมาก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะขยับและสรุปบทเรียนได้แค่ไหนอย่างไรแต่เบื้องต้นย้ำก่อนครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีหัวใจครับ
1: อันนี้รอบที่3ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เมื่อสักครู
2: ่พี่ประจักษ์ด้วยหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่พี่ว่าก็มีหัวใจเหมือนกันอ่ะนะครับเดี๋ยวรอดูบ่ายวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปกันนะครับแล้วก็น่าจะคืนสิทธิ์นั่นแหละนะครับตามที่พี่ประจักษ์วิเคราะห์เอาไว้เพราะว่า ถ้าไปดูเรื่องของจังหวะก้าวย่างในทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยก็สไตล์นี้แหละนะ
0: ครับ
2: เขาจะยึดหลักเพลย์เซฟเอาไว้ก่อนอะไรที่มันจะไปส่งผลกระทบกับพรรคเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทบทวนอาจจะต้องมีการชะลอแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งในแง่ของมุมเศรษฐกิจแล้วก็มุมของการเมืองด้วยในแง่มุมการเมืองก็ต้องยอมรับว่านี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคะแนนนิยมซึ่งมันจะแปรเปลี่ยนไปเป็นคะแนนในการเลือกตั้งด้วยทั้งฐานผู้ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีด้วยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งในมุมเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าคนที่เสียภาษีเนี่ยตอนนี้ถ้าฟังซุ้มเสียงหลายๆคนบอกว่าโอ้เขาอุตส่าห์เอาตัวเข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่ว่ามาถูกจำกัดสิทธิ์แบบนั้นแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีมันก็จะไปส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจด้วยมีทั้งมุมการเมืองแล้วก็มีทั้งมุมในด้านเศรษฐกิจไม่ทบทวนไม่ได้แล้วล่ะ
1: ครับวันนี้ตอนบ่ายนะแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าจะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ผมว่าดีไม่ดีเรื่องนี้ในมิติของคะแนนนิยม อาจจะส่งผลร้ายมากกว่าบัตรสวัสดิการอีก
2: ครับ
1: Thailand AI Passport ครับทำไมผมถึงบอกว่าดีไม่ดีจะส่งผลร้ายกว่าในแง่คะแนนนิยมเพราะคนที่ตั้งคำถามกับโครงการนี้เขามองไปไกลถึงเรื่องว่ามันจะมีการทุจริตหรือเปล่าตัวร่าง TOR ตัวสัญญาการออกแบบโครงการมันเปิดช่องให้มีการโกงเกิดขึ้นได้ง่ายหรือเปล่ายากแก่การตรวจสอบหรือเปล่าคุณผู้ชมครับวันนี้จะมีเวทีอย่างที่ผมบอกเริ่ม 9:00 น.ถึงตอนเที่ยงนี่กำหนดการเขานะแล้วผมเชื่อว่าจะมีสายเทคบรรดากูรูเทคโนโลยีสายเทคทั้งหลายอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการและก็เอกชนเข้าไปร่วมงานกันครับข้างใครเป็นเจ้าภาพ DE เป็นเจ้าภาพนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่เป็นเวทีที่ท้าทายนะครับเพราะเขาถูกตั้งข้อสังเกตว่าคุณจัดเวทีนี้มาเพื่อฟอกขาวเท่านั้นหรือเปล่า
2: อ๋อพดลวิพากษ์วิจารณ์หนักก็เลยจัดเวทีมาฟอกขาวแบบนี้
1: เพราะก่อนหน้านี้มีรายงานว่า TOR มันเรียบร้อยแล
2: ้
1: วสัญญาก็เซ็นไปแล้ว มันไปแก้อะไรไม่ได
2: ้
1: เอาแล้วคุณมาจัดเวทีทีหลังฟอกขาวหรือเปล่า
2: ช้าไปไหม
1: ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยรัฐมนตรีดีอีครับคุณชัยชนกชิดชอบช่วงหลังเป็นข่าวเยอะทีเดียว คุณชัยชนกเมื่อวานนี้ออกมาชี้แจงเรื่อง TOR นี่แหละครับเขายืนยันว่าใจเย็นมันเพิ่มบันทึกแนบท้ายได
2: ้
1: ก็คือถ้าจะแก้สัญญาไม่ได้อย่างไรก็เดี๋ยวทำบันทึกแนบท้ายไปเจรจากับทางเอกชน มันก็อาจจะเป็นการตอกย้ำก็ได้ว่าโอ้มันแก้สัญญาไม่ได้จริงๆนะคุณชัยชนกเนี่ยเขาพูดถึงงานที่จะมีขึ้นวันนี้ด้วยนะครับรอติดตามเลยเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อด้วยบอกว่าเจตนาของการจัดงานซึ่ง DE เป็นเจ้าภาพเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจที่ใส่ใจในโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากที่สุดคือคุณชัยชนกเขาบอกว่าเขามีความคาดหวังนะครับอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันมีความชัดเจนขึ้นในการใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่าแต่เดี๋ยวขอรอฟังความคิดเห็นก่อนแต่ก็เสียดายคุณชัยชนกพูดเสียดายเล็กน้อยเพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายคนที่อยากแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่กล้าหรือว่ากังวลทั้งที่ทุกคนก็มีความคิดเห็นนะครับเชื่อว่าหลายคนที่มาร่วมงานวันนี้เดี๋ยวจะมาร่วมแสดงความเห็นกันแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีนึง
2: หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะพอรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงการได้ถึงขั้นไหน
1: ครับ
2: ตัวรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าเท่าที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้ปรึกษากับปลัดกระทรวง DE นะครับในเชิงสิ่งที่ทำได้เนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบของ TOR เดิมแต่เราสามารถที่จะทำบันทึกแนบท้ายนะครับเพื่อที่จะเจรจากับคู่สัญญาได้ก็คิดว่าทำได้เยอะพอสมควรตามความเข้าใจนะครับของรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์นะครับซึ่งรัฐมนตรีก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการแต่อย่างไรอาจจะต้องขอให้รอสรุปทีเดียวซะก่อนนะครับก็เพื่อความชัดเจนแล้วเดี๋ยวสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: นะครับทีนี้ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวการออกแบบ TOR ไงเพราะว่าที่วิพากษ์วิจารณ์กันคือปัญหามันเริ่มมาจาก TOR นี่แหละใน TOR นักข่าวถามต่อเอ้ามันก็เปิดช่องมันมีบางช่องให้ยกเลิกสัญญาได้นะแต่แนวทางขณะนี้ดูจากการสื่อสารของรัฐมนตรีชัยชนกคือเดินหน้าต่อใช่ไหมเดินหน้าไม่ยกเลิกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวรอฟังวันนี้ก่อน รอฟังความคิดเห็นที่จะมีขึ้นในวันนี้ก่อนเพราะจริงๆทุกสัญญามันต้องตอบได้ถ้าตอบไปแล้วรู้สึกว่าจะต้องทำยังไงให้โครงการมันเป็นประโยชน์คุ้มภาษีมีความเป็นธรรมถ้ามันตอบได้มันก็น่าจะต้องเดินต่อมันควรที่จะต้องเดินต่อถ้าตรวจสอบในเชิงกระบวนการแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายมันก็ต้องเดินต่อแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นพร้อมไปในทุกทางไม่ได้ยึดติด
2: นะครับแล้วก็อย่างที่เราวิเคราะห์กันไปตั้งข้อสังเกตกันไปว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักแล้วก็จะไปกระทบกับคะแนนนิยมของรัฐบาลนะครับนักข่าวก็ถามคุณชัยชนกบอกว่าเอ๊ะไม่กลัวว่าโครงการนี้เนี่ยจะไปฉุดคะแนนนิยมของรัฐบาลหรือคุณชัยชนกบอกว่าไม่ได้กังวลนะครับเพราะอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรับฟังเสียงรับฟังความคิดของประชาชนมากเลยแม้ว่าจะโดนกระแสสังคมอย่างไรนะครับพอมีความคิดเห็นจากประชาชนแล้วคุณชัยชนกบอกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็จะนำมาปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานาตราบใดที่เป้าหมายยังเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินไปคุณชัยชนกบอกว่าก็โอเคไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้น
1: อ๋อแล้วที่ TOR บอกว่าต้องมีพาข้าราชการในกระทรวงไปดูงานนะไปต่างประเทศนะครับจริงหรือเปล่าคือคนคาใจแหมคนคาใจเรื่องดูงานเน
2: า
1: ะเจ้าตัวบอกไงไม่เห็นยังไม่ได้เห็นเลยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลที่สื่อสารออกมามีทั้งจริงมีทั้งมั่ว
2: ครับ
1: เดี๋ยวสื่อสารวันนี้เลย9โมงถึงเที่ยงคุณผู้ชมเราก็เกาะติดผมก็เกาะติดเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังด้วยนี่ปฏิกิริยาจากฝั่ง DE คุณชัยชนกไม่ได้จอกมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะ
2: ครับ
1: หลังจากที่อภิปรายในสภาไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มาวันเมื่อวานนี้แหละครับที่ออกมาพูดเยอะขนาดนี้ในโครงการแต่อีกคนนึงที่ติดตามเรื่องนี้แล้วสื่อสารต่อเนื่องครับสสภาวุฒิพงวิทยาขออภัยครับสสภาวุฒิพงวิทยาพานุนะครับสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะครับเขายอมรับว่าการจัดงานแลกเปลี่ยนแบบนี้ถือว่ามีเจตนาดีนะครับอยากจะทำโครงการดีๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็น TOR ที่มี10บริษัทเป็นหน้าเดิมนะครับ ขออภัยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนรู้จักกันดีจนอาจเป็นคนเขียน TOR คือไม่โปร่งใสว่างั้นเถอะนะฮะพอเป็นข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยมันก็เลยสอเขาว่าเดี๋ยวจะมีการหัวนะครับในรูปแบบของดิจิทัลโมเดลนะครับอาจมีการส่งมอบเงินกลับเข้าเครือข่ายกลุ่มทุนหรืออันนี้คุณภาวุฒิพูดนะระบอบสีน้ำเงินผมเคยคุยกับเขาในตอบโจทย์เขาก็พูดคำนี้ผมบอกว่ามันโยงไปถึงระบอบสีน้ำเงินได้ด้วยเหรอ
2: ครับ
1: ก็บอกโยงได้ครับในรูปแบบของกลุ่มทุน
2: เจ้าตัวยังย้ำเรื่องของปฏิกิริยาแล้วก็ข้อมูลอัปเดตนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีเฟส2เนี่ยตามมาด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับเรื่องที่ทางกระทรวง DE เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยตัวของคุณภาวุฒิบอกว่าก็มองว่ามันเป็นเพียงแค่เวทีที่จะมาฟอกข่าวเท่านั้นแล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าถ้าจะทำให้มันมีความโปร่งใสจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะทำ TOR ล่ะนะครับ ก็คือมารับฟังความคิดเห็นกันในขั้นตอนของขั้นตอนท้ายๆแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะรับฟังความคิดเห็นจริงๆเนี่ยคุณภาวุฒิบอกว่าควรที่จะเปิดรับฟังก่อนที่จะทำ TOR ไหม
1: ครับ
2: นะครับไปฟังทั้งคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาวุฒินะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนพูดถึงเรื่องนี้กันครับ
3: หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการรับฟังครั้งนี้น่าจะเป็นการดึงคนโดยเฉพาะคนในวงการเข้าไปเพื่อไปเหมือนกับฟอกขาวครับไปสร้างความชอบธรรมไปรับความเห็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาความเห็นนี้มาปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ปรับปรุงไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเองก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าทำไมก่อนที่โครงการจะเริ่มต้นขึ้นทำไมไม่มีกระบวนการฟังประชาชนหรือฟังคนในอุตสาหกรรมก่อนทำไมถึงมาฟังย้อนทีหลังในขณะที่โครงการเดินหน้าและมีการเซ็นไปเรียบร้อยแล้ว
4: อันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้เยอะพอสมควรอยู่ ก็เดี๋ยวรอฟังก่อนเพราะว่าจริงๆตามความเข้าใจของผมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการคอมเมนต์และพูดถึงในออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการแล้วอาจจะมีดีกว่าในโครงการด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอสรุปทีเดียวดีกว่าเพื่อให้มีความชัดเจน
5: บางคนอาจจะพูดว่าทางรัฐบาลยอมถอยไหมนะครับอย่างเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องไทย AI
1: Thailand AI
5: Passport นั่นแหละอาจจะมีการถอยหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเขาบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของความกังวลในเรื่องของความนิยมจะถดถอยหรือเปล่าม
1: ันต้องมีบ้างปะ
5: มีหรือเปล่า
1: อันนี้แม่คิดในสายตานักข่าวการเมืองเกินไปไหมเนี่ย
5: แต่ในมุมของคนที่เขาทำโพลนักวิชาการที่ติดตามเรื่องของความนิยมในตัวของรัฐบาลตัวของนายกรัฐมนตรีนะครับชวนกันมาวิเคราะห์หน่อยนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สุวิชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
5: ครับครับอาจารย์ครับคนมองว่าในมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีที่สะท้อนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรัฐบาลเขาก็รับฟังเสียงรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเขากลัวที่จะสูญเสียคะแนนนิยมความนิยมในมุมมองของอาจารย์มองไงครับเรื่องนี
6: ้คือเรื่องคะแนนนิยมนะทางการเมืองนะครับกับรัฐบาลกับนักการเมืองมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วอ่ะมันแยกกันไม่ออกหรอกนะครับแน่นอนทุกครั้งไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านดำเนินการสิ่งใดก็ตามนะครับก็ย่อมต้องคำนึงถึงคะแนนนิยมทางการเมืองผลกระทบทางการเมืองที่จะมีต่อตนเองและพรรคการเมืองตนเองในอนาคตนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้อย่าไปคิดมากเรื่องธรรมดายังไงเขาก็ต้องทำเพื่อคะแนนนิยมทางการเมืองนะครับและส่วนเรื่องที่บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างเรื่องสถาบันบริการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าโดนคอมเพนเยอะมากครับมีคนทั้งคอมเพนมีคนคอมเมนต์เยอะว่ามันไม่ยุติธรรมอะไรก็แล้วแต
1: ่
6: นะครับนะฉะนั้นรัฐบาลก็คงฟังเสียงฟังดูจับรอบข้างแล้วฟังกระแสจากสื่อนะครับนะก็รู้ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมที่ยังคงดำเนินหลักการข้อนี้ต่อไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยตัดสินใจที่จะมีการทบทวนแน่นอนที่ผ่านมาผมก็เคยคุยกับคนที่เป็นคนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วเขาก็บ่นว่าเขาไม่ได้ปีนี้เพราะเนื่องจากว่ามีลูกเนี่ยเอาชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีแล้วอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเขาก็บ่นนะบ่นว่าบางคนนี่ยังบ่นเลยนะบอกอุตส่าห์เลือกสีน้ำเงินเข้ามานะครับนะบ่นเลยนะครับนะก็ชัดเจนนะครับเขาก็มีการรัฐบาลคงจะได้ยินสิ่งเหล่านี้มาพอสมควรผ่านเหล่าส.ส.ของพรรครัฐมนตรีของพรรคนะครับแล้วก็ผ่านกระแสทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อเมนสตรีมทั่วไปนะครับก็เลยต้องมีการปรับเพราะถ้าไม่ปรับนะครับนะถ้าไม่ปรับจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแล้วเราจะประหยัดเงินได้เยอะขึ้นนะครับอาจจะมุ่งสู่คนจนแท้ๆได้มากขึ้นแต่มันคงเกี่ยวพันกับเรื่องของคะแนนนิยมทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันรัฐก็คงจะต้องหันมามองว่าเอ๊ะเมื่อมันมีเสียงคอมเมนต์เยอะๆเหล่านี้ควรต้องเอามาพิจารณาใหม่ละว่าควรต้องทำอย่างไรฉะนั้นอย่าแปลกใจครับทุกสเต็ปของนักการเมืองนะครับทุกก้าวทุกลมหายใจนะครับคิดถึงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้าทั้งนั้นครับอย่าแปลกใจครับ
1: ครับอาจารย์ครับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่มีข้อครหาและข้อกล่าวหามากทีเดียวว่าโอ้ยเป็นการเลือกตั้งที่มีการใช้เงินซื้อเสียงเยอะมากที่สุดเลยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพูดกันตามตรงก็โดนครหาแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็พยายามชี้แจงปฏิเสธมาโดยตลอดแต่พอโดนครหาแบบนี้มากเข้าเนี่ยพอมาถึงช่วงของการบริหารไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ตามก็จะโดนมองอีกว่าต้องการเข้ามาถอนทุนคืนหรือเปล่าคำถามคือพอมีข้อครหาแบบนี้มาดักทางไว้มันจะยิ่งทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องใช้เงินยากขึ้นหรือเปล่าครับ
6: คือพอมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องใช้เงิน
1: ครับ
6: นะครับมันยังไงก็ต้องทำเพราะไม่งั้นพอเป็นรัฐบาลถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะโดนครหาดินทาใช้เงินในทางที่ผิดใช้เงินแล้วจะมีความไม่โปร่งใสมีลับลมคมในอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
6: ดังนั้นวันๆคงไม่ต้องทำอะไรครับเป็นรัฐบาลนั่งเฉยๆคอยประกอบพิธีกรรมอย่างเดียว นะครับนะก็คงจำเป็นต้องเดินหน้าต่อจริงแต่ว่าตัวรัฐบาลเองก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อจะลบข้อครหาต่างๆให้ได้ก็คืออย่าฝืนนะกันอย่าฝืนกระแสดูกระแสให้ดีแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าโปร่งใสมากขึ้นเปิดให้มีการโอกาสในการตรวจสอบหรือรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นส่วนเรื่องคำที่เราชอบพูดเสมอว่าสังคมไทยเนาะการเมืองไทยใช่ไหม ซื้อเสียงเป็นรัฐบาลเอาเงินคืนนะครับแล้วก็ซื้อเสียงเป็นรัฐบาลพอเป็นนานๆเข้าเดี๋ยวรถถังก็มาจอดมันเป็นวงจรอุบาทที่เราคุยกันมาเป็นชาติแล้วอ่ะนะครับเป็นเพราะว่าไอ้ประวัติเก่าๆดั้งเดิมมาแต่โบราณน่ะทำให้ทุกการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนแล้วครับที่เราไม่ตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้เงินเยอะนะครับทุกการเลือกตั้งเราจะต้องข้อสังเกตว่ามีการใช้เงินเยอะพรรคนู้นใช้เยอะพรรคนี้ซื้อเสียงพรรคนู้นสารพัดต่างๆมันเกิดขึ้นทุกการเลือกตั้งนะครับถามว่าคนไทยชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่ว่าถามว่าชินชาไหมก็ชินชาเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องปล่อยคือต้องพยายามทีนี้คือต้องพยายามหาทางป้องกันหาทางแก้ไขแต่ถามว่าจะแก้ไขในทันทีทันใดได้ไหมก็คงไม่ได้มันคงต้องรอผ่านรุ่นคนไปเรื่อยจนกระทั่งแบบคนนะครับในรุ่นใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนในรุ่นปัจจุบันนะครับเริ่มมีความตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มันก็จะลดน้อยลงไปได้ในอนาคตนะครับ
5: ครับอาจารย์ก็เชื่อว่าทางภูมิใจไทยเขาก็กังวลแหละเรื่องของเรตติ้งเรื่องของความนิยมแต่ทีนี้ถ้าเราไปวัดความนิยมของรัฐบาลวัดความนิยมในตัวของนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งจนถึงเวลานี้เนี่ยแนวโน้มมันเป็นยังไงครับอาจารย์และทางรัฐบาลเนี่ยควรที่จะกังวลมากถึงขนาดนี้มั้ยฮะ
6: คือถ้าเราดูคะแนนนิยมทางการเมืองครับตอนนี้อย่างเช่นคุณอนุทินเนี่ยก็ถือว่าคะแนนนิยมสูงทีเดียวนะในตัวคุณอนุทินนะครับก็คือที่ผมเก็บมาเมื่อมีนาที่ผ่านมาได้ตั้ง 29% นะครับตามหลังคุณเค้งแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองอ่ะนะครับนะในขณะที่พรรคภูมิใจไทยอยู่ที่ 26% ก็ตามหลังพรรคประชาชนอยู่ประมาณ 9%
5: ครับ
6: นะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนนิยมที่สูงขึ้นมามากทีเดียวภายหลังการเลือกตั้งนะครับถือว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยออร่ามันมาอีกรอบนึงคนก็ให้ความหวังนะครับก็ให้ความหวังปั๊บคะแนนมันก็พุ่งขึ้นมาแต่ถามว่าตอนนี้คะแนนจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็พูดยากนะเพราะจากตอนนี้รัฐบาลอยู่ในช่วงของการลดแลกแจกแถ
5: ม
6: นะครับมีทั้งอะไรนะไทยช่วยไทยพลัส
5: ช่วยไทยพลัส
6: แล้วยังมาล่าสุดมีลงทะเบียนบัตรคนจน
5: ครับ
6: ต่างๆแล้วที่ผ่านมาก็มีขบวนมีการในการความพยายามในการลดราคาน้ำมันนะครับลดราคาน้ำมันแล้วก็ไปลดค่าการกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อราคาน้ำมันเพื่อช่วยเหลือประชาชนเราแสดงเห็นว่าน้ำมันไม่ขาดแคลนหรอกแม้ว่าจะมีการลบพุ่งกันอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งตอนช่วงนี้เห็นบอกมีการคุยเรื่องราคาไฟฟ้า
5: ครับ
6: ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยแน่นอนข้อดีคือมันเป็นการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสภาวะที่เศรษฐกิจมันฟื้นเครื่องนะครับแต่ในอีกมุมนึงนะครับผลพลอยได้ที่ได้ตามมาหรือผมไม่มั่นใจว่าเป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นอะไรนะผลคาดหวังที่เป็นหลักหรือเปล่านั่นก็คือคะแนนนิยมทางการเมือง
5: ครับ
6: ถามผมว่าได้ไหมผมว่าได้แต่ถามว่าได้ในระดับไหนผมตอบยังตอบไม่ได้ต้องรอวัดก่อนแต่ผมเชื่อว่ามีส่งผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองแน่นอน
5: ครับครับอาจารย์น่าจะเคยได้ยินคำว่าการดำเนินการทางการเมืองก้าวยากทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะยึดหลักเรื่องของการ play safe ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนทีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าเรื่องของคะแนนนิยมเนี่ยมันสูงขึ้นหลังจากการเลือกตั้งนั่นแปลว่าการที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะทบทวนอย่างเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมันแปลว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาพยายามที่จะรักษาคะแนนนิยมแล้วก็ไม่ทำให้คะแนนนิยมเนี่ยมันดรอปลงไปจากที่ควรจะเป็นไหมครับอาจารย์
6: ครับผมครับก็คือที่ถ้าเราดูภาพภูมิใจไทยในอดีตในอดีตพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคะแนนนิยมมีประมาณ 3% แล้วก็ไม่เคยสนใจเลยนะเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองตามโพลทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนเริ่มมาระหว่างการเลือกตั้งคะแนนมาเขาเริ่มให้ความสนใจกับคะแนนนิยมทางการเมืองมากขึ้นก็เริ่มมีการอะไรนะจัดการบริหารจัดการคะแนนนิยมทางการเมืองเพื่อให้เมนเทนอยู่ในระดับที่เรียกว่ายอมรับได้แล้วพยายามจะดันขึ้นไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือป้องกันการที่จะลดลงในแต่ละช่วงนะครับฉะนั้นผมว่าคือวิธีการของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะต่างจากพรรคอื่นถ้าลองเราไปเปรียบเทียบสิเปรียบเทียบพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยทั้งสองพรรคคิดเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองทั้งคู
5: ่
6: ใช่ไหมครับทุกพรรคก็คิดนะครับแต่วิธีการของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเขาแตกต่างกันนะครับภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเป็นประเภทว่าพอเดินไปข้างหน้าเริ่มมีอะไรขวางกั้นเริ่มมีการสะดุดเขาจะเริ่มถอยไม่ใช่ว่าโยนผ้าขาวยอมแพ้นะแค่ถอยมาตั้งหลักปรับรูปมวยใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยเดินหน้าต่อนี่คือวิธีการของกลุ่มใหญ่ไหนเพื่อไม่ให้เพื่อนะครับเพื่อไม่ต้านกระแส แต่พิธีการของเพื่อไทยที่ผ่านมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อไทยเป็นประเภทแบบบู๊อ่ะ
2: ไฟเตอร์
6: เดินหน้าอย่างเดียวเดินไปให้สุดทางถ้ามันตาย

0: ันแล้วค่อยถอยนะครับวิธีการมันต่างกันนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยนะตอนนี้เขาบู๊แหลกลานนะครับเขาจะเดินหน้าต่อเต็มที่เลยแต่ถ้าภูมิใจไทยเขาจะมีวิธีการในการถอยก่อนแล้วปรับรูปมวยแล้วค่อยเดินหน้าใหม
1: ่ครับ
0: ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าที่เขามีการเปิดรับฟังความเห็นไอโครงการไทยเอไ
1: ออ
0: นะครับเขาก็ต้องการที่จะนะครับลดฮีทลงมาลดความร้อนลงมาในกระแสสื่อทั้งหลายดูว่ามีแต่ละฝ่ายมีความเห็นอย่างไรบ้างต่างๆแล้วนำมาจากนั้นก็นำมาพิจารณาต่างๆแต่ถามว่าพิจารณาแล้วเนี่ยสิ่งความเห็นทั้งหลายเนี่ยนำมาพิจารณาจริงหรือเปล่าหรือมีธงรออยู่แล้วเพียงแค่ทำพิธีกรรมเท่านั้นอันนี้ก็ต้องรอติดตามในอนาคต
2: ครับอาจารย์ครับแม้ว่าจะมีการชะลอมีการรับฟังความเห็นในบางโครงการอย่างที่ว่าแล้วก็มีคนที่จองกระถินจ้องที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแสดงท่าทีว่ายินดีรับฟังหรือชะลอหรือถอยในทางสถิติของการสำรวจความเห็นแล้วมันจะทำให้ความนิยมดีขึ้นจริงๆไหมครับ
0: การถอยเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อความนิยมที่ดีขึ้นแต่มันทำให้คะแนนนิยมไม่ลดลงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นพฤติกรรมในเชิงบวกเพื่อเก็บโกยคะแนน
1: ครับ
0: มันเป็นพฤติกรรมในเชิงป้องกันไม่ให้คะแนนลดลง
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนที่ต้องลุ้นกันก็เหมือนกับที่เราเคยคุยกับอาจารย์ก่อนหน้านี้คือคะแนนกำลังดีเพราะถ้าคะแนนจะดีก็เพราะไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับผม
2: หลังจากไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีอะไรอีก
0: ถ้ามีการแก้ไขระเบียบแก้ไขอะไรทั้งหลายอาจจะส่งผลต่อคะแนนด้วยได้เช่นเดียวกัน
1: ครับแล้วครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ท่านมากครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีจากนิด้าโพ
2: ครับ
1: อาจารย์บอกว่าท่าทีของภูมิใจไทยท่าทีของรัฐบาลณเวลานี้แน่นอนคือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากมายเลยอาจารย์บอกว่าก็ทำเพื่อคะแนนนิยมนั่นแหละนะครับแล้วก็คะแนนนิยมของทางภูมิใจไทยคะแนนนิยมของในตัวของคุณอนุทินนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าวัดในช่วงก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าคะแนนดีขึ้นนะครับจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่แหละแต่อาจารย์บอกว่าทั้งคะแนนนิยมของคุณอนุทินตามคุณเทงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คะแนนนิยมในตัวของพรรคภูมิใจไทยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยดังนั้นภูมิใจไทยจะทำยังไงให้คงคะแนนนิยมอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนเขาต้องการที่จะอยู่ยาวนะครับอยู่ครบเทอมรัฐบาลชุดนี้ก็เลยต้องประคองคะแนนนิยมเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆพอมันมีเหตุการณ์ที่อาจจะไปกระทบกับเรตติ้งเนี่ยอย่างเรื่องของบัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยแล้วก็ระบบ THAI เนี่ยเขาก็ถอยออกมาตั้งหลักนะครับในเชิงของการวิจัยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรื่องของการถอยออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นหรอก
2: ครับ
1: แต่มันคือการประคองไม่ให้ลดลงดังนั้นเขาก็คงต้องทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะรักษาความนิยมเอาไว้ที่มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นหลังการเลือกตั้งเพื่อที่จะประคองต่อไปจนครบเทอม
2: เพราะฉะนั้นรอดูเวทีแสดงความคิดเห็นที่ DE จัดขึ้นในวันนี้แล้วกันนะครับเราเองก็เตรียมที่จะรายงานด้วยครับคุณผู้ชมช่วงท้ายความเคลื่อนไหวเนี่ยชวนไปดูที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
2: เพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุโศกสลดอย่างยิ่งนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาประชุมนัดแรกกันไปแล้วนะครับแล้วในการประชุมนัดแรกเนี่ยพวกเขาเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการไปขับเคลื่อนควบคู่ไปกับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งในช่วงปลายของรัฐบาลเพื่อไทยไม่ใช่ช่วงปลายตั้งแต่ช่วงต้นเลยการพูดคุยสันติสุขถูกตั้งคำถามมากว่าไม่ได้ขยับไปไหนเลยปรากฏว่าเริ่มกันมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับอาจจะเพิ่งเริ่มแต่ก็ถูกจับตามองทีเดียวครับว่านี่จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ด้วยหรือเปล่านะครับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลครับเขาประชุมกันซึ่งคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมด้วยนะครับเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับมีอาจารย์วันนอ
1: ครับ
2: นะครับวันมูฮัมหมัดนอมัทธาซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะผู้แทนชุดนี้มีรัฐมนตรีกลาโหมครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดและรองเสนาธิการทหารในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานดับไฟใต้เข้าไปร่วมพูดคุยกันตัวของเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยเขาย้ำกรอบการประชุมนัดแรก เป็นการเน้นหารือเรื่องการบริหารจัดการและจัดระเบียบหน่วยงานในพื้นที่มีอะไรบ้างกอรมนครับสอบตและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกระชับการทำงานให้มันเข้าเป้ารวดเร็วมากขึ้น
1: ครับ
2: ยืนยันครับว่าจะไม่รื้อแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมช.ทำขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ผู้แทนคณะพิเศษจะใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานเพราะเป็นนโยบายตามกฎหมายที่ผ่านการแถลงต่อรัฐสภาและได้รับการยอมรับจากประชาชนไปแล้วครับ
3: นโยบายใช่ไหมครับไม่ลืมครับเพราะนี่เป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและคิดว่าในหลักการมันดีอยู่แล้วในแปดประเด็นวัตถุประสงค์นะครับนี่ก็ยังเดินต่อครับก็เชื่อว่าผู้แทนพิเศษก็ต้องใช้นโยบายที่เป็นหลักในการทำงานครับเพราะเป็นนโยบายตามกฎหมายมีแถลงต่อรัฐสภาได้รับการยอมรับจากภาคประชาคมจากประชาชนในพื้นที่มาแล้ว
2: เหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปในช่วงต้นซึ่งอาจารย์วันนอเองก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดเหตุความรุนแรงมากขึ้นในช่วงนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการที่รัฐบาลของคุณอนุทินไปเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้อีกครั้งหรือเปล่าแต่อาจารย์วันนอบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลติดตามใกล้ชิดคือมั่นใจนะครับแล้วผลการประชุมคณะผู้แทนพิเศษเนี่ยเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติมุ่งเน้นการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยในพื้นที่นะครับ
1: นี่เป็นมุมมองของภาครัฐนะครับต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงแต่ว่าในมุมของนักวิชาการเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในระยะหลังบ่อยครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการท้าทายอำนาจรัฐเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพของกลุ่มที่เคลื่อนไหวนะครับหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการก่อเหตุระเบิดโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานนะครับแล้วก็พบว่ายังคงมีระเบิดอีกหนึ่งลูกที่ยังไม่ทำงานนะครับนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ปิดกั้นเส้นทางที่จะเข้าไปเที่ยวโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำหลังจากที่ผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนเนี่ยเข้าไปรอบวางระเบิดการตรวจสอบเมื่อวานนี้นะครับชุดพิสูจน์หลักฐานและเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยเข้าไปในโรงไฟฟ้าแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยวางระเบิดทั้งหมด4ลูกด้วยกันระเบิดมันทำงาน3ลูกนะครับแต่ว่าอีก1ลูกเนี่ยยังไม่ทำงานก็คาดว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้ยิงทำลายระเบิดดังกล่าวเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปตรวจสอบวัตถุพยานว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไหนบ้างนะฮะ
2: ก่อนหน้านี้เรามักจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เอกรินทร์ตวนสิรินะครับท่านนี้แหละฮะนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์เขาตั้งข้อสังเกตว่าไอเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นช่วงนี้ทีเนี่ยผู้ก่อเหตุต้องการแสดงศักยภาพท้าทายอำนาจฝ่ายความมั่นคงเป็นการส่งสารไปยังคณะพูดคุยสันติสุขว่าต้องให้ความสำคัญต่อกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐด้วยนะแล้วอาจารย์เอกรินทร์นะครับเขายังมองว่าคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะกลุ่มภาคประชาสังคมทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมรับทราบข้อมูลก่อนหน้านี้อันนี้ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับอยากจะให้คณะพูดคุยสันติสุขมีแผนทำงานแต่ละช่วงเวลาแนวแท้ขออภัยครับแนวทางการพูดคุยแก้ปัญหาความไม่สงบที่ชัดเจนไปเลยซึ่งการพูดคุยเริ่มแล้ว
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังแล้วกันนะครับในการที่จะสางในการที่จะดับไฟใต้ของคนในพื้นที่นะครับซึ่งทั้งคนในพื้นที่ทั้งนักวิชาการเองก็เห็นด้วยกับกลไกนี้แต่ว่าอยากที่จะเห็นเรื่องของแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดคือมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงวันพรุ่งนี้ตอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสครับอยู่กับน้องยุ้ยชวยพรเห็นประเสริฐแล้วผมต้องอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: เอาให้วันใหม่ไว้ที่รันพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live นะคะเว็บไซต์ thaipbs.or.th รวมถึง TikTok Live Thai PBS ด้วยนะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างฝนตกรถติดอากาศเป็นอย่างไรนะคะส่งมาคุยกันได้เลยจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะตอนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณดารินสารพัดด้วยนะคะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้มีข่าวดีสำหรับในกลุ่มน้ำมันดีเซลใครที่ขับรถขับลาไปเติมน้ำมันกันได้คุณยุ้ยชมาพรเติมหรือยังวันนี้ลด50สตางค์นะ
0: พอดีเลยเหมาะเหม่งมากๆเพราะว่าอั้นเอาไว้เพื่อมารอเติมวันนี้และเช่นเดียวกันกับเรื่องฟุตบอลโลกเมื่อช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราปรากฏว่าสรุปชัดเจนแล้วว่าเราคนไทยจะได้ชมฟุตบอลโลกเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดทั้งหมดละกันวันนี้เขาแถลงข่าวบ่าย3โมง
1: เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้ดูหรืออะไร
0: คือฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหกรรมกีฬาลูกหนังระดับโลกนะคะที่มี48ชาติที่คัดเลือกควอลิฟายเข้ามาแข่งขันแล้วก็เป็นมหกรรมกีฬาที่4ปีมีครั้งนึงทีเนี้ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าโดยปกติชาติอื่นในอาเซียนเนี่ยเขาปิดจบสรุปกันไปหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ว่าจะได้ถ่ายทอดกันที่ไหนช่องใด
0: ใช่มีไทยเราเพียง1เดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้เจรจาลิขสิทธิ์กับทาง FIFA อย่างลงตัว
1: จน
0: สุดท้ายเนี่ยเอามาบรรลุแล้วก็ประกาศเดี๋ยววันนี้จะมีแถลงข่าวบ่าย3ตามเวลาบ้านเรา อันนี้ให้เป็นความรู้แล้วกัน
1: ว่าจะได้ดู
0: ได้ดูแน่ๆแต่ว่าโดยปกติเวลาเรื่องของการเจรจาในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีข้อตกลงแล้วก็รายละเอียดในหลากหลายช่องทางซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยช่องทางมันไม่ได้มีแค่หน้าจอไงคุณผู้ชมนึกออกไหมคะมันจะมี Pay-per-view นะที่ระบบจ่ายระบบสมาชิกใช่ไหมหรือว่าการดูออนไลน์ทุกอย่างมันถูกนับคิดหมดถามว่าทำไมลิขสิทธิ์ประเทศไทยแพงเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีเรื่องของการดู engagement ต่างๆซึ่ง FIFA เขานำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเวลาคิดค่าลิขสิทธิ์แต่ละครั้งด้วย
1: อันนั้นก็คือการกีฬาแต่ว่าในแง่ของประเทศเนี่ยมันก็คือรายได้และเศรษฐกิจสำหรับการลงทุนด้วย
0: อย่างน้อยร้านอาหารต่างๆร้านค้าถึงแม้ว่าก็จะมีเสียงนึงที่สะท้อนกลับมาว่าด้วยความที่แข่ง3ประเทศเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ย time zone เรื่องของเวลาในการแข่งขันบางทีเป็นเวลาที่หลายท่านส่งลูกไปโรงเรียนบางทีเป็นเวลากลางวันซึ่งหลายๆคนอาจจะทำงานอยู่หรือถ้าดึกก็เป็นตี2ไปเลยแบบนี้เหมือนกัน
1: ดังนั้นก็จัดสรรเวลาดีๆแต่ข่าวดีอย่างที่น้องยุ้ยบอกก็คือเราได้ดูบอลโลกกันแล้วนะครับไม่ว่าจะดูบอลดึกทำงานหนักแค่ไหนคุณผู้ชมครับเรื่องอาหารการกินและการดูแลสุขภาพนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจใช่ไหมล่ะครับถ้าพูดถึงอาหารการกินถ้ากินไม่เป็นเวลาเราจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหลายๆคนเคยประสบพบเจออย่างผมเองเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นหรือเปล่าอาจจะมีปวดท้องหิวข้าว
0: ค
1: ุณยุ้ยคุณเคยเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่า
0: ของยุ้ยเคยเป็นลักษณะลำไส้แปรปรวนเพราะว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็กินอาหารไม่เป็นเวลาค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมใครที่กินอาหารไม่เป็นเวลาปล่อยให้มีโรคหรือว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นออกมาแบบผิดปกติเป็นประจำแล้วอาจจะแก้ปัญหาโดยการซื้อยาลดกรดในกระเพาะอาหารใช่ไหมครับอย่าทำบ่อยนะครับคุณผู้ชมครับปล่อยไว้เรื้อรังนั้นอาจจะเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า H. pylori ครับเอสไพโรไลคืออะไรแล้วโรคกระเพาะมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เชื้อแบคทีเรียนี้เกิดขึ้นกับเราได้หรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยนะครับ

0: ันกันได้ค่ะว่าด้วยเรื่องของโรคนะคะที่พังคุณนิวเคลียร์หันษาออกมาโพสต์แจ้งถึงอาการป่วยติดเชื้อแบคทีเรียที่เราไม่ค่อยคุ้นหูกันเลยคุณผู้ชมเชื้อแบคทีเรียนี้เนี่ยมีชื่อว่า H. pylori ค่ะในกระเพาะอาหารพอกินยารักษาแล้วกลับมีผลข้างเคียงรุนแรงจนร่างกายอ่อนเพลียเมื่อได้ยินชื่อแบคทีเรียนี้อาจจะไม่คุ้นหูกันมากนักแล้วหลายคนกำลังสงสัยด้วยว่าเอ๊ะกระเพาะอาหารกับ H. pylori เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงสาเหตุมาจากโรคกระเพาะอาหารหรือไม่พามาหาคำตอบกันค่ะว่าเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คืออะไรใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้สามารถตรวจได้วิธีการไหนบ้างความเสี่ยงมันร้ายแรงขนาดไหนวันนี้รู้ทันกันได้นะคะกับนายแพทย์โชติเหลืองช่อสิริผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะคุณหมอโชติสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับผม
3: โอ้เป็นคำใหม่สำหรับผมเลยนะไม
0: ่
3: เคยได้ยินปกติถ้าได้ยินเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารก็ลำไส้แปรปรวนโรคกระเพาะอาหารที่กินข้าวไม่ตรงเวลา H. pylori คือแบคทีเรียอะไรครับคุณหมอ
1: ครับผมคือจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเลยครับผมสาเหตุที่เรารู้จักกันประจำก็คือเรื่องของพฤติกรรมทานไม่ตรงเวลาบ้างทานเผ็ดรสจัดบ้างนะครับแต่ว่าสาเหตุของแบคทีเรียตัวนี้เป็นตัวที่เจอค่อนข้างบ่อยเป็นตัวที่เป็นแบคทีเรียตัวนึงนี่แหละที่อาศัยในกระเพาะเราแล้วก็อยู่ในเยื่อเมือกของกระเพาะอาหารก่อให้เกิดความอักเสบแล้วก็เป็นแผลในกระเพาะได้ครับผม
3: อ๋อแปลว่ามันเกิดจากพฤติกรรมก่อนทั้งหมดทั้งมวลแบคทีเรียนี่จะเกิดแล้วก็อุบัติขึ้นในกระเพาะเรา
1: โดยแบคทีเรียเนี่ยคนส่วนนึงจริงๆก็เป็นคนส่วนใหญ่เลยอุบัติการบ้านเราเนี่ยประมาณสัก 30-70% มีเชื้อตัวนี้อยู่ในกระเพาะ
3: ครับ
1: ซึ่งเวลามีเชื้อในกระเพาะเนี่ยทำให้เยื่อเมือกต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปกระเพาะเปลี่ยนแปลงไปเกิดการอักเสบมากขึ้นก็จะเกิดแผลเมื่อร่วมกับพฤติกรรมเช่นพฤติ
3: กรรมก็ยิ่งไปกระตุ้น
1: ใช่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับผม
3: แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลมันมีอยู่แล้ว
1: ใช่
3: แต่เราไม่ดูแลพอเปราะบางภูมิไม่ดีมันก็เลยโจมตีว่าอย่างนั้นใช่ไหมคร
1: ับคล้ายๆว่ามีคนที่มีเชื้อแล้วบังเอิญเราไปทานข้าวกับเขาโดยที่เราไม่ได้ใช้ช้อนกลางพอเราไม่ใช้ช้อนกลางปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการทำให้เชื้อจากคนคนหนึ่งกระจายมาหาอีกคนหนึ่งได้พอเชื้อกระจายมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเข้ามาในกระเพาะเราแล้วก็จะสะสมในกระเพาะทำให้เกิดเรื่องของปัญหาโรคกระเพาะเรื้อรังในระยะยาว
0: ทีนี้นั่นหมายความว่าถ้าฟังจากคุณหมอโชติเนี่ยคือเชื้อ H. pylori มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเหรอคะ
1: ไม่ทุกคนครับแต่ว่าส่วนหนึ่งมีเลยประมาณ1ใน3ถึง2ใน3มีเชื้อตัวนี
3: ้
1: เดินตามถนนทั่วๆไปเนี่ยหลายๆคนก็มีเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ
3: ไม่รู้ตัว
1: ใช่โดยที่ไม่รู้ตัวเลย
0: เกี่ยวกับกรรมพันธุ์มั้ยคะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ครับเป็นการติดเชื้อชนิดนึงเหมือนกัน
3: ก็
1: เพียงแต่เชื้อชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในกระเพาะของคนพอเราทานข้าวด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำลายต่างๆเชื้อก็เลยย้ายจากคนนึงไปสู่กระเพาะอีกคนนึงแล้วก็พออยู่ในกระเพาะปุ๊บก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเกิดแผลเกิดขึ้นครับผม
3: โอเคงั้นแปลว่าอาจจะไปรับมาโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกต้อง
3: ไม่ใช่แค่ไวรัสตับอักเสบที่ต้องระวังแต่แบคทีเรียที่ต้องระวังกันท
1: ี
3: น
1: ี้
3: มันอยู่ในอาหารการกินหรือว่าอะไรที่มันจะเป็นพืชนอกเหนือจากพฤติกรรมที่เราจะรับแบคทีเรียนี้เข้ามา
1: ต้องใช้คำว่าอาหารเป็นตัวพานะคะอาหารเป็นตัวพาเวลาที่เรารับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยเรามีการใช้ช้อนแล้วก็ตักไปในอาหารใช่ไหมครับเชื้อก็กระจายไปในอาหารแล้วก็อีกคนนึงมาทานต่อเชื้อก็เข้าไปในตัวเขาเช่นเดียวกันกับการที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งเช่นการจูบกันนะครับหรือว่าเรื่องของการทานอาหารที่มีคนที่ปรุงอาหารแล้วพูดคุยไปด้วย
3: ไม่สะอาด
1: ใช่ทำให้เชื้อมันกระจายไปในอาหารแล้วก็กระจายไปหาคนอื่น
0: โอ้โหทีนี้มันกระจายได้มากกว่าที่คิดนะคะวิธีการตรวจหาเชื้อค่ะคุณหมอคะแล้วจะสังเกตตัวเองยังไงว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่น่าใช่แล้วต้องไปหาหมอเนี่ย
1: ก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเป็นโรคตัวนี
0: ้
1: นะครับนะคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นโรคตัวนี้เนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีอาการหรือยังถ้าเรามีการอืดแน่นจุกเสียดลมเยอะอาหารไม่ย่อยแสบร้อนต่างๆเนี่ยเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีปัญหาติดเชื้อตัวนี้มาแล้วก็ต้องไปตรวจครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจก็มี3วิธีการหลักๆอันที่1ก็คือการส่องกล้องสมมติว่าเรามีการปวดท้องรักษาด้วยซื้อยามาทานแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยปรึกษาแพทย์แนะนำให้ส่องกล้องเราก็จะส่องกล้องไปดูในกระเพาะอาหารแล้วถ้าในกระเพาะมีเชื้อตัวนี้เนี่ยเราก็จะทำการรักษาอันที่สองก็คือการเป่าลมหายใจเป่าลมหายใจก็คือการที่เราจะให้ทานยาตัวนึงเข้าไปแล้วก็ตรวจว่ามียาตัวนี้ออกมาในลมหายใจไหมถ้ามีแปลว่ามีแบคทีเรียตัวนี้อยู่ก็เป็นวิธีการที่สองคือตรวจลมหายใจวิธีการที่สามก็คือการเก็บอุจจาระมาตรวจดูว่ามีเชื้อตัวนี้หรือเปล่าซึ่งในแต่ละวิธีก็มีความแม่นยำแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับผม
3: อาการเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพูดแล้วน่าสนใจเรามักจะเข้าใจว่าท้องอืดท้องเฟ้อเราก็จะคิดว่าเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารหรือเป็นโรคกระเพาะ
1: ครับผม
3: ไอ้ถ้าเกิดได้รับแบคทีเรียชนิดนี้มันจะมีอาการอะไรที่มันเด่นชัดเลยว่าไม่ใช่แค่ท้องอืดไม่ใช่แค่กระเพาะอาหาร
1: ต้องพูดตรงๆเลยว่าแยกกันไม่ออกเลยครับเพราะว่าคนไข้ก็จะมาด้วยอาการโรคกระเพาะโรคกระเพาะนี่เหมือนคำรวมว่าคนไข้ที่มีการอาหารไม่ย่อยอืดท้องแน่นท้องเรอเปรี้ยวแสบร้อนต่างๆอันนี้คือปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะแต่โรคกระเพาะเนี่ยมีหลายสาเหตุสาเหตุหลักๆคือเรื่องของพฤติกรรม การใช้ชีวิตต่างๆทำให้มีความเสี่ยงของโรคกระเพาะได้แต่สาเหตุหลักอันนึงเลยก็คือแบคทีเรียตัวนี้ H. pylori ครับผม
0: ทีเนี้ยเชื้อแบคทีเรีย H. pylori คนเรามีเชื้อโรคอยู่หลายต่อหลายตัวความแตกต่างของ H. pylori ถ้าเกิดเทียบกับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อชนิดอื่นๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระเพาะอาหาร
1: ฮะอันที่1คือแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอักเสบอืดท้องเรื้อรังไม่รักษาไม่หายคนไข้หลายคนรักษาหลายๆที่ย้ายที่ไปย้ายที่มารักษาโรคกระเพาะไม่หายสักทีหนึ่งปัญหาคือเราไม่ได้กำจัดเชื้อตัวนี้อันที่2คือเชื้อตัวนี้เวลาติดเชื้อได้นานเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นคือมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นโรคกระเพาะแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ได้ครับผม
0: ทีนี้เมื่อสักครู่เห็นเรื่องของการรักษา คือการรักษาเนี่ยเห็นว่าโอเคเป็นการรักษาทางการแพทย์แต่ร่วมกับยาลดกรดเหรอคะ
1: ใช่มันจะเป็นสูตรยาครับผมในการรักษา H. pylori เนี่ยเป็นสูตรที่มีงานวิจัยรับรองซึ่งจะมีหลายๆสูตรด้วยกันหนึ่งในนั้นก็เป็นยาลดกรดอันที่สองก็คือเป็นยาที่ปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อซึ่งทั้งสองสามตัวเนี่ยพอรวมกันแล้วมันจะมีผลข้างเคียงบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องการรับรสเปลี่ยนไปมีรู้สึกว่าเป็นเหล็กๆในรสในลิ้นจากตัวยาบางคนจะมีคลื่นไส้อาเจียนบางคนจะมีอ่อนเพลียปวดมวนท้องได้บ้างอันนี้อย่างที่คุณนิวเคลียร์เป็นก็คือเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาใช่ครับ
3: แล้วรักษาเนี่ยหายไหมครับแล้วจะกลับมาเป็นอีกได้หรือไม่
1: เวลารักษาแล้วรักษาตามคอร์สครับประมาณ10-14วันจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะนัดคนไข้ไปตรวจว่าหลังจากที่ทานยาแล้วเชื้อหายไหมตรวจด้วยวิธีเดิมครับเป่าลมหายใจตรวจอุจจาระหรือว่าส่องกล้องก็ได้ถ้าเกิดเชื้อยังไม่หายเราก็จะมีการปรับสูตรเรื่อยๆสุดท้ายคือต้องเอาให้หายให้ได
0: ้
1: เพราะว่าอย่างที่เรียนบอกไปแล้วว่าปัญหาคือมะเร็งกระเพาะในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราต้องกำจัดเชื้อให้ได้เลยครับผม
0: ทีนี้มีความเข้าใจอะไรที่คนไข้ที่ติดเชื้อตัว H. pylori หรือว่าโรคกระเพาะอาหารมีพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความเข้าใจผิดๆได้บ้าง
1: อันที่หนึ่งครับโรคกระเพาะไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมอย่างเดียวสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเชื้อตัวนี้ดังนั้นหลายๆคนชะล่าใจก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปรักษาไปนานคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าพอมาอีกทีนึงก็เป็นโรคที่ค่อนข้างเยอะละเช่นมะเร็งกระเพาะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะเรื้อรังรักษาแล้วกินยาแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมปรึกษาแพทย์เพื่อดูว่าเราเป็นความเสี่ยงของเชื้อตัวนี้หรือเปล่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องทำให้ป้องกันการเกิดมะเร็งในอนาคตครับผม
3: และที่คุณหมอบอกว่ามันติดผ่านสารคัดหลั่งแล้วก็น้ำลายรวมถึงเพราะช่วงที่เรากินข้าวด้วยกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
3: ก็อาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ช้อนกลางด้วย
1: ใช่ครับอย่างที่เขาบอกครับกินร้อนช้อนกลางดีที่สุดเลยครับผม
3: โอเคครับคุณหมอครับอยากให้ฝากถึงภาพรวมในการดูแลทั้งเรื่องของการระมัดระวังแบคทีเรียชนิดนี้การดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารครับ
1: ครับผมก็ตัวโรคกระเพาะนะครับหรือลำไส้แปรปรวนที่เป็นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมครับแต่ว่ามันก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งที่เกิดจากโรคที่จำเป็นต้องรักษาจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงมีอาการผิดปกติรักษาแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมปรึกษาแพทย์เพื่อจะหาทางว่าทำยังไงดีให้เราหายจากโรคได้และป้องกันความเสี่ยงของโรคอันตรายในอนาคตครับผม
0: บางทีปรับพฤติกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะต้องหาคุณหมอแล้วก็ตรวจสอบด้วยโดยเฉพาะเชื้อ H. pylori ซึ่งเราเชื่อว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้น่าจะทำให้เราได้รู้จักเชื้อแบคทีเรียตัวนี้กันมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์โชติเหลืองโชติสิริผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไท2ครับคุณหมอโชติขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
3: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับจากฝนตกในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้อย่างกระบี่พังงานะครับมีบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนนะครับได้รับผลกระทบนะครับมีน้ำท่วมหนักจากเมื่อคืนวันที่10มิถุนายนนะครับเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ตอนนี้ที่จังหวัดเองก็ได้เปิดพื้นที่ให้การช่วยเหลือและสั่งให้ประชาชนติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมงติดตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมบุษาเอี่ยมสุวรรณอ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าเราจะต้องเร่งฟื้นฟูต่อไปค่ะแล้วความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเกิดเหตุในช่วงเวลากลางคืนคนกำลังหลับเลยค่ะแต่ว่าก็มาเจอกับเหตุการณ์ที่น้ำท่วมแบบนี้นะคะส่วนรายละเอียดทั้ง2พื้นที่ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: นพังแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าตอนนี้หลายพื้นที่ค่ะเจอกับฝนตกหนักอาจจะลมกระโชกนะคะแล้วก็ไปทำให้ต้นไม้ล้มหรือเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางให้กันไว้อุ่นใจมากขึ้นนะคะสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพื่อนผ่าน LINE ID @ร้องทุกไทย PBS แอดมินของเราพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่นะคะป้ายแรกวันนี้ค่ะพากันไปที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดพังงานะคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมไปดูที่จังหวัดกระบี่กันก่อนค่ะโดยที่เฉพาะที่อำเภออ่าวลึกตอนนี้ค่ะก็พบว่ามีน้ำท่วมขังนะคะหลายพื้นที่เลยมีน้ำท่วมค่ะถึง300หลังคาเรือนด้วยกันขณะที่จังหวัดพังงาค่ะเขาก็เปิดศูนย์พักพิงศูนย์อพยพให้กับประชาชนพร้อมขอให้ติดตามข่าวตลอด24ชั่วโมงค่ะโอ้คุณผู้ชมนี่คือน้ำที่มันไหลบ่ามาเลยค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงถึง 30-40 เซนติเมตรเลยค่ะทำให้ชาวบ้านได้รับข้อความจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ระวังน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่อำเภออ่าวลึกเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเขาก็ไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเร่งด่วนเลยค่ะจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานด้วยนะคะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนประชาชนสะพานถนนพังเสียหายหลายจุดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะรวมทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วก็จะเร่งสำรวจความเสียหายกันด้วยไปต่อกันที่จังหวัดพังงาค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันทำให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะที่เขตเทศบาลเมืองพังงาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะล่าสุดค่ะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำค่ะแล้วก็มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดค่ะเพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ก็ให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงก่อนชั่วคราวสำหรับเหตุการณ์ทั้ง2พื้นที่เลยนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็เกิดจากที่มีมรสุมในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะน้ำก็จะท่วมขังซ้ำซากก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาเขาขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ค่ะยกของขึ้นที่สูงที่สำคัญเลยค่ะให้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแจ้งเตือนไปกับทางผู้นำท้องถิ่นก็ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเมื่อเกิดเหตุและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงค่ะสามารถแจ้งเข้าได้เลยค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วนจำไว้เลยนะคุณผู้ชม1784ได้ตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าตอนนี้ค่ะทั้ง2พื้นที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราส่งทีมข่าวของเราไปบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็ยังต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพความเสียหายของบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยโอ้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะป่ะป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้เนี่ยใครที่ไปช่วงที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็จะเห็นว่ามีคุณตาคุณยายค่ะอายุ 70-80 เนี่ยไปยืนถือป้ายกลุ่มนี้ค่ะเขามาจากกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์อำเภอโขลกพระจังหวัดนครสวรรค์เป็นคนที่ส่งเงินไปเป็นสมาชิกปรากฏว่าครอบครัวของเขามีคนเสียชีวิตไปแต่ว่าไม่ได้รับเงินเป็นแบบนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยก็เลยมาทวงถามความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมผู้สูงอายุกว่า30คนนี่เลยนะคะยืนตากฝนชูป้ายเรียกร้องค่ะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อส่งข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรโขลกพระจำกัดจังหวัดนครสวรรค์หลังจากเขาไปตรวจสอบว่าพบการทุจริตตั้งแต่ปี2563จนปัจจุบันผ่านมาแล้ว6ปีนะยังไม่สามารถเอาผิดใครได้ก็เลยมานอนประท้วงกันถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งรอบนี้เป็นครั้งที่9แล้วค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ก็อยากให้ท่านช่วยนี่เนี่ยอยากให้หนูช่วยป้าป้าก็ตู้ถามไงก็อยากจะได้เงินคืนกำไรก็แม่เอาแล้วตรงไปทั้งหมดก็โอ้โหมันตก30 40ปีแล้วอายุป้า70กว่าแล้ว73
2: ส่งเงินอะไรครับ
1: เงินในไอ้เงินไอ้ชาปนกิจน่ะมีหมดทั้งหมดมีหมดเก็บไว้หมดเรียบร้อย
2: โยนกันไปโยนกันมาไปตรงไหนก็เตะโทษนะเตะกันไปเตะกันมาก
3: ็
2: ทำไมว่าทำไมไม่เรียกรหกรที่เป็นใหญ่เรียกมานั่งรวมกันเลยว่าคุณไม่จ่ายเขาไปเหตุอะไรก็คุณโกงอ่ะ
0: ชาวบ้านบอกว่านี่คนนะไม่ใช่ลูกบอลที่จะโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วตอนที่ไปสมัครเขาบอกว่า

ใครที่จะกู้เงินเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของเป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ส่งเงินล่วงหน้าคนละประมาณ 4,000 บาทต่อปีค่ะเสียชีวิตจะได้ศพละ 130,000 บาทแต่ภายหลังตรวจสอบไปพบ

0: ยากจนเหลือเกินแหละไอ้ที่ติดคุกนะขอให้แม่ติดคุกตายจริงมันโกงกันไปอ่ะไม่นึกถึงถ้าเงินช้ามากินนี่นะถ้าไม่ส่งตั้ง9วัน10วันเนี่ยตัดรีบอีกแล้วบางทีไม่พอ 1,000-2,000 มันก็ยืมกันอีกแล้วไม่ตายมันก็ให้เอิกจังอ่ะถ้าตายมันยังไม่ให้เลย
1: คุณผู้ชมต้องขออภัยจริงๆนะมันเป็นความอัดอั้นตันใจของชาวบ้านที่เราก็ต้องเซ็นเซอร์เสียงเอาไว้ทีนี้พอไปตรวจสอบค่ะกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรกรกพัฒน์จำกัดที่ผ่านมาค่ะเขามีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 2,000 คนเกิดเรื่องตั้งแต่ปี2563แล้วมีการแจ้งความคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกี่ยวกับการทุจริต13คนแต่ก็เพิ่งส่งตัวไปที่ศาลเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ค่ะคุณรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเมื่อวานนี้เขาไปยื่นเรื่องต่อผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนที่รัฐสภาค่ะเพื่อขอให้เป็นปากเสียงยื่นอภิปรายแล้วก็ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการต่างๆรวมทั้งเชิญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับผิดชอบหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาให้กับชาวบ้านจากปัญหาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศรวมทั้งปัญหาของที่นี่ค่ะที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ทีมข่าวของเราค่ะก็ประสานข้อมูลไปที่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประธานรณรงค์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมชาวบ้านเขายืนยันว่าเงินที่ส่งไปนี่ไม่ใช่เงินทำบุญแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อกฎหมายต่างๆบอกว่านี่คือเงินทำบุญส่งไปแล้วถ้าสมมุติว่าสมาคมล้มเลิกไปนั่นก็คือจบแต่ปัญหานี้คุณผู้ชมเป็นกันทั่วประเทศเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเร่งแก้ไขเราตามกันต่อนะคะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เดอะซีรีส์เราไม่ทิ้งแน่นอนเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะปะปิดท้ายที่ป้ายที่3ค่ะใครที่ชอบสั่งซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะพวกกาแฟมัทฉะคอลลาเจนต่างๆตอนนี้เวลาที่จะรับประทานเข้าไปตรวจเลขอย.อย่างเดียวคงไม่พอแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจพบว่าสินค้าเหล่านี้มีการสวมเลขอย.แล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะนี่เลยค่ะไปจับกันที่โกดังเลยค่ะตำรวจเขายึดของกลางได้มากกว่า1ล้านชิ้นทางกองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบค่ะเข้าไปสืบทราบสืบพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้คุณภาพไปตรวจพบว่ามีกาแฟสำเร็จรูปที่สวมเลขอย.คุณผู้ชมดูนะว่ามีที่คุณผู้ชมรับประทานอยู่เป็นประจำหรือไม่แล้วเลขอย.เนี่ยมันสวมกับผลิตภัณฑ์อื่นบนฉลากก็เพิ่มความน่าเชื่อถือเวลาเราจะรับประทานเข้าไปพอไปตรวจก็พบว่ามีจริงๆแต่ว่าของที่ได้เนี่ยเป็นของปลอมเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบก็พบทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางวัตถุอันตรายรวมๆแล้ว26รายการเป็นจำนวนกว่า1ล้านชิ้นมูลค่า12ล้านบาทแล้วที่มากไปกว่านั้นคือโกดังที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะของการเก็บแพ็คส่งนั่นหมายความว่าอะไรครบวงจรนะคะมีการรับมาจากต่างประเทศเราไม่บอกว่าประเทศไหนนะแต่บอกเลยว่าเป็นทุนจีนไปรับมาแล้วทีนี้ก็มีการแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งไปยังมือของผู้บริโภคเก็บไว้ที่นี่ค่ะ200ถึง300ชิ้นด้วยการทำมาแล้ว6เดือนนะคะก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางผู้กระทำความผิดไปตอนนี้ค่ะฝากถึงผู้บริโภคแล้วด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้สั่งซื้อสินค้ากับแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือหรือตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเลขอย.อย่างเดียวตอนนี้คงอาจจะตรวจสอบไม่ได้คงต้องไปตรวจสอบถึงฉลากลักษณะว่าถูกต้องหรือไม่หรือคนที่รับประทานอยู่เป็นประจำอาจจะต้องสังเกตว่าสีกลิ่นรสผิดปกติหรือไม่หรือหากพบความผิดปกติค่ะสามารถแจ้งไปได้เลยที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะปคบหรือแจ้งเข้ามาได้ที่ร้องทุกข์หลงป้ายนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์หลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่อุ้ยขาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กันไหมคะโดยเฉพาะคอลลาเจนดีมัทฉะกาแฟนะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเจอของแปลกปลอมเนี่ยแจ้งตำรวจได้หรือแจ้งเข้ามาได้ที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะ
2: นะจะเห็นว่าหลายๆอย่างถ้าถูกเกินไปหรือว่าบางอย่างดูว้าวเกินไปในราคาที่มันถูกแบบนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะลองคิดในทางกับการผู้ประกอบการเองก็คงไม่ได้นำของดีราคาถูกมาขายเพื่อทำกำไรหรอกใช่ไหมน้องอ้อม
1: ถูกต้องค่ะ
2: โอเควันนี้ขอบคุณน้องอ้อมครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้ครับวันนี้รายการของเรามีมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้คุยจะบอกน้องอ้อมซะหน่อยว่าคุณกระต๊อบอ่ะเขาจะมีกาแฟ3 in 1ที่เขาติดมากๆคุณผู้ชมแล้วก็แบบคือชมัยพรน่ะเราก็เป็นเพื่อนที่ดีเนาะก็คือสั่งของแท้ออฟฟิเชียลให้เขาได้รับประทานตลอด
0: คุณมั่นใจหรือเปล่าไม่ใช่ของที่เขาจับได้เมื่อกี
1: ้พูดเลยล็อตแรกๆอาจจะใช่แต่ล็อตล่าสุดไม่ค่อยแน่ใจเพราะหมั่นไส้เพื่อน
0: ซื้อของแท้มาแต่ว่าไปปรุงอะไรข้างหลัง
1: อาจจะไปใส่เพิ่ม
0: ใช่พี่รู้สึกบวมท้องเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่คุณหมอมา
1: ระวังนะคุณอาจจะเจอเชื้อ H. pylori ก็ได้
0: ค
1: ุ
0: ณใส่อะไรมาหรือเปล่านะครับขำๆนะครับอันนั้นซื้อของอะไรคุณผู้ชมช่วงนี้ประหยัดเงินก็ได้ก็เข้าใจว่าต้องประหยัดแต่ถ้าประหยัดเกินไปแล้วมันอันตรายกับร่างกายสุขภาพก็ต้องเลือกของที่มีแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับไปคุณผู้ชมครับพิกัดพลเมืองวันนี้ครับพาไปรู้จักกับน้ำผึ้งชันโรงครับเขามีโมเดลในการสร้างรายได้ถ้าพูดถึงชันโรงแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้ามันไปทำรังหรือมันไปอยู่ตรงไหนตอนนั้นน่ะตรงนั้นแปลว่าระบบนิเวศดีจะพาไปดูครับเป็นเรื่องราวของคุณพัชระภูมิรินพิพัฒน์ครับนักข่าวพลเมืองที่จะพาไปที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากับการเลี้ยงชันโรงมากกว่า10สายพันธุ์ครับผมยังไม่เคยกินน้ำผึ้งชันโรงเลยคุณเคยไหม
1: เคยกินค่ะ
0: เขาว่ามันจะหอมหวานคนละแบบกับน้ำผึ้ง
1: หวานละมุนแล้วบอกเลยคุณผู้ชมคุ้มค่าค่ะจริงๆเพราะว่ามูลค่ามันค่อนข้างสูงไง
0: ถ้ามีเยอะแบบนี้แสดงว่าบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบไร้สารเคมีคุณผู้ชมนี่คือการดัดแปลงเศษไม้ให้เป็นกล่องหรือว่าที่อยู่อาศัยให้กับผึ้งชันโรงครับต้องใช้ไม้ที่มีความหนาและคึบแสงภายในเนี่ยเขาก็จะแยกออกเป็น2ส่วนครับก็คือห้องรังสำหรับที่อยู่นางพญาและไข่ส่วนอีกห้องก็คือห้องเก็บน้ำผึ้งรวมถึงเจาะรูขนาดเล็กๆเอาไว้ครับสำหรับทางเข้าออกให้กับผึ้งชันโรงซึ่งนี่ก็เป็นการเลี้ยงชันโรงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนังอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับที่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างรายได้ที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนชายฝั่งซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ได้รวมตัวกันครับเพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงยกระดับเลี้ยงชันโรงเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจเนื่องจากชันโรงนั้นมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในการทำหน้าที่ที่เป็นแมลงผสมเกสรให้กับพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะพืชในพื้นที่ป่าชายเลนและพืชปลอดสารเคมีอื่นส่งผลให้เกิดความสมดุลดังทางระบบนิเวศและทำให้ผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงของที่นี่นั้นมีรสชาติเฉพาะตัวครับ
2: สำหรับศูนย์ผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนังนะคะเรามีการเลี้ยงผึ้งชันโรงค่ะโดยกระบวนการเลี้ยงของเราค่ะอยู่ภายใต้มาตรฐานของ GAP ค่ะเป็นมาตรฐานการเลี้ยงแบบระบบที่ดีไม่ได้ทำลายตัวของสัตว์เลี้ยงอะค่ะซึ่งตัวผึ้งชันโรงของเรานะคะข้อดีของหมู่บ้านเกาะเลยค่ะคือเราเลี้ยงอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะทำให้เราได้รับต้นทุนที่ดีในเรื่องของอาหารของตัวผึ้งชันโรงค่ะและในเรื่องของการดูแลรักษาตัวของชันโรงนะคะก็คือการที่เราดูแลให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติค่ะไม่มีสารเคมีบริเวณรอบข้างนะคะที่สำคัญก็คือเรามีกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งที่ได้รับมาตรฐานค่ะถูกต้องตามหลัก GAP อย.และก็ฮาลาลค่ะโดยที่กระบวนการเก็บเกี่ยวของเรานะคะจะเริ่มจากการที่เราใช้ตัวเครื่องดูดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานค่ะ
3: แล้วก็เราสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าคนที่สนใจค่ะสามารถมีแหล่งขายก็คือลูกค้าเอาน้ำผึ้งไปเลี้ยงเราก็จะรับซื้อน้ำผึ้งคืนเป็นการการันตีตัวรายได้ให้กับลูกค้าแล้วก็ชุมชนก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวของคนที่สนใจก็จะมาท่องเที่ยวที่เกาะแลหนังค่ะ
1: โอ้ถือว่ามีโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำผึ้งชันโรงนั้นมีจุดเด่นด้านคุณค่าทางโภชนาการได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพค่ะปัจจุบันมีการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายอย่างเช่นน้ำผึ้งบรรจุขวดสบู่หรือว่าครีมบำรุงผิวต่างๆล้วนแล้วแต่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในระดับชุมชนได้ส่งออกทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งชุมชนบ้านเกาะแลหนังยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจฐานรากที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีอยู่ของชันโรงจึงไม่ใช่เพียงแค่แมลงตัวเล็กๆแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งระบบนิเวศและเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะและสำหรับผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสนใจอยากเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงติดต่อไปได้เลยค่ะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนังหรือทางเพจ Facebook น้ำผึ้งชันโรงตราบ้านเกาะแลหนังได้เลยนะคะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากพิกัดพลเมืองของคุณพัชระภูมิรินทร์พิพัฒน์ครับนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาและหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่อยากจะสะท้อนในท้องถิ่นแบบนี้นำเสนอได้ในรายการวันใหม่ไรตี้

0: ในช่วงพิกัดพลเมืองครับก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณนะครับผ่านซีซายไทย PBS เพียงสแกน QR Code แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บนหน้าจอนี้เลยครับ
1: เมื่อกี้แอบเห็นนะว่าเขารับไทยช่วยไทย Plus ด้วยคุณกระต๊อบ
0: คุณใช้บ้างหรือยังเนี่ยคุณทำแต่งานใช้เงินบ้างหรือเปล่าย
1: ังไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวจะได้ใช้แหละนี่เพราะว่ามีร้านอาหารหลายร้านที่ร่วมรายการไปอุดหนุน SME ผู้ประกอบการตัวเล็กๆหน่อย
0: นะเป็นอย่างที่บอกไงคือช่วงนี้ในตลาดเนี่ยเขาบอกว่าคึกคักแต่ร้านค้าร้านอาหารที่แบบอยู่ในห้างอยู่ในตึกอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ค่อยมีเพราะเขาไม่ค่อยได้ร่วมโครงการกัน
1: ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมถามมาคุณธานินบอกว่าชันรงค์คือพึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเก่งนะเกาะช้างบอกว่าราคาลิตรเท่าไหร่ไปติดต่อได้เลยที่เพจของเขานะคะ
0: ใช่เลยครับอ่ะไปเรามาดูเรื่องของแมลงกันหน่อยแมลงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากและโตไวนะ
1: แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์พระราม9กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากการนำเสนอแบบอินเทอร์แอคทีฟแสงสีเสียงมาครบแล้วเขายังมีแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยไทยให้ได้ติดตามกันที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ด้วยค่ะแมลงที่ว่านี้คุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลยเรื่องของการเปิดนิทรรศการรูปแบบใหม่ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะจากการนั่งชมภาพยนตร์ท่ามกลางทะเลทรายเสมือนจริงสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี่คือไฮไลท์ของนิทรรศการ 5D อย่ามา 4D นะคะเขา 5D กันแล้วค่ะ Miss Reality Experience และกิจกรรมนะคะ Hidden Paradise ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: นี่ไฮไลท์แรกก็คือนี้ครับที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับก็คือโรงภาพยนตร์ 5D นะเคยเจอแต่ 3D 4D อันนี้ 5D แล้วคุณผู้ชมโซนทะเลทรายที่พาคุณผู้ชมออกสำรวจ7ชีวนิเวศของโลกผ่านภาพแสงสีเสียงและเอฟเฟกต์เสมือนจริงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับ
1: ขณะที่ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุว่าการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่จะช่วยให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ
2: มันเป็นการสัมผัสที่ครบ5ประการนะคะปกติเนี่ยเราดูนิทรรศการเราก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นแบบ2มิติ3มิตินะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้มีความรู้สึกถึงความรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะเมื่อกี้เก้าอี้ก็โยกได้มีน้ำเวลาโดนน้ำก็มีน้ำกระเด็นคือมันก็เป็นความสนุกและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเนี่ยเวลาที่เขาคิดหรือการศึกษาต่อไปเขาจะคิดนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะเท่าเทียมโลก
0: ต่อด้วยโซน Mixed Reality Journey ครับที่นำเทคโนโลยี MR มาประสานกับองค์ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นเปลี่ยนการเรียนรู้จากการอ่านและการรับชมเพียงอย่างเดียวสู่การลงมือสัมผัสและมีส่วนร่วมครับอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือกิจกรรม Hidden Paradise ครับธรรมชาติสร้างสรรค์สวรรค์ขับดินที่ชวนสำรวจโลกธรรมชาติขนาดเล็กพร้อมจัดแสดงแมลงหางหนีบพระราม9หรืออโลสโคปัสแมลงชนิดใหม่ของโลกที่ทีมนักวิจัยอพวช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค้นพบและเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
1: เอาโลสโกปุสปรามานีนะคะคุณผู้ชมโดยทางด้านคุณสุรวงศ์วงศ์สิริรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ระบุว่าการพัฒนานิทรรศการครั้งนี้มีเป้าหมายเปลี่ยนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการอ่านและรับชมเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัสแล้วก็มีส่วนร่วมได้จริงค่ะ
3: เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านธรรมชาติเนี่ยนะครับเราก็จะเรียนในหลักของสปีชีส์บ้างระบบนิเวศบ้างซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่อาจจะเข้าใจยากนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ไฟดีเนี่ยเข้ามาจะสร้างความตื่นเต้นสร้างประสบการณ์นะครับรูปแบบใหม่ซึ่งตัว Mixed Reality เนี่ยก็เหมือนเรามีเมาส์อยู่ในอากาศคนเล่นเนี่ยก็ใส่แว่นนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยแทนเมาส์คลิกเข้าไปในคอนเทนต์ที่เป็นเชิงลึกขยายเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งจะตอบโจทย์คอนเทนต์ที่เราจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราม9เนี่ย
0: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ 5D Mixed Reality Experience และกิจกรรม Hidden Paradise ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ปทุมธานีเพื่อร่วมสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่ผสานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีเอาไว้ด้วยกัน พร้อมเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของโลกธรรมชาติผ่านมุมมองที่สนุกแล้วก็ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นครับ
1: โอ้โห 5D ก็น่าสนใจแล้วนะคะและยังจะได้ไปเจอแมลงชนิดใหม่ที่มาจากผลงานนักวิจัยคนไทยด้วยนะคะ
0: ไปดูให้เห็นของจริงนะครับเพราะอย่างที่บอกบางอย่างนะธรรมชาติไปเดินดูเองหาเองเดี๋ยวนี้อาจจะหาเจอได้ยากการไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีแค่รูปวาดรูปปั้นนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีความมากมายหลากหลายของระบบนิเวศให้รับชมกันในพิพิธภัณฑ์ด้วย
1: ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมคุณปานินส่งมาในทาง TikTok คุณชมัยพรเสื้อสวยมากเลย
0: โอ้ยขอบคุณคุณแหละ
1: มันเป็นเสื้อที่ลืมแขนเสื้อนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณใส่อะไรแบบ
1: เสื้อที่ลืมแขนเสื้อ
0: แหว่งๆคุณยังสวยยังรอดเลยไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่อะไรแบบนี้ได้ใช่มั้ยคะคุณผู้ชม
1: มันเป็นพลังบวกเชิงเอ๊ะเหมือนกันนะเวลาคุณชม
0: คุณดูสิเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคุณสีสวยเหมือนเสื้อเลย
1: ดิฉันว่าเราไปที่เรื่องเงินทองดีกว่างานนี้บอกเลยว่าลุคนี้เนี่ยต้องขอบคุณทีมงานเขาจัดให้มันสวยคุ้มค่า
0: หรือคุณจ่ายไม่ครบเพราะคุณคิดว่ามันไม่คุ้มคุณก็เลยจ่ายไม่ครบเขาก็เลย
1: ก็เลยแขนเสื้อมาข้างเดียว
0: เออหรือเปล่า
1: ไม่ใช่มันเป็นดีไซน์คุณไม่เข้าใจแฟชั่นเลยอ่ะ
0: เป็นดีไซน์ก็ดีไซน์แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องซื้อของเนี่ยเวลาเราซื้ออะไรก็ตามเราคิดถึงความคุ้มค่าใช่ไหมล่ะครับของบางอย่างน้องยุ้ยมันเหมือนกันก็จริงอ่ะอาจจะคนละยี่ห้อแต่ราคามันใกล้กันทีนี้ไอ้คำว่าคุ้มค่านะเราจะประเมินยังไงแบบไหนคุ้มค่าคุ้มราคาหรือจริงๆแล้วการซื้อของเราปกติแล้วเอาเหตุผลทางใจมากกว่าที่เราจะหาความคุ้มค่านะครับวันนี้หาคำตอบกันกับพวกเราโดยคุณนุ่นณัชยาอัมพรทิวาทิพย์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT ในเงินทองต้องคิดติดตามกันได้เลยครับ
4: ไม่ว่าใครก็อยากซื้อของที่คุ้มค่าแต่ของที่คุ้มที่สุดเป็นของราคาถูกหรือของราคาแพงกันแน่เวลาเราซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าหลายๆครั้งเราจะมีความลังเลค่ะว่าเอ๊ะฉันจะซื้อของถูกเอาไว้เพื่อที่จะประหยัดเงินหรือว่ายอมจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อได้ของที่คุณภาพดีกว่าหลายๆครั้งของที่ราคาถูกเราจะรู้สึกคุ้มตอนที่เราจ่ายเงินแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเสื้อก็ย้วยรองเท้าก็เริ่มพังกระเป๋าก็เริ่มลอกสุดท้ายก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่อยู่ดีในขณะที่ของบางอย่างมีราคาที่สูงกว่าแต่ว่าเราสามารถใช้ได้นานใช้แล้วสบายใช้แล้วตอบโจทย์ชีวิตได้จริงๆเมื่อหารออกมาแล้วเป็นราคาต่อการใช้1ครั้งอาจจะคุ้มค่ากว่าการซื้อของราคาถูกก็ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันของที่ราคาแพงก็อาจจะไม่ได้คุ้มเสมอไปบางคนซื้อเสื้อผ้ามาบางชุดราคาแพงมากแต่พอใส่ไปได้แค่ครั้ง2ครั้งก็เบื่อแล้วสุดท้ายแขวนทิ้งเอาไว้ในตู้แบบนี้ของราคาแพงก็อาจจะไม่คุ้มเสมอไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อนการซื้อแต่ละครั้งนุ่นอยากให้ลองถามตัวเองก่อนค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยเราจะใช้บ่อยแค่ไหนใช้ในโอกาสอะไรแล้วของสิ่งนี้เนี่ยเหมาะกับชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าอย่างเสื้อผ้าบางอย่างเป็นชุดทำงานที่เราต้องใส่บ่อยหรือเป็นรองเท้าที่เราจะต้องใส่เดินทั้งวันการที่เราเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพื่อให้ได้ของที่คุณภาพดีกว่าก็อาจจะคุ้มกว่าในระยะยาวแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าบางชุดเราอยากได้เพื่อใช้ออกงานเป็นครั้งคราวหรือว่าเป็นแฟชั่นที่มาไวไปไวแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้การเลือกซื้อของที่มีราคาถูกลงสักหน่อยนึงก็อาจจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าหรือแม้แต่เป็นเสื้อผ้ามือสองก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะอย่างทุกวันนี้เสื้อผ้ามือสองดีๆมีเยอะมากเลยค่ะเสื้อผ้ามือสองบางตัวเนี่ยคุณภาพไม่ได้ด้อยไปกว่ามือหนึ่งเลยแต่ราคาเนี่ยถูกกว่ากันเยอะมากๆการใช้เสื้อผ้ามือสองก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ลองแต่งตัวได้หลากหลายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสูงเลยหรือเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยเราซื้อมาแล้วใช้จนเบื่อแล้วยังสามารถขายต่อหรือนำไปบริจาคได้อีกด้วยยกตัวอย่างเวลาไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวบางคนอยากไปเจอหิมะแต่ชีวิตนี้คงจะเจอหิมะได้ไม่บ่อยถ้าเลือกซื้อเสื้อกันหนาวที่มีราคาถูกอาจจะประหยัดก็จริงแต่พอถึงเวลาใช้งานจริงอาจจะกันหนาวไม่ได้นอกจากจะเที่ยวไม่สนุกแล้วอาจจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ต่างประเทศกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือเปล่าแต่ถ้าเราเลือกที่จะเช่าเสื้อกันหนาวเพื่อไปเที่ยวโดยเฉพาะนอกจากว่าเราจะได้เสื้อกันหนาวที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละทริปแล้วด้วยยังไม่ต้องเก็บเสื้อกันหนาวหนาๆพองๆไว้ให้รกตู้เสื้อผ้าที่บ้านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาถูกหรือราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเราสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนคุณภาพดีไหมเหมาะกับการใช้งานเหมาะกับชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อของราคาถูกหรือราคาแพงแต่ขึ้นอยู่กับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของที่เหมาะกับเราหรือเปล่าใช้ได้นานไหมใช้บ่อยหรือเปล่าและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่า พราะสุดท้ายแล้วการซื้อของที่คุ้มค่าที่สุดอาจจะไม่ใช่ของที่ถูกที่สุดหรือของที่แพงที่สุดแต่เป็นของที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเราและเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของเราด้วยค่ะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
0: ที่ทุกอย่างอะไรก็แพงเงินหายากของราคาสูงนะครับการพิจารณาซื้อของหรือใช้ของที่เป็นมือสองหรือว่าเช่าซื้อในบางอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเช่าซื้อเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาเป็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้แล้วเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตตัวเองมากกว่าของที่จะมาตามกระแสนะคะ
0: ครับผมอ่ะไปชวนคุณผู้ชมไปดูการสร้างรายได้หลักแสนต่อปีเป็นอาชีพในฝันของผมเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะแล้วจะอายุเท่าไหร่เราก็สร้างรายได้ได้ท่านนี้เป็นคุณตาวัย71ปีชาวจังหวัดตรังนะคะหลงเสน่ห์ควายเผือกตัดสินใจเลี้ยงแล้วเพาะพันธุ์ขายปัจจุบันมีลูกค้าหลายจังหวัดต้องมาติดต่อขอซื้ออย่างต่อเนื่องค่ะเห็นไหมคุณกระต๊อบคุณน่ะมีความฝันอยากเลี้ยงควายอายุเท่าไหร่เราก็เลี้ยงได้ใช่ไหมล่ะนี่ควายเผือกน่ารักไหมล่ะหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะคะกำลังกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักสัตว์ทั้งสวนสัตว์แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่มีพื้นที่แสดงสัตว์ติดต่อขอซื้อไปเลี้ยงโชว์ค่ะด้วยความสวยสะดุดตาและความหายากราคาก็เลยสูงกว่าควายทั่วไปค่ะที่ซาซาฟาร์มอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะโดยคุณตากันหนีซาซาวัย71ปีใช้พื้นที่ข้างบ้านเลี้ยงควาย15ตัวแบ่งเป็นควายเผือก7ตัวควายดำ7ตัวแต่ที่งงคือคุณตากันหนีทำไมดูแข็งแรงขนาดนี้คะเนี่ยอายุ71ปีแล้วนะคะเล่าว่าเริ่มเลี้ยงควายเผือกเมื่อหลายปีก่อนเห็นแล้วชอบในความสวยความเชื่องแล้วลักษณะที่มีความแตกต่างจากควายทั่วไปจากเดิมเลี้ยงควายดำอยู่แล้วค่อยๆขยายพันธุ์ควายเผือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่ควายเผือกมีจำนวนน้อยในพื้นที่จึงทำให้ทั้งเกษตรกรเจ้าของร้านอาหารสวนสัตว์สถานที่ท่องเที่ยวติดต่อขอซื้อนำไปเลี้ยงเพื่อจัดแสดงให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวได้ชมแล้วกลายเป็นหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
0: ควายเผือกอายุประมาณ2ปีนั้นจะสามารถขายได้ในราคาตัวละ 35,000 บาทครับสูงกว่าควายดำในวัยเดียวกันกว่า 4,000 ถึง 5,000 บาทกันเลยโดยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะนิยมเอาไปเลี้ยงโชว์หรือใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อขยายจำนวนครับไม่ได้เอาไปเพื่อการบริโภคส่วนการดูแลก็ไม่ซับซ้อนเลยครับทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งรำข้าวรวมถึงทำแอ่งน้ำเอาไว้ให้ควายได้แช่ลมคลายร้อนและปล่อยให้เดินกินหญ้าภายในสวนทำให้ควายมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เครียดครับปัจจุบันทางฟาร์มสามารถจำหน่ายควายได้ปีละประมาณ 4-5 ตัวก็สร้างรายได้ได้เกือบ 20,000 บาทต่อปีและยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงควายเผือกที่หลายคนนั้นแวะเวียนเข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแม้จะเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักแต่สำหรับคุณตากันนี้ในวัย71ปีควายเผือกไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงที่รักเท่านั้นนะคะกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ช่วยสืบต่อการเพาะพันธุ์ควายเผือกให้ยังคงอยู่ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นความสวยงามและความน่ารักของสัตว์ชนิดนี้กันต่อไปด้วยนะคะนี่พี่ต๊อบคุณผู้ชมส่งม
0: าน
1: ะคะคุณบูมูบอกว่าใส่อะไรก็สวยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: คุณธานินบอกว่าก็สวยหล่อทั้งสองคนนั่นแหละครับ
0: เนี่ยเห็นไหมต้องตีกันทันที
1: เห็นไหมบางทีเขาชอบดูเราตีกัน
0: หรอ
1: นะคะเราทำงานกันแบบระบบความเป็นทีมนะคะทีมตรงข้ามค่ะคุณผู้ชม
0: ทีมตรงข้ามคือข้ามผ่านกันตลอดเวลาใช่ไหมแต่ไม่สีเสื้อคุณสวยจริงก็ดีก็ต้องขอชมแหละ
1: เข้ากับคุณไงยามศึกเรารบยามสงบเราตีกันเองเป็นเรื่องปกติน
0: ะครับนี่คือคนไทยนั่นคือสกาตาคาแรคเตอร์ของพวกเรานะครับไปที่การเปิดโครงการ Play It Forward Piano for LifeChance for Change ครับส่งต่อเปียโนสร้างโอกาสทางดนตรีให้เท่าถึงแล้วก็ทั่วกันครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองคิดดูว่าพวกเครื่องดนตรีใหญ่ๆอย่างเปียโนสักหนึ่งหลังในเวลาที่มันปลดระวางหรือไม่ได้ใช้ในพื้นที่หนึ่งแล้วมันจะถูกส่งต่อไปที่ไหนนี่คือการส่งต่อและการสร้างโอกาสทางดนตรีครับกับโครงการ Play It Forward Piano for Life Chance for Change ที่ขึ้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิครับโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการส่งต่อโอกาสผ่านเสียงดนตรีด้วยการนำเปียโนจำนวน300หลังครับจากวิ ทยาลัยดุริยางคศิลป์มาปรับปรุงซ่อมแซมและส่งมอบให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลและชุมชนทั่วทั้งประเทศครับ
1: โดยถึงแม้ว่าเปียโนเหล่านี้ไม่เหมาะกับการฝึกในระดับมืออาชีพอีกต่อไปแต่ยังคงมีคุณค่ามากพอที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนและผู้คนในชุมชนค่ะที่ไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสดนตรีมาก่อนเบื้องหลังโครงการนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้นะคะแต่ยังเป็นกระบวนการในการดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่การรับเครื่องมาปรับสภาพเครื่องดนตรีตรวจสอบคุณภาพการขนส่งและการติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้เปียโนทุกหลังสามารถใช้งานได้จริงในพื้นที่ปลายทางได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ยังมีบทบาทในการส่งต่อองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมดนตรีและสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เปียโนที่ถูกส่งต่อนั้นไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีที่ตั้งอยู่เฉยๆครับแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตการคัดเลือกโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานที่ได้รับเปียโนก็จะถูกพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งความจำเป็นความพร้อมในการดูแลรักษาและศักยภาพในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เครื่องดนตรีทุกหลังสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอย่างเปียโนไฟฟ้าเนี่ยหลักหมื่นก็ซื้อได้แล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเปียโนนี้นะคะอยู่ในโครงการเท่าที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นแกรนด์เปียโนก็คือแกรนด์เปียโนที่ใช้ในวงออเคสตราค่ะถ้าเป็นในลักษณะนี้ค่ะคุณผู้ชมหาคนที่จะเข้าถึงได้ยากมากๆนะคะแล้วราคาเนี่ยหลักแสนแสนขนาดไหนซื้อรถได้คันนึงค่ะประมาณสักสี่แสนกว่าบาทขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปค่ะว่ามันเป็นการส่งต่อโอกาสสร้างโอกาสทางดนตรีอย่างนึงนะพี่ต๊อบที่ชอบมากสนามบินใหญ่ๆอ่ะเวลาเขามีเปียโนตั้งเอาไว้อ่ะแล้วมีหลายคนไปเล่นอ่ะมันเป็นคลิปไวรัลกันมานักต่อนักแล้วนะ
0: ใช่แต่อย่างที่บอกไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยเขาก็จะมอบให้กับโรงเรียนสถานที่ที่เขาพร้อมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เอาไปตั้งเฉยๆที่บอกมันจะมีการดูแลเขาต้องพิจารณาจากว่าเอ้ยถ้าเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานยังไงดูแลเป็นแบบไหนเพราะอย่างที่น้องยุ้ยบอกว่าเปียโนหลังหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ถูก
1: แกรนด์เปียโนในหลักแสนนะคะคุณผู้ชมนั่นแหละอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการส่งต่อโอกาสส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของทางภาคเหนือกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยภาคเหนือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ที่น่าสนใจใช่ไหมคะพาไปที่จังหวัดพะเยาค่ะกับวัดพระธาตุลานเตี้ยนะคะกับความโดดเด่นของเจดีย์ก่อสร้างที่ก่อสร้างซ้อนกันถึง2ยุคค่ะพระธาตุลานเตี้ยตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยทางทิศตะวันออกของดอยม่อในพื้นที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาค่ะชื่อของโบราณสถานแห่งนี้มาจากลักษณะภูมิประเทศโดยรอบที่มีต้นลานขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับลักษณะพื้นที่เป็นเนินเตี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อว่าลานเตี้ยค่ะพอเข้าสู่พื้นที่จะพบองค์ประกอบของโบราณสถานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งเจดีย์ประธานวิหารมนต์ดบฐานพระพุทธรูปและกำแพงแก้วที่ล้อมรอบสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้ในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาในอดีตด้วยค่ะ
0: โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เจดีย์ประธานครับซึ่งจากการศึกษาทางโบราณคดีเนี่ยก็พบว่ามีการก่อสร้างซ้อนทับกันอย่างน้อย2สมัยสมัยแรกครับจะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทในผังหกเหลี่ยมที่มีคูหาสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทางด้านทิศตะวันออกรูปแบบสถาปัตยกรรมก็แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะปาละอย่างชัดเจนโดยเฉพาะองค์ระฆังครับที่มีลักษณะเอวคอดกิ่วและส่วนยอดที่ประดับด้วยฉัตรวลัยซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่พบได้ยากในดินแดนล้านนานอกจากนี้ครับบริเวณโดยรอบก็ยังพบร่องรอยของวิหารด้านหน้าซึ่งก็สันนิษฐานว่าเป็นวิหารโถงที่มีผนังเฉพาะด้านหลังสำหรับประดิษฐานพระประธานขณะที่ด้านหลังเจดีย์เป็นที่ตั้งของมณฑลและฐานพระพุทธรูปครับซึ่งแสดงถึงอิทธิพลศิลปะสุโขทัยผสมผสานกับล้านนาสะท้อนเห็นถึงการใช้งานพื้นที่อย่างต่อเนื่องในหลายยุคหลายสมัยครับ
1: ใช่แล้วค่ะปัจจุบันพระธาตุลานเตี้ยไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ทรงคุณค่านะคะแต่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพะเยาแล้วนักท่องเที่ยวนั้นสามารถสัมผัสทั้งความงดงามของศิลปกรรมโบราณบรรยากาศสงบของเนินเขาแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอย่างน่าสนใจในพื้นที่เดียวนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สะท้อนรากเหง้าทางอารยธรรมของล้านนาได้อย่างลึกซึ้งเลยล่ะค่ะโอ้โหพันปีเลยนะพี่ต๊อบ
0: โอ้โหเนี่ยเป็นของที่ยังคงมีอยู่อ่ะนั่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมถึงใครก็ตามที่มีความรับผิดชอบก็อาจจะต้องไปบูรณะนะเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของชาติน
1: ะคะช่วยกันดูแลคืออย่างน้อยที่สุดอะค่ะในมุมการบูรณะหลักๆกรมศิลปากรดูแลแต่ในมุมประชาชนอย่างเราๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่าทิ้งอะไรไว้อย่าเอาอะไรกลับ
0: นะโอ้เป็นครั้งและสวยมากจริงๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของการพลิกฟื้นชีวิตนะครับคุณผู้ชมในช่วงชีวิตหนึ่งของเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผันเยอะครับบางคนคิดว่าทำบางอย่างดีแต่แน่นอนครับทุกอย่างดีอาจจะไม่อยู่ตลอดไปอาจจะมีบางสิ่งที่ดีกว่าเหมือนแม่ค้าออนไลน์ท่านนี้นะครับแต่เดิมก็เคยขายของออนไลน์ครับไปมาชีวิตพลิกผันให้ได้ไปปลูกไผ่สร้างรายได้จนปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความสุขในชีวิตนี้ครับ ครจะรู้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยบางอย่างที่เคยทำมันอาจจะไม่ได้ทำแล้วแต่ก็กลับไปทำบางอย่างที่มันตรงข้ามกับชีวิตเลยด้วยซ้ำเหมือนท่านนี้ครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือสวนไผ่รับประทานหน่อของคุณปัญชดาตันหยงทัชชัยครับซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาทำอาชีพเกษตรกรนั้นตัวเองเคยเป็นแม่ค้าออนไลน์นะขายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนครับแต่เมื่อธุรกิจนั้นเริ่มถูกนายทุนรายใหญ่เข้ามาก็ทำให้การแข่งขันด้านต้นทุนนั้นสูงขึ้นจนยากที่จะสู้ไหวประกอบกับการดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่จึงต้องตัดสินใจครับพาลูกกลับมาใช้ชีวิตกันอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มองหาอาชีพที่มั่นคงกว่าเดิมจึงได้มองหาพืชที่ตอบโจทย์กับตัวเองครับซึ่งนั่นก็คือไผ่ไผ่นั้นเป็นพืชที่ดูแลง่ายครับสามารถทำนอกฤดูกาลได้และเมื่อไผ่เติบโตก็จะช่วยคลุมพื้นดินจนแทบไม่มียากขึ้นเลยช่วยให้การจัดการแปลงนั้นทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งก็สอดคล้องกับความตั้งใจของตัวเองแหละครับที่อยากจะผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับ
1: โดยไผ่ที่คุณปัญชดาเลือกปลูกคือไผ่เลี้ยงหวาน3ฤดู

0: ายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6 ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนโซรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
2: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
3: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์ละครปลายจวักวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นวันศุกร์ที่12มิถุนายนเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application
4: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหไซกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
5: ขออภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดสดที่ติดขัดเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็คือเรื่องของทางไทย PBS ที่ได้จัดกิจกรรมนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เปิดโหวตผลงานนกบ้านฉันวันนี้นะครับโดยกิจกรรมนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพรวมถึงถ่ายทอดความเป็นมาแล้วก็โหวตกันนะครับโดยการส่งมาแบบออนไลน์แบบนี้น้องยุ้ยครับ
6: ใช่แล้วค่ะผลงานที่ผ่านเข้ารอบในแต่ละภาพล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดความสวยงามและเรื่องราวของนกที่พบได้ใกล้ตัวค่ะผ่านมองของผู้รักธรรมชาติจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่สะท้อนให้เห็นทั้งความหลากหลายของนกไทยและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะซึ่งนอกจากจะได้ร่วมชมภาพถ่ายที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้วคุณผู้ชมยังร่วมโหวตภาพที่ชื่นชอบเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะในประเภทภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันนี่คือหนึ่งรางวัลที่มาจากเสียงประชาชนโดยตรงโดยเข้าไปที่ Facebook ไทย PBS หรือท่องโลกว่างกดไลค์ผลงานที่คุณชื่นชอบจำกัดได้คนละ5ภาพเท่านั้นนะคะ
5: โครงการชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการถ่ายภาพคลิปวิดีโอและการเล่าเรื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องรกระบบนิเวศใกล้ตัวผ่านผลงานสร้างสรรค์จากทั่วประเทศครับ

0: ใครที่ยังไม่ได้ร่วมบวชก็สามารถเข้าไปชมผลงานที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดแล้วก็เลือกภาพที่ถูกใจได้ครับเพราะทุกคนและก็ทุกคะแนนเสียงของคุณอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการค้นหาเจ้าของภาพถ่ายขวัญใจมหาชนปีนี้ก็ได้ครับ
1: โอ้นี่แหละค่ะมีแต่ผลงานน่าสนใจเชื่อว่าหลายคนน่าจะสร้างความลำบากใจได้ไม่น้อยเลยนะคะเฉพาะกรรมการภาคประชาชนนะคะก็ไปโหวตกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราพูดถึงอาชีพเกษตรกรรมนั้นนี่คืออาชีพที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้เราจะเห็นนะคะว่ามีองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ช่วยการเกษตรมีผลตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นทั้งผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรค่ะที่หอประชุมศูนย์การเรียนรู้อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จึงได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีโดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการกับในเรื่องของปัญหาทางการเกษตรจากกิจกรรมให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจรซึ่งมีลักษณะการทำงานบูรณาการทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานในสังกัดอื่นๆทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนด้วยค่ะ
0: การกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีทั้งการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบของการบูรณาการงานบริการวิชาการทางการเกษตรทุกสาขาการสาธิตการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรจัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตรเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้าช่วยในการปฏิบัติงานณจุดเดียวครับในรูปแบบการให้บริการเคลื่อนที่อย่างเช่นคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกข้าวคลินิกปศุสัตว์และคลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายคลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกทั่วไปอีกทั้งก็ยังมีการขายสินค้าทางการเกษตรครับสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราที่นำร้านธงฟ้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและก็มาจำหน่ายของในราคาประหยัดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ
1: โดยการนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องชาวเกษตรในครั้งนี้แน่นอนนะคะว่าจะสามารถทำให้เกิดผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตสร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องชาวสวนก็จะเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆได้ชนิดที่ว่าครบจบในที่เดียวถือเป็นต้นแบบแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะอ่ะช่วงท้ายรายการนี้คุณผู้ชมส่งมาพูดคุยกับเรานะคะนี่คุณปุ้มพิมพ์หรือเปล่านะคะขออภัยบอกว่าสนอง2คนนี้สนุกดีค่ะไม่เหงานะคะแล้วก็สวยหล่อทุกๆท่านอ่านข่าวดีด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณหวานฉ่ำบอกว่าสวยหล่ออ่านข่าวดีขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ถ้าการหยุมหัวของพวกเราทำให้คุณผู้ชมมีความสุขนะคะพวกเราก็ยินดีแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งนะคะ
0: อะไรนะฮะมีคนถามคำถามอะไรมานะครับ
1: คะใน Facebookรายได้ต่อปีใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้โอเคของคุณตาใช่ไหมคะที่เลี้ยงควายเผือก 200,000 บาทต่อปีค่ะ
0: นะถ้า 20,000 ปีนึงนี่ก็จะเหนื่อยไปนะ
1: เออนั่นน่ะส
0: ิต้อง 200,000 ต่อปีนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ย 35,000 ไง
1: ถูกต้องถูกต้องน้องมูบอกว่าเวลาพี่วิทย์กับพี่ต๊อบจัดรายการคู่กันทางนี้ถือถังป๊อปคอร์นพร้อมจกพร้อมเชียร์อันนี้ลักษณะมวยเหรอคะ
0: เหมือนดูหนังเหรอ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: มีบอกแต่ว่าเป็นหนังสยองขวัญ
1: นั่นน่ะสิอันนี้คิดได้เลยเป็นคู่ขวัญนะคะคู่ขวัญสั่นประสาทนะคะคุณผู้ชมนะคะเอารูปถ่ายนกของผู้ส่งเข้าประกวดแต่ละท่านมุมแสงถือว่ามีความสวยงามมากเลยค่ะ
0: ขอบพระค
1: ุ
0: ณ
1: มากๆเลยนะคะ
0: วันนี้มีอะไรอีกจ๊ะ
1: มีนำเสนอบอกว่าน้ำผึ้งชันโรงชงกับน้ำมะนาวหรือชงกับนมสดหอมหวานอร่อยมากค่ะ
0: น่า
1: คุณไม่เคยกินไง
0: แต่มันหาซื้อยากหรือเปล่า
1: เอานี่ไงคุณธัญพัฒน์ถามมาเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ขออภัยในเรื่องสัญญาณด้วยนะคะเรื่องของกระแสไฟ
0: นะครับพอดีไฟมันดับนะฮะแต่ว่าก็กลับมาเกือบหลับแต่กลับมาได้
1: เพราะว่าพิธีกรเราไฟแรงเกินไปไม่ได้แรงแค่ไฟแนนซ์อย่างเดียว
0: นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งบทเรียนนะชีวิตมันก็ต้องมีสะดุดกันบ้างน
1: ะ
0: วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆเลยเจอกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8 นาฬิกาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสมชื่อวันพฤหัสบดีลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการสั่งอาหารแต่พอดีและรับประทานให้หมดเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดขยะจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะอาหารเหลือทิ้งไม่เพียงเป็นการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตแต่ยังสร้างปัญหาขยะ
1: wow.
0: และก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดขยะลดปัญหาโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนครับ

0: จอกออเห่าหอน
1: ชะนีวิกเวกวอน
0: นกหกกร่อนนอนรังเรียงลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องส่องแซ่เสียงแม่นกปกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร
2: เลิกเรียนได้จ้ะ
3: ทุกคนเอากระดานกับดินสอมาพี่จะนำไปเก็บ
2: และอย่าลืมล้างมือกันด้วยนะจ๊ะ
4: ค่ะ
2: เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวกินข้าวกลางวันได้ลำช่วยแม่ได้ดีมากระหว่างที่คุณพ่อไม่อยู่เป็นหัวหน้าพี่น้องที่ดีที่ทำให้แม่อุ่นใจมากจ้ะ
3: คุณพ่อบอกว่าตามเสด็จประพาสยุโรปคราวนี้คุณพ่อจะหาเวลาไปดูที่เรียนหนังสือให้กับผมด้วยอีกไม่นานกับผมต้องไปเรียนที่ลอนดอนแต่ถ้าผมไม่อยู่ใครจะช่วยคุณแม
2: ่โถเรื่องจะช่วยแม่เองจ้ะ
3: แต่เรื่องเป็นผู้หญิง
2: ผู้หญิงก็เป็นผู้นำน้องๆได้ดีลำไม่ต้องห่วงนะลูก
5: คุณแม่คะหนูขออนุญาตไปหาป้าวาดในครัวได้ไหมคะ
6: ผมขอไปด้วยครับ

0: เสร็จแล้วส้มตำรสชาติแบบเด็ก
1: ๆแต่กระผมรับประทานรสของผู้ใหญ่ได้
2: เรื่องก็ชอบแบบเผ็ดๆค่ะเผ็ดมากๆยิ่งดีเลยค่ะ
3: แต่มันจะแสบลิ้นนะ
0: แสบไม่ใช่เจ็บ
3: แสบ
0: แสบ
3: แสบ
0: แสบ
4: ส้มตำของเด็กอยู่นู่นส้มตำของผู้ใหญ่อยู่นี่จ้ะล้างมือกันหรือยังเด็กๆไหนขอป้าดูหน่อยสิคว่ำหงายเรียบร้อยดีมากลงมือกันได้

0: ค่อยค่อยกินกันนะค่อยค่อยเคี้ยวสวัสดีแม่อ่อนล้ำเรื่องเอื้ออม
1: ทุกคนสบายดีไหมคิดถึงเหลือเกินล้ำเรื่องเอื้ออมดื้อกับแม่มากหรือเปล่าคณะเราพักที่ริเวียร่า1อาทิตย์แล้วและน่าจะอยู่ต่ออีกหลายวันที่นี่เป็นชายฝั่งทะเลอากาศไม่หนาวเกินไปพี่ว่าเย็นสบายดีเป็นผลดีต่อการรักษาพระวรกายในหลวงท่านได้ส่งน้ำแร่ธรรมชาติพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์และพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ทรงนำคณะแพทย์มาถวายการตรวจพระวรกายและไม่พบพระอาการร้ายแรงตึกที่พวกเราพักชื่อวิลล่าโนเบลในหลวงท่านประทับอยู่ห้องใหญ่ที่สุดบนชั้น3อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นตึกสูงทางถนนและทางเดินกว้างขวางมากพวกเรารับประทานอาหารฝรั่งกันจนตัวอ้วนบวมขึ้นโชคดีที่อ่อนเตรียมเสื้อผ้าหลวมกว่าตัวพี่มาไม่อย่างนั้นคงสาคับเหมือนกับครั้งก่อนที่มาตอนนี้เสื้อผ้าพอดีตัวพี่แล้วจะพยายามไม่ให้ตัวใหญ่ไปกว่านี้เพราะไม่มีเวลาหาเสื้อผ้าใหม่และครั้งนี้ในหลวงท่านก็ทรงศึกษาและจดบันทึกสูตรอาหารฝรั่งเอาไว้มากเมื่อเสด็จกลับไทยคงจะได้หัดทำอาหารฝรั่งกัน
0: พี่สบายดีอ่อนไม่ต้องเป็นกังวลบอกลูกๆด้วยว่าเมื่อกลับไทยพ่อจะเอาขนมและช็อกโกแลตไปฝาก คิดถึงมากที่สุด

0: คุณแม่เลี้ยงพ่อชาญเองเลยหรือคะ
1: ก็เพลินเพลินดีนะลูก
0: หลานของอาเลี้ยงยากหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ส่วนตามภาษาเด็กนั่นแหละ
0: โอ้โหคุณแม่กับข้าวเยอะมากเลยค่ะกับข้าวเต็มโต๊ะเลยค่ะคุณแม่น่ากินเชียว
1: งั้นก็กินด้วยกันเลยลูกกินให้มันเยอะ
0: ๆค่ะ
2: วันนี้ฉันทำผัดสตอกุ้งพี่วาดรับประทานด้วยกันนะคะ
0: สาวฝรั่งเศสทำผัดสตอกุ้งแล้วใส่พริกไม่นับด้วยใครมาได้ยินเป็นต้องเอาหัวเดินดิน

0: คุณแม่วาดผัดสะตอฝีมือแม่กัดทะเลรสชาติเป็นอย่างไร
1: รสชาติเผ็ดถึงใจจริงๆค่ะคุณแม
0: ่อ๋อนี่เดี๋ยวแม่จะไปตลาดกับแม่กัดทะเลนะฝากดูแลพ่อชานด้วยล่ะ
1: ค่ะ
2: จะดีหรอคะคุณแม่เกรงใจพี่วาดเขานะคะ
1: ไปเถอะกัตทรีคุณแม่ออกไปเที่ยวบ้างเดี๋ยวฉันดูแลพ่อชานเอง
2: ขอบคุณนะคะ
0: ทานเยอะนะลูก
3: แม่วาด
1: ชาน
3: แม่วาดมาเยี่ยมคุณแม่หรือ
1: ค่ะพี่กล้ามาเยี่ยมกัจฉรีกับคุณแม่แต่ตอนนี้ออกไปตลาดกันค่ะฉันเลยอาสาเลี้ยงพ่อชานเอง
3: เป็นยังไงเจ้าชานมันดื้อไหม
1: ก็ตามประสาค่ะพี่กล้าพี่กล้าคะแล้วหลานของดิฉันถ้าโตขึ้นมาจะพูดภาษาสยามหรือฝรั่งเศสคะ
3: สองภาษาโตขึ้นมาจะได้เป็นทูตไง
4: สบายดีหรือขอรับคุณวาดไม่ได้เจอกันเป็นปี
1: สบายดี
3: อะไรกันนี่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเลยหรือ
1: ก็ตั้งแต่นายศิลป์ไม่มาส่งของที่วังก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะ
4: กิจการที่บ้านขยายใหญ่ไปมากเตี่ยผมก็เริ่มทำงานหนักไม่ไหวผมก็เลยต้องไปรับอาสาเป็นหลักแทนแก
1: มินน่าม
4: ีหน้าทำไมหรือขอรับ
1: นายศิลป์ดูชราขึ้นอีกไม่นานก็คงกลายเป็นตะแปะแก
3: ่ไปว่าพี่เขาและเราอะโตขึ้นมากเลยนะ
1: โตขึ้นแต่ไม่ได้แก่ขึ้นค่ะพี่กล้าฉันยังสาวยังสวย

0: อ้าวมาพอดีนั่งลงสิแม่วาดตาดีๆมาช่วยสนเข็มให้หน่อยเถอะโอ้ยแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยจะปะชุนผ้าซะหน่อยเท่านี้ล่ะขอบใจนะ
1: ค
0: ่ะแล้วนั่นอะไรล่ะ
1: กล้วยตาของแม่ฉันเองค่ะหอมหวานอร่อยไม่ได้ใส่น้ำผึ้งอะไรเลยแต่กล้วยที่อัมพวาก็รสชาติดีอยู่แล้วค่ะแล้วเอามาดัดแปลงทำอะไรได้บ้างไหมคะอีฉันว่าทานกล้วยตากธรรมดาไปเรื่อยๆชักเบื่อ
0: เอามาหั่นลูกเต๋าใส่ในขนมฝรั่งแทนลูกเกดก็น่าจะได้นะ
1: จริงสิคะ

0: ได้กลับไปเยี่ยมแม่ทองสำลีเล่นกับหลานทำไมกลับมาทำหน้าเหงาหงอยอย่างนี้ล่ะ
1: คุณป้าก็ดูพระราชวังสิคะเงียบเหงาเหมือนเคยอีกอย่างในห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรให้ทำมากมายเลย
0: อีกไม่นานฉันจะมีอะไรให้เธอทำแล้วนะแม่วาด
1: จริงหรือคะคุณป้าให้ทำอะไรคะอีฉันอยากทำงานไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆเลย
0: ในหลวงทรงโปรดให้เสด็จกับพระที่

0: ดาทั้งสองเสด็จไปรับเสด็จพระองค์ที่ปีนังเราจะต้องจัดเตรียมข้าวของให้เสด็จจำนวนมากเพื่อไปทำเครื่องเสวยเพราะในหลวงท่านทรงเบื่ออาหารฝรั่งเต็มทีแล้วและทรงอยากเสวยอาหารไทยเป็นที่สุด
1: จริงหรือคะโอ้แสดงว่าท่านทรงมีพระพลานามัยดีและทรงคิดถึงเสน่ห์ปลายจวักของเจ้านายของเราเป็นที่สุด
0: อย่าอึงไปเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้าเขาจะหมั่นไส้เอา

0: กงจู้มาเองเลยหรือ
1: คุณวาดแก่แล้วไม่ใช่กงจู้แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเรียกเท่าแก
1: ่นี่ขอรับน้ำเคยอย่างดีนี่แหละที่เคยทูลเกล้าถวายและทรงโปรดมากเป็นคนจีนทำโรงงานอยู่อ่างศิลา
0: ในศิลป์นี่เก่งจริงกรมหลวงดำรงท่านทรงจดมาว่าต้องหาให้ได้เพราะท่านทรงบ่นว่าที่โน่นปรุงแต่เกลือรสชาติไม่ค่อยจะทรงถูกปากนัก
1: กระผมก็หาได้ของที่ทรงโปรดข้าวสารนี่ก็ข้าวใหม่เม็ดอ่อนจากนาข้าวไร่มณฑลนครชัยศรีส่วนอย่างอื่นก็พวกเครื่องแกงต่างๆกระผมคัดมาจากร้านที่เป็นเลิศแม้กระทั่งหอมกระเทียมจะได้เอาลงเรือไปถวายให้สมกับที่จากบ้านเมืองไปหลายเดือน
0: ขอบคุณในสิ่งมากนะ
1: กระผมไม่คิดสตางค์ขอรับฝากกราบพระบาทเสด็จด้วยว่ากระผมขอถวายของเล็กๆน้อยๆจากพ่อค้าจีนตัวเล็กๆถวายฝากไปกราบถวายการต้อนรับกลับสู่บ้านเมืองของเราขอรับ
2: แล้วจะกราบทูลให้นะเสด็จคงจะปลื้มเป็นอย่างมาก
1: ขอรับ
0: ขอบคุณในศิลป์มากนะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมในศิลป์ถึงต้องมาเองเพราะต้องการถวายของนี่เอง
1: ไม่ใช่แค่นั้นดอกขอรับอยากพบหน้าคุณด้วย
0: ในศิลป
1: ์คุณวาดอย่าเพิ่งด่ากระผมขอรับกระผมไม่มีความสุขเลยไม่มีความชื่นใจจากอะไรทั้งนั้นได้ยินคุณวาดบ่นด่าประชดประเทียดเสียดสีก็พอให้กับผมได้ยิ้มได้บ้างแล้วขอรับ
3: แดกไปเลยนะขอรับ
4: กินข้าวต้มไหมคะ
3: ขอบคุณจ้าต้มอร่อยนะขอรับ
4: ทำให้อร่อยอร่อยนะจ๊ะ
3: ขอบใจจ้า
1: ติดฝั่งโน้นนะแล้วก็ตรวจดูความเรียบร้อย
3: ครับ
0: แขกเลยลูกมาคุณศิลป
1: ์คุณอ่อน
0: มาช่วยงานด้วยหรือคะ
1: ขอรับคุณอ่อนทำข้าวต้มมัดมาแจกหรือขอรับ
0: ทำกันทั้งบ้านนะคะพอทราบว่าประชาชนออกมาช่วยกันทำซุ้มรับเสด็จก็ประชุมกันว่าจะทำอะไรมาแจกดีลองทาน

0: สักหน่อยไหมคะ
1: กระผมขอชิมไส้หมูนะขอรับ
0: นี่ค่ะ
1: ประธานโทษนะขอรับกระผม

0: ถ้าเป็นไส้กล้วยก็เปลี่ยนจากถั่วลิสงเป็นถั่วดำไส้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้า
1: เก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณศิลป
2: ์ฉันทำข้าวต้มมัดมาแจกจ้ะแบบเค็มไส้หมูแบบหวานไส้กล้วยจ้ะอร่อยเลยนะลองกินกันดู
3: โอ้ยขอบใจจ้ะ
2: จ้าเดี๋ยวเราไปแจกตรงนั้นกันต่อนะ
4: ครับ

0: ในศิลป์พอดีฉันทำข้าวต้มมัดมาแจกมีไส้หมูกับไส้กล้วยแบ่งให้คนงานในศิลป์นะ
1: ครับ

0: นี่ของนายศิลป
1: ์กระผมได้กินจากคุณอ่อนแล้วขอรับกระผมกินอีกก็ได้ขอรับเชิญนั่งกันก่อนขอรับนี่ขนมจันอับเคยรับประทานไหมขอรับ

0: นี่ก็อร่อยหอมดีจริงๆไส้ถั่วอบเทียนอบเรือกลิ่นหอมแปลกไป
1: กระผมก็ไม่ทราบว่าอาม้าใช้อะไรทำ
0: นี่อบแค่ดอกมะลิต่างหากไม่ได้ใช้เทียนอบเลยแต่ดีมาก
1: เก่งจริงนะขอรับ
2: อศีลอศีลเด็กๆที่ไหนมาบ้านนะลูกเยอะแยะไปหมดเลย
1: อาม้าที่คุณอ่อนเป็นภรรยาคุณเลิศส่วนเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็ลูกคุณอ่อนนี่คุณวาดเป็นพี่สาวคุณอ่อนนี่อาม่ากับผมขอรับคุณวาดกับคุณอ่อนพาเด็กๆไปดูซุ้มต้อนรับเสด็จวัวไปช่วยงานเจอโดยบังเอิญก็เลยชวนมานั่งเล่น
3: ได้ยินว่าคุณอ่อนกับคุณวาดทำอาหารอยู่ในวังให้พระเจ้าอยู่หัวเสวยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำทีให้คนในวังกินทีละมากๆเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: งั้นดีเลยงั้นช่วยหน่อยวัวให้พ่อครัวทำสเต็กเลี้ยงพวกฝรั่งแต่อีอ่ะทำมากเกินไปกินไม่หมดมีแต่เนื้อดีๆทั้งนั้นอ้วนเราเสียดายอ้วนเลยไม่รู้ว่าจะทำอาหารอะไรดี

0: อาคุณวาดอาคุณอ่อนนะหรือแน่ใจนะว่าคนงานอ่ะจะกินได้ว่าไม่เคยเห็นใครที่ไหนเอาน้ำพริกกะปิมาใส่แกงเนื้อวัวแบบนี้เลย
1: แน่ใจค่ะที่วังทำกันบ่อยมากเวลามีน้ำพริกกะปิเหลือก็ตุ๋นเนื้อเอามาแกงหรือถ้าวันไหนเนื้อเหลือก็ทำน้ำพริกกะปิมาแกงแบบนี้ค่ะ
0: คนในวังนี่ก็กินกันแปลกๆดีนะ
1: ห้องเครื่องในวังทำอาหารหลายอย่างค่ะเวลาที่มีงานเลี้ยงใหญ่ๆบรรดาแขกของเจ้านายท่านเสวยหรือรับทานไม่หมดเราก็ต้องเอามาประยุกต์ทำกินกันอีกมื้อได้ไม่อย่างนั้นของเหลือก็เสียดายแย
0: ่แล้วเขาเรียกแกงอะไรอ่ะ
1: แกงรันจวนค่ะข้าหลงรุ่นพี่ของอีฉันเป็นคนคิด
2: คุณหลวงสบายดีขึ้นหรือยังคะ
3: สบายมากเลยจ้ะน้องก้อนไม่มีอะไรเปรียบ
2: คงเหนื่อยมาเหลือเกินนอนพักต่อก่อนนะคะ
3: จะไปไหนน้องออนเขาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการนอนกอดเมียไง แล้วน้องอ่อนทราบก่อนได้อย่างไรว่าพี่จะได้เป็นคุณหลวง
2: เจ้าคุณพ่อบอกค่ะก็เป็นแค่หุ้มแพรมานานคงถึงเวลาแล้วกระมังคุณพี่ทำงานถวายรับใช้พระองค์ท่านอย่างสุดชีวิตนี่ค่ะพระองค์ท่านก็คงทอดพระเนตรเห็น
3: ทำอย่างไรก็ไม่เท่ากระพี่ของพระองค์ท่าน
2: ทรงเป็นที่สุดแล้วล่ะค
3: ่
2: ะ
3: ใช่จ้ะน้องอ่อนอีก 2-3 ปีข้างหน้าน้องอ่อนคอยดูนะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นสยามของเราจะรุดหน้าไปแบบคาดไม่ถึงเลย
2: ค่ะน้องจะเตรียมปรับตัวไม่ให้ล้าหลังนะคะ
3: ท่านทรงเตรียมประเทศไว้ทุกๆอย่างทุกๆด้านตั้งแต่เลิกทาสเมื่อ20ปีก่อนเราก็จะมีแรงงานในการทำเกษตรและงานอีกมากมายมหาศาลแล้วก็การเกณฑ์ไพร่มารับใช้ขุนนางก็จะหมดไปที่ดินต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนมือเป็นของราษฎรมากขึ้นขุนนางต้องคิดทำอาชีพใหม่ๆผลิตสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีการเก็บภาษีอากรแล้วก็มีการจ่ายค่าแรงเป็นเดือนๆเบี้ยหวัดต่าง
2: ๆน่าตื่นเต้นนะคะ
3: ท่านทรงตั้งใจมากๆท่านนำศิลปินทั้งที่วาดภาพปั้นรูปปั้นทำรูปหล่อรวมทั้งช่างสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างวังสร้างถนนสร้างสถานที่ต่างๆอีกมากมายให้เขาเนี่ยมาสร้างบ้านสร้างเมืองให้กับเราในแบบที่ประเทศยุโรปสร้างอยู่ตอนนี
2: ้จะเดินทางตามกันมาอีกหรือคะ
3: จะตามกันมาอีกมากมายเลยทั้งจากอิตาลีแล้วก็ประเทศต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยทรงจ้างเป็นข้าราชการทั้งแบบชั่วคราวแล้วก็แบบประจำยาว
2: ๆแบบนี้ก็คงจะมีอะไรสวยๆงามๆดีๆเกิดขึ้นอีกมากเลยนะคะ
3: ใช่แล้วจ้ะน้องอ่อน
0: คุณวาดเชิญค่ะ
4: วันนี้เราจะทำซุปลูกหมากัน
5: ลูกหมา
6: บอกแล้วว่าคนในวังอ่ะชอบกินของแปลกๆ

0: ่ในรั้วในวังกันแล้วจะพูดจะจาอะไรก็สำรวมกันบ้างสติมีก็ไตร่ตรองกันเสียก่อนที่จะพ่นลมปากออกมาสูตรนี้เป็นสูตรที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงรวบรวมมาจากเมืองฝรั่งเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปีกลายเมื่อทำเสร็จแล้วท่านทรงโปรดพระราชทานให้สุนัขทรงเลี้ยงได้รับประทานด้วยก็เลยเรียกเล่นๆว่าซุปลูกหมา
1: เข้าใจหรือยัง
2: ค่ะ

0: ใครใช้ให้หล่อนหุมไฟแรงขนาดนี้ฉันยังไม่ได้สั่งรู้ดีนะเนื้อนี่ต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆรุมๆให้น้ำพอเดือดปุดๆเท่านั้นแล้วค่อยปรุงรสโหมไฟแรงขนาดนี้เธอจะเผาฉันให้ตายหรือไรไม่รู้เรื่อง
1: เจ้าค่ะ
2: ผักมาแล้วค่ะคุณวาด
0: ขอบใจจ่าชมซุปนี้มีชื่อภาษาฝรั่งเศสว่าปอดโอโฟปอดคือหม้อโฟคือไฟปอดโอโฟคือหม้อที่ตั้งบนไฟซึ่งหมายถึงการต้มนั่นเองปรุงรสเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่ผักลงไปแล้วเคี่ยวต่ออีก6ชั่วโมง
1: 6ชั่วโมงใครจะไปทนต่อไหว
0: พูดให้มันดีๆหน่อยทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำแล้วเก็บข้าวของกลับบ้านพ่อแม่ไปทำอาหารต้องใจเย็นๆยิ่งเป็นเครื่องต้นด้วยแล้วต่อให้ยากขนาดไหนเราก็ต้องอดทนทำให้ได้เข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ

0: คุณเจ้าคะผลอาเปิ้ลนี่สวยๆทั้งนั้นคุณจะเอามาต้มจริงๆเหรอเจ้าคะ
1: ไม่เชิงต้มหรอกเหมือนการตุ๋นเหมือนไข่ตุ๋นนั่นแหละนี่เป็นสูตรตำราอาหารฝรั่งที่ในหลวงรวบรวมมาทรงแปลที่ห้องเครื่องตำหนักสวนบัวลองทำดูก่อนแล้ว

แอปเปิ้ลอบเนยจ้ะตำราอาหารฝรั่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรวบรวมมาแปลให้ชาววังหัดทำแม่ก็เลยเอามาหัดทำให้ลูกๆช่วยชิมลองดูจ้ะ

0: อย่าบ่นทำต่อไปนี่ให้แกเป็นดอกรักแรกเธอแกะเป็นอะไรไม่ทราบ
1: จะให้แกะไปทำไมล่ะเจ้าคะในเมื่อกินไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาอยู่ดีเจ้าคะ
0: ทุกคนวางมือลงอาหารเปรียบศิลปะชนิดหนึ่งต้องรูปสวยรวยรสเจริญตาเจริญใจกินแล้วต้องเจริญอาหารไม่ใช่สักแต่จะทำเพราะคิดว่ากินแล้วก็แล้วกันนี่เราทำถวายพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักเพื่อให้เราได้อยู่อย่างสุขสบายท่านได้เสวยพระกรยาหารที่ครบถ้วนทั้งรสชาติและการตกแต่งอย่างสวยงามก็เปรียบเสมือนการได้ผ่อนคลายพระราชหฤทัยและบำรุงสุขภาพอนามัยของพระองค์ท่านด้วยเข้าใจหรือยัง
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วก็ทำต่อไปได้ส่วนเธอแม่อ่ะปอกเกลาและแกะเป็นดอกรักเร่ทั้งหมดจานนี้ห้ามใครช่วยถ้าฉันเห็นใครช่วยแม่อ่ำเป็นโดนตีแน่

0: Good morning, Mr. Eeuh. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Yes, I'm fine, thank you.
1: The weather is good, isn't it?
0: No, it's raining.
1: I like to the picnic in the park.
0: But it's raining. Let's have some tea at home, please.
1: All I will do to sandwich for us.
2: เก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวคัดคำศัพท์ใหม่หนึ่งจบจากที่ลุงเขียนให้แล้ววันหน้าเราจะมาสนทนากัน
3: Siam, Bangkok, England, London, France, Paris,
2: Italy. เดี๋ยววันนี้คุณอ่อนดูหลานๆให้คัดลายมือให้เรียบร้อยแล้วอีก 2-3 วันกระผมจะกลับมาตรวจการบ้านระหว่างนี้ก็ให้คุยเล่นกันผิดๆถูกๆไปก่อนให้คุณเลิศช่วยฟังก็ได้ขอรับแล้วกระผมจะกลับมาสอนบทเรียนใหม
4: ่ต้องขอบคุณคุณศิลป์มากๆเลยนะคะที่เป็นธุระมาสอนภาษาให้หลานๆคุณศิลป์นี่พูดได้ราวกับเป็นฝรั่งจริงๆ
2: ขอบพระคุณขอรับกระผมต้องขอชมคุณอ่อนนะขอรับคุณอ่อนเป็นคนรอบคอบรู้ว่าจะต้องส่งลูกๆไปอยู่โรงเรียนกินนอนก็เร่งให้ฝึกภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานไปอยู่ที่โน่นจะได้ไม่เคอะเขิน
4: ใจจริงฉันไม่อยากให้ลูกไปเลยค่ะแต่พี่เลิศตั้งใจหนักแน่นว่าจะให้เด็กๆกลับมารับใช้เบื้องพระยุคลบาทฉันเองก็เห็นดีด้วย
2: ดีแล้วขอรับมีเงินเราก็ต้องรักษามันส่วนความรู้นั้นจะรักษาเราทำให้เราก้าวหน้าแล้วให้คุณกัทธารินมาสอนภาษาฝรั่งเศสเสียด้วยเลย
5: โอ้ยเบาๆก่อนก็ได้นะเจ้าคะตอนนี้นี่คุณก็แทบจะไม่พูดภาษาสยามกับอีฉันแล้วค่ะตอนก่อนจะนอนก็มีกุดไหนกุดไหนอีฉันจะตอบว่ากุดหลวงพ่อโตก็กระไรอยู่

0: ล่าคะ
1: พวกอังกฤษก็ไม่ได้ดีกว่าพวกฝรั่งเศสหรอกจ้องจะทำร้ายเราอยู่เรื่อยแต่เราต้องพึ่งพาศิลปะวิทยาการเขาถ้าเราไม่เรียนรู้จากเขาเราก็จะดักดานตามพวกเขาไม่ทันตรงนี้แหละที่มันบาดใจนะพวกล่าอาณานิคมไม่รู้จักพอไม่จบไม่สิ้น
0: ที่แท้คุณพี่เองก็ไม่ได้มีความสุขที่จะต้องให้ลูกไปหรือคะ
1: ได้เมืองตราดกลับขึ้นมาจากพวกฝรั่งเศสได้ดีใจแค่ประเดียวพวกอังกฤษเนี่ยจ้องจะเอาหัวเมืองมาลายอยู่ตั้งนานแล้วไม่แม้แต่ไซบูรีกลันตันตรังกานูหรือปาริสจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะตั้งแต่ประจวบลงไปนั่นแหละคอยยุยงให้ผู้ปกครองเมืองมาลายอยู่เอาใจออกห่างสยามอยู่ตลอดเวลา
0: พระเจ้าอยู่หัวคงทรงขัดเคืองพระราชหฤทัยมากเป็นแน
1: ่ที่ต้องยกดินแดนทั้ง4เพื่อรักษาหัวเมืองส่วนใหญ่ของเราไว้แต่โชคยังดีที่เรายังได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตเท่ากับเราได้อำนาจศาลกลับคืนมากรณีมีพิพาทอะไรเราจะได้ไม่ต้องขึ้นศาลอังกฤษจะได้ไม่ต้องโดนแซงคดีความอะไร
0: ก็ยังดีกว่าเราไม่ยอมเจรจาอะไรเลยแล้วก็ต้องเสียบ้านเสียเมืองไปมากกว่านี้นะคะคุณพี
1: ่ใช่ถ้าเรายอมหักไม่ยอมงอเราก็จะเป็นเหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่เหลืออะไรเป็นของตัวเองเลย

0: คุณพี่ทำใจให้สบายเถิดค่ะน้องเข้าใจดีแล้วว่าการที่เราส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษครั้งนี้ก็เหมือนการไปเรียนเพื่อกอบกู้ชาติแท้ๆเราต้องสลัดให้พ้นความเสียเปรียบพวกฝรั่งด้วยการไปเอาความก้าวหน้าของพวกฝรั่งกลับมา
1: ใช่ชนวรเรื่องนี้สำคัญมากเราต้องสอนให้ลูกเข้าใจว่าที่เราส่งไปเรียนเนี่ยเพื่อไม่ให้ลูกทำตัวเหมือนฝรั่งแล้วก็ตกไปเป็นทาสพวกมันเราไปเรียนเพื่อหวังว่าเราจะชนะสักวัน

0: ระบรมรูปสง่างามเหมือนพระองค์ท่านเหลือเกินทำอย่างไรถึงได้ดูราวกับมีชีวิตเช่นนี้คะ
1: พี่ได้ฟังพวกขุนนางที่ตามเสด็จยุโรปเล่าว่าปั้นแบบขึ้นมาจากพระองค์จริงเลยนั่นแหละทรงไปเป็นแบบให้กับช่างปั้นและออกแบบเสร็จเรียบร้อยเมื่อตรวจแบบจนพอพระราชาฤทัยแล้วจึงประทานพระบรมราชานุญาตให้นำแบบนั้นไปหล่อที่โรงหล่อของพี่น้องตระกูลซูดแฟแห่งปารีสแล้วจึงส่งลงเรือนำมาประกอบที่นี่นะจ๊ะ
0: ทรงมีความคิดก้าวไกลเหลือเกินน้องไม่เคยเห็นรูปหล่อที่เหมือนจริงแบบนี้มาก่อนเลย
1: ที่ยุโรปเขาทำอนุสาวรีย์มาเพื่อเชิดชูเกียรติคิงของเขามีหลายที่เลยทีเดียวสวยๆทั้งนั้นที่เอ่ยปากชมเชยว่างามเหลือเกินก็คือพระบรมรูปของคิงวิกเตอร์เอ็มมานูเอลแห่งมิลานนอกจากนั้นยังเสด็จไปดูงานที่โรงหล่อที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีและก็ได้ว่าจ้างช่างจากอิตาลีหลายนายมารับราชการที่สยามนี้อย่างช่างที่ดูแลเรื่องฐานที่ตั้งที่ทำมาจากหินอ่อนพระบรมรูปทรงม้าก็ใช้ช่างอิตาลีชื่อตามันโยเป็นที่ปรึกษานั่นเองจ้ะ
0: สยามเราจะมีของสวยงามเป็นอารยะก็คราวนี
1: ้ทรงตั้งพระราชฤทัยแน่วแน่อยากให้สยามของเราสวยงามทัดเทียมกับประเทศอื่นๆช่างอิตาลีที่เข้ามารับราชการก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลควบคุมสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นหัวลำโพงหรือพระที่นั่งอนันตสมาคมโปรดให้สร้างขึ้นคุณเลิศไม่เคยเล่าให้น้องอ่อนฟังหรือ
0: พี่เลิศมีเรื่องเล่าจากการตามเสด็จให้น้องกับลูกๆฟังมากมายแต่ยังไม่เคยเล่าเรื่องที่พี่กล้าเพิ่งเล่าให้ฟังเลยค่ะน้องอยากเห็นไวๆเหลือเกิน

0: เป็นอะไรน้องอ่อน
1: คุณพี่คะน้องใจหายเหลือเกินไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งน้องจะไม่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกเองแล้วต่อไปลูกจะเป็นอย่างไร
0: พี่เองก็ใจหายเหมือนกันแต่เราต้องคิดถึงอนาคตของลูกนะอ่อนลูกเราเป็นผู้ชายความรู้ความสามารถเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการรับราชการเราส่งลูกเรียนวันนี้วันหน้าลูกจะได้กลับมารับใช้ประเทศชาติบ้านเมือง
1: แต่คิดแล้วทุกวันนี้เราเองก็มีโรงเรียนดีๆสำหรับกุลบุตรเกิดขึ้นมากทั้งยังสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทุกอย่าง
0: อ่อนการที่เราส่งลูกเรียนยุโรปก็ทำให้ลูกเห็นโลก

0: แม่อ่ำใครใช้ให้หล่อนคน
1: พวกข้าหลวงแก่ดุยังกับอะไรดียิ่งมีอะไรรบกวนจิตใจก็ชอบไปลงกับเด็กๆเสมอจริงไหม
2: น้ำพริกลูกไม่อร่อยหรอคะคุณพ่อ
3: ไข่เจียวลูกไม่อร่อยหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวน้องไปต้มข้าวต้มให้
4: พี่ไม่มีกระจิกกระใจจะกินอะไร

0: ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
2: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

0: ธนาคารซังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
2: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
2: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: ทุกคนเรื่องนี้นะบอกเลยว่าแซ่บมากนี่คือเรื่องราวความรักสุดเร่าร้อนครับของโคซุเกะหนุ่ม LGBTQ+ ครับที่เหมือนจะมีทุกอย่างในชีวิตทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินทั้งหน้าตาดีแต่ในใจของเขาเนี่ยเหมือนกำลังโหยหาบางอย่างครับที่เงินไม่สามารถซื้อได้จนวันนึงครับเขาได้เจอกับเทรนเนอร์หนุ่มสุดหล่อคนหนึ่ง
4: wow.
3: และชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอย่างทันทีจะเป็นยังไงนั้นมาฟังกันในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูEgoist หนังดีส่งตรงอิมพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นครับผมเล่าเรื่องของโคซุเกะบรรณาธิการแฟชั่นหนุ่มที่ตกหลุมรักกับเรียวตะเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาเองครับแต่เรียวตะไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์ครับเพราะเขามีความลับที่แบกไว้คนเดียวตั้งแต่ยังเด็กเพื่อหาเงินดูแลแม่ที่ป่วยเขาจึงต้องขายบริการครับโอ้โหได้ยินแบบนี้ดาร์กสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่พอโคซุเกะรู้ความจริงเขาก็ควักข้อเสนอให้เงินเดือนละ 100,000 เยนเพื่อขอซื้อเรียวตาไว้คนเดียวเลิศเลยไหมล่ะครับผมถึงว่ามันจะฟังดูเห็นแก่ตัวเหมือนเอาเงินฟาดหัวใช่ไหมครับแต่เนี่ยคือวิธีเดียวครับที่โคโซเกะเนี่ยคิดออกเพื่อจะปกป้องคนที่เขาแคร์ที่สุดได้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยก็พากันไปไกลกว่าที่ใครจะคาดไว้มากครับและต่อให้เรื่องนี้นะครับผมจะแซ่บสถานโรกันขนาดไหนก็ตามนะครับผมแต่ว่าบอกได้เลยว่า Egoist จะทำให้ทุกคนช็อกอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่หนังรักธรรมดานะครับปมชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทั้งเสียน้ำตาแต่ก็อบอุ่นหัวใจในแบบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับผมความสัมพันธ์เนี่ยที่เริ่มต้นด้วยเงินเนี่ยจะไปจบลงที่ตรงไหนตามไปดูกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือ Vipa Application เรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะครับ
5: Vipa เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่Vipa Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipa.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาVision and Passionดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะคุณผู้ชมพูดคุยกันได้ทางออนไลน์ Facebook Live ของเราค่ะเราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะทาง Facebook TikTokไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นก็เริ่มต้นกันเราก็นำเสนอมาระยะนึงแล้วเนาะเค้กกับมุมมองของดาราคนบันเทิงที่มีต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งใหม
1: ่เวลาเราไปถามคนบันเทิงช่วงนี้ก็จะถามว่ากรุงเทพในฝันของเขาเป็นอย่างไร
0: อยากเห็นอะไรในกรุงเทพนะคะก็นำเสนอไล่เรียงมาตั้งแต่พี่แม็กซ์เจนมานะเลยเนาะที่ว่าอยากเห็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแล้วก็การกระจายเรื่องของคุณภาพชีวิตการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆการเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่กรุงธนด้วยนะคะฝั่งธนบุรีทีนี้วันนี้ถึงคิวของ2คนนี้ค่ะก็เป็นคนดังที่ก็ออกมา call out หรือว่าเป็นกระบอกเสียงนะคะให้กับพลเมืองบ่อยๆคนนึงก็คือหมอก้องสรวิทย์และอีกคนนึงก็เพิ่งมาเยือนรายการไทยบันเทิงเหมือนกันก็คือพี่แขรัศมีแขนะคะเมื่อพูดถึงการพัฒนากรุงเทพเค้กหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเป็นหน้าที่ของคนทำงานคนที่มีอำนาจหรือเปล่าที่จะต้องลงมือแก้ไขตรงนี้แต่ในมุมของคนดังเขาก็มองอีกมุมนึงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพก็มีส่วนร่วมได้อย่างหมอก้องสรวิทย์นะคะก็ขอเป็นตัวแทนละกันมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็มีความสำคัญค่ะในการทำงานอย่างเข้มแข็งขณะที่รัศมีแขนะคะพี่แขก็มองว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตการอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นเรื่องอากาศที่เรามาจะพูดถึงกันบ่อยหรือว่าเรื่องปริมาณฝุ่นเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันได้กรุงเทพก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะ
2: เรารู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นสำหรับแขนะฮะแล้วก็แต่กรุงเทพก็ยังต้องการเติบโตนะฮะเข้าไปอีกนะฮะด้วยจริงๆปัญหานอกจากจะน้ำท่วมที่เป็นห่วงมากๆนะฮะเรื่องปัญหาฝุ่นนะฮะก็คือเอาจริงๆแล้วนะกรุงเทพของเราเนี่ยแขรู้สึกว่าสิ่งที่เรายังต้องต่อสู้นั่นก็คือคุณภาพชีวิตจริงหลายๆคนอยากให้พัฒนาแบบก้าวกระโดดนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่ต้องการค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก็ไม่ได้จากแค่ผู้ว่าคนเดียวเท่านั้นนะฮะพวกเราทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะก็ต้องเรียกว่าคอยช่วยกันพัฒนากรุงเทพของเราด้วยครับ
3: คือมันมีคนที่มีหน้าที่ในการทำงานอยู่แล้วอะในแต่ละหน่วยอะคราวนี้ท่านผู้ว่าที่มาในแต่ละเนี่ยก็เป็นผู้ที่เริ่มนโยบายและออกนโยบายแล้วก็พยายามผลักดันนโยบายนั้นๆให้แบบให้ทำตามกันให้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นผมจะมองว่ากรุงเทพในฝันอะผมอยากจะเห็นข้าราชการประจำของกรุงเทพอะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าการเมืองเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนตามนโยบายผู้ว่ามานี่ก็เปลี่ยนตามแต่ก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนตามนโยบายของท่านผู้ว่าถูกแล้วแต่ว่าในการตั้งใจการทำงานอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่สายการเมืองอ่ะ
1: เนี่ยค่ะมุมมองของ2นักแสดงนะคะที่ก็มาที่ไทย PBS เราเนาะมาสัมภาษณ์กับไทยบันเทิงนะคะอย่างหมอก้องก็มาโปรโมทผลงานของเขานาคราเป็นละครเวที
0: ค่ะแล้วก็พี่รัศมีแขก็คือมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของช่องเราด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เป็นกีฬาวอลเลย์บอลสาวเหล็กที่แบบเน้น LGBTQ เท่านั้น
0: ใช่ค่ะก็ทั้งสองคนน่ะถึงแม้จริงๆแล้วภูมิลำเนาจะไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเนาะอย่างพี่แขก็เกิดที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงหมอก้องก็เป็นคนเกิดและโตที่จังหวัดลพบุรีแต่ว่าด้วยการทำงานในวงการบันเทิงอ่ะแน่นอนมันก็ต้องมาอยู่ที่กรุงเทพเนาะเป็นเมืองหลวงเรื่องความเจริญต่างๆมันก็มากระจุกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกคนนึงก็แล้วกันที่มีสิทธิ์มีเสียงอย่างน้อยเรื่องของการเลือกตั้งน่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์และอีกอย่างนึงคือสิทธิ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะเห็นอะไรในฐานะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครมาเป็นเวลานาน
1: ไม่เป็นไรภูมิลำเนาอยู่ที่อื่นแต่ว่าเราส่งเสียงได้เพราะว่าเราทำงานอยู่ในนี
0: ้
1: นะคะเดี๋ยวติดตามกันก็น่าจะมีเกือบทุกวันอยู่แหละนะคะเรื่องมุมมองกรุงเทพมหานครเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวนะคะวงการแอนิเมชันที่กำลังร้อนแรงเลยค่ะเป็นแอนิเมชันเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงมากเรื่องตะวันคุณผู้ชมอาจจะเห็นผ่านฟีดบ้างนะคะว่าคนก็ถกเถียงกันเนาะเรื่อง AI
0: อ่ะ
1: ว่าแบบเอ้าทำด้วย AI มันจะดีหรอนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าศิลปินที่เจน AI อ่ะมันไม่เหมือนกับคนที่ทำไม่เป็น
0: เรียกว่าศิลปินได้หรือเปล่าเพราะว่า AI เป็นคนทำงานแทนใช่ไหม
1: นะคะถกเถียงกันคุณผู้ชมเรื่องนี้คือเรื่องตะ วันค่ะคือเป็นฝีมือชาวไทยที่เขาทดลองทำคนเดียวในทุนจำกัดในช่วงเวลาแค่จำกัดนะคะแต่เพื่อทดลองแหละค่ะว่าศักยภาพของ AI มันไปได้มากแค่ไหนคนที่ทำคือวิกวันชนะคนนี้มีฝีมือนะคะระดับนานาชาติเลยค่ะแต่มุมนึงที่ถกเถียงกันออกมาก็คือเรื่องว่าทำไมถึงดูไปคลับคล้ายคลับคลากับการ์ตูนดิสนีย์นี่เป็นประเด็นร้อนนะคะที่ผู้สร้างเขาก็อยากจะชี้แจงค่ะ
4: สไตล์เนี่ยมีหลายคนพูดว่าแบบโอ้ยเห็นแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นงานดิสนีย์งานโมเดิร์นมีการผสมนู่นผสมนี่เข้ามาโอ้โหเรื่องนี้ผมอยากพูดมากเลยสไตล์เนี่ยตัวผมเองอะโตมากับงานพวกแอนิเมชันของดิสนีย์อยู่แล้วเนาะมันก็เป็นอิทธิพลเป็นอินสปิเรชันที่ผมได้รับแล้วก็ผมเคารพแล้วก็ชอบดิสนีย์มากๆแล้วก็สิ่งที่ผมฝึกฝนทุกๆวันหรืออะไรเงี้ยก็เรียนรู้จากอาจารย์ทั้งหลายคนที่ทำงานอยู่ดิสนีย์ไม่ว่าเกนคีนเฮเลนเชนหรือว่าอาร์ติสต์ต่างๆซึ่งคำพูดว่าสไตล์ดิสนีย์เนี่ยแต่ว่าในทีมงานดิสนีย์แล้วจริงๆเนี่ยมีอาร์ติสต์ที่เขาออกแบบคาแรคเตอร์หรืออะไรที่เขาเป็นมาสเตอร์อยู่นั้นซึ่งผมก็เคารพแล้วก็เรียนรู้จากเขาอย่างเช่นชิยุนคิมหรือว่าเจมส์วูดแต่หลายคนที่ผมเคารพเนี่ยก็คือเป็นอาร์ติสต์ที่อยู่ในดิสนีย์ทั้งหลายผมก็คิดว่ามันเป็น เรื่องสไตล์เนี่ยมันเป็นอินสปิเรชันเป็นผมได้รับอิทธิพลมาตรงๆแล้วตัวผมเองก็ทำงานให้กับหลายๆค่ายทางฝั่ง อเมริกาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่ตัวผมจะมีการกลิ่นอายของสไตล์ของพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาแต่ผมไม่ได้หยิบหน้าโมยหน้ามาแล้วก็ไปให้ AI เจนว่าออกมาเป็นตัวนู้นนะอะไรมันไม่ใช่โปรเซสแบบนั้นเลย
1: ในที่สุดค่ะก็ได้ฟังจากปากผู้สร้างตะวันนะคะแอนิเมชัน AI ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ว่าทำไมตัวละครมันดูคล้ายการ์ตูนดิสนีย์บ้างว่าเหมือนโมอาน่าหรือว่าโคโค่ที่จมูกเนี่ยใหญ่มีเนื้อหน่อยแล้วก็ผิวเข้มนะคะซึ่งนั่นเป็นเหตุผลให้ผู้ชมบางส่วนมองว่าคงจะว้าวกว่านี้ถ้าไม่ไปเหมือนค่ายดังจากลักษณะการทำงานของ AI นี่ที่ชอบไปรวบรวมข้อมูลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่แล้วหากคนนี้ค่ะวิกวันชนะนะคะยืนยันว่าไม่ได้ให้ AI เสกขึ้นมาจากโมนาน่าค่ะเขาเริ่มจากการสเกจออกแบบคาแรคเตอร์ตะวันด้วยตัวเองมีแบบร่างเมื่อหลายปีก่อนมายืนยันนะคะแล้วก็ยังมาจากไอเดียที่คิดไว้ตั้งแต่ปี2553แต่อย่างที่เราได้ฟังเสียงไปก็ไม่ปฏิเสธแล้วค่ะว่าตัวเองคือแฟนตัวยงของดิสนีย์ดังนั้นถ้าถามว่าได้อิทธิพลมาบ้างจริงหรือไม่ก็จริงแน่นอนค่ะหลังจากที่ปล่อยผลงานมานะคะเมื่อประมาณช่วง2มิถุนายนค่ะมีกระแสค่ะทั้งผิดหวังที่เห็นศิลปินระดับวิกวันชนะหรือว่าชื่อในวงการวิกตอเรียนะดิจิทัลอาร์ติสต์ชาวไทยที่เป็นนักออกแบบเบื้องหลังเกมแอนิเมชันประสบการณ์ระดับนานาชาติแต่มาลงเล่นกับ AI อันนั้นเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าตรงกันข้ามค่ะก็มีความเห็นที่ว่าศิลปินเนี่ยมาเจน AI กับคนทั่วไปเจน AI ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันที่ไหนค่ะไทยบันเทิงค่ะเราเลยมีโอกาสได้ชวนพี่วิกนะคะมาเปิดใจหลังดราม่าครั้งใหญ่ค่ะเปิดกระบวนการทำงานให้ฟังนะคะว่าถึงจะมี AI เป็นผู้ช่วยทำให้แอนิเมชัน20นาทีเรื่องตะวันสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวในงบและเวลาที่จำกัดคือประมาณ 26,000 บาทนะคะคิดเป็นเงินไทยเพราะจริงๆแล้วก็จ่ายเป็นดอลลาร์เนาะซื้อแอปซื้อโปรแกรมต่างๆอ่ะก็จบในเดือนครึ่งนะคะหากศิลปินเองก็ต้องวางตัวเองเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ค่ะเขาลงเงินกับ AI หลายตัวค่ะคุณผู้ชมแต่ละตัวเก่งคนละด้านใช้ตั้งแต่ออกแบบคำสั่งให้รู้เรื่องนะคะรู้เรื่องกว่าที่เราจะพร้อมเองลงไปแล้วก็ทำภาพให้เคลื่อนไหวใส่เสียงภาคไปจนถึงงานเพลงค่ะ
4: ซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้ก็ต้องระบุรายละเอียดเหมือนกันว่าตาเวลาเขาตกใจต้องเป็นตาดำจะเล็กลงนะนี่อย่างมันมีเกาะแขนมีอะไรซึ่งผมไม่ได้ต้องการเลยแล้วหน้ามันผมว่ามันก็ยังดูแบบไม่ค่อยได้มันดูผอมไปเงี้ยผมก็ต้องเพ้นทับแบบว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสายสินแทนนะอย่างคาแรคเตอร์ชีตเมื่อกี้ที่เห็นที่แบบด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็คือใช้เจมินายช่วย
5: อ๋อคือมิจเนี่ยจะด้านเดียว
4: มิจเนี่ยจะเป็นแค่คอนเซปที่รูปขี่นกรูปนั้นซึ่งดูแบบโอ้โหอลังการแต่ว่าความผิดพลาดเยอะมากพันนินเสร็จปุ๊บเราผมใช้คอร์สทำวิชั่นของผู้กำกับพอได้
5: พร้อมก็ต้องพร้อม
4: ต้องพร้อม
5: เน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับคำสั่งคือเราต้องพร้อมภาพในหัวเราออกมาให้ได้ไม่งั้นมันจะแรนดอมมากแล้วก็เอาคำสั่งของคอร์สไปใส่ซีแดนสั่งเองในซีแดนมันจะออกมาไม่ตรงตามที่คิดมันจะเหมือนแบบบางทีมันจะแบบเรียงไทม์ไลน์แบบให้เวลาในช็อตแรกเยอะบ้างอะไรเงี้ยมันจะดูแบบ
5: มันจะได้ละเอียดไปเลย
4: ใช่ครับ
5: อุ้ยสนุกเหม
4: ือ
5: นก
4: ัน
5: เน
4: ี่
5: ย
4: สนุกมากเลยผมนอนดึกแบบตีหนึ่งตีสองทุกคืนเลยเมียบ่นนะแบบ
1: ก็แซวตัวเองว่า เมียภรรยาบ่นนะลูกเล็กด้วย
0: อ๋อคือแพชชั่นก็เยอะด้วยแหละและอีกอย่างนึงคือโหพอออกมาเล่าเบื้องหลังกระบวนการคือพอคนพูดว่าใช้ AI ในการทำงานมันอาจจะดูเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อน
1: คนนึกว่ากดคลิกเดียวไง
0: ใช่หรือว่าพร้อมหนึ่งประโยคช่วยสร้างแอนิเมชันให้หน่อยจบแต่ว่าจริงๆกระบวนการเบื้องหลังคนเป็นศิลปินน่
1: ะ
0: ข้างในนี้มันสมองล้วนๆเลยนะ
1: ค่ะซึ่งอย่างที่เขาพูดไปมันก็ไม่ใช่ง่ายๆอย่างถ้าเราเจนก้อนเมฆอย่างเงี้ยสมมติเราไม่ได้ใส่ reference ลงไปเลยมันก็จะเป็นก้อนเมฆอะไรก็ไม่รู้ที่ AI ก็ไปหามาให้แต่ว่าฮิวิกก็ออกแบบก่อนออกแบบก้อนเมฆที่เขาอยากได้ก่อนวาดก่อนน่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยจะสร้างเหมือนความเป็นตัวตนขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นะคะซึ่งพี่วิกเองก็มองว่าบางทีการที่ AI เขาชอบไปหยิบข้อมูลต่างๆเนาะมาจากสิ่งที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วที่คนกำลังถกเถียงกันอยู่บางคนก็คิดว่าไม่ควรหรือว่าบางคนก็มองว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าที่คนที่เป็นดี

0: ดไซเนอร์ที่เป็นมนุษย์จริงๆอ่ะเขาก็จะหาเรฟเฟอร์เรนซ์แบบนั้นนะเวลาทำงานไม่ว่าจะออกแบบงานผ้าออกแบบงานการ์ตูน
1: วงการแฟชั่น
0: วงการศิลปะเองก็ตามก็จะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาปรับให้เข้ากับคอนเซปต์และแรงบันดาลใจของตัวเองอยู่ดีอันนี้อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม
1: ่
0: ว่ามันเหมือนกันแต่สำหรับพี่วิกเนี่ยมองว่ากระบวนการไม่ต่างจากคนเลยนะคะเรื่องนี้ยังต้องถกเถียงกันคุณผู้ชมค่ะซึ่งสิ่งที่ได้กลับมาพี่วิกบอกว่าคือองค์ความรู้ที่มาพร้อมทัวร์ลงนะคะเออจริงแอนิเมชั่นเรื่องตะวัน
1: เน
0: ี่ย
1: เป็น
0: สนามอารมณ์มากเลยคุณเวนิกาโดยเฉพาะใน X อย่างเงี้ยแน่นอนมันก็มีคนรุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยเน
1: า
0: ะโอ้ฝึกวาดรูปกันมายาวนานเป็น10ปีอยู่ดี AI มันมาทดแทนได้หมดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออแต่อย่างไรก็ตามมืออาชีพคนนี้ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่เขาบอกว่าอย่างไรคนก็ต้องเป็นคนไฟนอลอ
1: ่
0: ะเราใช้ AI ช่วยอะไรด้วยนี่เราต้องเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์
1: ที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละเพราะว่าตั้งแต่แบบสเกจพี่วิกก็ล่าง
0: เขาเริ่ม AI อยู่ตรงกลางเขาปิดท้ายยังไงมนุษย์ก็ยังต้องเป็นผู้ควบคุมอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นค่ะสังคมไทยเวลานี้พี่วิกบอกว่ามันเห็นกระแสต่อต้านจริงแต่อีกเรื่องนึงก็ทำให้เห็นโอกาสของวงการแอนิเมชันไทยอย่างน้อย AI เนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยลดเวลาไหมลดต้นทุนเพราะว่าแอนิเมชันบ้านเรานะถามว่าเรื่องไหนกำไรบ้างก่อนลงทุนเยอะมากๆแล้วก็ไม่ค่อยจะกำไรแต่มันอาจจะเป็นแบบปลดล็อกอะไรบางอย่างในอนาคตนะคะถ้าคนที่ทำได้ดีกว่าเขาก็ยอมรับว่ามันไม่ได้สมบูรณ
1: ์
0: มันเป็นการทดลองเท่านั้นเอง
1: เหมือนเป็นเคสสตาร์ดี้ไปแต่ขนงออกไปได้หลายประเด็นเลยเนาะจากแค่การถกเถียงกันว
0: ่
1: าเหมือนแบบศิลปินกับ AI มันยังไงหรือเปล่าร
0: อติดตามอนาคตต่อไปว่ามันจะอย่างไรมันจะเก่งกว่านี้ไหมนะหรือว่าสุดท้ายมันจะมีอะไรเข้ามาทดแทนค่ะ
1: ทำให้นึกถึงบรรยากาศในห้องครัวเนาะว่าเหมือนแบบท้ายที่สุดแล้วกว่าอาหารจานนึงจะออกมาไม่ว่าจะเป็นใครทำซูเชฟอะไรก็ดีแต่ท้ายที่สุดหัวหน้าเชฟอ่ะก็ต้องเป็นคนที่ไฟนอลอาหารจานที่สวยที่สุดออกมาให้เราได้กินให้เราได้บริโภค
0: นะคะมองได้หลายมุมเลย
1: ใช่ค่ะอ่ะวงการ AI กับศิลปะก็เป็นสิ่งที่ตีคู่ถกเถียงกันมาตลอดอีกวงการนึงคุณกฤตฐาแล้วเราก็นำเสนอมาตลอดก็คือวงการภาพยนตร์เน
0: า
1: ะหนังที่ใช้ AI เจนหนังที่ใช้ AI ทำมามีส่วนร่วมในการสร้างองค์ประกอบบางทีก็อาจจะโดนยีได้รวมไปถึงนะคะเรื่องของการสร้างภาพยนตร์ของค่ายหนังฟอร์มใหญ่ในทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหนังที่จะสามารถทำรายได้ได้ดีใน Box Office หรือว่าหนังที่ลำพังแล้วกระแสจะมีจากชาวเน็ตได้ยังไงในอดีตมันอาจจะต้องเป็นหนังที่มาจากค่ายหนังฟอร์มใหญ่หนังที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือว่าการใช้ดาราระดับแม่เหล็กใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนอะไรอะไรก็กลับจะตลบัดหมดเลยเพราะว่าเรื่องเล่าสนุกสนุกในโลกออนไลน์ที่คนเล่าต่อกันมาก็สามารถดังเปรี้ยงกลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อะไรและปรากฏการณ์นี้เล่าอะไรได้บ้างนะคะไปติดตามจากคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตในมองมุมหนังค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่ยังคงเป็นปีที่บรรดาผู้สร้างหนังฮอลลีวูดเสียอาการอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเรื่องราวที่เข้ามาแย่งความสนใจไปจากผลงานของฮอลลีวูดไม่ใช่บรรดาแฟรนไชส์เรื่องใหม่หรือเป็นซีรีส์ทางสตรีมมิ่งแต่อย่างใดครับหากเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจากเรื่องราวในเว็บบอร์ดผลงานของยูทูบเบอร์และก็บรรดาชุมชนออนไลน์ของพวกเขานั่นเองครับ
3: Beautiful. Am I right?
4: Hello?
2: เขาวงกดสีเหลืองสุดลูกหูลูกตาไร้ที่มาที่ไปครับซึ่งนี่เป็นธีมหลักของ Backroom เป็นหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ที่กำลังมาแรงในฮอลลีวูดตอนนี้ครับซึ่งนี่เป็นหนังสยองขวัญสุดแหวกแนวจากค่ายอินดี้ A24 ซึ่งอาจจะทำให้บรรดาเจน Y และก็เจน Z ตอนต้นงงงวยว่าทั้งหมดนี้คืออะไรแล้วก็มาจากไหนนะครับแต่สำหรับเด็กเจนอัลฟาแล้วนี่คือหนึ่งในเรื่องสยองจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกยกระดับขึ้นสู่จอเงินจริงๆครับเพราะว่าหนังเปิดตัวอันดับหนึ่งในอเมริกาเหนือด้วยรายได้ราว81ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังทำให้ผู้กำกับวัย20ปีอย่างเคนพาซันกลายเป็นผู้กำกับที่อายุน้อยที่สุดที่พาหนังเปิดตัวอันดับหนึ่งในตลาดอเมริกาได้อีกด้วยครับ ที่น่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะว่าปกติแล้วหนังบล็อกออฟฟิศทั่วไปครับจะต่อยอดมาจากบรรดานิยายหรือว่าคอมิกแต่แบ็ครูมต่อยอดมาจากซีรีส์ทาง YouTube ของพาสันที่ได้แรงบันดาลใจจากแบ็ครูมคลิปพี่พาสต้าเรื่องราวที่เริ่มต้นโพสต์บนเว็บบอร์ดโฟจังในปี2019ครับซึ่งต่อมาถูกต่อยอดนะครับโดยการเล่ากันปากต่อปากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลายเป็นตำนานเมืองของโลกออนไลน์จนถึงปัจจุบันครับ

0: ดถึงสับแสงอย่างคริปปี้พาสต้านะครับใครหลายคนก็ยังคงงงอยู่ครับแต่ถ้าได้ท่องอินเทอร์เน็ตในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาน่าจะได้เห็นอสุรกายหน้าตาแปลกๆปรากฏตัวบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นชื่ออย่างสเลนเดอร์แมนครับมนุษย์ไร้หน้าเจฟเดอะคิลเลอร์ฆาตกรโรคจิตที่ปากกว้างถึงใบหูหรือจะเป็นเดอะรัสเซียนสลีปเอ็กซ์เพอริเมนต์สิ่งมีชีวิตสยองจากการทดลองลับของรัฐบาลรัสเซียซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องเล่าสยองขวัญที่แพร่กระจายอยู่ในโลกออนไลน์ครับและถูกส่งต่อกันแบบปากต่อปากหรือที่เรียกรวมๆกันว่าครีปปี้พาสต้าซึ่งเข้ามาจากเรื่องสยองที่ถูกก๊อปปี้แล้วก็เพสส่งต่อดัดแปลงรวมถึงขยายต่อกันไปเรื่อยๆจนเหมือนกลายเป็นตำนานเมืองของโลกอินเทอร์เน็ตในยุคนี้ครับหลายเรื่องยังถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความสำเร็จล่าสุดของ Backroom ก็กำลังยืนยันว่าเรื่องเล่าปากต่อปากครับที่ถูกขยายกันไปในโลกออนไลน์ก็อาจจะสามารถกลายเป็น IP ที่ทรงพลังแล้วก็เปลี่ยนโลกภาพยนตร์ในยุคนี้ได้เหมือนกัน
1: Sound Camera
2: Rolling
1: All right and action
0: ในโลกภาพยนตร์ยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นเจสันบลัมแห่งบลัมเฮาส์ค่ายหนังอินดี้หรือจะเป็นเจมส์วานผู้กำกับ Insidious ก็บอกว่าความสำเร็จของ Backroom กำลังแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งในโลกภาพยนตร์ครับนั่นก็คือสัญญาณของคลื่นคนทำหนังรุ่นใหม่ครับคล้ายๆกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค1970ที่คนหนุ่มคนสาวพาไอเดียอันสดใหม่เข้ามาเขย่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในยุคนั้นครับฉะนั้นความสำเร็จของผู้กำกับรุ่นเยาว์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์จากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเคนพาร์สันเบอร์รี่เบเกอร์หรือมาร์คิพไพเออร์ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณเรื่องของการเปลี่ยนผ่านคนทำหนังจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัวนั่นเองครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับที่นักดูหนังรุ่นเก่านะครับจะรู้สึกว่าไม่สามารถทำความเข้าใจกับคนทำหนังรุ่นนี้ได้เลยเพราะว่าทั้งวิธีคิดมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของคนรุ่นอนาล็อกกับคนรุ่นดิจิตอลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมค่ะวันเสาร์นี้นะคะเรามีกิจกรรมของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมที่ชวนแฟนๆรายการนะคะไปท่องเที่ยวกันแต่ไม่ได้เที่ยวเอาสนุกอย่างเดียวมีองค์ความรู้เต็มไปหมดตลอดเส้นทางนะคะกับเรื่องราวค่ะท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียซึ่งรอบแรกนะคะที่เราจะเดินทางไปก็ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยางานนี้ลูกทัวร์ของเรานะคะจะได้รับรู้ค่ะเรื่องราวตามรอยเปอร์เซียผ่านหลายจุดเลยค่ะสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุเรื่องราวชีวิตของบุคคลสำคัญและมีไฮไลท์ของทริปเป็นอาหารนะคะที่ส่งต่อเรื่องราวกันมาผ่านจานอร่อยค่ะร่วมเดินทางไปกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคุณธีรนันท์ช่วงพิชิตค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมชลบุรีที่จะพาเราซึมซับวัฒนธรรมเปอร์เซียกันตั้งแต่เช้าโดยเริ่มกันตั้งแต่ซุ้มโค้งค่ะที่ตำหนักกัมมะเหลียนณวัดกุดีดาวค่ะย้อนรอยการเข้ามาของชาวเปอร์เซียทั้งเรือค่ะที่ป้อมเพชรนะคะช่วงอดีตแหล่งค้าเครื่องหอมและสินค้านำเข้าที่สะพานเทพหมีและป่าดินสอค่ะพร้อมคารวะชูเชสุสานเชตอมัดนะคะคุณนางชาวเปอร์เซียผู้ทรงอำนาจในราชสำนักอยุธยาและชมความงามของกระเบื้องเคลือบสีเหลืองที่หลอมรวมวัฒนธรรมไทยและเปอร์เซียไว้ด้วยกันค่ะที่วัดบรมพุทธารามนะคะ
4: จากนั้นมาต่อกันที่ภาคบ่ายนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะที่รวบรวมโบราณวัตถุที่สะท้อนการเป็นชุมชนทางการค้าของอยุธยานะคะจากนั้นไปแวะกันที่พระราชวังโบราณค่ะเพื่อชมสถาปัตยกรรมซุ้มโค้งแบบเปอร์เซียที่พระที่นั่งสุริยาสอมรินทร์ค่ะและเรียนรู้ภูมิปัญญาระบบประปาโบราณสุดล้ำที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาถจากนั้นนะคะไปเคารพสุสานพระยาจุฬาราชมนตรีเชนค่ะผู้เป็นจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายแห่งกรุงศรีแล้วไปจบทริปกันที่มัสยิดตะเกียโยคินราชมิตรจินจารามค่ะเพื่อชมสุสานโดมแปดเหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนมุสลิมดั้งเดิม
3: นอกจากสะพานย้อนรอยเปอร์เซียตามสถานที่ต่างๆแล้วนะคะไฮไลท์ของทริปนี้

ู่ที่กิจกรรมเชฟเทเบิลค่ะลิ้มรสสำหรับแขกโดยคุณนิติธรอัจฉรานนท์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารราชสำนักโมกุลมาถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่กินได้ค่ะเมนูอะไร

0: ไรนะคะก็เรียลไทม์อยู่แล้วกับทางเพจ Art Club Thai PBS แล้วก็ไทยบันเทิงไทย PBS นะคะดังนั้นก็เตรียมรองเท้าสบายๆให้พร้อมนะคะเพราะว่าก็น่าจะเดินกันเยอะนิดนึงรวมถึงเรื่องร่มกันฝนชุดกันฝนก็เตรียมให้พร้อมด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมเราก็อัดแน่นทั้ง2วันเลย
1: เนาะสำหรับผู้ชมทางบ้านก็อาจจะเดี๋ยวรอดูข่าวเดี๋ยวเรามีคอนเทนต์มาเสิร์ฟกันหน้าจอ
0: ใช่ค่ะมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะพี่แตงกวาอัญชลีมารออยู่แล้วก่อนหน้านี้เราน่าจะได้ชมเทรลเลอร์ Toy Story ภาค5กันไปจะไม่ให้รู้สึกอายุเยอะได้ยังไงเนาะเพราะขนาดบูดี้มันต้องหัวเหม่งสะท้อนแสงเลยอยู่ในเทรลเลอร์
2: เป็นตัวอย่างที่ทำออกมาแล้วทำให้เห็นนะว่าตัวละครตัวการ์ตูนเขามีพัฒนาการไปซึ่งสำหรับเราที่โตมากับ Toy Story ก็ลุ้นกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามีความผูกพันนะสำหรับคนไทยโดยเฉพาะภาคไทยใช่ไหมเค้กเห็นว่าจริงๆเค้กเนี่ยเคยสัมภาษณ์อนุสันติสุขผู้เป็นคนภาคเสียงมาตลอดและภาค5ก็ยังภาคอยู่แต่มีเรื่องที่หลายคนลุ้นเพราะว่าใครจะมาภาคต่ออสรพงษ
1: ์เอาจริงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดเผยกันหรือยังแต่ที่เปิดเผยและรู้แล้วมีดาราดังคนหนึ่งไปร่วมภาคด้วยชมพู่อารยา
2: ใช่
1: เขาปล่อยออกมาแล้วเนาะ
2: ใช่เดี๋ยวนี้คือมันก็เป็นกลยุทธ์เนาะที่จะต้องมีแบบดาราคนดังมาด้วยแต่ละคนอยากรู้เรื่องราวนะคะอันนี้ไปฟังในส่วนของงานพรีเมียร์ที่เขาเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วนะคะสำหรับ Toy Story ภาค5ค่ะหนึ่งในนักพากย์ที่เรียกว่าอยู่กันมายาวนานคือทอมแฮงค์นั่นเองนะคะขอแอบสปอยนิดนึงคุณผู้ชมก่อนหนังฉายเพราะว่าอยากจะบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่พัฒนาไปตามยุคสมัยนะคะเขาจะสะท้อนถึงเด็กในยุคดิจิทัลนี่แหละค่ะเรียกว่าผูกพันกับแอนิเมชันเรื่องดัง Toy Story มานานนะคะจากการให้เสียงภาคตัวละครหลักในเรื่องอย่างของเล่นตุ๊กตาคาวบอยวูดดี้ค่ะซึ่งในหนังภาคล่าสุดนะคะนักแสดงมากฝีมือทอมแฮงค์ค่ะก็ยังคงรับหน้าที่นี้อยู่ด้วยออกมาเปิดเผยนะคะว่าเนื้อหาใน Toy Story 5นะคะเป็นการสะท้อนภาพของเด็กๆในยุคดิจิทัลได้อย่างชัดเจนเพราะว่าภาคใหม่เขาจะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆที่เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตมากกว่าการเล่นของเล่นแล้วล่ะค่ะซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะทอมแฮงค์เขายังบอกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้การสื่อสารบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่อาจจะสร้างบาดแผลทางใจให้กับเด็กได้จริงๆค่ะนอกจากทอมแฮงค์ที่เป็นผู้พากย์เสียงวูดดี้แล้วนะคะใน Toy Story 5ค่ะก็ยังได้ทีมนักแสดงนะคะชุดเดิมเลยมาพากย์เสียงไม่ว่าจะเป็นทีมอาร์เรนในบทของ Buzz Lightyear นะคะโจแอนคิวแซกค่ะให้เสียงเป็นตุ๊กตาคาวเกิร์ลเจสซี่ด้วยส่วนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะซาวด์แทร็กประกอบภาค5ในครั้งนี้นะคะได้นี่เลยระดับซุปเปอร์สตาร์ Taylor Swift นะคะมาถ่ายทอดบทเพลงที่มีชื่อว่า I Knew It I Knew You ค่ะซึ่งเจ้าตัวบอกว่ารักแฟนชายสั่งเรื่องนี้มากๆนะคะติดตามมาตั้งแต่5ขวบคือมีภาคเป็นไวรัลเลยนะที่เธอนำม้วนวิดีโอมาให้ทอมแฮงค์เซ็นเตอร์คุณผู้ชมค่ะผู้สร้างก็บอกว่าภาคใหม่เนี่ยใช้เวลาพัฒนากว่า7ปีซึ่งก็ต้องค้นหาเรื่องราวที่ให้เข้ายุคสมัยนะคะผู้ชมจะได้รู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้นี่เปิดโตไปพร้อมกับโลกปัจจุบันค่ะซึ่ง Toy Story 5ก็จะเข้าฉายนะคะอย่างบ้านเราก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะคือมีภาพน่าประทับใจในงานเปิดตัวด้วยนะคะ Taylor Swift เขาขึ้นมาร้องเพลงกับ Lenny Newman ซึ่งคนนี้ก็คือคนแต่งเพลงซาวด์แทร็กดังๆหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะ Toy Story ด้วยนะคะซึ่งก็เคยคว้ารางวัลออสการ์มาแล้วด้วยค่ะ Newman นี่คือวัย82ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพาไปเที่ยวที่สเปนนะคะถ้าเกิดใครไปนี่ก็จะมีเอกลักษณ์สำคัญเลยเป็นมหาวิหารนะคะ Sagrada Familia ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับใครถ้าไม่ได้ไปท่องเที่ยวอยากจะมีของเล่นในมืออ่ะเมื่อกี้น่าจะเชื่อมกับ Toy Story ของเล่นนี่คือยังสำคัญกับหลายคนอยู่นะคะบริษัทผลิตของเล่นชื่อดังเขาก็สร้างนี่ค่ะแบบจำลองของมหาวิหารขึ้นมาจะเหมือนจริงแค่ไหนมาชมกันค่ะดูภายนอกต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ของจริงเลยนะคะนี่คือตัวต่อเลโก้ชุดใหม่ค่ะที่จำลองโครงสร้างของมหาวิหารสุดอลังการซากราดาฟามิเลียนะคะแห่งบาร์เซโลนาของสเปนค่ะต้องบอกเลยว่าโมเดลเลโก้ชุดนี้ถอดแบบมาจากตัวอาคารจริงอย่างละเอียดมากเลยนะคะแถมยังสะท้อนเรื่องราวการก่อสร้างอันยาวนานของมหาวิหารนี้ด้วยค่ะโดยขั้นตอนนะคะก็ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์การก่อสร้างที่เริ่มต้นในปี1882นั่นเองและยังคงดำเนินต่อมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่เห็นอลังการขนาดนี้คุณผู้ชมตัวต่อคือมากกว่า 12,060 ชิ้นแล้วก็ยังทำสถิตินะคะเป็นเลโก้ชุดอาคารที่มีจำนวนชิ้นส่วนเนี่ยมากที่สุดเท่าที่บริษัทเขาเคยวางจำหน่ายเลยทีเดียวค่ะ ความพิเศษของ LEGO ชุดนี้นะคะคือการจำลองเอฟเฟกต์กระจกสีหรือ Stained Glass ค่ะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิหารเพื่อ

ายทอดบรรยากาศที่แสงส่องผ่านในตัวอาคารจริงนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของงานออกแบบของอันโตนิโอกาวดีค่ะสถาปนิกอัจฉริยะผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับตำนานนี้นะคะมหาวิหารซากราดาฟามิเลียนี่ก็ใช้เวลาสร้างนานกว่า140ปีค่ะซึ่งแม้หอคอยและองค์ประกอบสำคัญหลายส่วนจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะแต่ว่าตัวมหาวิหารเขายังคงมีงานตกแต่งแล้วก็รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมที่ต้องดำเนินการต่ออีกหลายปีเลยค่ะโดยในปี2026ก็นับเป็นการครบรอบ100ปีการเสียชีวิตของอันโตนีกาวดีสถาปนิกผู้ออกแบบมหาวิหารแห่งนี้ด้วยนะคะ

0: นอกจากตัวชุดต่อนะคะจะจำลองเรื่องของแผนการสร้างนะตั้งแต่ปี1882แล้วต้องบอกเลยว่าถ้าเข้าไปดูเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ทางการของเขาเขาจะบอกเลยนะไทม์ไลน์การสร้างซึ่งทำไว้ดีมากเมื่อกี้แอบไปหาข้อมูลมาก็คือตั้งแต่1882จะเป็นแบบร่างใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าศิลปินคิดอะไรค่อยๆลำดับเหตุการณ์มาการบูรณะเป็นภาพต่างๆคือเราได้เห็นเป็นไทม์ไลน์เลยอันนี้เป็นอีกข้อมูลการนำเสนออีกแง่มุมที่สำหรับใครอาจจะไม่มีโอกาสไปเที่ยวง่ายๆเนาะดูก่อนดูทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะคะ
1: ทำไว้ดีเลยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบมหาวิหารที่มีตำนานที่ขนาดสร้างไม่เสร็จยังได้ขนาดนี้เลยอะแล้วก็ระยะเวลาในการสร้างนี่ยอมใจสถาปนิกจริง
0: ถ้าไปดูคือเขามีไทม์ไลน์ที่บอกว่าสร้างไปเรื่อยๆตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะ
1: จนกว่าสถาปนิกจะพอใจนะแล้วก็โอ้โหได้ยินชิ้นส่วนที่พี่แตงบอกเมื่อสักครู่นี้12,000กว่าชิ้นเนื้อเทลงมาก็ต้องระวัง
0: อันนี้เขาจะให้เราเล่นด้วยหรือเปล่า
1: สายตาไม่ดีนี่จบเลยนะเป็นหมื่นกว่าชิ้นต้องต่อให้สำเร็จให้ได้เหมือนได้อินกับความเป็นศิลปินด้วยว่าเมื่อไหร่จะทำเสร็จเมื่อนั้นแหละถึงจะสำเร็จ
2: อาจจะได้เรียนรู้เรื่องสถาปัตยกรรมไหมเป็นสถาปนิกกันไปในอนาคต
1: อย่างน้อยก็พิสูจน์ความตั้งใจนะขอบคุณค่ะพี่แตงค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะก็ฝากติดตามอีกช่วงนึงด้วย 16:45 น.กับเค้กนะคะวันนี้เรา3 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหไซกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแท่นเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ผมคิดอะไรไม่ออก
2: ฉันเลยต้องบอกรักเธอออกมา
3: วิ่งเลย Running Day กับชมรมนักวิ่งโซน2ศูนย์หลวงร.9กับระยะทาง5กิโลเมตรอายุแตะเลข8แต่แรงไวเลข2ตื่นตี4วิ่งทุกวัน
4: อายุ84เหรอคะ
5: 10โลก็ไปมาแล้ว
3: ทุกท่าวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3วิ่งเลย
6: ยานาดา
7: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่อันนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชนเผ่าหลีนะครับ
9: ตึ้งดา
10: วอ๋อปอมาเปิดเป็นภาษาหลีแปลว่ารอคุณมา
8: เขาบอกว่าเขามารอตรงนี้10นาทีเพื่อรอให้คนก่อนหน้านะครับกินกันหมดแล้วแล้วก็เขาถึงจะได้โต๊ะนี้มานะฮะรอนานมาก
7: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่11มิถุนายน2569พบกับคุณจิตรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะแฟนบอลไทยเฮจ๊ะคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกก่อนนัดเปิดสนามรอบสุดท้ายคู่แรกคืนนี้เตรียมแบ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวี
1: น้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเมืองเก่าพัฒนากว่า100หลังขณะที่พังงาน้ำท่วมคลี่คลายแล้วหลังฝนเริ่มหยุดตก
0: ศาลอาญาตัดสินคดีช่อโกงเจ๊อ้อยสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชำระชดใช้เงิน72ล้านบาท
1: แต่วันออกการตึงเครียดอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านละลอกใหม่จุดชนวนให้อิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐพร้อมประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ
0: ช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะคะตกหนักกันตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ซึ่งก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่จังหวัดพังงาถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางครอบครัวต้องย้ายไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่พังงาคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าที่กระบี่ปรากฏว่ามีน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนเมืองเก่าพัฒนาช่วงกลางดึกบ้านเรือนกว่า100หลังถูกน้ำท่วมค่ะชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาถนนพลับพลาเทศบาลเมืองกระบี่บางหลังยังอยู่ท่ามกลางสายน้ำขณะที่บ้านบางหลังเจ้าของบ้านเริ่มฉีดน้ำทำความสะอาดภายในบ้านเรือนและร้านค้าหลังน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกไหลเข้าท่วมชุมชนเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาบางจุดน้ำเริ่มลดลงนะคะแต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ชาวบ้านในชุมชนบอกว่าน้ำที่เข้าท่วมชุมชนครั้งนี้เกิดจากพื้นที่ฝนตกหนักเมื่อวานนี้ก็ทำให้น้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาไหลลงคลองกระบี่ใหญ่น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนช่วงกลางดึกบ้านเรือนประชาชนในชุมชนกว่าร้อยหลังถูกน้ำท่วมชาวบ้านก็ต้องเก็บข้าวของเคลื่อนย้ายทรัพย์สินกันตั้งแต่เมื่อคืนและช่วงเช้านี้บางจุดระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วขณะที่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังส่วนที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังจนต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ก็คลี่คลายแล้วเหมือนกันค่ะน้ำลดลงสู่ระดับปกติบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมชาวบ้านก็เริ่มทำความสะอาดทั้งบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วซึ่งทางจังหวัดกระบี่ยังออกคำเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดพังงาเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่หอประชุมอบต.ถ้ำน้ำผุดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้าพักอาศัยหลังจากช่วงเย็นวันนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าโรงแรมหลักเมือง2ถนนบริรักษ์บำรุงถนนมนตรีและในซอยย่อยอีกหลายซอยรวมทั้งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรชาวบ้านก็ต้องขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงแต่บางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันก็ถูกน้ำท่วมจนเสียหายล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้วนะคะระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้มาจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ฝนที่ตกลงมาสะสมปริมาณมากไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ทันส่วนที่จังหวัดตรังฝนที่ตกหนักในพื้นที่เมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้เกิดเหตุสะพานคลองสองแพรกบนถนนสายตรังสิเกาสุดตัวจนผิวจราจรได้รับความเสียหายรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางได้หลังเกิดเหตุนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมสั่งให้แขวงทางหลวงตรังเข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างสะพานอย่างละเอียดและกำชับให้เร่งดำเนินการติดตั้งแบรีเออร์และป้ายแจ้งเตือนตลอดแนวถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาจจะยังไม่ทราบสถานการณ์และมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินสถานการณ์ดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดย เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอื่นๆทั่วจังหวัดอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็แจ้งเตือนประชาชนค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านได้ใช้โดยเร็วค่ะ
2: ครับตอนนี้มีเหตุ
1: ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนเส้นทางขึ้นภูทับเบิกบริเวณหน้าสวนอ่างศิลาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วก็มีรถยนต์บางคันนั้นได้รับความเสียหายซึ่งเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพชรบูรณ์ก็ได้มีการระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเร่งซ่อมแซมท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แล้วนะคะพร้อมกับขอให้ประชาชนระมัดระวังเนื่องจากว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานข้ามลำน้ำห้วยสิงตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบเนื่องจากในพื้นที่นั้นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พัดพาเศษกิ่งไม้รวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆมาติดค้างอยู่บริเวณต่อหม้อสะพานเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและทำให้เกิดการกัดเซาะคอสะพานได้สำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงก็พบว่าลำน้ำแม่เสรียงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหรือว่าบ้านเรือนของชาวบ้านลำน้ำแม่ยวนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนค่ะนายอำเภอแม่เสรียงจึงได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้รายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องและหากพื้นที่ใดประสบภัยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ให้เข้าดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในเบื้องต้นค
3: ่
1: ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนทหารช่างกองพลพระทันที่3ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะแม้ว่าระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบางช่วงและระดับน้ำลำน้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับมีสีขุ่นของดินที่ชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ทำให้การซ่อมแซมคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ60คาดว่าก็จะเสร็จทันตามแผนที่วางเอาไว้ในระยะเวลา45วันซึ่งก็น่าจะเสร็จในช่วงปลายเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็รายงานนะคะว่าภาคเหนือนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมเพื่อระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับภาคเหนือวันนี้ก็ยังมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
0: คดีเมาแล้วขับชนครอบครัวจนทำให้เด็กอายุ2ขวบเสียชีวิตเนี่ยค่ะวันนี้มีรายงานว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ขับรถชนน่าจะเข้าพบกับตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเมาแล้วขับซึ่งเมื่อคืนนี้ครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเด็กที่เสียชีวิตแล้วค่ะช่วงค่ำเมื่อวานญาติญาติทยอยเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเด็กชายอายุ2ขวบภายในศาลาวัดศรีเกิดตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางหลังจากที่ถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถชนเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเสร็จพิธีก็มีการปิดหีบศพไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อรอให้แม่ของเด็กที่ยังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บมีอาการดีขึ้นก่อนที่จะชาปนกิจก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 วันครอบครัวและญาติของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกว่าตอนนี้จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ก่อเหตุญาติญาติก็เลยรวบรวมเงินกันออกค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบพิธีศพให้สำเร็จลุล่วงไปก่อนอยากให้ผู้ก่อเหตุออกมารับผิด

0: และให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ
1: อยากเห็นทำคดีแบบฮือโหเลยว่าเขามาความไม่ภาพเขามีความรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าเราสูญเสียไปแล้วนะก็ยังเขามีความรับผิดชอบยังตำรวจนี่เร่งทำคดีอ่ะ
2: สูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบคร
1: ั
2: ว
1: ใช่ครับเพราะว่าลูกก็มีลูกอย่างไรเนาะก่อนจะมีลูกได้อ่ะต้องใช้เวลาว่าก่อนจะลูกมีลูกได้มันสูญเสียขนาดนี้แล้วเนาะ
0: ทางด้านของพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางระบุว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานและผู้เสียหายที่สามารถให้การได้และต้องรอสอบปากคำแม่ของเด็กที่เสียชีวิตซึ่งอาการสาหัสอยู่ระหว่างรักษายังไม่สามารถให้การได้ในขณะนี้ส่วนผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรอให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาก็คือขับรถขณะมึนเมาสุราขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
3: ก็ในส่วนการเยียวยานะครับเดี๋ยวในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาเราก็จะจัดให้มีการเจรจาเบื้องต้นในเรื่องของการเยียวยานะครับให้ผู้เสียหายเองเนี่ยได้รับค่าชดเชยให้มากที่สุดครับ
0: เบื้องต้นคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนภูธรเมืองลำปางเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ค่ะหลังจากที่ผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้2เท่าค่ะ
4: ตำรวจสภ.อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ที่ร่วมก่อเหตุทะเลาะวิวาทณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตรวจสอบพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่างทองขับรถย้อนกลับมาก่อเหตุทำร้ายกาดแล้วก็พนักงานของร้านภายหลังมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดก็มีผู้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว2คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่างทองประมาณ 6-7 คนเดินทางมาเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีปากเสียงกับนักเที่ยวอีกโต๊ะหนึ่งภายในร้านการและพนักงานจึงเข้าไปห้ามปรามค่ะบอกว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านเนื่องจากว่าร้านปิดให้บริการแล้วแต่หลังจากนั้นประมาณ20นาทีกลุ่มดังกล่าวก็ได้ขับรถย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้งก่อนที่จะลงจากรถเข้ามาทำร้ายกาดและพนักงานจนเกิดเหตุชุลมุนทรัพย์สินบางอย่างภายในร้านได้รับความเสียหายค่ะผู้กำกับการสภ.อุทัยเปิดเผยว่าทางตำรวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีเจตนากลับมาทำร้ายกาดของร้านโดยตรงค่ะหลังจากที่เกิดความไม่พอใจจากการมีปากเสียงกันก่อนหน้านี้โดยทางร้านก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วล่าสุดผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัว2คนนะคะส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก5คนก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวตำรวจระบุว่าสาเหตุก็เกิดจากความไม่เข้าใจกันในเรื่องของคำพูดค่ะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอาการมึนเมา
5: ขี่ผ่านร้านแล้วก็วนยูเทิร์นมาอีกรอบหนึ่งเห็นกาดนะครับที่ใช้คำพูดกับตัวเองเนี่ยแล้วมาเกิดความจอดก็เลยลงเข้าไปจะทำลายหลังจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปวิดีโอครับที่ได้มีการเผยแพร่ทางสื่อ
4: เบื้องต้นนะคะดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ตามคำร้องทุกข์ของทางร้านค่ะส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนื่องจากเพราะว่ามีการทำร้ายร่างกายตอบโต้กันค่ะ
0: เหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรมีอาการท้องเสียกระทันหัน140คน15คนสาหัสถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้โรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาคมของจังหวัดยโสธรต้องสั่งปิดเรียนไป2วันเลยนะคะโดยคาดว่าสาเหตุก็น่ามาจากอาหารเนี่ยแหละค่ะโรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาคมออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษชั่วคราวระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในสถานศึกษาหลังจากเมื่อวานนี้มีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลป่วยปวดท้องรุนแรงอาเจียนและถ่ายเหลวกระทันหัน140คนครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาคมได้เร่งสอบสวนโรคและวางมาตรการป้องกันการระบาดรวมทั้งเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสอาหารวัตถุดิบในการประกอบอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนทั้งหมดเบื้องต้นแพทย์

0: เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยโสธรส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการนายแพทย์ถนอมศิลป์ก้านมะลิผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอนุบาลที่ท้องเสียและเข้ารับการรักษาประมาณ15คนค่ะจากการประเมินอาการคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาหารเป็นพิษส่วนจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยหรือไม่นั้นต้องรอผลตรวจทางต้องรอผลการวินิจฉัยและสอบสวนโรคอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนอาการของเด็กๆที่นอนพักรักษาตัวตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าที่ต้องให้อยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเด็กบางรายไข้สูงมีภาวะขาดน้ำจากการอาเจียนและถ่ายเหลวแพทย์จำเป็นต้องให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชื้ออย่างใกล้ชิด
1: สิ้นสุดของการรอคอยของแฟนบอลชาวไทยเลยนะคะเมื่อแจ๊สนั้นคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการค่ะและวันนี้ก็มีการนัดสื่อที่จะแถลงในช่วงบ่าย3โมงซึ่งก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าแฟนบอลชาวไทยนั้นจะได้รับชมผ่านฟรีทีวีกี่นัดกี่แมตช์ด้วยกันค่ะคืนนี้ไว้แล้วนะคะเวลา 14:00 ค่ะที่การแข่งฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายจะเริ่มเปิดฉากเคลื่อนที่สนามกีฬาบาโนเต้หรือสนามแห่งตำนานเอสตาดิโออัสเตกาที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกที่คู่แรกนะคะเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกก็จะดวลกับแอฟริกาใต้ค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีความพิเศษเนื่องจากว่าจะมีพิธีเปิด3ครั้งเพราะว่ามีเจ้าภาพ3ชาติด้วยกันก็ประกอบด้วยเม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาค่ะและเมื่อฟุตบอลโลกเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแฟนบอลไทยก็ลุ้นกันตลอดนะคะว่าในรอบลึกๆอย่างนี้นะคะคนไทยนั้นจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือไม่แล้วใครจะได้ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาถ่ายทอดซึ่งเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มก็ได้หายลุ้นกันแล้วนะคะเมื่อทางเพจของ Jazz Group ของบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนได้โพสต์ว่าสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยค่ะแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการโดยจะเตรียมส่งตรงมหากรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้กับแฟนบอลชาวไทยนั้นได้รับชมครบทุกแมตช์ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทัวร์นาเมนต์นะคะตั้งแต่วันที่11มิถุนายนจนถึงวันที่19กรกฎาคมรวมระยะเวลาการแข่งขันนะคะ39วัน104นัดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางฟีฟ่าต้องการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดให้กับไทย40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทและหากรวมภาษีเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,700 ล้านบาทและบริษัท Jasmine International จำกัดหรือว่าแจ๊สเนี่ยก็ได้มีการเจรจาค่ะต้องการที่จะซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจำนวน15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ500ล้านบาทซึ่งได้ราคาจริงที่เท่าไหร่แล้วก็จะถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ให้กับแฟนบอลชาวไทยได้ดูหรือไม่วันนี้แจ๊สก็บอกว่าจะนัดสื่อแถลงข่าวในเวลาบ่าย3โมงค่ะแต่ถ้าว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางเพจของสยามสปอร์ตก็ได้มีการโพสต์ข้อความก็อ้างแหล่งข่าวระดับสูงที่เชื่อถือได้ว่าสมาชิกโมโนแมคค่ะปัจจุบันจะสามารถรับชมฟุตบอลโลก2026ได้ผ่านแพ็กเกจเดิมโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและผู้สมัครสมาชิกใหม่ก็จะได้รับสิทธิ์รับชมภายใต้แพ็กเกจปกติเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีรายงานด้วยว่าก็จะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีนั้นถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศด้วยเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยนั้นได้เข้าถึงมหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ทีนี้เมื่อมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินั้นจะเริ่มขึ้นและคนไทยเนี่ยได้ดูฟุตบอลโลกแล้วแต่ในอีกมิติหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการติดตามแล้วก็มีการพูดถึงกันก็คือในเรื่องของแง่เงินสะพัดทางเศรษฐกิจและการพนันบอลโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าก็ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วง FIFA World 2026จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คนทั่วประเทศนะคะก็พบว่ามากรรมลูกหนังระดับโลกนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจไทยค่ะคาดการว่าเงินสะพัดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 68,635 ล้านบาทก็แบ่งเป็นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 20,000 กว่าล้านบาทค่าใช้จ่ายนอกระบบการใช้จ่ายนอกระบบส่วนของพนันบอลอีก 47,000 ล้านบาทซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าตัวเลขเนี่ยนอกระบบเนี่ยมากกว่าในระบบถึง2เท่าด้วยกันค่ะนอกระบบที่ว่านี้คืออะไรก็คือเงินพนันที่มาจากการทายผลฟุตบอลโลกค่ะซึ่งปัจจุบันการเล่นทายผลพนันบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะพนันหรือว่าคนเดินโพยแล้วนะคะเหมือนเมื่อก่อนแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยก็เข้าถึงทุกแพลตฟอร์มได้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกทีมที่ชอบที่ใช่ได้อย่างตามใจชอบได้เลยผ่านทางเว็บไซต์พนันฟุตบอลต่างๆซึ่งก็มีข้อมูลจากศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์เนี่ยยกระดับจากบัญชีม้า

0: แบบดั้งเดิมค่ะสู่บัญชีนิติบุคคลแล้วก็มีบัญชีตัวกลางข้ามชาติแล้วก็มีคริปโตเคอเรนซีแล้วนะคะและด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ก็มีการปรับตัวใช้โฆษณาแฝงผ่านอินฟลูเอนเซอร์มีการไลฟ์สดมีวิดีโอสั้นมีปักตะกร้ามีแปะลิงก์สร้างคอนเทนต์เชิญชวนเล่นการพนันค่ะซึ่งก็ทำให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดีนั้นต้องมีการจับมือสกัดกั้นปิดกั้นพนันบอลออนไลน์ที่จะเข้าถึงคนไทยและก็เยาวชนไทยค่ะแต่ว่าการปราบปรามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าฐานเซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์ส่วนมากแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศค่ะกระบวนการด้านกฎหมายของไทยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่ละเว็บพนันก็มีหลายยูเซอร์ด้วยยูเซอร์ไหนถูกปิดก็เปิดยูเซอร์ใหม่ขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจึงมีเงินสะพัดหมุนเวียนมหาศาลที่มีการบอกมาก่อนหน้านี้ก็คือถึง 300,000 ถึง 500,000 ล้านบาททีเดียวค่ะ
1: เรื่องของการเฝ้าระวังการพนันบอลที่มาพร้อมกับการได้รับชมบอลโลกก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่ดีลลิขสิทธิ์รอบนี้เนี่ยถ้าพูดกันภาษาบอลก็บอกดวลกันถึงฎีกาเลยนะนั่งจับตากันอยู่ว่าท้ายที่สุดจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่ว่าเราจะได้ดูหรือไม่ได้ดูแล้วข่าวมันกดดันมาเรื่อยๆว่าตอนนี้ไทยเป็นประเทศสุดท้ายของอาเซียนแล้วที่ยังไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
1: กระทั่งกว่าจะรู้กันจริงๆเนี่ยสักประมาณ5 ทุ่มเมื่อคืนนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือรอบนี้เนี่ยถอดกฎmust have must carry ออกไปแล้วมันจะกลายเป็นครั้งแรกที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับชมผ่านแอปพลิเคชันกันด้วยการตลาดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปมันมีความน่าสนใจยังไงพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสุธาสินีสุทธิมงกตบก.ข่าวกีฬาที่มาร่วมพูดคุยกับเราคุณสุธาสินีดวลกันถึงฎีกาเลยจริงๆไหมกว่าจะได้ดูเนี่ย
2: ก็เป็นเฮือกสุดท้ายนะคะเชื่อว่าความล่าช้ามันก็เป็นเรื่องของเอกสารด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการประโคมข่าวกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็น่าจะมีหินอะไรบางอย่างที่เป็นการดิวที่น่าสนใจมีเงื่อนไขที่น่าสนใจเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าบอกว่าเงื่อนไขอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเป็นเงื่อนไขที่มีการลดราคาแจ๊สถึงจะปิดดิว
0: ทีนี้ก็เลยอยากว่าเอ
2: ๊ะ
0: ปิดดิวที่คาดว่าเนี่ยน่าจะเท่าไหร่คะ
2: คือเชื่อว่าถ้าแจ๊สแถลงในวันนี้อาจจะไม่บอกตัวเลขนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไป
1: ตอนที่รัฐบาลบอกว่าพยายามเจรจามาตอนนั้นมันตั้งต้นกันเท่าไหร่นะ 1,200-1,300 แล้วก็บวกค่าเอเจนต์อะไรเข้าไปมันจะตกอยู่เฉลี่ย 1,600-1,700
2: ก็เป็นตัวเลขที่ถ้าเอกชนซื้อเองน่าจะขาดทุนย่อยยับนะคะแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่ามีการลดราคากันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่ฟีฟ่าจะต้องรีบปิดดีลนะคะลาวเมียนมาแล้วก็บรูไนเป็น3ชาติที่ปิดไปก่อนเราล่าสุดภายในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาใช่วัน2วันก่อนเราเชื่อว่าคงมีการลดราคาเพราะว่า3ชาติเนี่ยไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเลยถ้าย้อนไปอย่างเวียดนามเขาก็บอกชัดเจนนะคะเขาซื้อมา15 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่เกินนี้แล้วก็ทางฝั่งของมาเลเซียก็ซื้อประมาณ35 ล้านเหรียญทุกคือมันเป็นตัวเลขที่มันสืบหาได้แต่พอมาเป็น3ชาติสุดท้าย
1: ไม่
2: บอกราคาเพราะฉะนั้นเราเองก็น่าจะอยู่ในข่ายเดียวกันคือเชื่อว่าถ้าเป็นการปิดดีลใกล้ๆก็อาจจะมีการลดให้แต่ฟีฟ่าอาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งพูดนะ
1: อ
2: ย่าพูดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียรางวัลไม่งั้นเดี๋ยวครั้งหน้า
1: เสียราคา
2: ใช่ทุกชาติก็มาดีลใกล้ๆแล้วก็ได้รับการลดราคานะคะแต่ที่น่าสนใจคืออาจจะเป็นเพราะว่าแรงกระเพื่อมของจีนแล้วก็อินเดียที่สามารถกดดันฟีฟ่าให้ลดราคาจีนเนี่ยซื้อในราคาประมาณ1/3
1: คือลดตอนแรกที่เขาออฟเฟอร์มา
2: ลดไปประมาณ 80% แล้วก็อินเดียก็ซื้อถูกลงไปอีกจากเดิมที่รู้สึกจะประมาณ100 ล้านเหรียญอินเดียปิดดีลไปที่ประมาณ30 กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเอง1/3นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เอเชียเริ่มมีอำนาจต่อรองแต่ถ้าเกิดย้อนมาในอาเซียนอาจจะไม่ถึงขนาดจีนกับอินเดียแต่มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทางแจ๊สอาจจะมองว่าใช้วิธีแบบนี้น่าจะได้รับการลดราคา
1: แล้วมันมาประจวบเหมาะกับรอบนี้ของเราก็ถอดกฎ must have must carry นั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงขนาดนั้นแล้วด้วยยกเว้นว่าจะมีดีลอะไรพิเศษเพิ่มเติมมาหรือไม่นะคะรอบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ดูกันแบบไหนคุณสุธานี
2: คือที่แน่ๆต้องเสียตังค์ถ้าจะดูครบอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงเพราะว่าครั้งที่ผ่านๆมาทุกแมตช์แบ่งในฟรีทีวีดูหมดดูครบเราดูครบมาตั้งแต่ปี1990
0: ค่ะ
2: 26ปีแล้วถูกไหมคะ30 กว่าปีไม่ใช่20ด้วยตั้งแต่ตอนนั้นเราดูฟรีมาตลอดโดยรัฐบาลมีส่วนช่วย

0: ยเฉพาะในช่วง 2-3 ครั้งหลังที่ใช้เงินกองทุนต่างๆรัฐบาลช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่มีเงินรัฐบาลเลยก็เป็นโอกาสที่ทางด้านของเอกชนเขาจะได้ทำการตลาดอย่างเต็มที่คือถ้าย้อนกลับไปมีอยู่ครั้งหนึ่งฟุตบอลโลก2010ทางด้านของ
1: RS
0: นั้นเขาซื้อมาประมาณ400กว่าล้านแล้วเนื่องจากมันมีกฎ must have ขึ้นมาหลังเขากสทช.ก็เลยต้องไปอุดราคาให้ทาง RS ก็จ่ายเงินคืนไป427ล้านบาทอันนั้นคือเขาทำการตลาดได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาต้องมาเผยแพร่ในฟรีทีวีตอนนี้ฟรีทีวีจะได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นใครอยากดูครบไปจ่ายตังค
1: ์
0: นั่นคือสิ่งที่ทำการตลาดได้เต็มรูปแบบอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจากดูฟรีทีวี 100% มาเป็นบางส่วน
1: งั้นนั้นพอทีนี้แล้วค่ะเมื่อแจ๊ดแมนซื้อกลิสิทธิ์ไปได้แล้วเนี่ยคาดว่ารูปแบบในการที่จะถ่ายทอดสดให้ฟรีทีวีได้ดูเนี่ยมันน่าจะออกมาในเป็นแบบไหนบ้างคะ
0: อย่างที่เขาบอกก็คือแบ่งให้บางส่วนอันนี้คือไม่ใช่ว่าแจ๊ดแบ่งเองนะครับน่าจะเป็นเงื่อนไขของฟีฟ่
1: า
0: เป็นเงื่อนไขสำคัญของฟีฟ่าฟีฟ่าอยากจะให้ประชากรทั่วโลกได้เข้าถึงฟุตบอลโลกก็เลยจำกัดไว้ว่าคุณจะต้องแบ่งให้ฟรีทีวีน่าจะเป็นสัดส่วนที่เขากำหนดมาแล้ว
2: ค่ะแต่มันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเนาะว่าจะกำหนดมาว่ากี่แมชกี่แมชจะต้องเป็นแมชไหนบ้างคือส่วนใหญ่แล้วน่ะนัดชิงมันควรได้ดูกันอยู่แล้วล่ะอ
0: ัน
2: นี้น่าจะเป็นอันนึงที่คงจะได้ดูแต่นัดอื่นๆอ่ะพอจะประเมินได้ไหมคุณสุธาสินี
0: ตามกติกาคือเขาจะบอกเลยว่ารอบแรกควรจะต้องมีบางนัดรอบ32รอบ32จะเริ่มเป็นน็อกเอาท์แล้วคุณก็จะต้องมีบางนัดเหมือนกันรอบ16ก็ต้องมีรอบ8ก็ต้องมี
2: แล้ว
0: โดยเฉพาะรอบรองชนะเล
2: ิ
0: ศ
2: ใ
0: ช่ค่ะแล้วก็ชิงชนะเลิศนี่ต้องมีอยู่แล้ว
2: ทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงความคุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราพูดคุยเพิ่มเติมเรามีสายเข้ามากับคุณสยามพงษ์ผลมากเป็นผู้บรรยายกีฬาฟุตบอลนะว่าการปิดดีลครั้งนี้คือถ้าจะมองในแง่ของความคุ้มค่าด้านราคากันด้วยการทำการตลาดกันด้วยแล้วก็เหตุผลที่มีการเข้าไปเบื้องลึกเบื้องหลังกันด้วยน่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณสยามพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสยามพงษ์คะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจิรัชตาครับ
2: ค่ะ
3: วันนี้แล้วก็
2: คุณสุธาสินีด้วยนั่งกันหลายคนเลยค่ะคือวันนี้เนี่ยเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าไม่ทราบคุณสยามพงษ์จะพอมีข้อมูลไหมว่าวิธีการในการไปติดต่อไปดีลของเขาเนี่ยเขาทำยังไงกันถึงได้มาเป็นประเทศสุดท้ายในอาเซียนเลยมันสามารถไปดีลกันออกมาได้ยังไงแล้วเขาจะมีเงื่อนไขอะไรให้กับเราบ้างนะคะ
3: ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยได้ลิขสิทธิ์มาเหมือนปรัชญาฟุตบอลอยู่ข้อนึงครับก็คือโอกาสแพ้มันเห็นอยู่ตรงหน้าแต่โอกาสชนะมันก็มีอยู่เช่นกันนะครับมันยังมี VAR แล้วมีช่วงทดเวลาเจ็บคือในฐานะแฟนฟุตบอลก่อนนะครับก็ดีใจที่ได้ดูฟุตบอลนะครับเพราะว่ารุ่นผมนี่ก็ได้ดูมาตั้งแต่ปี1986นะครับดูแล้วก็เป็นการดูฟรีมาโดยตลอด
2: ตอนนั้น
3: ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยยังถ่ายทอดสดก็คือเป็นเกมนัดเปิดสนามแล้วก็ตั้งแต่รอบ8นะครับแล้วก็มาเต็มที่เลยก็คือตั้งแต่ปี1990ถ้าถามว่าในการซื้อตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นต้องขออนุญาตให้ทางเย็นเนี่ยนะครับ
2: พูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
3: ใช่เป็นคนที่ตรงนี้มาแต่ว่าผมมันเป็นการสะท้อนผมมองในเรื่องของการสะท้อนหลายอย่างมากนะครับในการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาแล้วก็ทำให้คนในวงการกีฬาเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะว่าตอนนี้กีฬาของเราเนี่ยมันยืนอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับในความที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกีฬาเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับแต่ว่าในบริบทตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันหลายเรื่องนะตั้งแต่เอเชียนอินดอร์เกมมาถึงยูทโอลิมปิกเกมแล้วก็มาถึงการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะครับ
2: ค่ะยังไงบ้างคะมันสะท้อนจุดยืนในแง่ไหนบ้างคุณสยามพง
3: ผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องการเรียงลำดับความสำคัญนะครับ
2: ค่ะ
3: คือเป็นถ้านับเฉพาะในบริบทของกีฬาเนี่ยเราถูกมองข้ามอย่างน่าตกใจนะครับเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันสะท้อนถึงคนในชาตินะครับแล้วกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องที่วางนโยบายง่ายที่สุดเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าแข่งวันไหนแข่งเมื่อไหร่แข่งอย่างไรนะครับแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นการบิดกันได้มาตั้งแต่ปี2018ต้องบอกว่าก่อนโควิดทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในกฎของmust have นะครับแต่จริงๆ must have เนี่ยมันเพิ่งมาเมื่อปี2012

0: นะครับก่อนหน้านี้เราดูกันมาเรามีหลากหลายที่เข้ามาโดยเฉพาะโดยที่ในยุคของเราเนี่ยเราได้ดูชมฟุตบอลโลกโดยไม่มีโฆษณาก็คือสหสวัสดิ์ใหม่นะครับในตอนนั้นของทศภาคนะครับจากนั้นมาก็กลายเป็นมีการเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ด้วยการแข่งกันผมรู้สึกว่ามันดีมากนะครับแล้วก็ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยมันก็แฮปปี้ดีจนกระทั่งมีกฎอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามารับผิดชอบสำหรับกฎมาแทบทีนี้พออยู่ไปอยู่มาแล้วมันไม่ไหวนะครับมันไม่ไหวมันก็มีในเรื่องของประเด็นคดีนะครับจากฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้นะเมื่อปี14นะครับแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจถอดเพราะว่ายิ่งอยู่มันยิ่งแพงฟุตบอลนี่ยิ่งอยู่ยิ่งแพงแต่ถ้าเรามองกันเมื่อวานได้คุยกับพี่นีนะครับรอบก่อนเข้ามาว่าการที่เราเนี่ยเราเห็นตรงนี้ว่ามัน1,300นะครับเส้นทางการดิวมันไปยังไง มันจะต้องมองกันแบบไหนก็คือข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศปลายทางนี่สำคัญมากนะครับที่ผ่านมาเราคนที่ซื้อก็แน่นอนเราก็รู้ว่าเป็นกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปดูแลนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานที่ดีนะครับแล้วไอ้ตรงนี้พอเมื่อไม่มีตรงนี้แล้วเราก็ต้องดูจากราคาการซื้อครั้งที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเราซื้อราคานี้แล้วเหมือนเราเข้าไปกินข้าวมันไก่ร้านนี้บอกว่า80 บาทเนี่ยแล้วเราบอกว่าเจ๊กครับ30ได้ไหมเนี่ยเด็กก็คงจะต้องมองหน้าคงจะตีไก่แบนนะครับนะราคาจากการที่ซื้อครั้งที่ผ่านมานี่สำคัญมากนะครับแล้วก็มาส่งถึงในเรื่องของดีลตรงหรือว่าผ่านเอเจนต์อันนี้ก็สำคัญนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยราคาลิขสิทธิ์ของเราถ้าเทียบจากของเดิมกับมาเลเซียเมื่อสักครู่ที่ทั้ง3ท่านคุยก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นี่คืออีกข้อนึง
1: ดูตรงนั้นด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วก็พอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราประเทศเราถูกมองว่าเป็นเสือตัวหนึ่งนะครับแม้ว่าปีนี้จะเป็นเสือตัวที่11เพราะว่าซื้อลิขสิทธิ์ลำดับที่11ของชาติอาเซียนก็ตามนะครับลำดับท้ายนะครับแล้วก็กลไกทางการตลาดของเราปีนี้มันไม่มีแล้วครับกลไกทางการตลาดเราพังยับเยินนะครับแล้วก็ในเคสเนี่ยหลายคนนำไปเทียบเปรียบเนี่ยก็คือเราจะไปเปรียบกับจีนเนี่ยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าโดยตรงของฟีฟ่าเพราะนั้นแล้วเขาเสียงดังแน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดฟีฟ่าคองเกรสไปก็ตามผมก็มองว่าไม่มีผลเลยนะครับ
1: คุณสยามพงษ์คันเมื่อทีนี้เนี่ยเมื่อแจ๊สเนี่ยก็ได้ปิดดีลสำเร็จแล้วนะคะทีนี้ถ้ามองในเรื่องของประชาชนแฟนบอลชาวไทยเนี่ยได้ดูแล้วโอเคได้เฮกันแต่ว่าในมุมของธุรกิจหรือว่าในแง่การตลาดเนี่ยค่ะแจ๊สได้อะไรจากลิขสิทธิ์บอลโลกในครั้งนี้มันสามารถที่จะทำยอดหรือว่าทำธุรกิจของเปิดโอกาสช่องทางทางธุรกิจให้กับทางแจ๊สได้อย่างไรบ้างยิ่งตอนนี้ในช่วงนี้เรื่องของโฆษณาต่างๆก็หายากอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะครับอันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นมาตั้งแต่ในช่วงของปีใหม่เลยนะครับว่าหลายแพลตฟอร์มเนี่ยอยากจะซื้อนะครับขออนุญาตเอ่ยนามเลยก็คือ2เครือบริษัทยักษ์อ่ะโทรศัพท์นะครับเราก็ทราบกันดีนะมี2ที่แล้วตอนนี้นะครับก็อยากได้จนกระทั่งไทม์ไลน์เนี่ยมันมาที่กสทช.จนกระทั่งมาถึงที่แจ๊สเนี่ยซึ่งตอนแรกเราก็เห็นจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรนะครับกสิกรไทยที่บอกควรซื้อเพื่อปิดช่องว่างในช่วงพรีเมียร์ลีกนะครับผมไม่รู้ว่าบทความนี้เนี่ยมันจะมายังไงมาสอดคล้องแบบใดนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าเราก็ทราบดีครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการเรียงลำดับอย่างที่ผมย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะในของประเทศเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับ คือในบริบทตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมักจะผิดถูกไม่รู้แล้วผมว่าอันนี้เนี่ยเราเดินเรามันเป็นกระแสอย่างสังคมด้วยส่วนในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าช่องทางทางธรรมชาติซึ่งไม่ดีเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่ดีการที่แจ๊สซื้อเนี่ยผมถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็การเจรจาครั้งนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการปิดช่องว่างแล้วก็เส้นทางที่ไม่ปล่อยให้เสือเข้าป่า
1: ปิดช่องว่าง
0: ในประเด็นนี้ก็คือใช่ครับก็คือคนที่เป็นสมาชิกของคุณเนี่ยในช่วง3เดือนเดี๋ยวนี้

0: 3เดือนนี้คนมันเปลี่ยนแปลงกันไปได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอาจจะไม่กลับมาซื้อคุณอีกก็ได้ถ้าเขาไปเจอแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่เข้าง่ายเหลือเกินไม่ต้องเสียเงินนิดนี่ยุ่งเลยนะครับ
2: มันคือมันจะไปสะเทาะมันจะไปสะเทือนกับการถ่ายทอดอื่นๆด้วยหรือเปล่าคุณสยามพงษ์เช่นถ้าเกิดเป็นพรีเมียร์ลีกหรือกระทั่งเดี๋ยวมีบอลยูโรมาอีกแล้วเอาถ้าเห็นช่องทางแล้วนี้ฉันก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วสิแล้วมันก็จะกลายมาเป็นปัญหากับในประเทศเราเองด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ถูกนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่ข้อหนึ่งสิ่งหนึ่งที่คนไทยหลายกลุ่มถูกปลูกฝังมาก็คือการชมฟรีนะครับกีฬาหลายชนิดเลยอ่ะเจ๊งเพราะว่าการปล่อยให้ชมฟรีนี่แหละโดยเฉพาะมวยโลกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมว่ารุ่นเรา 3-4 ท่านเนี่ยที่คุยกันอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามวยเนี่ยต่อยกันเกือบทุกวันครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับว่ามวยโลกมันมีไหมไม่มีแล้วนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่มีทั้งเปเปอร์วิวไม่มีทั้งการเก็บค่าเข้าชมนะครับบวกกับจะบอกว่ามวยลดลงไหมเนี่ยไม่จริงนะเพราะว่ามวยไทยมวยอะไรมวยวันก็ยังชกกันอย่างมากมายเมืองนอกก็ยังต่อยกันเพราะนั้นการที่ทำตรงนี้คือการปิดช่องโหว่จริงๆครับแล้วผมว่าเขาเลือกได้ถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยคนถ้าออกไปซื้อลิขสิทธิ์ขอไปครับออกไปแล้วไปหาช่องทางทางธรรมชาติได้เขาไม่กลับมาซื้อลิขสิทธิ์ไม่เสียตังค์แน
1: ่
0: ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เราถูกปลูกฝังมาในทางที่ผิด
1: ก็เป็นความท้าทายหนึ่งนะของแจ๊สสำหรับการที่นำฟุตบอลโลกมาอยู่ในคอนเทนต์สตรีมมิ่งนะคะก็หวังว่าเขาจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแต่มันไม่มีอะไรที่การันตีได้ว่าหลังจากนี้คนที่ซื้อแพ็กเกจฟุตบอลโลกเพิ่มจะอยู่กับสตรีมมิ่งนี้ไปต่อนะคะก็เป็นเรื่องที่ท้าทายแจ๊สเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้สมาชิกก็มีประมาณ1.6 ล้าน ถึง 1.7 ล้านใช่ไหมคะมีคอนเทนต์ฟุตบอลโลกก็แน่นอนว่าอาจจะมีสมาชิกเพิ่มแต่ว่าจะเพิ่มไปตลอดระยะทางยาวๆหรือเปล่าอันนี้เป็นความท้าทายเหมือนกัน
0: ถูกครับอันนี้เป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่าในการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแรกนะครับซึ่งผมว่าหลายคนก็คงจะให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเพิ่งเข้ามาก่อนแล้วเขาก็ซื้อแล้วก็เราต้องให้เวลาในการแก้ไขเพียงแต่ว่าพอผ่านมาหมดฤดูกาลเนี่ยการเข้าไปชมยังคงมีปัญหานะครับทีนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันโฟกัสทีละคู่นะครับมันไม่เหมือนพรีเมียร์ลีกนะที่บิ๊กแมตช์ก็เรื่องนึงแต่ว่ามันเตะพร้อมกันมันมี6 คู่อย่างคนยังกระจายอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เขาจะต้องดูแลแอปสโตร์ตัวนี้ให้ดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์คือตอนเนี้ยไอ้พรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาผมว่าคนไทยลืมง่ายนะ ลืมละแต่อันเนี้ยถ้าทำดีปุ๊บผมว่าเขาอยู่ต่
1: อ
0: การดูฟุตบอลคนดูฟุตบอลจริงๆจังๆนะครับไม่ดูหรอกลิงก์ผมขออนุญาตใช้ลิงก์เถื่อนนะลิงก์เถื่อนช่องทางธรรมชาติเนี่ยไม่ดูครับผมคนนึงแหละที่ถ้าไม่นี่จริงๆเราไม่ดูหรอกเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องมันไม่ต่อเนื่องครับ
2: โดนไล่จับระหว่างทางโดนปิดช่องทางระหว่างทางกำลังเข้าได้เข้าเข็มแบบนี้นะ
1: เด้งเข้าเด้งออกอยู่ตลอดเวลา
0: ชื่อมันก็บอกแล้วว่าช่องทางธรรมชาติถูกไหมมันอาจจะมีกรวดมีหินมีอะไรตำแข้งตำขานะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ท้าทายจริงๆกับการทั้งซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วหุ้นก็มาแล้วนะครับในที่หลายคนคุยกันเนี่ยเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับคือพอซื้อมาได้แล้วเนี่ยคุณจะทำออกมาได้ขนาดไหนนะครับสำหรับคุณภาพในระดับพันล้านร้อยล้านแบบเนี้ยต้องไม่ธรรมดาต้องยกระดับทุกอย่างด้วย
1: อย่างนั้นคาดการณ์กันว่าวันนี้แจ๊สจะแถลงอะไรบ้างคะ
0: ผมว่าก็แน่นอนที่สุดคงจะถ่ายทอดสดโดยที่บอกกันไว้ว่าจะถ่ายไปที่ช่องทางไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับช่องให้เป็นช่องกีฬาก็คาดหมายกันว่าฟรีทีวีเนี่ยได้ถ่ายแน่จริงแต่ว่าไม่เต็มครับ
1: ค
0: งจะถึงเวลาที่คนไทยเนี่ย
2: ของเขาแล้วเนาะ
0: ใช่ครับคนไทยก็จะต้องจ่ายเงินซึ่งผมเชื่อว่านะครับพร้อมคนไทยพร้อมที่จะจ่ายเงินกวดเอาง่ายๆรอบตัวผมค่อนข้างมากมายที่คือใช้คำว่าทุรนทุรายแล้วฮะอยากดูบนโลกกัน
1: ค
0: ือทุกคนพร้อมจ่ายพร้อมดูเวลาอาจจะดูไม่สวยงามนะครับแต่อย่าประมาทคนดูฟุตบอลจริงๆโอ้อันนี้นี่บอกเลยครับว่าอย่าประมาทครับเพราะว่าไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนอะไรอย่างไรเราก็พร้อมจะตามดู
1: ค่ะ
0: นะครับผมว่าเขาจะ

0: ข้อหนึ่งก็คือเหมือนกับที่ทั้งสามท่านเนี่ยคุยในตอนแรกเขาจะไม่บอกเรื่องเงินแน่ๆแต่เขาจะบอกวิธีว่าคุณจะดูยังไงมีทีวีกี่คู่แล้วที่สำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้แฟนๆจับตาก็คือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของเทคนิคการถ่ายทอดสดเพราะนั้นเราจะเจอประเด็นเรื่องอาจจะต้องเจอเรื่องจอดำเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีในเรื่องของโค้ดนะฮะก็คือรหัสหลุดรหัสหลุดครั้งล่าสุดเนี่ยเราโดนอินโดนีเซียเนี่ยจับรหัสระหว่างทางได้แล้วก็ดึงไปเนื่องจากเทคโนโลยีของเราเนี่ยในด้านเทคนิคเราเป็นรองเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากฟีฟ่าติ๊กมากนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าการถ่ายทอดสดจะต้องทำยังไงแล้วคนที่ดูฟรีจะต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ใช่พอก็ถ่ายให้ฟรีแล้วคุณก็ไปว่าเขาอีกว่าจอดำเพราะว่ารหัสต่างๆของเราเนี่ยถูกจับรหัสได้อยู่เราเป็นรองเขาเลยตรงนี้นี่คืออีกจุดหนึ่งเรื่องเทคนิคที่สำคัญครับผมเชื่อว่าเขาจะแถลง
1: ค่ะแล้วคาดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้ค่ะตำรวจไทยหรือว่ากระทรวงดีอีจะต้องทำงานหนักมากขึ้นไหมคะ
0: ก็ผมว่าอยากให้ทำงานหนักตลอดด้วยครับ ฟุตบอลโลกอย่างเดียวคงจะทุกครั้งเราจะเห็นนะครับว่ามีแคมเปญกีฬาต่างๆออกมาเนี่ยยกเว้นโอลิมปิกนะฮ
1: ะ
0: ก็จะมียูโรพรีเมียร์ลีกต้นฤดูกาลแล้วก็ฟุตบอลโลกก็จะเร่งกันออกมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีการปราบปรามในเคสตรงนี้นะครับจริงๆแยกประเภทได้เลยนะครับอย่างคนดูฟุตบอลนะครับหรือว่าคนที่จะเขาเรียกว่าสายฮัลโหลเนี่ยนะครับอย่างเป็นศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าพวกฮัลโหลต่างๆเนี่ยแหละครับจะคนละกลุ่มจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่อนข้างน้อยเพราะนั้นผมเชื่อว่าตำรวจไทยทำได้ครับในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้น่าจะถนัดอยู
2: ่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณสยามพงษ์นะคะ
0: ขอบคุณครับตามท่านครับขอบคุณครับ
2: ถ้าเกิดว่าดูถ่ายทอดเนี่ยถ้าจะทำได้ดีๆถ้าโมโนถ่ายทอดได้ดีมันก็จะไปต่อได้ยาวด้วยเพราะว่าเขาก็ยังมีคอนเทนต์กีฬาอีกหลายๆอย่างที่จะต้องใช้อาศัยการ subscription นี่แหละเพื่อไปซื้อลิขสิทธิ์มาดูด้วยคุณสุธาสินีคืออยากรู้ตรงนี้เหมือนกันโมเดลของเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาจะต้องหาลูกค้าเพิ่มแค่ไหนมันถึงจะพอคุ้มทุนกับสิ่งที่เขาลงไป
3: คือต้องมีสมาชิกเพิ่มไม่ต่ำกว่า2 ล้านคนนะแต่คิดว่าก็คงจะไม่ยากเพราะตอนนี้มีประมาณ1.6 ถึง 1.7 ล้านใช่ไหมคะ
2: ก็ไปเติมอ
3: ีกสัก 3-4 แสนก็ถึง2 ล้าน
1: ก็น่าจะทำได้
3: ก็คิดว่าจะทะลุนะคะแต่ขยายความนิดนึงเรื่องของจอดำไม่จอดำทีวีดิจิตอลเนี่ยเวลาเขาออนเรื่องของฟุตบอลหรือกีฬาที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะใส่รหัสไว
2: ้
3: เพราะฉะนั้นถ้าทางเทคนิคแล้วเนี่ยถ้าดูผ่านกล่องอาจจะมีปัญหาดูผ่านจานอาจจะมีปัญหาเพราะถูกเข้ารหัส
2: คือต้องดูผ่านเสา
3: น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะคะก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งที่ผ่านมานี่มันเรื่องนี้มันเป็นคดีกันแต่ครั้งนี้คงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีกฎ must have มาควบคุมว่าถ้าออนในฟรีทีวีแล้วทุกกล่องมันจะต้อง
2: ดูได้
3: ตาม must carry ต่อเพราะฉะนั้นไม่มี must have must carry ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครดูผ่านจานดูผ่านกล่องอาจจะมีปัญหา
2: ก็อาจจะต้องไปติดตั้งเสาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าอยากดูแล้วก็ที่สำคัญคนที่ถ่ายทอดก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้โค้ดของตัวเองเนี่ยไปโดนช่องอื่นไปโดนประเทศอื่นซอยไปเข้าช่องทางธรรมชาติอย่างที่เคยคุยกันด้วยนะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุธาสินีมากค่ะ
3: ค
2: ุณผู้ชมไปดูที่เรื่องของกรณีการจัดทำ THAI Passport กันบ้างวันนี้ DE ก็มีการเปิดเวทีกันด้วยนะคะซึ่งทางคุณรัชนกศรีนอกในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมออกหนังสือเรียกนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการ DE กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport เนี่ยค่ะมาให้ข้อมูลกับกรรมการในสัปดาห์หน้าด้วยมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกเลิกสัญญาถ้าเกิดว่าไม่สามารถแก้ไข TOR ที่จะกระทบกับประโยชน์สาธารณะในขณะนี้ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: โดยนางสาวรัชนกศรีนอกก็หยิบยกเปรียบเปยนะคะว่าหากรัฐมนตรีดีอีที่จะลุยไฟเดินหน้าต่อโครงการนี้ก็ต้องจ่ายความน่าเชื่อถือของตัวรัฐมนตรีเองค่ะทุกฝ่ายค่ะต่างจับตาถึงการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport รวมถึงกรรมาธิการติดตามงบของสภาค่ะที่นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการโดยตั้งข้อสังเกตว่าการรับฟังจากคนแวดวงไอทีและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการฟอกขาวโครงการค่ะด้วยการเชิญอินฟลูเอนเซอร์ Google หรือว่า Microsoft มาร่วมงานแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถปรับปรุงหรือว่าแก้ไข TOR ได้ค่ะและยังตั้งข้อสงสัยเรื่องของการล็อกสเปคใน TOR ค่ะ

0: เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดว่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีจอดิจิตอลบิลบอร์ดนะคะทั่วประเทศและอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเห็นว่ามีบริษัทที่อยู่ในเงื่อนไขไม่กี่เจ้าเท่านั้นค่ะจึงมีข้อเสนอว่าแม้จะแก้ไขใน TOR แต่ว่าไม่ได้ยกเลิกสัญญาไม่ได้นะคะหากแก้ไขใน TOR ไม่ได้แต่ยกเลิกสัญญาหรือว่าโครงการดังกล่าวได้ค่ะหากพบว่าโครงการกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเพื่อประหยัดงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทค่ะ
1: เรียนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่านี่นะคะเราเลยไม่ได้มานั่งพูดกันเรื่องความคุ้มค่าไม่ได้มานั่งพูดกันเรื่องว่าโครงการนี้มันมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรดิฉันตั้งข้อสังเกตว่ามันคือความพยายามนะคะในการที่จะทําโครงการภาครัฐออกมาแล้วก็ใส่บางส่วนเอาไว้ใน TOR เพื่อที่จะเรียกว่าล็อกมงคนที่มีโอกาสจะได้โครงการ
0: นางสาวรัชนกยังหยิบยกเรื่องของโครงการ National Credit Bank นะคะวงเงินกว่า384ล้านบาทของกระทรวงอว.ในรัฐบาลก่อนที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการซึ่งใน TOR ดังกล่าวนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะโดยบอกว่ามีการคัดลอกและนำมาใช้ในโครงการ Thailand AI Passport แบบ Copy วางและตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องกำหนดเงื่อนไขเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะซึ่งย้อนแย้งกับการใช้ประโยชน์หรือว่าการสื่อสารกับนักศึกษาในประเทศไทยก่อนที่จะเสนอแนะให้ไปสืบหาข้อมูลค่ะว่าบริษัทที่เป็นเจ้าของจอ LED ในสุวรรณภูมินั้นเป็นของใครและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับบริษัทร่วมค้าจึงเชื่อว่าค่ะอาจจะได้เห็นหรือว่าชี้เห็นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะ18มิถุนายนกรรมาธิการชุดนี้ก็จะประชุมร่วมกับกรรมาธิการการกฎหมายค่ะพร้อมเชิญนะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีผู้ที่เกี่ยวข้องสตง.ปปช.รวมถึงผู้ยกร่าง TOR มาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการด้วยค่ะโดยนางสาวรัชนกศรีนอกนะคะก็ย้ำนะคะว่าหากมีการเริ่มลงทะเบียนโครงการนี้เมื่อไหร่ก็จะไปยื่นร้องต่อปปช.ทันทีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบบ้างวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็เปิดทำเนียบนะคะให้การต้อนรับนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของรัฐบาลจีนค่ะในโอกาสที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะขณะเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้พลเอกอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกก็เข้ารายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงด้วยติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาคะสถานการณ์ความมั่นคงในขณะนี้เองก็มีทั้งชายแดนไทยเมียนมาไทยกัมพูชาขณะเดียวกันกองทัพก็ต้องให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลเองก็เปิดให้การต้อนรับประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของรัฐบาลจีนค่ะโดยนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนพร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการท่ามกลางการจับตากรณีทางการจีนส่งมอบรถถัง T59D 39คันให้กับกัมพูชาการหารือในครั้งนี้นะคะเป็นการประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความก้าวหน้าสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่อยู่บนความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกันโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการแจ้งวาระล่วงหน้าค่ะทางนี้ก็คาดการว่าการเข้าพบดังกล่าวน่าจะเป็นการรายงานและประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ทหารกัมพูชามีการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการรายงานสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังกลุ่มคนร้ายรอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมไปถึงมีการเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจงานร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการประสานข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีการประชุมวางกรอบการทำงานและตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมื่อวานนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังคงต้องจับตาสถานการณ์ด้านความมั่นคงโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้เองหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีการประเมินว่ายังมีความอ่อนไหวอยู่ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณชลประภา
4: ค่ะซึ่ง ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ก็ยอมรับเองนะคะว่าสถานการณ์ตามแนวไทย

0: แดนไทยกัมพูชาอย่างที่คุณศิรประภาพูดเมื่อสักครู่ค่ะว่ามันยังอยู่ในภาวะเปราะบางแต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าไทยมีความพร้อมทั้งกำลังพลและเรื่องของยุทโธปกรณ์ด้วยนะ
1: คะและทั้งสถานการณ์สภาวะการรวมถึงบริบทของผู้นำทั้งไทยและกัมพูชา

0: แดนไทยกัมพูชาแล้วนะคะว่าอยู่ในภาวะเปราะบางแต่ใช่ว่ากัมพูชาเท่านั้นที่จะเล่นบทสองหน้าหากแต่ไทยก็เช่นเดียวกันค่ะพร้อมกันนั้นก็ขับเคลื่อนนโยบาย3ง่ามคือทางการทหารการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศค่ะภาพการจับมือทักทายแสดงความเป็นมิตรระหว่างนายกอนุทินชาญวีรกุลกับนายฮุนมาเนตนายกของกัมพูชานี่ก็เป็นหนึ่งในการสวมบทบาทสองหน้าระหว่างไทยและกัมพูชาและเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของนานาชาติในแบบนี้ถึง2ครั้งซ้อนครั้งแรกกับภาพที่เกิดขึ้นระหว่างหารือร่วมกัน3ฝ่ายโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นตัวกลางไก่เกลี่ยเพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังไทยมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก MOU 2544โดยในเวทีนี้ฝ่ายไทยแจ้งกัมพูชาให้รับทราบและตกลงที่จะใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ในการเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยเขตแดนทางทะเลในพื้นที่สิทธิทับซ้อนกันนะคะแทนข้อตกลงเดิมส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นระหว่างนายกอนุทินเตรียมขึ้นเวทีอนาคตอาเซียนที่ประเทศเวียดนามซึ่งถือเป็นการให้เกียรติผู้นำต่างประเทศที่ต่างฝ่ายต่างก็แสดงความเป็นมิตรต่อกันโดยไม่มีการพูดคุยใดๆเกิดขึ้นแต่ฝ่ายกัมพูชากลับหยิบไปตีความและส่งสัญญาณคล้ายมีการยั่วยุเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนขณะที่ไทยเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อภาพที่เห็นให้กับประชาชนรับทราบเพื่อคลายความกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ท่ามกลางคำถามถึงนัยยะแอบแฝงค่ะ
1: กระบวนการทางการทูตในช่วงไม่ปกติเนี่ยก็อันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันมากขึ้นนะครับให้เห็นว่าเรามีพัฒนาการยังไงกับกัมพูชาในเรื่องของ MOU 44ที่ยกเลิกไปในเรื่องของ UNCLOS นะครับในเรื่องของกำลังทหารที่เสริมเข้ามาเรื่องอาวุธใหม่ๆของจีนที่เข้ามาเรื่องเหล่านี้ถ้ามีการพูดคุยกันเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าจะทำตามข้อตกลงหยุดยิงผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าจับมือเฉยๆเนี่ยแล้วไม่มีรายละเอียดออกมาแล้วบอกว่าเป็นธรรมเนียมโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่แก้ความสงสัยของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะมีความคิดที่เป็นกังวลเพิ่มขึ้นครับ
0: แต่อย่างที่บอกค่ะว่าการส่งสัญญาณของกัมพูชาถูกตีความได้ว่ากำลังเดินเกมการเมืองสองหน้าโดยฉากหน้าคือการเจรจาส่วนฉากหลังคือการเลือกที่จะเคลื่อนกำลังและรองศาสตราจารย์ปณิธานอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่ากัมพูชากำลังขับเคลื่อนนโยบาย3ง่ามคือทางการทหารทางการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ
1: ความซับซ้อนของนโยบายของกัมพูชาในแง่ของนโยบาย3ง่ามเนี่ยเขาก็ขยับมากขึ้นในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงหาเสียงนะครับนายฮุนเซนลงพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงการทวงคืนมากขึ้นส่วนเรื่องนานาชาติเขาก็เดินเกมอย่างที่เราเห็นนะครับไปเร็วขึ้นที่อันคลอสนะครับส่วนในพื้นที่ตามชายแดนก็เพิ่งเห็นพัฒนาการใหม่ของการเสริมกำลังเข้าไปแบบชัดเจนเรื่องอาวุธหนักเพราะฉะนั้นนโยบายตรงนี้ต้องรองรับที่แตกต่างกันนะครับของเราก็เริ่มรองรับนโยบายทางการทหารมีการเคลื่อนกำลังมีการฝึกซ้อมส่วนเรื่องภายในประเทศก็ต้องทำความเข้าใจนะครับกับประชาชนคนไทยให้ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องการหาเสียงของเขา
0: สถานการณ์ไทยกัมพูชาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกันแต่อีกด้านนึงมีข้อสังเกตค่ะว่าประเทศมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐกำลังขยายอำนาจผ่านไทยและกัมพูชาข้อสังเกตมีอยู่ว่าจีนมอบรถถัง T-59D ให้กัมพูชาเพื่อแลกกับการเข้ามาใช้ประโยชน์ในฐานทัพเรือเรียมขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ของสหรัฐก็เข้าพบนายกอนุทินเพื่อพูดคุยรับทราบข้อมูลการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ทำการข้อสังเกตอีกค่ะว่าหมุดหมายสำคัญอาจเชื่อมโยงถึงกัมพูชา2บริบทที่ว่านี้ย่อมอยู่ในสายตาของแต่ละฝ่ายจะไทยจะกัมพูชาหรือจะจีนหรือสหรัฐ และก็คงปฏิเสธไม่ได้กับการแข่งขันของมหาอำนาจทั้งสองประเทศและในภาวะที่ว่านี้ไทยอาจต้องระมัดระวังในการแสดงจุดยืนแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกค่ะว่าไทยมีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไม่ได้กังวลต่อท่าทีของกัมพูชาสอดรับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ย้ำต้องติดตามสถานการณ์ชายแดน

0: อันอย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาทไม่ต่างกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ยอมรับว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะเปราะบางค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าพูดจริงหรือไม่จริงนะครับในเรื่องของการทวงคืนพี่ด้วยทางการทูตแล้วใช้กำลังแต่ถ้าท่านใช้กำลังถ้าคิดในเชิงนี้เมื่อวานท่านยกบอกแล้วให้ท่านคิดดีๆนะครับค
2: ิดดีๆสบายใจมั่นใจให้กับชาวบ
1: ้
2: าน
1: ก็เนี่ยผมบอกแล้วถ้าเกิดท่านใช้กำลังก็ต้องให้ท่านคิดดีๆนะครับ
3: อันนี้จะไม่อาจตอบได้ชัดเลยฮะว่าท่านยังไงแต่เป็นว่าเราก็พร้อมในส่วนของเราในการในการเรื่องที่ท่านยกให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็เป็นเราก็ต้องประเมินแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ก็ถือว่าประเมินค่าทีของสมเด็จคุณเซนก็ยากอยู่ใช่ไหมว่ามันจะยัง
3: ก็ไม่อย่างนี้ฮะอันนี้ก็ผมเนี่ยทุกส่วนก็ต้องติดตามประเมินนะครับเป็นยังไงยาไม่ยาดีเดี๋ยวต้องมาดูในรายละเอียดทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับครับก็ต้องติดตามนะครับต้องติดตามแล้วก็คิดว่าจอยเซ็ตเมนต์ก็ยังเป็นกรอบที่เดินหน้าอยู่
0: จริงๆนโยบาย3งามของนายกอนุทินก็ไม่ต่างกับนโยบาย3งามของนายกหุนมาเนตนั่นก็คือทางการทหารผ่านการกุมอำนาจโดยตรงการเมืองภายในผ่านการขับเคลื่อนนโยบายชายแดนและการเมืองระหว่างประเทศที่ไทยต้องแสดงศักยภาพและประสิทธิภาพในการรับมือกับทุกสถานการณ์แต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ารัฐบาลอนุทินอาจจะเสียรางวัลอยู่กับนโยบายด้านเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่สำหรับนโยบายด้านความมั่นคงถือว่ายังได้แต้มอยู่นะคะ
5: ค่ะขอบคุณคุณสวัสดิ์ค่ะ
6: อย่างที่เห็นว่าเมื่อวานทั้งรัฐมนตรีกลาโหมทั้งกองทัพเรือทั้งเลขาสมช.แล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็มีการตอบคำถามเกี่ยวกับรถถังที่จีนส่งให้กัมพูชาไปครบถ้วนนะคะภาพรวมก็คือกองทัพเนี่ยพร้อมแล้วขอให้ผู้นำกัมพูชาคิดดีๆได้นะหากว่าจะทำอะไรขึ้นมาซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชายังเปราะบางอยู่แบบนี้นะคะจังหวะที่จีนส่งรถถังมาให้กับทางกัมพูชาเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการสื่อสารของสมเด็จฮุนเซนในเชิงที่ว่าถ้าแก้ปัญหาด้วยสันติไม่ได้ก็คงต้องใช้กำลังแม้ว่าในวันถัดมาจะออกมาแก้ข่าวคือตำหนิสื่อไทยซะอีกว่าบิดเบือนข้อมูลนะคะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นณห้วงเวลานี้ค่ะทางผู้เชี่ยวชาญเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขงมองเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่ามันเกิดจากปัจจัยภายในของกัมพูชาด้วยเช่นกันค่ะ
7: ฟุนเซนต้องบ้าเลือดเท่านั้นนะครับแต่ที่เขาต้องพูดแบบท้าทายเพราะมันคือการหาเสียงเพราะวันที่6เดือน6ปีหน้ามันจะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วความสำคัญก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็คือถ้ากวาดในท้องถิ่นได้มันรับประกันว่าเลือกตั้งใหญ่ปี2028คุณก็จะเป็นผู้ชนะ
8: ครับเขามีอยู่2เป้าหมายหลักๆเป้าหมายแรกก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อทวงคืนดินแดนจากทางประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อการปะทะกับทหารไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกัมพูชาลบแพ้แล้วก็เสียจุดยุทธศาสตร์ไปหลายสิบจุดเลยนะครับเขาก็เลยคิดว่าจะต้องทำทุกอย่างเพื่อทวงคืนปราบผืนแผ่นดินนะครับไม่ได้ใช้วิธีกฎหมายระหว่างประเทศหรือสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวแต่ก็ใช้การยั่วยุทางทหารหรือการเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารด้วยนั่นก็คือว่าอาจจะเอาทั้งการเจรจาทั้งการลบหรือว่ามิติไหนเนี่ยได้หมดเลยก็คือทำทุกอย่างเพื่อจะทวงคืนแผ่นดินนะครับส่วนเป้าหมายที่2ก็เป็นการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาล2พ่อลูกเพื่อให้ประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความเป็นชาตินิยมสูงได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาล2พ่อลูกนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะทวงคืนดินแดนอันจะส่งผลดีต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับกับการเลือกตั้งทั่วประเทศที่จะปีถัดๆไปเขาก็ปูพรมนะครับปูกลยุทธ์ตรงนี้เอาไว้
6: เท่ากับว่าท่าทีที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ2เป้าหมายหลักนั่นก็คือประโยชน์แห่งชาติกับเรื่องของอธิปไตยกับ2เป็นกระแสการเมืองในประเทศของเขาเองด้วยแต่ท่าทีที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างจะประจวบเหมาะกับการที่จีนส่งรถถังเข้ามาพอดีส่วนนึงก็ต้องเข้าใจนะคะว่าความสัมพันธ์กับจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีสัมพันธ์ในระดับสูงถึงขั้นที่ส่งอาวุธมาช่วยเสริมเขี้ยวเล็บทางทหารได้แต่ว่าในมุมมองของอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยมองว่ารถถังที่ส่งมามันเป็นรุ่นเก่าค่ะขีดความสามารถไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะ ักในขณะเดียวกันกับความที่จีนเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลในภาคลุ่มน้ำโขงนี้อย่างมากในแง่ของพื้นที่ลงทุนทางยุทธศาสตร์ถ้าสมมุติว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นทางใดทางหนึ่งมันจะกระทบทั้งหมดดังนั้นจีนเองก็ต้องบริหารจัดการความขัดแย้งเข้ามาเป็นกาวใจเพื่อจะคงความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศคือทั้งไทยกับกัมพูชาอย่างที่เราเห็นมาในช่วงเวลานี้แต่ทีนี้นะคะมันความน่าสนใจก็คือว่าจีนเนี่ยเขาจะมองประเทศในกลุ่ม

0: ลุ่มน้ำโขงเป็นลักษณะแพ็กเกจคือไทยกัมพูชาลาวเมียนมาเป็นเขตลงทุนทางยุทธศาสตร์อย่างที่บอกว่าถ้ามีปัญหามันจะกระทบทั้งหมดเป็นลูกโซ่ดังนั้นการเข้ามาเป็นกาวใจก็เพื่อที่จะพัฒนาสันติภาพเพื่อที่จะคงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่ในแง่ของไทยกับกัมพูชาเนี่ยล่ะค่ะถ้ามองเฉพาะจุดนี้นะการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งเข้ามาเพิ่มในช่วงเวลานี้ประกอบกับการที่จีนเตรียมที่จะส่งเรือฟริเกตมาให้แล้วก็มอบความช่วยเหลือในการเสริมสมรรถนะการรบทางอากาศให้กัมพูชาด้วยมันยิ่งจะไปเสริมความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของไทยกับกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในแง่นี้นะคะอาจารย์ดุลยภาคก็มองเหมือนกันบอกว่าเชื่อว่าจีนเองก็น่าจะต้องมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มให้กับไทยได้รับฟังคือเอาเข้าจริงในมุมของอาจารย์ดุลยภาคมองว่าจีนเองก็ไม่ได้เลือกไทยมากนักอะค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นหลักต้องสร้างสมดุลความสัมพันธ์แต่ว่าไทยเราเองก็มีทางเลือกที่จะสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเรากำลังเดินเกมอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: จริงแล้วเกมเนี้ยมันลึกซึ้งเพราะว่าถ้าเราดูกรณีเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็อาจจะไม่สบายใจที่กัมพูชาซึ่งเคยรับความช่วยเหลือจากเวียดนามเยอะเนี่ยไปสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับจีนซึ่งจีนก็มีความขัดแย้งกับเวียดนามอยู่ในบางประเด็นแต่ทีนี้เกมมันเปลี่ยนตรงที่ว่าเวียดนามเองได้มายกระดับความสัมพันธ์ถึงขั้นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศไทยนะครับฉะนั้นประเทศไทยเราเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับทั้งเวียดนามแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่ง2ประเทศนี้มันเป็นประเทศที่กัมพูชาคิดไม่ถึงน้ำหนักความสัมพันธ์มากถึงขนาดนี้กัมพูชาถึงคิดว่ากัมพูชาได้เปรียบที่เป็นประเทศเล็กแต่ว่ามีประเทศเหล่านี้น่าจะเข้ามาหนุนทำให้เขาเนี่ยเดินเกมลุกกับไทยฉะนั้นประเทศไทยก็เดินเกมลุกได้เหมาะสมนะครับผมคิดว่าการที่เรามีความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กับฝรั่งเศสและเวียดนามกัมพูชาเป็นรับแซนด์วิชที่ถูกประกบด้วยเวียดนามส่วนหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนและถูกกดมากขึ้นด้วยฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะทัดทานการใช้หลักฐานบางอย่างของกัมพูชาได้มากขึ้นไหมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พนมเปญจะต้องคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการทูตเราเป็นเชิงลุกมากขึ้นก็ได้ผลมากขึ้นแต่ก็ต้องดูการแก้เกมของรัฐบาลฮุนมันเน่และฮุนเซนด้วยว่าเขาจะตอบโต้เรายังไงด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะการเดินเกมของไทยช่วงนี้ค่ะบีบกลับกัมพูชาไปพอสมควรนะมันก็เลยกลายเป็นคำถามตามมาอีกว่าแล้วท้ายที่สุดมันจะมีปะทะรอบที่3ในห่วงเวลานี้ไหมฟังจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินดูจะยังไม่เกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะ
2: แต่ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นกับตระกูลหุ่นตั้งแต่เปิดศึกกับไทยเนี่ยเพียงพร้ำในทุกสมรภูมิเศรษฐกิจก็ถดถอย
3: แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเวลาใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะมันมักจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงตลอดเวลาม
2: ันจะมีอาวุธมาเติมไหมนะครับไปดูฐานข้อมูลอันนี้เห็นให้ปีที่แล้วกองทัพของกัมพูชามีทหารอยู่ 140,000 นาย
3: ค่ะ
2: ปีนี้เหลืออยู่ 120,000 นาย BHQ ที่เคยมี 35,000 ตอนนี้เหลืออยู่ 10,000 หายไปไหนเพราะเงินสแกมเมอร์ไม่มาน
0: ี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสถานการณ์ไทยกัมพูชาน่าจะยังไม่ค่อยมีปัญหามากขึ้นณขณะนี้นะคะ
4: ค่ะมาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างที่ตอนนี้ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งค่ะหลังจากที่กองทัพสหรัฐนั้นเปิดฉากโจมตีอิหร่านละลอกใหม่จุดชนวนให้อิหร่านนั้นโจมตีเป้าหมายของสหรัฐทั่วภูมิภาคพร้อมกับประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเผยภาพเรือรบยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าโจมตีอิหร่านหลังเปิดเผยว่าได้เริ่มโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองเพิ่มเติมต่อเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมกับเสริมว่าการโจมตีครั้งนี้เพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างไม่สมเหตุสมผลและต่อเนื่องของอิหร่านค่ะการเปิดปฏิบัติการรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังทรัมป์ออกโรงขู่ว่าจะเดินหน้าถล่มอิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังจากทั้งสองฝ่ายเปิดฉากประทะกรณีเฮลิคอปเตอร์สหรัฐถูกยิงตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายจุดทางตอนใต้ของประเทศรวมถึงในเมืองมันดาอับบาสและมินาบซึ่งกองทัพอิหร่านโจมตีโต้กลับสหรัฐแล้วโดยสำนักข่าวทัสนิมรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ปฏิบัติการโจมตีพุ่งเป้าสถานที่สำคัญ18แห่งในภูมิภาคที่มีกองกำลังสหรัฐประจำการอยู่ ขณะที่คูเวตและบาเรนเตือนให้ประชาชนอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยหลังเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศนั้นดังขึ้นกองทัพอิหร่านยังประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือทุกประเภทผ่านรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันและเรือสินค้าพร้อมกับขู่ว่าเรือลำใดก็ตามที่พยายามผ่านช่องแคบนี้จะตกเป็นเป้าการโจมตีโดย ARGC โจมตีเรือที่พยายามฝ่าฝืนไปแล้ว2ลำด้านกองทัพสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิหร่านยืนยันว่าเรือสินค้ายังเดินทางเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติและไม่มีเรือรบสหรัฐลำใดถูกโจมตีล่าสุดกองทัพสหรัฐแถลงเสร็จสิ้นภารกิจโจมตีอิหร่านแล้วพร้อมระบุว่าได้โจมตีระบบตรวจการทางทหารระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะโดยอ้างว่าเป็นเป้าหมายที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและเรือสินค้าที่เดินทางผ่านน่านน้ำในภูมิภาคขณะที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับออกแถลงการประณามการโจมตีของอิหร่านต่อบาเรนคูเวตและจอร์แดนโดยระบุว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างจงแจ้งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีประเทศสมาชิก GCC ทันทีค่ะ
5: กระแสต่อต้านผู้อพยพในสหราชอาณาจักรกลับมาร้อนแรงครั้งนะคะจากกรณีที่ชายชาวซูดานก่อเหตุไล่แทงชายคนหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทำให้ชาวไอร์แลนด์เหนือค่ะรวมตัวประท้วงเดือดคุณจารุพรปัญหานี้ดูเหมือนจะกลายเป็นความอัดอั้นตันใจของคนในประเทศไม่น้อยนะคะ
6: ใช่ค่ะต้องยอมรับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วก็สร้างความกังวลใจความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่ายด้วยกันค่ะเพียงแค่ในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะสหราชอาณาจักรเผชิญกับการชุมนุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสต่อต้านผู้อพยพมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆกันเลยค่ะท่ามกลางความเหลืออดของประชาชนที่อยากให้รัฐบาลหันมาจัดการกับปัญหานี้ให้จริงจังสักทีค่ะดูจากภาพมุมสูงเราจะเห็นรถหลายคันถูกไฟลุกท่วมบนท้องถนนในกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือหลังกลุ่มผู้ประท้วงออกมารวมตัวชุมนุมแสดงความไม่พอใจท่ามกลางการเดินหน้าสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งภาพเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากเหตุจลาจลครั้งใหญ่ในตัวเมืองเบลฟาสต์เมื่อคืนวันอังคารค่ะชนวนเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นจากกระแสความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่ชายชาวซูดานวัย30ปีก่อเหตุใช้มีดทำครัวไล่แทงชายวัย40ปีเศษอย่างทารุณบริเวณศีรษะใบหน้าดวงตาและแผ่นหลังในย่านทางตอนเหนือของกรุงเบลฟาสต์ก่อนที่พลเมืองดีจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะโดยผู้บาดเจ็บยังคงมีอาการสาหัสแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลล่าสุดศาลปฏิเสธการประกันตัวและให้ควบคุมตัวชายชาวซูดานไว้ในเรือนจำทันทีข้อมูลจากทางการชี้ด้วยนะคะว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเมื่อปี2023และได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในปีเดียวกันทำให้ตัวเขาสามารถพำนักได้อยู่จนถึงปี2028ค่ะหลักๆแล้วตอนนี้หลายฝ่ายต้องการให้รัฐบาลปิดฉากนโยบายเปิดรับผู้อพยพอย่างไร้ทิศทางโดยเร็วนะคะซึ่งถ้าหากไปดูข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจะเห็นว่าจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นสุทธิที่เข้ามาในประเทศในปี2025อยู่ที่ 171,000 คนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2012ค่ะหากไม่ได้นับรวมช่วงของเวลาการระบาดของโควิด-19 จำนวนนี้ลดลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนในปี2024ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 331,000 คนและที่สำคัญนี่ถือว่าลดลงอย่างมากจากจุดสูงสุดที่เป็นประวัติการที่ 944,000 คนในปี2023ค่ะกระแสต่อต้านผู้อพยพที่เกิดขึ้นเช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจุดติดแต่ว่าคุกรุ่นมานานแล้วค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดกระแสต่อต้านที่ปะทุขึ้นจากการตัดสินคดีสะเทือนขวัญที่นักศึกษาผิวขาวถูกชายชาวซิกแทงเสียชีวิตโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศาลอังกฤษพิพากษาลงโทษจำคุกวิกรุมดีกว่าชายชาวซิกวัย23ปีตลอดชีวิตค่ะหลังจากพบว่าใช้มีดความยาว21ซมแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวัย18ปีจริงพร้อมทั้งโกหกตำรวจว่าถูกโนวักก่อเหตุโจมตีจากประเด็นเรื่องเชื้อชาติด้วยจนตำรวจเข้าจับกุมโนวักโดยไม่สนใจคำร้องขอความช่วยเหลือซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างนะคะว่าพกมีดดังกล่าวไว้ตามความเชื่อทางศาสนาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ หากไปดูสัดส่วนประชากรชาวต่างชาติหรือว่าประชากรที่เกิดในต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเมื่อปี2024ค่ะจะเห็นได้ว่ามีมากถึงกว่า1ใน5ด้วยกันเช่นเดียวกับเยอรมนีที่ก็มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่นี่ถือว่ายังไม่ได้มากที่สุดเพราะว่าข้อมูลจากปีเดียวกันจะเห็นได้ว่าสัดส่วนประชากรที่เกิดในต่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงที่เหลือยังสูงกว่ามากค่ะอย่างลักเซมเบิร์กมีสัดส่วนประชากรชาวต่างชาติเกินครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศส่วนสวิตเซอร์แลนด์มีประมาณกว่า1ใน3ขณะที่ที่เหลืออย่างออสเตรียไอซ์แลนด์แล้วก็สวีเดนมีประชากรชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศประมาณ1ใน5เช่นกันค่ะประเด็นเรื่องของผู้อพยพหรือว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศถือเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมานานในสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งทำให้เกิดกระแสต่อต้านแล้วก็ลุกฮือเช่นนี้มาหลายรอบด้วยกันเห็นที่คุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาถ้าหากว่ารัฐบาลยังไม่ทำตามคำเรียกร้องของประชาชนเราน่าจะยังได้เห็นการประท้วงเช่นนี้เรื่อยๆค่ะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ค่ะถูกจับตามองอย่างมากนะคะสำหรับโครงการ TSAI Passport ค่ะวันนี้ก็มีการเปิดฉากเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นครั้งแรกพร้อมกับชี้แจงในรายละเอียดของโครงการแล้วก็มีการเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับการบริหารด้วยนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจคุณนิชมนโลหะกระจรพันธ์ค่ะ

0: วทีไทย AI Passport Forum วันนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่รับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่โครงการนี้ถูกตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสงสัยในหลายประเด็นตลอดช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนภาคเอกชนและตัวแทนภาครัฐกว่า500คนนะคะที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก่อนที่จะเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความเห็นในช่วงต้นมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนคู่สัญญาตลอดจน Microsoft ประเทศไทยนะคะขึ้นเวทีเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและตอบข้อสงสัยที่ถูกตั้งข้อตั้งคำถามในประเด็นต่างๆนะคะปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันนะคะว่าทุกขั้นตอนยังต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการทางการกำหนดขอบเขตงานการสืบราคากลางนะคะการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะโดยการเปิดเวทีในวันนี้ก็เพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้ในการบริหารสัญญาและพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
1: เพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยเพื่อสร้างความชัดเจนขององค์การให้สาธารณชนยอมรับมากที่สุดเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดเราจะทำได้ก็คือเราต้องไปทำภายใต้งวดงานนะครับว่าให้เกิดความชัดเจนเลยว่าตามนโยบายที่ท่านให้ก็คือใช้งานจริงใช้งานเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเอาหลักอย่างนี้ก่อนมันจริงๆมันต้องเป็นวิชาการหน่อยอันนี้แต่พูดเพื่อท่านทางประชาชนจะเข้าใจง่ายเพราะนั้นมันก็จะต้องไปปลูกภายใต้งวดงานเหล่านี้นะครับซึ่งไปทำได้ไหมได้ก็ถือที่เกิดเวทีวันนี้มันจะได้มีรายละเอียดเป็นเอกสารเพื่อไปแนบท้ายสัญญานะครับประโยชน์เพื่อประโยชน์ต่อไปก็คือในการบริหารสัญญาให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
0: บรรยากาศเริ่มตึงเครียดนะคะเมื่อมีการตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกับผู้ชนะประมูลนะคะโดยนายชัยชนกยอมรับค่ะว่าแม้จะมีความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ชนะการประมูลแต่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำตนเองไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะด้านตัวแทนเอกชนคู่สัญญาระบุว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐ SME รวมไปถึงประชากรทั่วไปโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้จากหลากหลายโมเดลผ่านแพลตฟอร์มเดียวนะคะ
2: มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะคะ AI คืออะไรใช้งานให้ปลอดภัยอย่างไร AI ในชีวิตประจำวันทำอย่างไรระดับคนทำงานนะคะเขียนพร้อมอย่างไรสรุปรายงานยังไงทำพรีเซนเทชันยังไงวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรใช้ AI ในการประชุมอย่างไรนะคะในระดับธุรกิจ AI marketing นะคะวางแผนการตลาด AI sales ช่วยส่งเสริมทำให้ทักษะเรื่องการขายดีขึ้น AI customer service บริการกับลูกค้าอย่างไรให้ดีด้วย AI นะคะแล้วก็ AI productivity อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะของหลักสูตร
0: พร้อมกับยืนยันนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้แค่เพียงแจกสิทธิ์ AI ให้ได้ใช้งานฟรีแต่ว่าต้องการส่งเสริมให้เรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยนะคะผ่านหลักสูตรออนไลน์กว่า130หลักสูตรที่ผู้ใช้งานจะต้องเรียนแล้วก็สะสมคะแนนเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์การใช้งานในระดับโปรได้อย่างต่อเนื่องนะคะและแม้ว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งใน TOR จะระบุว่าสำนักงานอาจจะประกาศยกเลิกการจัดจ้างได้นะคะโดยผู้ที่ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ต่อเมื่อเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอหรือว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะนะคะแต่ในวันนี้ปลัดกระทรวงดีอียืนยันหนักแน่นนะคะว่าจะไม่มีการยกเลิกสัญญาค่ะคุณพุทธภาคุณจีรัชตาคะบรรยากาศด้านหลังขณะนี้ยังคงมีนักวิชาการรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีที่ต่อแถวรอที่จะแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยยังต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่ากระทรวงดีอีจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปยังไงนะคะเพราะว่าเดิมทีก็เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันภายในเดือนนี้แล้วค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิชมนค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6และตม.จังหวัดนราธิวาสทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และผู้นำพา12คนที่ย้ายฐานมาจากกัมพูชาลงพื้นที่ภาคใต้จะไปตั้งฐานใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านติดนราธิวาสค่ะ จ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง6และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสเร่งขยายผลหลังการจับกุมนายรุสดีมูฮัมหมัดชาเรฟชาวตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเป็นผู้นำพาชาวจีน2คนจับได้ที่ริมตลิ่งแม่น้ำโกลกตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยพบว่ามีชาวจีนอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาด้วยข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วตรวจสอบเบื้องต้นพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้นำพา3เครื่องมือถือของชาวจีน9เครื่องแฟลชไดรฟ์8อันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องสแกมเมอร์กลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วก่อนจะมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมชาวจีน1คนและชาวเวียดนาม1คนหลังจากนั้นผู้นำพาก็ได้พาชาวจีนทั้งหมดในการขนย้ายรอบนี้ที่คาดว่าเป็นประมาณ16คนมาพักที่รีสอร์ทในจังหวัดสงขลาโดยการขนย้ายก็ใช้รถโดยสารไม่ประจำทางพลางตัวเป็นนักท่องเที่ยวก่อนจะใช้รถยนต์ส่วนตัวเคลื่อนย้ายไปส่งที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อหนึ่งค่ะสอบสวนในทางลับพบว่ามีนายหน้าคนไทยอีกอย่างน้อย2คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารถเพื่อการนำพาจัดหาที่พักและประสานงานกับนายหน้าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านในเครือข่ายนายต๊กกีฮงทำให้ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ต่างๆที่เคลื่อนย้ายฐานหลังถูกกวาดล้างทั้งในประเทศกัมพูชาและลาวค่ะ
4: ชาวบ้านสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็ช่วยชาวจีนที่มีสภาพบาดแผลคล้ายกับถูกล่ามโซ่ลักลอบหนีเข้าเมืองบริเวณชายแดนไทยเมียนมาจากเมืองพญาตองสู่ค่ะก็คาดว่าเป็นผู้ที่เสียหายจากขบวนการสแกมเมอร์ที่หลบหนีเข้ามายังฝั่งของไทยค่ะชายชาวจีนผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลโดยเฉพาะที่บริเวณข้อเท้าทั้งสองข้างบาดแผลมีขนาดใหญ่ค่ะลักษณะคล้ายกับถูกล่ามโซ่ตรวนมาเป็นเวลานานชาวบ้านในอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็พบว่าชายชาวจีนคนนี้อายุประมาณ33ปีนอนหมดสติสภาพอิดโรยอยู่ในป่าแม่ติ้วหมู่ที่8ตำบลหนองลูขณะที่ออกไปหาของป่าเมื่อช่วงค่ำวันนี้จึงช่วยกันพยุงออกจากป่าแล้วก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทันทีค่ะหลังรับแจ้งเหตุนะคะนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมในอำเภอสังขบุรีก็ได้ประสานกำลังร่วมกับทหารตำรวจตชด.แล้วก็อส.ประจำด่านน้ำเกิ๊กเดินทางเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลให้กับชาวจีนคนนี้นะคะจากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางค่ะมีเพียงโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่หมดและเข็มขัด1เส้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.สังขบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลต่อไปด้านฝ่ายความมั่นคงก็ประเมินว่าจุดที่พบตัวชายชาวจีนก็อยู่ห่างจากด่านชายแดนเจดี3องค์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรนะคะสันนิษฐานว่าลักลอบทำงานอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์ในเมืองพญาตองซูฝั่งประเทศเมียนมาก่อนที่จะถูกกักขังทรมานและก็ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตหลบหนีข้ามพรมแดนมายังฝั่งไทยค่ะสถิติจากฝ่ายความมั่นคงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าแนวโน้มการลักลอบเข้าเมืองของชาวจีนอย่างต่อเนื่องนะคะมีรายงานว่ามีกลุ่มชาวจีนหนีข้ามแดนจากเมืองพญาตองซูเข้ามาทั้งหมด12คนถูกจับกุมส่งกลับฝั่งเมียนมาไปได้2คนส่วนอีก10คนสามารถหลบหนีเข้ามาไทยได้และในวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบชายชาวจีน3คนแอบเข้ามาพักในรีสอร์ทใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาค่ะและวันที่2มิถุนายนก็พบชายชาวจีนอีก1คนเข้ามาขอความช่วยเหลือที่รีสอร์ทแห่งเดิมค่ะ
3: ศาลมีคำพิพากษาจำคุกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม5ปี12เดือนและให้ชดใช้เงินกว่า70ล้านบาทในคดีที่นางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ้อ้อยฟ้องช่อโกงเงินกว่า70ล้านซึ่งคดีนี้ทนายตั้มต่อสู้เรื่องการให้โดยเสน่หาค่ะเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เบิกตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจากเรือนจำมาเพื่อฟังคำพิพากษาโดยมีนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาและนางสาวปิณฑิราพี่สาวของภรรยาเดินทางมาร่วมรับฟังด้วยซึ่งทั้ง3คนตกเป็นจำเลยข้อหาช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินรวมทั้งสมคบฟอกเงินโดยมีนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยเป็นโจทก์ฟ้องว่ากลุ่มจำเลยหลอกให้โอนเงินหลายครั้งทั้งการลงทุนในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทให้ซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทแล้วก็เงินค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยอีก39ล้านบาท คดีนี้นายสิทธาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอ้างว่าเป็นเงินที่ผู้เสียหายให้โดยเสน่หามีการแบ่งฟ้องเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยากลุ่มนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือว่านุคนสนิทของทนายตั้มและนางสาวสารินีนุชนาถแฟนสาวของนายนุกับกลุ่มพนักงานโชว์รูมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินอีก39ล้านบาทกลุ่มที่2และกลุ่มที่3มีคำพิพากษาไปแล้วคือศาลยกฟ้องค่ะนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะตัวแทนฝ่ายโจทก์ซึ่งได้รับมอบอำนาจเนื่องจากว่าตัวผู้เสียหายอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่สามารถเดินทางมาได้โดยมีการเปิดเผยว่าฝ่ายโจทก์รวบรวมพยานหลักฐานไว้ครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจเป็นดุลพินิจของศาลต่อจากนี้ค่ะโดยคำพิพากษาระบุว่าศาลจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชำระเงินชดใช้กว่า72ล้านบาทส่วนภรรยาและพี่สาวภรรยาศาลยกฟ้องบอกว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด
5: ศาลท่านวินิจฉัยอย่างละเอียดมากนะครับทั้งการฟ้องร้องนะครับทั้งการแก้ต่างของทนายตั้มศาลหักล้างทุกประเด็นที่ว่าให้โดยเสน่หานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยศาลพิพากษาลงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าไลน์ไปหาใครใครตอบใครเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าพี่อ้อยให้ทนายตั้มโดยเสน่หานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นทนายออกตัวก่อนหน้านี้ปกป้องทนายตั้มและรับประกันว่าทนายตั้มจะหลุดรอดจากคดี71ล้านนะครับทุกคนมีสิทธิ์แสดงความเห็นได้แต่บัดนี้รู้แล้วว่าที่บ้านพระอาทิตย์โดยผมนะครับทนายปุยและทีมงานของพี่อ้อยได้ร่วมกันทำคดีความเนี่ยนะครับพิสูจน์ว่าพี่อ้อยถูกช่อโกง
3: นายปานเทพยังตั้งข้อสังเกตว่าคดีนี้เป็นคดีแรกที่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและนำมาเป็นมูลฐานความผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงินค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

ค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการออกวีซ่าให้กับทั้งนักเตะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนะคะตอนนี้ฟีฟ่าออกมายอมรับเหมือนกันนะคะว่าแม้จะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลการแข่งขันแต่ไม่มีอำนาจแทรกแซงการตัดสินใจของประเทศเจ้าภาพค่ะปัญหาการออกวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกากลายเป็นเรื่องใหญ่ของศึกฟุตบอลโลกหนนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันแฟนบอลและไม่เว้นกระทั่งกรรมการผู้ตัดสินค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐตอบผู้สื่อข่าวหลังถูกถามเรื่องนี้นะคะยืนยันว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อคัดกรองแต่เฉพาะคนที่เหมาะสมเดินทางเข้าประเทศและทางด้านของจันนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติก็ยอมรับว่าแม้ฟุตบอลโลกจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฟีฟ่าแต่ฟีฟ่าไม่มีอำนาจใดๆในการแทรกแซงการทำงานของรัฐบาลประเทศเจ้าภาพในการออกวีซ่าคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้าประเทศเพราะว่าสถานการณ์รุนแรงก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทำให้ความปลอดภัยของการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะด้านโอมาอาตันผู้ตัดสินฟีฟ่าชาวโซมาเลียที่ถูกทางการสหรัฐปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศล่าสุดได้เดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีเพื่อนร่วมชาติจำนวนมากมารอต้อนรับและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นขณะที่รายงานล่าสุดก็ระบุว่าอาตันถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายและแม้มีข่าวว่าแคนาดาพร้อมจะรับอาตันทำหน้าที่ผู้ตัดสินเกมฟุตบอลในแคนาดาแต่ความฝันของอาตันที่จะได้เป็นผู้ตัดสินโซมาเลียคนแรกในฟุตบอลโลกไม่มีทางเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าฟีฟ่านั้นมีข้อกำหนดว่ากรรมการทุกคนที่จะทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกคนนี้ได้ต้องมารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินสภาพร่างกาย

ไปที่ไมอามี่ภายในวันที่31พฤษภาคมค่ะขณะที่ความพร้อมของเจ้าภาพก็ดูเหมือนว่าจะวุ่นวายนะคะและทางด้านของเม็กซิโกเองนะคะจะเจอแอฟริกาใต้คืนนี้เม็กซิโกนั้นถูกคาดการณ์ว่าน่าจะคว้าชัยชนะได้เพราะว่าเป็นเต็งแชมป์ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลจะเข้าไปชมการแข่งขันเต็มความจุ 80,000 คนทีเดียวค่ะมาดูความพร้อมเรื่องของการเปิดสนามนัดระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพที่จะเจอแอฟริกาใต้กลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 นะคะซึ่งฮาเฟียอากิเร่โค้ชทีมชาติเม็กซิโกนั้นยอมรับว่าแม้จะมีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลยาวนานกว่า50ปีแต่ว่าก็ตื่นเต้นเทียบไม่ได้เลยกับการลงเตะฟุตบอลโลกที่บ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลกว่า 80,000 คนพร้อมกระตุ้นลูกทีมที่จะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้นัดนี้เป็นงานฉลองที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลเม็กซิโกไปตลอดกาลค่ะดูเหมือนว่าเจ้าภาพก็จะเจอปัญหาวุ่นวายเรื่องของการประท้วงของหลายกลุ่มเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือไปกว่า 100,000 นายก็น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีทีเดียวค่ะปิดท้ายแอคชั่นทูเดย์นะคะวันนี้ลากันด้วยลูกยิงสุดสวยของทางด้านฟรานซิสโกคอนเซซาวเป็นประตูชัยให้โปรตุเกสเอาชนะไนจีเรียไป2-1ในการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนบอลโลกจะเตะในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาทำความรู้จักน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายกลุ่มแรก
1: เหี่ยวของทีมอีเหี่ยวนะคะ
2: น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบู
3: มีก้างมีหัวมีอะไรเราก็ไปบดหมดเลย
4: น้ำจุ๊บขาตาแดงเคยปลายากเชิญชิมได้เลยค่ะ
5: อาคาส่วนใหญ่นั่นก็คือจะกินราชู
0: ติดตามการประชันน้ำพริกที่เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่13มิถุนายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ใจมันสนธยากาฬสินธุ์ย้อนความหลังแล้วอยากร้องไห้หญิงจี้ดาวจรัสฟ้าขอมาด้วย LGBTQ+ คนแรกของค่ายยุคนี้แต่งหญิงได้แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายสวรรค์บัญชาสองสาวรวมพลังเปลี่ยนแต่ตัวส่วนหัวใจลูกทุ่งไม่ทิ้งเรื่องร้องเสียงดีเต็มอรรถรสแน่ส่วนเรื่องเล่าเคยโดนบูลลี่จนต้องหนีไปพักใจสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่13มิถุนายน2569บ่าย3โมงทางหน้าจอไทย PBS
1: นี่คือโชว์ปล่อยของที่ต้องซื้อใจคนดู
2: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
3: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
1: สปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
4: ผู้คนส่วนใหญ่จะจำวัดเซ่าหลินได้จากหนังจีนกำลังภายในนะครับเพราะมีพระที่ต่อสู้เก่งมากๆนะฮะแต่วัดแห่งนี้ครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศศาสนานะครับนิกายเซนโรงเรียนจอมยุทธการ

0: เมืองการปกครองดาราศาสตร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงสถานที่อีก10แห่งในเมืองเติงเฟิงประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
1: ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน
2: ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่บ้านควรเป็นที่พักพิงให้กับเราทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือแล้วครับ
3: แอชอบว้าว
4: คิดว่าทำได้ไหม
3: ฉันทำได้หมดแหละ
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุขโขค่ะกระทรวงดีอีเปิดเวทีรับฟังความเห็นโครงการไทย AI Passport ทำกลางข้อสังเกตไม่คุ้มค่าเรียกร้องยกเลิกหรือแก้ TOR จับตาจากนี้ดีอีจะเดินหน้าโครงการต่ออย่างไรคัดค้านโครงการพัฒนาถนนทางเลียบเจ้าพระยาโจทย์ออกแบบเมืองที่รอคำตอบจากผู้ว่ากทม.คนใหม่จะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนารักษาสิทธิชุมชนและรากเหง้าประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างไรผู้ชมคะตลอดช่วง2สัปดาห์หลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาถึงรายละเอียดของโครงการไทย AI Passport ที่จะให้คนไทยได้ใช้ AI แบบโปรหรือว่าแบบพรีเมียมถึง5ล้านสิทธิ์นะคะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์สาย IT ทั้งหลายนะคะที่มีการตั้งคำถามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไมเราจะต้องมี AI โปรในเมื่อ AI ฟรีก็มีอยู่แล้ว TOR รอบนี้เป็นอย่างไรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแม้กระทั่งการใช้งบประมาณถึง 1,600 ล้านบาทคุ้มค่าหรือไม่วันนี้ค่ะกระทรวงดีอีถึงกับต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็บอกเลยนะคะว่าหลายๆคำถามวันนี้จะมีการชี้แจงแล้วก็จะแนบท้ายในสัญญาเพิ่มเติมค่ะวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีนะคะเปิดเวทีรับฟังความเห็นคาดหวังว่าทุกฝ่ายสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้โครงการนี้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมแถลงแล้วก็ตอบคำถามโดยตรงด้วยตัวเองนะคะและคาดว่าจะนำข้อคิดเห็นใส่แนบท้ายในสัญญาเพิ่มเติมด้วยตลอดช่วงเช้าค่ะได้มีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งก็ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าด้วยต้นทุนที่27บาทต่อคนต่อเดือนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1: รัฐเห็นอะไรก่อนจะเห็นในชั้นที่ว่าเป็นข้อมูลสถิติภาพรวมเช่นมีผู้ใช้งานกี่คนนะคะใช้งานกี่ครั้งใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะจังหวัดไหนใช้มากจังหวัดไหนใช้น้อยนะคะเพื่อให้เกิดเวลาทำ adoption เนี่ยจะได้เข้าใจพฤติกรรมของการใช้งานผ่านไปสักเดือนหนึ่งอาจจะต้องไปกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในภาคอื่นๆเป็นต้นนะคะแต่จะไม่เห็นว่าทาขวัญถามอะไรพิมพ์อะไรนะคะ
2: ข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับ Microsoft เราเองเนี่ยนะครับมีข้อสัญญานะครับที่ให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับในแง่ของการป้องกันข้อมูลของลูกค้า
0: จากนั้นค่ะคุณการดีเลียวเพโรดรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นถามคำถามเป็นคนแรกนะคะโดยมีการตั้งคำถามถึงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เป้าหมายของโครงการนี้ที่จะสามารถวัดได้ทั้งเรื่องของความคุ้มค่าของโครงการยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อน AI ค่ะ
3: ใช้ AI ขึ้นอยู่สูงขึ้นมากเกินค่าเฉลี่ยของโลกด้วยซ้ำไปตรงนี้ไม่ได้จะถกเถียงในเรื่องของตัวเลขนะคะมันไม่ใช่เวลาแต่จริงๆแล้วจะช่วยพวกเราได้มากว่าวันนี้ณวันที่11มิถุนายนปีนี้เนี่ยเรามีตัวชี้วัดขีดความสามารถด้าน AI เท่าไหร่แล้วถ้าโครงการนี้ไปต่อเต็มรูปแบบปลายปีหน้าขีดความสามารถตัวชี้วัดของ AIในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
4: เพื่อการพัฒนาประเทศไทย2565ถึง2570นะซึ่งกำลังจะครบในแผนนั้นเนี่ยก็จะมี5ยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับมีเรื่องจริยธรรมกฎระเบียบ AI โครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังคนด้าน AI วิจัยพัฒนา AI ส่งเสริมธุรกิจการใช้ AI แต่ละยุทธศาสตร์ก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแผนของยุทธศาสตร์เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากตัวชี้วัดเราอย่างที่นำเรียนเอาง่ายๆที่โครงการนี้ถ้าเราสามารถขับเคลื่อนให้ได้ตาม5ล้านจริงเนี่ยนะครับเราจะกระโดดจากอันดับที่ต่ำๆใต้ตารางเนี่ยจากที่อยู่ไม่ถึง 10% เนี่ยในการคนอัตราคนที่รู้จักและใช้ AI เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปอยู่ที่สูงกว่าค่ากลางของ
0: สำหรับโครงการนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณที่สูงเป็นประวัติการนะคะแล้วก็เป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านครม.กลุ่มบริษัทผู้ชนะการประกวดราคากำหนดสเปคประชาสัมพันธ์เอื้อไม่กี่กลุ่มทุนดีลผ่านคนกลางขณะที่ช่องโหว่ TOR ก็ทำให้อาจได้ AI ออฟไลน์และสุดท้ายคือความคุ้มค่าของโครงการเพราะว่ามีการใช้งบประมาณสูงถึง 1,600 ล้านบาทและระหว่างการตั้งคำถามค่ะก็ได้มีการสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะว่ารู้จักกับผู้ชนะประมูลหรือไม่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ลุกขึ้นตอบคำถามนี้โดยยอมรับว่ารู้จักแต่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของข้าราชการประจำลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
5: คือทั้งสองท่านเนี่ยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ได้งานหรือไม่นะครับส่วนเชิงเทคนิคเนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายข้อที่อาจจะยังผิดอยู่แต่ถ้าผมไปแก้เชิงเทคนิคตอนนี้เนี่ยมันก็จะเสียใจความสำคัญของการบอกว่าจริงๆเรากำลังคุยกันว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสโครงการนี้มีโอกาสเกิดทุจริตได้มากนะครับคือขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบก่อนแล้วถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม
6: ่ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่านั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยัน
0: ก่อนหน้านี้นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะจากพรรคประชาชนก็ยอมรับในเจตนาดีค่ะที่อยากจะเห็นโครงการดีๆแต่ว่าสิ่งที่เห็นผ่าน TOR ที่มี10บริษัทเป็นหน้าเดิมรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนรู้จักกันดีจนอาจจะเป็นคนเขียน TOR ซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าส่อหัวครั้งใหญ่ในรูปแบบดิจิทัลโมเดลและก็อาจมีการส่งมอบเงินกลับเข้าเครือข่ายกลุ่มทุนหรือที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินก่อนจะย้ำถึงปฏิกิริยาและข้อมูลอัปเดตว่าจะมาเฟส2ส่วนการเปิดรับฟังความคิดเห็นก็แค่เวทีฟอกขาวพร้อมตั้งคำถามหากจะทำให้โปร่งใสทำไมไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะทำ TOR ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้รายการตรงประเด็นค่ะเราเคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโครงการทางเท้าที่จะสร้างเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่เขตบางพลัดนะคะโครงการนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาไม่เห็นด้วยค่ะเขาบอกว่าไม่มีส่วนร่วมและที่สำคัญกำลังละเมิดสิทธิชุมชนกำลังละเมิดคุณค่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานและรากเหง้าทางวัฒนธรรมนะคะวันนี้ค่ะเราจะลงรายละเอียดและย้อนกลับไปดูสิคะว่าประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านกำลังพูดถึงที่กำลังรอให้ผู้ว่าราชการคนใหม่นะคะกทมคนใหม่มาตั้งข้อสังเกตมาเดินหน้าหรือว่าจะทบทวนโครงการนี้วันนี้เราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะคุณนิตยาได้ลงพื้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะรอบนี้เราน่าจะเห็นความชัดเจนในสิ่งที่ชาวบ้านเขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องและก็ปกป้องโดยเฉพาะเรื่องของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยู่ในพื้นที
7: ่ตอนนี้ฉันลงพื้นที่ไปนะคะหลายครอบครัวนะคะอยู่กันมากกว่า3รุ่นนั่นหมายความว่าหลายคนมาจากอยุธยาบ้างนะคะแล้วก็อยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะต้องบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมจริงๆทั้งบ้านวัดโรงเรียนมัสยิดหรือแม้แต่อาหารการกินที่นั่นนับได้ว่าเป็นพื้นที่เก่าแก่นะคะที่ควรค่าอนุรักษ์ไว้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องของทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาณวันนี้ถือว่ายังรอคำตอบเพราะรอผู้ว่าคนใหม่แต่ขณะนี้ประชาชนเขาก็กังวลใจเหมือนกันนะคะว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าหลายฝ่ายก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่น่าทำในจุดนี้ค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการก่อสร้างทางเดินทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการนี้ทำให้ชุมชนริมน้ำบางพัดหรือเครือข่ายคนรักเจ้าพระยาและภาคีเครือข่ายรวมตัวกันคัดค้านโดยให้เหตุผลโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมทั้งบ้านเก่า แก่นะคะทรงปั้นหยาเรือนขนมปังขิงมัสยิดและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งพุทธมุสลิมและก็แขกแพดั้งเดิมที่อาศัยมานับร้อยปีชุมชนนะคะจึงเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ทบทวนระงับโครงการเพื่อประเมินข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพราะอาจทำให้พื้นที่และวิถีชีวิตเหล่านี้สูญหายไปค่ะ
8: การที่ว่าจะทำโครงการเรียบริมแม่น้ำมีสวนสาธารณะขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์กับแค่คนบางกลุ่มที่อยู่นี่เขาก็จะมีการทำเครื่องประดับใช่ไหมฮะติดองค์พระอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะซึ่งได้เรียนรู้มาจากการทำวิชาหัวโขนตรงนั้นมานะฮะถ้าเกิดเขามีผลกระทบตรงนี้เขาก็จะต้องอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
9: ทั้งเมืองนอกเนี่ยเขาวางแผนก่อนแล้วก็ค่อยมาค่อยเขาก็ทำเลยแล้วค่อยชาวบ้านมาอยู่ที่หลังให้ดีชาวบ้านอยู่แล้วมาทำที่หลังมันก็กระทบแบบเห็นเงี้ยก็เดือดร้อนอ่ะ
10: มองว่าคุณสามารถพัฒนาทางจากถนนนะคะส่วนที่เขาใช้กันอยู่แล้วตรงนั้นน่ะแล้วจะเข้ามาบ้านผู้คนมันยังมีอีกหลายส่วนที่พัฒนาได้ไม่ต้องมาลุกไม่ต้องมาบุกที่ใหม่ที่มันยากแล้วก็ไม่ใช่ที่สาธารณะ
7: อีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนกังวลถึงผลกระทบโดยตรงถ้าหากว่ามีการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมซึ่งเปิดสอนอยู่คู่กับชุมชนมานานกว่า30ปีผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่าหากมีการก่อสร้างสาธารณะทางเลียบแม่น้ำจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กๆซึ่งใช้พื้นที่ริมน้ำเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
11: ผลกระทบที่อาจจะได้รับเนี่ยว่าถ้ามันมีการที่เปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยเด็กๆก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้มองในเบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันจะมีคนที่ผ่านทางด้านริมน้ำนั่นที่เราไม่รู้จักว่าเป็นใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะกำหนดขอบเขตที่จะเป็นที่ให้เด็กได้อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมีอันนี้ผลกระทบโดยตรงอันที่หนึ่งคือเด็กๆแล้วก็อันที่สองก็คือบ้านของคนในชุมชนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กๆแล้วก็อันที่สามก็คือกระทบกับแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
12: ๆสำหรับผู้ว่าคนใหม่ใช่ไหมคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือผู้ว่าคนใหม่ก็คือต้องมีเขาเรียกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นรอบด้านนะคะไม่ใช่ฟังแต่คนที่ทำงานของตัวเองอะค่ะก็คือต้องฟังประชาชนต้องฟังคนในชุมชนให้รอบด้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะฝากว่าการพัฒนาเมืองอ่ะมันไม่ใช่แค่ให้เมืองสวยงามมันต้องเห็นถึงผู้คนในนั้นด้วยว่าเขาบอกว่ามันจะพัฒนาเมืองได้มันต้องพัฒนาคนก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
7: ที่ผ่านมาตัวแทนชุมชนได้ยื่นหนังสือคัดค้านและตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าไปยังผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดเดิมแล้วนะคะแต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนทำให้ความหวังในการยุติหรือปรับปรุงรูปแบบโครงการถูกส่งต่อไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ซึ่งจะเป็นอีกบทพิสูจน์สำคัญของผู้บริหารเมืองนะคะว่าจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาภูมิทัศน์ควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและการรักษารากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของคนริมน้ำไว้ได้อย่างไรค่ะสำหรับในพื้นที่ตอนนี้เขาก็มีความกังวลกันอยู่เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าบางคนนั้นยังนอนไม่หลับเพราะว่าพื้นที่แห่งนั้นหลังที่จากได้ที่ยันลงไปสำรวจในพื้นที่จะเห็นว่าจะมีบ้านเก่านะคะแล้วก็มีมัสยิดหลายแห่งนะคะในพื้นที่ที่มีอายุเก่าแก่เรียกได้ว่าบางพื้นที่เกือบ100ปีแล้วก็นักวิชาการก็ออกมายืนยันนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้ควรคู่แก่การอนุรักษ์เดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานว่ามีพื้นที่ทรงคุณค่าแบบไหนบ้างค่ะ
13: การตีลังกาและการใช้อาวุธไทยโบราณที่เข้มแข็งเหล่านี้คือผลผลิตจากความตั้งใจของครูศิลปะการต่อสู้ในชุมชนวัดฉัดแก้วที่ใช้ลานกว้างเป็นพื้นที่ขัดเกลาเยาวชนโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจพลาดผ่านอาจทำให้เกิดคำถามถึงอนาคตของพื้นที่เรียนรู้แห่งนี
14: ้เด็กของเรามีประมาณ 3-40 คนที่เรียนหมุนเวียนกันอยู่ตอนนี้ก็เด็กบางทีก็ไปโชว์สหประชาชาติโชว์ระดับทูตเกาหลีโชว์ระดับนักวิ่งประเทศญี่ปุ่นระดับโลก
13: ห่างออกไปไม่ไกลภายในชุมชนวัดเทพกรงานหัตถกรรมที่ต้องอาศัยความประณีตอย่างการทำหัวโขนยังคงถูกสืบทอดลวดลายที่ถูกปั้นแต่งเป็นวิชาที่ตกทอดมาจากศิลปินแห่งชาตินี่คือลมหายใจของศิลปะไทยที่ชาวบ้านกังวลว่าจะเลือนหายไปพร้อมกับการเวียนคืนพื้นที
15: ่เจ้ามัน

0: คือคุณพ่อที่ได้วิชามาจากท่านอาจารย์หลุยยังเขียวสดซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาคุณละครเล็กคุณพ่อได้วิชาท่านมาก็เอามาเผยแผ่ให้ลูกเป็นพอลูกๆเป็นแล้วพ่อเป็นประธานชุมชนก็เลยมาเผยแผ่ชาวบ้านเป็นอยากทำอะไรก็สอนเขาค่ะจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทำค่ะเพราะสงสารพวกที่เราเคยอยู่ด้วยกันแล้วต้องจากกันคือเราต้องโดนรื้อที่ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปอยู่กันที่ไหน
1: นี่หัวใส่นะหัวใหญ่ๆเลย
2: เช่นเดียวกับศิลปะการแสดงท้องถิ่นอย่างลิเกที่ยังคงมีลมหายใจอยู่ในย่านนี้ลวดลายเครื่องประดับมาจากศิลปะขอมและลายไทยอาศัยพื้นที่บ้านริมน้ำเป็นแหล่งผลิตหากวิถีชีวิตริมน้ำถูกแทรกแซงต้นทุนชีวิตของศิลปินเหล่านี้ย่อมได้รับผลกระทบ
1: ถ้าคนที่เขารักตรงนี้เขามีทุนเยอะๆนะเขาสามารถอยู่ได้แต่คนอย่างแบบแต่ก่อนบ้านเราเนี่ยวัฒนากรเนี่ยมีตั้ง14-15บ้านในหลายบ้านนะยุบไปหมดแล้วเหลือน้อยเหลือน้อยมาก
3: การข่าว
4: ใช่ค่ะพอดีว่าหนูทำเรื่องทาง
2: ความเก่าแก่ของย่านบางพลัดบางอ้อยังปรากฏผ่านมรดกทางภูมิปัญญาด้านอาหารอย่างขนมสัมปันนีสูตรดั้งเดิมที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในการคั่วแป้งด้วยไฟอ่อนการอบควันเทียนและความหอมของดอกไม้ถูกรักษาสืบเนื่องมาบนที่ดินมรดกอายุร่วม200ปี
5: ทีนี้เผอิญว่าบรรพบุรุษของที่บ้านเนี้ยท่านเป็นคนที่ชอบทำขนมตั้งแต่คุณทวดพอเกิดทันคุณทวดนะคุณทวดอายุเป็น100ปีอะคะทันคุณทวดทันคุณยายซึ่งเป็นน้องของคุณตาก็เป็นคนที่ชอบทำขนม
2: ร่องรอยความเจริญของชุมชนเกษตรกรรมริมน้ำในอดีตยังคงชัดเจนในความทรงจำของชายวัย88ปีภายในบ้านไม้ทรงไทยโบราณอายุกว่าศตวรรษมีความทรงจำของบรรพบุรุษในอดีตที่แฝงด้วยความทรงจำก่อนที่การพัฒนาเมืองจะค่อยๆเปลี่ยนบริบทดั้งเดิมไป
6: มันเพราะว่ามันเป็นอนุสรณ์ของชีวิตนะฮะที่เราไม่ยังมีสถานที่ที่เราได้อยู่น่าใช้มันมีความสุขอะถ้าคุณไปทำสมมติมันก็หายสิ่งนี้หายไปหมด
2: ย่านบางอ้อยังเป็นที่ตั้งของชุมชนมุสลิมเก่าแก่หรือที่รู้จักกันในนามแขกแพผู้บุกเบิกการค้าไม้ซุงริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์สถาปัตยกรรมอย่างมัสยิดบางอ้อแล้วเรือนไม้โบราณที่ผสมผสานลวดลายขนมปังขิงเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งเรืองในอดีตการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และเป็นที่รวมตัวของผู้มาทำพิธีตามศาสนาเป็นประจำ
7: ความสำคัญของความที่เรามีชีวิตที่นี่จากคนเดิมที่ทำอาชีพค้าไม้ซุงเนี่ยก็ด้วยความศรัทธาอันแกร่งกล้าในการค้าขายที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักษาศีลรักษาธรรมในการปฏิบัติตนด้านศาสนกิจอย่างเคร่งครัดการละหมาดวันละ5เวลาจะถูกชะจะเป็นหน้าที่ที่ปฏิเสธไม่ได้และการละหมาดในวันศุกร์ก็เป็นการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันนะครับที่นี่ก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อ108ปีที่แล้วจวบจนปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ
2: ไม่ต่างจากศาสนสถานอย่างมัสยิดดารุสอิสตานซึ่งก่อตั้งอาคารถาวรมาตั้งแต่ปี2519เป็นศูนย์กลางประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิมในพื้น

0: ผลว่าอยู่ดีเขาอยู่กันมา150ปีเป็นอย่างน้อยนะนะแล้วอยู่ดีคุณก็มาบอกว่าเอ้ยคุณต้องไปแต่ในกระบวนการทำงานเขาเนี่ยเขาไม่เคยเข้ามาบอกเลยว่าบ้านคุณจะต้องถูกรื้อนะนะถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีเป็นทางการเลยนะว่าจะมาบอกว่าเฮ้ยบ้านคุณต้องถูกรื้อนะ
1: ตลอดแนวริมน้ำสายนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทั้งบ้านเขียวอดีตศูนย์กลางกิจการเดินเรือในสมัยรัชกาลที่5บ้านเหลืองเรือนขนมปังขิงผสมเอกลักษณ์ไทยและกลุ่มบ้านไม้สักเก่าแก่ของตระกูลมุกตารีทุกตารางนิ้วของตลิ่งบางอ้อบางพลัดจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่ว่างเปล่าแต่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคตจึงมีความท้าทายสำคัญในการหาจุดสมดุลระหว่างการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐกับการอนุรักษ์จิตวิญญาณของชุมชนดั้งเดิมไม่ให้สูญสลายไปตามกระแสน้ำ
2: จากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปก็เห็นลมหายใจของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนะคะแล้วก็บ้านเรือนประชาชนตรงบริเวณนั้นนะคะแม้ว่าจะเก่าแก่แต่มันเป็นทรงคุณค่าสำหรับคนหลายคนขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาก็รักบ้านเรือนของเขามันจะมีพื้นที่ถ้าหากว่ามีการสร้างโครงการทางเรียบก็จะอาจจะย่นไปจนถึงเกือบ30เมตรซึ่งอาจจะกินพื้นที่บ้านของประชาชน
3: ซึ่งทั้งหมดที่คุณนิตยาลงพื้นที่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อาจจะได้รับผลกระทบจากการสร้างใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะบางมัสยิดนะคะอาจจะต้องถอยร่นลงไปแล้วบางบ้านนะคะที่เป็นบ้านโบราณเก่าเนี่ยก็อาจจะถูกรื้อถอนถ้าหากว่ามีโครงการแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนเนื่องจากว่าเราต้องรอผู้ว่าราชการค่ะขณะเดียวกันตอนนี้นะคะต้องบอกว่านักวิชาการทางด้านโบราณคดีนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของประวัติศาสตร์ก็มองว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรค่าแก่การอนุรักษ์ขณะเดียวกันนะคะก็เลยมีการเสนอแนวทางนะคะในหลายด้านเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะการมองเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้วก็ควรทำ SIA ประเมินผลกระทบสังคมก่อนเดินหน้าโครงการอย่างเป็นธรรมค่ะตอนนี้นะคะนักวิชาการย้ำว่าที่นี่คือแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตและพหุวัฒนธรรมทั้งชุมชนชาวพุทธมุสลิมและแขกแพดั้งเดิมตลอดแนวริมน้ำมีสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าเกินกว่า100ปีบ้านเขียวบ้านเหลืองบ้านมุกตารีรวมถึงศาสนสถานสำคัญอย่างมัสยิดและวัดเก่านอกจากนี้พื้นที่บางพัดยังเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมชั้นครูที่หาดูได้ยากด้วยนะคะทั้งศิลปะการทำทองการทำหัวโขนการตีดาบและการทำกลองซึ่งล้วนเป็นอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่สิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือมีการเสนอให้ภาครัฐควรยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้เป็นวาระสำคัญของเมือง
4: ส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ฮะด้านนี้คือพระปางนะของวัดฉัตรแก้วจงกรณีซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นถึงการมีอยู่ของชุมชนในแถบนี้ที่ย้อนกลับไปถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เชื่อว่าองค์พระปางเนี่ยสร้างขึ้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3การที่มีพระปางเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยฮะก็ถือว่าย่านนี้หรือวัดนี้ก็มีความสำคัญก็สิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเลยครับก็คือเป็นสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมที่อาจจะจับต้องได้นะฮะอย่างเช่นพวกบ้านต่างๆมีบ้านเขียวมีบ้านเหลืองนะครับมีบ้านบนนะครับและจริงๆก็มีบ้านเก่าบ้านโบราณเนี่ยต่างๆอีกทั้งของกลุ่มมุสลิมเองก็ดีหรือว่ากลุ่มชาวสวนที่นับถือพุทธศาสนาเองเนี่ยฮะก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก
2: ด้านนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะคะเปิดเผยว่าการก่อตัวของชุมชนริมน้ำไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนหากทำลายวิถีและรากเหง้าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านี้ยังจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้กับคนรุ่นหลังได้นะคะเพราะเรื่องนี้นะคะก็คืออยากจะมีข้อเสนอให้ภาครัฐเปลี่ยนวิธีการทำงานค่ะให้เน้นให้ความสำคัญกับสิทธิและเสียงของชุมชนด้วยการพัฒนาเมืองแบบสั่งการแบบจากบนลงล่างสิ่งนี้ก็คืออาจจะต้องมาพิจารณาใหม่เพราะว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
5: ประเทศที่เขาเจริญแล้วที่เข้าใจแล้วเขาต้องทำ SIA นะ Environment กับ ทลเนี่ยมัน

0: เป็นเรื่องที่รองลงมาคือการทำ SIA เนี่ยรู้ว่าคนไหนเขาอยู่ในคอมมูนิตี้เขาเป็นยังไงเขาอยู่เป็นยังไงนะฮะแล้วเขาจะมีความจำเป็นไหมที่จะนั่นถ้าทำความเป็นแล้วก็ต้องรู้เขาจะร่วมมือกันได้อย่างไรพบกันครึ่งทางเพราะนั่นไม่ใช่กำหนดออกไปเป็นแบบนี้เมื่อมีความสัมพันธ์กับสังคมวัฒนธรรมมันก็ไม่เกิดนะเพราะนั่นมันจะเกิดได้3 generation เริ่มตั้ง3 generation บางอัน100 200ปีเลยแล้วชุมชนในกรุงเทพเนี่ยเป็นชุมชนเนี่ยแต่ปากน้ำมาถึงสะพานพุทธเนี่ยถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะฉะนั้นแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จะทำให้มีศักยภาพล้อไปกับความเจริญรุ่งเรืองและการเปลี่ยนถ่ายของคนรุ่นใหม่มันจะต้องให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมๆนั่นก็คือการอนุรักษ์รูปแบบการดำเนินชีวิตเดิมๆไว้เมื่อไม่มีสิ่งก่อสร้างแต่เราจะทำอย่างไรให้คนทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะถึงเข้าฝั่งริมเจ้าพระยาในฐานะที่ฝั่งเจ้าพระยานั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติเราจะต้องนำเสนอเปลี่ยนรูปทางการเข้าถึงเจ้าพระยาให้กับทุกคนได้นั่นคือเราจะต้องซอฟต์เซลล์ไม่ได้ฮาร์ดเซลล์จนเกินไปไม่ได้ไปท้าทายไม่ได้ไปต่อต้านแต่เราจะทำยังไงประสมประสานความเข้าใจร่วมกันที่จะพัฒนารุ่มเจ้าพยาให้มีจิตวิญญาณของผู้คน
2: ทางด้านของนักวิชาการหลายคนย้ำว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนที่บางพลัดนี่เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ถ้าหากว่าสูญเสียไปก็ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อีกการออกแบบพัฒนาเมืองจึงไม่ควรเป็นเพียงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตแต่ต้องเป็นการปกป้องรากเหง้าพหุวัฒนธรรมและมรดกทางสถาปัตยกรรมสิ่งนี้คือข้อเสนอสำคัญที่กรุงเทพมหานครควรรับฟังและนำไปทบทวนเพื่อรักษาสมบัติที่มีชีวิตเหล่านี้ให้ลูกหลานได้เห็นและเรียนรู้ต่อไปในอนาคตค่ะดังนั้นแล้วนะคะศิลปะวัฒนธรรมที่เห็นเหล่านี้นะคะก็ถือว่าหาดูได้ยากแล้วหากว่าเราไปทำโครงการขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นการทำลายต่อไปเรื่อยๆลูกหลานจะไม่ได้เห็นนะคะประวัติเพราะว่าทางด้านของอาจารย์ทางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วนะกว่าเราจะพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องอาศัย3รุ่นขึ้นไป
3: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนิตยานะคะที่มาวิเคราะห์ร่วมกับรายการของเราและวันนี้รายการตรงประเด็นหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันอรวรรณสุโขและคุณนิตยารวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วง9ปีที่ผ่านมาถ้าไปตรวจสอบดูแล้วค่ะพบว่ามีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนถึง13ล้านคนนะคะแต่ว่าเวลาผ่านไปค่ะไม่ว่าจะผ่านไปกี่โครงการก็ตามมีคนที่ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์เลยหรือว่าเข้าไม่ถึงสิทธิ์ก็ยังคงมีอยู่นะคะทำให้ช่วงนี้ค่ะผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ไปเร่งสำรวจเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของประชาชนที่จะขอรับบัตรคนจนรายใหม่นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนตกหล่นหรือว่าให้คนจริงๆสามารถเข้าถึงสิทธิ์ความช่วยเหลือได้ค่ะแต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงค่ะที่ตอนนี้คนสำรวจก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่าเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจจะสำรวจไม่ทันการคุณกัญญาราติมอํานวยลาภลงพื้นที่ไปที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะสำรวจในพื้นที่วันนี้ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองสะท้อนปัญหาอะไรบ้างค่ะ
1: ค่ะคุณอศินีคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงจะเห็นภาพความวุ่นวายอยู่ที่บริเวณธนาคารนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเรามาสำรวจในชุมชนค่ะผู้นำก็ต่างสะท้อนนะคะว่ากังวลว่ารายชื่อของชาวบ้านบางส่วนนั้นอาจจะตกหล่นได้นะคะเพราะว่าบางคนนั้นก็ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะทำให้วันนี้นะคะเราเห็นภาพของผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็กรรมการหมู่บ้านนี่แหละค่ะจะต้องมาลงทะเบียนนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะให้กับชาวบ้านเพราะว่าหลายคนเองก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะขณะเดียวกันค่ะที่บ้านข้อคีนะคะที่ตำบลเดียวกันนี่แหละค่ะก็มีผู้นำชุมชนนะคะมารับลงทะเบียนให้กับชาวบ้านที่มีรายชื่อตกหล่นค่ะชาวบ้านข้อคีตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นทยอยเดินทางมาลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหลังผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนางเรนูวรวงศ์อายุ67ปีเป็นชาวบ้านหมู่9นะคะก็เปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะเธอพยายามลงทะเบียนขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วถึง2ครั้งแล้วก็เคยยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะ1ครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาค่ะเนื่องจากว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิน10ไร่ค่ะการลงทะเบียนครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่เธอตัดสินใจมาดำเนินการอีกครั้งเพราะปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพมีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเท่านั้นจึงหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
2: ไม่ทราบค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้มาลงแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์ไหนวัดใครมีหนี้ยายก็มีหนี้แต่มีหนี้ให้ลูกไงลูกเขาก็ใช้เองแต่เงินผ่านเราไม่มีเราก็มีแค่600เงินเดือนคนแก่ตั้งแต่60ปีขึ้นมา
3: จะฝากบอกอะไรกับรัฐบาล
2: บอกว่าก็ดูแลให้มันทั่วถึงหน่อยไม่ใช่บ้านไหนได้4บาท5บาทบัตรบ้านไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นแหละยายก็เลยอยากได้
1: ขณะที่ผู้นำชุมชนนะคะระบุว่าขณะนี้มีชาวบ้านมายืนยันสิทธิ์แล้วกว่า200คนแล้วก็ยังมีรายชื่อที่ตกหล่นอีกประมาณ12คนนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารค่ะบางส่วนอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะยอมรับว่ารู้สึกหนักใจเพราะว่าชาวบ้านจำนวนไม่น้อยก็บ่นว่าพยายามลงทะเบียนมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
4: ก็มีเสียงบ่นนะครับจากผู้ที่มาลงทะเบียนเพราะการไม่ได้สิทธิ์นี่แหละครับทำกี่ครั้งก็ไม่ได้ก็ตามที่เขาจะใช้สิทธิ์ตัวไหนเรือในการตัดสินที่ได้ไม่ได้ผมก็ยังเขาไม่บอกนะครับแต่พวกผมมีหน้าที่ที่จะลงทะเบียนให้ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาอีกส่วนที่จะได้ไม่ได้พวกผมไม่เกี่ยวครับตอนนั้น
3: แล้วกระแสโซเชียลที่เขาบอกว่าญาติพี่น้องของคณะกรรมการหรือผู้ใหญ่บ้านถึงได้ประชาชนไม่ค่อยได้กันเนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคร
4: ับ แต่ก่อนมันอาจจะใช่นะครับ แต่มาสมัยนี้ไม่มีเลยครับไม่เกี่ยวเลยทำไม่ได้แล้วครับ
1: สำหรับอำเภอน้ำพองนะคะมีประชาชนที่ทางราชการส่งรายชื่อมาให้สำรวจเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารายชื่อที่ตกหล่นนะคะประมาณ 1,900 คนค่ะขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลมีการประสานให้เข้ามารับการลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะว่าเข้าเกณฑ์รับสิทธิ์หรือไม่ค่ะ ไปดูบรรยากาศในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นกันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะชุดเคลื่อนที่เร็วของอำเภอเมืองขอนแก่นก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนมิตรภาพเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อรับลงทะเบียนให้กับประชาชนที่มีรายชื่อตกหล่นก็ประมาณ20กว่าคนนะคะขณะเดียวกันค่ะพบว่ามีผู้สูงอายุนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลด้วยตนเองค่ะอย่างเช่นคุณยายคนนี้ค่ะอายุ81ปีแล้วเป็นชาวตำบลเมืองเก่าตัดสินใจเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นด้วยรถรับจ้างนะคะเพราะว่าไม่ต้องการรอบุตรหลานให้พามาอยากจะดำเนินการเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จค่ะ
5: 3รอบแล้วแม่เอ้ยนี่ๆรอบที่3ได้บอกยายว่ามาอำเภอว่ามาเฮ็ดก็พอได้น้ำปูน้ำปลาอยู่กับลูกหลาน
1: คุณยายนะคะยังเล่าว่าในช่วงแรกก็เกิดความสับสนเพราะได้รับข้อมูลนะคะว่าให้ไปติดต่อธนาคารแต่ภายหลังก็ได้รับคำแนะนำให้กลับมาที่อำเภอค่ะเมื่อมาถึงก็รู้สึกดีใจนะคะที่เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดำเนินการค่ะพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะ
6: บางคนไม่ใช่บัญชีผู้ตกหล่นบางคนเป็นผู้รายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์แต่อยากใช้สิทธิ์ก็แนะนำให้ไปพบกับผู้นำหมู่บ้านแล้วก็ไปที่อำเภอนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกหนึ่งที่พี่น้องประชาชนบางคนไม่รู้จักส่วนใหญ่ก็จะมาสารกลางมาที่อำเภอเป็นหลัก
7: ซึ่งท่านแนะนำก็คือจะต้องไปในแต่ละท้องที
6: ่ถ้าจะสะดวกก็แต่ละท้องที่เขาจะมีบัญชี

0: หนึ่งบัญชีผู้ตกหล่นนะครับยิ่งต่างจังหวัดนี้เราไม่สามารถดึงข้อมูลของต่างจังหวัดได้แต่ว่าในเขตอำเภอเมืองเราเนี่ยถ้ามาเนี่ยเราทำให้เลยบางคนมาทำธุระในเขตเมืองก็แวะมาที่อำเภอนี่เราก็จะมีปลัดอำเภอบริการ
1: นายอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะยังระบุอีกว่าเขตอำเภอเมืองขอนแก่นมีประชาชนกลุ่มตกสำรวจนะคะจำนวน 5,263 คนครอบคลุมทั้ง18ตำบลค่ะขณะนี้นะคะได้นำเนินการไปแล้วกว่า 2,700 คนค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะก็พบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างทั่วถึงรวมทั้งขาดอินเทอร์เน็ตแล้วก็อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานค่ะจึงได้มีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนในการช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะคุณออนซินีคุณผู้ชมคะผ่านมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะสำหรับการลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราคงจะเห็นทั้งภาพของความดีใจความเสียใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดเลยนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ก็ยังมีการตั้งคำถามนะคะถึงเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ค่ะว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะพาย้อนกลับไปดูวันแรกก่อนเลยนะคะบรรยากาศเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาภาพนี้ก็คงจะได้เห็นคุ้นตากันมาแล้วนะคะนั่นก็คือภาพของผู้สูงอายุที่ดีใจจนร้องไห้หลังจากสามารถยืนยันตัวตนลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันแรกที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งคุณตาเองก็บอกว่าคุ้มค่าที่เดินทางมาอย่างลำบากค่ะแล้วก็ทุกคนที่มาลงทะเบียนในวันนั้นก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าพวกเขาไม่อยากเสียสิทธิ์ค่ะมาดูที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เองผู้สูงอายุหลายคนสุขภาพไม่แข็งแรงมากนักค่ะแม้จะต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงก็ยังเดินทางมาที่ธนาคารนะคะบางคนก็ให้เพื่อนบ้านหรือว่าลูกหลานพามาลงทะเบียนเพราะหวังว่าจะได้สิทธิ์เหมือนเดิมหลายคนบอกว่าไม่สามารถขอเงินจากลูกหลานได้เพราะลูกหลานก็มีภาระหนี้สินดูแลครอบครัวของเขาค่ะจึงไม่เห็นด้วยนะคะที่มีการยกเลิกการใช้เกณฑ์การตัดสิทธิ์กรณีที่มีการนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะนายเศรษฐาเนนสุวรรณในอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็คุณสมบัติของนายสุทธาจันปัญญาอายุ93ปีที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะว่าครอบครองที่ดินในเขตสปก.กว่า14ไร่ค่ะแต่ว่าเขาก็ยืนยันนะคะว่าที่ดินนั้นได้ให้ลูกหลานทำกินแล้วเขาไม่มีรายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุแล้วก็ต้องรอลูกหลานเอาอาหารมาให้กินใช้ชีวิตยากลำบากค่ะเขาก็อยากจะได้บัตรคนจนนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นภาระลูกหลานค่ะ
2: อยากได้ให้ว่าอยากได้ผู้อื่นได้เหมือนแม่เออบัตรพอใหญ่มันเป็นเรื่องเดียวฮอด93ปีเต็ม94หวมขอมาได้4เดือนพ่อสอ76มาเลยเออตำรวจเออพอใหญ่บ่หลอกบ่ล้วงบ่ตมบ่ตัวพวกอยากได้อยู่ 100% ถูกนี้กับซ้ำนี่เออครับลูกเมียลูกก็เป็นตัวไผตัวมันแล้วเมียก็บ่มีพออยู่ผู้เดียวอาศัยกินแล้วลูกมือนึงผู้นึงเอามาส่งมือนึงผู้นึงเอามาส่งมาส่งพอกิน
1: ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะจากความลำบากของผู้สูงอายุนะคะหลายคนก็ทำให้เราเห็นภาพของฝ่ายปกครองแต่ละพื้นที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แกนนำผู้นำชุมชนออกสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีรายชื่อตกหล่นนะคะที่ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันค่ะอย่างที่โคราชนะคะกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ก็ได้รับการสำรวจยืนยันตัวตนยืนยันนะคะว่าจะได้เข้าสู่ระบบนะคะของกรมการปกครองค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการนำข้อมูลที่สำรวจไปตรวจทานอีกครั้งนะคะส่งต่อให้กับทางอำเภอเพื่อรวบรวมแล้วก็รายงานผลการยืนยันส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็จะมีการประกาศผลผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมค่ะ นอกจากกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะ

0: กลุ่มชาวนานะคะที่ครอบครองที่ดินเกิน10ไร่หรือว่ามีหนี้สินเกิน 100,000 บาททั้งในโคราชนครพนมบุรีรัมย์ก็เรียกร้องให้มีการสำรวจข้อมูลของพวกเขาใหม่นะคะเพราะหลายคนนั้นต้องบอกว่ายากจนทำนาเกือบ20ไร่แต่ก็ขายข้าวไม่มีกำไรไม่มีรายได้อื่นแล้วก็มีหนี้สินจากการทำนาด้วยค่ะ
1: อยากให้ช่วยอันที่เยอะก็ให้ช่วย10ไร่ขึ้นไปก็ให้ช่วยไม่ใช่ว่าไร่เดียวก็ได้อันนั้นไม่ได้เนาะยายอยากได้ขึ้นไป10ไร่ขึ้นไปให้ช่วยด้วยยายก็ไม่มีตังค์ใช่อันซอยอันนี้หันนี่นี่ก็มาซอยได้หันนะอันนี้ขั้นจนแล้วจนไม่มีอะไรเลย
2: ตอนนี้เป็นหนี้ธกส.อยู่เท่าไหร
1: ่โอ้ประมาณ 2-3 เซนหมดแล
3: ้วโอ้เข้ากวาดมีหนี้ธกส.อีกแล้วมันก็นี้ทกสแล้วครับนอกเกษตรกรเพราะว่านี้ทั่วประเทศไทยนะครับเกือบทุกครัวเรือนน่ะชาวนาน่ะชาวนาชาวไร่อ้อยไร่มันคือกันน่ะครับนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองเนาะครับเนาะจะแก้ทำยังไง
0: ชาวนาหลายคนก็ยืนยันนะคะว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะสุดท้ายอาจจะต้องขายที่นาเพื่อมาใช้หนี้สินนะคะหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐพวกเขาจึงอยากได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายต่อเดือนอย่างน้อยๆก็ได้ซื้อกับข้าวอาหารกินนะคะคุณออนสินีคะ
4: คุณกัญญารัตน์คะตกลงแล้วในรอบนี้เนี่ยคนที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่คะแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะไม่เสียสิทธิ์คะ
0: เท่าที่ศึกษาข้อมูลดูนะคะดิฉันอยากจะแบ่งให้เข้าใจง่ายๆค่ะตอนนี้มีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะดูภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่ถือบัตรเดิมค่ะเป็นผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีการลงทะเบียนใหม่นะคะเพียงแต่ว่าให้เดินทางมาดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันสิทธิตามที่ภาครัฐกำหนดนั่นก็คือตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายนเพราะว่าทางภาครัฐนะคะก็จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลภาครัฐที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเปราะบางค่ะที่เคยถูกสำรวจข้อมูลไว้นะคะจากข้อมูลฐานข้อมูลนะคะของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าพช.แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นั่นเองนะคะส่วนกลางค่ะก็จะส่งรายชื่อมาให้จังหวัดแล้วก็อำเภอในการตรวจสอบนะคะซึ่งก็ต้องผ่านการรับรองจากหลายฝ่ายค่ะอย่างเช่นปลัดอำเภอผู้นำชุมชนเพื่อนบ้านหรือว่าคนในพื้นที่เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจริงซึ่งในกลุ่มที่สองนะคะเราก็จะเห็นภาพของที่มีผู้นำชุมชนมารับลงทะเบียนให้แบบนี้แหละค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ขอรับสิทธิ์รายใหม่ก็คือไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มแรกข้างต้นค่ะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาสิทธิ์ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดก่อนนะคะคุณออนสินีส่วนคนอื่นนะคะที่หากมีการลงทะเบียนแล้วไม่ได้นะคะก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ที่อำเภอในท้องที่นั้นๆด้วยค่ะ
4: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะจากตัวอย่างที่คุณกัญญารัตน์ยกหมายเห็นจากรายงานนะคะจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่รายได้น้อยกลุ่มคนเปราะบางรวมถึงคนที่ไม่มีรายได้เลยค่ะการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการช่วยเหลือจากรัฐอื่นๆก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพมีรายได้บ้างอาจจะมากหรือว่าน้อยรวมถึงคนที่ประกอบธุรกิจใหญ่เองก็ต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นกันนะคะตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดค่ะก็คืออุตสาหกรรมเซรามิกในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตถาโถมหลายอย่างทั้งเรื่องของสงครามราคาสินค้าจากจีนที่เข้ามาตีตลาดรวมถึงต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการนอกจากต้องปรับตัวขนาดใหญ่แล้วพวกเขายังต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยลวดลายไก่ตัวผู้หางสีดำซึ่งเยินอยู่บนต้นหญ้ามีกล้วยและดอกโปตั๋นเป็นเอกลักษณ์ของถ้วยชามตราไก่ลำปางซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อและเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางค่ะแต่ว่าอุตสาหกรรมเซรามิกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางมายาวนานกว่า50ปีตอนนี้กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่หลังจากที่โรงงานปิดตัวเนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนและการแข่งขันที่รุนแรงได้นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปางบอกว่าปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางก็คือสินค้าจากจีนที่ทะลักเข้ามามีกลยุทธ์ตัดราคาลอกเลียนแบบสินค้าไทย ขณะเดียวกันก็ยังพบช่องโหว่ในการนำเข้าซึ่งผู้ประกอบการจีนสำแดงราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นสินค้าจริงราคา10บาทค่ะแต่แจ้งเพียงแค่5บาทเพื่อชำระภาษีนำเข้า 30% ให้ถูกลงรวมทั้งการขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทำให้สินค้าไทยสู้ราคาไม่ไหวยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มาซ้ำเติมนะคะก็คือต้นทุนพลังงานก๊าซ LPG และ LNG ที่ผันผวนอย่างปัจจุบันราคา LNG อ้างอิงตามตลาดโลกและผูกกับสกุลเงินดอลลาร์ค่ะทำให้ผู้ประกอบการควบคุมต้นทุนได้ยากขณะที่ค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคครัวเรือนพอไปเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนามค่าแรงและค่าพลังงานถูกกว่ามากซึ่งทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันแม้ว่าผู้ประกอบการไทยจะมีวัตถุดิบในมือก็ตาม
5: ดีไซน์ออกแบบจะต้องไปแนวนี้แล้วก็ยังไม่ต้องผลิตภาคมาตอนนี้ผลิตเท่าที่จำเป็นแล้วก็ขายราคาสูงหน่อยเราไม่จำเป็นไปทะเลาะกับจีนเราไม่อยากไปทะเลาะนะครับเราสู้ไม่ได้ทุกวันนี้บางโรงงานโทษนะครับต้นทุนไม่ไหวนะซื้อมาขายแล้วตอนนี้เขาซื้อมาขายแล้วเขาไม่ผลิตแล้วเพราะต้นทุนแพงหมดอ่ะแก๊สแพงเชื้อฟับเชื้อเพลิงแพงสู้ไม่ได้
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มผู้ประกอบการต้องเร่งปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชิปในแผงวงจรซึ่งมีความทนทานกับความร้อนและเป็นที่ต้องการอุตสาหกรรมใหม่ๆค่ะไปเน้นที่ดีไซน์นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีและการออกแบบที่โดดเด่นเพื่อสร้างความแตกต่างหนีจากการแข่งขันในตลาดแมสไปสู่ตลาดพรีเมียมและปรับตัวไปใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นโซลาร์เซลล์ส่วนสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือก็คือการเร่งเปิดตลาดใหม่และรื้อฟื้นงานแสดงสินค้าระดับโลกเพื่อดึงดูดผู้ซื้อกลับมาที่ประเทศไทยนอกจากนี้ยังขอให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานอย่างเช่นราคา LNG ให้เป็นสกุลเงินบาทหรือว่าใช้กองทุนช่วยบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ต้นทุนการผลิตนิ่งนอกจากนี้ยังขอเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเช่น SME ที่ติดปัญหาเครดิตบูโรให้สามารถกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพราะหากไม่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางอาจจะต้องสูญเสียศักยภาพและปิดตัวไปมากกว่านี้ค่ะพูดถึงประเด็นเรื่องสุขภาพของแรงงานข้ามชาติเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะเราไม่สามารถมองข้ามได้นะคะคุณอุทัยญาตราผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะพบว่าข้อจำกัดของกลุ่มนี้มีทั้งเรื่องของภาษาเงินทุนรวมถึงสถานะทางกฎหมายทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้โดยเฉพาะการตรวจหาสารเคมีในร่างกาย
6: แม้ผลผลิตสตรอเบอรี่สีแดงฉ่ำของฤดูกาลที่ผ่านมาจะถูกเก็บเกี่ยวและจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดจนหมดแล้วแต่สำหรับแรงงานข้ามชาติช่วงเวลานี้คือการเตรียมดินและแปลงปลูกเพื่อรองรับผลผลิตในฤดูกาลถัดไปจากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เพาะปลูกสตรอเบอรี่ในเขตภาคเหนือตอนบนพบว่าขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกสตรอเบอรี่ไม่ได้มีเพียงแค่การขุดดินเท่านั้นแต่ขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานโดยตรงคือการเตรียมดินและการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชแมลงและเชื้อราในดินก่อนที่จะเริ่มลงต้นกล้าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ต้องสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้เป็นเวลานานและหลายชั่วโมงต่อวัน
7: ถ้าพูดถึงพริกนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าสตอนี้มันเยอะมากๆเลยเพราะว่าสารเคมีนี่มันหลายอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราเพาะกล้าเนาะเพราะว่าสตอนี่มันใช้ยาเกือบ2เท่าที่เวลาเราปลูกผักขาปลูกดอกขาอย่างเงี้ยเกือบ2เท่าแล้วก็ยาที่มันต้องใช้ยารุนแรง
6: ปัญหาสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมนับเป็นประเด็นเรื้อรังที่หลายภาคส่วนเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาโดยตลอดเนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มักเข้าไม่ถึงการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเนื่องจากข้อจำกัดด้านภาษาค่าใช้จ่ายและสถานะทางกฎหมาย
8: คือหนึ่งอยากให้เขาทบทวนเรื่องของอาชีพที่พวกเราทำแต่เราแค่ให้เปิดว่าสามารถเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไหม1คนสามารถทำได้2อาชีพถึง3อาชีพไหมเนื่องจากการรองรับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนาะ2ให้กลับไปดูเรื่องของการหลักประกันสุขภาพคนที่จะมีประกันสุขภาพแบบไหน ที่จะตอบโจทย์ดีๆกันแน่แล้วก็คนที่จะเลิกปฏิบัติไหมว่าแรงงานนี่สามารถเข้าประกันสังคมได้และแรงงานนี่ไม่สามารถเข้าประกันสังคมได้

0: เสียหลักประกันอะไรไปบ้างมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเขายังไงบ้าง
1: ปัญหาสารเคมีเกษตรกับแรงงานข้ามชาติจากการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครอบคลุมแรงงานเกษตร97คนพบว่าแรงงานในภาคเหนือสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดโดยไม่มีแรงงานรายใดใช้อุปกรณ์ป้องกันเลยขณะที่แรงงานเกษตรในกลุ่มที่ศึกษาทำงานเฉลี่ยกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด42ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่แรงงานกลุ่มนี้กลับไม่ได้รับการดูแลและเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีข้อจำกัดเนื่องจากไม่ถูกนับว่าเป็นแรงงานในระบบวีรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
2: มาที่จังหวัดตรังค่ะเมื่อ9ปีก่อนมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ผ่านงานประติมากรรมปุ่นปั้นขนาดใหญ่ 4.4 มุมเมืองด้วยกันนะคะใช้งบประมาณรวมกว่า120ล้านบาทเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนเมืองตรังค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าประติมากรรมที่เกิดขึ้นตกลงแล้วสะท้อนอะไรกันแน่สภาพประติมากรรมปูดำปูนปั้นขนาดใหญ่บริเวณสี่แยกขุนปริงอำเภอเมืองตรังเป็นหนึ่งในประติมากรรมของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างหุ่นจำลองสัตว์ทะเลค่ะตอนนี้ปูดำก้ามหักลงมาทั้งสองข้างจนเห็นโครงสร้างเหล็กภายในตัวปูโผล่ออกมานะคะยังมีสนิมมีเศษปูนเปื่อยยุ่ยตกลงมาด้วยต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ค่ะพอไปตรวจสอบพบว่าโครงการก่อสร้างเหล่านี้เป็นประติมากรรมใช้งบประมาณพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในปี2560วงเงินเกือบ120ล้านบาทมีแขวงทางการตรังเป็นเจ้าของค่ะผ่านมา9ปีกลับพบว่าประติมากรรมทยอยพังเสียหายชำรุดทรุดโทรมบางก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการดูแลซึ่งเรื่องนี้ค่ะก่อนหน้ามีการคัดค้านตั้งแต่ปี2561ทั้งรูปแบบการก่อสร้างและความคุ้มค่าของงบประมาณ
3: สำหรับประติมากรรมต่างๆควรจะมีมาตรฐานที่คุ้มค่ามากกว่านี้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการก่อสร้างให้ดีกว่านี้ไม่ใช่พอพูดคำว่าประติมากรรมไม่มีราคากลางจะตั้งราคากันเท่าไหร่ก็ได้สิ่งเหล่านี้ภาคประชาชนและทางต้นโกงเราขอฝากไปด้วยครับ
2: ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอยากตอนแรกค่ะคิดว่าประติมากรรมจะช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมาถ่ายรูปได้แต่ตอนนี้พังเสียหายทั้งหมดไม่น่าจะดึงดูดใจแล้วค่ะล่าสุดนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสั่งการให้หน่วยงานแขวงทางหลวงตรังเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับจัดหางบประมาณมาเร่งซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปค่ะฤดูฝนถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็ยังต้องไปต่อหยุดไม่ได้นะคะเพราะถ้าหยุดก็ไม่มีเงินเข้ามาด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้หลายภาคส่วนเองเขามีการพูดคุยกันในการจัดกิจกรรมจัดแคมเปญเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้สามารถเดินต่อไปได้คุณสงครามเครือบุญลงไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
4: ผู้ประกอบการ
5: การเปิดตัวโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ด้วยการลดราคาที่พักค่าอาหารค่าบริการต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนและผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงโดยเปลี่ยนจากโลซีซั่นเป็นกรีนซีซั่นเพื่อให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช้ความสวยงามของธรรมชาติช่วงฤดูฝนและวัดต่างๆในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
6: กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันคิดว่าเราน่าจะปรับคำว่า low season เนี่ยเป็นคำว่า green season ก็คือท่องเที่ยวสีเขียวนะครับซึ่งอาจจะถูกดูตลาดเนี่ยอาจจะดูถูกกับนักท่องเที่ยวอีกหลายๆท่านนะครับที่อาจจะชอบฝนแล้วก็ชอบภูเขาชอบความเป็นธรรมชาติที่สีเขียวแล้วเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะปรับแนวทางของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่ง
5: รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ระบุว่าสงครามในตะวันออกกลางชาวอิสราเอลที่เคยชื่นชอบท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนของไทยหายไปถึงกว่าร้อยละ80ภาครัฐควรต้องวางแผนระยะยาวในการหาตลาดใหม่มาทดแทนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวแถบเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คืออยากให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
7: แต่ตอนนี้ต่ำสุดมีแค่15-20เป็นสิ่งที่น่าตกใจน่าตกใจมากๆนะไม่ใช่ว่าตกใจธรรมดาตกใจมากๆก็คือต้องปรับตัวหนึ่งตอนนี้หลายๆโรงแรมเริ่มโนเพย์ก็คือการ

0: จ้างพนักงานทำงานครึ่งเดือนไม่จ่ายครึ่งเดือนเริ่มมีแล้วหลายโรงแรมเริ่มมีหนึ่งอาทิตย์ไม่จ่ายจ่ายแค่สามอาทิตย์ที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับตอนนี
1: ้ขณะที่อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าสงครามตะวันออกกลางและวิกฤตเศรษฐกิจนอกจากทำให้นักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ80ยังทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากเดิมเป็นการเที่ยวแบบประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่กลับไม่มีรายได้จึงมีความเสี่ยงต่อการขายกิจการให้กลุ่มทุนต่างชาติรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยละ70มาจากภาคการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่จึงอยากให้รัฐหามาตรการส่งเสริมการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน
2: ส่งท้ายวันนี้ค่ะกับเทรนด์รักสุขภาพรับกระแสเต้นแอโรบิกที่กำลังมาแรงนะคะไม่ใช่มีแค่เฉพาะที่สวนลุมที่กรุงเทพเท่านั้นค่ะแต่ว่าความมันยังไปไกลถึงที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะ5โมงเย็นได้เวลาที่ขาแดนสายสุขภาพชาวจังหวัดพิจิตรจะออกมาขยับแข้งขยับขานะคะตั้งแต่7มิถุนายนอบจ.พิจิตรเปิดพื้นที่ลานเต้นภายในบึงสีไฟเป็นการทดลองค่ะให้คนที่รักออกกำลังกายได้มาเต้นกันนอกจากกิจกรรมวิ่งเดินและปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะคะซึ่งนอกจากจะเพิ่มทางเลือกในการออกกำลังกายแล้วทุกคนยังได้มาร่วมสนุกพร้อมกับได้สุขภาพดีกลับบ้านไปด้วยทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ไทย PBS Kids Club
3: ต้อนรับน้องอลิสมาเป็นเจ้าหนูผู้ประกาศในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
4: ถึงเวลาทานวลชวน29มาประสานรอยยิ้มวัดสกิลความไวในเกมตะก้าหันหลังงับ
3: งานนี้มีอึ้งเมื่อตัวตึงวัย6ขวบโชว์สกิลซ่อมพัดลมเตรียมพบกับหนูน้อยกู้ลมในเด็กมหาต้น
4: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.
3: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3มาเจอกันนะเด็กๆ
4: มาเจอกันนะ
5: ท้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ

0: ขนาดนี้แล้วเราก็แบบว่าลงทุนเยอะมาก
1: ๆเราเชื่อว่าความสนุกสนานความด้านเรื่องของเราสามารถสู้ได้แน่นอนค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนคณะไหนผมหวด

0: ให้ยับแน่นอนครับนี่คือซุปเปอร์บอมครับผม
1: โชว์ในรอบนี้จะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาลองมาดูกันครับว่าโชว์จริงออกมาจะเป็นยังไง
2: มาเต้น
3: มาเต้น
0: จะเห็นว่าผมพยายามพรีเซนต์ทุกแง่มุมของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวตนผม
4: คือแต่ละโชว์มันเบียดกันมากหายใจลดต้นคอกันมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ผมรู้สึกผมตัวเองโชคดีมากๆเลยนะมานั่งอยู่ฟากนี้ของรายการน่ะ
5: พอมันต้องเป็นแบทเทิลเนาะแล้วพอมันเป็นมาสเตอร์แบบเนี้ยเราจะเห็นกระดูกแต่ละเบอร์ที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีครับ
6: สตรีทมาสเตอร์คำว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได
7: ้นี่คือถนนแห่งศักดิ์ศรีที่วัดกันด้วยจิตวิญญาณของเพอร์ฟอร์เมอร์สกับการเดินผ่านบนเส้นทางระดับแถวหน้าของเมืองไทยกำลังทวีความเดือดจนถนนแห่งนี้ต้องลุกเป็นไฟ
8: ในรอบนี้สิ่งที่อยากจะเห็นมากที่สุดจากผู้เข้าแข่งขันคืออะไรครับ
6: creativity หรือความแตกต่างและมี skill มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคอื่นๆที่เคยเห็น
4: อยากจะเห็นผู้แสดงเอาชนะความกดดันด้วยรอยยิ้มเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นผู้แข่งขันทุกคนแข่งเพื่อสนุกไม่ใช่แข่งเพื่อชนะ
5: รอบอื่นโจทย์จะกว้างแต่รอบนี้เราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องชนกับใครแล้วเราจะวัดกันว่าแต่ละทีมน่ะจะหาวิธีการในการฟัดคู่แข่งยังไงผมว่ารอบนี้เป็นความสนุกแบบนี้ครับ
7: จากบททดสอบอันดุเดือดในรอบแรงกิ้งเราได้คัดเลือกเหลือเพียง8ทีมสุดท้ายที่แกร่งที่สุดจากทั้งหมด10ทีมพอทั้ง8ทีมต้องจับคู่ฟาดฟันดวลกันแบบ1ต่อ1และจะมีเพียง4ทีมเท่านั้นที่จะได้ไปต่อบนเส้นทางสายนี้เพื่อเป้าหมายเดียวที่ทุกคนยอมแลกกับตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
8: เสียงคนอยากดูโชว์หน่อยแล้วย่าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการ Street Master ถนนคนโชว์และแน่นอนครับผมคิวทิติพันธ์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับและรับหน้าที่พาทุกท่านนะฮะไปเปิดประสบการณ์การชมโชว์ครับที่ตื่นเต้นเร้าใจครับเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้กับการดูศิลปะการแสดงครับที่พร้อมจุดไฟในตัวคุณวันนี้เรามาอยู่กันที่ลานด้านหน้าครับหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับและขาดไม่ได้เลยครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับปรบมือหน่อยต้อนรับพี่พิงค์ลำมะเบิงครับครูเล็กพัฒนาบุรีมีชูทนครับและเก่งทัชยะครับนี่คือคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับและวันนี้คือรอบแบทเทิลนั่นเองครับในรอบนี้ครับ8ทีมสุดท้ายครับจะต้องทำการแข่งขันกันแบทเทิลกันโดยกติกาของเราง่ายๆครับมีลูกบอลทั้งหมด4สี8ลูกครับต้องทำการสุ่มลูกบอลผู้เข้าแข่งขันจับได้สีไหนเหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณจะต้องแบทเทิลกันครับและในการแบทเทิลกันที่ลูกบอลจะมีตัวเลขเพื่อเป็นการกำหนดลำดับของการโชว์ครับนั่นคือการบ่งบอกว่าคุณจะต้องเจอกับใครและโชว์เป็นลำดับที่เท่าไหร่เข้าสู่การแบทเทิลครับในคู่แรกคู่แรกในรอบแบทเทิลได้แก่ทีมลิเกฮูลูและบอมซุปเปอร์บอมครับนี่คือพี่บอมซุปเปอร์บอม
9: สวัสดีครับ
8: นะครับส่วนนี้คือคณะดิเกฮูลู
10: สวัสดีครับ
8: จะต้องมาแบทเทิลกันพี่บอมครับกดดันไหมครับที่เราจะต้องทำการแบทเทิลกับน้องๆที่มากันเป็นคณะแบบนี้
9: ทั้งกดทั้งดันเลยครับมากันหลายสมาชิกมากๆเลยครับ
8: ครับ
9: เนื่องจากผมมาคนเดียวก็รู้สึกเป็นกังวลนิดนึงครับ
0: ผมอะได้เจอน้องๆคณะดิเกฮูลูซึ่งน้องๆเข้ามากันหลายชีวิตมากแต่ทีมซุปเปอร์บอมมา
10: คนเดียว
8: พี่เรามาแข่งขันโชว์ครับพี่ไม่ได้มาต่อยมวยนะพี่ไม่ต้องกังวลนะครับคนเดียวพี่ก็เอาอยู่นะฮะฟั

0: นี้บ้างดีกว่าคณะลิเกฮูลูครับจับมาได้เจอกับพี่บอมซูเปอร์บอมรู้สึกยังไงบ้าง
1: ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจเพราะว่าโชว์ของพี่เขาค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเลยครับ
0: กดดันไหมกดดันไหมเพราะว่าพี่เขามาคนเดียวแต่ว่าพี่เขาเอาอยู่อ่ะ
1: ค่อนข้างมั่นใจ
0: ค่อนข้างมั่นใจ
2: น
1: ี่เราจับคู่แบทเทิลได้เป็นพี่บอมซูเปอร์บอมถามว่ากลัวไหมก
3: ็ไม่กลัวจ้า
1: เจ๋งนะ เราเชื่อว่าความสนุกสนานความด้านเรื่องของเราสามารถสู้ได้แน่นอนค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพี่บอมไปพักก่อนเพราะว่าน้องๆจะโชว์เป็นโชว์แรก
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่บอมด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่เสียเวลาครับนี่คือรอบแบทเทิลคู่แรกและโชว์แรกของเราโปรบริณต้อนรับคณะดิเกฮูลู
5: น้องๆก็มีความเป็นเอนเตอร์เทนก็จะเป็นทีมเวิร์คกันซะส่วนใหญ่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับ

0: การแสดงรอบนี้ก็เราอ่ะมีพ็อปในการช่วยในการแสดงซึ่งมันสื่อเกี่ยวกับไปทางเอกลักษณ์ของภาคใต
1: ้ได้การปรับปรุงช่วงแบบว่าความสามัคคีกันแล้วก็การโชว์ใหม่ๆหรือทักษะใหม่ๆของเรามากขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนเราก็จะได้วิธีการฝึกของตัวเองมากขึ้นค่ะว่าแบบวิธีที่ถูกต้องมันคือยังไงร้องถูกต้องหรือยังออกเสียงถูกหรือยังอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการบ้านของพวกเรามาตลอดทุกครั้งที่กลับไป
2: จะพาทุกคนไปล่องใต้กันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: ส่งเสียงนะครับคณะดีเจฮูโล
2: เขาเรามาขนาดนี้แล้วเราก็แบบว่าลงทุนเยอะมากๆทั้งแบบว่าสละเวลาของเราแบบมาซ้ำทุกวันอย่างนี้ก็แบบว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะก็แบบลงทุนกันมากๆค่ะ
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นคร
1: ับ พอมันดูแบบแปลกไปจากโชว์ที่เราเคยทำมันดูมีความตื่นเต้นอยู่เนาะเราลองฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการกันก่อนนะครับในโชว์รอบนี้คุณเล็กครับเชิญครับ
4: น่าเอ็นดูวันนี้ทุกอย่างวันนี้น่ารักมากนะคะแต่ว่านิดนึงเชิดหุ่นเนี่ยนะลูกเขาจะสอนให้ใจเราอยู่ที่หุ่นเพราะนั้นหุ่นถ้าเป็นคนอ่ะเขาจะเดินก็จะขึ้นรถเขาจะไม่อย่างนี
1: ้
4: แล้วตาหนูเนี่ยจะต้องอยู่ที่หุ่นใจหนูต้องอยู่ที่หุ่นเพราะอย่างเรือเนี่ยมันจะยังไงมันจะฮะใช่ไหมเคลื่อนกับน้ํายังไงมันไม่อย่างงี้มันไม่อย่างงี้นะหนูต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษเค้ามีชีวิตนะคะ
5: ถ้าจากหัวใจแล้วรู้สึกว่าเราชอบโชว์วันนี้นะเพราะว่ามันมีความเป็นดั้งเดิมด้วยผสมผสานนะครับถ้าคราวเนี้ยรอบเนี้ยแผลที่เราเห็นชัดคือยิ่งเรามีน้อยชิ้นแล้วมันเป็นเครื่องจังหวะทั้งหมดอ่ะมันแผลมันใหญ่มากคุณรอบโชว์1โชว์2ที่ผ่านมาไม่มีเลย
1: มัน
5: เพอร์เฟคเลยฝั่งดนตรีจนเราแทบคิดว่าดนตรีไม่มีอะไรแต่ในดนตรีมีอะไรเราพยายามจะมองสีหน้าพยายามจะส่งซิกเราเหมือนกับน้องอ่ะยังไม่รู้ว่ามันคอมไปแล้ววิธีการแก้ปัญหาถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันโอเพ่นน่ะต้องสังเกตกัน
1: เ
5: พราะเรามีกันแค่นี้เองมองหน่อยสายตามองกันได้วันนี้เรามีนักร้องเพิ่มเติมใช่ไหมฮะเหมือนการคิดคล้ายๆกับฝั่งดนตรีครับผมรู้สึกว่าด้วยเสียงต่างๆมันทำให้เขาไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
1: ใช
5: ่คราวนี้ก็จะมีบางอันที่มันแฟดเนาะ
1: ใช่
5: พอเขาตั้งคีย์ไงใช่ไหมเขาตั้งสูงสักหน่อยเพราะเขาเสียงสูงใช่ไหมครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับ
6: ชื่นชมตรงที่โชว์ครั้งนี้เนี่ยพวกคุณพัฒนามาจากโชว์ครั้งแรกเยอะมากนะโชว์ครั้งแรกพวกคุณจะไม่ค่อยรับแขกหน้าตาจะแบบว่าอยู่กับสิ่งที่เราทำเราจะหมกมุ่นแต่โชว์นี้พวกคุณทุกคนแป้นแล้นกันดีแบบยิ้มแย้มรับแขกมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดใจมากคือโชว์คราวที่แล้วมันสนุกมากที่พวกคุณเอาผ้าโยนใส่ให้คนดู
1: กับ
6: วันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณขาดไปเนี่ยมันคือการเล่นกับคนดูคุณจะต้องหาสักดอกนึงที่ชวนคนดูร้องให้ได้
1: ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาลุ้นระหว่างนี้ส่งเสียงดังให้กับทีมแรกของเราครับเปิดโชว์ในวันนี้ครับคณะดีเจฮูโลขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปพักก่อนนะลูกนะมาดูซิว่าในรอบแบทเทิลรอบนี้ครับเขาจะทำให้คุณตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนแล้วชนะใจกรรมการได้หรือไม่นี่คือบอมซุปเปอร์บอม
7: ไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนคณะไหนผมปวดให้ยับแน่นอนครับนี่คือซุปเปอร์บอมครับผม

60% ในการแสดงผมทำเต็มที่ครับแต่ในความผิดพลาดมีบ้างแต่ว่าก็สามารถแก้สถานการณ์กลับมาในโชว์ได้ครับผม

0: ขอให้จดจำผมในฐานะที่ผมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ Street Master ถนนคนโชว์ครับผม
1: เป็นไงพอโชว์จบไปแล้ว
2: เต็มที่แล้วครับ
1: เต็มที่แล้วนะครับ
2: ครับผม
1: เราไปฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการกันก่อนดีกว่าครับ
3: วันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักของบอมนะครับหมายถึงว่าด้วยสภาพเวทีด้วยสภาพความตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับผม
3: แต่ว่าเอาใจเชียร์บอมตลอดผมนี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเห็นลูกไปเกณฑ์ทหารเลยครับมาเอาใจเชียร์ทุกดอกจากหัวใจเลย
4: ผมยังตื่นเต้นอยู่เลย
2: เ
4: พราะมันลุ้นไปด้วยเป็นโชว์ที่เราจะต้องลุ้นไปด้วยอ่ะเพราะยิ่งเรามีส่วนร่วมกับโชว์แบบเนี้ย
2: ครับ
4: แต่ถ้าต้องเที่ยวโชว์อ่ะเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนที่อาจจะเหมือนที่พี่พิงบอกคะแนนโชคอาจจะน้อยหน่อย
2: ครับผม
4: แต่โลกความจริงถนนมันต่างกัน
2: ใช่
4: ถูกไหมถ้าต่อให้ถนนมันไม่มีถนนไหนที่พื้นมันจะเหมือนกันหรอก
2: ใช่
4: ถ้าเกิดคุณเป็นสตรีทมาสเตอร์คุณต้องไปเล่นถนนที่มันหลากหลายอยู่แล้ว
2: ใช่คร
4: ับ ดังนั้นวันนี้มันอาจจะต้องแค่เปลี่ยนสเตจที่เป็นแบบเนี้ยแต่ก็ภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปแบบทุกอย่างคุณเอาโชว์อยู่แบบเนี้ย
2: ผมไม่เสียใจครับผม
4: ครับ
2: ครับ
4: ครับผมแล้วก็เราก็เห็นชาเลนจ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังว้าวอยู่แต่แค่ถ้าต้องเปรียบเทียบเนาะเพราะมันมีความประทับใจมา2ครั้งแล้ว
2: ครับ
4: ครั้งนี้ก็ยังประทับใจแต่อาจจะน้อยกว่า2ครั้งที่แล้ว
2: ครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ถ้าเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานจะง่ายกว
2: ่าใช่ๆ
6: เปลือกมันไม่แข็ง
2: ใช
6: ่แล้วต้องเลือกคนโยนนิดนึง
2: ใช่พาร์ทเนอร์มีส่วนสำคัญ
6: ใช่คนที่ล้มเหลวไม่ใช่เขาอะเรา
2: คุณเล็ก
6: รู้เลยนะว่าอะไรที่แบบเป็นกลมๆบอลนิดไม่ใช่ฉันเลยไม่ใช่ฉัน
2: พี่เก่งยังมีอะไรอยู่เลยเนี่ยปาพี่บอมเข้าไปเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าเลย
6: ค่ะก็สกิลนี้มันไม่ง่ายหรอกนะแล้วเขาก็เล่นของเขาสนุกก็ตามสไตล์ของแอคโรแบทประเภทนี้นะต้องให้เกียรติที่ว่าได้ฝึกซ้อมมาหลายอย่างเป็นอย่างดีก็นี่แหละสตรีทมาสเตอร์มันก็จะต้องเจอปัญหาทุกชนิดแล้วก็ไม่ตกใจแล้วก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหาเนาะโอเคเพราะว่าไอ้จักรยานเขาเก่งเขาอยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับเอาล่ะครับเราได้ฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านไปแล้วครับได้เวลาของการตัดสินในรอบแบทเทิลครับ1ใน2ทีมนี้จะมีทีมเดียวครับที่ได้ไปต่อในรอบต่อไปคณะกรรมการทั้ง3ท่านถ้าได้2ท่านถือว่าคุณเข้ารอบถ้าพร้อมแล้วครับพี่พิงครับ2ทีมนี้คณะดิเกฮูลูกับบอมซุปเปอร์บอมพี่ให้ทีมไหนเข้าสู่รอบต่อไปครับ
3: ผมขออนุญาตให้พี่บอมนะครับ
2: ผมขอบคุณครับ
3: อันนี้ผมอันนี้ขอให้พี่บอมแบบว่าเจอวันที่ดีนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ตอนนี้1เสียงอยู่ที่บอมซุปเปอร์บอมนะครับคนต่อไปครับครูเล็กนะครับ
6: คือจริงๆเราต้องเอาชื่อรายการเป็นการตัดสินนะคะ Street Master คำว่า Master เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็น Master ได้ลิเกฮูลูหนูยังอยู่อีกนานลูกลุงนะแก่แล้วแกทำมาตั้งนานแล้วลูกหนูเข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่หนูไม่เก่งนะหนูยังมีเวลาเพราะสกิลหรือชั่วโมงบินของหนูยังน้อยกว่าลุงให้ลุงไปเถอะนะลูกนะ
1: ยินดีกับพี่บอมซุปเปอร์บอมด้วยนะครับเพราะนั้นครับ2เสียงครับบอมซุปเปอร์บอมเข้าสู่รอบต่อไปพี่เก่งเลือกใครครับ
4: เลือกพี่บอมครับแต่อย่างนึงที่ผมอยากจะแชร์คือผมว่ารอบนี้คู่อื่นมันอาจจะเหมือนกับชนกันตัวต่อตัวแต่ผมรู้สึกว่าพี่บอมวันนี้สิ่งที่ผมเห็นนะพี่บอมชนตัวเองเราเห็นพี่บอมเมื่อวานพี่บอมเมื่อวันศุกร์เราเห็นมาแล้วแต่คนวันนี้จะชนคน2คนที่แล้วที่ทำให้เราประทับใจ
2: ยากเลย
4: ประสบการณ์มาทำให้เขา
2: แกร่งอะ
4: แกร่ง
1: ขอบคุณคณะกรรมการครับเพราะฉะนั้นคู่แบทเทิลคู่แรกทีมที่เขาลาไปคือบอมซูเปอร์บอมยินดีด้วยนะครับพี่บอมครับ
7: คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำ
8: ใช่ค่ะ
7: ว่าจะตกรอบแบบไปตั้งนาน
8: แล้ว
7: พอเป็นงานแข่งขันนี้มันแบบว่าต้องพัฒนาหลายอย่างเยอะเลยครับผม
1: คู่แบทเทิลคู่ที่2ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างอันดับ1ในรอบแรงกิ้งนะ

0: ไฟเออร์โชว์เจอกับมาตินมายากลครับโอ้โหสองศาสตร์สองสายบุรุษผู้มากับไฟนะทั้งควงไฟอมไฟกืนไฟดับไฟทำมาทุกอย่างแล้ว
1: พอรู้ว่าเป็นมาตินปุ๊บการที่ผมจะสู้มาตินได้คือผมต้องเน้นพ่นไฟครับถึงผมไม่มีนกแต่ผมมีไฟผมว่ามันจะร้อนยังไง มาตินยาวนกมาใกล้ผมแล้วนกมาตินไหมนะจะบอก มันแรงหรือไม่แรงก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับ
0: กับบุรุษที่มีความอ่อนช้อยมาพร้อมกับเวทมนต์เสกของหายเสกนกมาวันนี้ต้องมาเจอกันกดดันไหมครับมาตินเพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งในรอบแรงกิ้ง
2: ตั้งแต่รอบแรกเลยถ้าใครเห็นไฟผมทั้งหัวไม่ขีดนะฮะแต่พี่เขาไฟแบบเผาบ้านได้เลยแต่โอเคครับในไฟพี่เขาไม่มีนก
3: สารภาพตรงๆเลยกดดันมากครับพี่คิวแล้วก็คือต้องบอกว่ารอบที่แล้วครับผมได้ชมพี่เอกเล่นขนาดตัวผมเองนั่งดูยังแบบไม่กล้าลุกไปไหนเลยเพื่อที่ว่าอยากดูจนจบว่า
0: ละสายตาจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลย
3: ใช่ครับ
0: พี่เอกครับ
4: ครับผม
0: คราวนี้เนี่ยผมควรต้องถามพี่ว่า2รอบแรกสิ่งที่พี่ทำมันว้าวสุดๆถ้าจำไม่ผิดพี่ได้สัญญากับเราไว้ว่าพี่จะทำสิ่งที่พี่ไม่เคยทำมาก่อน
4: ใช่ครับ
0: ซ้อมมาแล้ว
4: ซ้อมมาแล้วครับ
0: กดดันไหม
4: เมื่อกี้น้องก็ตีนบอกว่ากดดันใช่ไหม
0: เออ
4: ผมอะกดดันยิ่งกว่าอีก
0: เป็นสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดมันก็เลยกดดันตัวเอง
4: ครับผม
0: พร้อมยังอะ
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาตินถ้าดูพี่เขาแล้วกดดันเราก็ไปทำสมาธิก็ได้นะ พี่ว่าเอาปรบมือกับมาตินหน่อยครับขอบคุณครับโชว์ต่อไปครับนี่คือ X Fire Show
1: โชว์ในรอบนี้จะมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาลองมาดูกันครับว่าโชว์จริงออกมาจะเป็นยังไง

ที่ผ่านมาผมยังไม่มีกระบองคู่แต่ครั้งนี้ผมเล่นกระบองคู่ครั้งที่แล้วยังไม่ได้พ่นไฟใส่พอยต์แต่ครั้งนี้จะเล่นพอยต์ปั่นพอยต์ด้วยแล้วพ่นไฟใส่พอยต์

0: สมเสียงนะครับเอ็กซ์ไซชั่นเปียกถือมาทำไมครับเปียกจะทำอะไรอีกหรือเปล่าครับ
1: คุณคิวครับ
0: ครับ
1: มีคนดูเขาสงสัยว่าผมเนี่ย
0: อมไฟจริงหรือเปล่า
1: จริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ไฟปลอมหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวครั้งเนี้ยผมจะมาอมเน้นๆให้เห็นกันชัดๆไปเลย
0: โอ้เอางั้นเลยนะครับ
1: เอาอย่างนั้นเลยครับ
0: ครั้งที่แล้วคุณเล็กยังนอนไม่หลับอยู่เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำบาปเอางั้นเลยนะครับผมขออนุญาตนะให้ฝรั่งได้ไหมชาวต่างชาติได้ไหม
1: เชิญครับ
0: วันวันวัน
1: คุณเกียร์วับแล้วก็มีนี่อีกเรื่องนึงที่ก็บอกว่าอะไรนะเฮ้ยทาอะไรไว้ในปากหรือเปล่า
0: เอออมเอาไว้อมอะไรไว้หรือเปล่าทำไมให้ทำไมมันไม่ไหม
1: ้นั่น
0: เออ
1: ดู
0: ไม่มีนะฮะดูนะฮะ
1: มีแต่ฟัน
0: มีแต่ฟันแต่ตอนนี้ปากขาวแล้วโดนไหม้ไปนิดนึงแล้วนะฮะปรบมือครับ make some noise
2: ไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ชอบกินไฟเฮ้ยโอ้โหโอ้โห
2: เอ้ยเอ้ย
0: โอ้โห you can oh no no no no no no ปอบเบอร์ปอบเบอร์ one two three goโอ้โห thank you thank you so much โอ้โหพี่เอ็กปรบมือคุณเอ็กนะฮะสุดๆจริงๆนะพี่เก่งว่าไง
3: ผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ดูโชว์พี่เอ็กคือที่สุดเลย
0: เออ
3: นะครับใจยังเต้นอยู่เลยอ่ะนะ
0: มันล้าสายตาไม่ได้เลย
3: ทานอยู่เลยไม่รู้มันมีสารอะไรหลังอยู่หรือเปล่าตอนนี้เป็นเรื่องของพี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยจริงๆชอบอยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ
3: จะบอกแบบนี้พี่เป็นคนเก่งมากๆ
1: ขอบคุณครับ
3: บางครั้งอ่ะเวลาเราพูดว่าอยากเห็นโชว์ใหม่ๆอ่ะประมาณนึงพี่เพราะเราเชื่อเขาไม่ผมจะพูดแบบนี้คือเราเห็นวินัยเราเห็นความทุ่มเทพี่สมมติมี100พี่ให้เรา1,000

0: คือพี่ให้ใจเราทุกอย่างเลยสิ่งที่เราต้องการคือพี่ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรที่มัน
1: ใช่
0: เรากลัวว่าบางอย่างบางครั้งอ่ะ
1: มันมีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยง
1: เราร
0: ักพี่เรายังดูอยากดูโชว์ของพี่อีกนะดังนั้นก็อะไรใหม่ๆเพิ่มนิดนึงได
1: ้
0: ของเก่าจริงๆก็ยังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ดูครับ
1: ใช่ๆแ
0: ล้วก็แต่เราเชื่อแหละว่าพี่ทําได้ทุกอย่างนะครับอันนี้เสริมครับขอบคุณครับ
2: ต้องบอกว่าดูดีไลน์มันตื่นเต้นนะตื่นเต้นจนหมดแรงจะพูด
1: เมื่อกี้ผมเสียงแหบเลยอ่ะ
2: ใจก็มันสนุกมากเลยนะใจหายจากความแต่อย่างที่เก่งว่านะรักษาสุขภาพนะเพราะว่ารุ่นอย่างนี้ต้องอนุรักษ์ไว้นะว่าม
1: ันต้องเริ่มอนุรักษ์ไม่พอต้องเริ่มถ่ายทอดแล้วด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ถ้าเก่งจริงคราวหน้าเอาลูกศิษย์มาด้วยเด
1: เออเอาแล้วครูเล็กไม่ให้พี่ไปเสี่ยงให้เอาคนมาเสี่ยงแทน
3: โอ้ยพี่ผมว่าพี่นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะ
1: ครับ
3: พี่สินค้าโอท็อปจริงๆนะคือผมพูดอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอวยคนในชาติเราเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณดูเด็กผมวันนี้ผมพาเด็กผมมา Hi sir I'm a judge of this show so would you please comment him instead of me please
4: It's the best fire show I've seen in my life I think
1: I've
4: seen a lot of fire shows in Thailand but this is like by far the best one it was amazing really
3: Thank you so much.
1: You can try.
3: You want to try? คุณเนี่ยคุณดูดิผมไม่ต้องพูดอ่ะมีต่างชาติพูดแทนน่ะอย่างที่ผมยืนยันนะครับพี่คือสินค้าโอท็อปของประเทศเราจริงๆขอบคุณมากๆครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
5: ุ
1: ณครับพี่พิงค์ครับปรบมือแดงกับพี่เอ็กไฟเออร์โชว์หน่อยครับ
5: ขอบคุณครับ
1: โอ้โหแต่ผมได้เห็นรุ่นใหญ่ในการแก้ไขสถานการณ์การไปต่อและสติเวลาที่เขาเล่นพลาดไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกครับคุณผู้ชมครับทุกคนพร้อมที่จะพลาดถ้าก่อนที่จะมาเก่งแบบนี้ได้แต่เวลาพลาดแล้วคุมสติตัวเองยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่คนเป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ระดับมาสเตอร์ทุกคนต้องมีครับเช่นเดียวกับผู้ชายคนนี้ครับเขามาพร้อมกับความอ่อนไหวพลิ้วและเวทมนต์และครั้งนี้เขาจะมาสะกดสายตาของคนดูพร้อมกับพี่เอ็กด้วยดูซิว่าพี่เอ็กเนี่ยจะดูแล้วรู้สึกยังไงว่าคู่ต่อสู้ครั้งนี้ไหวหรือเปล่าปรบมือได้กับนักพยากรณ์มาเต้น
6: จุดแข็งของผมครับถ้าจะต้องเอาไปวัดกันกับพี่เอ็กจริงๆเนี่ยมันคงวัดด้วยความที่ว่าเป็นตัวเองมากๆตั้งแต่รอบแรกละจะเห็นว่าผมพยายามพรีเซนต์ทุกแง่มุมของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงของตัวตนผม

อย่างที่บอกครับผมกับพี่เอ็กเราคนละทางกันผมมายากลใช่ไหมครับพี่เอ็กเขาก็เป็นขวงไฟเพราะงั้นผมขวงไฟไม่ได้พี่เอ็กเสียงนกไม่ได้ตรงเนี้ยมันแตกต่างกันชัดเจนดังนั้นอยู่ที่ว่าผมหรือพี่เอ็กจะดึงเอาตัวตนของตัวเองออกมาได้มากกว่ากันเท่านั้นเองครับ

0: สำหรับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่บ้านอากงอาม่าครับอีกูพ่อแม่น้องภรรยาเพื่อนหัวหน้าเพื่อนที่ทำงานใครก็ตามครับรวมถึงผู้ชมทุกๆคนครับที่เคยชมผมมาแล้วติดตามผมอยู่ครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ยังไงช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยครับอย่างน้อยกำลังใจที่มีครับช่วยให้ผมหายร้อนได้ในตอนที่ยืนตากแดดนะ
1: กดดันไหมคุณต้องเจอกับตัวเต็งอ่ะ
2: กดดันครับก็คือเอาจริงๆตอนที่เตรียมใจมาผมคิดเผื่อว่าผมมีโอกาสเจอใครบ้างทั้ง8ทีมคือมานั่งคิดจริงๆแล้วมันก
1: ็คนที่ไม่อยากเจอที่สุด
2: คือพี่เอ็กครับใช
1: ่เออ
2: ก็เลยแบบโอเคถ้างั้นผมคงจะหาวิธีแซว
1: ๆคุณก็เลยเอาเขาก็มาอยู่ในโชว์คุณเลยไง
2: เอาใส่เละเทะเลยครับ
3: ผมรู้สึกว่ามีความเป็นสตรีทเข้ากับชื่อรายการที่มันหุ้มอยู่นะครับรวมไปถึงการที่คุณเอาคู่แข่งอย่างชัดเจนอย่างพี่เอ็กมาเล่นในโชว์ด้วยผมรู้สึกว่าออกมาน่ารักแล้วก็ไม่ก้าวร้าวผมรู้สึกว่าไอ้การเล่นแบบนี้เนี่ยสมมติต่างว่าถ้าคุณทำออกมาไม่พอดีเนี่ยมันจะดูเป็นก้าวร้าวนะแต่คุณดูแล้วแบบโอ๊ยน่ารักว่ะผมรู้สึกชื่นชมนะแต่จะบอกว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นยังไงนะน้องมาร์ตินนะโชว์นี้คือโชว์ที่ดีมากๆขอบคุณมากๆครับ
4: ขอบคุณครับ
5: รอบนี้ไม่ได้โชว์มายากลที่ยากที่สุดแต่มันเป็นโชว์ที่เราชอบที่สุดเลย
1: เอ้ย
5: ขอบคุณนะ

0: เรายังรู้สึกเลยว่าไม่รู้ว่ามาตินจัดการความรู้สึกยังไงอ่ะแต่รอบนี้มันชิลมากเลยแล้วเราก็กลับมาดูวิเคราะห์โชว์ที่เขาเล่นมันก็ไม่ได้ยากเนาะแต่มันโฟลว์มันแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าม
1: ันก็ยากอยู่เก่ง
0: ขนาดนั้นอ่ะรู้ว่ามันยากจริงแต่แบบก่อนหน้านี้ไงใช่มั้ยก่อนหน้านี้เสกนู่นเสกนี่คนหายเลยเนี่ยแต่เนี่ยการร้อยเรียงทุกๆอย่างมันสมูทดีมากและการเอาแก๊กต่างๆของ BX มางั้นมันก็เลยทําให้มันดูน่ารักเหมือนที่พี่พิมพ์พูดแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าสมศักดิ์ศรีครับ
2: ขอบคุณครับ
3: แล้วว่าหนูมีสปิริตดีมากนะการที่หนูรู้ว่าหนูจะต้องต่อสู้แบทเทิลกับ X-File เนี่ยมันเลยทำให้หนูปล่อยวางการที่หนูปล่อยวางเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าหนูปล่อยวางแล้วหนูรีแลกซ์อันนี้ก็คือคุณภาพที่ดีของนักแสดงนะไม่เหมือนแรกๆหนูจะมีตื่นเต้นเนี่ยวันนี้หนูน่าเอ็นจูมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีปไอ้สปิริตอันนี้ไปเรื่อยๆนะนะฮะเพราะว่ามันทำให้คนดูยิ้มแล้วก็จะโชว์มันอะไรก็เถอะแต่มันมีความสุขที่จะได้ดูนะคะ
1: แต่เวลาการตัดสินมันก็มาถึงครับใครจะได้ไปต่อในรอบต่อไปพี่เก่งก่อนเลยแล้วกันครับ
0: ชื่นชอบทั้งสองท่านครับแล้วก็วันนี้เป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีครับเมื่อกี้ผมบอกมันพอมันต้องเป็นแบทเทิลเนาะแล้วพอมันเป็นมาสเตอร์แบบเนี้ยเราจะเห็นกระดูกแต่ละเบอร์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้กระดูกเหล็กครับพี่เอ็กซ์ครับ
1: ครับผม
4: ขอบคุณครับ
1: พี่พิงครับ
4: โอ้โหผมเองโชคดีมากๆเลยนะที่มายืนมานั่งอยู่ฟากนี้ของรายการน่ะ
1: ครับ
4: ไปอยู่ฟากนั้นที่ผมแบบโอ้โหยอมตายจริงนะคือแต่ละโชว์มันแบบมันเบียดกันมากหายใจลดต้นคอกันมากเลยอ่ะน้อง
1: มาติน
4: วันนี้คุณชนะใจคนดูนะคุณชนะใจผมมากในฐานะคนดูนะครับ
1: ครับ
4: แต่ว่าบังเอิญว่าในฐานะที่ผมเป็นกรรมการน่ะผมขออนุญาตเลือกพี่เอ็กซ์นะครับผม
1: ครับเพราะนั้นครับตอนนี้พี่เอ็กซ์นะครับได้2เสียงครับพี่เอ็กซ์เข้าสู่รอบต่อไป
3: คำว่ามาสเตอร์โชว
1: ์
3: ว่ามาสเตอร์เนี่ย
1: ครับ
3: มันบวกอายุด้วยนะมาตินหนูยังมีเวลาอีกเยอะมาก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสอีกเยอะ
1: ครับ
3: แต่หนูนี่ประทับใจทุกคนมากเลยเดี๋ยวคัมแบ็ค
1: ครับนะใช่เพราะว่ามาตินบอกว่าผมรีบครับผมไม่รอนานเลยเดี๋ยวผมมาตอนคัมแบ็คเลยนะเพราะนั้นยินดีกับพี่ X Fire Show ด้วยนะครับ
4: เข้า
1: ส
4: ู่
1: รอบต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมาตินด้วยถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีครับปรบมือกับมาตินหน่อยนะครับ
5: ก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากครับผมโชว์ที่ผ่านมาส่วนตัวก็ถือว่าโอเคพอใจในระดับหนึ่งติดตามดูนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรืออะไรที่มันแปลกไปกว่าเดิมครับผม
6: จบลงอย่างสมศักดิ์ศรีกับการดวลที่แสนดุเดือดของ4ทีมแรกในวันนี้และเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีเพียง2ทีมเท่านั้นที่ระเบิดโชว์ออกมาได้เร้าใจที่สุดจนคว้าคะแนนจากคณะกรรมการและเข้าไปนั่งรอในรอบถัดไปได้อย่างสง่างามแต่นี่เพิ่งผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นเพราะวันเสาร์หน้ายังเหลืออีก4ทีมสุดท้ายที่จะต้องดวลกันแบบไม่มีใครยอมใครสู่การพิสูจน์ตัวเองครั้งสำคัญบนถนนแห่งศักดิ์ศรีที่พวกเขาจะเปลี่ยนหยาดเหงื่อให้กลายเป็นโชว์ที่โลกต้องจำใน Street Master ถนนคนโชว
7: ์รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทางwww.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้นี่คือโชว์ปล่อยของที่ต้องซื้อใจคนดู
1: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
8: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
6: มาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
2: ผู้คนส่วนใหญ่จะจำวัดเซ่าหลินได้จากหนังจีนกำลังภายในนะครับเพราะมีพระที่ต่อสู้เก่งมากๆนะฮะแต่วัดแห่งนี้ครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศศาสนานะครับนิกายเซนโรงเรียนจอมยุทธการเมืองการปกครองดาราศาสตร์ก็ใช่นะฮะแล้วก็ยังเชื่อมโยงถึงสถานที่อีก10แห่งในเมืองเติงเฟิงประเทศจีนครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
9: ผ้าพลาสติกแล้วก็ผ้ามาย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลกลายสีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันสีธรรมชาติแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้ามาย้อมและผ้าพลาสติกคีรีวง
10: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
11: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
12: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
13: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู้
14: ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
13: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
15: เหมือนกับไอ้นขายทหารเลย
13: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
14: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
13: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berriesมากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3
16: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
17: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
18: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนี่เห็น
19: ถูกครับ
20: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
21: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็มันสวยขึ้นมาเลย
16: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ได้เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเจอมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับคำสั่งของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้โรงงานผลิตเหล็กซินเคยหยวนกลับมาเปิดทำการได้ว่าโรงงานแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่เป็นปัญหาและการอนุญาตให้เปิดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดครับติดตามกับคุณยานีไหว้ครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: โดยประเด็นนี้นะคะเป็นกระทู้ถามของส.ส.พรรคประชาชนจังหวัดระยองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามค่ะพร้อมกับเชิญชวนส.ส.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพเหล็กเส้นด้วยค่ะหนึ่งในกระทู้ถามสดได้วาจาวันนี้ของสภาคือเรื่องการอนุญาตเปิดโรงงานผลิตเหล็กบริษัทซินเคอร์หยวนค่ะที่ได้รับการอนุญาตเปิดได้อีกครั้งเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายกฤษศิลปะชัยส.ส.ระยองพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามถึงการให้เปิดนั้นนะคะว่ารัฐบาลสามารถการันตีได้หรือไม่ถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของเหล็กต่อผู้บริโภคค่ะและยังถามถึงการตรวจสอบกระบวนการกำจัดฝุ่นแดงซึ่งเป็นวัตถุอันตรายว่าเกินค่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยเน้นย้ำว่าโรงงานดังกล่าวกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังสามารถเปิดใหม่ได้ทุกครั้งค่ะพร้อมถามถึงนโยบายการเปลี่ยนผ่านจากระบบเตา IF เป็น EF ค่ะซึ่งระบบอย่างหลังนี้จะได้มีการผลิตเหล็กได้ค่ามาตรฐานกว่าโดยนายวราวุฒิศิลปอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตอบกระทู้ถามว่าการอนุญาตเปิดหรือสั่งปิดของเป็นของปลัดกระทรวงค่ะตามกฎหมายโรงงานปี2535และเหตุผลที่โรงงานกลับมาเปิดได้อีกครั้งเพราะว่ามีการปรับปรุงตามคำสั่งของกระทรวงเรื่องของฝุ่นและคุณภาพเหล็กในการผลิตค่ะโดยเน้นย้ำว่ามีการเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนว่าเหล็กเส้นอยู่ในท้องตลาดนั้นมีความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนส.ส.กฤษค่ะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กเพื่อความรอบคอบและหากพบว่าโรงงานใดนะคะผิดเงื่อนไขก็สามารถปิดสั่งปิดได้ค่ะแต่ยังไม่ได้ตอบชัดเจนถึงนโยบายที่จะเปลี่ยนผ่านจากระบบเตา IF เป็น EF ค่ะโดยหยิบยกสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงนะคะว่าต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนให้เท่าทันด้วยขณะนี้ก็มีมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับ Green Steel แล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชายังเปิดเผยด้วยนะคะว่าได้สั่งให้สมอ.ค่ะออกข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานเตาปูนค่ะซึ่งจะเป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้เหล็กที่ผลิตนั้นมีคุณภาพค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับศาลมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตสถานเดียวจำเลย2คนชาวอุยกูร์ในคดีระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อ11ปีก่อนครับโดยไม่มีเหตุอันลดโทษเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เบิกตัวนายอาเดมคาราดักและนายไมรีลียูซุฟูจำเลยคดีระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี2558หรือเมื่อ11ปีก่อนมาฟังคำพิพากษาครับจำเลยทั้ง2คนเป็นชาวอุยกูถูกกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจากการก่อเหตุวางระเบิดจนมีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บอีกกว่า160คนศาลพิจารณาพยานหลักฐานมีคำสั่งให้ประหารชีวิตจำเลยทั้ง2คนสถานเดียวโดยไม่มีเหตุบรรเทาโทษซึ่งมีรายงานบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีว่าภายหลังมีคำพิพากษานายไมรียูซูฟูแสดงการไม่ยอมรับคำตัดสินตะโกนออกมาว่าไม่เห็นด้วยและขอไว้อาลัยให้กับความยุติธรรมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ก่อนมีคำพิพากษานายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมคาราดักแสดงความมั่นใจในพยานหลักฐานว่าลูกความไม่เกี่ยวข้องทั้งไม่ใช่บุคคลในกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุระเบิดไม่ใช่เจ้าของห้องพักที่พบวัตถุระเบิดและแสดงหลักฐานว่าเดินทางเข้าประเทศไทยหลังจากเหตุการณ์ระเบิดไปแล้ว1สัปดาห์โดยคดีนี้จำเลยต่อสู้คดีมานานถึง11ปีครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายวัชรินทร์กองแป้นอายุ21ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นหยิกบกพร่องทางสติปัญญาหายจากหมู่ที่2บ้านหุบบอนตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชาครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่คือไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพช่วง People Station ค่ะเราจะเปิดเวทีทั้งหมด8เวทีนะคะเพื่อที่จะพบปะกับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะเราจะเป็นพื้นที่เปิดเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเคยเข้ามาในกรุงเทพมหานครแล้วคุณเจอปัญหาไม่อยากจะทนอีกต่อไปอยากให้ผู้สมัครแก้ไขคุณทำได้ค่ะผ่านทางการสแกน QR Code เข้ามาในรายการณเวลานี้ค่ะคุณสามารถส่งได้ทั้งรูปภาพนะคะที่เจอปัญหาพิกัดต่างๆนะคะรวมถึงข้อความนะคะใครอยากให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครแก้ไขเรื่องอะไรและคุณจะไม่ทนกับปัญหาไหนส่งเข้ามาได้เลยนะคะณเวลานี้เลยค่ะ
0: น้องแป้งนี่คือเข้าสู่เวทีที่3ของไทย PBS Next Station แล้วนะฮะและเวทีที่3นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้สมัครท่านนี้ฮะคุณคมสันพันธิชาติคุณครับหรือว่าดร.โจครับผู้สมัครหมายเลข13ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านนี้ครับก็จะมาชูนโยบายนะครับ Move on 3D ครับคือว่ามุ่งแก้ปัญหาเมืองหลวงแบบครบวงจรเพื่อที่จะยกระดับกรุงเทพใน3มิติด้วยกันนะครับ1คุณภาพชีวิตดี2ปากท้องดีและ3สุขภาพดีนั่นเองนะครับ
1: และแน่นอนค่ะชักทั้งของเราวันนี้ค่ะกับทั้ง2สภาท้าชนค่ะคนแรกค่ะคุณมลดีโพอินค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคพี่กิ่งค่ะคนที่2นะคะน้องอัสโมค่ะน้องอัครพลแสงอรุณประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: นี่เขาจอรอท้าชนแล้วส่วนท่านปลายนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าต้องรอการสรุปจากท่านนี้นะฮะนั่นก็คือคุณณัฐพรอุณหบดิตครับวิชวลโน้ตครับเดี๋ยวคุณมอมแมมนะครับจะมาถ่ายทอดประเด็นจากเวทีออกมาเป็นภาพวาดกราฟิกแบบสดครับดังนั้นคุณผู้ชมที่รับชมจนจบนะฮะคุณสามารถที่จะร่วมกันส่งต่อได้เข้าไปในเพจ Facebook ของรายการสถานีประชาชนได้เลยนะครับ
1: คุณผู้ชมค่ะและช่วงแรกของเราค่ะสะท้อนปัญหาท้าคนแก้นะคะเราตะเวนไปหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไปรับฟังเสียงคนกรุงค่ะว่าพวกเขาตอนนี้เดือดร้อนเรื่องอะไรหากจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอยากให้แก้ไขปัญหาอะไรแบบเร่งด่วนที่สุดไปฟังกันหน่อยค่ะ
3: การศึกษาหนูอยากให้คนที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรต่างจังหวัดค่ะเด็กที่ไม่ค่อยมีทุนการศึกษาให้มีทุนการศึกษาเรียนต่อค่ะ
4: อยากให้แก้ไขปัญหาอะไรเช่นรถติดหรือว่าปัญหาการขายของที่ทางเท้าอะไรแบบนี้
5: การขายของทางเท้า
4: อยากให้แก้แบบไหนบ้าง
5: แก้แบบว่าไ
6: ม่ขายได้ก็ปัญหาปากท้องครับคือเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีค้าขายไม่ค่อยดีอยากให้มีอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีแรงจูงใจให้คนได้จับจ่ายใช้สอยได้ซื้อของอะไรดีครับ
7: เดี๋ยวนี้ค่ารถแพงแล้วนี่มันเป็นแบบสาธารณูปโภคที่สมัยก่อนนะเขาบอกเป็นในช่วยประชาชนนี้ค่ารถเมย์แพง15บาทกับ20บาทเริ่มต้น
4: แล้วถ้าเกิดมีผู้ว่าคนใหม่เราอยากฝากให้เขาแก้ไขเรื่องนี้ไหมคะ
7: ช่วยเรื่องค่าโดยสารรถอย่าแพง
8: ที่อยากจะให้ทางผู้ว่าคนใหม่แก้ไขนะครับก็คือปัญหาในส่วนของเรื่องการจราจรนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับในเรื่องนี้ผู้ว่าเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่เป็นพ่อเมืองนะครับคือคุณต้องทำหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องนะครับผมในกระทรวงกรมต่างๆนะครับโดยการบูรณาการนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีปัญหาฝุ่นอยู่นะครับในส่วนของ PM 2.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของปัญหาเรื่องน้ำรอระบายนะครับผมซึ่งในฐานะประชาชนนะครับอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยในส่วนของนโยบายเนี่ยอยากให้นำไปปรับใช้ได้จริงนะครับผม
1: การเปลี่ยนระบบการระบายน้ำค่ะ
2: น้ำท่วมเนาะ
1: ค
2: ่ะทำไมเวลาที่น้ำท่วมเราเจอปัญหาอะไรบ้าง
1: จราจรติดค่ะแล้วว่าประชาชนเดือดร้อนค่ะ
2: ตอนเคยเดินน้ำท่วมไหม
1: เคยค่ะ
2: แล้วเราอยากจะให้เขาแก้ยังไง
1: หนูคิดว่าการระบายน้ำของในกรุงเทพควรจะดีกว่านี้นิดนึงว่าระบายให้ทันกว่านี้นิดนึงค
3: ่
1: ะ
3: ก็อยากให้เนี่ยความอะไรล่ะความปลอดภัยครับกลางค่ำกลางคืนอะไรครับไฟฟ้าพวกอะไรแสงสว่างอะไรให้มันครบทุกจุดแล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับอยากให้ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินครับ
4: รถติดค่ะเป็นปัญหาที่แบบรู้สึกว่ามันเรื้อรังมานานแล้วก็ยิ่งเขาทำรถไฟฟ้าตอนนี้มันยิ่งแบบติดจนแบบว่าต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านหลายชั่วโมงมากๆค่ะอยากฝากว่าถ้าคือเข้าใจว่าแบบปัญหาเรื่องการจราจรอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่แบบค่อนข้างแก้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แก้ไขจุดนี้ค่ะ
5: ปัญหาคลาสสิกมากๆของกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครที่สามารถแก้ไขได้แบบ 100% รอบน
6: ี้
5: ก็เลยถือว่าเป็นโจทย์หนักหน่อยนะคะพี่เดียวคะรถติดปัญหาน้ำท่วมปัญหาการค้าขายบนทางเท้าค่ะ
6: ดังนั้นครับถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามมาได้ที่ QR code นะฮะรวมถึงใน LINE Official ของทางรายการครับและมาถึงช่วงสะท้อนปัญหาท้าคุณแก้กับดร.โจ้ครับเชิญเลยครับเราจะแก้ยังไงดีฮะ
7: ครับก็ขออนุญาตลุกนะเพื่อที่จะ move on
5: ได้
6: เลยครับ
5: move on ออกจากปัญหาและหาทางแก้
7: เท่าที่ฟังปัญหาที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างหมักหมมมานานนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของสโลแกนกรุงเทพต้อง move on นะครับกรุงเทพ move on เนี่ยก็คือเป็นการก้าวออกจากปัญหาเดิมๆหรือก้าวออกจากสิ่งเดิมๆหรือไม่ก็ก้าวออกจากสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มา move on ไปด้วยกันนะครับด้วยนโยบาย move on 3Dนะครับที่ฟังมาแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถติดน้ำท่วมใครอยากฝุ่น PM ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใน 3Dนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตดีนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของปากท้องดีเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์การทำงาน21ปีแล้วก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับทำให้ผมได้เข้าใจระบบโครงสร้างแล้วก็ผังเมืองของกทมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองภาพออกครับว่าการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะเทวดาต่อให้เป็นผู้ว่าเป็นเทวดาก็แก้ไม่ได
5: ้โอ้โหมันยากเลยค
7: ่
5: ะ
7: ฮะ
5: มันแก้ยากขนาดที่เป็นเทวดา
7: ค่อนข้างจะแก้ยากครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย40-50ปีที่ผ่านมาต้องแก้มาได
5: ้
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะกล้าพูดตรงนี้ได้ก็คือว่าผมสามารถที่จะบรรเทาได้ครับ
5: คำว่าบรรเทาหมายความว่าปัญหาจะไม่หมดไปแต่มันจะหนักแบบน้อยลง
7: ดีใช่ครับทุกอย่างต้องดีขึ้นคำว่าบรรเทาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมบรรเทาก็คือว่าการน้ำท่วมเนี่ยเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องดีขึ้นเรื่องของการจราจรก็ต้องให้มันโฟลว์ขึ้นแล้วก็ฝุ่นพีเอ็มก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องลดลงคือทุกอย่างต้องบรรเทานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เลยมีความคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยขอเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่ผมอยากทำเลยนะครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมอีกไม่กี่เดือนไม่ต้องอีกมิกช่วงนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมฮะน้ำบางที่ก็เริ่มขัง
5: รอการระบาย
7: รอการระบายใครระบายไม่ทันรอการระบายนะครับเบื่อไหมครับคำนี
6: ้
5: เบื่อมาก
6: ได้ยินบ่อยฮะพูดบ่อยด้วยฮะ
7: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัญหาของน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเรื่องของการทุจริตเชิงโครงสร้างเชิงการบริหารเชิงนโยบายแล้วก็เชิงงบประมาณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคำถามคือทุกคนถามว่างบน้ำท่วมเนี่ยปีละ9,000 ล้าน
5: ค่ะ
7: เพราะว่างบกทมเนี่ยคือ 90,000 ล้านก็ใช้ไปแล้ว 10% ก็คือ 9,000 ล้านเนี่ยถามว่าทำไมทุกวันนี้น้ำยังท่วม
5: นั่นน่ะสิคะ
7: นั่นสิฮะคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่า 9,000 ล้านนี่คือโอ้โหมันเป็นงบประมาณที่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมเคยเป็นสกนะครับผมจะมีความเข้าใจว่าเรื่องของงบประมาณจากตรงนี้มันจะไหลไปไหนบ้างพอมันไหลไปไหนปั๊บแล้วมันจะไหลไปไหนต่อ
5: ถ้าเป็นดร.โจ้ 9,000 ล้านจะบริหารยังไงคะ
7: ก็อย่างน้อยคือต้องไม่มีเรื่องของการทุจริตและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความเด็ดขาดในการที่จะปราบปรามเรื่องของการทุจริตและที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นผู้นำที่โปร่งใสที่สุดแล้วก็เรื่องของกลับมาเรื่องของน้ำท่วมก่อนเดี๋ยวจะไปยาวชั่วโมงเดียวไม่พอนะ
6: ครับ
7: ผมสามารถพูดได้3ชั่วโมงเลยนะ นะครับเพราะฉะนั้นน้ำท่วมเนี่ยปัญหาที่มันเจอเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าการลอกท่อหรือการใช้ AI ผมบอกตรงๆเลยนะครับว่า AI เนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือมันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาได้การแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องใช้บุคลากรนะครับการลอกท่อคูคลองเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพราะบางคนบอกเอ้ยทำไมยังต้องอยู่ในยุคที่ลอกท่อก็เพราะว่าท่อมันคือทางน้ำทุกวันนี้ที่น้ำมันขังเพราะอะไรรู้ไหมฮะการลอกท่อเนี่ยมันจะมีลอกท่อในที่สาธารณะนะครับแล้วก็มีที่เอกชนทุกวันนี้ที่เราลอกท่อเนี่ยเราลอกท่อในที่สาธารณะอย่างเดียวเอกชนเราไม่เคยเข้าไปลอกท่อเลยถามว่าความเป็นจริงท่อเนี่ยไม่ว่าจะสาธารณะเอกชนเนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะครับถูกต้องไหมฮะ
6: ครับ
7: เราทำสาธารณะอย่างเดียวเอกชนไม่ทำน้ำก็ไม่ฟลอร์อยู่ดี
5: หมายความว่าทางดร.โจได้เป็นผู้ว่าท่อเอกชนต้องลอกด้วยเราลอกให้เขาหรือเขาต้องลอกเอง
7: ต้องดูว่าเพราะบางที่เนี่ยเป็นที่เอกชนเราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ถ้าสมมติว่าทางเจ้าของคือมันต้องมีการยินยอมกันนะอย่างเช่นบางที่อะครับเป็นที่เอกชนมาก่อนพอเขารู้ว่าเฮ้ยพอเป็นที่เอกชนเนี่ยเขาไม่เคยได้รับการลอกท่อเขาไม่เคยได้รับการดูแลจากกทม.เขาเลยยกที่ให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นพอเป็นที่สาธารณะปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เรื่องของข้อกฎหมายที่เราจะต้องเข้าไปประสานงานกับสก.ด้วยหรือเรื่องของข้อบัญญัติกฎหมายนะครับที่เราจะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเข้าไปในที่เอกชนได้นะครับตรงนี้
6: อันนี้คือว่าบรรเทาคือแตกต่างจาก2คนที่ผ่านมานะฮะเขาอ้างว่าสามารถแก้ได้นะแต่เป็นเพราะอดีตเป็นสก.หรือเปล่าฮะหรือพูดว่าจะเป็นการบรรเทา
7: ผมมองว่าการแก้ได้เนี่ยมันต้องเป็นการแก้แบบท่าเชิงเขาเรียกว่าการแก้ระยะยาวเลยเนี่ยมันต้องไปแก้ที่แบบต้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ปลายนะไม่ใช่ปลายเหตุต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเลยนะฮะก็คือว่าเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าทุกวันนี้เมื่อของรถติดผมขออนุญาตมาโยงเรื่องนี้ก่อนถนนมีเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมปริมาณรถเป็นไงฮะ
5: มากขึ้น
7: มากขึ้นยังไงมันก็ติดคล้ายกันครับกับมันเรื่องของท่อน้ำท่อน้ำทุกวันนี้ทั่วกทม.เนี่ยใช้อยู่เพียงแค่60เซนเราต้องมีการรื้อทั้งหมดเลยนะหรือต้องรื้อทั้งกทม.อาจจะรื้อเป็นโซนๆไป
5: หมายความว่าต้องใช้งบด้วย
7: ถูกต้องครับ
5: ค่ะ
7: เรายอมเสียยอมเจ็บครั้งเดียวเพื่อที่จะให้รองรับอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าดีกว่าก็คือพูดง่ายว่าจากท่อแค่60เซนเนี่ยต้องขยายเป็น80หรือว่า100หรือว่า120เลยด้วยซ้ำ
5: คือในมุมของดร.โจ้ถ้าหากแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทำได้2วิธีคือ1ขอความร่วมมือจากเอกชนให้ร่วมกันลอกท่อเพราะว่าที่สาธารณะก็ลอกอยู่แล้วกับอันที่2คือทุ่มงบไปเลยขยายท่อให้ใหญ่กว้างมากขึ้นอ
7: ัน
5: นี้จะสามารถแก้ได
7: ้
5: แต่ถ้าหากปลายทางยังไงก็ต้องใช้คำว่าบรรเทาไปก่อนอ่ะนี่คือเรื่องของน้ำท่วมในมุมของดร.โจ้มาดูในมุมมองของเมื่อสักครู่นี้ที่ถามชาวบ้านมาก็บอกแผงลอยบนทางเท้ามันเป็นปัญหานะคะเขาอยากขายค่ะเพราะพื้นที่ขายของมันไม่มีค่ะ
7: ผมมองว่าเรื่องของทางเท้าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่มีวันสรุปจบได้ไม่ว่าจะผู้ว่ายุคไหนก็ตามจะมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดเรื่องของการร้องเรียนเรื่องของมีประชาชนร้องเรียนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าเขาอยากจะขายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมองออกมองทางออกของเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะยึดหลักของอดีตผู้ว่าท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้ผู้ว่าท่านหนึ่งบอกห้ามขายเด็ดขาดทุกที่แต่ในขณะอีกท่านหนึ่งบอกว่าขายไปเลยขายไปเลยเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแก้ก็คือว่าถ้าทางเท้าไหนนะครับที่ต่ำกว่า1เมตรเราไม่อนุญาตแต่ถ้าทางเท้าไหนที่ 1.5 เมตรขึ้นไปหรือ2เมตร3เมตรเราอนุโลมให้
6: ผมมีกี่ที่ฮะเนี่ยอย่างงี้เยอะไหมฮะ
7: ในกรุงเทพมหานครเนี่ย1เมตรเนี่ยส่วนจะอยู่ในโซนในเมืองชั้นในนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางแห่งบางจุดที่เป็นที่กว้างหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นฟุตบาทลักษณะ1เมตร1เมตร5กับ2เมตรก็มีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้จะขายได้ก็ตามเนี่ยเราจะมีการกำหนดหาเปลแผงลอยไม่ใช่ว่าคุณจะมาตั้งอะไรนะรถเข็นแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะว่าโอเคคุณขายได้ที่แบบขายคนซื้อกลับไปกิน
6: ครับแล้วค่าโดยสารล่ะฮะมีคนบ่นอุบหูแพงเหลือเกินนักเรียนก็บ่นมากเลยฮะ
5: บอกพี่
6: แพง

0: หมายถึงเรื่องของ
1: ค่าโดยสารครับ
0: ค่าโดยสารเนี่ยจริงๆมันต้องไปดูเรื่องของตปทเรื่องของข้อกฎหมายข้อตกลงกันนะฮะเพราะว่าผู้ว่าเองเนี่ยทางหรือทางกทมเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดได้เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยอมรับครับว่าคุยกันไม่จบแล้วก็บางคนก็คุยไปแล้วพูดไปแล้วก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าโดยสารเนี่ยตัวผมเองก็ยอมรับครับว่าผมพยายามอย่างน้อยๆผมจะมีความรู้สึกว่าผมจะต้องไปประสานก่อนไปประสานความหมายคือว่าไปคุยกับการไฟฟ้าไอ้การรถไฟแล้วก็ไปคุยกับ BTS เพื่อที่จะมาจับเขาคุยกันว่าเฮ้ยมันมีทางเนาะทางออกไหนได้บ้างเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย
2: เอาล่ะค่ะในช่วงของสะท้อนปัญหาท้าคนแก่เนี่ยรวบรวมไปทั้งหมด3ปัญหานะคะที่ประชาชนสะท้อนมาคือเรื่องของหาบเล่แผงลอยบนทางเท้าอยากจะขายดร.โจ้บอกว่า1เมตรไม่อนุญาตแน่นอนเพราะมันแคบเกินไป 1.5 เมตรสิถ้าหากเป็นแบบนี้ให้ขายได้ค่าโดยสารเดี๋ยวจะต้องเป็นมือประธานประสาน10ทิศค่ะส่วนเรื่องของการลอกท่อทำได้2ระยะอย่างที่เล่าไปแล้วและยังมีอีก1ช่วงที่ท้าทายมากค่ะต่อไปเป็นช่วงของสภาท้าชนค่ะ
3: ค่ะก็เป็นช่วงที่สภาผู้บริโภคจะท้าชนกับผู้สมัครผู้ว่าคนใหม่นะคะ
0: ครับ
3: ค่ะ
0: ยินดีรับเลยฮะ
3: รับเลยนะคะในฐานะที่ดร.โจ้ก็เป็นอสส.เป
0: ็
3: นทั้งสก.รู้ปัญหาในพื้นที่แต่นี้สภาผู้บริโภคเนี่ยรับปัญหาเรื่องร้องเรียนมาอย่างนานมากแล้วก็ไม่มีใครที่จะแก้ได
0: ้ครับ
3: ก็คือเป็นปัญหาเรื่องระบบบริการสุขภาพคนประชากรในกรุงเทพเนี่ยมีตั้ง8ล้านกว่าคนทวมทั้งประชากรแฝงด้วยนะคะป
0: ั
3: ญหาที่เกิดและเรื้อรังตอนนี้ก็คือเรื่องระบบการส่งต่อกรุงเทพมหานครเนี่ยมีทั้งระบบคลินิกบริการชุมชนอบอุ่นศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลแต่เนี้ยค่ะถ้าดร.โจ้ได้เป็นผู้ว่ากทม.ค่ะนโยบายในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งต่อของผู้ป่วยอะค่ะจะแก้จุดไหนและจะเพิ่มความสามารถขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยให้รองรับประชากรในแต่ละชุมในแต่ละเขตเนี่ยได้อย่างไรค่ะอันนี้ขอท้าชนเลยค่ะ
2: โอ้โหโจทย์ยากมากพี่กิ่งคะเรื่องของระบบสาธารณสุขที่เป็นปัญหาแบบเรื้อรังมายาวนานดร.โจ้ฟังแล้วไม่ปวดหัวนะคะตอบได
0: ้ชนทิปปวดหัวเลยฮะนะครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคำถามที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในส่วนของกทม.เองเนี่ยมีหน่วยงานที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีโอกาสเป็นผู้ว่าเนี่ยผมอยากจะไปอัปเกรดที่เป็นองค์กรของกทม.ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะ15แห่งแล้วก็โรงเรียนสังกัดกทม.อีก400กว่าแห่งนะครับศูนย์สาธารณสุขอีกเกือบ70แห่งนะครับแล้วก็ศูนย์สุขภาพชุมชนอีก 2,000 กว่าแห่งแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กอีก200กว่าแห่งและมีหลายที่มากครับตรงนี้ไม่เคยได้รับการดูแลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากทำก็คือว่าผมมีโครงการนะครับถ้ามีโอกาสเข้าไปเป็นผู้ว่าเนี่ย100วันแรกนอกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการจับเข่าคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างเช่นจะมีการคุยกับปลัดกทม.รองปลัดผอ.สำนักผอ.เขตหัวหน้าฝ่ายจนไปถึงชุมชนนะครับตรงนี้เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยผมเคยเป็นอสส.เนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของการประสานแน่นอนอยู่แล้วคือมันบางครั้งมันมีการเรื่องของการโยนกันไปโยนกันมานะครับแล้วก็ให้ผมพูดตรงๆนะมันเป็นเรื่องของงบประมาณด้วยครับเพราะว่าพอหลังจากที่เรื่องของโรงพยาบาลเองเนี่ยหรือว่าศูนย์สุขภาพหรือว่าสปส.จะไม่ค่อยมีงบประมาณเข้าไปเติมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้การดำเนินการดำเนินงานเนี่ยมันได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของผมเลยคือในฐานะที่เราเป็นพ่อบ้านแล้วก็พ่อเมืองต้องลงไปพบปะเฮ้ยคุณมีปัญหาตรงไหนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผู้ว่าได้มีโอกาสลงไปฟังหรือเปล่าแต่ผมจะเข้าไปฟังตั้งแต่ระดับล่างฮะพูดง่ายคือไปฟังตั้งแต่พี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาที่เขากวาดถนนผมเจอพี่ฝ่ายรักษาผมจะซื้อน้ำไปให้ตลอด
2: คือไปฟังปัญหาก่อนแล้วจึงหาแนวต่อยอดว่าจะแก้ยังไง
0: ถูกต้องครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ปัญหามันอยู่ตรงไหนเราต้องรู้จักคนระดับล่างก่อนเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
2: แล้วถ้าหากฟังวันนี้กับพี่กิ่งไปต่อยอดเลยได้ไหมคะเพราะเนี่ยตัวสะท้อนปัญหาแนวแบบลึกเลยค่ะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าด้วยความที่เรามีความเข้าใจอยู่แล้ว

เราสามารถทำงานได้เลยคือเป็นผู้ว่าวันแรกปั๊บผมทำงานได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งโดยไม่ต้องมาดูเปเปอร์ละผมสามารถรู้เลยว่าผมจะต้องไปที่ไหนก่อนผมจะต้องเข้าไปดูใครก่อนไปเจอใครก่อนหรือจะไปหาใครก่อนผมสามารถทำได้ทันที

0: แก้ยังไงครับผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงมากกว่า
1: จะถามเพิ่มอะค่ะว่าการเข้าไม่ถึงเนี่ยโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกทมเนี่ยจะสามารถรับประชากรในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ใช่หรือไม่เราสามารถที่จะจัดสรรคนหรือจัดสรรผู้ให้ผู้รับบริการเนี่ยเข้าไปแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็คือฟังจากดร.โจ้แล้วแสดงว่าผู้ว่ากทมเนี่ยจะรับเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะบริหารเรื่องระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ผู้ว่าที่ในเรื่องของส่วนนี้นะครับไม่ใช่ผู้ว่าเพียงคนเดียวต้องไปที่สำนักการแพทย์ด้วย
2: ร่วมกัน
0: ร่วมกันครับเพราะว่าสำนักการแพทย์จะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องพวกนี้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการไปประสานและพูดคุยกันว่าสำนักการแพทย์เราจะมีวิธีการยังไงที่จะช่วยบรรเทาเรื่องของประชากรที่ใช้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยให้กระจายไปจุดต่างๆด้วยครับ
2: เคลียร์ไหมคะ
1: เคลียร์นิดนึง
0: อันนี้งั้นมีอะไรมาเพิ่มครับ
1: แต่ยังไม่เห็นเรื่องระบบบูรณาการเรื่องการส่งต่อเพราะว่าปัญหาเรื่องการส่งต่อเนี่ยมันกระจุกตัวแล้วมันก็เกิดการชะลอการส่งต่อแล้วพอมันไม่มีโรงพยาบาลรับการส่งต่อหรือด้วยงบประมาณนะคะมันเลยทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาช้าแล้วก็ไม่ต่อเนื่องระบบการส่งต่อค่ะดร.โจ้เนี่ยจะบูรณาการอย่างไรระหว่างงบประมาณโครงสร้างและก็ความสับสนวุ่นวายของการเชื่อมข้อมูลฐานคนไข้เพราะว่าระบบฐานข้อมูลคนไข้เนี่ยมันเหมือนเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษจะทำยังไงให้การส่งต่อเนี่ยมันพาสไปได้เร็วค่ะท้าชนค่ะ
2: ค่ะทั้งงบทั้งข้อมูลค่ะ
0: เท่าที่ผมฟังแล้วนะครับสรุปได้เลยก็คือว่าอ่ะเมื่อกี้เหมือนอย่างที่ท่านบอกท่านก็บอกมาละวิธีการแก้มันก็คือเรื่องของงบประมาณนะฮะแล้วก็เรื่องของการส่งต่อก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมมองว่าความรวดเร็วต้องใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยคำว่า AI นี่หมายความว่าเราสามารถที่จะดูตรวจสอบได้อย่างเรียลไทม์นะครับว่าจุดไหนโรงพยาบาลไหนที่จะรับได้ก็ส่งต่อได้เลยไม่แน่ใจว่าผมอาจจะพูดได้ตรงใจหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมมองตามความเป็นจริงก่อนว่าอะไรที่มันทำได้จริงๆถ้าอะไรที่มันทำไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่กล้าที่จะพูดนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าดร.โจ้ได้ประกาศให้กับคนกรุงเทพเห็นแล้วนะคะว่าระบบบริการสุขภาพการส่งต่อหรือการเพิ่มโรงพยาบาลการเพิ่มเครือข่ายหลักในด้านบริการสุขภาพเนี่ยถ้าดร.โจ้ได้เป็นผู้ว่าผู้ว่าจะเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการทุกหน่วยงานในการแก้ไขเรื่องนี้
2: มือประสาน10ทิศค่ะ
3: ต่อไปสภาที่2นะฮะสภาเด็กครับและมีประธานสภานะฮะอย่างท่านนี้นะฮะจะคอยท้าชนครับเชิญเลยครับ
4: ครับผมสภาเด็กก็ขอท้าชนบ้างเหมือนกันนะครับผมประเด็นแรกครับผมเรื่องของการศึกษาครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เท่าที่ได้รับข้อมูลมาครับได้อุดหนุนตัวของงบประมาณไปด้านการศึกษาเนี่ยเยอะมากเลยครับแต่ว่าก็ยังมีเสียงสะท้อนจากน้องๆเด็กและเยาวชนครับผมเรื่องว่าการศึกษาเนี่ยเรียนแล้วไม่ตอบโจทย์ครับผมน้องๆจบไปเนี่ยไม่รู้จะไปต่ออะไรดีหรือว่าเลือกสถานที่ทำงานไม่ถูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเป็นปัญหามากๆเลยครับผมอีกอย่างนึงคือเรื่องของน้องๆที่มาเรียนในกรุงเทพที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครครับผมอันเนี้ยมีเรื่องของการได้รับสิทธิต่างๆเนาะหรือว่าได้รับทุนต่างๆเลยครับน้องๆบอกว่าน้องๆยังเข้าไม่ถึงเลยครับผมอันนี้ก็อยากฝากถามครับว่ามีนโยบายไหนหรือว่ามีวิธีการแก้ทางใดบ้างครับให้น้องๆกลุ่มประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ทั้งกรุงเทพและเป็นประชากรแฝงครับได้เข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ครับผม
3: ชนโหดมากครับดร.โจ้ครับชนกลับเลยไหมฮะ
0: เรื่องของการศึกษาเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีโรงเรียนที่สังกัดกทม. อยู่ประมาณ400กว่าแห่งเนี่ยที่มีโอกาสได้ลงไปสำรวจเรายอมรับเลยนะครับว่ายอดนักเรียนลดลงยอดนักเรียนลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านอาจจะรู้สึกว่าส่งไปเรียนแล้วไม่รู้เด็กจะมีอนาคตไหมนะครับพอไปเรียนแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับความเหลื่อมล้ำเทียบกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนชั้นนำนะครับสามก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ภายในโรงเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงให้โรงเรียนเนี่ยของสังกัดกทม.เนี่ยมีความเทียบเท่าก็คือเรื่องของการปรับปรุงบุคลากรนะครับเรื่องของครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของครูเนี่ยเราอาจจะต้องมีส่วนของอย่างเช่น ผมไม่แน่ใจ

0: ผมจำได้ว่าครูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสไปที่การประชุมการสอบการเลื่อนขั้นของครูโดยที่เขาไม่ได้ไปโฟกัสที่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากยกเลิกตรงนี
1: ้การทำผลงานการเลื่อนระดับ
0: ใช่ครับคล้ายๆกับผอ.เขตเลยฮะอันนี้ผมขอโยงไปเลยเพราะผอ.เขตเนี่ยวันๆมีแต่ประชุมไม่เคยได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากเพราะฉะนั้นผมอยากยกเลิกตรงนี้คือให้เขาไปเจอประชาชนให้มากขึ้นแล้วครูเนี่ยก็ให้ไปโฟกัสที่เด็กนักเรียนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลักสูตรนะครับหลักสูตรนี้สำคัญมากอาจจะมีตอนนี้ผมมีความฝันเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ผมก็โชคดียังอยู่ในยุคที่มี AI นะฮะแต่ก่อนผมเป็นยุคอนาล็อกตอนนี้เป็นดิจิตอลปั๊บเป็น AI ปั๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่า AI มีบทบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศจีนนะครับเขามีการเพิ่มหลักสูตรเรื่องของ AI เข้าไปสำหรับเด็กประถมแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากให้โรงเรียนสังกัดกทม.มีเรื่องของ AI เข้าไปด้วยไม่ใช่ AI อย่างเดียวเรื่องของภาษาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรืออาจจะเป็นภาษาทางเลือกที่เด็กมีความสนใจ
2: ครับ
0: นะครับตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ตรงใจหรือเปล่า
1: ชวนไปเลยฮะ
3: ยังติดอีกนิดนึงครับผมเรื่องของสวัสดิการของน้องๆครับผมที่มีทั้งกลุ่มน้องๆที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพด้วยแล้วก็ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ครับเขาสามารถเข้าถึงบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการต่างๆของกรุงเทพมหานครหรือว่าเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานครด้วยไหม
0: สวัสดิการนี่หมายความว่าจะเป็นเรื่องของ
3: ทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่หรือว่าสิทธิที่น้องๆควรจะได้รับในการเรียนครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับผมมองถึงสวัสดิการเรื่องการอันนี้มากกว่าฮะเพราะว่านโยบายหนึ่งของผมเนี่ยคือจะมีเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเราจะมีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกหลานน้อยลงนะครับและพอฟังเรื่องของสวัสดิการปั๊บเนี่ยผมก็คงจะมองว่าให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นผมเองเนี่ยเคยเขาเรียกว่ามีโครงการหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่นักเรียนเรียนดีคนไหนที่มีเกรดดีแล้วก็เกรดแบบเฉลี่ย 4.3.9 เราจะมีทุนให
1: ้
0: เพื่อที่ให้เขาได้ไปต่อยอดเอาบางคนก็อาจจะไปเรียนพิเศษบางคนก็อาจจะไปเรียนอะไรที่ตัวเองชอบ
1: ทุนเหล่านี้จำเป็นไหมคะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครน้องที่เป็นประชากรแฝงและเรียนในโรงเรียนทำได้ไหมคะ
0: ขอเปิดอกคุยเลยละกันนะฮะว่าเปิดอกบอกจากใจเลยนะครับว่าทุกนโยบายที่ผมคิดออกมาทั้งหมดเนี่ยผมทำเพื่อคนกรุงเทพก่อนประชากรแฝงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทิ้งแต่ขอโฟกัสคนกรุงเทพก่อน
1: ต้องมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพ
0: ถูกต้องครับ
2: เริ่มต้นที่
0: กรุงเทพก่อนกรุงเทพ
1: แล้วดิฉันเป็นประชากรแฝงค่ะดิฉันสามารถใช้ความสุขหรือว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยนโยบายของดร.โจได้ถูกต้องนะคะในพื้นที่สาธารณะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เคยคิดนะครับว่าประชากรแฝงเราจะดูแลยังไงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนที่เป็นประชากรแฝงอยู่มาแล้ว3-5 ปีขึ้นไปโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วม
2: ครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมนะ
0: บางคนปีมาแค่ปี2ปีเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะได้มั่นใจว่าอ้อคุณน่าจะอยู่กรุงเทพยาวเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประชากรแฝงในอนาคตเนี่ยผมดูแลแน่นอนครับ
2: คิดแบบไวๆนะสภาท้าชนไปแล้วต่อไปก็เป็นช่วงที่สำคัญเหมือนกันนะฮะคือเจาะโซนชนนโยบายครับกับกรุงเทพชั้นไหนครับมาพูดถึงกรุงเทพชั้นในครับดร.โจครับปัญหาก็จะเหมือนกันจะแก้ไขให้กับกรุงเทพชั้นในอย่างไรดีครับ
0: กรุงเทพชั้นในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของรถติดใช่ไหมฮะแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องของความสะอาดนะครับกรุงเทพชั้นในเนี่ยตอนนี้ผมเองอยากจะให้เรื่องของการจราจรดีขึ้นนอกจากใช้ระบบ AI แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครมีการนำร่องไปแล้วบางส่วนแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยอาจจะยังได้ไม่ทั่วถึงความหมายก็คือว่าปัญหามันคืออย่างนี้ครับบางแยกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันปล่อยช้ารถมันก็เลยสะสมเพราะฉะนั้นเราจะมีกล้องเนี่ยสามารถที่จะไปจับสแกนได้ทั้งหมดว่าตรงไหนที่สะสมมากที่สุดให้ AI เนี่ยช่วยประมวลผลแล้วปล่อยให้ตรงนั้นเนี่ยมันไฟเขียวเพื่อที่ให้ระบายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าการจราจรเนี่ยเป็นของตำรวจตำรวจจราจรซึ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเอาตำรวจมาสังกัดกทม.เอาหน่วยงานนั้นมาสังกัดกทม.เนี่ยไม่มีใครอยากมาสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องของการประสานนะฮะ พราะฉะนั้นเรื่องของรถติดเนี่ยมันมีนโยบายหนึ่งครับที่ผมคิดอยากจะทำมาอาจารย์ทั้งสองท่านแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่ถูกใจคนกทมไม่ถูกใจคนต่างจังหวัดอีกแน่ๆเลย
1: ยังไงคะ
0: เราเคยไปประเทศสิงคโปร์กันไหมฮะรถส่วนตัวเวลาจะเข้าเมืองเนี่ยเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าถนนมันมีเท่าเดิมแต่รถมันมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาผมคือว่าทำยังไงให้ปริมาณรถในถนนเนี่ยมันน้อยลงก่อนนอกจากระบบขนส่งต้องดีแล้วก็รถเมล์รถไฟฟ้าทุกอย่างต้องโอเคแต่สุดท้ายแล้วถนนมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการไหนอย่างเช่นก็อย่างที่บอกไปเก็บค่าธรรมเนียมเข้าปั๊บคนต่างจังหวัดเข้ามาคุณต้องเสียค่าเข้าเมือง
1: ค่ะดูจากอะไรคะดูจากทะเบียนรถจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดฉะเชิงเทราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บภาษีเพิ่ม
0: เก็บหมดฮะ
1: อุ้ย
0: ค่ะบอกแล้วฮะอาจจะไม่ถูกใจคนต่างจังหวัดไงแต่ว่าผมยอมที่จะโดนด่าก่อนเพราะว่าผมมีกรณีศึกษาที่หนึ่งครับอาจารย์ก็คือว่าขออนุญาตยกตัวอย่างต่างประเทศประเทศเกาหลีเมืองโซคลองชองเกยองตอนนั้นคนด่าเยอะมากไม่เห็นด้วยกันเยอะมากมีคนเขาเรียกว่าทั้งประเทศเกาหลีนี่คือแทบจะคัดค้านกันหมดแต่พอสร้างเสร็จปั๊บกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวน้ำท่วมไม่มีกลายเป็นแลนด์มาร์คของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่านโยบายที่ผมทำไปเนี่ยทำไปเพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นแต่ถ้าทำไปแล้วโดนด่าเนี่ยผมยอมโดนด่าก่อน
1: ยอมโดนด่า
0: ถูกต้อง
2: เห็นสภายิ้มแล้วฮะพี่กิ่งอยากท้าชนในกรุงเทพชั้นในไหมฮะ
1: ท้าชนเลยค่ะได้ยินถ้อยแถลงเมื่อกี้แล้วอาจจะมีปัญหาจริงๆนะคะแต่จริงๆก็สภาก็สนับสนุนนะคาเฟ่ everyday คือทุกคนห้ามเอารถเข้ามาในกรุงเทพแม้กระทั่งคนกรุงเทพเองเพราะอะไรคะเพราะว่าคนกรุงเทพในตัวชั้นในเนี่ยในเมืองเนี่ยค่ะเราทุ่มกับรถไฟฟ้าเยอะมากคนต่างจังหวัดก็จะมองว่าทุกอย่างเอามาพัฒนาในกรุงเทพหมดเป็นรถไฟฟ้าแต่ทำไมท่านจะมีนโยบายไหมคะว่าจะทำยังไงให้คนในกรุงเทพเนี่ยหันมาใช้รถบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถเมล์รถไฟฟ้าเรือให้มากขึ้นอันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการจราจรแล้วก็แฝงไปด้วยเรื่องของการฝุ่น PM อันนี้จะมีนโยบายแบบนี้อย่างไรคะ
4: อันน่าสนใจท้าชนเลยค่ะ
0: เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนไทยนะรักความสบายทุกคนก็อยากออกจากบ้านสบายๆกับบ้านสบายๆแต่อาจจะแค่เสียงรถติด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ผมโยงไปอีกนโยบายนึงครับก็คือเรื่องของสุขภาพดีครับอาจารย์ก็คือว่าผมมีนโยบายในเรื่องของยิ่งฟิตยิ่งได้คืนนะฮะงงไหมฮะยิ่งฟิตยิ่งได้คืนก็หมายความว่าการที่ผมจะมีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะฮะก็คือหมายถึงว่า เรื่องของสมมติว่าอ่ะมีคนเข้าโครงการปั๊บสิ่งที่คุณต้องทำก่อนคือการตรวจสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ความดันก็เลยสลบเบาหวานทุกอย่างเป็นยังไงน้ำหนักโอเคเดือนต่อไปนะฮะมาเช็คอีกทีนึงเฮ้ยทุกอย่างลดลงหมดเลยนี่ถ้าอย่างนั้นกทม.ตอบแทนครับตอบแทนด้วยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนลดค่าขยะส่วนลดทุกอย่างที่มันใช้กับทางกทม.
1: แล้วมันจะโยงยังไงกับการจูงใจให้คนมาใช้รถสาธารณะ
0: ก็คือว่ามันจะจูงใจตรงที่ว่าทุกคนอยากได้ส่วนลดหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: ส
1: ุขภาพต้องดีอย่าบอกนะคะว่าให้หนูวิ่งมาทำงานค่ะเหงื่อชุ่มเลยนะคะตอนเช้า
0: ได้ยิ่งดีนะ
1: พูดจริงเหรอคะดร.จ้อคะ
0: ใช่ครับ
1: คือสุขภาพดีวิ่งมาทำงานรถก็ไม่ติดวิ่งมาทำงานไม่ต้องใช้รถ สุขภาพก็ดีแถมเอาไปลดหย่อนได้
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่ล่ะคะ
0: ก็จริงๆอาจจะไม่ต้องวิ่งถึงขนาดนั้นก็ได้ฮะเพียงแต่ว่าหมายความว่าให้ผมศึกษามานะครับตัวผมเองเนี่ยเอาประสบการณ์ตรงเพราะว่าผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพผมน้ำหนักเคย120ความดันคือเลือดตลบเบาหวานน้ำตาผม300พอผมกลับมารักตัวเองปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องกทม.ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากจะให้พึ่งคือผมคุยหลายคนเขาบอกว่าเขามีนะเดินจากบ้านไปที่ป้ายรถเมย์2โล
1: ค่ะ
0: นี่เขาแฮปปี
1: ้บ้านคนอยู่ใกล้ได้นี่บ้านพี่เดียวนี่มานี่30 40 โลนะคะ
2: ชานเมืองฮะ
0: เอาชานเมืองใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นชานเมืองเนี่ยเราก็ต้องไปเพิ่มรอบของรถต้องไปคุยกับทางรถเมล์ว่าเราจะมีการเพิ่มไปรอบชานเมืองบ้างได้ไหม
2: ระหว่างนี้เองนะฮะคุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะครับสามารถที่จะส่งคำถามมาได้ผ่านทาง QR Code นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะมีการเปิดให้สแกนเรื่อยๆฮะสภาเด็กฮะอยากท้าชนในกรุงเทพชั้นในไหมฮะ
3: เอาสั้นๆเล็กๆแล้วกันครับผม

0: สนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกายนะครับผมแต่ว่าทางเท้าล่ะครับผมจะมีทางแก้ยังไงได้บ้างให้ทางเท้าเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันเรายังเดินแล้วยังสะดุดอยู่เลยอะไรครับทำไมจะทำยังไงให้ทางเท้าเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลย
1: เดินยังสะดุดอย่าไปนับภาษากับวิ่งค่ะหกล้มแน
2: ่เรื่องของทางเท้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมยอมทุ่มงบก้อนหนึ่งเลยหมายถึงว่าปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทางเท้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าทางเท้าตอนอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของมีปัญหาสำหรับคนกลุ่มเปราะบางด้วยคนที่ใช้วีลแชร์คนที่ใช้ไม้เท้าเขาลำบากนะเพราะว่าฟุตบาทมันตะปุ่มตะปำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากปรับให้เป็นเรียบให้หมด
1: ใช้งบนะคะ
2: ใช่ก็คือโอ้ทับก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่สามารถใช้งบทีเดียวได้หรอกแต่เราอาจจะเป็นโซนปีหนึ่งอาจจะโซนนี้ปีหนึ่งโซนนี้ปีค่อยๆไล่ไป
1: ดร.โจกำลังจะบอกว่าถ้าหากได้เป็นผู้ว่าทางเท้าทำแน่แต่อาจจะต้องมีการพิจารณาเป็นโซนๆไปส่วนปัญหากรุงเทพชั้นในพุ่งเป้าไปที่ปัญหารถติดจะใช้กล้องวงจรปิดค่ะมาดูเรื่องของระบบการจราจรและถ้าหากใครบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานเดินวิ่งไปทำงานเพื่อสุขภาพแล้วก็จะมีสวัสดิการให้กับคนสุขภาพดีด้วยนี่คือการแก้ไขปัญหากรุงเทพชั้นในยังไม่หมดค่ะยังมีกรุงเทพชั้นกลางค่ะเจาะโซนกรุงเทพชั้นกลางหน่อยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรค่ะชั้นในเนี่ยคือเขาแออัดชั้นกลางจะขยับออกมาหน่อยแต่ชั้นนี้จะมีปัญหาเรื่องของประชากรกับเศรษฐกิจที่มันโตพอๆกันค่ะท่านจะแก้ไขยังไงปัญหายังไงคะ
2: ก็ไม่ว่าจะเป็นชั้นในกับชั้นกลางเนี่ยปัญหามันก็จะคล้ายกันเพราะว่า เรื่องของผังเมืองฮะมันส่งผลระบบเหมือนคล้ายๆกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของฝุ่นเรื่องของรถติดแต่กรุงเทพชั้นกลางเนี่ยฮะเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วมมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรถติดเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เท่ากับชั้นในนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะโฟกัสไปเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าทำไมผมต้องโฟกัสเรื่องน้ำท่วมเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเราเจอกันทุกปีแล้วพอน้ำท่วมทีไรปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกครั้งแล้วที่สำคัญเลยก็คือมันไม่ใช่แค่คนกรุงเทพชั้นในอย่างเดียวที่ใช้ชีวิตลำบากชั้นกลางก็ลำบากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของทางน้ำนะครับ
3: ครับประธานสภาเด็กอยากท้าชนกรุงเทพชั้นกลางไหม
0: ได้ครับผมก็มีเรื่องของการแก้ปัญหาทางน้ำแต่ว่าคิดไปอีกต่อหนึ่งว่าการก่อสร้างนะครับผมที่มันใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยมันนานมากๆเลยอาจจะฝนตกแล้วฝนตกอีกเลยครับทำให้น้ำในจุดนั้นมันก็ยังท่วมอยู่เลยครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาอีกครับผมที่สร้างแล้วสร้างอยู่แล้วก็สร้างต่อไปยังไม่เสร็จอีกสักทีอะไรเงี้ยครับอันนี้จะมีวิธีการเร่งรัดหรือว่ามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างครับ
2: สร้างแล้วสร้างอยู่สร้างต่อสร้างไม่มีวันจบนะฮะเข้าใจเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการบรรเทาเนี่ยนอกจากก็ยอมรับนะครับว่าสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมีความเตรียมพร้อมนะครับว่าเพราะว่าการที่น้ำท่วมเนี่ย1มาจากน้ำทะเลหนุน2มาจากปริมาณน้ำฝน3น้ำมาจากทางเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเตรียมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกที่เตรียมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเครื่องสูบน้ำนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนไปผมไปหลายที่เสียครับสองงบประมาณไปไม่ถึงก็เครื่องสูบทำงานได้แหละแต่ไม่มีน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีงบฉุกเฉินนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเฉพาะหน้าก่อนนะครับแต่การติดตามเนี่ยเราก็ต้องไปดูในสัญญาว่าเอ้ยคุณต้องจบภายในตามที่เรากำหนดเอาไว้แล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดตามเนี่ยมันต้องตามโดยจากข้าราชการกทมด้วยบวกกับคณะทำงานของผู้ว่าด้วย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เสริมหน่อยกรุงเทพชั้นกลางเสน่ห์เขาอยู่ตรงนี้มันแก้ยากค่ะแก้ยากดร.โจ้แบบนี้ค่ะผังเมืองมันถูกวางมาก่อนปรากฏว่าเมืองถนนอะไรก็แล้วแต่มาสร้างแบบสเปะสปะใช้คำนี้ก็ว่าได้นะคะในป
2: ั
1: ญหาของคนกรุงดร.โจ้จะรื้อระบบยังไงคะ
2: ตรงนี้ครับก็คืออย่างที่บอกฮะว่าไม่ว่าจะเป็นการขุดอะไรก็ตามแต่เนี่ยของการประปาเนี่ยเชื่อไหมครับปัญหามันอยู่ตรงนี้อีกเหมือนกันฮะก็คือว่าการประปาเวลาที่เขามาขุดเนี่ยเขาไม่เคยแจ้ง

0: กทม
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะมาแจ้งแต่มันทางอ่ะมันอยู่ของกทมนี่คือการประสานไงฮะเพราะฉะนั้นมีวิธีการไหนที่จะลดเรื่องของช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเจ้าหน้าที่กทมที่เราจะต้องเชื่อมกันว่าเฮ้ยพี่มาขุดตรงนี้นะเดี๋ยวพอถึงหน้างานเนี่ยผมจะดูความเรียบร้อยด้วยเพราะบางทีเนี่ยเขาขุดเสร็จปั๊บก็ไปเลยความเรียบร้อยไม่มีอ่ะโอเคกทมกว่าจะรู้เรื่องก็ผ่านไปละสองสามอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็คือพูดง่ายเป็นเรื่องของการประสาน
1: ต้องประสานแล้วสภาผู้บริโภคฮะ
2: ค่ะ
1: เช่นกัน
2: พอพูดถึงเรื่องผังเมืองแล้วมันจี๊ดขึ้นมาเลย
0: เพรา
2: ะว่าใช่ค่ะเพราะว่าสภาผู้บริโภคก็คัดค้านเรื่องผังเมืองกทมอยู่นะคะถ้าดร.โจ้ได้ตามข่าวก็คือเมื่อกี้พอดร.โจ้พูดว่าผังเมืองแต่นี้ก็จะถามว่าผังเมืองกรุงเทพนะปัจจุบันเนี้ยมันดีอยู่แล้วไหมแล้วการแก้พรบ.ผังเมืองเนี่ยจะช่วยให้กับกรุงเทพมหานครเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของการโตของเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้พอการแก้พรบ.ผังเมืองเนี่ยมันเป็นวิพากษ์วิจารณ์ของคนในกรุงเทพมหานครเพราะว่าเขาไม่มีส่วนร่วมแล้วผังเมืองใหม่เนี่ยจะทำให้เขาเดือดร้อนมากกว่าเดิมอันเนี้ยดร.โจ้ถ้าเกิดได้เข้ามาเนี่ยเจอปัญหานี้แน่นอนค่ะคิดว่าจะแก้หรือไม่แก้หรือจะแก้แบบมีส่วนร่วมคะ
3: นี่ยากค่ะคำถามนี้ดร.โจ้เอาคำถามแรกก่อนค่ะคิดว่าผังเมืองปัจจุบันกรุงเทพมหานครดีอยู่แล้วหรือไม่ค่ะ
0: ในความคิดส่วนตัวเลยแล้วกันนะครับถ้าผังเมืองกทมดีอยู่แล้วเนี่ยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันต้องไม่เกิดแล้วหรือปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันต้องดีขึ้น
3: ต้องบอกว่าผังเมืองไม่ดีใช่ไหมคะต้องแก้ใช่ไหมคะ
0: สำหรับผมคือต้องแก้ครับ
3: ค่ะแล้วการแก้สภาถามว่าจะเอาประชาชนเข้าไปเป็นส่วนร่วมด้วยไหมคะ
0: เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องทำงานร่วมกับทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือสก.ด้วยจากนั้นก็ต้องมีภาคประชาชนแล้วก็ภาคหน่วยงานอื่นๆพูดง่ายคือเราต้องมาคุยกันครับแล้วก็คุยเป็นจริงเป็นจังด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเคยเจอนะครับการที่มีผู้เกี่ยวข้องมาปั๊บเนี่ยพอมาได้ไม่ครบเนี่ยการดำเนินการหรือการคุยความคืบหน้าเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคุยกันหรือการประชุมกันเนี่ยต้องมากันให้ครบทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยตรงเนี่ยต้องมากันให้ครบนะครับถ้ามาไม่ครบพูดว่าเดี๋ยวเฉ่งแน่
1: ครับเฉ่งแน่ฮะอ้าวชั้นในไปแล้วชั้นกลางไปแล้วต่อไปเป็นกรุงเทพชั้นนอกครับขอหน่อยครับแก้ไขปัญหากับกรุงเทพชั้นนอกครับดร.โจ้ครับ
0: มีใครอยู่ชั้นนอกบ้างฮะ
3: ชั้นนอก11เขตค่ะดิฉันผ่านประจำเวลาที่กลับบ้านค่ะมีนบุรีหนองจอกเจอปัญหาแบบน
0: ี้
3: ค
0: ่
3: ะใช่ฟีดเดอร์มีปัญหาสุดๆรถเมย์น้อยมากนะคะเคยมีชาวบ้านโทรศัพท์มาร้องเรียนที่รายการบอกว่ากว่าจะไปทำงานได้ในแต่ละวันต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องไปเที่ยวเดียวค่ะเพราะว่ากว่าจะรออีกเที่ยวนึงอีก 2-3 ชั่วโมงค่ะท
0: ่
3: าน
0: ใช่ครับก็คือเรื่องของการจราจรเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในรอบที่เป็นรอบนอกเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้รถสาธารณะเข้าไปไม่ถึงนะครับประเด็นที่ผมบอกก็คือว่าสุดท้ายแล้วเราต้องไปคุยกับรถเมย์ไปคุยกับรถที่เป็นรถไฟฟ้า EV เนี่ย
3: คือต้องประสานอีกแล้ว
0: ต้องประสานครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจที่จะไปในเรื่องของการจำกัดตรงนั้นหรือว่าการที่จะเข้าไปสั่งการอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเสมอนะครับทุกประเทศในโลกนี้นะครับผู้นำเนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศต่อประเทศเนี่ยคือเกิดจากการประสานถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการประสานที่ดีจะทรงพลังมากถ้าประสานไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันสำเร็จเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อนะครับว่าถึงแม้เห็นผมเป็นคนซอฟเป็นคนชอบประสานแต่ยิ่งผมบอกไปคือผมเป็นคนเด็ดขาดอะไรที่ยอมไม่ได้อะไรที่มันไม่ดีต่อพี่น้องประชาชนผมไม่ยอมอยู่แล้วแต่อะไรที่มันจะอรุ่มอร่วยแล้วทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้หรือว่ากรุงเทพมหานครดีขึ้นผมยินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการจราจรด้วยเนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันแล้วรวมไปถึงเรื่องของมลพิษก
1: ็
0: อาจจะมีการภาคการเกษตรที่มีการเผาอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะก
1: ็
0: เขาก็ต้องให้ทางสำนักงานเขตเข้าไปควบคุมอาจจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมผอ.เขตด้วยต้องเข้าไปดูแล
1: คิดว่าแก้ได้ไหมกับปัญหาของกรุงเทพชั้นนอกเนี่ย
0: คิดว่าแก้ได้ไหมผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ได้ถ้าคนทำงาน
3: ใครคะทีมงานสำนักงานเค

0: ทุกก็ต้องบอกอีกว่าทุกฝ่าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือผอ.เขตจากนั้นเนี่ยผอ.เขตเนี่ยก็อยู่ภายใต้ของผอ.สำนักเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใต้ผู้ว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับถ้าบุคลากรไม่ทำงานเนี่ยกรุงเทพก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้
1: ดร.โจจะแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำของกรุงเทพชั้นนอกอย่างไรดิฉันไม่ได้พูดเองแต่คุณผู้ชมถามมาบอกว่าหนองจอกไม่เห็นพัฒนาความเจริญเท่ากับกรุงเทพชั้นในเลยท่านแก้ไขความเหลื่อมล้ำยังไงคะ
0: ก็ต้องขยายเรื่องของความเจริญมั้งฮะถ้าจะไม่เหลื่อมล้ำขยายความเจริญหมายความว่าต้องมีทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของการจราจรเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างมันต้องออกไปรอบนอกให้มากขึ้นอย่างเช่นในชุมชนรอบนอกจะมีชุมชนอยู่แล้วเราจะมีวิธีไหนครับที่จะให้ชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าชุมชนทุกชุมชนในกทม.เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะครับเราทำยังไงให้ตนนอกตัวนั้นเนี่ยมีความเจริญก็ด้วยการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ด้วยการที่เข้าไปส่งเสริมในเรื่องของพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ
1: แต่ดิฉันชื่นชมไอเดียนี้ดีนะคะกรุงเทพชั้นนอกในเมื่อพื้นที่สีเขียวเยอะก็อัดเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปให้การท่องเที่ยวเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจสภาว่ายังไงคะสองสภาท้าหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ชอบไอเดียนี้นะ
1: คะ
2: สนับสนุนให้กรุงเทพชั้นนอกเนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไม่ต้องเข้ามาในกรุงแต่ติดอยู่นิดนึงค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องการส่งต่อเรื่องของรถบริการอะไรพวกนี้ค่ะกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยพยายามที่จะมีรถไฟไปถึงนะคะแต่ประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันไม่มีรถที่ออกมาจากบ้านแล้วเข้าถึงบริการขนส่งทางรางเนี่ยได้จริงและอ
1: ี
2: กอย
1: ่
2: างหน
1: ึ่
2: งก็คือราคาถ้าดร.โจได้เป็นผู้ว่าเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องค่าครองชีพเกี่ยวกับเรื่องค่าเดินทางเนี่ยอย่างไรเพราะตอนนี้ค่าเดินทางของกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยแพงมากนะคะแม้กระทั่งรถไฟฟ้าก็แพงมากถ้าเกิดเทียบกับตอนนี้รถสายมีนบุรีที่เปิดใช้บริการสีชมพูเข้ามาในเมืองเนี่ยเป็นร้อยนะคะอันนี้จะเชื่อมยังไงเกี่ยวกับเรื่องราคาของการเดินทางค่ะ
0: ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่ทุกอย่างต้องใช้เงินทองหมดนะฮะแต่เรามีวิธีไหนอย่างที่ผมบอกว่าผมจะมีนโยบายเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องกทม.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอย่างน้อยผมมองว่ารถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงก็ได้ขอให้มีรถโดยสารประจำทางไปถึงก่อนแล้วไปให้มากขึ้นตรงนี้เรื่องแรกที่ผมอยากจะแก้ก่อน
2: ค่ะขอถามคำถามไหมนะคะ
0: ครับ
2: กทม.จะมีรถขนส่งสาธารณะของตัวเองหรือไม่
0: อันนี้เป็นเรื่องของ
1: แต่เขาอยู่ในอำนาจของผู้ว่าอยู่นะคะถ้าหากเป็นรถของกรุงเทพเก็บไปพิจารณาก่อนไหมคะดร.โจขานี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทาย
0: คืออย่างนี้ครับมันอยู่ที่สัมปทานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์พูดอย่างนี้เอาจริงนะถ้ารถเมย์เป็นของผมเนี่ยผมยินดีทำได้ทุกอย่างเลยแต่เผอิญว่ามันมีหลายฝ่ายไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปลดราคาไปลดอะไรเนี่ยเราต้องไปเจรจาเขาพอเจรจาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปดูต่อว่าโอเคผมอยากจะลดภาระของพี่น้องกทม.เนี่ยผมจะไปดูว่างบประมาณส่วนไหนบ้างในกทม90,000ล้านต่อปีเนี่ยเข้าไปช่วยบรรเทาได้บ้างนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องเนี่ยผมมองเป็นเรื่องหลักที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องที่อยู่บริเวณรอบๆข้างนอกทั้งหมดนะครับ
1: เอาละถือว่ามีทางออกมีทางออกค่ะ
3: เดี๋ยวเราพาเข้าสู่ช่วงของการแบตายนโยบายครับเชิญเลยฮะดร.โจ้ครับในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วฮะเผยมาเต็มที่เลยได้ไหมครับ
0: เต็มที่เลยฮะก็คือเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะทุกวันนี้สิ่งที่ผมทำมาตลอดนะครับก็คือว่าเราจะดูวิถีชีวิตนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนกทม.เป็นยังไงนะครับเพราะที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเห็นว่าจะจัดการเปลี่ยนแปลงมาตลอดถามว่ากรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเข้ามาแก้ไขก็คือว่าผมอยากนำประสบการณ์21ปีแล้วก็จากการที่เคยทำงานในกทม.มาเนี่ยแล้วก็รู้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยผมอยากเข้ามาแก้เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็อุดช่องโหว่อุดรอยรั่ว รวมถึงเข้าไปเรื่องของการเสริมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจนะครับถึงแม้ผมจะเป็นนักการเมืองตัวเล็กๆที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ไม่ได้มีนายทุนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือว่าผมไม่ต้องฟังใครผมฟังแต่เสียงพี่น้องกทม.อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจโจ้คมสันเบอร์13ครับ
3: โจ้คมสันเบอร์13ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการสรุปนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าในช่วงของสุดท้ายเนี่ยคุณมอมแมมครับทำวิชวลโน้ตเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะได้ติดตามกันเอาสักหน่อยไหมฮะสั้นๆให้กำลังใจผู้สมัครครับทั้งสองสภาครับ
2: ค่ะก็ให้กำลังใจนะคะดร.โจ้เพราะว่าก็มีนโยบายที่ดีๆสำหรับประชากรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็แต่ก็เห็นแนวคิดหรือไอเดียดีๆที่ดร.โจ้ยังไม่ได้ออกนโยบายของดร.โจ้มาอย่างเช่นนโยบายอะไรคะที่ดร.โจ้พูดเมื่อกี้นี้ก็คือกตัญญูค่ะ
0: อ๋อเบี้ยกตัญญู
2: ค่ะ
0: ครับก็จริงๆมันแฝงด้วยความที่ว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยมีความกตัญญูเหมือนสมัยก่อนผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมเห็นภาพความกตัญญูผมรู้สึกอบอุ่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากให้มีนโยบายเนี่ยมันแฝงเข้ามาในเรื่องของฝังปลูกฝังกลับเข้าไปสู่คนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะโอ้เบี้ยกตัญญูถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเอาละค่ะข้อสรุปที่เราคุยมาในวันนี้ค่ะทั้งหมด55นาทีนะคะเรารวบรวมมาผ่านทางวิชวลโน้ตออกมาแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนถามว่าอยากจะได้นโยบายแบบนี้ล่ะที่เก็บตกทุกคำพูดเลยดาวน์โหลดได้ที่ไหน Facebook ค่ะรายการสถานีประชาชนหรือว่าช่องทางออนไลน์ของไทย PBS มาสรุปกันนิดหน่อยก่อนคุณผู้ชมค่ะเราได้มาแล้วนะคะสรุปมาก็คือสะท้อนปัญหาท้าคนแก้เนี่ยนำเสนอหลายปัญหามากเลยทั้งทุนการศึกษาการกระตุ้นเศรษฐกิจมลภาวะน้ำท่วมความปลอดภัยในชีวิตดร.โจ้บอกว่าวิธีการแก้ไม่ยากเลยก้าวออกจากเรื่องเดิมคือ move on 3D ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะดีแรกพี่เดียวค่ะคือชีวิตต้องดีค่ะดีที่2ปากท้องต้องดีและดีสุดท้ายสุขภาพต้องดีโอ้อันนี้น่ารักมากค่ะ
3: ครับส่วนในช่วงของสภาท้าชนนะครับชมครับทางสภาผู้บริโภคเองนะฮะก็มีการพูดถึงนะฮะลงลึกไปที่ระบบสาธารณสุขเลยนะฮะการเข้าถึงคุณภาพแล้วก็การส่งต่อนะฮะและบอกว่าเนี่ยมีการส่งช้าไม่ต่อเนื่องนะครับเรื่องของระบบข้อมูลที่แย่ด้วยเนื่องจากนี้นะฮะคือก็มีประเด็นที่ยินแปลว่าคุยกับทางเจ้าหน้าที่หาทางช่วยครับแล้วก็นํา AI มาช่วยนะก็เป็นไอเดียของทางดร.โจ้เบอร์13นะฮะส่วนการศึกษาครับสภาเด็กเนี่ยก็มีการสะท้อนประเด็นคือเรื่องของการเรียนไม่ตอบโจทย์นะฮะหรือว่าการไม่เข้าถึงสิทธิ์นะของเด็กต่างจังหวัดนะครับก็อยากจะให้มีการผลักดันในเรื่องนี้มีคําถามเมื่อเรียนทําไมนะฮะประเด็นใช้ล้าหลังบ้างนะครับรวมถึงประชากรแฝงเนี่ยที่เข้ามาก็อยากจะให้มีการสนับสนุนด้วยนะฮะในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพวกเขาแล้วก็ให้มีการปรับปรุงครูแล้วก็หากว่าอยู่กทม 3-5 ปีขึ้นไปเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ด้วยนะฮะ
1: อย่าลืมนะเขามีเรื่องของงบประมาณเรื่องของการเรียนด้วยนะคะเอาละมาดูเรื่องของกรุงเทพกันหน่อยแบ่งเป็น3ชั้นชั้นในคุณผู้ชมค่ะดร.โจ้บอกว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของรถติดปัญหาฝุ่น PM2.5 จะมีการใช้กล้อง AI เข้ามาช่วยคำนวณเส้นทางด้วยนะคะเรื่องของสัญญาณจราจรต่างๆกรุงเทพชั้นกลางค่ะเป็นปัญหามากเลยคือเรื่องของการวางผังเมืองเรื่องของน้ำท่วมและสิ่งก่อสร้างต่างๆจะต้องใช้การประสานค่ะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขและกรุงเทพชั้นนอกอันนี้หนูชอบมากพี่เดียวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากอยู่ไกลใช่ไหมขัดการเรื่องงบประมาณใช่ไหมแหล่งท่องเที่ยวต้องเกิดขึ้นในกรุงเทพชั้นนอกค่ะ
3: ย้ำนะครับว่าดร.คมสันครับหรือว่าดร.โจ้นะครับมูฟออน 3D ครับสุขภาพดีปากท้องดีคุณภาพชีวิตดีครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับต้องแป้งครับเป็นใครครับที่จะมาร่วมในรายการไทย PBS Next Station ของเราครับ
1: วันพรุ่งนี้ค่ะเป็นคุณเจมส์ค่ะคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะคะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเบอร์5จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
3: ครับแล้วขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับดร.โจ้ด้วยครับเบอร์13ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากนะ
3: ขอบคุณทั้งสองสภาด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้นัดหมายกันนะครับตอนบ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปยาวต่อเนื่องจนถึงบ่าย 3:00 ครับกับไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพครับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจับมือประธานพรรคเศรษฐกิจหอบหลักฐานยื่นปปช.ขอให้ตรวจสอบนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมบริหารครับในประเด็นยกย้ายข้าราชการกทม.ระดับผู้อำนวยการเขตและผู้ตรวจราชการหรือที่ถูกเรียกว่าระบบอากงครับนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยพร้อมกับนายคริสโปตารนันท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมบริหารกทม.โดยกล่าวหาว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จากการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการสังกัดกทม.ระดับผู้อำนวยการเขตและผู้ตรวจราชการ17คนที่อ้างว่าเป็นระบบอากงเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งนายจิรายุบอกว่าคนกทม.ต้องการคนอย่างตนเองเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม.ขณะที่นายคริสบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้ง17คนที่ถูกร้องเรียนนายชัชชาติหวังผลประโยชน์เรื่องการวางคนทำงานให้ในโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยหรือไม่พร้อมปฏิเสธเหตุผลที่ร่วมกันกับนายจิรายุไม่ได้หวังผลทางการเมืองช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะต่อให้ผู้สมัครส.ก.ของพรรคคนใดได้รับเลือกแล้วนายชัชชาติชนะการเลือกตั้งก็สามารถทำงานร่วมกันได้หากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับเกิดเหตุชาวต่างชาติขับรถกระบะพุ่งชนท้ายรถพยาบาลของโรงพยาบาลประโคนชัยขณะกำลังนำส่งผู้ป่วยอาการวิกฤตไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับทำให้ผู้ป่วยและญาติที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บที่เกิดเหตุพบรถยนต์เสียหาย3คันคือรถพยาบาลที่ของโรงพยาบาลประโคนชัยรถกระบะของชาวต่างชาติที่ขับมาและรถเก๋งที่จอดรอสัญญาณไฟครับมีผู้บาดเจ็บ2คนคือผู้ป่วยหญิงที่อยู่บนรถพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่นั่งมาในรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:50 นบนถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัยบริเวณหน้าสนามฟุตบอลครับพนักงานขับรถโรงพยาบาลประโคนชัยเปิดเผยว่ารับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลประโคนชัยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลบุรีรัมย์มีเจ้าหน้าที่นั่งมาด้วย2คนและญาติผู้ป่วยอีก1คนขณะจอดรถติดไฟแดงบริเวณจุดเกิดเหตุมีรถกระบะพุ่งชนท้ายอย่างแรงครับทำให้ญาติผู้ป่วยบาดเจ็บจึงประสานให้กู้ภัยและรถโรงพยาบาลบุรีรัมย์มารับตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถกระบะเป็นชาวต่างชาติเบื้องต้นไม่ยอมลงมาจากรถตำรวจต้องใช้เวลาเจรจาก่อนคุมตัวไปให้ปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกุมผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์พื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้4คนครับและกำลังขยายผลจับกุมไปยังผู้ร่วมขบวนการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ควบคุมตัวผู้ต้องหา4คนสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากหลังนำหมายสารเข้าจับกุมตัวได้ในพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลมหาวันและตำบลท่าใสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งหมดกระทำผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงเล่นพนันออนไลน์และหลอกให้คนอื่นเปิดบัญชีเพื่อใช้เป็นบัญชีม้าหลอกลวงผู้เสียหายครับเหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมนางสาวดวงฤทัยหรือหนิงอายุ37ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดแม่สอดที่ชักชวนชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อใช้เป็นบัญชีม้ากระทำผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์และขบวนการคอลเซ็นเตอร์จึงขยายผลจับกุมผู้ต้องหากลุ่มนี้ชักชวนชาวบ้านให้เปิดบัญชีธนาคารก่อนจะนำไปใช้รับโอนเงินจากการเล่นพนันออนไลน์ครับโดยมีวงเงินหมุนเวียนอยู่ในหลายบัญชีในรูปแบบของบัญชีธนาคารบุคคลธรรมดาและบัญชีนิติบุคคลขณะนี้พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีบัญชีธนาคารที่โอนเงินหมุนเวียนจำนวนหลายพันบัญชีเงินหมุนเวียนในหลายบัญชีรวมกว่า10ล้านบาทโดยได้รับเงินจากผู้ดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลออกหมายจับแล้วจำนวน53คนและบางคนอยู่ในระหว่างการหลบหนีหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้างเซฟดิเอฟ คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับ

อุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ

0: สวัสดียังบ่ายค่ะต้อนรับเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะพบกันเวลาดีๆแบบนี้มาเรียนรู้เรื่องของการดูแลตัวเองและข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องไปด้วยกันค่ะช่วงนี้หลายคนน่าจะเป็นกังวลนะคะจากการที่มีการพูดถึงเยอะเลยไวรัส HPV ค่ะที่ติดกันนะคะได้หลายรูปแบบหลายคนยังคงเข้าใจว่านะคะติดผ่านเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ในลักษณะอื่นจะติดอย่างไรได้อีกบ้างผู้หญิงเป็นกันเยอะผู้ชายก็เป็นได้และมีความเสี่ยงที่นำไปสู่มะเร็งหลากหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งทวารหนักหรือแม้แต่มะเร็งช่องคอค่ะที่อยู่ข้างๆพีนนะคะแนะนำสักนิดนึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุทธิดาอินทรบุรันสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะที่เขากังวลกันมากเนี่ยเพราะว่าชายอาการอย่างเช่นเชื้ออาจจะอยู่ในห้องน้ำถ้าเราไปเข้าห้องน้ำเราจะติดเชื้อเลยไหมติดไวรัสเลยไหมหรือแม้แต่ที่บอกว่าฟุ้งละอองอยู่ในอากาศนะคะแค่สูดหายใจเข้าไปก็ได้รับไวรัสแล้วเหรอคะคุณหมออ
1: ุ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อ
1: ค่ะก็คือโดยปกติเชื้อพวกนี้ที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือส่วนใหญ่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันมีบางส่วนเหมือนกันค่ะที่สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดหรือการไปแตะไปต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ฟุ้งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโดยปกติเชื้อพวกเนี้ยก็จะอยู่ทั่วไปอย่างตามข่าวเนาะเขาจะเห็นว่าเอ๊ะฉันเข้าห้องน้ำจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเครียดขนาดนั้นค่ะเพราะว่าถึงแม้มันจะมีก็จริงแต่มันไม่ได้พอไปโดนปุ๊บติดปั๊บไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันก็จะต้องมีขั้นตอนของการติดมันนิดนึงนะคะ
0: แต่ว่าจะติดอย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงเดี๋ยววันนี้จะมาขยี้ให้ดูนะคะบอกรายละเอียดจะได้หาวิธีในการป้องกันนะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแต่เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรส่งกันมาถามได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายผ่านออนไลน์ทุกช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรคแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.thนะคะเทรนเรื่องของความสวยความงามยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญใครๆก็อยากดูดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าดูดีเนี่ยมันเป็นต่อในหลายๆเรื่องรวมไปถึงโอกาสในการใช้ชีวิตด้วยค่ะแชร์กันอย่างนี้นะคะว่าใครอยากจะมีหน้าเรียวแบบ V shape ลดเหนียงนะคะกรามเนี่ยเล็กลงให้เคี้ยวยางซิลิโคนค่ะวันละ5-10นาทียิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งเยอะยิ่งบ่อยครั้งก็ยิ่งทำให้หน้าเรียวมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้จะจริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ำหรับการซื้อยางซิลิโคนมาเคี้ยวเนี่ยเพื่อหวังผลให้รูปหน้าเปลี่ยนเป็น V shape นะครับอย่าทำเลยครับอย่าทำเลยครับอย่าทำเลยครับเสียสตังค์ฟรีแน่นอนนะครับอย่างแรกนะครับหมอให้หลักคิดง่ายๆครับกล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานเขาบ่อยๆหนึ่งเลยก็คือมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแต่กล้ามเนื้อบริเวณขาไกลของเราเนี่ยครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เรารองรับแรงขนาดโอ้โหเยอะๆทุกวี่ทุกวันนะครับเราต้องการหน้าเรียว V shape ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราจะได้คือนี่ครับกล้ามเนื้อขาไกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับการที่เราได้กล้ามเนื้อขาไกลที่ใหญ่ขึ้นจากหน้าที่เราต้องการเป็นทรง V นะครับจะกลายเป็นทรงเหลี่ยมแทนนะครับอย่างต่อมาครับการที่เราใช้กล้ามเนื้อขาไกลผิดวิธีนะครับหรือผิดประเภทเนี่ยการไปเคี้ยวของแข็งหนักๆการไปเคี้ยวอะไรที่ไม่ควรเคี้ยวนะครับสิ่งที่จะมีผลต่อมาก็คือเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อของขาไก่นั่นเองจะมีปัญหานะครับอย่างแย่เลยก็คือโอ้ปวดบริเวณกรามนะครับร้าวไปถึงศีรษะเลยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้อ้าปากได้น้อยลงหรือเวลาเราอ้าปากเนี่ยอาจจะอ้าได้แค่เล็กน้อยแล้วก็อ้าไม่ได้แล้วเนื่องจากกล้ามเนื้อมันอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำครับอยากจะให้ทุกคนตระหนักแบบนี้ครับว่าโดยหน้าที่หลักอะครับของข้อต่อขาไกลเนี่ยหลักๆเลยก็คือทำให้เราอ้าปากปิดปากได้นั่นเองนะครับทุกวันนี้เราสามารถกินข้าวได้นะครับพูดได้อันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาแต่เมื่อเราไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างเช่นไปเคี้ยวซิลิโคนหนักๆนะครับเพื่อหวังให้หน้ากระชับเนี่ยนะครับการที่เราเคี้ยวจนหนักเกินไปนะครับกล้ามเนื้ออักเสบข้อต่อขาไก่อาจจะสึกได้นะครับสุดท้ายเราอาจจะได้ยินเสียงกรอบแกรบแทนหน้าวีนะครับแล้วก็อ้าปากได้น้อยลงพูดไม่ได้กินข้าวไม่อร่อยนะครับอันนี้คือความสำคัญอย่างมากของบริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อขาไก่ครับในส่วนของความเหนียวความตึงของตัวเจ้ายางซิลิโคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวเป็นประจำนะแล้วทำอย่างต่อเนื่องนะครับมีโอกาสทำให้ฟันเนี่ยมันสึกหรอได้นะครับเพราะอุปกรณ์เหล่านี้ครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับการที่เราเอามาเคี้ยวเอามากัดภายในช่องปากเนี่ยฟันสึกแน่นอนนะครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นอย่างที่หมอย้ำนะครับว่าพอเราเคี้ยวบ่อยๆเหมือนเราเคี้ยวของแข็งๆอะครับกล้ามเนื้อก็จะเจ็บนะครับขาไก่ก็จะเจ็บนะครับสุดท้ายจะได้ยินเสียงเป็นคลิกกิ้งซาวด์นะครับหรือเวลาเราอ้าปากปิดปากเนี่ยจะได้เสียงกุบกับกุบกับแบบนี้ก็เรียกว่าบริเวณข้อต่อขาไก่เนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าทำครับการที่คนเราอยากจะมีใบหน้าที่เรียวขึ้นมี V shape นะครับหมอแนะนำอย่างนี้ครับในทางทันตกรรมนะครับอย่างแรกเลยกลุ่มคนไข้ที่ก็เรียกว่ามีภาวะสบฟันลึกนะครับภาวะนี้ครับมันจะทำให้ดูหน้าตอบหน้าย่นนะครับถ้ามีภาวะสบฟันลึกได้รับการแก้ไขโดยการจัดฟันหน้าเราจะดูเรียวขึ้นสมส่วนขึ้นนะครับแต่มีเหตุมาจากการปรับตำแหน่งฟันให้มันถูกต้องนะครับอันนี้เราสามารถทำให้โปรไฟล์ใบหน้าของเราเนี่ยสมส่วนมากขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหากใครไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้แต่อยากให้มีใบหน้ากระชับเรียวมากขึ้นเนี่ยหมอขอแนะนำครับว่าลองปรึกษาคุณหมอเวชกรรมดูนะครับปรึกษาในการทำเครื่องยกกระชับทั้งหลายนะครับอันนี้จะตรงจุดกว่าอย่าพยายามลองจากวิธีที่ดูแล้วประหยัดกว่าแต่แน่นอนครับผลเสียในเรื่องนี้มากกว่าแน่นอนครับ
1: อย่าหาทำค่ะคุณผู้ชมคะอยากหน้าเรียวเนี่ยมีอีกหลากหลายวิธีนะคะแต่การที่ไปเอายางซิลิโคนมากัดเนี่ยคุณหมอบอสนะคะบอกแล้วว่าไม่ช่วยแถมยังจะทำให้เกิดภาวะที่น่ากังวลมากขากรรไกรอักเสบพังทลายค่ะอาการกรามค้างนะคะหรือแม้แต่ทำให้กรอบหน้าเนี่ยนอกจากจะไม่วียังจะกลายเป็นยูไปป้านกว่าเดิมอีกอันนี้น่ากังวลค่ะแน่นอนว่าเราเกิดกันไปช่วงต้นรายการว่าจะคุยเรื่องของ HPV นะคะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงดีกว่านะคะอันตรายอยู่รอบตัวแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์เราจะมีเพศสัมพันธ์ทำกิจกรรมอย่างมีความสุขได้ไงคะคุณหมอ
2: จริงๆไม่ต้องไปเครียดค่ะนะคะคือถ้าชีวิตไม่เครียด HPV อาจจะไม่มาหรือว่าน้อยลงค่ะ
1: ค่ะก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
2: ถูกต้อง
1: เอา HPV ก่อนมันคืออะไรคะ
2: HPV ก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะมันก็เหมือนไวรัสทุกๆอย่างค่ะที่อยู่ในโลกนี้นะคะ แต่ว่าไอ้ตัว HPV เนี่ยจริงๆมันมีประมาณ100กว่าสายพันธุ์นะคะ150สายพันธ
1: ุ์
2: แต่
1: ว่
2: าเยอะค่ะแต่ว่าอันที่มันเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่เรากลัวๆกันเนี่ยค่
1: ะ
2: จริงๆมีแค่15สายพันธุ์เอง
1: 15สายพันธ
2: ุ์ใช่แต่ว่าตอนนี้ WHO เขาเอาออก2สายพันธุ์ก็เหลือแค่13เองค่ะ
1: 13
2: ใช่
1: สายพันธุ์ที่น่ากังวล
2: ใช่แต่มันจะมีน่ากังวล2สายพันธ
1: ุ์แบบสุด
2: ๆสุดๆใช่ๆ2สายพันธ
1: ุ์คือ
2: 16กับ18
1: 16กับ18
2: ใช่
1: ที่เราเห็นศิลปินท่านติดนะคะแล้วท่านก็บอกมาว่าอยู่ในกลุ่มนี้แหละเสี่ยงสูงมากเลย
2: ใช่
1: ซึ่งแม้ว่าคุณหมอจะบอกว่าจาก200หรือ100กว่าสายพันธุ์เนี่ยเหลือแค่16กับ18ที่อันตรายแบบมากแต่คนก็ติดกันเยอะมั้ยคะ
2: ก็ประมาณหนึ่งแต่จริงๆ13สายพันธุ์นะคะที่เสี่ยงสูงต่อมะเร็งปากมดลูกแต่สูงเนี่ยคือ2สายพันธ
1: ุ์ค่ะสูงนี่สูงแค่ไหนคะคุณหมอ
2: โดยปกติถ้าเป็นสายพันธุ์

0: 2016เนี่ยโอกาสที่ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งค่อนข้างสูงประมาณเกือบ6คือถ้าเราเอาคนไข้ที่เป็นมะเร็งมาตรวจจะเจอว่าติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์16เนี่ยกว่า60กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์อ๋อมีที่มาจากติดไวรัสมาก่อน
0: คือจากเป็นมะเร็งมาก่อนเราเอาคนไข้ที่เป็นมะเร็งหรือคนไข้ที่เป็นมะเร็งมาตรวจหาเชื้อไวรัส HPV จะเจอสายพันธุ์18กว่าเกือบ 20% เพราะฉะนั้นทั้ง2สายพันธุ์นี้ก็คือสูงรวมกันก็70กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะคะแต่อีก10จริงๆ13ตอนนี้เหลือ13เนาะก็เพราะฉะนั้นก็ตอนหักออก2ก็เหลือ11สายพันธุ
1: ์11สายพันธ
0: ุ์11สายพันธุ์ที่เหลือนั่นคือปลาซิวปลาส้อยค่ะ
1: นะคะแปลว่าอะไรคะติดได้เดี๋ยวก็หาย
0: ติดได้แต่ว่าความเสี่ยงไม่ได้สูงนะคะแต่ก็เสี่ยง
1: แต่ก็เสี่ยงอยู่ต้องดูแลตัวเองอยู
0: ่ถูก
1: แล้วก็ต้องมีวิธีกำจัดไปด้วยอ่ะวิธีการที่ไวรัสมันจะเข้ามาถึงตัวเราคุณหมอม
0: ัน
1: เข้ามาได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เกริ่นเมื่อกี้เนาะจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักแต่มันมีบางส่วนเหมือนกันที่ไม่ได้มาจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะ
1: แต่โอกาสน้อย
0: มาก
1: น้อยมากคุณหมอว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่
0: ประมาณ 4%
1: ถ้ามาจากเพศสัมพันธ์แล้วการที่มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยต้องป้องกันด้วยวิธีการยังไงบ้างถุงยางอนามัยอย่างเดียวยังพออยู่ไหมคะ
0: ถุงยางอนามัยจริงๆก็ป้องกันได้ส่วนใหญ่แต่ยังไม่ทั้งหมดเพราะว่าเวลาใส่ถุงยางเน
1: า
0: ะมันก็ใส่ไอ้จุดจู
1: ๋อ๋อคืออาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด
0: ใช่ถูกต้อง
1: และส่วนที่เหลือ
0: เวลาเรามีกิจกรรมไงเราก็ไม่ได
1: ้โอ้ไหนจะโอกาสหลุดหายอีกอะไรอีก
0: ใช่ใช่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะค่ะแต่ว่าที่จะดีก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยก็คือมีคู่นอนที่เป็นคู่นอน
1: คนเดียวปลอดภัยไหมคุณหมอคู่นอนคนเดียว
0: คือจริงๆหลายๆคนก็ได้แต่ต้องมั่นใจค่ะว่าเขาก็คือมีกับเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เริ่มเข้าใจต้องทำเข้าใจเหมือนกันนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: ก็คือต้องมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มีคู่นอนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคู่นอน
1: ไม่เยอะมากแต่ว่านั่นแหละก็ไม่รู้เนาะว่าเชื้ออาจจะมาจากคนไหนอย่างไร
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมคะแล้วหญิงชายชายชายหญิง
0: ได้หมดไม่เลือกเพศ
1: มีความในยะสำคัญอะไรไหมคะ
0: ไม่
1: ว่าแบบไหนโอกาสเสี่ยงมากกว่า
0: ไม่
1: เลย
0: หญิงกับหญิงก็ได้ชายกับชายก็ได้ได้หมดไวรัสตัวนี้มันไม่เลือกเพศค่ะ
1: ไม่เลือกเพศด้วย
0: ไม่เลือกที่รักมักที่ชังฉันรักทุกคน
1: หรือถ้าบอกว่าก็อาจจะไม่ได้มีระหว่างบุคคลแต่ใช้อุปกรณ
0: ์อันนั้นใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ปลอดภัยไหมคะ
0: เซฟเซ็กนะคะแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ช่วยทอยเซ็กอะไรพวกนี้ก็น่ากังวลค่ะเพราะว
1: ่
0: าการมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อไวรัส HIV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์แต่บางส่วนมาจากการสัมผัสใกล้ชิดนะคะการสัมผัสใกล้ชิดก็คือบางทีแค่ไปนั่งแหม่ๆนี่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะอย่างไปนั่งโถส้วมอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าไวรัสไม่สามารถที่จะคลืบคลานเข้าไปข้างในได้นะคะมันต้องมีสิ่งนำพาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งนำพานี่ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรนะคะเช่นอุปกรณ
1: ์
0: หรือว่านิ้วหรือว่าปากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่นำพาเข้าไปหรือว่าสายฉีดน้ำชักโครก
1: สายฉีดน้ำชักโครกก็นำพาเชื้อเข้าไปได้เหรอคะ
0: บางทีเชื้อมันอาจจะแหม่ๆอยู่ตรงปาก
1: ตรงที่ฉีด
0: ไม่มันอาจจะแหม่อยู่ตรงบางทีเรานั่งอยู่เนี่ยอาจจะแหม่ๆอยู่แถวปากช่องคอแล้วเราฉีดเข้าไปคือพามันพัดพาเข้าไปประมาณนั้น
1: แบบนั้นก็ได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาใช้อุปกรณ์พวกนี้อาจจะต้องใช้ให้ถูกต้อง
1: แต่ว่าโอเคช่องคลอดเนี่ยมันตื้นกว่าปากมดลูกนะคุณหมอมันพาไปถึงตรงนั้นได้เลยเหรอคะ
0: ช่องคลอดตืดกว่าปากมดลูกมันก็พาเข้าไปได้เพราะว่าเวลาเราฉีดน้ำแรงๆตรงๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ซึ่งบางท่านคุณหมอมีแบบเหมือนกับล้างน้องสาวน้องชายทุกวันสะอาดเลยอันนี้ยังต้องกังวลอยู่ไหมคะล้างออกได้ไหมไวรัสเนี้ย
0: จริงๆมันก็หายง่ายนะคะล้างออกได้แต่ว่าไม่แนะนำให้ล้างสะอาดขนาดนั้นหมดจดขนาดนั้นเพราะตรงนั้นมันไม่ได้สกปรกไงคะเนาะมันไม่ต้องหมดจดขนาดนั้นค่ะการล้างการเช็ดการถูบางครั้งมันทำให้สิ่งแวดล้อมแถวนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปความเป็นกรดความเป็นด่างภายในช่องคลอดมันอาจจะเปลี่ยนแปลงทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: โอ้ทีนี้อาการที่จะบ่งชี้หรือการสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเนี่ยเรามี HPV หรือเปล่าอะไรบอกได้บ้างคะ
0: ไม่มีอาการเลยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นไม่มีตกขาวไม่มีเลือดออกไม่มีน้ำไหลออกมาหรือไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีไข้ใดๆทั้งสิ้นไม่แสดงอาการ
1: ปกติหมด
0: โอ้เหมือน

0: เดิมทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วภัยเงียบของแท
0: ้ของแท้
1: ค่ะทีนี้จะรู้อย่างเดียวก็คือไปหาคุณหมอ
0: ใช่
1: ให้คุณหมอ
0: คุณหมอมองเห็นก็บอกไม่ได้ว่าติดหรือเปล่า
1: แล้วคุณหมอต้องทำยังไงคะ
0: คุณหมอก็ต้องนำไปตรวจค่ะเก็บ
1: อะไรคะ
0: เก็บ
1: เซลล์ชิ้นเนื้อ
0: เก็บเยื่อบุนะคะหรือว่าเก็บบริเวณของเหลวบริเวณปากช่องคลอดหรือในช่องคลอดหรือในปากมดลูกส่งตรวจนะคะถึงจะบอกได้นะคะการเก็บเนี่ยมันก็ถ้าเก็บไวรัสก็คือเก็บไวรัสเนาะก็ HPV แต่ถ้าเก็บเซลล์ก็คือการตรวจแป๊บเสมียมันคนละอย่างกัน
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าจะตรวจให้เห็นความชัดเจนและแม่นยำต้องตรวจแบบไหนคะ
0: ทั้งคู่
1: เลย
0: ใช่
1: แป๊บเมีย
0: ใช่
1: และตรวจหาไวรัสด้วย
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สมมุติผลออกมาเอ้ามีเชื้อ
0: ก็ไม่ต้องตกใจ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่หรอคะ
0: ใช่
1: แล้วต้องทำยังไงในระหว่างนี้ค่ะ
0: ก็คือมันจะมีขั้นตอนนะเวลาตรวจเนี่ยค่ะถ้าเราตรวจ HPV ปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนำว่าตรวจ HPV แล้วก็มีการรณรงค์ให้ตรวจนะคะถ้าตรวจอย่างเดียวเนี่ยถ้าผิดปกติเราก็ต้องมาดูว่าเป็นสายพันธุ์16หรือ18นะคะถ้าเป็น16 18อันนี้ต้องไป2กล้องตรวจแต่ถ้าเป็นไม่ใช่16 18จะเป็นใดๆก็ตามที่11สายพันธุ์ที่บอกว่าเสี่ยงสูงเมื่อกี้ค่ะอันนั้นเราจะต้องตรวจเซลล์ต่อก็คือแป๊บเสมียต
1: ่อ
0: นะคะแต่ถ้าเราตรวจทั้งคู่แล้วผลมันก็ออกมาแล้วเราก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเซลล์ปกติแต่ไม่ใช่16 18อันนี้เราก็อีก1ฟีตรวจซ้ำเรายังใจเย็นได
1: ้
0: เพราะว่าอันนั้นมันไม่สูงสูงเนาะ HPV ไม่สูงสูงแต่ถ้า16 18หรือมีเซลล์ผิดปกติด้วยอันนี้ต้อง2กล้องตรวจค่ะ
1: ตรวจรายละเอียดให้มากขึ้น
0: ถูกต้อง
1: ว่ามันมีรอยโรค
0: ค่ะ
1: แล้วหรือยัง
0: ใช่เพราะฉะนั้นพอหมอดูปากมดลูกเนี่ยหมอดูด้วยตาเปล่าหมอจะมองไม่เห็นนะคะว่าอันนี้มันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นหูดอันนี้จะมองเห็น
1: อ๋อนี่ไงอ่ะแล้วหูดเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่มาจากไวรัสตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่หูดเนี่ยมาจากไวรัสตัวนี้จริงแต่ไม่ใช่เสียงสูงต่อมะเร็งปากมดลูกหูดเนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์6กับ11
1: ค่ะ
0: ที่มันเป็นความเสี่ยงต่ำเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจหาเชื้อไวรัส HPV เราจะไม่สามารถคือมันจะไม่บอกว่าอันนี้ติดสายพันธุ์เสี่ยงต่ำ
1: แล้วจะรู้ได้ไงคะว่ามีโอกาสเป็นหูดไหมหรืออย่างไร
0: อันนั้นนะคุณหมอจะมองด้วยตาเห็น
1: เห็นเลยนะหูดก็จะขึ้นในบริเวณต่างๆ
0: ใช่
1: ดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ผิวหนังทั่วไป
0: ถูกต้อง
1: ได้เลย
0: ได้เลย
1: ใบหน้าเท้า
0: ได้
1: อวัยวะเพศ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งการที่มีเชื้อ HPV บอกในยะไหมคะว่ามีเชื้อแล้วจะนำไปสู่การเป็นหูดนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกหูดต้องเป็นก่อนแล้วค่อยถึงจะเป็นมะเร็งหรืออย่างไรคุณหมออ
0: ุ้ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะมันติดเชื้อไวรัส HPV คนละสายพันธุ์ใช่นะคะก็หูดก็จะเป็นสายพันธุ์เสี่ยงต่ำ
1: ค
0: ่ะแต่ว่า HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูงจะนำสู่มะเร็งปากมดลูก
1: ซึ่งก็แปลว่าถ้าไปสายที่เป็นหูดก็ไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันอาจจะไปด้วยกัน
1: อ๋อเป็นหูดแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งด้วยก็ได
0: ้อาจจะเราไม่รู้ไงว
1: ่
0: า HPV
1: ไม่ก็ได้
0: ใช่
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้เลย
1: ค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีระยะเวลาถูกไหมคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อไวรัสแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆในวันนี้พรุ่งนี้แต่มีระยะเวลา
0: ถูกต้อง
1: ระหว่างระยะเวลานั้นน่ะมันก็คุณหมอบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกังวลมากปีนึงมา follow up ก็ได้แต่บางคนก็ร้อนใจอยากหาวิธีในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากร่างกายให้ได้เร็วที่สุดคุณหมอ
0: ค่ะ
1: ทำยังไงได้บ้างคะมียากินไหมคะยาทายาอะไรก็ได
0: ้ยาที่ดีที่สุดคือการนอนหลับ
1: นอนหลับเหรอคะ
0: ค่ะใช่พักผ่อนให้เพียงพอ
1: แค่นั้นเลย
0: แล้วก็ออกกำลังกายทำยังไงก็ได้ให้ภูมิคุ้มกันดีร่างกายแข็งแรง
1: แค่นั้น
0: ถูกต้อง
1: ค่ะเพราะว่ายาอื่นยัง
0: ยาอื่นมีค่ะ
1: มี
0: ค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพก็ระดับนึง
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่ได้คือการรักษาพวกนี้ไม่ได้ 100% อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มียาแล้วค่ะคนที่เกิดมารุ่นใหม่เนี่ยโชคดีค่ะ
1: วัคซีน HPV ที่มีการรณรงค์ฉีดกันอันนี้ช่วยแค่ไหน
0: อันนั้นคือป้องกัน
1: ไม่ได้แปลว่ารักษา
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าคนที่ไม่อยากติดเลยคือเราป้องกัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็คือฉีดไปเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าฉันยังไม่เคยตรวจฉันจะฉีดไห
1: ม
0: อยากฉีดก็ฉีดเลยไม่เลือกเพศ
1: วัยล่ะคะ
0: จริง

0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่เลือกวัยแต่ว่าความคุ้มค่าของแต่ละวัยมันไม่เหมือนกันนะคะ
1: เหมาะที่สุดก็คืออ
0: ายุตั้งแต่9ขวบถึงจริงๆเขาบอกว่าถึง25นะคะ

0: วัยไปแล้วเหตุการณ์ไปแล้วคุณหมอยังควรฉีดอยู่ไหมคะ
1: อุ้ยมันเมื่อไหร่ก็ได
0: ้ฉีดไปเถอะ
1: ฉีดไปเถอะอ
0: ย่างน้อยสบายใจ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่สบายใจอย่างเดียวค่ะจริงๆมันช่วยได้เยอะ
0: ช
1: ่วยได้เยอะค่ะ
0: ทุกวันนี้เราฉีดกันมีกี่สายพันธุ์บ้างคะที่ป้องกันได
1: ้สมัยก่อนมันมีแบบ2สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์นะวัคซีนแต่ตอนเนี้ยก็บอกแล้วว่าคนสมัยใหม่โชคดีนะคะเราขึ้นมาถึง9สายพันธุ์แล้วค่ะ
0: 9สายพันธุ์จากทั้งหมดที่คุณหมอบอกว่าเสี่ยงเนี่ยประมาณ11สายพันธุ์หรือ13
1: ค่ะ
0: สายพันธ
1: ุ
0: ์ที่เสี่ยงก็ครอบคลุมไปละ9
1: จริงๆ9สายพันธุ์นี่จะมีป้องกันมะเร็งปากมดลูก7สายพันธุ์ป้องกันหูดงอนไก่2สายพันธ
0: ุ
1: ์ค่ะเพราะว่าหูดงอนไก่ถึงแม้ไม่ใช่มะเร็งแต่มันก็คือพอเป็นแล้วมันเหวอะหวะมันเป็นมันดูแล้วมันแบบใครคือมีปัญหาเรื่องความกังวลนะคะนะคะเพราะมันดูแล้วมันน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวเนี้ยแบบ9สายพันธุ์เนี่ยจะมีป้องกันหูดงอนไก่2สายพันธุ์แล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูก7สายพันธ
0: ุ์อ๋ออย่างนี้นี่เองอ้าวมีคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความมาสอบถามค่ะคุณหมอว่าเขาได้ยินมาอีกทีนึงนะคะว่าผู้ที่ยังเวอร์จินอยู่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่พบว่ามีเชื้อ HPV มันเป็นไปได้เหรอคะคุณหมอมันเป็นไปได้ยังไง
1: ก็อย่างที่บอกค่ะมี 4% เนาะที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ว่ามันก็คืออย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะค่ะใช
0: ่
1: ก็มีสิ่งพัดพาเข้าไปในช่องคลอด
0: ทางพันธุกรรมได้ไหมคะคุณหมอ
1: โอ้อันนี้ไม่ติดต่อทางพันธุกรรม
0: ไม่เกี่ยวกันเลยนะ
1: ไม่เกี่ยวกันเลยค่
0: ะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมล้วน
1: ๆพฤติกรรมล้วนๆและการปฏิบัติตัวล้วน
0: ๆถ้าจะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงมาก
1: ค่ะ
0: คุณหมอมีอะไรอยากแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงบ้างคะ
1: ก็คือหลีกเลี่ยงคือพฤติกรรมที่ดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัส HPV ก็อันที่หนึ่งการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีคู่นอนที่รู้ที่ไปที่มาเนา
0: ะ
1: ไว้ใจกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเซฟเซ็กเนาะเขาใช้คำว่าเซฟเซ็กแล้วก็ไม่เครียดพักผ่อนให้เพียงพอทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่า HPV มันก็คือไวรัสเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายอ่อนแอมันจะแข็งแรงค่
0: ะ
1: เมื่อไหร่ที่เราร่างกายแข็งแรงมันจะอ่อนแ
0: อเราต้องทำทั้งกายและใจให้แข็งแรงไว้ก่อนจะได้สู้กับไวรัสกำจัดให้เร็วที่สุด
1: ทั้งที่บางทีมันอยู่กับเรานะคะถ้าเราแข็งแรงมันก็จะหลบค่ะมันก็จะเหมือนกับคืออยู่มันอาจจะอยู่แต่ว่ามันไม่แสดงตัวตน
0: และไม่ก่อให้เกิดโรค
1: ใช
0: ่ค่ะวันนี้คุณหมอทิ้งท้ายเอาไว้จะได้ชวนดูแลสุขภาพกันนะคะแต่ทีนี้หากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะฉีดวัคซีน HPV คุณหมอซึ่งถ้าเกิดว่ามันก็มีทั้งแบบฟรีนะหรือว่าเสียเงินด้วยฟังเรื่องฟรีๆดีกว่าจะได้ยิ้มได้นะคะว่าทางนี้สภากาชาดไทยค่ะคุณผู้ชมเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์อยากจะฉีด HPV 2สายพันธุ์นะคะเพื่อที่จะป้องกันไวรัสตัวร้ายนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับไทยนะคะคนไทยผู้หญิงอายุ 9-26 ปีนะคะที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนก็มีการลงทะเบียนสแกนเข้าไปได้เลย QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเขาจำกัดวันละ40คนแต่ยังเหลืออีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้12มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ตื่นเช้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะทางด้านกรมควบคุมโรคด้วยนะคะปีงบประมาณ2569นี้ค่ะก็มีการเดินหน้านโยบายการฉีดวัคซีน HPV ด้วยเหมือนกันนะคะกับกลุ่มเด็กหญิงชั้นประถมปีที่5นะคะอายุ 11-12 ปีนักศึกสายหญิงไทย 18-20 ปีรวมไปถึงชั้นปริญญาตรีอายุเกิน20ปีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมหนึ่งซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะโทรไปได้นะคะที่เบอร์025901641จากทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะคะวันนี้หมดแล้วค่ะคุณผู้ชมข้อมูลที่เรานำมาฝากกันนะคะหวังว่าจะช่วยในการเป็นความรู้ป้องกันไม่ให้เรานะคะติดไวรัสนี้หรือว่าถ้าติดแล้วก็ไม่เป็นไรหาวิธีในการดูแลตัวเองต่อไปวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุธิดาอินทรบุรันสุตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะและลารายการคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่เป็นตัวอย่างมี3แบบให้ดูแบบนี้ครับวัยรุ่นสร้างตัวอุทัยธานีเนรมิตรถบัสเก่าเป็นร้านตัดผมติดแอร์ค่าบริการเริ่มต้นนักเรียน40ผู้ใหญ่60ลูกค้ารอคิวต่อเนื่องสร้างรายได้งามเมนูเด็ดปีละครั้งไส้อั่วเห็ดขอบจังหวัดเชียงใหม่สูตรต้นตำรับนำวัตถุดิบจากป่าสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองพร้อมเมนูพิเศษน้ำพริกแมงมันสรรชนีพรวิไลพาไปชมอดีตข้าราชการเกษียณวัย75ปีจังหวัดตรังปรับพื้นที่นาเป็นแปลงโคกหนองนาโมเดลต้นแบบศูนย์เรียนรู้ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีโครงการดีๆจากวัดในจังหวัดราชบุรีแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในชุมชนได้นำเงินทำบุญนะครับจากประชาชนเอามาสร้างเป็นโต๊ะเรียนต่างๆนะครับโต๊ะเก้าอี้แบบทนทานสวยงามด้วยครับเอาไว้ส่งต่อแบบฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กนักเรียนได้นั่งสบายกันเพราะเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนอย่างสบายครับจะได้มีความรู้เต็มที่เติบโตมาเป็นอนาคตของชาติที่ดีครับโต๊ะเก้าอี้ที่กำลังจัดสร้างอย่างดีนี่เป็นความตั้งใจทำโครงการนี้แบบให้ฟรีเลยนะครับคุณผู้ชมโดยนำเงินบริจาคมาจัดซื้อไม้แล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจ่ายเป็นค่าแรงให้กับช่างด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับบางคนที่เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างมาก่อนหรือว่ากำลังตกงานขาดรายได้เนี่ยวัดก็รับเข้ามาฝึกสอนงานช่างให้ครับแต่ได้สร้างอาชีพให้อยู่ที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมีชาวบ้านมาช่วยกันประกอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจากไม้แท้คุณภาพดีครับเอาไว้ไปส่งมอบให้กับโรงเรียนแล้วก็วัดต่างๆพระมหารุ่งธรรมญาณสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดท่าผาบอกว่าแรงบันดาลใจก็เกิดจากที่ไปเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าผาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชุมชนที่วัดได้อุปถัมภ์อยู่แล้วนะครับไปเจอว่าเด็กนักเรียนเนี่ยต้องเรียนกับโต๊ะเลคเชอร์ที่มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่เหมาะสมกับสรีระของนักเรียนที่ตัวใหญ่ด้วยก็เลยตั้งใจทำโต๊ะเก้าอี้ไม้แบบโบราณเพื่อมอบให้กับพระเนนและเยาวชนครับ
1: เห็นว่ามีการมอบให้ฟรีแบบนี้ค่ะพระอาจารย์งบประมาณเหล่านี้มาจากไหนคะ
2: โยมเนี่ยที่โยมมาทำบุญจากไหว้แม่บุญเรือนใส่ยอดใส่ตู้มาที่แรกๆก็ใช้ไม่เยอะตอนหลังๆก็โยมมาทำบุญกันเยอะมากก็มีงบประมาณเยอะก็เลยสามารถทำให้เยอะได้เพราะว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยคนศรัทธาแม่บุญเรือนมาไหว้เรือนไทยที่วัดท่าผาเยอะมากแล้วก็เอามาใช้จ่ายให้เป็นเกิดสาธารณประโยชน์บ้างทำให้เกิดแก่ให้ถวายโรงเรียนบ้างถวายผ้าบ้างอะไรบ้าง
1: นอกจากโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้แล้วก็ยังมีการซ่อมแซม อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่างๆด้วย
2: อย่างโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเนี่ยสร้างที่นั่งพักให้ซ่อมให้ที่มาที่แรกก็คือปลวกกินทั้งหมดแล้วพอดีจังหวะที่เราเอาข้าวสารไปให้เด็กนักเรียนกับไข่เนี่ยพอดีโรงเรียนนั้นมีนักกีฬาอยู่ก็เห็นว่ามันผุก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้
0: หลังจากญาติโยมทราบข่าวก็มีคนนำเอาทั้งไม้เรือนไทยเก่าไม้ยืนต้นเนี่ยมาถวายให้อีกเยอะเลยครับโดยไม้ทุกต้นทุกแผ่นที่นำมาใช้งานล้วนเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับมีทั้งไม้ประดู่ไม้แดงไม้สักแล้วก็ไม้มะฮอกกานีที่ผ่านมาวัดส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นะครับไปแล้วกว่า 1,000 ตัวซึ่งโต๊ะเก้าอี้1ชุดเนี่ยมีมูลค่าประมาณถึง 2,500 บาทนะครับรวมถึงมีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้แล้วก็ร่วมทำบุญกับคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับรวมถึงเงินบริจาคในตู้ซึ่งมีเงินบริจาคมาเท่าไหร่ก็ตั้งใจเอามาสร้างประโยชน์ให้หมดเลยครับเพื่อส่งต่อให้เกิดสาธารณกุศลโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุด้วยครับเจตนาของวัดนะครับไม่ใช่เพียงแค่มอบเครื่องเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องการจะส่งต่อนะครับเรื่องของแรงบุญแรงศรัทธาจากที่บริจาค กันมาเป็นเงินเป็นทองนะครับก็นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แบบนี้ครับส่วนที่อุทัยธานีครับวัยรุ่นที่เพิ่งจะพ้นวัยเรียนมาเพิ่งเรียนจบหมาดๆเป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับปรึกษากับพ่อนะครับแล้วก็ร่วมกันเอารถบัสเก่านะครับคุณผู้ชมมาดัดแปลงใหม่เป็นร้านตัดผมติดแอร์อย่างดีครับแล้วก็คิดค่าบริการไม่แพงด้วยเด็กนักเรียนนะครับเริ่มต้น40บาท

0: ผู้ใหญ่60บาทตอนนี้ลูกค้าแน่นร้านเลยครับนำรถบัสเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับโดยซื้อโครงรถบัสมาในราคา 65,000 บาทเพื่อมาทำเป็นร้านตัดผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มนะครับภายในรถก็ติดแอร์มีเพลงฟังเพลินๆนะครับมี Wi-Fi ให้ลูกค้าใช้ฟรีด้วยส่วนราคานะครับก็เป็นแบบราคาชุมชนนะครับเริ่มต้นตัดผมนักเรียนก็หัวละ40บาทผู้ใหญ่มีตั้งแต่60ถึง80นะครับร้านตัดผมแนวบาร์เบอร์ช็อปชื่อร้านลูกช่างบาร์เบอร์ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งปาจานตำบลดงขวางอำเภอหนองขาย่างที่จังหวัดอุทัยธานีครับเจ้าของร้านคือนายธีรพงศ์กรินทะอายุ21ปีเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเล่าว่าไปเรียนตัดผมแล้วก็ฝึกงานที่นครสวรรค์มานานเกือบ1ปีครับจนมีความชำนาญหลังจากนั้นก็คุณพ่อนะครับก็มาคุยกันก็เลยไปลงทุนซื้อรถบัสเก่าคันนี้มาให้ครับเพื่อนำมาดัดแปลงเป็นร้านตัดผมเพราะว่าได้ทั้งความโดดเด่นเรื่องการตกแต่งแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตอนนี้มีรายได้เฉลี่ยวันหนึ่ง400ถึง500บาทครับ
1: ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมมองอาชีพนี้ว่าผมมองไม่ดีเลยว่าแบบเป็นงานที่เราจะเลี้ยงดูแลตัวเองได้หรือเปล่าครอบครัวได้หรือเปล่าเนาะแต่พอเรามาได้สัมผัสเองอะไรเงี้ยเหมือนความคิดเราเปลี่ยนไหมเซ็ตเราเปลี่ยนเรามองว่าเฮ้ยงานมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนก็ใช้แรงงานเนาะมันแค่จะเมื่อยหน่อยใช้การบริการแต่มันสามารถเลี้ยงเราได้จนแก่เลยครับผมมองว่างั้นนะคือตอนแรกเป็นความคิดของพ่อผมครับเมื่อก่อนผมกับพ่อเคยคิดว่าถ้ามีร้านรถผมมันดูสวยดีเท่ดีอะไรเงี้ยครับแต่พ่อเขาฝันไว้ว่าถ้ามันมีจริงอ่ะมันจะเป็นสามารถเรียกลูกค้ามาได้อะไรเงี้ยถึงที่บ้านเราไม่มีลูกค้าเราไปรถเงี้ยเราสามารถย้ายไปเปิดในเมืองได้เป็นซับเคลื่อนที่เนาะประมาณว่าประมาณนั้นนะครับ
0: ปัจจุบันร้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนในพื้นที่ครับมาใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า20คนรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็คนในชุมชนก็แวะเวียนมาตัดผมกันเรื่อยๆเลยครับร้านเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับประมาณครึ่งปีจากเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างวัยรุ่นสร้างตัวนะครับให้เด็กๆเอาไว้ได้ดูกันว่าถ้าเรามีความตั้งใจนะครับเพิ่งจบมาใหม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองแบบนี้ได้ครับส่วนของที่ราคาถูกแล้วก็ขายคู่ชุมชนมานานกว่า40ปีครับแนะนำคุณผู้ชมกันเป็นไก่ย่างทรงเครื่องนะครับไม้ละ10บาทเท่านั้นที่จังหวัดพังงาครับยังคงขายไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอดราคาเพียงไม้ละ10บาทนะครับท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับจนกลายเป็นร้านขวัญใจคนทุกระดับนะครับที่เป็นไก่ย่างทรงเครื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีความหอมของเครื่องเทศคล้ายกับแกงมัสมั่นพิกัดอยู่ริมถนนสายพังงาทับปุดบริเวณบ้านบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับติดกับสนามกีฬาตำบลบ่อแสนนางซาสุมาลีหรือว่ากะซาอายุ79ปีครับเป็นเจ้าของร้านก็มาคอยยืนบริการลูกค้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีลูกมือมาช่วยกันย่างไก่บนเตาถ่านนำไก่ที่เสียบไม้ไปย่างได้ที่ครับแล้วก็มาชุบเครื่องปรุงสีแดงสูตรเฉพาะแล้วก็กลับไปย่างซ้ำอีกครั้งจนหอมกลุ่นเลยครับส่วนข้าวเหนียวก็ราคาห่อละ5บาท
2: ตอนเริ่มต้นนี่เราขายไม้ละกี่บาทครับ
3: ไม้ละ3บาท
2: ไม้ละ3บาทตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นไก่กิโลเท่าไหร่ครับ
3: โล15บาท
2: โล15บาทแล้วก็ตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้10บาทลูก
2: ครับครับไก่กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี
3: ้ไม่รู้เขามาเก็บตังค์อย่างเดียวมากไม่รู้เลย
2: แต่ก็ยังขาย10บาทเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นราคาก็ยังขาย10บาทใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: กาซามีสูตรเด็ดของไก่ทรงเครื่องนั้นคิดสูตรมาจากไหนครับ
3: ทำเอาเอง
0: กาซาบอกว่าทำกันเองในครอบครัวนะทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่ทำไม้เสียบซื้อไก่สดทั้งตัวมาชำแหละแล้วก็แยกเอาไปทำเป็นไก่ย่างกับไก่ทอดนะครับจึงควบคุมคุณภาพแล้วก็ต้นทุนได้อีกทางหนึ่งครับตอนนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปคุณผู้ชมแล้วก็ขายจนกว่าของจะหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนเวลาปิดแทบทุกวันเลยครับปีหนึ่งนะครับจะได้มีโอกาสกินไส้อั่วเห็ดถอบนะครับตอนนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลกันแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นร้านที่เป็นสูตรต้นตำรับนะครับที่นำวัตถุดิบจากป่าเอามาสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองจานอร่อยกันตอนนี้พร้อมส่งขายทั่วประเทศแล้วครับส ไส้อั่วเห็ดถอบชุดแรกของปีนี้ออกมาขายแล้วนะครับเพียงปีละครั้งเท่านั้นเฉพาะในช่วงของฤดูเห็ดต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วนะครับที่ร้านนงพันธ์ไส้อั่วเป็นร้านอาหารพื้นเมืองนะครับย่านแยกขวงสิงห์ในตัวเมืองเชียงใหม่นางอนงพันธ์โคสิทธิ์สกุลชัยอายุ73ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่าจะเลือกใช้เฉพาะเห็ดถอบสดนะครับที่นำมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็จะเลือกจากแหล่งที่

0: ไม่มีการเผาป่าเพื่อเข้าไปหาเห็ดด้วยครับเคล็ดลับความอร่อยคือต้องใช้เห็ดถอบสดเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้แบบแช่แข็งหรือว่าเห็ดกระป๋องอย่างเด็ดขาดเอามาเข้าเครื่องบดอย่างหยาบๆนะครับจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องผสมกับเนื้อหมูแล้วก็มันหมูครับเติมน้ำพริกแล้วก็น้ำปรุงรสสูตรเด็ดเฉพาะตัวครับใส่ใบมะกรูดสับต้นหอมสับผักชีสับให้เข้ากันร้านนี้ยังเป็นอาชีพที่ช่วยให้ชาวบ้านทั้งในเมืองแล้วก็พี่น้องชาวชาติพันธุ์บนภูเขาได้มีรายได้ครับจากการช่วยรับซื้อเห็ดเอามาทำไส้อั่วครับ
1: ขึ้นกันหมดเลยค่ะเพราะเห็ดราคาดีมากทุกคนตอนนี้รู้อยู่การค้าอะไรไปหมดเหลือแต่ข้าวกับข้าวหรืออาหารการกินที่พอจะขายได้ทุกคนตกงานเลยก็จะรถมอเตอร์ไซค์คนละคันสองผัวเมียก็ซ้อมกันไปหาเห็ดอย่างน้อยๆได้วันละกิโลมาก็ได้เวลา 5-600 อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็คืออย่างแม่น้องหันเนี่ยแล้วก็เราอยู่ตรงนี้เราก็เอามารวมแล้วก็รับซื้อเลยค่ะก็ถ้าใครมีซื้อมาเลยแล้วถ้าเอาเลาะมาขายเนี่ยถ้าถามว่าแม่น้องหันเนี่ยทำมาทุกปีเนี่ยหวังกำไรละเยอะแยะไหมไม่อะค่ะเราช่วยพี่น้องของเราด้วยแล้วเราอยากทำอาหารที่มันอร่อยแล้วมีคุณภาพ
2: ถ
1: ้
2: าขายเป็นทีนี่
0: และปีนี้มีเมนูพิเศษนะครับที่เอาวัตถุดิบหายากเหมือนกันอย่างแมงมันซึ่งจะออกเพียงปีละครั้งนะครับแล้วก็ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทมาปรุงเป็นน้ำพริกแมงมันด้วยการคั่วแมงมันในกระทะจนสุกหอมนะครับแล้วก็เด็ดปีกออกแล้วเอาไปเป็นส่วนผสมตำรวมกับน้ำพริกหนุ่มสูตรเด็ดของร้านนะครับขายกระปุกละราคา250บาทขนาด100กรัมส่วนไส้อั่วเห็ดถอบสูตรดั้งเดิมนะครับกิโลกรัมละ760บาทแล้วก็มีไส้อั่วซูเปอร์เห็ดถอบนะครับกิโลกรัมละ 1,200 บาทแบ่งบรรจุในแพ็คสุญญากาศแช่แข็งอย่างดีครับน้ำหนักแพ็คละ500กรัมเห็ดถอบนี่ปรุงอาหารพื้นเมืองได้หลากหลายเมนูครับทำไปแกงผัดทอดต่างๆต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ครับรวมถึงมีคั่วเห็ดถอบแกงอ่อมเห็ดถอบด้วยสามารถกินได้อย่างอร่อยแล้วก็มีให้กินสั้นๆแค่ช่วงฤดูนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีครับขึ้นชื่อเรื่องของเหมืองพลอยครับแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้มีการขุดเหมืองกันแล้วแต่ว่าทรัพย์ในดินนะครับอย่างดินโคลนต่างๆก็ชาวบ้านเขาเอามาต่อยอดนะครับทำเป็นผ้ามัดย้อมได้สีที่ทนทานนะครับแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติและมีอัตลักษณ์เรื่องเล่าจากชุมชนด้วยครับ
3: พอเป็นดินเหมืองที่เหมือนว่า
0: ต่อยอดจากอาชีพหลักจากงานสวนผลไม้ครับมาสู่งานผ้ามัดย้อมจากเส้นใยธรรมชาติย้อมสีดินโทนอ่อนอบอุ่นนะครับพวกนี้ได้มาจากเศษดินโคลนเนื้อละเอียดร่วนที่มีความเหนียวชัดเจนนะครับจากการทำเหมืองพลอยในพื้นที่เขาพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับเป็นแหล่งพลอยดิบโบราณแล้วก็เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างอัตลักษณ์บนผืนผ้าผ่านเทคนิคทุบปั๊มเพ้นลวดลายอัตลักษณ์ความเป็นจันทบุรีครับนี่เป็นผลงานสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนที่มีอยู่เกือบ20คนช่วยกันรังสรรค์ลวดลายที่ใช้วัตถุดิบใกล้ตัวครับอย่างดอกไม้ใบมังคุดผ่านเทคนิคการทุบที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีหลังจัดทำขึ้นเนี่ยก็ถูกซื้อไปอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็มีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่มาสนับสนุนต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยภายใต้แบรนด์ภูพลอยแหวนครับ
3: พอเป็นดินเหมืองที่เหมือนว่าถูกขุดขึ้นมาขุดขึ้นมามันก็ยังเป็นหลุมอยู่แร่ธาตุในดินน่ะมันยังอยู่ครบมันไม่เหมือนดินสวนเราอ่ะคือมันก็จะมีเหมือนเราทำสวนใช่ไหมคะมันก็เราก็จะใส่ปุ๋ยใส่อะไรอ่ะแร่ธาตุบางทีมันเปลี่ยนไปค่ะคือเรามันลงเอามาย้อมเนี่ยแต่มันไม่ติดทนเท่ากับดินเหมืองพลอยค่ะที่ไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนอย่างดินเหมืองพลอยเนี่ยคือเราได้แร่ธาตุจากธรรมชาติแท้ๆเลยแล้วดินเหมือนดินหมักโคลนสีก็จะเป็นธรรมชาติของดินแท้ๆคือไม่สามารถเอาออกจากเนื้อผ้าได้ค่ะ
0: ช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับเสียงตอบรับดีมากนะครับมีออเดอร์เข้ามาทั้งผลิตภัณฑ์มีเสื้อพื้นเมืองผ้าฝ้ายเสื้อยืดผ้าพันคอผ้าโพกหัวชุดแสกที่ผ่านการย้อมเย็นแล้วก็กำลังพัฒนาลวดลายไปสู่กางเกงนะครับเป็นลวดลายใหม่ๆจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในพื้นที่ครับนี่ก็เป็นการสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากจะได้ไปซื้อผ้าสวยๆกันแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไปท่องเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้อัญมณีพลอยแหวนเป็นเหมืองพลอยเก่าที่แม้ว่าจะไม่ได้ทําเหมืองกันแล้วแต่ว่าก็ยังจําลองวิถีชีวิตการทําเหมืองพลอยในอดีตมาให้ดูกันอย่างใกล้ชิดละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับพาไปดูอดีตข้าราชการเกษียณมา75ปีที่ตําบลนายงใต้อําเภอเมืองตรังกันนะครับก็ปรับพื้นที่นาที่ถูกน้ําท่วม

0: ำซากมาก่อนทำเป็นแปลงโคกหนองนาโมเดลบนพื้นที่1ไร่กลายเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้นะครับติดตามกับคุณสรรชนีพลอยวิไลครับ
1: ตำรวจพ่อเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทำทุกอย่างแบบประหยัดทำแบบคนจนครับประชาชนชาวบ้านทำตามได้การทำโคกหนองนามีทุกอย่างมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเรียดินใต้ดินแก้ปัญหาความยากจนนึกจะกินอะไรก็ได้กินเราทุกสิ่งทุกอย่างที่โคกหนองนาเอามาแปรรูปได้หมดเลยครับ
2: ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเดินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้พื้นที่โคกหนองนาโมเดล1ไร่ของลุงสังเกตสีแก้วหรือลุงเกตวัย75ปีมีรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจภายใต้โคกหนองนาตาเกตอยู่ที่ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังโดยลุงเกตบอกว่าจะเน้นหลักอยู่รอดพอเพียงยั่งยืน
1: เดิมผมเป็นคนจังหวัดตรังครับเป็นลูกชาวนาทำนาด้วยความยากลำบากแล้วมาจบการศึกษาก็ไปรับราชการต่างจังหวัดและขณะรับราชการต่างจังหวัดก็มีในใจว่าต้องกลับมาผมเราเดือไม่ได้เพื่อกลับมาทำด้านเกษตรบางเอิญโชคดีก็มีโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทฤษฎีใหม่ก้าวตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมีความรักแล้วก็ได้ประสานกับพัฒนาชุมชนได้เข้าโครงการนี้แล้วก็ได้มาทำตรงจุดนี้ดั้งเดิมจุดนี้นี่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมแล้วก็ไม่สามารถทำนาได้กันตั้งตลอดเลยในบริเวณนี้ไม่ทำไม่ได้ก็เลยโคกหนองนาเข้ามาขุดสระน้ำขุดสระแล้วเอาดินจากสระขึ้นมาทำเป็นโคกเป็นโคกแล้วก็มีกรองไส้ไข่หลุมขนมครกแล้วก็คณะทองคำ
2: พื้นที่หนึ่งไร่จะแบ่งเป็นพื้นที่ขุดสระเลี้ยงปลาปลูกพืชผักผลไม้ทำแบบผสมผสานปลูกไม้5ระดับทำโคกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
1: โคกก็จะมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอย่างแรกก็คือพอกินก็คือปลูกต้นไม้ที่กินได้เช่นต้นทุกอย่างนะมีต้นมะพร้าวมีอะไรทุกอย่างแล้วก็อย่างที่สองก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในการทำเฟอร์นิเจอร์ได้พอใช้ให้พอใช้พออยู่หมายถึงว่าไม้ตรงนี้เป็นป่าเอาไม้มาสร้างบ้านผลที่ได้มาอันที่สี่ก็คือมันมีความร่มเย็นครับและใบไม้ที่ลงมาทุกใบตรงนี้จะเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นกรองไส้ไก่ตรงไส้ไก่นี่ก็จะมีปักขูดคือใบไม้แต่ละใบจะลงมาในคูปักขูดก็จะชอบมากทางด้านฝามือทางด้านฝามือนี่ก็จะมีต้นส้มโอซ้ายมือก็เป็นมะม่วงคือทุกอย่างต้องการกินสิ่งไหนก็ปลูกสิ่งนั้น
3: คือผสมกันไปเลย
1: ผสมประสานหมดเลยครับอันนี้เป็นมะนาวก็มีมะนาวมะยมมะพร้าวเป็นไม้5ระดับนะไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเรียดินใต้ดินใต้ดินก็มีหัวมันนี่หัวมัน
3: ก็ปลูกในรังโฟม
1: ปลูกในรังโฟมได้วัสดุเหลือใช้ตามแบบคนจนคือไม่ต้องไปซื้อกระทงกระถางอะไรเอาล้อยางรถยนต์มาใช้
3: ยางคุณผู
1: ้
3: ชมอ
1: ันนี้เป็นมะรุมนี่แกงส้มได้เนี่ยมังอันนี้ทำมังทำน้ำพริกทำน้ำพริกเป็นกลิ่นแมงดานะกลิ่นแมงดา
3: ถ้าเราเด็ดแล้วเราขยี้นี่เรา
1: จะมีกลิ่นก็ลองดูจะมีกลิ่
3: น
1: ครับกลิ่นหอมแมงดาใช่ไหม
3: หอมมาก
1: เลยครับ
2: ลุงเกตยังต่อยอดขยายพื้นที่ทำเกษตรเพิ่มอีก2ไร่ค่ะมีทั้งปลูกปลาปลูกไม้ผลนานาชนิดและเลี้ยงปลาในกระชัง
1: เลี้ยงปลานิลของพ่อรอ9ไม่ทำหมัน
3: ค
1: ือปลาที่อันนี้ไม่ทำหมันมันจะออกลูกมาเยอะๆก็จะแบ่งให้กับเกษตรกร
3: เป็นปลานิล
1: เลี้ยงในกระชังตอนนี้ก็กำลังเติบโตมีลูกเยอะแล้ว
3: การดูแลไงบ้างคะ
1: ก็ให้อาหารตอนนี้ต้องให้อาหารเม็ดเล็กสำหรับปลาเล็ก แล้วก็เม็ดใหญ่สำหรับปลาใหญ่เดี๋ยวจะให้อาหารดูนะ
3: ค่ะ
1: มันจะขึ้นมา
3: อย่างตรงนี้ก็คืออันนี้เลี้ยงขายไหมคะหรือเลี้ยงไว้
1: คือเลี้ยงขายด้วยแปรรูปด้วยแปรรูปแล้วก็ไปขาย
3: เห็นคุณลุงทำอะไรแบบเยอะแยะอย่างนี้ในวัยที่เราแบบเกษียณแล้วเราไม่เหนื่อยหรอคะคุณลุง
1: โอ้ไม่เหนื่อยครับคือต้องมาทุกวันตอนขณะที่เราทำเราก็นึกถึงในหลวงนึกถึงในหลวงว่าเนี่ยในหลวงสอนว่าอย่างนี้นะเราต้องทำตามอย่างนี้นะก็มันสบายใจมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงทางอาหารนึกจะกินอะไรแล้วก็มาที่ครัวโรงนาก็ถามแม่บ้านว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างบอกแม่บ้านเขามาหยิบไม่ได้เลย
2: สวนที่นี่จะเป็นสวนแบบปลอดสารเคมีค่ะเน้นลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆไว้ใช้เองมีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์จาวปลวกน้ำหมักมูลวัวน้ำหมักมูลไก่และปุ๋ยหมักไม่กลับกองวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองมีใบไม้4ส่วนมูลวัว1ส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หน่อกล้วยและพอดอ1ขั้นตอนนำจุลินทรีย์และพอดอ1มาผสมน้ำนำใบไม้เทใส่วงตะข่ายขนาด3เมตรค่ะจากนั้นก็นำมูลวัวเทใส่ทับราดด้วยน้ำหมักแล้วก็ตามด้วยใบไม้มูลวัวราดน้ำหมักสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะเต็มวงบ่อค่ะ
1: แล้วก็ลดน้ำอย่าให้แฉะนะถ้าแฉะมากเกินไปพอดีแฉะมากเกินไปมันก็จะเน่า
3: อ
1: ันนี้ตำไว้ประมาณ3เดือนก็ใช้ได้แล้วก็สังเกตดูมันจะลดลงมาอีกครึ่งประมาณนี้แล้ววิธีทดสอบว่าใช้ได้ไม่ได้ก็ต้องมาดูว่ามันกลิ่นหอมไหมหรือว่ามีกลิ่นเหม็นถ้ากลิ่นเหม็นนี่แสดงว่าใช้ไม่ได้
3: แบบลดผ่านท่อแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเอาใส่ลงไปในท่อแบบนี้เลยเพื่อให้น้ำสามารถกระจายได้ทั่วถึงใช่ไหมคะคุณลุง
1: ครับใช่ครับอ
3: ย่างนี้เราลดทุกวันเลยไหมคะ
1: ทุกวันครับแต่ถ้าฝนตกวันเว้นวันถ้ามันแฉะเกินไปเดี๋ยวมันจะเน่า
3: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าพอลดแล้วเดี๋ยวมันจะยุบใช่ไหมลุง
1: ใช่จะยุบมาครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งเป็นปุ๋ย
3: อย่างนี้ทิ้งไว้กี่วันถึงเอาไปใช้ได้คะคุณลุง
1: อันนี้3เดือนครับประมาณ3เดือนถ้ามันลดลงไปจะเพิ่มอีกได้แต่ว่าเพิ่มแบบนี้แหละ
3: อ๋อสลับกันไป
1: หนึ่งต่อสี่ส่วน
3: ค่ะ
1: คีวันหนึ่งส่วน
3: อย่างตัวนี้ช่วยเรื่องบำรุงพืชอะไรยังไงบ้างคะ
1: มันจะเรื่องเติบโตของพืชเป็นอาหารมันเป็นจุลินทรีย
3: ์
1: ต้นไม้นี่มันจะไม่กินคีวัวมันจะไม่กินขี้ไก่มันต้องแปรรูปก่
3: อ
1: นถึงจะเป็นปุ๋ยได
3: ้ค่ะก็คือเวลาเอาไปใช้งานก็ไปผสม
1: ให้ผสมกับดินได้เลยครับ
3: ผสมดินปลูก
1: ผสมดินปลูกได้เลยแนวหน้าดินก็จะดี
2: นอกจากทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองแล้วลุงเกดยังสอนเทคนิคการตอนกิ่งไม้ให้ได้ชมอีกด้วยค่ะ
1: มีขุยเล็กๆเยื่อเล็กๆแล้วก็เบาๆครับเบาๆมันอากาศถ้ามันไม่ขาดออกจากกันมันจะไม่ออกรากแล้วก็ใช้ขวดพลาสติกสวมเข้าไปเลยครับเอาขุยมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวนี้แช่น้ำไว้1คืนก็มาใช้ได้ก็ยัดลงไปให้แน่นเลยหลังจากยัดแน่นแล้วก็เอาฝาอีกต้อนหนึ่งที่เหลือใส่อย่างนี้แล้วก็หมุนเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้นี่เสร็จแล้วนะใช้สายรัดอันนี้1เดือนก็จะมีรากออกมา
2: ผลผลิตในสวนมีทั้งบริโภคเองนำไปแจกจ่ายจำหน่ายลุงเกดยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรม เป็นต้นแบบเกษตรกรแบ่งปันความรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาดูงานที่นี่ยังเป็นแปลงต้นแบบการทำโคกหนองนาระดับอำเภออีกด้วยค่ะ
1: ก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่ามีคนจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างจังหวัดจากพัทลุงจากสงขลาทั่วเข้ามาเยี่ยมดูงานแล้วก็พาก็ไปชมบริเวณงานแล้วก็แต่ทอดวิชาที่เขาต้องการอยากจะรู้เรื่องทำปุ๋ยแล้วก็แนะนำวิธีการทำปุ๋ยให้

0: ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวอดนะเพราะว่าอาหารเขาเยอะมากๆเลยเมนูที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือมาจากในสวนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็คือคุณแม่พี่คุณนะคะเป็นคนทำทั้งหมดมีเมนูอะไรบ้างคะคุณแม
2: ่ก็วันนี้นะคะมีเมนูแกงส้มหัวมะพร้าวกับปลาทับทิ
0: ม
2: ปลาจากบ่อค่
0: ะ
2: แล้วก็มีต้มกะทิกุ้งสดกับหัวยอดมะพร้าวด้วยนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็มียำแบบโบราณยำมะม่วงยำมะม่วงมะพร้าวคั่วหอมอร่อยค่ะใช้มะม่วงในสวนเช่นกันค่ะช่วงนี้มะม่วงเยอะค่ะหน้ามะม่วงค่ะ
0: แล้วก็มีตัวนี
2: ้ค่ะเมนูโปรดมีประโยชน์มากเจ้าของสวนชอบมากค่ะ
0: ค
2: ือไข่เจียวชะพลูใช่ไหมคะตะเกีย
0: บนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูจากชะพลูตัวนี้คุณผู้ชมเมี่ยง
2: ค่ะเขาเรียกเมี่ยงคำค่ะ
0: น่ากินมาก
2: น่ากินมากค่ะชะพลูกินแล้วมีประโยชน์มาก
0: แล้วก็เห็นที่จะแปลกตาเลยไม่เหมือนที่ไหนเลยนี่คือตัวนี้ขนุนปกติขนุนจะสีเหลืองแต่อันนี้ขนุนออกสีแบบส้มๆสีสวย
2: สวยมากค่ะ
0: เป็นพันธุ์อะไรคะคุณแม
3: ่
2: พันธุ์แดงสุริยาค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราขอชิมนะคุณผู้ชม
2: หวานกรอบอร่อย
0: อร่อยมาก
2: ค่ะอร่อยมากค่ะ
0: ปลูกเองนะคะ
2: ปลูกเอง
0: คือถ้าใครอยากจะมากินก็
2: ค่ะ
0: ติดต่อมาที่นี่ได้เลย
2: ส่วนมากก็คนที่มาเที่ยวโคกหนองนาก็จะได้ชิมเมนูแบบนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูขอชิมเมี่ยงหน่อยนะคุณผู้ชม
2: เอาเลยค่ะ
0: มันยั่วยวนเรามากเลย
2: ยั่วยวนค่ะกิน
0: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะมาก็อยากจะกินเมนูไหนก็แจ้งกันก่อนได้ไหมคะ
2: ส่วนมากก็เป็นเมนูพื้นฐานของโคกหนองนาพอเสนอไปก็คนที่มาดูงานก็ชอบค่ะ
4: นอกจากจะได้ความรู้การทำโคกหนองนาแล้วยังอิ่มท้องกับเมนูพื้นถิ่นพร้อมผลไม้จากในสวนที่ปลอดสารใครที่อยากจะมาดูงานก็มากันได้ค่ะที่โคกหนองนาตะเกียบยินดีต้อนรับค่ะ
5: สมัยที่ลุงเกดยังเป็นข้าราชการนะครับก็ถือว่าเป็นข้าราชการน้ำดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดนะครับได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านห้วยโผใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกันทำพิธีเสียงไทยตุงนำตุง2ผืนนะครับมาแห่เวียนรอบพระธาตุ3รอบก่อนนำไปปักลงข้างพระธาตุเพื่อทำพิธีเสียงไทยความอุดมสมบูรณ์น้ำในปีนี้ครับผลการเสียงไทยตุงพบว่าปลายตุงเนี่ยสูงจากพื้นดินมากก็ทำนายได้ว่าปีนี้น้ำจะน้อยครับก็เลยต้องวางแผนเตรียมปรับแผนการเพาะปลูกต่างๆใหม่ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะศาลพิพากษาประหารชีวิต2จำเลยคดีระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี58โดยชี้ว่าพยานหลักฐานนั้นชัดเจนค่ะจำเลยได้ร่วมกันก่อเหตุอีกทั้งขณะที่ก่อเหตุนั้นก็มีประชาชนผ่านไปมาจำนวนมากจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนและบาดเจ็บอีก126คนอันเป็นการกระทำที่เป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงและความสงบในประเทศจึงไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษค่ะคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่17สิงหาคมปี2558ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่การจราจรบริเวณราชประสงค์นั้นหนาแน่นและศาลเท้ามหาพรหมก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น20คนและมีผู้บาดเจ็บสาหัสมากกว่า100คนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดชนิด TNT น้ำหนัก3กิโลกรัมซึ่งบรรจุอยู่ในท่อเหล็กมีรัศมีทำลายล้างประมาณ100เมตรค่ะการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากเกือบทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติและส่วนใหญ่หลบหนีออกนอกประเทศในระหว่างการสืบสวนสอบสวนแต่มีผู้ต้องหาคนสำคัญ2คนค่ะก็คือนายอาเดมคาราดักตกเป็นจำเลยที่1และนายมาดารียูซุฟและนายมาดารียูซุฟูเป็นจำเลยที่2ถูกจับและควบคุมอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรื่อยมาค่ะล่าสุดวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีนัดฟังคำพิพากษาในคดีจำเลยทั้ง2คนก็ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำและมีทีมทนายความเข้ารับฟังคำพิพากษาโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งวงจรปิดพยานประกอบกับการรับสารภาพในชั้นสอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างของพยานของโจทได้ค่ะดังนั้นพยานหลักฐานของโจทจึงรับฟังได้อย่างปราศจากข้อสงสัยพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องค่ะโดยที่ประชาชนทั่วไปมาสักการะองค์เท้ามหาพรหมและบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสอันเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้บรรเทาโทษนะคะเพื่อจะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองจึงลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียวค่ะด้านนายสุชาติกันภัยทนายความจำเลยเปิดเผยว่าเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิ์ทางกฎหมายและเห็นว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยค่ะ
1: สิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยจำเลยเขามีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะมีหลายประเด็นที่ศาลยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยซึ่งเราก็ต้องอุทธรณ์ให้กับจำเลยเขาครับอาทิเช่นอย่างจำเลยที่หนึ่งเนี่ยได้มีการต่อสู้ในชั้นตอนอยู่ศาลทหารเรื่องเกี่ยวกับการถูกทำร้ายในเรือนจำทหารเรามีการต่อสู้ไว้ตอนนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ออกมาตรวจสอบนะท่านหลายท่านคงจำได้นะครับแต่ว่าศาลไม่ได้หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยเราก็ต้องเอามาใช้ในการอุทธรณ์ต่อไปครับ
0: สำหรับคดีนี้นะคะมีหญิงชาวไทยตกเป็นผู้ต้องหาด้วย1คนโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่เช่าห้องพักให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุกบดานและประกอบวัตถุระเบิดศาลพิพากษายกฟ้องทุกข้อหาค่ะเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2567เนื่องจากว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอค่ะอีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนกรณีที่ช่อโกงเงินของนางสาวจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยค่ะพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยส่วนจำเลยอีก2คนนั้นศาลพิพากษายกฟ้องค่ะนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามฟ้อแผ่นดินเข้ารับฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกับพวกรวม3คนในความผิดฐานช่อโกงช่อโกงเป็นปกติธุระและความผิดฐานฟอกเงินในฐานะผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่นางจตุพรค่ะขณะที่จำเลยทั้ง3คนถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำศาลพิพากษาให้นายสิทธามีความผิดในบางข้อหารวมลงโทษจำคุกรวม5ปี12เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า72ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมายส่วนภรรยาและพี่สาวภรรยายกฟ้องค่ะนายปานเทพเปิดเผยว่าศาลได้วินิจฉัย

0: ข้อเท็จจริงโดยละเอียดนะคะทั้งจากพยานเอกสารข้อความการสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE และเส้นทางการเงินจนเชื่อได้ว่าผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินและไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาตามที่จำเลยได้กล่าวอ้างค่ะ
1: ศาลท่านวินิจฉัยอย่างละเอียดมากนะครับทั้งการฟ้องร้องนะครับทั้งการแก้ต่างของทนายตั้มศาลหักล้างทุกประเด็นที่ว่าให้โดยเสน่หานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยศาลพิพากษาลงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าไลน์ไปหาใครใครตอบใครเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าพี่อ้อยให้ทนายตั้มโดยเสน่หาน
0: ายปันเทพระบุเพิ่มเติมนะคะว่าทีมกฎหมายและตัวแทนของผู้เสียหายพอใจในคำพิพากษาค่ะส่วนประเด็นข้อหาฉ้อโกงที่เป็นปกติธุระศาลพิจารณาจากสำนักงานทนายความที่มีการรับงานต่างๆให้เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือไม่เฉพาะนางจตุพรคนเดียวแม้จะมีความผิดใน2กรรมแต่ไม่เข้าข่ายในฐานะฉ้อโกงเป็นปกติธุระตามพรบการฟอกเงินซึ่งทีมทนายก็จะยื่นอุทธรณ์ต่อในประเด็นนี้ค่ะขณะที่นายสิทธาก็ได้พูดคุยกับญาติแล้วก็สื่อมวลชนหลังการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นว่าตนเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยมีหลักฐานการพูดคุยทางไลน์อย่างละเอียดแต่กลับไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีจากนี้ก็จะยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนเด็ก2ขวบเสียชีวิตในจังหวัดลำปางไม่ไปพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในอำเภอเมืองลำปางเพื่อสอบปากคำค่ะโดยอ้างว่าตนเองนั้นเกิดอาการป่วยและเกิดภาวะความเครียดสะสมค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนของฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปางต้องรอเกอร์อยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางค่ะหลังจากที่นายเดชอายุ57ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ตกเป็นผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนเด็กชายวัย2ขวบเสียชีวิตส่วนแม่ของเด็กได้รับบาดเจ็บขาหักและผลตรวจเลือดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง104มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกฎหมายกำหนดไม่ได้เดินทางมาพบตามที่นัดไว้เพื่อให้ปากคำค่ะนายธนรัตน์สายเทพในอำเภอเมืองลำปางบอกว่าได้รับการประสานจากคนใกล้ชิดของนายเดชว่านายเดชนั้นเกิดอาการป่วยอย่างกระทันหันและเกิดภาวะความเครียดสะสมจึงยังไม่พร้อมที่จะมาให้ปากคำในวันนี้แล้วก็บอกว่าขอเลื่อนออกไปก่อนค่ะก็ทำให้ตนเองต้องเรียกทีมสอบสวนมาพบแล้วก็สั่งการลงไปทันทีว่าต้องไปสอบสวนนายเดชถึงบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่สามารถทำได้ทันทีภายใน 1-2 วันนี้ก่อนที่จะส่งเรื่องให้ผู้ว่าพิจารณาว่าจะปลดออกจากตำแหน่งหรือไม่ค่ะ
2: ในอาการที่เครียดมากถูกแรงกดดันกับทางกลุ่มญาติเองและทางสังคมนะครับทำให้ตัวก็ได้บอกกับคนที่ใกล้ชิดโทรมาประสานติดต่อคือก็แสดงว่าก็มีพฤติการที่ยังอยู่ในทางที่เราควบคุมแล้วกับดูแลได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในครั้งนี้นะครับเสือก็จะต้องหาวิธีการที่เร่งดำเนินการสอบไม่ว่าจะเป็นอาจจะเชิญตัวมาอ่านพบในเวลาหรือไปหาท่านที่ไหนสักแห่ง
0: ขณะที่ตำรวจยังไม่มีการออกหมายเรียกค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำแม่ของเด็กที่ขณะนี้ยังคงบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าขาซ้ายหัก2ท่อนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนข้อหาประกอบด้วยขับรถขณะที่มึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งทางตำรวจก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายล่าสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปางได้เข้าพบญาติผู้เสียชีวิตพร้อมกับแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆค่ะเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 35,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บก็จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 30,000 บาทจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคปภ.ค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์6เว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากที่สืบสวนพบว่ามีการลักลอบเปิดให้บริการพนันทายผลฟุตบอลและการพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆโดยมียอดเงินหมุนเวียนโดยรวมนะคะกว่า473ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะขออนุมัติศาลจังหวัดสระแก้วออกหมายค้นเป้าหมาย3จุดในพื้นที่อำเภอตาพระยาอำเภออรัญญประเทศและอำเภอคลองหาดค่ะ จุดแรกนะคะก็เป็นบ้านพักในอำเภอตาพระยาจับกุมหญิงอายุ26ปีและ21ปี2คนทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์ซึ่งเปิดให้บริการมานานกว่า2เดือนพบยอดเงินหมุนเวียนในระบบรวมกว่า37ล้านบาทจุดที่2เป็นบ้านพักในอำเภออรัญญประเทศจับกุมผู้ต้องหาได้4คนค่ะทำหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าแล้วก็ดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์พบว่ามีเงินหมุนเวียนสูงถึง90ล้านบาทต่อเดือนขณะที่จุดสุดท้ายในอำเภอคลองหาดจับกุมผู้ต้องหาได้อีก1คนทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์พบยอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า346ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม7คนพร้อมกับตรวจพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะที่จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าตอบแทนในการทำงานเฉลี่ยคนละ 15,000 ถึง 17,000 บาทต่อเดือนค่ะก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายพนันออนไลน์ดังกล่าวต่อไปค่ะหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่ใช้ชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนนะคะก็จะทำให้พ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเสียสิทธิ์ไปด้วยวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะคะติดตามจากคุณธนนชัยกุลสิงห์รายงานสดจากกระทรวงการคลังค่ะคุณธนนชัยคะ
3: คุณพึ่งนภาครับวันนี้จะมีการทบทวนการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยบอร์ดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับเตรียมที่จะพิจารณายกเว้นเงื่อนไขการใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีนะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆหรือว่าประเด็นอื่นๆคาดว่าจะยังคงเดิมครับการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับเริ่มแล้วตั้งแต่เวลา 15:45 นาทีที่ผ่านมาโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับโดยนายรวดลแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุนะครับว่าวาระการประชุมในวันนี้สาระสำคัญก็คือกระทรวงการคลังเตรียมที่จะพิจารณาปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับโดยเฉพาะประเด็นการทบทวนคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ครับซึ่งเป็นผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสและบุตรครับเนื่องจากประเด็นนี้นะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมไปถึงผู้ที่มีบัญชีหุ้นและตราสารหนี้และคนที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่มีที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์คาดว่ากลุ่มนี้จะยังคงเดิมครับสำหรับเป้าหมายหลักของโครงการนะครับรัฐบาลมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนะครับจากการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคนครับพบว่ายังมีคนกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแฝงตัวอยู่พอสมควรครับรวมไปถึงก็ยังมีกลุ่มคนที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้าน4แสนคนครับกระทรวงการคลังจึงต้องพิจารณาคัดกรองนะครับให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มเปิดให้ยืนยันตัวตนครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โครงการครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐครับและจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569และผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบแรกนะครับก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569ทั้งนี้ล่าสุดครับมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นประมาณ 8,860,000 คนครับคุณพึ่งนภาครับก็ต้องจับตาไปที่การประชุมประชารัฐสวัสดิการในครั้งนี้นะครับว่าจะมีการคัดกรองหรือว่าพิจารณาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปในทิศทางใดซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการประชุมครับ
0: ขอบคุณคุณธนนชัยค่ะเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของรัฐบาลจีนค่ะในโอกาสที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเช่นกันนะคะท่ามกลางการจับตามองค่ะในเรื่องของการถ่วงดุลอำนาจหลังจากที่กัมพูชานั้นเริ่มขยับแล้วติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิลปภาคะ
4: ทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับผู้แทนจาก2ประเทศมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐนะคะท่ามกลางการจับตาการมอบรถถังให้กับกัมพูชาจำนวน93ลำ

0: และการเดินเกมการต่างประเทศของกัมพูชาค่ะท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ประเทศมหาอำนาจเริ่มขยับมากขึ้นค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะนางสาวเซียนหุยค่ะรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนพร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการท่ามกลางการจับตากรณีการส่งมอบรถถัง T95D93 คันให้กับกัมพูชาค่ะแต่หากไล่เรียงย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวานนี้นะคะอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีเช่นกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและรองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI รวมไปถึงผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาแม้จะมีคำยืนยันจากนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีวาระอะไรพิเศษเป็นเพียงการหารือความร่วมมือทั่วไปเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วไล่หลังเพียงไม่กี่นาทีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเข้าพบนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะเข้ารายงานถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงการรายงานกรอบการทำงานของคณะผู้แทนพิเศษหลังจากที่มีการประชุมหารือวันนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานค่ะว่าในที่ประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลมีการเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 1-2 คณะเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยมีการเสนอให้คณะอนุกรรมการมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมโดยมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนะคะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากที่ทั้งจีนและอเมริกาจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนวาระพิเศษเนื่องในโอกาสวันครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนค่ะที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาครวมไปถึงการกำหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางการเมืองเศรษฐกิจและมนุษยธรรมค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ได้เรียกบรรดารัฐมนตรีขึ้นหารือค่ะโดยในช่วงบ่ายนี้นะคะก็ได้เรียกนายเอกนิติและปลัดกระทรวงการคลังขึ้นหารือก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ในการกำหนดบัตรคนจนด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภาค่ะในวันนี้ที่มีการเปิดเวทีรับฟังโครงการ TSAI Passport นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกก็ย้ำว่าแม้ว่าจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้แต่ก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงใน TOR ค่ะที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่าเป็นการล็อกสเปคเพื่อที่จะล็อกโครงการให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่ก่อนที่จะเสนอแนะว่าให้ยกเลิกสัญญาในโครงการดังกล่าวนี้ค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
2: โดยส.ส.ไอรัชนกศรีนอกก็ย้ำเรื่องของการกำหนดใน TOR เกี่ยวกับการล็อกสเปคว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือไม่นั่นนะคะส.ส.ไอรัชนกศรีนอกค่ะตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใน TOR โครงการ Thailand AI Passport ได้แต่เหตุใดค่ะรัฐบาลจึงเปิดเวทีรับฟังความเห็นทั้งที่ในทางปฏิบัตินั้นควรเปิดเวทีก่อนที่จะทำโครงการและเชื่อว่าเวทีที่จัดขึ้นในวันนี้ก็เพื่อเป็นการฟอกขาวให้กับโครงการและสร้างความชอบธรรมในการเดินหน้าโครงการด้วยการเชิญอินฟลูเอนเซอร์บริษัทยักษ์ใหญ่มาร่วมงานค่ะและย้ำถึงข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในโครงการตั้งแต่แรกเริ่มโดยเฉพาะเป็นโครงการ AI แต่ว่ารายละเอียดค่ะเน้นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิทัลและบิลบอร์ดทั่วประเทศซึ่งมีบริษัทที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์อยู่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นค่ะโดยทักท้วงว่าหากยังเดินหน้าลุยไฟก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของนายชัยชนกชิดชอบเองก่อนที่จะเสนอให้ยกเลิกสัญญาโครงการดังกล่าวและเตรียมที่จะยื่นร้องต่อปปช.ทันทีหากมีการลงทะเบียนเดินหน้าโครงการค่ะ
3: คือดิฉันคิดว่าเราตั้งเป้าหมายสูงที่สุดไว้ก่อนนะคะว่าเราอยากที่จะประหยัดเงินให้กับประเทศนี้ 1,600 ล้านแต่ว่าถ้าท่านรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยอยากจะเดินหน้าลุยไฟดิฉันก็คิดว่าถ้าประเทศนี้จะต้องเสียเงิน 1,600 ล้านไปจริงๆเนี่ยท่านชัยชนกก็ต้องจ่ายในราคาที่มากที่สุด ด้วยความน่าเชื่อถือของท่าน

0: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบนะคะการเขียนโครงการระหว่างโครงการไทยแลนด์AI Passport ของกระทรวง DE ในรัฐบาลปัจจุบันกับโครงการ National Credit Bank ค่ะของกระทรวงอว.ในรัฐบาลชุดก่อนที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลว่าแทบจะก๊อปปี้กันมาวางค่ะโดยเฉพาะการถามถึงรายละเอียดล็อกเงื่อนไขการกำหนดการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่เกิดคำถามว่าจะเป็นความพยายามที่กำหนดล็อกไว้หรือว่าล็อกมงให้บริษัทใดหรือไม่ค่ะและล่าสุดนางสาวรัชนกค่ะโพสต์ภาพถ่าย2ภาพมาเปรียบเทียบซึ่งภาพหนึ่งเป็นภาพหมู่โดยในนั้นนะคะก็มีนายชัยชนกร่วมเฟรมภาพและในเฟรมดังกล่าวก็ยังมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทเอกชนร่วมอยู่ด้วยและมีข้อความค่ะแคปชั่นว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายค่ะโดยในสัปดาห์หน้าค่ะกรรมาธิการติดตามงบประมาณก็จะเชิญรัฐมนตรีดีอีนายชัยชนกชิดชอบรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการ Thailand AI Passport ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็เดินหน้าหาเสียงรอบพื้นที่กทม.ค่ะพร้อมกับนำเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรายได้และก็รายจ่ายของคนเมืองรวมถึงการเดินทางและก็น้ำท่วมค่ะเริ่มที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหมเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนส่งเสริมตลาดชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมกับผลักดันการขยายเส้นทางแล้วก็เพิ่มความถี่ของรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสนอแผนยกระดับความปลอดภัยของเมืองผ่านการเพิ่มไฟส่องสว่างอัจฉริยะในจุดเสี่ยงจุดเปลี่ยวแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญพร้อมกับติดตั้งระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจค่ะด้านนายอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนธนบุรีรมย์เขตทุ่งครุและพูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะสะท้อนปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนโดยได้ชูนโยบายรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสค่ะเพื่อวิ่งรับส่งประชาชนตามตรอกซอกซอยต่างๆเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักได้ทันทีซึ่งก็จะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะยังเปิดเผยถึงนโยบายการจัดการปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียในชุมชนที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำและสะพานเพื่อตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำแบบอัตโนมัติค่ะแจ๊สหรือบริษัทจัสมีนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้แถลงข่าวคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026อย่างเป็นทางการครบทั้ง104นัดนะคะและได้สิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2สมัยและรายการต่างๆของฟีฟ่าในอีก4ปีข้างหน้าด้วยค่ะหลังจากที่แฟนบอลไทยเฝ้ารอการชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026ที่เพิ่มจำนวนทีมในรอบสุดท้ายเป็น48ทีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกล่าสุดแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้แถลงข่าวคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการครบทั้ง104นัดค่ะก็ทำให้ไทยนั้นเป็นชาติอาเซียนชาติสุดท้ายนะคะที่คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกซึ่งการคว้าลิขสิทธิ์ผลนี้ค่ะแฟนบอลไทยต้องเสียค่าบริการในการชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกแต่จะมีการแบ่งถ่ายทอดสดให้กับฟรีทีวีให้กับฟรีทีวีประมาณ 40-50 แมตช์ค่ะฟุตบอลโลกหนนี้นะคะแจ๊สได้ทุ่มเงิน40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทตามที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเน้นตั้งราคาเอาไว้แต่จะได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2สมัยก็คือฟุตบอลโลกปี2030รวมทั้งฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกและฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกค่ะผู้นำอังกฤษเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะหลังจากมีการประท้วงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือที่ยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่แล้วก็ตามค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นรถถูกไฟลุกท่วมบนท้องถนนจนส่งกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างไม่ขาดสายค่ะทำกลางกลุ่มผู้ประท้วงที่ยังคงรวมตัวปิดถนนในกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือการประท้วงเกิดขึ้นต่อเนื่องมา2วันแล้วค่ะ

จากเหตุจลาจลครั้งใหญ่ในตัวเมืองเบลฟาสต์เมื่อคืนวันอังคารซึ่งสถานการณ์บานปลายถึงขั้นที่กลุ่มผู้ประท้วงพากันจุดไฟเผาทำลายถังขยะรถโดยสารประจำทางรวมถึงบุกไปเผาบ้านพักอาศัยหลายหลังที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของกลุ่มแรงงานต่าง

0: ีโอเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะและขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคของโรงพยาบาลและศาลปฏิเสธการประกันตัวและก็ให้ควบคุมตัวชายชาวซูดานคนนี้ไว้ในเรือนจำทันทีค่ะด้านเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเรียกร้องให้ทุกคนนั้นอยู่ในความสงบพร้อมทั้งระบุว่าการกระทำรุนแรงและการวางเพลิงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ค่ะ People are rightly sickened by the horrific สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงน่ากังวลค่ะหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงทะลุ600คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า120คนค่ะขณะที่เด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อด้วยค่ะเจ้าหน้าที่อุ้มเด็กๆที่เตรียมออกสถานที่กักตัวในเมืองบูเนียศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกหลังจากได้รับการตรวจหาเชื้ออีโบลา2ครั้งซึ่งผลออกมาเป็นลบทั้ง2ครั้งก่อนที่จะส่งตัวให้กับแม่ชีรับไปเลี้ยงดูภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะมี5คนในจำนวนนี้มีทารกรวมอยู่ด้วยเป็นเด็กจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองบูเนียซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออีโบลาหลังจากทารกแรกเกิดที่แม่เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนที่แล้วถูกนำตัวมาเลี้ยงก่อนที่จะเสียชีวิตจากอีโบลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องนำตัวเด็กๆและคนดูแลเด็กไปแยกกักตัวและก็ตรวจหาเชื้ออีโบลาค่ะขณะที่กลุ่มอาสาสมัครหลายสิบคนสวมเสื้อที่มีข้อความว่าหยุดอีโบลาขี่รถจักรยานยนต์เป็นขบวนยาวไปตามท้องถนนในเมืองบูเนียเพื่อรณรงค์ป้องกันอีโบลาสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ให้กับประชาชนท่ามกลางการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อความพยายามในการควบคุมโรคค่ะทางการดีอาร์คองโกยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย635คนแล้วและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย127คนใน3จังหวัดทางตะวันออกของประเทศขณะที่ห้องแลบอย่างน้อย3แห่งในดีอาร์คองโกกำลังขาดแคลนส่วนประกอบที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ไม่ถอย DE จอต่อท้ายสัญญาไทย AI Passport ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นชัยชนกยอมรับรู้จักเอกชนคู่สัญญารักชนกยันเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.ทันทีไม่ฟรีครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเสียเงินดูบอลโลกหลังเอกชนคว้าลิขสิทธิ์ก่อนนัดเปิดสนามแค่วันเดียวเปิดเส้นทางสแกมเมอร์เคลื่อนลงมาเลเซียจับตาพญาตองซูเปิดกิจการสีเทาอีกครั้งหรือไม่หลังคดีจับคนจีนชายแดนกาญจนบุรีพุ่งวราวุธตอบกระทู้ปิดเปิดซินเคอหยวนตามอำนาจพรบ.โรงงานด้านสภาอุตสาหกรรมจี้ยกเลิกเตา IF หวั่นความปลอดภัยอ้างจีนเลิกใช้เกือบ10ปีแล้วติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน
3: ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่บ้านควรเป็นที่พักพิงให้กับเราทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือแล้วครับ
4: แอชอว้าว
5: คิดว่าทำได้ไหม
4: ฉันทำได้หมดแหละ
2: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
6: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
7: ว้ายฟ้าหลังขี่ที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
8: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
9: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
6: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดี

0: ทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เรียนได้เหมือนกันบางคนที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนโรงเรียนในระบบได้ก็เรียนนอกระบบอย่างพวกหนูได้ค่ะ
1: ที่ MOU ร่วมกันในวันนี้รวม34อบต.เนี่ยก็จะขับเคลื่อนในประเด็นการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เด็กเยาวชนในนครพนมรวมถึงทั้งประเทศเราเนี่ยค่ะมีสุขภาพกายใจและก็มีพื้นที่ในการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดชีวิตตัวเองได้นะคะในรูปแบบของการศึกษา
2: คือการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและก็มีคุณค่าหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านนายกการศึกษา34อบต.ที่มาด้วยกันในวันนี้สามารถที่จะไปจัดการเรียนรู้ครับให้น้องๆของท่านให้ทุกหลังการท่านยังคงอยู่ในเส้นทางการศึกษาและเขากล้าขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านท่านครอบครัวชุมชนของท่าน
3: สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะเด็กทุกคนต้องได้เรียนคือหัวใจสำคัญของนโยบาย Thailand Zero Dropout นะคะเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเรื่องนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในหลายพื้นที่ค่ะรวมถึงที่จังหวัดนครพนมที่เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นะคะการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบต.แก้โจทย์เด็กหลุดระบบการศึกษาเป็นแนวทางที่เสียงเปลี่ยนเมืองอยากชวนคุยวันนี้ค่ะมีข้อมูลจากคุณพัฒนพงษ์สุขมดันผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศระบุว่าจังหวัดนครพนมจังหวัดเดียวมีเด็กหลุดนอกระบบการศึกษากว่า 4,825 คนนะคะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยค่ะนั่นทำให้ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาทั้งในจังหวัดทั้งระดับประเทศร่วมกันหาทางพาน้องๆกลับสู่ห้องเรียนการเรียนรู้ห้องเรียนที่ว่าก็ไม่ใช่ห้องเรียนธรรมดานะคะเป็นห้องเรียนที่ยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบค่ะหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนเคลื่อนที่หรือว่าโมบายสคูลนะคะซึ่งอบต.พิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมตีโจทย์นี้ออกมาเป็นห้องเรียนย้อมผ้าที่ยืดหยุ่นกับผู้เรียนไปดูกันว่าห้องเรียนย้อมผ้าที่ยืดหยุ่นหน้าตาเป็นแบบไหนติดตามรายงานกับคุณพลรวัตดวงเข็มนักข่าวพลเมืองสาวอีสานค่ะ
4: คุณฟักแฟงและคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครพนมจะพาไปดูเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่นี่คือตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับแม่สีนี้ได้บ่
5: ขอบอกไว้ก่อนนะคะสีธรรมชาติมันจะบ่แม่นสีเข้มมันจะเป็นสีของเตะของมันเอง
4: มีทั้งวัยเรียนรุ่นใหม่ที่มาเรียนรู้และวัยเก่าที่เป็นครูภูมิปัญญาเลยจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มแบบนี้แหละครับที่นี่คือฐานการเรียนรู้การย้อมผ้าของวิสาหกิจชุมชนพิมานตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับซึ่งเป็นหนึ่งใน 34 อบต.ที่ร่วมจัดการศึกษาให้กับเยาวชนนอกระบบได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมชนสร้างทักษะชีวิตและให้มีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกัน
0: หลุดออกเพราะว่ามีครอบครัวค่ะแล้วก็เห็นเพราะว่าเห็นทางอบต.เขามีการเรียนด้วยค่ะก็เลยเข้ามาจะเป็นร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ CYF ค่ะพอเข้ามาก็ทำงานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยส่วนมากก็จะได้พาน้องๆทำเกี่ยวกับขยะแล้วก็ผ้าแล้วก็รีไซเคิลอะไรต่างๆย้อมผ้าก็จะมัดย้อมเป็นลวดลายต่างๆเริ่มแรกก็สมัครเข้ามาค่ะแล้วก็จะได้เป็นเล่มงานค่ะเป็นเวิร์กบุ๊กค่ะก็จะมีครบวิชาในนั้นประมาณ12วิชาใช่ค่ะแล้วก็จะมีการโพสต์ในห้องเรียนเติมฝันตามกำหนดก็มีการออกไปร่วมกิจกรรมบ้างที่เรียนบ้างท่าพนมบ้างค่ะ
4: เพราะการเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ครับไม่ว่าจะเปิดเทอมหรือปิดเทอมแต่ห้องเรียนยืดหยุ่นที่นี่พร้อมจะเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ให้กับน้องๆทุกคน
1: การศึกษาและองค์ความรู้เหล่านั้นเด็กเรียนรู้แล้วได้อะไรเด็กเรียนรู้แล้วเราสามารถบูรณาการร่วมกับหลักสูตรที่เป็นวิชาพื้นฐานของสพท.กระทรวงศึกษาถ้าอยู่ในชุมชนจะเป็นความรู้กินได้ค่ะคือความรู้เขาต้องให้เขาเอาตัวรอดได้โดยการทำมาหากินได้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นแค่กระดาษแล้วเขาไม่สามารถไปต่อยอดชีวิตได้เลยนะคะ
0: ทำงานก็สามารถเรียนได้ค่ะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็เรียนได้เหมือนกันมีภาระหน้าที่ค่ะบางคนไม่ขาดแค่เรื่องทรัพยากรอะไรประมาณนี้ที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนโรงเรียนในระบบได้ก็เรียนนอกระบบอย่างพวกหนูได้ค่ะ
3: ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมนะคะและความรู้ก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือหรือกระดาษค่ะการแก้โจทย์เรื่องเด็กหลุดระบบการศึกษาคือหัวใจของประเทศเราในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะนำมาสู่นโยบาย Thailand Zero Dropout ตามมติครม.เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2567ค่ะหลายภาคส่วนทำงานและดูเหมือนเรื่องนี้สถานการณ์จะน่าสนใจเพราะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดูล่าสุดค่ะเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลมีการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากสถิติเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาทั่วประเทศในปี2566นะคะเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในปี66อยู่ที่1,200,000คนตอนนั้นอาจจะเป็นผลกระทบลากยาวจากโควิด19พอมาปี2567สถานการณ์ดูเหมือนเริ่มดีขึ้นเหลือประมาณ600,000ขออภัยค่ะเหลือประมาณ980,000คนและปี2568ลดลงเหลือ630,000คนทีนี้ประเทศไทยเรามีเป้าหมายร่วมกันนะคะว่าในปี2570เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาต้องกลายเป็นศูนย์ค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ภารกิจของใครคนใดคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดนครพนมก็เลยขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหน่วยงานในระดับจังหวัดมหาวิทยาลัยนครพนมศูนย์การเรียน CYF กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ลงนามความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนเมืองแห่งความสุขและการเรียนรู้ร่วมกับอีก11องค์กรแก้โจทย์เรื่องนี้แล้วค่ะนำร่องในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะเป็นการ MOU ร่วมกันเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วในงานไม่ใช่แค่มีการเซ็น MOU มีจัดนิทรรศการรูปแบบการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะและฐานห้องเรียนยืดหยุ่นของน้องๆด้วยมีหลายอันเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่น Drip Color Art Spacemีฐานห้องเรียนจิตรกรรมค่ะมีห้องเรียน D-Job Eco-Print ของน้องๆสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมมีห้องเรียนถ่ายภาพสารคดีเมืองนครพนมโฟโต้นะคะโดยแสงทองโฟโต้แล้วก็มีห้องเรียนศิลปะเยียวยาใจโดย Art Studio ห้องเรียนประติมากรรมโดยโรงปั้นชัยวัฒน์ห้องเรียนบ้านพบกับใจแล้วก็มีห้องเรียนพิมานโมเดลด้วยน่าสนใจค่ะมีห้องเรียนหลากหลายรูปแบบให้ได้ไปเรียนรู้กันนะคะเดิมทีหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูต้องจำกัดอยู่แค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพรบการศึกษาแห่งชาติปี2542มาตรา12เปิดโอกาสให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้แล้วนะคะและหนึ่งในนั้นนำล่องไปแล้วที่อบต.พิมานจังหวัดนครพนมเรื่องนี้เชื่อมกับชุมชนอย่างไรเสียงเปลี่ยนเมืองเราได้โอกาสพูดคุยกับท่านนายกอบต.พิมานนะคะคุณบัญชาศรีชาหลวงค่ะออนไลน์พูดคุยกับเราท่านนายกสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: ตอนนี้ท้องถิ่นจับมือกับชุมชนแล้วก็หลายหน่วยงานทำห้องเรียนที่น่าสนใจมีหน้าตาแบบไหนบ้างคะท่านนายกคะ
6: ครับก็เป็นหลักสูตรชุมชนนะครับก็มีหลายหลักสูตรนะครับที่เราต่อยอดนะครับเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของชุมชนนะครับอย่างเช่นหลักสูตรแปรรูปจากเศษผ้านะครับเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนนะครับแล้วก็มาทำเป็นกระเป๋าเป็นเข็มกลัดเป็นยางรัดผมแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการรักทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแล้วผลิตภัณฑ์จากน้ำมันยางนานะครับก็มีการทำสบู่นะครับการหมักผ้าด้วยน้ำมันยางนาเพื่อเกิดความนุ่มนะครับแล้วก็ย้อมสีไม้มงคลนะครับการทำผ้าอีโคพิ้นพวกนี้ครับผมเป็นหลักสูตรชุมชนที่สามารถจะไปต่อยอดในการที่เทียบโอนหน่วยกิจจากศูนย์การเรียน CYF ได้ครับ
3: ค่ะค่ะดูแล้วไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะผู้เรียนแต่ดูเหมือนครูภูมิปัญญาผู้ปกครองคนในชุมชนได้ประโยชน์กับห้องเรียนลักษณะนี้ด้วยนะคะ

0: ใช่ครับผมเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับกลุ่มเด็กเยาวชนแล้วเป็นกิจกรรมที่เชื่อมคน3กลุ่มวัยเข้าด้วยกันนะครับถือว่าเราได้เอาองค์ความรู้นี้มาต่อยอดในการที่จะดูแลเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาครับมาเชื่อมโยงซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปี65นะครับก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ Thailand Zero Dropout นะครับภายใต้โครงการนครพนมโมเดลเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาครับผมครับ
1: แล้วทำมาอย่างต่อเนื่องคือโจทย์ของหลายๆชุมชนวันนี้ค่ะคือเด็กๆ เนี่ยพอเรียนจบแล้วต้องไปหางานทำไกลบ้านพอมีหลักสูตรแบบนี้ท่านนายกฟังมองเห็นข้อดีอีกอย่างนึงคือน้องๆได้เรียนหลักสูตรที่กินได้พัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วอยู่บ้านด้วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องที่ด้วยนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับผมไม่อยากเห็นเราไม่อยากเห็นเด็กในสภาวะตอนนี้เนี่ยอัตราการเกิดน้อยแล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่อยากเห็นเด็กผู้ชายต้องไปยุ่งข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและเด็กผู้หญิงต้องอุ้มท้องเลี้ยงลูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะแล้วผู้นำในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็อสม.เป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนครับในการที่จะค้นปัญหานะครับแล้วก็พบว่าเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานี้มีเยอะนะครับแล้วก็เด็กแขวนลอยเนี่ยนะครับเราจึงเกิดโครงการนี้ร่วมกับทางม.นครพนมร่วมกับ CYF ร่วมกับทางกทศ.และตอนนี้ก็ร่วมกับทางสทศ.นะครับมาเชื่อมโยงแล้วก็สถาบันองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้นะครับ OKMD นะครับก็เข้ามาเชื่อมโยงนะครับทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากข้อมูลเดิมที่เราได้จากทางโครงการจากศิษย์ศรีเนี่ยเราได้ข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัดนะครับพบว่านครพนมเนี่ยมีเด็กที่หลุดจากการศึกษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมื่อปี65นี่ประมาณ 8,000 กว่าคนนะครับเราก็รีบเริ่มโครงการแล้วก็อำเภอนาแกเรามี600กว่าคนนะครับแล้วอบต.พิมานเนี่ยในเขตตำบลพิมานเนี่ยมีอยู่68
1: ค
0: นนะครับเราจึงร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยไปพูดคุยกับเด็กเยาวชนเหล่านั้นพบว่าเด็กต้องการที่จะได้รับโอกาสนะครับซึ่งเราไปสัมภาษณ์แต่ละรายบุคคลเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุทางชีวิตแล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะได้มีโอกาสและเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีช่องทางที่3ในการที่จะทำรูปแบบการศึกษาด้วยภาคเอกชนแล้วก็องค์กรท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาจึงได้ค้นหาแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับทำให้ตอนนี้ตำบลพิมานเราเซตซีโร่หมดแล้วนะครับสำหรับเด็กที่หลุดจากการศึกษาแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้พลังของผู้นำท้องถิ่นเนี่ยออกไปสแกนชุมชนนะครับด้วยการสัมภาษณ์บ้างเทียบกันกับข้อมูลที่ได้จากโครงการทฤษฎีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้กลุ่มเด็กเยาวชนที่ได้องค์ความรู้จากเราได้จบการศึกษาจากเราเนี่ยไปแนะนำบอกต่
1: อ
0: ตอนนี้เนี่ยเรามีเด็กอยู่ตำบลข้างเคียงนะครับไหลเข้ามาเรียนกับเราแล้วก็ได้รับวุฒิการศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่อนะครับไปเรียนต่อแล้วก็ในส่วนสำคัญที่สุดก็คือเขาได้วุฒิตรงนี้ไปสมัครเข้างาน
1: เนี่ยแหละโจทย์สำคัญคือเป็นการเรียนรู้เป็นหลักสูตรที่กินได้ส่งต่อได้ใช้ต่อได้จริงและเป็นส่วนสำคัญที่เขาเองจะได้พัฒนาชุมชนด้วยนะคะเพราะการที่เด็กคนนึงหลุดจากระบบไม่ใช่แค่เรื่องอยากหรือไม่อยากเรียนแต่อย่างที่ท่านนายกบอกมีปัจจัยหลายเรื่องเศรษฐกิจสังคมความพร้อมของครอบครัวมันเป็นเรื่องที่แม้มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาปัจเจกและเป็นโจทย์ที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจะถือโอกาสนี้ในการรวมบูรณาการหลายๆหน่วยงานเพื่อทำให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้มากที่สุดนะคะทั้งหมดเป็นเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะอยากให้ทุกที่เป็นเหมือนที่ท่านนายกนะคะเหลือศูนย์เหมือนกันค่ะสำหรับเด็กหลุดจากระบบการศึกษาคงจะขยายโจทย์เรื่องนี้กันต่อวันนี้ลารายการพร้อมท่านนายกเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะอยู่กับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะปกติคนนี้เนี่ยเขาจะทำแม่ยกใจสั่นใจเต้นกันกับเสียงหวานๆของเขากับท่ารำสวยๆไปที่หน้าวิกลิเกนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะแบงค์สอนรำอเนกลาภไปอีกวิกหนึ่งคุณผู้ชมวิกแอโรบิกนะคะแม่ยกหลายรุ่นหลายวัยเขาหัวใจเต้นเร็วฮาร์ดเรทพุ่งเลยค่ะเพราะว่าลิเกคนดังไปออกสเต็ปเต้นแอโรบิกหน้าห้างงานนี้นะคะเสิร์ฟฉ่ำจัดเต็มทั้งเต้นทั้งโชว์ลูกคอค่ะ

0: ถึงจะเปลี่ยนจากวิกลิเกมาอยู่บนเวทีลานออกกำลังกายนะคะแต่ว่าขอคีปคอนเซปต์พระเอกลิเกตัวท็อปไว้แบบครบสูตรค่ะสอนรำอเนกลาบไม่ลืมที่จะคาดผมประดับเพชรวิบวับนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวค่ะแมชกับลุคสายสปอร์ตนะคะเข้าไปแบบนี้ค่ะรอบนี้ค่ะไม่ได้แค่มาโชว์หน้าหวานๆแต่ว่าใส่พลังจัดเต็มนะคะร้องด้วยเต้นด้วยไปกับเพลงฮิตยอดวิวทะลุ10ล้านที่ถูกนำมารีมิกซ์เพิ่มจังหวะให้โยกตามได้แบบมันๆไปเลยค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าอันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้เต้นแอโรบิกจริงจังมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนประถมนู่นเลยค่ะทำไมต้องกลับมารื้อวิชาใหม่เพื่อจะนำมาใช้นำเต้นแบบนี้พร้อมกับครูสายแอโรบิกตัวจริงนะคะที่ลานหน้าห้างย่านบางนาค่ะทำกันบ้านเยอะหน่อยค่ะไม่ให้มันน้อยหน้าเวทีอื่นเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นเทรนด์คนดังนะคะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเต้นออกกำลังกายอย่างนี้กันเยอะเลยค่ะ
1: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักสอนดามแล้วก็วันนี้แบงก์ก็ไม่ได้ใส่ชุดลิเกมาด้วยเพราะว่าถ้าเราสวมชุดลิเกมาเต้นเนี่ยหนึ่งเลยคืออากาศมันค่อนข้างร้อนแล้วก็อาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่คล่องตัวนะครับเราก็เลยต้องใส่ชุดแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วกันนะครับเห็นคริสตัลเห็นเพชรเนี่ยต้องรู้เลยว่าเป็นพระเอกลิเกนิดนึงนิดนึงคือลิเกมันเป็นเนื้อเรื่องเนาะเราก็จะมีแบบหยุดบ้างแล้วบางเรื่องออกน้อยแล้วมันก็น่าเบื่อบางทีแบบบางเรื่องออกเยอะมันก็ทั้งคืนนะครับแต่อย่างแอโรบิกคือยาวๆเลยจัดทีเดียวเลยมันเอเนอร์จี้มันต้องมาครับเอาจริงชอบทั้งคู่ถ้าให้เลือกนี่เลือกไม่ได้ขอเลือกทั้ง2 อย่างเลยแล้วกันครับ

0: ได้ชื่อว่าเป็นพระเอกลิเกเงินล้านค่ะจะมาออกสเต็ปแดนซ์อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวแม่ยกจะเหงาเอานะคะงั้นที่แบงค์สอนรำก็เลยร้องเพลงไปด้วยค่ะร้องสดโชว์ลูกคอพร้อมกับออกสเต็ปเรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับนะคะก็เสิร์ฟความสนุกให้ทั้ง FC ค่ะด้อมเด็กวัดเสียงหวานและก็สายรักสุขภาพที่มาร่วมกิจกรรมกันแบบมุ่นจอยค่ะด้านแฟนคลับหลายคนนะคะปกติได้ถือพวงมาลัยมาให้กำลังใจงานนี้เลยได้ขยับข้อเข่าแบบไม่มีใครยอมใครค่ะ
1: นั่นแหละคือสิ่งใหม่ที่แบงค์บอกเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะตามไปซัพพอร์ตตามงานอีเวนต์ไปกรีดไปถ่ายรูปนะครับไปดูแบงค์เล่นแต่วันนี้คือแบงค์มาเต้นแอโรบิกไปพร้อมกับทุกคนมันเหมือนแบบว่าเรารักแฟนคลับก็รักเราและอีกอย่างนึงคือเราต้องแบบช่วยกันดูแลสุขภาพกันไปด้วยให้กำลังใจกันไป
2: ต่างมากเพราะว่าคือเป็นครั้งแรกที่เห็นน้องเต้นเยอะขนาดนี้เพราะว่าปกติเวลาที่น้องไปอีเวนต์นะคะน้องก็จะร้องเพลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าน้องจะไม่เต้นเยอะขนาดนี้แต่ด้อมมาเต้นเยอะประมาณนี้แหละค่ะด้อมก็จะเต้นประมาณนี้แหละใช่
3: เต้นตลอดเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ความสุขก็คูณ2เลยค่ะคือมันได้ทั้งร่างกายได้เหงื่อได้รอยยิ้มแล้วก็ได้ความสุขกลับบ้านค่ะ
3: สนุกกว่าเดิมเลยค่ะ
2: สนุกกว่าเดิมเลยค่ะให้น้องพูด
4: วันนี้ชอบเพลงไหนที่สุดครับ
2: ชอบโอ้ชอบทุกเพลงของพี่แบงค์ชอบทุกเพลงเพราะว่าทุกเพลงน้องจะชอบร้องแล้วเราก็จะมีท่าเต้นประจำของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ปีนี้ค่ะคณะลิเกสอนรำน้ำเพชรยังมีงานใหญ่นะคะยกระดับลิเกเล่นในโรงละครเลือกเรื่องผู้ชนะ10ทิศค่ะตอนยอดรักบุเรงหนองซึ่งเป็นตอนที่ใช้นักแสดงเยอะนะคะเอาใจแม่ยกทุกด้อมเพราะจะได้เห็นนักแสดงคนเด่นคนดังของคณะจัดเต็มค่ะทั้งเรื่องการแสดงและโปรดักชันเตรียมเปิดม่านเดือนพฤศจิกายนนี้ที่โรงละครอักษราค่ะแหมมีแบบไฮทัชปิดท้ายด้วยนะคะส่วนคนนี้ค่ะปล่อยเพลงแรกกระแสก็แรงอยู่ค่ะยอดวิวนี่ทะลุ2ล้านครั้งนะคะสำหรับโฟกัสยานินค่ะล่าสุดเธอได้โอกาสเล่นซีรีส์วายด้วยเธอบอกว่าในวัย16ปีตอนนี้นะคะได้ทำเกือบหมดค่ะแต่ว่าเหลืออีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้ได้คือการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปผลักดันวงการทีป๊อปค่ะชายเดี่ยวมากับคู่จิ้นจากซีรีส์เรื่อง Magic Move ทำนายทายรักค่ะสำหรับโฟกัสยานินสินีโชติสุริยพงศ์ที่มากับบอลณภัทรศักดิ์เอกพิพัฒนาดีมวุฒิพักรุ่งเจริญอารีจิตไบรท์ภัทรพงศ์ลอยมาปิงแทนพิชวัตรวิสิทธิ์ธรกุลซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะที่ซีรีส์วายเรื่องนี้เนี่ยพาให้ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าทั้ง5คนบอกว่าตั้งแต่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้มีแฟนคลับหรือว่าผู้ติดตามบน IG ส่วนตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากค่ะสำหรับนักแสดงสาวนะคะโฟกัสยานินสินีเธอบอกว่าฟินสุดๆค่ะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางคู่จิ้นทั้ง2คู่ของเรื่องทั้งบอนดีมและแทนไบค์นะคะซึ่งโฟกัสเผยว่าขอเป็นตัวแทนสาววายทุกคนมาเก็บโมเมนต์ฟินๆในระยะใกล้ชิดค่ะแต่นอกจากเป็นตัวแทนสาววายในกองถ่ายแล้วยังเป็นสายลับนาตาชาโรมานอฟด้วยนะคะสืบส่องการทำงานในกองถ่ายซีรีส์เพราะเด็กสาววัย16ปีคนนี้เธอเผยว่าโอกาสได้มาเล่นซีรีส์มีไม่มากค่ะอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อใช้กับงานในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าสำหรับปัจจุบันค่ะโฟกัสไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงนะคะเธอยังเป็นศิลปินปล่อยงานเพลงเดี่ยวเพลงแรกอาจจะยังนะกระแสก็แรงนะคะมียอดผู้เข้าชมใน YouTube ทะลุ2ล้านวิวค่ะ

0: มันดีใจมากๆค่ะแบบว่าจริงๆมันเกินความคาดหมายหนูมากคือจริงๆเพลงทั้งเพลงแรกและซีรีส์แรกของหนูเนี่ยคือหนูคาดหวังแต่ไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถโตไปได้ไกลขนาดนี้เพราะว่าเราเป็นน้องใหม่ในวงการด้วยแล้วแบบทุกอย่างมันใหม่สำหรับน้องเป็นแบบนิวติงสำหรับเรามากๆเลยทำให้แบบคือต้องขอบคุณทุกคนละกันเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับแล้วก็ไม่มีทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนก็จะไม่มีโฟกัสวันนี้ก็แบบขอบคุณทุกคนละกันที่ส่งแรงเชียร์ให้หนูตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีคอยช่วยให้กำลังใจหนูหรือว่าคอยเทรนนิ่งหนูมาก็หนูอาจจะไม่เป็นโฟกัสแบบนี้ก็ได้ค่ะ
1: แม้การแข่งขันในวงการบันเทิงจะสูงนะคะแต่โฟกัสเผยว่าไม่เคยรู้สึกกดดันเพราะไม่ได้ไปแข่งกับใครค่ะนอกจากแข่งกับตัวเองบางวันขยันบางวันอยากนอนค่ะแต่ตอนนี้ยังหลับไม่ได้เพราะว่ามีอีกฝันที่ไกลกว่าคือการรวมกลุ่มกับสาวๆที่มีแพชชั่นเดียวกันตั้งวงเกิร์ลกรุ๊ปค่ะหวังเป็นอีกแรงผลักดันวงการทีป๊อปบ้านเราค่ะลวดลายบนเศษถ้วยชามโบราณนะคะกลายเป็นคลังความรู้ให้รณชัยมโหธรค่ะทายาทช่างเขียนลายช่างปั้นเครื่องสังคโลกจังหวัดสุโขทัยผู้สืบทอดภูมิปัญญามาจากคุณพ่อนะคะแม้จะไม่ได้เรียนด้านงานปั้นมาโดยตรงแต่ว่าเลือกกลับมารับไม้ต่อค่ะพร้อมกับต่อยอดงานดินหวังจะสร้างรายได้และทำให้งานหัตถกรรมท้องถิ่นนั้นไปได้ไกลนะคะติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ลายมันก็จะมีประมาณนี้อยู่แล้วเราก็มาต่อเติมคือเว้นช่องไฟเว้นระยะให้มันดูสวยแค่นั้นนะครับ
1: การเว้นช่องไฟระหว่างลวดลายปลาดอกไม้และเครือเถาให้พอดีก่อนแต้มลงบนจานอย่างเครื่องสังคโลกเป็นหัวใจสำคัญที่รณชัยมโหธรช่างปั้นทายาทรุ่นที่2แห่งชุมชนบ้านหนองอ้อจังหวัดสุโขทัยได้เรียนรู้จากการฝึกวาดลวดลายมามากกว่า20ปีโดยได้ศึกษาจากวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์หรือเศษภาชนะเครื่องสังคโลกที่ขุดค้นพบจากแหล่งในอำเภอศรีสัชนาลัยที่มีบันทึกไว้กลายเป็นหนังสือบันทึกลวดลายเล่มใหญ่เพื่อทำความเข้าใจภูมิปัญญาของช่างในอดีตก่อนนำมาต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานใหม่นอกจากเทคนิคการเขียนลายด้วยสีดำยังมีการเขียนลายทองที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับงานเครื่องปั้นดินเผาซึ่งสร้างขึ้นจาก2มือแบบทีละชิ้นผ่านลวดลายเอกลักษณ์ของสังคโลกที่ยังคงได้รับการรักษาไว้
0: ลายทองก็คือเขียนเส้นเสร็จแล้วก็มาเขาเรียกมาแต้มเคลือบทีละสีละสี2สี3สีแล้วก็ไปเข้าเตาเผาแล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นแบบที่เขียนอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นลายเส้นที่เป็นสีดำคือสีดั้งเดิมอ่ะอันนี้ก็คือลงเส้นไปในภาชนะเลยแล้วก็ไปเคลือบเอกลักษณ์ของสังคโลกอีกตัวอย่างนึงก็จะเป็นลายเส้นปลาก็คือเอกลักษณ์ที่เด่นของสังคโลกอะครับต้นแบบคือของโบราณเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ในการผลิตในการวาดเพียงแต่ลายเส้นอะลายเส้นของเรากับของโบราณอะมันอยู่ที่ลูกค้าว่าต้องการให้เหมือนหรือว่าต้องการให้คมแค่นั้นเองครับแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันแต่ละช่างลายเส้นก็จะไม่เหมือนกันสั่งให้คล้ายกันได้แต่สั่งให้เหมือนกันไม่ได้ครับ
1: แม้จะไม่ได้จบการศึกษาด้านศิลปกรรมหรือเครื่องปั้นดินเผาโดยตรงแต่รณชัยเติบโตมากับบรรยากาศของโรงปั้นดินเผาที่คุณพ่อประเสริฐมโหธรก่อตั้งขึ้นในฐานะช่างรุ่นแรกของครอบครัวจากการเรียนรู้ทำให้ซึมซับทักษะและองค์ความรู้ด้านงานเครื่องสังคโลกจนสามารถรับช่วงต่อกิจการและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ได้แม้ปัจจุบันตลาดงานเครื่องเคลือบจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่กรรมวิธีหรือสูตรการเคลือบสีที่ช่างผู้ก่อตั้งถ่ายทอดไว้ยังคงอยู่ในงานสังคโลกของประเสริฐแอนติกซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วเช่นตุ๊กตารูปสัตว์ไปจนถึงองค์เขียนลายขนาดใหญ่ที่ใช้ดินขาวจากพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาสีล้านในอำเภอศรีสัชนาลัยมาผสมกับดินในงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความคงทนแข็งแรงในการเผาและเคลือบ
0: ดินที่สามารถปั้นเผาได้มันมีหลายดินแต่เผาแล้วเคลือบได้ไหมมันจะมีไม่มากครับตัวเคลือบเลยมันจะมีตัวดินตัวแร่ตัวน้ำแล้วก็ตัวขี้เถ้าเวลามาผสมอัตราส่วนของแต่ละเคลือบแต่ละสีมันไม่เหมือนกันทดลองทุกดินแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่เราใช้ปัจจุบันเนี้ยก็คือทดลองให้มันใกล้เคียงกับของเก่าที่สุดแล้วก็สีที่มันเผาออกมาแล้วมันเขาเรียกอะไรนะถูกตลาด
1: ท่ามกลางตลาดงานหัตถกรรมที่เปลี่ยนไปทายาทรุ่นที่2ยังพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆให้งานจากดินได้เดินหน้าต่อด้วยการสร้างสรรค์งานประติมากรรมและงานปั้นรูปเคารพสำหรับสายมูตามความเชื่อที่กำลังได้รับความนิยมโดยอาศัยทักษะของช่างในชุมชนมาร่วมผลิตและพัฒนาผลงานทายาทครูช่างยังอยากให้งานปั้นจากดินขาวเข้าสู่แวดวงศิลปะหวังเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนพร้อมพิสูจน์ว่าภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัยยังสามารถปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของผู้คนในปัจจุบันให้เป็นมากกว่างานของฝากพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
2: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

ไม่ถอย DE จอต่อท้ายสัญญาไทย AI Passport ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นชัยชนกยอมรับรู้จักเอกชนผู้สัญญารัชนกยันเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.ทันทีไม่ฟรีครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเสียเงินดูบอลโลกหลังเอกชนคว้าลิขสิทธิ์ก่อนนัดเปิดสนามแค่วันเดียวเปิดเส้นทางสแกมเมอร์เคลื่อนลงมาเลเซียจับตาพญาตองซูเปิดกิจการสีเทาอีกครั้งหรือไม่หลังคดีจับคนจีนชายแดนกาญจนบุรีพุ่งวราวุธตอบกระทู้ปิดเปิดซินเคอหยวนตามอำนาจพรบ.โรงงานด้านสภาอุตสาหกรรมจี้ยกเลิกเตา IF หวั่นความปลอดภัยอ้างจีนเลิกใช้เกือบ10ปีแล้วติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: ยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจใบเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: คุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
2: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: ธนาคารซังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
2: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
2: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการท่อละกว้างของเราเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคู่สามีภรรยาครับที่เขาย้ายมาอยู่บ้านใหม่ได้เพียงแค่ปีกว่าเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยไม่มีเวลาครับแล้วก็ยังจัดบ้านไม่ลงตัวสักทีจึงทำให้มีข้าวของที่เรียกว่าไม่เข้ากันอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวครับรวมไปถึงห้องอเนกประสงค์ที่เรียกว่ารกมากๆแล้วก็จุดต่างๆในบ้านก็มีปัญหาที่ต้องซ่อมแซมครับทั้งคู่จึงได้ขอให้ทีมงานเนี่ยมาช่วยจัดระเบียบบ้านให้หน่อยช่วยซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงห้องต่างๆให้ด้วยคุณผู้ชมครับไม่ว่าบ้านจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่นะครับก็ควรจะเป็นบ้านที่น่าอยู่นะครับแต่การจัดบ้านให้เป็นระเบียบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับหลายคนน่าจะทราบดีแต่คุณก็สามารถทำให้บ้านเป็นระเบียบได้นะด้วยเคล็ดลับดีๆกับงบประมาณอีกสักเล็กน้อยจากของเก่าสู่ของใหม่ครับสำหรับเจ้าของบ้านมือใหม่เนี่ยการปรับปรุงแล้วก็การทำบ้านให้น่าอยู่จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรครับเอาละแต่ก็เริ่มต้นได้นะครับโดยการวางแผนเลือกที่จะซ่อมแซมส่วนที่จำเป็นก่อนเช่นทาสีใหม่เปลี่ยนพื้นจัดพื้นที่ใช้สอยให้มันโล่งโปร่งเพื่อเพิ่มความสวยงามสบายตาครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามเคล็ดลับต่างๆที่เราจะได้รับชมกันนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ Clean It Fix It ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันครับ
1: However big or small, our homes should be a haven.
2: I really need Clean It Fix It's help.
3: Hi!
1: But we're all feeling the pinch at the moment.
3: Where to start?
4: I hate DIY because I'm terrible at it.
5: I think it's important to know your limitations.
3: Awful.
6: What on earth is that?
1: It's not always easy keeping a house in order.
7: I'm gonna clean it. Tommy's gonna fix it.
8: Spot on.
6: Simple as that.
1: But you can take back control of your home.
9: The slug has got his own bath.
8: Ooh, that's massive.
1: With clever, common sense hacks.
10: Zip! Come back up again.
1: All done on a shoestring.
11: From the old to the new.
9: Wow! This is pink beyond belief.
11: Sometimes I'm just too good.
1: We'll show you how you can make life-changing improvements in just 24 hours.
9: Is this actually my house?
1: And on a next-to-nothing budget.
9: How

0: คุณผู้ชมครับการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่โดยไม่ต้องใช้งบเยอะเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์การจัดระเบียบแล้วก็การ DIY วัสดุที่มีอยู่เดิมนะครับเช่นย้ายตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ใช้ของทำมือบ้างจากกิ่งไม้จากผ้าเก่าเพิ่มต้นไม้สีเขียวครับหรือการจัดมุมถ่ายภาพภาพถ่ายกับครอบครัวต่างๆนี้ก็จะเน้นความสะอาดเน้นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าทาสีผนังใหม่เองก็ได้หรือจะเลือกใช้สติกเกอร์นะครับติดผนังก็สามารถช่วยเปลี่ยนลุคของห้องได้แบบง่ายๆแล้วนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็วิธีการนำไปปรับใช้กับบ้านของเราแม้ว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับในเมืองไทยก็ยังสามารถเอาเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันคุณผู้ชมล่ะครับมีเทคนิคอะไรน่าสนใจบ้างอย่าลืมส่งเข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราในทั้งโลกกว้างไทย PBS ในแฟนเพจกันได้เลยครับแล้วก็ยังไม่จบครับคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Clean It Fix It ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าเราจะได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมกันบ้างวันนี้ลากันไปก่อนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นการบริโภคอย่างพอดีเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดเงินและลดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้ารวมถึงลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์เพียงปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีสติก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยครับ
2: ไม่ถอยดีอีจอต่อท้ายสัญญาไทย AI Passportใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นชัยชนกยอมรับรู้จักเอกชนคู่สัญญารักชนกยันเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.ทันทีไม่ฟรีครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเสียเงินดูบอลโลกหลังเอกชนคว้าลิขสิทธิ์ก่อนนัดเปิดสนามแค่วันเดียวเปิดเส้นทางสแกมเมอร์เคลื่อนลงมาเลเซียจับตาพญาตองซูเปิดกิจการสีเทาอีกครั้งหรือไม่หลังคดีจับคนจีนชายแดนกาญจนบุรีพุ่งวราวุธตอบกระทู้ปิดเปิดซินเคอหยวนตามอำนาจพรบโรงงานด้านสภาอุตสาหกรรมจี้ยกเลิกเตา IF หวั่นความปลอดภัยอ้างจีนเลิกใช้เกือบ10ปีแล้วติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
3: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือภาคีไรโนซอรัส

0: พวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: ไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่ฮิตแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
3: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
4: ฆ่าเชื้อแล้ว
3: UV แล้วปล่อยมาอีก
4: ไม่ใช่จับมาเฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เรา
3: ทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
5: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมาก
6: ๆดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างเวลาโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
5: ใช่
2: ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอดใครยังไม่ไปเราไปไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชูวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
7: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
8: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
9: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
10: ถูกครับ
11: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
12: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วมันสวยขึ้นมาเลย
13: นี่คือทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
14: อุ้ย

0: ี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะครับ
5: เจอหมาจิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: จะได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
0: ดูกลมกลืนนะครับพี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
5: มิถุนายนนี้วิภาเปิดโลกความบันเทิงไร้ขีดจำกัดเพื่อทุกคนข้อหนังซีรีส์และสารคดีห้ามพลาดภาพยนตร์ Egoist บทเรียนสะท้อนชีวิตรักในทุกรูปแบบกับการให้ที่บริสุทธิ
6: ์ผมชอบคุณแล้วก
7: ็ผมจะเป็นพาร์ทของคุณ
6: เรื่องนั้นผมตัดสินใจเอง
7: นี่มันผิดแล้ว
5: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันตอนประหารราชบุตรเขยย้อนตำนานความคลาสสิกของผู้พิพากษาที่ยุติธรรม
8: ถ้าอยากได้เงินหลายก็ไปเมืองนอกพี
5: ่บลัดเบอร์รี่มากมายสารคดีตีแผ่ความจริงเพื่อสิทธิแรงงานไทยด้วยรางวัลการันตีผลงานคุณภาพ
9: ชีวิตมาเหลืออย่างเดียวคอยจะสู้เพื่อทุกคน
5: คุกเข่าเจอเปิดโลกวัฒนธรรมอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อย11มิถุนายน Full Frame กระต่ายหมายจันทร์บันทึกความดีงามของธรรมชาติในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านทั่วทิศแดนมังกรท่องเที่ยวและเรียนรู้วิธีคิดแบบจีนในศตวรรษใหม่
10: เมืองแห่งนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและค่อยๆแทรกซึมผู้คนในหลากหลายมิติ
5: 12มิถุนายน House of the Dinosaur ไดโนเสาร์บ้านเห่าการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ในบ้านเราที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
11: ประเทศไทยปัจจุบันนะครับโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องฟอสซิลของไดโนเสาร
5: ์ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Wipa Vision

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไม่ถอย DE จอต่อท้ายสัญญาไทย AI Passport ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นชัยชนกยอมรับรู้จักเอกชนผู้สัญญารักชนกยันเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.ทันทีไม่ฟรีครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเสียเงินดูบอลโลกหลังเอกชนคว้าลิขสิทธิ์ก่อนนัดเปิดสนามแค่วันเดียวเปิดเส้นทางสแกมเมอร์เคลื่อนลงมาเลเซียจับตาพญาตองซูเปิดกิจการสีเทาอีกครั้งหรือไม่หลังคดีจับคนจีนชายแดนกาญจนบุรีพุ่งวราวุธตอบกระทู้ปิดเปิดซินเคอหยวนตามอำนาจพรบ.โรงงานด้านสภาอุตสาหกรรมจี้ยกเลิกเตา IF หวั่นความปลอดภัยอ้างจีนเลิกใช้เกือบ10ปีแล้ว

0: สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนหนักนะครับต้องระมัดระวังกันหน่อยครับฝนตกฝนแรงฝนมาเร็วไปเร็วก็จริงครับแต่ทุกที่ที่น้ำไปมันสร้างความเสียหายนะครับ
1: ตอนนี้ยังมีคำเตือนให้หลายจังหวัดหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำป่าไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้มีคำเตือนไปยังหลายจังหวัดภาคอีสานค่ะส่วนน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาตอนนี้ลดระดับลงแล้วก็จริงแต่ว่าชาวบ้านยังไม่ไว้วางใจนะคะหลายคนบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีค่ะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาขนย้ายสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมออกมากองเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็เร่งล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและร้านค้าหลังจากน้ำท่วมขังค่ะชาวบ้านบอกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานเกือบ20ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงแบบนี้มาก่อนแล้วก็เล่าบอกว่าปกติถ้าฝนตกน้ำจะท่วมประมาณถึงตาตุ่มอะค่ะแต่ว่ารอบนี้น้ำท่วมสูงและตั้งข้อสังเกตสาเหตุที่น้ำท่วมสูงอาจจะมาจากการทำคูระบายน้ำเพราะว่าตั้งแต่มีการก่อสร้างก็เกิดปัญหาตามมาทั้งสภาพถนนและปัญหาเรื่องอุปสรรคการระบายน้ำค่ะ
2: เข้าทำคูน้ำเนี่ยค่ะทำคูน้ำเพราะว่าประชาชนน้ำคุยกันแล้วมาจากการทำคูน้ำ
3: ส่วนหนึ่งด้วยนะ
2: น้ำมันไล่ไม่ทันถึงก็ตีกลับมาเพราะว่าตรงนี้น้ำหนิงเลยแล้วก็ย่าต้นไม้ไปอุดอยู่ทางกลางแท่โรงเรียนถุงถูกขุดค้างเขาเทศบาลเขาจะขุด
0: ที่เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ครับอยู่ในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับเจ้าหน้าที่นำรถน้ำเข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนครับหลังถูกน้ำท่วมเมื่อคืนวานนี้นะครับเบื้องต้นทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เสียหายเป็นจำนวนมากครับชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้ได้รับข้อความแจ้งเตือนก่อนน้ำท่วมประมาณ1ชั่วโมงครับแต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงจึงไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินนะครับสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อวานนี้ครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยารวม20หมู่บ้านครับขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตรังและผู้รับเหมาครับเอาแบเรียร์มาปิดเส้นทางไม่ให้รถทุกชนิดผ่านถนนหมายเลข4046สายตรังสีเกานะครับหลังคอสะพานสุดตัวเกิดรอยแยกจากฝนหนักครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังบอกว่าได้นำรถแบ็คโฮลและรถบดอัดมาขุดแล้วก็ถมถนนบริเวณคอสะพานที่เสียหายนะครับเพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางจราจรให้กับชาวบ้านและรถบรรทุกสินค้าได้สัญจรตามปกติครับก่อนที่จะมีการซ่อมชั่วคราวแล้วก็เตือนไปยังประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงหน้าฝนนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากเส้นทางนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างครับ
4: ก็เดี๋ยวเราจะขุดรื้อแล้วก็วัสดุที่ดีกว่าเอามาลงเพื่อให้รถวิ่งได้ก่อนครับเป็นการเปิดการจราจรได้ไปในวันนี้ครับ
5: แล้วพื้นที่จุดเสี่ยงอื่นๆครับขอมีในครับ
4: จุดเสี่ยงอื่นๆที่จุดน้ำท่วมก็จะไม่มีเรื่องโครงสร้างเสียหายแค่ว่าน้ำเอ่อล้นจากการระบายไม่ทันแค่นั้นเอง
1: ส่วนที่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดชัยภูมินะคะฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลายจุดเพิ่มสูงขึ้นเบื้องต้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิประสานไปยังผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้เทือกเขาภูแลนคาและช่วงที่ผ่านเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อลงไปยังลำน้ำชีแต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชัยภูมิมีพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะทำให้กังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี54และ64ค่ะ
6: ที่ต้องพึงเฝ้าระวังนะคะที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจคือในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งถ้าเกิดแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องกระทบภาวะเศรษฐกิจเกิดความเสี่ยงที่ในจุดบอบางก็เรามีทั้งโรงพยาบาลมีเรื่องของภาคธุรกิจอะไรด้วยทีนี้ก็ทางผู้ว่าการจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญแต่ว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขาที่สถานีเนี่ยเชฟคุณเองก็มีการวางเครื่องสูบน้ำในตัวใหญ่ๆซึ่งวางในจุดบอบางเพื่อสามารถในการที่ผักแตงระบายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็กับสอดคล้องกับทางระบบชลประทานที่
1: ส่วนที่เทศบาลนครนครราชสีมากำลังดำเนินการดูดโคลนขยะและเศษก้อนหินค่ะพวกกิ่งไม้ที่เข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ำเร่งดำเนินการเอาออกนะคะเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกมากขึ้นไหลเร็วมากขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองในช่วงฤดูฝนเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดฝนตกในพื้นที่เทศบาลก็จะเกิดน้ำท่วมขังตามถนนสายต่างๆสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัยและที่สัญจรไปมานอกจากนี้ยังนำเครื่องจักรไปขุดลอกลำคลองสายต่างๆที่ตื้นเขินโดยเฉพาะคลองลำตะคองค่ะตอนนี้มีสภาพตื้นเขินพร้อมเร่งกำจัดวัชพืชเศษขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเตือน20จังหวัดภาคอีสานนะคะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ
0: อีกหนึ่งคดีใหญ่วันนี้นะครับศาลพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนครับในคดีช่อโกงเจ้อ้อยหรือนางจตุพรนะครับศาลเห็นว่าเงินที่ให้ไปนั้นไม่ได้ให้โดยเสน่หาครับผู้ให้เพราะเข้าใจว่าเอาไปทำธุรกิจก็เลยพิพากษาจำคุกนะครับพร้อมกับให้ชดใช้เงินจำนวน72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยครับขณะเดียวกันภรรยาพี่สาวภรรยาเนี่ยศาลยกฟ้องครับล่าสุดมีรายงานนะครับในระหว่างการอุทธรณ์คดีทนายตั้มเนี่ยได้ประกันตัวครับวางเงิน1ล้านบาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรืออดีตทนายตั้มนะครับเคยเปิดเผยการใช้ชีวิตที่หรูหราใช้สินค้าแบรนด์เนมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ภายหลังครับก็ถูกเปิดเผยอีกนะครับว่าส่วนหนึ่งได้รับการดูแลจากนางจตุพรอุบลเลิศเป็นเศรษฐีชาวไทยเคยถูกสลากรางวัลในต่างประเทศหลักพันล้านบาทจนได้รับฉายามาดามอ้อยหรือว่าเจ๊อ้อยครับหลังจากช่วงปี67ครับทนายตั้มและเจ๊อ้อยเนี่ยแตกหักกันนะครับหลังพบความผิดปกติด้านการเงิน71ล้านบาทที่นางจตุพรหรือเจ๊อ้อยบอกว่าเป็นเงินที่โอนให้ทนายตั้มไปลงทุนแต่ทนายตั้มเนี่ยอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาจนเป็นที่มาของการฟ้องช่อโกงครับแล้วก็ยังมีกรณีที่เจ๊อ้อยให้เงินสดมาซื้อรถหรู13ล้านบาทซึ่งพบว่าทนายตั้มเนี่ยปลอมเอกสารรับเงินส่วนต่างและเงินค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยอีก39ล้านบาทครับเจ๊อ้อยหรือนางจตุพรฟ้องทนายตั้มและพวกรวม7คนครับใน3กลุ่มคดีก็คือกลุ่มของทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยากลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของนายนุวัฒน์ยงยุทธแล้วก็แฟนสาวเป็นคนสนิทของทนายตั้มและกลุ่มสุดท้ายครับเป็นพนักงานโชว์รูมภายหลังคดีในกลุ่มที่2ที่3เนี่ยศาลมีคำสั่งยกฟ้องนะครับ
1: คดีนี้ต่อสู้กันมานานกว่า1ปีทนายตั้มถูกคุมตัวควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะวันนี้ถูกเบิกตัวมาฟังคำพิพากษาซึ่งศาลตัดสินให้จำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาช่อโกงค่ะและสั่งให้ชดใช้เงินคืนนางจตุพรจำนวนกว่า72ล้านบาทส่วนภรรยาและพี่สาวภรรยานั้นศาลยกฟ้องนายปานเทพพัวพงพันธ์ในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของนางจตุพรและได้รับมอบอำนาจให้มาฟังคำพิพากษาเปิดเผยว่าศาลได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยละเอียดทั้งจากพยานเอกสารข้อความการสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE และเส้นทางการเงินจนเชื่อได้ว่าผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินและไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาตามที่จำเลยกล่าวอ้างค่ะ
7: ศาลท่านวินิจฉัยอย่างละเอียดมากนะครับทั้งการฟ้องร้องนะครับทั้งการแก้ต่างของทนายตั้มศาลหักล้างทุกประเด็นที่ว่าให้โดยเสน่หานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยศาลพิพากษาลงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าไลน์ไปหาใครใครตอบใครเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าพี่อ้อยให้ทนายตั้มโดยเสน่หาน
0: ายปานเทพครับให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าทีมกฎหมายและตัวแทนของผู้เสียหายพอใจในคำพิพากษาครับส่วนประเด็นข้อหาช่อโกงที่เป็นปกติธุระศาลพิจารณาจากสำนักงานทนายความที่มีการรับงานต่างๆให้ความเห็นว่าเป็นการช่วยเหลือไม่เฉพาะนางจตุพรคนเดียวแม้จะมีความผิดในสองกรรมแต่ไม่เข้าข่ายในฐานะช่อโกงเป็นปกติธุระตามพรบการฟอกเงินซึ่งทีมทนายจะยื่นอุทธรณ์ต่อในประเด็นนี้ครับขณะที่นายสิทธาพูดคุยกับญาติและสื่อมวลชนหลังการอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหลักฐานการพูดคุยทางไลน์อย่างละเอียดแต่กลับไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีถึงกับแจ้งต่อผู้พิพากษาว่าขอให้เอากรณีคดีตัวเองไปสอนเป็นคดีตัวอย่าง ดยอ้างว่าการใช้พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโต้แย้งพยานบุคคลที่ฝ่ายโจทก์นำมาเป็นหลักฐานเอาผิดได้ครับจากนี้จะยื่นอุทธรณ์ต่อตามสิทธิ์ทางกฎหมาย

0: นะครับแล้วก็จะขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวส่วนภรรยาและพี่สาวภรรยาคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำในช่วงค่ำวันนี้ครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าศาลให้ประกันตัวทนายตั้มวางหลักทรัพย์เป็นวงเงินทั้งสิ้น1 ล้านบาทครับแล้วก็คาดว่าจะมีการปล่อยตัวในคืนนี้นะครับพร้อมกับภรรยาและพี่สาวภรรยาที่ศาลยกฟ้องครับ
1: มีความชัดเจนเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะคะในที่สุดแล้วคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกค่ะแต่ว่าไม่ได้ดูฟรีเป็นการเสียเงินดูนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกกันแบบฟรีๆเอกชนเจ้าใหญ่ค่ะแจ๊สนะคะคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาได้แล้วเป็นการได้มาแบบ2 สมัยด้วยเงินมหาศาลค่ะ 2,300 ล้านบาทนะคะการที่เอกชนตั้งความหวังว่าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกนี่ถือว่าเป็นความท้าทายด้านการตลาดที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในยุคที่เอกชนเข้ามามีบทบาทเต็มในการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาติดตามจากรายงานค่ะ
2: เมื่อคืนนะครับคืนวันที่10นะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับถึงได้สรุปแล้วก็มีความชัดเจนนะครับ
3: ต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายในการคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของแจ๊สซึ่งอาจเพราะอำนาจต่อรองไม่แข็งแกร่งพอให้ฟีฟ่ารีบปิดดีลหรืออีกมุมหนึ่งฟีฟ่าอาจมองว่าการเดินเกมจนถึงวินาทีสุดท้ายจะได้ราคาที่เคยขายให้ไทยหลักพันล้านเหมือนฟุตบอลโลก2 ครั้งที่ผ่านมาการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของแจ๊สครั้งนี้คือการเริ่มต้นโมเดลใหม่ของการดูฟุตบอลโลกครบทุกนัดต้องดูผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นทีวีดิจิตอลดูฟรีเพียงบางนัดนั่นคือความท้าทายของเอกชนที่จะทำการตลาดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
4: เรื่องความคุ้มทุนนะครับจริงๆแล้วเรามองระยะยาวครับถ้ามองช็อตเทอมอ่ะดีลนี้เป็นดีลที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในการสร้างแบรนด์ไปกับโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ในการสร้างposition ของเราในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจำเป็น
3: ก่อนปิดดีลแจ๊สต้องฝ่าดราม่าหลายด่านด้วยราคาขั้นต่ำที่สูงลิ่วถึง40 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทแจ๊สพยายามต่อรองราคาให้เทียบเท่าเวียดนามซึ่งฟีฟ่าไม่มีท่าทีลดราคาแต่การเพิ่มออปชันทุกรายการที่ฟีฟ่าจัดไปจนถึงฟุตบอลโลก2030คือคอนเทนต์ที่แจ๊สจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในอนาคตถึงแม้ราคาแพ็กเกจพรีเมียมค่อนข้างสูงเกือบ 6,000 บาทในแอปพลิเคชัน MonoMax แต่นั่นก็เป็นแผนธุรกิจที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินจากสมาชิก
5: ถ้าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมว่ามันต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างแต่เบื้องต้นส่วนตัวนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้าดูเนี่ยแล้วประเมินจากสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันถือว่ามันน่าจะตอบโจทย์สำหรับการเดินหน้าธุรกิจด้านสปอร์ตของทั้งแจ๊สรวมถึงโมโนด้วย
3: คนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีทุกนัดผ่านฟรีทีวีตั้งแต่ปี1990ที่อิตาลีเป็นต้นมาและการแข่งขันด้านเนื้อหากีฬามีส่วนให้ฟุตบอลโลกมีราคาพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2002ถึง2006กลุ่มทศภาคซื้อลิขสิทธิ์ในราคาประมาณ 337.5 ล้านบาทในขณะที่ปี2010ถึงปี2014 RS ได้ลิขสิทธิ์ในราคาประมาณ427ล้านบาทปี2018พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดึงเอกชนกลุ่ม True และพันธมิตรลงขันคว้าลิขสิทธิ์ซื้อในราคาประมาณ 1,141 ล้านบาทส่วนปี2022กสทช.ใช้เงินกองทุนอุดหนุนร่วมกับการลงขันจากเอกชนรวม 1,400 ล้านบาทจนถึงปี2026ถึง2030แจ๊สคือเอกชนรายเดียวที่ถือสิทธิ์ในราคาประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,300 ล้านบาทแม้เอกชนจะทำการตลาดในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่แจ๊สยืนยันว่าคนไทยจะมีโอกาสชมฟุตบอลโลกทางฟรีทีวีไม่ต่ำกว่า40แมตช์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของฟีฟ่าที่กำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงฟุตบอลโลกสุธาสินีสุทธิบงกตรายงาน
0: ฤดูกาลบอลโลกมาถึงก็ถึงฤดูกาลของการพนันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจเตรียมรับมือเอาไว้กับมาตรการ3ตัดครับแต่ก่อนที่จะได้ตัดครับวันนี้ต้องปราบปรามก่อนโดยเฉพาะพนันออนไลน์นะครับไปปราบที่สระแก้วมีวงเงินหมุนเวียนมากกว่า473ล้านบาทครับ ตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านเป้าหมาย3 จุดหลังสืบสวนพบเครือข่ายเว็บพนัน6 เว็บนะครับ

0: ลอบเปิดให้บริการการพนันทายผลฟุตบอลและการพนันออนไลน์หลายรูปแบบครับจุดแรกเป็นการค้นบ้านในอำเภอตาพระยานะครับจับกลุ่มหญิง2คนโดยผู้ต้องหาเนี่ยทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์พนัน2แห่งมีสมาชิกกว่า 22,000 ยูสเซอร์ครับจุดที่2เข้าไปตรวจค้นบ้านในอำเภออรัญญประเทศจับกลุ่มผู้ต้องหา4คนครับพร้อมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับมีสมาชิกมากกว่า 585,000 ยูสเซอร์ส่วนจุดสุดท้ายตรวจค้นบ้านในพื้นที่อำเภอคลองหาดจับกลุ่มหญิง1คนครับจากการตรวจสอบทั้ง3จุดนะครับพบผู้ต้องหาทั้งหมดส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์พนันหลายเครือข่ายมีทั้งงานตอบคำถามลูกค้าดูแลระบบบริหารบัญชีสมาชิกมีเงินหมุนเวียนมากกว่า346ล้านบาทครับตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง7คนร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินส่งตัวดำเนินคดีครับ
1: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ค่ะเพื่อเฝ้าระวังและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ทุกรูปแบบเน้นมาตรการ3ตัดที่ว่านี้ก็คือตัดการเงินตัดเว็บและตัดวงจรอาชญากรรมการพนันออนไลน์และบัญชีม้าค่ะ
2: ทั้งที่ฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นก็มักเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายใช้เป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าครับชักชวนประชาชนเข้าสู่ระบบการพนันเบื้องหลังของเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มันคืออะไรครับมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์
1: ขณะที่ตำรวจสืบสวนนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ค่ะหลังพบการลักลอบเปิดให้เล่นพนันฟุตบอลสล็อตบาคาร่าและรูเล็ตมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะตรวจสอบพบว่าเครือข่ายนี้มีบัญชีม้าจำนวนมากรับโอนเงินเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินโดยสารอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้อง30คนในจำนวนนี้จับกุมได้แล้ว19คนและอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหาส่วนที่เหลือค่ะ
0: ส่วนร้านอาหารสถานบริการต่างๆในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้เริ่มคึกคักครับเจ้าของร้านและพนักงานที่ร้านอาหารเนี่ยช่วยกันทำความสะอาดเช็คอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับเตรียมรับลูกค้าคืนนี้ครับในช่วงพิธีเปิดแล้วก็มาเชียร์ฟุตบอลกันร้านเพิ่มโต๊ะและที่นั่งจากเดิม100โต๊ะเป็น200โต๊ะนะครับเพื่อรองรับลูกค้าอย่างทั่วถึงแล้วก็ย้ำว่าไม่สนับสนุนการเล่นพนันฟุตบอลครับ
3: ทางร้านก็ตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเตรียมอุปกรณ์ตั้งจอให้ลูกค้าแต่ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าเข้ามาจะได้มีบอลในที่จะดูในคืนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแผนของทางร้านเรื่อยๆก็จะมีแบบการตกแต่งเกี่ยวกับพวกธงหรือพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านและอาจจะมีแบบจัดโปรโมชั่นอะไรเสริมเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วย
0: ส่วนร้านอาหารที่นนทบุรีครับตอนนี้ติดตั้งจอขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าร้านนะครับเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับคาดว่าบอลโลกเนี่ยจะช่วยกระตุ้นยอดขายนะครับแต่อาจไม่เยอะเนื่องจากร้านปิดแค่เที่ยงคืนครับทำให้ไม่สามารถเปิดให้รับชมได้ตลอดทุกคู่
4: โลกนี้เราก็เตรียมพร้อมมาเป็นเดือนแล้วนะครับกำลังรอข่าวอยู่ว่าเราจะได้ลิขสิทธิ์เมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะปีนี้เพราะว่าทำโซนมันไม่ได้ครับเพราะแต่ละคู่เตะตีสองตีสามหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยทางร้านเราก็ปิดไปแล้วแต่ถ้าลูกค้าช่วงนั้นก็ไม่น่าจะมี
0: ร้านค้าเขาสะท้อนนะครับอยากจะให้ภาครัฐถ่ายทอดสดฟรีทุกคู่ครับจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของร้านอาหารครับ
1: หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการไทย AI Passport นะคะวันนี้กระทรวง DE อาจจะใช้คำว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือไม
5: ่
1: ก็ใช้วิธีการรับดราม่าด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจากหลายภาคส่วนแต่บรรยากาศบนเวทีบรรยากาศหน้างานเรียกได้ว่าดุเดือดนะคะหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามหลายประเด็นทั้งเรื่องของล็อกสเปคหรือไม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสความคุ้มค่าปุ่มหลังของผู้ชนะการประมูลมีคนถามว่าคุณชัยชนกชิดชอบ อบเนี่ยค่ะที่ดูแล DE อยู่ตอนนี้รู้จักสนิทสนมกับผู้ชนะการประมูลหรือไม่ซึ่งคุณชัยชนกก็ยอมรับรู้จักแต่บอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอย่างไรก็ตามคำถามมากมายแต่ว่า DE ก็เดินหน้าต่อบอกก็จะนำความเห็นไปปรับปรุงโครงการและเตรียมเดินหน้าโครงการต่อนะคะคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้1กรกฎาคมนี้เลยค่ะใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงสำหรับการเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อโครงการไทย AI Passport นะคะช่วงแรกเป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงการค่ะก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามบรรยากาศมันก็เลยเริ่มตึงเครียดขึ้นมาเมื่อนายธีรชาติก่อตระกูลเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจี้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE กับผู้ได้รับงานในโครงการนี้ค่ะ
5: ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยพอจะตอบได้ไหมครับว่าท่านได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ได้งานโครงการนี้หรือไม่ทั้งสองท่านนะครับถ้าอันนี้ท่านตอบได้ก็จะได้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยมันมีข้อผิดสังเกตก็คือเรื่องป้ายโฆษณาใช่ไหมครับในร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังไม่เคยตอบตรงๆจริงๆว่าทำไมถึงจำเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันดันบังเอิญพลัสไปเหมือนกับอีกโครงการหนึ่งในรัฐมนตรีภูมิใจไทยของท่านเหมือนกันนะครับฝั่งเครดิตตัว National Credit Bank นะครับก็คำ 100% เหมือนกันเลย
6: ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่านั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
0: นอกจากนี้นะครับยังตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้าโครงการมีข้อสงสัยและความเสี่ยงด้านความโปร่งใสเอกชนผู้รับสัญญาควรพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนหรือไม่ขณะที่ปลัดกระทรวง DE สวนทันทีครับว่าไม่ยอมให้ยกเลิกครับ
5: เรากำลังคุยกันว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสโครงการนี้มีโอกาสเกิดทุจริตได้มากนะครับคือขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบก่อนแล้วถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งเดินต่อไปผมว่า
7: เอกชนเลิกสัญญาไม่ได้ครับ
5: ท่านปลัดอันนี้ผมถามเอกชนยังไม่ต้องปกป้องเอกชนก็ได้ครับ
7: เอกชนเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ยินยอมครับ
5: โอเค
7: อันนี้เป็นสัญญามาตรฐานทางราชการครับ
5: ใน TOR ระบุไว้ชัดเจนนะครับท่านปลัด
7: ท่านอย่าท่านพูดตามข้อเท็จจริงสิครับนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวครับขอร้องครับ
1: ด้านรองหัวหน้าพักและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย์นะคะตั้งคำถามเชิงงบประมาณและเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทบอกว่ากระทรวง DE ควรจะมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มค่าหรือไม่พร้อมเสนอ3แนวทางด้วยกันก็คือไปต่อแบบเดิมดำเนินโครงการต่อแต่มีการแก้ไขสัญญาหรือยุติโครงการค่ะ
8: ณวันที่11มิถุนายนปีนี้เนี่ยเรามีตัวชี้วัดขีดความสามารถด้าน AI เท่าไหร่แล้วถ้าโครงการนี้ไปต่อเต็มรูปแบบปลายปีหน้าขีดความสามารถตัวชี้วัดของ AI ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราอยากได้เป้าหมายหรือน้อยๆเป็นคำสัญญาเพื่อที่เราจะดูว่าการลงทุนนี้มันคุ้มทุนหรือเปล่าร
0: ัฐมนตรีชัยชนกครับบอกว่าหลังรับฟังความเห็นแล้วนะครับเสนอให้ปลัดไปคุยกับเอกชนถึงความเป็นไปได้ในการเปิดระบบให้ทดสอบแบบเบต้าเทสให้กับกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้ทดลองใช้งานจริงครับซึ่งจะช่วยประเมินโครงการแล้วก็ให้คณะทำงานไปรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดนำไปหารือกับคู่สัญญานะครับเพื่อพิจารณาว่าสามารถปรับรายละเอียดใดได้บ้างครับ
1: ช่วงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ยังร้อนไม่แพ้กันเรียกว่าดุเดือดอย่างต่อเนื่องหลังจากนายธีรชาติถามปลัดกระทรวงดีอีบอกถ้าพบว่าโครงการนี้มันมีการทุจริตจะยกเลิกโครงการหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะคะปลัดกระทรวงดีอีก็ตอบกลับบอกอย่าพูดลอยๆแล้วก็บอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบก่อนที่ตัวท่านเองเนี่ยจะเกษียณพร้อมย้ำด้วยว่าไม่เคยรู้มาก่อนล่ะ

ค่ะว่าบริษัทน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้บอกด้วยว่าเตรียมเจรจาขอแก้ไขสัญญาแนบท้ายค่ะจากเดิมกำหนดการจ่ายเงินตามจำนวนผู้เข้าโครงการ5 ล้านคนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นจ่ายเท่าที่มีการใช้งานจริงส่วน

0: ถูกไหมครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเรามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานมันไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราคุณตกมันคนละเรื่องกันเนาะมันก็เป็นก็แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองเพื่อผมโตจากภาคปฏิบัติอันนี้คือข้อเท็จจริงในแนวทางทํางานเราก็ต้องไปดู DOR ที่ผ่านมาลักษณะงานถ้าเป็นนี้งานอันนี้ในส่วนงานนี้มุ่งงานสําคัญเราก็ไปดูโครงการที่ผ่านมาอันนี้ผมตอบแทนเจ้าที่นะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าที่เค้าทําแบบนี้หรือเปล่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปดูว่าไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเพราะนั้นเค้าก็จะใช้วิธีดูไปมาว่าเอานี่ตัวเลขอธิบายได้ใช่มั้ยอาจจะอธิบายได้ก็ยกมาเลย
1: ขณะที่นายธีรชาติยังระบุด้วยนะคะว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นโครงการที่สุ่มเสี่ยงทุจริตมากขึ้นหลังพบว่ากระทรวงในโควต้าพักรัฐบาล3กระทรวงดำเนินโครงการในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ยังได้ผู้ชนะการประมูลกลุ่มเดียวกันอีกด้วยนะคะจึงเรียกร้องให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการตรวจสอบค่ะ
2: ฝ่ายค้านเขาฟันธงครับว่าเวทีรับฟังความเห็นวันนี้เป็นเวทีฟอกข่าวนะครับถ้าไม่ถอยจะยื่นเรื่องไปยังปปช.ขณะเดียวกันจะใช้กลไกของสภาครับในฐานะกรรมาธิการติดตามงบประมาณในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในวันที่18มิถุนายนนี้ครับไอ้รัชนกนะครับในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาครับตั้งข้อสังเกตว่าดีอีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เป็นเพียงการฟอกขาวโครงการเพราะในทางปฏิบัติครับควรเปิดเวทีก่อนเดินหน้าโครงการแล้วก็เห็นว่า TOR ของโครงการนี้เป็นการล็อกสเปคด้วยเกณฑ์ว่าต้องเป็นบริษัทที่มีจอดิจิทัลหรือจอบิลบอร์ดทั่วประเทศอยู่ในร้านสะดวกซื้อซึ่งในความเป็นจริงมีไม่กี่เจ้านอกจากนี้ครับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโครงการที่ตั้งใจหัวกันมาตั้งแต่เริ่มหรือไม่และถ้ายังคงเดินหน้าลุยไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายทีนี้ครับเขาเอา TOR ของโครงการ Thai AI Passport ของรัฐมนตรี DE ชัยชนกไปเทียบกับ TOR ของโครงการ National Credit Bank ในสมัยที่รัฐมนตรีอว.เป็นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยเขาบอกว่าเอามาเทียบกันเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยครับ
3: เอา TOR ของโครงการ Thailand AI Passport 1,600 ล้านมาเทียบกับโครงการNational Credit Bank ของกระทรวงอว.ซึ่ง2โครงการนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มาจากพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอโครงการในกระทรวงอวเนี่ยเกิดสมัยท่านสุภมาศถ้าท่านไปดูรายละเอียด TOR ที่ดิฉันได้แปะไปเนี่ยคือท่านจะงงเลยว่าโอ้โหเรียกว่า TOR ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันแทบจะก๊อปวางเลยนะคะเปลี่ยนแค่หน่วยเท่านั้นเองเปลี่ยนแค่หน่วยจากคำว่าจอเป็นจุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทุกตัวอักษรเนี่ยเรียกได้ว่าก๊อปวางเลยคำถามของดิฉันคือโครงการไทย AI Passport 1,600 ล้านเนี่ยเป็นการแจก AI แบบโปรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ใช้5ล้านคนแต่ทำไมท่านถึงลงรายละเอียดเรื่องประชาสัมพันธ์ลึกขนาดนั้น
2: คำว่าราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยนางสาวรัชนกครับหมายถึงว่าทันทีที่โครงการนี้เริ่มลงทะเบียนก็จะเข้ายื่นเรื่องต่อปปช.นะครับเมื่อสอบเหตุมิชอบแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวันที่18มิถุนายนนี้ครับจะเรียกนายชัยชนกปลัดกระทรวงคณะยกร่าง TOR ปปช.และสตง.มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนครับโดยเป็นมติร่วมกันของคณะกรรมการติดตามงบของสภาและคณะกรรมการกฎหมายของสภานะครับล่าสุดครับนางสาวรักชนกเนี่ยโพสต์ภาพผ่าน Facebook 2ภาพครับภาพ1เป็นภาพหมู่มีนายชัยชนกพร้อมครอบครัวและคนใกล้ชิดส่วนอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายขณะที่นางสาวสุภมาศในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับ
1: เป็นอีกครั้งที่นักการเมืองถูกศาลตัดสินตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษานายสุภชัยโพสุอดีตส.ส. 4 สมัยอดีตรัฐมนตรีและเป็นอดีตรองประธานสภากรณีฝ่า

0: มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงค่ะเป็นเรื่องการถือครองที่ดินจัดสรรเพื่อประชาชนนะคะลงโทษตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตค่ะศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีปปช.ร้องนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.จังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะกรณีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดสรรเพื่อประชาชนในพื้นที่ป่าดงพัทไทจังหวัดนครพนมจำนวน220ไร่โดยมิชอบพร้อมสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาค่ะโดยข้อเท็จจริงศาลชี้ว่านายสุภชัยดำรงตำแหน่งส.ส.จังหวัดนครพนมวาระที่1ถึงวาระที่4รวมถึงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นั้นยังคงถือครองที่ดินมาตลอดซึ่งนายสุภชัยไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจองหรือนส.2และไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรที่ดินประชาชนอันเป็นการกระทำที่ไม่ถือผลประโยชน์ของชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์จึงพิพากษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะ
1: หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามเรื่องคดีเมาแล้วขับมานักต่อนักเขาพูดเสมอนะครับว่ากฎหมายยังมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่หรือไม่ขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายหรือการลงโทษมันจะต้องหนักกว่านี้ไหมเพื่ออย่างน้อยคนจะได้เกรงใจกฎหมายจะได้กลัวไม่เมาแล้วก็ไปขับรถนะครับวันนี้ความคืบหน้าของคดีรถกระบะชน3พ่อแม่ลูกแล้วลูก2ขวบเสียชีวิตทางผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อหาเพิ่มเติมครับวันนี้นายอำเภอเมืองลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนัดหมายให้นายเดชผู้ก่อเหตุเข้ามาพบหลังถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับแต่ตลอดทั้งวันเนี่ยนายเดชก็ไม่ได้เดินทางมานะครับโดยได้รับแจ้งจากญาติครับว่านายเดชมีอาการเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแพทย์ของรพ.ส.ต.ก็ได้เข้าพูดคุยแล้วจึงขอเลื่อนการเข้ามาให้ปากคำออกไปก่อนเบื้องต้นนะครับทางอำเภอได้ส่งปลัดไปพบนายเดชที่บ้านเพื่อสอบปากคำให้เสร็จภายใน2วันถ้าพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งก็จะเสนอให้ผู้ว่าปลดออกครับ
2: ตัวอาจจะอยู่ในอาการที่เครียดมากถูกแรงกดดันจากทางกลุ่มญาติเองและทางสังคมนะครับทำให้ตัวก็ได้บอกกับคนที่ใกล้ชิดโทรมาประสานติดต่อคือก็แสดงว่าก็มีพฤติการที่ยังอยู่ในทางที่เราควบคุมแล้วกับดูแลได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในครั้งนี้เนี่ยอำเภอก็จะต้องหาวิธีการที่เร่งดำเนินการสอบไม่ว่าจะเป็นอาจจะเชิญตัวมาหาพบในเวลาหรือไปหาท่านที่ไหนสักแห่ง
0: ด้านพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำแม่ของเด็กที่ยังบาดเจ็บสาหัสขาข้างซ้ายหัก2ท่อนยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง2ข้อหาก็คือขับรถขณะมึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งทางตำรวจจะดำเนินการด้วยความรอบคอบให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายเครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นกรณีเหตุเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นบ่อยบอกว่าควรจะยกระดับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาและเสนอให้งดการให้ประกันตัวกรณีที่สร้างความสูญเสียค่ะเพื่อขับเคลื่อนให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นคดีตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพอ
3: ยากให้ศาลนะคะตัดสินในวันนั้นเลยค่ะเพื่อเพิ่มมาตรการหลายๆอย่างเข้าไปแต่ทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับก็อยากจะให้เพิ่มมากกว่านี้ได้ซ้ำทั้งที่ว่าตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วนะคะแต่คนก็ยังไม่เข็ดหลาบทำให้เหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกนะคะ
1: สำหรับความช่วยเหลือครับเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับมอบค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาทและให้ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาทครับ
0: เมื่อวานนี้เราเห็นการปรับตัวของนายทุนปล่อยกู้นอกระบบกันไปแล้วนะคะที่บอกว่าเข้ามาแฝงตัวอยู่บนมือถืออยู่ในโลกออนไลน์แต่ว่าวิธีการกู้ใน

รูปแบบเดิมๆการปล่อยกู้แบบเดิมก็ยังอยู่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการนำรถยนต์เอารถจักรยานยนต์เอาไปจำนำเพื่อแลกเงินแต่ว่าสุดท้ายสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดติดตามในซีรีส์กงเกวียนนี่ตอนที่2ค่ะจอดรถจอดอนาคตกับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภค่ะ

0: กือบ7เดือนที่เกษตรกรคนนี้พยายามตามหารถบรรทุก6ล้อและรถกระบะของตัวเองหลังจากนำไปจอดจำนำไว้กับนายทุนเงินกู้นอกระบบรายหนึ่งรถทั้ง2คันเป็นทั้งเครื่องมือทำมาหากินและความหวังของครอบครัวนี
1: ้บ่คิดค่ะเพราะว่าเขาเคยเอาไปจำเขาแล้วบ่แม่นเขาบ่เคยแบบพอเคยแล้วครั้งหนึ่งเสียเขาก็คือว่าเออจังไหนก็คงจะได้อยู่ดอกมั้งยังเสีย
0: ในวันที่ราคาพืชผลตกต่ำรายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้นทุนการผลิตพุ่งสูงพวกเขาตัดสินใจนำรถไปจำนำกับนายทุนเงินกู้นอกระบบเพื่อหวังประคองครอบครัวให้อยู่รอดรถ6ล้อถูกนำไปจำนำในราคา 100,000 บาทถูกหักค่าจอดรถและดอกเบี้ยล่วงหน้ารวม 12,000 บาทได้รับเงินจริง 88,000 บาทหลังจากนั้น2เดือนก็นำรถกระบะไปจำนำเพิ่มในราคา 60,000 บาทโดยถูกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนระยะแรกส่งดอกเบี้ยทุกเดือนไม่ขาดจนปลายปี2568ค้างชำระดอกเบี้ย2งวดเป็นเงิน 12,000 บาทและมีค่าปรับล่าช้าอีก 4,000 บาทเธอจึงพยายามเก็บเงินต้นหวังไถ่ถอนรถกระบะออกมาใช้งานก่อนแต่นายทุนแจ้งว่าต้องไถ่ถอนรถทั้ง2คันพร้อมกัน
1: ก็อยากให้เป็นเห็นใจแล้วค่ะแบบให้เป็นคิดน่ะว่าถ้าเขาตัดออกไปมันก็หลายกว่าที่แบบเจ้ามาแล้วเนาะอยากให้เป็นว่าเออถ้าป่านี้ถ้าได้ป่ามาคุยกับผมยังเดี๋ยวอยากให้เป็นว่างสิแม่อยากให้เป็นเห็นใจเขาเพราะว่าคนบ้านเดียวกัน
2: ท่านเป็นว่าแต่แม่ก็เป็นพูดเอาไปฝากเองเด
1: ้แม่แม่ก็ยอมรับว่าแม่เอาไปฝากแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังสิอยากให้รัฐบาลนะยืนมือเขามาช่วยเนี่ยค่ะแบบไม่ลดต้นทุนว่าต้องไปหายืมเงินนายทุนนะคะอันนี้ถ้าปุ๋ยมันแพงเขาจะเขามีเสียหายพันนี่มันก็ไม่ได้เพราะสามกระสอบเนาะมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขามาอีกคือเก่าค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไม่เต็มทุกอย่างหักกระบวนการ
0: เช่นเดียวกับชายคนนี้ธุรกิจส่วนตัวที่ทำมาสะดุดประสบปัญหาการเงินและถูกธนาคารฟ้องร้องเขาไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้อีกต้องหันไปกู้เงินนอกระบบรายวันและสุดท้ายตัดสินใจนำรถไปจำนำ
3: จังหวะช่วงโควิดตั้งแต่นั้นมาก็เลยจ่ายดอกเบี้ยได้จ่ายบ้างไม่ได้จ่ายบ้างแต่ก็เคยถ่ายถอนรถกลับคืนมาได้ปกติแต่พอหลังๆมาคือรู้สึกว่าเงินที่จ่ายดอกเบี้ยไปเนี่ยมันจะมีช่วงติดขัดเราก็ได้นำรถอีกคันหนึ่งไปจอดคันที่4ก็คือพอไปจอดปั๊บเพื่อจะเอารถคันอื่นออกมาใช้งานก็คือรถคันที่จอดเป็นยอด 100,000 บาทแต่เอาไปไถ่ถอนรถคันอื่นที่ยอดที่ต่ำลงมาเอาออกมาใช้งานแทน
0: การนำรถไปจอดเป็นหลักประกันเป็นอีกรูปแบบของการกู้เงินนอกระบบที่เข้าถึงได้รวดเร็ววงเงินสูงแต่ก็ต้องแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงและความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินที่นำไปค้ำประกันหากผ่อนชำระไม่ไหว
4: ต้องเรียนว่าการ

0: สารนี่นอกระบบค่อนข้างจำกัดเนาะเรียกว่าอะไรข้อมูลน้อยอะไรอย่างนี้ละกันไม่มีใครยอมเปิดเผยใช่ไหมการที่จะเห็นภาพใหญ่อะจะเป็นเรื่องที่ยากมากข้อมูลอาจจะเข้าไม่ถึงมันอาจจะต้องเป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงเซอร์เวย์ก็เลยต้องเรียนว่าสิ่งที่คิดว่าเห็นเองนะคะก็คือเห็นการขายฝากเยอะขึ้นเนาะร้านช่วงนี้ก็เปิดเยอะเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการรับเอาทรัพย์ไปขายฝากเพื่อหมุนเวียนสภาพคล่องอันนี้จุดหนึ่งที่สะท้อนก็คือประชาชนขาดสภาพคล่องถ้าเห็นว่าธุรกิจพวกนี้มันเปิดขึ้นเยอะ
1: ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือชี้ว่าปัญหาหนี้นอกระบบไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เปราะบางซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้หลายครอบครัวต้องกู้ยืมเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2: ถอยอยู่แล้วนะครับสำหรับเกณฑ์ในการคัดกรองบัตรคนจนสำหรับคนที่เดิมเขาบอกว่าจะตัดสิทธิ์คนที่เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่เข้าโครงการไม่ได้ใช่ไหมครับถอยแล้วแต่วันนี้เป็นการถอยอย่างเป็นทางการครับก็คือเตรียมเคาะแล้วก็เอาเข้าครม.อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ชาวบ้านที่ทราบเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยครับ
3: อามได้เอาของเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนป่ะลูก
4: ไม่ครับไม่ได้เอาไปครับ
3: แม่กับพ่อก็จะดีใจอามดีใจ
2: ไปแม่เนี่ยโทรไปคุยกับลูกชายนะครับว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่าลูกชายก็บอกว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับหลังจากทราบข่าวว่าตอนนี้รัฐบาลยกเลิกเงื่อนไขนี้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะช่วยคนมีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐมากขึ้นครับ
3: บางคนน่ะเป็นบางคนที่ว่าลดหย่อนแล้วเขาไม่ได้ส่งเสียมันก็มีเป็นบางคนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะได้ตรงนี้ด้วยก็ดีใจแทนเขาด้วย
5: ตอนแรกคิดยังไงฮะที่เขามีตอนนั้นออกมากังวลไหม
3: กังวลค่ะกังวลแล้วก็คือคิดว่ามันไม่น่าเอาตรงนี้มาตัดสิน
5: ค่ะเพราะว่า
3: ส่วนมากเลยลูกเขาแยกพอแยกเป็นครอบครัวเนี่ยเขาก็น้อยที่จะส่งเสียพ่อแม่
6: ผู้ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเป็นอีกคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะปัญหาก็คือเขาถือครองที่ดินเกิน12ไร่ซึ่งเป็นที่ดินมรดกแต่เขาบอกว่าที่ดินดังกล่าวมันไม่ได้สร้างรายได้ล่ะค่ะเพราะว่าการทำนาในปัจจุบันมันมีแต่ขาดทุนแล้วปัจจุบันครอบครัวก็ต้องเลี้ยงครอบครัวประทังชีวิตด้วยรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีรายได้เพียงวันละ200บาทเท่านั้นจึงอยากให้ภาครัฐทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองให้มันสอดคล้องกับรายได้จริงๆค่ะ
7: ไม่ได้จ้ะ
8: เพราะว่าอะไรครับผม
7: เข้าทุกเพราะว่ามีที่ดินจ้ะ
8: มีที่ดินเยอะไหม
7: 12ไร่จ้ะ
8: แล้ววันๆเรามีรายได้จากอะไรบ้าง
7: ขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะ
8: วันนึงเยอะ
7: ไหมไม่เยอะจ้ะ
8: ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันกี่ครั้ง
7: บางวันก็15 20
8: ชามละ30บาท
7: จ้ะ
8: แล้วอยากได้ไหม
7: อยากได้จ้ะ
8: คิดว่าจะมาช่วยอะไรได้บ้าง
9: การล้มหลาน
7: การล้มหลานจ้ะ
2: ผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันครับจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านนะครับคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีชาวบ้านเข้าร่วมมากกว่า81คนครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์นะครับทั้งรายเก่ารายใหม่แล้วก็ประชากรแฝงด้วยเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยตามลำดับครับ
10: ให้เขารับรู้ทั่วกันว่าใครไร้ใหม่ไร้เก่าใครจะคัดค้านไหมอะไรไหมประมาณนี้ค่ะ
11: มียอดได้มากี่คนครับ
10: ก็สำหรับวันนี้ที่ประชาคมมีทั้งหมด81คน
11: แบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้าง
10: ก็จะมีกลุ่มผู้ตกหล่นแล้วก็จะมีประชากรแฝงคำว่าประชากรแฝงหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนไทยมีภูมิลำเนาแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเขาไม่สามารถที่จะไปลงกับผู้ใหญ่บ้านนั้นได้แต่เขาทำมาหากินอยู่ในพื้นบ้านเรามาหลายปีก็รู้จักกันเราก็จะรับลงให้เขา
6: ขณะที่การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบ

0: วนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่คณะกรรมการมีมติยกเลิกเงื่อนไขเรื่องการนำชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี69ฟิลเตอร์ที่9พ่อ9ไม่เอาแล้วยกเลิกส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังเหมือนเดิมเอาไว้คงเดิมนะคะโดยจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมครม.อีกครั้งก่อนวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: เรื่องที่ท่านมีความกังวลการในเรื่องเกณฑ์ของการหักค่าลดหย่อนที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปและอาจจะทำให้บิดามารดาเสียสิทธิ์นะครับคณะกรรมการมีมติไม่ใช้เกณฑ์นี้ในการลงทะเบียนครั้งนี้และส่วนในเรื่องของการทบทวนทั้งหมดจะมีการเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะนำข้อมูลทั้งหมดของทุกเกณฑ์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครั้งเดียวต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศชื่อครับ
2: สรุปตัวเลขการยืนยันสิทธิ์กันหน่อยครับตอนนี้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 11.28 ล้านคนจากทั้งหมด 13.2 ล้านคนนะครับผ่านการตรวจสอบแล้ว 10.8 ล้านคนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนข้อมูลผิดพลาดประมาณ 400,000 คนครับส่วนใหญ่ลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเช่นชื่อสกุลผิดแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วครับทำให้ล่าสุดเนี่ยเหลือแค่200คนครับ200คนนี้ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปแก้ไขให้โดยผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารนะครับขณะที่กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.นะครับประมาณ 1,47,520 คนและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เป็นกลุ่มตกหล่นที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับมีประมาณ 1.5 ล้านคนขณะนี้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว 70% ครับคาดว่าทั้ง2กลุ่มจะดำเนินการตรวจสอบเสร็จก่อน21มิถุนายนนี้ครับ
0: ณเวลานี้บางส่วนก็ยังคาใจเรื่องที่บริษัทซินเคอหยวนสตีลได้รับอนุญาตให้กลับมาเดินสายผ่านการผลิตเหล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้จะได้เหล็กที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยหรือไม่นะคะพอมีคำถามแบบนี้ทางซินเคอหยวนก็ออกแถลงการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆหลักๆบอกว่าการที่ตึกสตง.ถล่มมันไม่เกี่ยวกับเหล็กแล้วก็ยังชี้แจงอีกหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าคนนี้ค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเหมือนรับเผือกร้อนวันนี้ก็ต้องตอบกระทู้ถามสดไอ้ประเด็นเรื่องคนที่ไปอนุญาตให้ซินเคอหยวนกลับมาเปิดให้บริการได้อีกเนี่ยนะคะหลักๆแล้วคุณวราวุฒิบอกว่าอำนาจในการตัดสินใจรัฐมนตรีไม่มีอำนาจไปสั่งเปิดสั่งปิด
2: ครับ
0: เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงซึ่งก็เป็นไปตามพรบ.โรงงานค่ะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยว่าเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจก็สั่งให้มีการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเหล็กจากซินเคอหยวนเดือนละ2ครั้งถ้าพบว่ายังไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวมีคำสั่งปิดโรงงานอีกรอบนึงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอบกระทู้ถามสดจากนายกฤตศิลปะชัยส.ส.พรรคประชาชนกรณีการอนุญาตเปิดโรงงานบริษัทซินเคอหยวนสตีลจังหวัดระยองหลังจากที่ตรวจสอบว่าการผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานก่อนตั้งข้อสังเกตถึงหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบให้การผลิตเหล็กของบริษัทซินเคอหยวนผ่านมาตรฐานได้อย่างไรทั้งที่กระบวนการผลิตยังคงใช้เตาหลอมแบบเดียวกันแม้ว่าหน่วยงานจะอ้างอิงว่าได้สุ่มตรวจตัวอย่างเหล็กแล้วแต่อยากถามว่าได้ตรวจสอบทุกเตาหลอมหรือไม่นายวราวุฒิชี้แจงบอกว่าตามพรบ.โรงงานปี2535มาตรา39ให้อำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดชั่วคราวหรือถาวรเมื่อตรวจสอบพบว่าบริษัทผลิตชิ้นส่วนต่างๆในภาคอุตสาหกรรมไม่ได้มาตรฐานค่ะแต่เมื่อแก้ไขก็สามารถอนุญาตให้เปิดกิจการต่อไปได้
3: เมื่อมีการดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับในวรรคที่2ของมาตรา39นั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าผู้ประกอบกิจการเนี่ยได้แก้ไขแล้วต่างๆเนี่ยก็ให้ปลัดกระทรวงอีกนั่นแหละหรือผู้ที่ท่านปลัดกระทรวงมอบหมายเนี่ยนะครับได้สามารถเปิดอนุญาตให้เปิดโรงงานนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้อันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสื่อบางสื่อบอกว่าตัวรัฐมนตรีนะครับหมายถึงตัวผมเนี่ยได้โยนให้โยนคำถามนะครับหรือโยนปัญหาให้กับทางกระทรวงเป็นผู้ตอบต้องเรียนว่าจะโยนปัญหาได้เนี่ยหรือจะโยนหน้าที่ไปให้เขาตอบเนี่ยผมต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบก่อนซึ่งถ้าตามมาตรา39ทั้งวรรค1วรรค2ที่ท่านผมได้เรียนทางท่านประธานไปยังสมาชิกเมื่อสักครู่เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในการกระบวนการการพิจารณาเลย
2: คุณวราวุฒิชี้แจงเพิ่มเติมครับบอกว่าตามรายงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอพบว่าได้สุ่มตรวจการผลิตเหล็กทุกโรงงานผลิตทั้ง40แห่งนะครับโดยประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเช่นอุตสาหกรรมจังหวัดรวมไปถึงเครือข่ายประชาชนครับให้ตรวจทั้งการผลิตในโรงงานศูนย์กระจายสินค้าจุดจำหน่ายหน้าร้านและสถานที่ก่อสร้างเดือนละ2ครั้งครับ
3: 40กว่าโรงงานเนี่ยเราจะสุ่มตรวจนะครับเดือนละ2ครั้งไปตรวจที่โรงงานเลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครือข่ายของเราในการไปตรวจสอบที่ศูนย์กระจายเหล็กนะครับศูนย์กระจายสินค้าไปตรวจสอบที่หน้าร้านแล้วก็ไปตรวจสอบที่หน้าไซต์งานด้วยว่าเหล็กในแต่ละชั้นตอนนั้นเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าพบว่ามีบริษัทใดผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายตามที่เราได้เคยดำเนินการมาแล้วถ้ายังไม่ได้มาตรฐานอยู่อีกเราปิดโรงงานแน่นอน
2: นายวราวุฒิเนี่ยชี้แจงนะครับถึงการผลิตเหล็กบอกว่าจะเป็นระบบ IF หรือ EF ก็ต้องได้มาตรฐานเดียวกันครับอันนี้มีประเด็นนะครับเขาแจงต่อครับบอกว่าทั้งนี้การจะขอสมอกระทรวงอุตสาหกรรมจะออกข้อกำหนดเกี่ยวกับเตาปรุงให้โรงงานที่ทำระบบ IF มีเตาปรุงนอกจากนี้ครับเรื่องของแนวทางการเปลี่ยนผ่านจาก IF เป็น EF นายวราวุฒิเนี่ยหยิบยกมาตรฐานการผลิตกรีนสตีลมาอธิบายนะครับบอกว่ากระบวนการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถึงจะมีประเด็นของฝุ่นแดงโดยได้รับข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับให้ตรวจสอบกรณีการครอบครองฝุ่นแดงในปริมาณมากผิดปกตินะครับรวมไปถึงข้อสงสัยเรื่องการลักลอบนำเข้าแต่ไม่พบหลักฐานครับว่าบริษัทซินเคอหยวนมีการนำเข้าหรือส่งออกฝุ่นแดงอีกทั้งปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นยังสอดคล้องกับกำลังการผลิตของบริษัทซินเคอหยวนไม่เกินกว่าศักยภาพการผลิตสูงสุดครับจึงยุติการสอบสวนและแจ้งผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ต้องอนุมัติให้บริษัทซินเคอหยวนกลับมาดำเนินการต่อได้ครับ
0: บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดออกแถลงการนะคะย้ำถึงการเปิดการผลิตเหล็กได้ตามปกติตั้งแต่วันที่5มิถุนายนหลังหยุดกิจการมานานกว่า1ปีเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงมาตรฐานการผลิตโดยเฉพาะผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก4สถาบันหลักไม่พบว่าเหล็กที่นำมาใช้ก่อสร้างเป็นสาเหตุทำให้ตึกสตง.ถล่มขณะเดียวกันอธิบดี DSI มีคำสั่งให้ยุติการสืบสวนหลังตรวจสอบแล้วว่าการครอบครองวัตถุอันตรายหรือฝุ่นแดงไม่พบพยานหลักฐานที่ชี้ถึงการกระทำความผิดส่วนผลการตรวจสอบของสมอร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าเหล็กเส้นที่ผลิตจากการทดลองเดินเครื่องของบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทซินเคอหยวนบอกด้วยค่ะว่าทิศทางการดำเนินงานในอนาคตบริษัทจะกลับมาเปิดดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการฟื้นฟูกิจการของบริษัทแต่ยังเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กภายในประเทศในช่วงที่ราคาเหล็กมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยบริษัทยืนยันว่าจะผลิตและจำหน่ายเหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมอ.ก.ในราคาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มทางเลือกค่ะ
2: ปิดหรือไม่ปิดซินเคอหยวนประเด็นอาจไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ข้อกังวลจริงๆตอนนี้ก็คือมาตรฐานความปลอดภัยของเหล็กครับที่ได้จากกระบวนการผลิตด้วยเตาหลอมแบบ IF นะครับไทย PBS แกะข้อมูลเพิ่มเติมครับพบว่าไม่ใช่แค่ไทยที่เจอกับปัญหานี้ครับที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอกับปัญหานี้หรือแม้แต่จีนก็ยกเลิกการใช้เตาประเภทนี้ไปมากกว่า10ปีครับ
4: แม้ข้อสรุปจากรัฐบาลกรณีตึกสตง.ถล่มขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวไม่ได้ชี้ว่าเหล็กเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อเหตุการณ์นี้แต่การเข้าไปเก็บตัวอย่างเหล็กของกระทรวงอุตสาหกรรมในเวลานั้นได้จุดกระแสการตรวจสอบมาตรฐานผลิตเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กของไทยโดยเฉพาะเหล็กที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ใช้เตา IF ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าเตาหลอม IF หรือ Induction Furnaceเริ่มนำมาใช้ในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงปี2558ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ประเทศจีนเริ่มประกาศยกเลิกใช้ด้วยปัญหามลพิษและคุณภาพของเหล็ก
5: เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เสฉวนเมื่อ18ปีที่แล้วทำให้มีอาคารบ้านเรือนพังแล้วก็มีคนตายประมาณ 80,000 คนและจะคล้ายๆกับฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเกิดเมื่อ3วันที่แล้วพอจากการไปสำรวจแล้วเนี่ยโอเคเกิดจากแผ่นดินไหวจริงแต่เขาก็พบว่า อาคารที่พังถล่มส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับอาคารที่ใช้หลุดจากเตาอิเล็กทริกอาร์คเฟอร์เนส EAF

0: าอินดักชันเนี่ยอาคารที่พังถล่มส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเหล็กด้อยคุณภาพจากเตา IF ตอนนั้นจริงๆรัฐบาลจีนมองเห็นสัญญาแล้วแหละว่าจำเป็นต้องยกเลิกเทคโนโลยีเก่าซึ่งใช้มาเกือบ130ปีแล้ว
1: เช่นเดียวกับกรณีแผ่นดินไหว 7.8 ริกเตอร์เกาะมินดาเนาในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนมีรายงานจากสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งฟิลิปปินส์ออกมาระบุว่าเหล็กเส้นที่พบในซากตึกมาจากการผลิตโดยเตา IF และยังพบว่าเหล็กเส้นไม่ได้มาตรฐานกว่า91%ที่ตรวจพบในตลาดเหล็กฟิลิปปินส์มาจากเตา IF และล่าสุดสภาเหล็กและเหล็กกล้าอาเซียนออกแถลงการเตือนว่าการใช้เหล็กก่อสร้างที่ผลิตจากเตา IF อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาคารสะพานและโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากกระบวนการผลิตไม่มีขั้นตอนในการกำจัดสิ่งเจือปนส่งผลต่อความเหนียวความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับแรงของโครงสร้างในระยะยาวขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยมองตรงกันว่าส่งผลในระยะยาว
2: เนื่องจากว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าลักษณะของการไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันพิสูจน์ยากว่ามันอยู่ในเหล็กกลุ่มไหนหรือว่าอยู่ในเหล็กชุดไหนแล้วมันส่งไปที่สายงานต่างๆอย่างไรนะครับแล้วก็ในการออกแบบเนี่ยเราต้องแยกเป็น2เรื่องการออกแบบเนี่ยปกติมันจะมี factor of safety มันจะมีเขาเรียกว่าตัวเผื่อความปลอดภัยเอาไว้เหล็กที่เอาไปใช้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกต้องเพราะมันอาจกำลังจะกินในส่วนที่เราเผื่อความปลอดภัยไว้ก็ได้เพราะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากกว่าวันที่28มีนาคมปี68หรือว่ามันเกิดสถานการณ์ที่โครงสร้างต้องรับแรงกระทำมากอันนั้นน่ะมันก็จะทำให้โครงสร้างเหล่านี้อาจจะมีปัญหาได
1: ้ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าไทยมีโรงงานผลิตเหล็กทั้งหมด41แห่งใช้เตาหลอมแบบ IF 19แห่งและเตาหลอมแบบ EAF อีก22แห่งโดยพบว่าเป็นบริษัทที่ใช้เตา IF เป็นทุนไทย6แห่งต่างชาติ1แห่งและร่วมทุนไทย5แห่งสำหรับความแตกต่างระหว่างเตาหลอม IF และเตาหลอมแบบ EAF หรือ Electric Arc Furnace จะมีขั้นตอนการพ่นออกซิเจนเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำเหล็กทำให้เหล็กมีความบริสุทธิ์สูงและมีการปรุงส่วนผสมทางเคมีที่แม่นยำซึ่งเตา IF ก็สามารถทำได้แต่ต้องลงทุนเพิ่มด้วยการติดตั้งเตาปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กซึ่งทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมเคยตรวจพบว่าหลายแห่งไม่ติดตั้งเตาปรุงและมีผลทำให้การสุ่มตรวจคุณภาพหลายครั้งพบตัวอย่างเหล็กเส้นตกค่ามาตรฐานนี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าระหว่างรอกระบวนการยกเลิกใช้เตา IF ให้ทุกโรงงานที่ใช้เตา IF ติดตั้งเตาปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็ก
0: สิ่งที่เราต้องการชัดเจนง่ายๆนะก็คือขอให้มีการบังคับตีความเคร่งครัดอย่าไปอลุ้มอล่วยเชื่อว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาควบคุมตัวเขาเองแล้วก็ไอ้กระบวนการสำคัญที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยละเว้นข้ามไปก็ได้ก็ขอให้บังคับให้มีกระบวนการและเดินเฟิร์นซึ่งอันนี้เมื่อกี้พี่ก็ฟังท่านรัฐมนตรีวราวุฒิตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรนะก็ยังดีใจช่วงท้ายท่านตอบว่าท่านจะดูแลกำกับให้มีการแก้ไขมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยให้มีการบังคับให้มีกระบวนการเลดเดิลโฟเนตแล้วมีแล้วต้องใช้งานจริงด้วย
1: สำหรับขั้นตอนการเสนอยกเลิกใช้เตา IF พบว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคยนำเข้าสู่การพิจารณาแล้วและปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการวางแนวทางยกเลิกเพื่อลดผลกระทบกับเอกชนเพราะการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเกิดจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยในขณะนั้นเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน

ณภาพชีวิตคนเมืองนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่เหล่าบรรดาผู้สมัครหลายคนชูขึ้นมาเป็นแคมเปญในการหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับรายได้ไปจนถึงเรื่องการเยียวยาเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือ

0: ว่ากลุ่มคนพิการส่วนเรื่องการทุจริตค่ะรวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นประเด็นร้อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ซาไปวันนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าส.ส.และอดีตส.ส.จาก2พรรคเดินทางไปยื่นหนังสือให้ปปช.ตรวจสอบนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะหลักฐานในซองสีน้ำตาล4ซองเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักฐานที่นายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยยื่นให้ปปช.โดยอ้างว่าเป็นเอกสารสำคัญเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการสำนักงานเขต17คนและผู้ตรวจราชการ2คนซึ่งลงนามอนุมัติโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวันนี้อดีตส.ส.จิรายุแพ็คคู่นะคะมาคู่กับนายคริสโปรตนันส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจนายจิรายุกล่าวหาว่านายชัชชาติมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ส่วนสาเหตุที่เพิ่งจะออกมายื่นเรื่องในเวลานี้เพราะว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดก่อนที่นายชัชชาติจะลาออกเพียงไม่กี่วันและอ้างว่ามีระบบอากงที่มีพยานหลักฐานชัดเจนค่ะ
1: การตรวจสอบทุจริตจริงๆแล้วบริหารมา4ปีท่านบอกว่าได้ทำไปเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรากฝอยและที่สำคัญเรื่องของระบบอากงอาอึ้มมีคนส่งข้อมูลมาโดยตลอดครับว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยท่านผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะบอกว่าตนเองไม่รู้ไม่เห็นเขาทำกันเองข้าราชการทำมาผมมีหน้าที่เซ็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะระดับใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดอ้างแบบนี้เนี่ยท่านก็ต้องอ้างกับคณะกรรมการปปช.เอง
0: นายคริสโปตรนันประธานพรรคเศรษฐกิจบอกว่าไม่ได้หวังผลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และยังเชื่อว่าหากนายชัชชาติกลับมาเป็นผู้ว่าอีกครั้งและมีผู้สมัครส.ก.ของพรรคได้รับเลือกก็สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะ
2: นี่ครับเป็นบรรยากาศการหาเสียงของนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้ขึ้นรถหาเสียงรอบพื้นที่เขตบางเขนเขตสายไหมครับไปพบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มกำลังซื้อนะครับส่งเสริมตลาดชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยอีกคนหนึ่งครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับลงพื้นที่ที่สวนธนบุรีรมเขตหุ้งครุไปร่วมออกกำลังกายแล้วก็คุยกับประชาชนครับเสนอนโยบายรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กหรือมินิบัสรับส่งประชาชนเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักแล้วก็มีนโยบายดูแลคนพิการครับที่ต้องปรับแนวทางในการให้บริการของกทม.ให้สะดวกแล้วก็เข้าถึงง่ายครับ
3: ส่วนเรื่องของคนพิการเนี่ยเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องให้สิทธิ์เขาเพิ่มเติมในการที่เขาจะต้องไปรับอะไรจากที่เขตสำนักงานเขตหรือสถานบริการเพิ่มเติมจากทางด้านกทม.เนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เพิ่มเติมกับเขาไม่ว่าจะเป็นคิวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูในเรื่องของสิ่งที่เขายังขาดแคลนนะฮะอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมในสิ่งปัญหาทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการจัดทำบัตรอาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ด้านนายคมสันพันวิชาติกุลหรือดร.โจ้ค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.เสนอนโยบาย Move on 3D เพื่อคุณภาพชีวิตดีปากท้องดีและสุขภาพดีของประชาชนนะคะพร้อมเปิดใจต้องการใช้ประสบการณ์21ปีนำมาพัฒนากทม.ให้ดีขึ้นผ่านการทำให้ชุมชนเข้มแข็งเน้นการจัดการต้นตอของปัญหาแต่ละพื้นที่เปิดตัวมาตรการเบี้ยกตัญญูยกระดับกลุ่มเปราะบางมุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่ต้องดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนอย่างตรงจุดค่ะ
4: ของกลุ่มเปราะบางนะครับผมก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากเคยเป็นอสส. อาสาสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมทุกนโยบายที่ผมคิดมาเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็กลุ่มคนพิการด้วยกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะมีกลุ่มเปราะบางที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปดูแลสวัสดิการเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตให้เขาให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการที่จะมีปัจจัยในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับตรงนี้เราต้องเข้าไปช่วยเสริมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราจะมีกลุ่มนึงที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือกลุ่มคนที่ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของผมนะครับก็จะมีเรื่องของเบี้ยกตัญญูด้วยเบี้ยกตัญญูก็คือเป็นเบี้ยที่คนที่ดูแลคนพิการหรือว่า กลุ่มเปราะบางนะครับเพราะว่า

0: ลงพื้นที่มาเนี่ยผมจะเคยเห็นกลุ่มคนที่ดูแลเนี่ยบางทีเขาจะยอมเสียสละตัวเองเขาจะยอมไม่ทำงานแล้วก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลคนในบ้านที่เป็นคนป่วยหรือว่าเป็นกลุ่มเบาบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมอยากจะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจเขาครับ
1: นายคมสันบอกด้วยค่ะว่ากลุ่มเปราะบางคือฟันเฟืองสำคัญที่ต้องการการดูแลจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนค่ะ
2: กรุงเทพมีประชากรแฝงเกือบ3ล้านคนนะครับทั้งที่เข้ามาทำงานหรือบางคนก็มาเรียนหนังสือครับแต่พวกเขาต้องเจอกับปัญหาค่าครองชีพสูงเงินเดือนเนี่ยแทบไม่เหลือเก็บนะครับทั้งที่กทม.เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแรงงานครับแต่ทำไมคนทำงานจำนวนมากอยู่ได้แค่เดือนชนเดือนเท่านั้นติดตามรายงานกรุงเทพมหาชนตอนที่2นะครับประชากรแฝงเมืองที่มองไม่เห็นกับคุณวิภาปิ่นแก้วครับ

0: กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยโอกาสเป็นจุดหมายปลายทางของคนหนุ่มสาวจากทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาตามหาความฝันแต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อยเมืองแห่งนี้กลับมอบเพียงงานโดยไม่ได้มอบความมั่นคงให้กับชีวิตนี่คือความจริงของแรงงานจำนวนมากในกรุงเทพพวกเขาไม่ได้ตกงานไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยแต่กำลังติดอยู่ในกับดักที่เรียกว่าค่าครองชีพ
1: เดิมเป็นคนสิงห์บุรีครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับพวกทางด้านสื่ออะไรเงี้ยพวกนิเทศศาสตร์ในแถวสิงห์บุรีมันไม่มีให้ทำครับงานมันจะหายากก็เลยจำเป็นต้องขึ้นมาหางานในพวกกทม.ดูพวกกรุงเทพดูครับ
2: มัน
1: ค่อนข้างฟิกในเด็กต่างจังหวัดแบบผมพยายามหาแล้วแต่ว่ามันมีแต่งานที่เป็นแบบว่าโรงงานหรือว่าเป็นงานห้างเป็นงานบริการซะส่วนใหญ่ครับเลยต้องขึ้นมาใช้ชีวิตกรุงเทพครับ
2: ค่ะพอเข้ามาที่กรุงเทพแล้วเราได้ทำงานตามความฝันของเราตามที่เราเรียนมาค่ะเรามีความรู้สึกยังไงหรือว่ามันต้องดำเนินชีวิตยังไงบ้างในกรุงเทพมหานครอ่ะ
1: โอ้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับอย่างแรกถ้าดำเนินชีวิตการเปลี่ยนเลยคือแบบการกินเนาะที่มันต้องแบบค่าใช้จ่ายต่างจังหวัดกับกรุงเทพครับมันค่อนข้างต่างเนาะพอกลับไปบ้านทีบางทีก็งงว่าเฮ้ยมันอันนี้ถูกจังเลยอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ค่าใช้จ่ายที่อยู่ก็ต้องพอขึ้นมาก็ต้องมาเช่าที่พักอยู่อะไรเงี้ยครับเพื่อแบบมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มทั้งที่พักที่กินบางทีค่าเดินทางเวลาจะเข้าเมืองอะไรเงี้ยมันสะดวกสบายแต่ว่ามันก็ต้องค่าใช้จ่ายมันต้องเพิ่มขึ้นตามตัวด้วยครับ
0: เรื่องราวนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบุคคลแต่สะท้อนชีวิตของประชากรแฝงคนทำงานที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพแต่ใช้ชีวิตทำงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองทุกวัน
2: ประชากรในกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎรนะคะมีประมาณ 5.4 ล้านคนค่ะมีประชากรแฝงประมาณ 2.7 ถึง 2.8 ล้านคนค่ะคนจำนวนนี้จำนวนไม่น้อยนะคะกำลังเผชิญกับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นบางคนไม่มีเงินเหลือให้เก็บค่ะบางคนมีหนี้สินรวมถึงบางคนก็ต้องประหยัดอย่างมากค่ะ
1: 40บาทหาได้เดี๋ยวนี้คือแบบขั้นต่ำคือ50ถึง60คือเพิ่งเริ่มมันก็จะแพงขึ้น100นึงก็จะแบบกินได้น้อยลงเลยครับเงินเดือนที่ได้กับสิ่งที่แบบมาอยู่เนี้ยมันใช้คําว่าพอดีดีกว่ามันแบบเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ช่วงแต่ก็คือหลักๆก็คือของก็แพงขึ้นหรือว่าการใช้จ่ายที่บางทีมันมีคอสที่แบบอุ๊ยต้องซ่อมรถต้องอะไรเงี้ยฮะต้องแบบมากระทันหันหรือของอะไรเสียอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจําเป็นต้องแบบมีบางเดือนที่เก็บได้บางเดือนก็เก็บไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: คําถามสําคัญคือเมื่อคนทํางานเต็มเวลายังไม่สามารถสร้างเงินออมได้ปัญหานี้เกิดจากการไม่ประหยัดของคนหรือเกิดจากโครงสร้างเมืองที่ผลักภาระให้ประชาชนรับผิดชอบเพียงลำพังการฝึกทักษะของแรงงานจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างคนสร้างอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดและความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ
3: แล้วคนที่เป็นฝั่งที่แรงงานที่จะมาอบรมเนี่ยก็จะมีคูปองอยู่ในมือก็คูปองที่ว่านี่ที่เป็นสิทธิ์เนี่ยเข้าไปเปิดใน Lazada ใน Shopee ดูซิว่าไอ้ทักษะแบบไหนสมมุติคุณเป็นช่างกลึงใช่มั้ยถ้าคุณก็อยากจะกลึงให้มันเก่งขึ้นก็ไปดูว่ามันมีข้อรบกวนเรื่องฝึกการฟันกลึงเหล็กมั้ยใช่มั้ยถ้ามีปุ๊บเค้าก็เอาคูปองที่ว่าเนี่ยจิ้มเข้าไปเลือกแล้วคูปองได้จ่ายตังค์แล้วก็ไปอบรมนะอันเนี้ยเอาแบบเนี้ย

0: ไม่สามารถตรงกับความต้องการของผู้อบรมหรือตลาดจริงๆนะคือถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยผมว่านะการก็ทำให้อย่างที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ยจะมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่าชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดได้ทักษะที่ถูกต้องเนี่ยหนึ่งก็จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนงานใหม่ได้งานที่ทำอยู่ไม่ชอบนะแล้วก็อยากจะทำงานอีกแบบนึงแต่ว่าไม่มีทักษะเปิดรวมปุ๊บก็สามารถเปลี่ยนงานใหม่ได้ซึ่งก็มักจะหมายถึงค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นด้วยนะทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็จะไม่ชีวิตความอยู่ก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันด้วย
1: เมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงกว่ารายได้มนุษย์เงินเดือนจึงติดอยู่ในวงจรทำงานเพื่ออยู่รอดมากกว่าทำงานเพื่อสร้างอนาคตโจทย์สำคัญของเมืองจึงไม่ใช่เพียงการสร้างงานแต่ต้องสร้างเงื่อนไขให้คนทำงานสามารถตั้งตัวได้เพราะเมืองที่เติบโตอย่างแท้จริงคือเมืองที่ไม่ทิ้งคนทำงานไว้ข้างหลังวิภาพอินแก้วไทย PBS รายงาน
2: เลือกตั้งพร้อมกันกับเมืองพัทยานะคะทีนี้มาดูโจทย์ของพัทยาบ้างพัทยาชลบุรีนี่เป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า10ล้านคนไหนจะประชากรในพื้นที่อีกการพัฒนาเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วค่ะนักวิชาการตั้งคำถามบอกว่ามาตรฐานเรื่องความปลอดภัยที่มีอยู่ตอนนี้มันเพียงพอรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วหรือไม่สมมติเช่นเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดอุทกภัยขึ้นคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหานี้ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเมืองพัทยาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างสูงครับรวมไปถึงเป็นเมืองท่องเที่ยวครับที่ว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับต่างเดินทางมาที่เมืองพัทยาแห่งนี้ครับทำให้เมืองแห่งนี้นะครับเติบโตอย่างรวดเร็วจะเห็นรอบข้างนะครับมีทั้งตึกอาคารสูงรวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารธุรกิจมากมายครับที่เปิดขึ้นคำถามสำคัญครับอยู่ที่ว่าเมื่อเมืองที่เติบโตขึ้นแล้วความปลอดภัยนั้นเติบโตตามไปด้วยหรือไม่วันนี้ผมอยู่กับพี่แอลนะครับเป็นกู้ภัยจากสว่างบริบูรณ์พัทยานะครับผมพี่แอลครับต้องถามแบบนี้ก่อนนะครับว่าพี่แอลทำงานที่นี่มาอยู่กี่ปีแล้วครับ
4: ผมโดยตัวผมแอลนะครับก็จะเกิดในที่เมืองพัทยาโตมากับเมืองพัทยานะครับอยู่เป็นงานกู้ภัยเนี่ยมาค่อนข้างนานเหมือนกัน20กว่าปีที่เป็นหน่วยกู้ภัยในพื้นที่มาครับ
3: แสดงว่าพี่แอลจะต้องเห็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงแต่ละยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับพี
4: ่ก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็หรือเรื่องธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในพัทยาแล้วก็หรืออาคารพาณิชย์อาคารตึกเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นไวมีเพิ่มขึ้นตลอด
3: ทางจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราอยู่จุดไหนนะครับ
4: เป็นซอย3ครับ
3: ซอย3
4: ผ่านพัทยากับถนนพัทยาสาย2คร
3: ับจะเห็นได้ว่าความกว้างของถนนเนี่ยสักประมาณ5เมตร
4: ประมาณ5เมตร
3: อย่างสมมติว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นนะครับผมอย่างเงี้ยการทำงานจะยากลำบากไหมครับ
4: รถดับเพลิงในพื้นที่เราสามารถเข้าได้แต่ขึ้นอยู่ว่าแต่ละซอยเนี่ยจะไม่เหมือนกันความกว้างความแคบรถที่จอดในซอยเนี่ยมีการซับซ้อน อยู่ที่ว่าเหตุนั้นเกิดที่ไหน
3: อย่างแบบนี้นี่ถือว่าต้องใช้เวลาไหมครับ
4: แบบนี้ไม่ต้องใช้เวลาเนื่องจากถนนกว้าง5เมตรสามารถสะดวกในเรื่องของรถดับเพลิงเนี่ยเข้าจุดเหตุได้ไวแต่เราไม่รู้ว่านักจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นซอยไหนบางทีอาจจะเป็นซอยแคบ
3: ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยไม่แพ้กันก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือปลา
4: หัวแดงเขาเรียกว่าปลาหัวแดงที่เป็นหัวแดงน้ำที่สามารถคอนเนคเข้ากับรถดับเพลิงเนื่องจากรถดับเพลิงเนี่ยทุกคันจะมีน้ำอยู่แล้วที่มาดับไฟแต่เมื่อน้ำหมดก็จะเป็นเรื่องของการต่อน้ำปลาหัวแดงเพื่อไปทำการดับไฟ
3: ครับผมอันนี้คือมีครบทุกจุดไหมครับ
4: เราไม่ผมตัวผมเองนะไม่ทราบว่าครบทุกจุดไหมแต่ส่วนมากจะเห็นเนี่ยตามทุกซอยเนี่ยจะมีปลาหัวแดงบางซอยก็จะมี2หัวท้ายซอยกลางซอยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคาดว่าเกือบทุกซอยนะครับเราสามารถเติมน้ำได้ทันทีแล้วก็ดับไฟได้ว่องไวครับเราก็ทำงานกันเต็มที
3: ่
4: แต่ความปลอดภัยถามว่ามีความปลอดภัยมีครับปลอดภัยมีสูงแต่จะให้ดีไปกว่าเดิมก็ประชาชนสามารถส่งข่าวเบาะแสช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: มันเปลี่ยนแปลงหนักมากก็คือตอนที่เราประกาศเป็น EEC พัทยานี่ก็อยู่ในเขต EEC ด้วย
3: ปัจจัยอะไรครับที่ทำให้เมืองพัทยาครับอาจารย์เติบโตได้รวดเร็วขนาดนี้ครับ
5: ก็ต้องยอมรับว่าตัวของการบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยซ
3: ึ่
5: งตอนนี้เราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแล้วนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเราเนี่ยก็น้องๆภูเก็ตก็ถือว่าเยอะมากหลาย10ล้านนะครับ
3: ในขณะที่เมืองเติบโตรวดเร็วขนาดนี้ความปลอดภัยครับอาจารย์มันโตตามเมืองที่โตขึ้นไหมครับ
5: มันสวนกัน
3: ยังไงครับอาจารย์ครับ
5: คือพอมันอนุญาตให้มีตึกสูงได้อะไรได้ตามผัง EC เนาะ
3: ครับ
5: แล้วก็เกิดการขยายตัวตามจำนวนนักเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการแข่งขันกันเองอีก
3: ครับ
5: มันก็แน่นอนมันต้องมีต้นทุน
3: ครับ
5: บางที่เขาก็สร้างตามกฎหมายกำหนดบางที่ก็ทำไปก่อนเด
3: ี๋
5: ยวกฎหมายจับได้ค่อยมาเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกัน
3: ครับครับปัจจัยความเสี่ยงที่จะตามมาครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยครับการทำงานอย่างเงี้ยพอเมืองที่มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยการทำงานเนี่ยมันยากไหมครับอาจารย
5: ์เอาเฉพาะสมมติว่ามีไฟไหม้อย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
5: หรือแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยจะลงกันมายังไงให้ทัน
3: ครับ
5: อันนี้สำคัญต่อให้มันลงมาได้แต่ถ้าไฟมันไหม
3: ้
5: อุปกรณ์ของเมืองพัทยาเนี่ยในการดูแลเรื่องของไฟไหม้เนี่ยมันมีความสูงเพียงพอไห
3: ม
5: ดูตึกสิครับมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
3: ครับ
5: แต่อุปกรณ์เราอ่ะมันสามารถสูงตามไหมถ้าเกิดไฟมันไหม้ขึ้นมาอีกจุดนึงก็คือจุดรับน้ำดับเพลิงต่างๆเนี่ยมันเพียงพอไหม
3: ครับก็คือประปาหัวแดงใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: ปลาหัวแดงนี่แหละมันดูแล้วมันไม่น่าจะเพียงพอกับสิ่งที่มันเติบโตมันไม่ทันกันถ้าจะตามให้ทันเนี่ยมันก็ต้องมีการควบคุมอ
3: ่
5: ะว่าตรงไหนมันจะต้องมีตึกสูงไม่เกินกี่ชั้นตรงไหนมันควรจะเป็นยังไง
3: ครับ
5: อยากให้เมืองท่องเที่ยวเราเนี่ยเป็นเมืองสุขภาพดี
3: ครับ
5: ถ้าเมืองสุขภาพดีคนก็จะสุขภาพดีงั้นนายกใหม่ที่จะมาก็ต้องมาดูแลจะทำไงให้เมืองเนี้ยมีสุขภาพดีถ้าเราปั้นเมืองให้มันดีเมืองก็จะปั้นเราครับและคนรุ่นต่อไปให้อีกเลยครับ
3: ครับผม
6: นายกเคาะงบเกือบ10ล้านบาทครับในการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JIC นะครับเอาไว้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมโลกในทุกมิติครับขณะเดียวกันไทยและจีนกระชับความสัมพันธ์นะครับยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนครับและนายจางเจี้ยนเว่เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมคณะนะครับระหว่างเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับสะท้อนภาพความสัมพันธ์ของสองประเทศทุกระดับบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นกรณีพิเศษครับขณะเดียวกันย้ำถึงความร่วมมือผ่านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นมิตรภาพความจริงใจและความห่วงใยต่อกันครับถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนในทุกมิติครับ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเข้าพบนายกรัฐมนตรีอนุทินค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางกระแสการเสริมเขี้ยวเล็บผ่านการส่งมอบรถถังT59Dจำนวน93คันจากจีนมอบให้กับกัมพูชาล่าสุดมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ9ล้าน8แสนบาทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JICเพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและการชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกมิติได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งศูนย์นี้จะมีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะ
6: แหล่งข่าวความมั่นคงครับบอกว่าจีนส่งมอบรถถังT59Dจำนวน93คันให้กับกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงที่ดีลกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มองว่าการเสริมเขี้ยวเล็บผ่านรถถังไม่ได้ทำให้กองทัพไทยต้องวิตกกังวลครับเพราะรถถังเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดความชนะหรือพ่ายแพ้ในสมรภูมิปัจจุบันเป็นแค่การกระตุ้นกระแสนิยมรองรับการเลือกตั้งในกัมพูชาเท่านั้นครับขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ไม่ประมาทนะครับผบ.ทบ.เนี่ยสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนครับที่มีนัยยะความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และพื้นที่ผลประโยชน์รวม5จุดหลักได้แก่ปราสาทพระวิหารครับที่ห้วยตามาเรียที่ศรีสะเกษนะครับช่องจอมโอสเม็ดจังหวัดสุรินทร์ครับปราสาทตาเมือนโฮมที่สุรินทร์ช่องบกโดยเฉพาะที่เนิน745ที่อุบลราชธานีและพื้นที่ประชิดแนวชายแดนในภาพรวมครับ
2: เมืองพยาตองซูประเทศเมียนมากำลังถูกจับตามองค่ะว่านั่นอาจจะกลายเป็นฐานสแกมเมอร์อีกครั้งหลังพบการจับกุมคนจีนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันกับการปราบปรามธุรกิจสีเทาในประเทศกัมพูชาและลาวนะคะที่สำคัญค่ะไม่เพียงพบคนลักลอบเดินทางข้ามไปเมียนมาเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่าน

0: มาพบคนจีนหนีจากพญาตองซูแล้วก็ข้ามมาที่ฝั่งไทยในสภาพมีบาดแผลเต็มตัวติดตามใน The Exit ค่ะชายชาวจีนอยู่ในสภาพอิดโรยร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลถูกพบในป่าใกล้ชายแดนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงค่ำวันที่10มิถุนายนผู้พบเห็นแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเมื่อตรวจสอบพบว่าคนจีนไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตัวตนมีเพียงโทรศัพท์มือถือติดตัวมาเท่านั้นชายชาวจีนถูกนำตัวมาสอบปากคำและลงบันทึกจับกุมที่จุดตรวจร่วมความมั่นคงน้ำเกิ๊กอำเภอสังขละบุรีเขาให้ข้อมูลผ่านล่ามว่าได้รับการชักชวนให้มาทำงานที่ประเทศเมียนมาผ่านเพื่อนจากแอปพลิเคชัน WeChat ก่อนรู้ตัวภายหลังว่าถูกหลอกให้ทำงานสแกมเมอร์ที่เมืองพญาตองซู
1: เขาได้ให้ข้อมูลว่าจากการที่เขามาเนี่ยคือเขามาจากประเทศจีนแล้วเขาก็มาจากเจียงซีค่ะแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าไองานที่เขามาทำเนี่ยอยู่ที่พม่าก็คือเขาได้มีเพื่อนทาง WeChat ค่ะแล้วก็มาติดต่อกันคุยกันแล้วก็ได้ทำงานที่พม่าค่ะแต่เขาไม่รู้ว่างานที่เขาไปทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ดีเขาก็เลยได้หนีมาจากท่องทางธรรมชาติค่ะ
0: ทีมข่าวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับชาวจีนคนนี้ผ่านแอปพลิเคชันแปลภาษาทำให้รู้ว่าหลังถูกบังคับให้ทำงานสแกมเมอร์ได้5วันเขาและผู้เสียหายอีก20คนตัดสินใจเดินเท้าหนีมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใช้เวลาอยู่ในป่า4วันจึงมีคนไทยมาพบเมื่อถามถึงคนที่หนีออกมาพร้อมกันชายชาวจีนบอกว่ามีบางส่วนถูกจับและส่งกลับไปที่แหล่งสแกมเมอร์ในกลุ่มนี้มีบางคนเสียชีวิตไปแล้วขณะที่บางส่วนที่หนีรอดมาได้ยังซ่อนตัวอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจุดที่พบชายชาวจีนอยู่ห่างจากด่านเจดีย์3องค์ประมาณ 7-8 กิโลเมตรและอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ฝั่งเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าเมืองนี้ถูกใช้เป็นปลายทางของกลุ่มสแกมเมอร์ทุนจีนอีกครั้งหลังมีการปราบสแกมเมอร์จากพื้นที่ประเทศกัมพูชาหรือชายแดนแม่สอดจังหวัดตากและยังมีการหลอกชาวจีนเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องภายในเมืองพญาตองซูมีพิกัดที่ถูกระบุว่าเป็นฐานธุรกิจผิดกฎหมายหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือวอเตอร์ฟอร์พาร์คหรือน้ำตกช่องส่งซึ่งดำเนินการโดยชาวจีนอยู่ห่างจากด่านเจดีย์3องค์ลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรไทย PBS เคยเดินทางไปที่นั่นเมื่อปี2568พบว่าภายในเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงและห้องพักจำนวนมาก
2: ที่นี่เขาขายของ
0: ในตอนนั้นพันเอกเอวันผู้บัญชาการทางยุทธวิธีที่2กองกำลัง DKBA ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าจะใช้น้ำตกช่องส่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยืนยันว่าไม่มีธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่เมืองพญาตองซูสวนทางกับข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ไปตู้ของจีนเมื่อวันที่23เมษายน2569ประกาศตามหานักศึกษาหญิงชาวจีนวัย19ปีจากมณฑลกวางตุ้งหลังเธอถูกชักชวนให้เดินทางมาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในไทยเมื่อวันที่10เมษายน2569ก่อนหายตัวไปต่อมาเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับข้อมูลว่าเธอถูกหลอกไปยังเมืองพญาตองซูในพิกัดวอเตอร์ฟอร์พาร์คโดนกักขังและบังคับให้ค้าประเวณีปัจจุบันตำรวจให้ข้อมูลว่าเธอได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศต้นทางแล้วแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดข้อมูลจากเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังระบุว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่ยังตกค้างอยู่ในพิกัดวอเตอร์ฟอร์พาร์คอีกประมาณ 1,800 คนอันดับหนึ่งเป็นชาวจีนจำนวนกว่า 1,500 คนข้อมูลจากตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีระบุว่าตั้งแต่เดือนมกราคมปี2569จนถึงปัจจุบันสภ.เมืองกาญจนบุรีจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนคนจีนมุ่งหน้าสู่เมืองพญาตองซูได้ทั้งหมด8ครั้งพบผู้ต้องหาชาวจีนกว่า27คนในทางกลับกัน จ้าหน้าที่ไทยก็พบคนจีนลักลอบเข้าไทยจากพะยาตองซูอย่างน้อย12คนในช่วงระยะเวลาเพียง1สัปดาห์ทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน
2: การปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นนะครับเราเห็นความพยายามของ

0: ริมตลิ่งแม่น้ำโกลกตำบลป่าเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสไปส่งยังประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง2คนและนายรุสดีมูฮัมหมัดชาเลฟชาวตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสที่เป็นกุญแจสำคัญทำหน้าที่นำพาชาวจีนจากจังหวัดสระแก้วมาจนถึงด่านชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งบางคนในกลุ่มนี้ที่เชื่อว่ามี16คนได้เดินทางเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนี่เป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่แกะรอยกลุ่มนำพาสแกมเมอร์กลุ่มนี้ตลอด4วันที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าทั้งหมดเดินทางจากจังหวัดสระแก้วหลังการกวาดล้างอย่างหนักทั้งที่ประเทศกัมพูชาและลาวจึงได้ใช้ไทยเป็นประเทศทางผ่านไปยังประเทศมาเลเซียโดยเข้าไทยทั้งจากจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี
1: 16คนน่ะมายังไงใช่มั้ยครับปรากฏว่าเราไล่ไปปรากฏเป็นรถทัวร์เป็นรถทัวร์โดยสารไม่ประจำทางเป็นรถขนาดใหญ่แล้วกันนะครับมาจากพื้นที่กรุงเทพ
2: มันรถบัสรถอะไรที่เราเห็นทั่วๆไป
1: ใช่ใช่เป็นรถที่จ้างให้รถป๊อปอะไรอย่างนั้นนะ
2: คุณก็จะไม่สงสัยก็นั่งมาเหมือนนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับใช่ครับเราพบว่ามีคนเกี่ยวข้องเพิ่มประมาณ2คนก็คือน่าจะเป็นคนขับรถตัวกับนายหน้าผู้ประสานงานในพื้นที่3จังหวัดเราก็จะมาดูพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องใช้เวลานิดนึงครับ
0: นี่เป็นจุดพักคอยแรกหลังเข้าใจสำเร็จโดยมุ่งหน้าเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตประเวศกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชาวจีน1คนและชาวเวียดนาม1คนซึ่งผู้ที่เปิดห้องพักและจ่ายเงินค่าที่พักเป็นชาวจังหวัดยะลาซึ่งโอนเงินผ่านออนไลน์ไม่นานนักทั้งหมดก็โดยสารรถในลักษณะรถบัสท่องเที่ยวมายังจุดพักคอยจุดที่2คือรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาการบุกจับในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชาวจีน6คนชาวเมียนมา1คนพร้อมของกลางทั้งโทรศัพท์มือถือ12เครื่องรถยนต์กระบะ1คันแฟลชไดรฟ์8อันและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องทีมข่าวไทย PBS ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามผู้ดูแลรีสอร์ทดังกล่าวชี้แจงว่านายรุสตีเป็นลูกค้าประจำที่ได้โทรศัพท์มาเปิดห้องพักและจ่ายเงินให้เสมอทั้งจ่ายในรูปเงินสดหรือผ่านระบบออนไลน์จึงไม่ได้ขอถ่ายสำเนาบัตรของผู้เข้าพักทั้งหมดแต่ทราบว่าเป็นชาวจีนโดยในครั้งนี้ได้โทรมาจองห้องพัก8ห้องแต่ในวันเข้าพักจริงเลยเวลาเที่ยงคืนก็ไม่สามารถติดต่อได้ทางรีสอร์ทจึงปล่อยห้องพักให้แขกคนอื่นจนล่วงเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วรถบัสของชาวจีนจึงเข้ามาทางรีสอร์ทจึงให้เข้าพักร่วมกันในห้องพักที่เหลือ4ห้องแต่หลังการเช็คเอาท์ก็พบธนบัตรเงินกัมพูชาถูกขยี้ทิ้งตก1ใบในห้องพักพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติแล้วรถที่นำชาวจีนมาส่งจะเป็นรถบัสนำเที่ยวส่วนรถที่มารับเป็นรถส่วนตัวซึ่งมีคนขับคนเดิมแต่ช่วงเวลารับส่งมักใช้กลางคืนและเช้ามืดเท่านั้นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเมืองนราธิวาสเป็นการยืนยันว่ากลุ่มขบวนการนำพานี้ถูกประสานงานผ่านนายหน้าชาวไทยซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3คนจุดนี้เป็นจุดพักคอยจุดสุดท้ายก่อนที่ทั้งหมดจะถูกทยอยนำไปยังริมแม่น้ำโกลกเพื่อส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: การกวาดล้างของประเทศมาเลเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนั่นบ่งบอกแล้วว่าบ้านเขามีถูกไหมครับตั้งข่าวมันก็มีทั้งกาลันตังมีปีนังมีกัวลาลัมเปอร์มันไปได้หมดเลยครับถูกไหมไปได้ทุกเมืองอันนี้เราก็เลยรู้แล้วว่ารูทเนี้ยมีความสำคัญและไอ้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายคนเนี่ยก็เป็นชุดเดิมๆที่เราดำเนินการคือซึ่งมันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของกัมพูชาและทางภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีอีกตัวนึงนะครับซึ่งแต่ว่าน่าจะยังไม่เกี่ยวแต่ไปอยู่ในเครือข่ายเขาก็มีความเคลื่อนไหวไม่เลิกครับ
0: รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ระบุว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายรุสดีเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในคดีคล้ายกันเมื่อปี2567แต่ยังกลับมาทำความผิดซ้ำอีกโดยอ้างว่าได้รับการจ้างวานจากนายมะอิงซึ่งอยู่ในมาเลเซียให้ย้ายฐานสแกมเมอร์จากกัมพูชา เพื่อไปตั้งฐานใหม่ในประเทศมาเลเซีย

0: และจากเส้นทางการเงินยังโยงไปถึงนายนิคมบุคคลเฝ้าระวังในเครือข่ายลักลอบขนชาวจีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเครือข่ายลักลอบเคลื่อนย้ายชาวจีนของนายต๊กกีฮงในประเทศมาเลเซียด้วยดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว2จำเลยในคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี58นะคะหลังจากอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยาวนานกว่า11ปีแม้ว่าการต่อสู้คดีของจำเลยจะยืนกรานปฏิเสธตลอดการพิจารณาในชั้นศาลแต่ว่าพยานและหลักฐานของฝ่ายโจทก์สอดคล้องต้องกันแล้วก็แน่นหนาค่ะโดยที่ฝ่ายจำเลยนั้นไม่อาจหักล้างได้จนทำให้ปราศจากข้อสงสัยและนำมาสู่คำพิพากษาในวันนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: การกราบไหว้สักการะองค์เท้ามหาพรหมเหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมานานกว่า11ปีและวันนี้ที่นี่ยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สักการะหนาแน่นทุกวันแต่มาตรการกำหนดปิดเปิดยังคงไว้นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่17สิงหาคม2558
3: แล้วมีรปภ.ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีตำรวจเข้ามาช่วยดูแลให้นะคะตลอด
4: เหตุการณ์ในอดีตเรากังวลไหมครับว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกในพื้นที
3: ่เราระมัดระวังแต่เราไม่กังวลมากนะคะ
2: ย้อนกลับไปในช่วงเย็นวันที่เกิดเหตุแยกราชประสงค์ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นเป็นปกติศาลเท้ามหาพรหมเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อส่วนบุคคลได้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตมากถึง20คนบาดเจ็บอีก126คนในจำนวนนี้สาหัสถึง53คนทรัพย์สินในที่เกิดเหตุและโดยรอบรวมถึงยานพาหนะบนท้องถนนต่างได้รับความเสียหายรุนแรงชายเสื้อเหลืองที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดใกล้ศาลเท้ามหาพรหมถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและภาพนี้คือหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การขยายผลหาตัวผู้ก่อเหตุโจทย์ได้แสดงหลักฐานยืนยันว่าชายเสื้อสีเหลืองคือนายอาเดมลงตุ๊กๆหน้าโรงแรมและเดินทางมาที่ศาลเท้ามหาพรหมวางกระเป๋าเป้ไว้ที่ม้านั่งในเวลา 18:53 นาทีก่อนเดินจากไปและ3นาทีให้หลังก็เกิดระเบิดขึ้นจำเลยถูกกล่าวหาว่าวางระเบิดที่ท่าเรือเจ้าพระยาปิ่นเกล้าด้วยแต่ต่อสู้หักล้างว่าภาพไม่ได้ปรากฏขณะนำวัตถุระเบิดไปวางและอ้างว่าถูกบังคับทรมานให้รับสารภาพศาลรับฟังเหตุการณ์ที่ศาลเท้ามหาพรหมสอดคล้องกับลำดับเหตุการณ์เวลาที่เกิดระเบิดจริงแต่ในส่วนของท่าเรือภาพไม่ชัดเจนจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยการสอบพยานยืนยันตัวบุคคลและการเดินทางโจทก์มีพยาน12ปากเบิกความสอดคล้องกันคนขับรถแท็กซี่รับจำเลยไปส่งที่หัวลำโพงและคนขับตุ๊กๆรับจำเลยจากหัวลำโพงไปที่เกิดเหตุมีภาพยืนยันหลังเกิดเหตุนายอาเดมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องน้ำสวนลุมพินีและมีคนขับตุ๊กๆอีกคนยืนยันว่าไปส่งนายไมรารียูซุฟูที่ห้างสรรพสินค้าใกล้จุดเกิดเหตุแม้จำเลยจะอ้างฐานที่อยู่และอ้างว่าถูกบังคับทรมานให้รับสารภาพในชั้นสอบสวนแต่ศาลเห็นว่าพยานโจทก์ไม่มีข้อพิรุธและไม่มีเหตุให้ต้องปรุงแต่งเรื่องปรักปรำส่วนการทรมานกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนจึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ยังมีประเด็นโทรศัพท์มือถือซึ่งโจทก์มีข้อมูลว่าจำเลยติดต่อกันทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุมีพยานบุคคลยืนยันการซื้อขายโทรศัพท์ของจำเลยที่1ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมปี2558ขณะที่จำเลยไม่มีหลักฐานหักล้างเพียงแต่ปฏิเสธโดยรวมว่าไม่ได้กระทำความผิดศาลพิจารณาว่าการเบิกความของคนขายโทรศัพท์มีน้ำหนักมั่นคงแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของจำเลยทั้ง2ยังมีหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นห้องพักซึ่งพบวัตถุระเบิดเป็นสารเคมีเชื้อปะทุและผงอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ซึ่งสารชี้ว่าลายนิ้วมือแฝงเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องอันเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้สารจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้บรรเทาโทษจึงลงโทษให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว ขณะที่ทนายความของจำเลยระบุว่าจะสู้คดีต่อโดยจะยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันเพราะยังมีข้อสงสัยหลายประเด็นที่ไม่ได้ถูกหยิบยกมาพิจารณาน
5: ะข้อมูลใช้โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยในข้อความระบุลงทะเบียนเมื่อวันที่1สิงหาซึ่งจำเลยเขาต่อสู้เขายังไม่ได้เข้ามาอันนี้เราก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันก็ระบบการตรวจสอบแบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้ว
2: นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐและเอกชนรวมเป็นเงินกว่า1,300,000 บาทคำคุณยมนาคไทย PBS รายงาน
6: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับอิหร่านครับประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสพร้อมทั้งเตือนนะครับว่าเรือลำใดก็ตามครับที่เข้าใกล้ช่องแคบแห่งนี้จะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูหลังจากที่สหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับอินเดียยืนยันครับว่าลูกเรือ3คนที่สูญหายก่อนหน้านี้ระหว่างที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวโอมานเสียชีวิตแล้วครับครอบครัวของลูกเรือชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศร้องไห้นะครับหลังทราบข่าวยืนยันญาติของตนเองเสียชีวิตระหว่างอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันครับที่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีในอ่าวโอมานเมื่อวานนี้ครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวครับซึ่งติดธงปาเลาพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของกองทัพสหรัฐนะครับและละเลยคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนครับด้านรัฐมนตรีการเดินเรืออินเดียยืนยันนะครับสามารถช่วยลูกเรือชาวอินเดีย21คนจาก24คนเอาไว้อย่างปลอดภัยแต่ลูกเรืออีก3คนที่สูญหายในตอนแรกเสียชีวิตทั้งหมดครับโดยอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำร่างของทั้ง3คนกลับประเทศครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียนะครับยังเรียกตัวนักการทูตระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงนิวเดลีเพื่อยื่นประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีดังกล่าวครับวันนี้ครับทางการอิหร่านบอกว่ามีเรือบรรทุกสินค้าขนาด150ตันของอิหร่าน1ลำถูกขีปนาวุธของสหรัฐโจมตีในอ่าวโอมานเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับแต่ลูกเรือทั้ง5คนของเรือลำนี้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำตัวไปยังโอมานแล้วนะครับสถานการณ์รอบๆช่องแคบฮอร์มุซทวีความตึงเครียดขึ้นมากครับเมื่อกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและไม่ให้เรือทุกประเภทผ่านพร้อมทั้งเตือนนะครับว่าเรือลำใดก็ตามที่เข้าใกล้ช่องแคบแห่งนี้จะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูและจะตกเป็นเป้าการโจมตีครับโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC อ้างว่าได้โจมตีเรือที่พยายามฝ่าฝืนไปแล้ว2ลำนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านอีกครั้งเป็นวันที่2นะครับโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันตนเองและตอบโต้การรุกรานของอิหร่านที่ไม่สมเหตุสมผลและยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: อย่างที่คุณเจษดาบอกค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่สหรัฐปะทะกับอิหร่านครั้งใหญ่นับตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายนั้นตกลงหยุดยิงกันเมื่อเดือนเมษายนนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศริมอ่าวเปอร์เซียต้องตกเป็นเป้าการโจมตีของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและทำให้หลายคนออกมาตั้งคำถามกับว่าเวลานี้จริงๆแล้วอิหร่านยังคงมีศักยภาพในการรบเหลืออยู่เท่าไหร่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: ตอนนี้คงจะไม่มีใครอยากเห็นสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทำสงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งนะคะซึ่งทั้ง2ประเทศคู่ขัดแย้งก็ไม่น่าที่จะอยากให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายด้วยค่ะดังนั้นในช่วง2วันมานี้นะคะแม้จะมีการปะทะกันครั้งใหญ่แต่ก็เป็นไปในวงจำกัดคือตีกันแล้วก็หยุดนะคะแต่สถานการณ์นี้แน่นอนว่าย่อมโหมกระพือความตึงเครียดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตะวันออกกลางด้วยค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยภาพยิงขีปนาวุธจากเรือรบอเมริกันนะคะโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตนเองพุ่งเป้าไปที่อิหร่านค่ะก่อนที่กองทัพสหรัฐจะประกาศยุติปฏิบัติการในอีก4ชั่วโมงต่อมาโดยระบุว่าภารกิจเสร็จสิ้นแล้วค่ะหลังโจมตีขีดความสามารถในการสอดแนมทางทหารระบบสื่อสารและฐานวางระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุนะคะว่าได้โจมตีตอบโต้สหรัฐโดยพุ่งเป้าไปที่18เป้าหมายทางทหารที่ฐานทัพในคูเวตและบาเรนค่ะรวมไปถึงยิงขีปนาวุธทิ้งตัว12ลูกไปยังฐานทัพอากาศและศูนย์ควบคุมของสหรัฐในจอร์แดนด้วยคุณผู้ชมวันนี้ถือเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่สหรัฐกับอิหร่านโจมตีตอบโต้กันไปมาครั้งใหญ่นับตั้งแต่เริ่มมีการหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะขีดความสามารถด้านขีปนาวุธเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักนะคะที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลต้องการที่จะทำลายในทุกๆครั้งที่มีการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านแต่อิหร่านเหลืออาวุธนี้อยู่ในคลังแสงเท่าไหร่กันแน่สถาบันวิจัยในอิสราเอลค่ะเขาประเมินว่าในช่วงก่อนเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอิหร่านน่าจะมีขีปนาวุธหลายประเภทนะคะตัวเลขรวมอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกด้วยกันค่ะแต่การโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐในสงคราม12วันที่พุ่งเป้าไปที่โครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อปีที่แล้วทำลายคลังแสงอิหร่านหายไปครึ่งนึงนะคะแต่จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคุณผู้ชมก็คือในเวลาเพียงแค่8เดือนที่เป็นรอยต่อระหว่างสงคราม12วันกับปฏิบัติการ Epic Fury ในปีนี้นะคะอิหร่านสามารถผลิตขีปนาวุธมาเติมในคลังแสงได้มากถึง 1,000 ลูกเป็นตอนก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขเลยดีดขึ้นมาเป็น 2,500 ลูกในช่วงก่อนที่สหรัฐจะถล่มอิหร่านในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าพีเท็กเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจะระบุว่ากองทัพอิหร่านถูกทำลายและอิหร่านต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการฟื้นศักยภาพในการรบแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีการพูดถึงกันมากทีเดียวว่าอิหร่านอาจใช้เวลาช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราวเร่งผลิตขีปนาวุธเติมคลังแสงและกู้อาวุธที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากความเสียหายจากการถล่มของสหรัฐและอิสราเอลนะคะโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ค่ะรายงานอ้างผลการประเมินของรัฐบาลสหรัฐว่าอิหร่านสามารถเข้าถึงฐานขีปนาวุธได้30จุดจากทั้งหมด33จุดตามแนวชายฝั่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วนะคะรวมไปถึงยังเข้าถึงฐานยิงเคลื่อนที่ได้ 70% และมีขีปนาวุธให้ใช้งานประมาณ 70% ของทั้งหมดที่มีในคลังแสงก่อนสงครามด้วยแน่นอนในจำนวนนี้มีขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธร่อนรวมอยู่ด้วยค่ะแม้จะยังไม่มีใครฟันธงได้นะคะว่าขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านถูกทำลายไปเท่าไหร่แต่มีการประเมินค่ะว่าสหรัฐและก็อิสราเอลได้โจมตีโครงการเหล่านี้ไปแล้วตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 4,700 เป้าหมายด้วยกันนะคะทำลายขีปนาวุธในโรงงานผลิต 1,500 ลูกส่วนที่อยู่ในคลังแสงคาดว่าน่าจะถูกทำลายไปประมาณ700ลูกด้วยกันค่ะขณะที่ฐานยิงขีปนาวุธซึ่งเป็นเป้าหมายที่อิสราเอลต้องการทำลายทิ้งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วถูกจัดการไปแล้วเนี่ยประมาณ 70% นะคะแล้วก็ลดขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธของอิหร่านได้มากถึง 90% เลยทีเดียวโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งมองว่าขีดความสามารถที่ลดลงไปนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้อิหร่านใช้ระเบิดลูกปลายเพื่อเพิ่มความรุนแรงของการตอบโต้ค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับNBC News ค่ะว่าอิหร่านยังมีขีปนาวุธเหลืออยู่ประมาณ 21-22% ขณะที่โรงงานผลิตขีปนาวุธและโดรนรวมทั้งฐานยิงถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากแต่เมื่อทรัมป์ไปออกสื่อเจ้าประจำอย่าง Fox News ค่ะทรัมป์ยอมรับนะคะว่าสหรัฐแทบไม่ได้แตะต้องกองทัพอิหร่านเลยเพราะถือว่าไม่ได้เป็นพวกสุดโต่งซึ่งแม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้อธิบายชัดเจนนะคะแต่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป้าหมายหลักๆของสหรัฐ นั่นก็คือ IRGC ค่ะโดยทรัมป์มองว่าสหรัฐจำเป็นต้องปล่อยกองทัพอิหร่านเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้อิหร่านล่มสลายและเข้าสู่ความโกลาหลเหมือนกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับอิรักค่ะที่เกิดสุญญากาศทางอำนาจหลังจากสหรัฐโค่นล้มซัดดัมฮุสเซนซึ่งทรัมป์มองว่านั่นคือความผิดพลาดค่ะมีข่าวว่าทำเนียบขาวเรียกผู้บริหารบริษัทผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเข้ามาหารือเป็นครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้มีการเร่งผลิตอาวุธเข้ามาเติมในคลังแสงของสหรัฐซึ่งการที่สหรัฐจะรบกับอิหร่านต่อไปหรือไม่นั้นประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงอยู่ในขณะนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะมาดูเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในโรงเรียนในเด็กและเยาวชนกันนะคะคุณผู้ชมคงเคยได้ยินโครงการโรงเรียนสีขาววันนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึง

0: าธิการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแจ้งยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวค่ะโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีงบประมาณ2570นะคะเหตุผลก็คือเพื่อคืนเวลาให้กับครูจะได้ไปมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนก็ถือว่าปิดฉาก23ปีโรงเรียนสีขาวค่ะ
1: แต่อีกด้านนึงครับถ้าดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในโรงเรียนและการเข้าถึงเด็กและเยาวชนตอนนี้สถานการณ์วิกฤตครับมีโรงเรียนหลายแห่งนะครับเขาใช้โครงการรั้วโรงเรียนสีขาวในการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเด็กได้จริงนะครับจนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบติดตามเรื่องนี้กับคุณชาติชายถุงเงินครับ
2: ตอนช่วงเข้าม.4ใหม่ๆครับช่วงนั้นมันคือขนองน่าเป็นพวกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าแต่
3: ความอยากรู้อยากลองหลังถูกชักชวนจากรุ่นพี่นอกสถานศึกษาคือเสียงสะท้อนจากนักเรียนผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดและต้องเข้ารับการบำบัดหลังถูกตรวจพบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในโรงเรียนขณะที่อีกคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเช่นกันแม้จะพยายามหลบเลี่ยงแต่อาจารย์ตรวจพบหลักฐานมัดตัวจากภาพถ่ายที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
4: ก็โดนทำโทษแล้วก็โดนทันบนครับพ่อแม่ก็ว่าครับแล้วก็อยากให้เลิกแต่ว่าก็ช่วงชีวิตวัยรุ่นก็ยังคึกอยู่ครับก็เลยยังไม่หยุดครับตอนนั้นตอนนี้ก็หยุดครับ
3: หลังพบพฤติกรรมเสี่ยงครูผู้สอนเรียกตัวเข้าพบที่ฝ่ายปกครองเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามจากนั้นประสานผู้ปกครองรับทราบและส่งตัวบำบัดทันทีระหว่างการบำบัดนักเรียนยังคงสถานะเป็นนักเรียนทางโรงเรียนปรับรูปแบบให้เรียนแบบออนไลน์หรือเรียนจากที่บ้านควบคู่ไปด้วยโดยไม่ตัดเด็กออกจากระบบการศึกษาขณะที่ผู้ปกครองต้องรายงานความคืบหน้าการบำบัดรักษาพร้อมส่งใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจสารเสพติดในร่างกายเพื่อเข้าสู่การพิจารณาให้กลับเข้ามาเรียนได้ตามปกติ
5: ปกติถ้ามีผลว่ามีสารนะครับก็จะมีเข้าสู่การบำบัดนะครับโดยโรงเรียนก็จะมีให้นักเรียนได้เรียนตามอัธยาศัยนะครับโดยให้เวลาเรียนนักเรียนแล้วก็ประสานคุณครูประจำวิชานะครับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนหลังจากนักเรียนไปตรวจมาแล้วผลปกตินะครับหลังจากบำบัดแล้วมีผลปกติก็จะให้เข้ามาเรียนตามระบบตามปกติครับ
3: โรงเรียนปรับใช้มาตรการเชิงรุกโดยใช้ระบบสแกนใบหน้าในการเข้าและออกโรงเรียนซึ่งระบบจะส่งบันทึกเข้าออกให้ผู้ปกครองรับทราบแบบเรียลไทม์นักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นระบบที่ช่วยผู้ปกครองสามารถติดตามพฤติกรรมนักเรียนได้ดี
6: ตอนเช้าเข้าก็จะมีสแกนหน้าครับผมแล้วก็ในคาบครูก็จะมีเช็คชื่อครับทุกคาบเลยครับตอนออกก็จะต้องสแกนหน้าออกครับผม
7: หมายความว่าเขาครูจะรู้ข้อมูลเราตลอด
6: ใช่ครับว่าเราเข้าออกโรงเรียนไหมอะไรแบบนั้นครับผู้ปกครองก็สามารถเช็คได้ครับ
7: ถือว่ามันเป็นประโยชน์ของเราไหมครับ
6: เป็นประโยชน์มากครับ
3: ปัจจุบันโรงเรียนสารวิทยามีนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน10คนจากจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 3,000 คนทำให้ที่นี่เป็นโมเดลต้นแบบปลอดบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ภายใต้โครงการ To Be Number One ผ่านการขับเคลื่อนของคณะครูและปปส.ขณะที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี2564ถึง2568ของปปส.ชี้ให้เห็นว่าเด็กอายุ13ถึง15ปีเป็นผู้เสพหน้าใหม่และที่เป็นปัญหามากที่สุดคือยาบ้าขณะที่สารอันตรายอย่างบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นการสำรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีปี2567ถึง2568พบคนไทยอายุ10ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 1,700,000 คนที่น่าเป็นห่วงคือในจำนวนนี้มีเด็กตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมศึกษาอายุ10ถึง19ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 400,000 คนโรงเรียนสีขาวอาจเป็นเพียงคำจำกัดความที่ถูกสร้างขึ้นแต่แท้จริงแล้วปัญหายาเสพติดยังคงเป็นความท้าทายต่อระบบการศึกษาต่อการคุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนซึ่งครอบครัวโรงเรียนคือสถาบันสำคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปได้อย่างปลอดภัยชาติชัยถุงเงินไทย PBS รายงาน
0: สภาพอากาศแปรปรวนค่ะทั้งร้อนทั้งฝนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลำไยนะคะปีนี้ติดผลน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหายหนักด้วยทำให้ชาวสวนมีต้นทุนในการดูแลพุ่งสูงขึ้นค่ะชาวสวนลำไยในตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เร่งฉีดพ่นสารกำจัดแมลงต้นลำไยที่กำลังออกผล

0: ผลิตป้องกันความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชและเชื้อราเกษตรกรบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลค่ะพอถึงฤดูหนาวอากาศก็เย็นจัดหนาวนานพอมาฤดูฝนปรากฏฝนทิ้งช่วงพอตกก็ตกหนักลักษณะแบบนี้ทำให้ลำไยติดผลน้อยเพียงร้อยละ30และทำให้มีความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มการดูแลต้นลำไยมากกว่าปกติจึงมีต้นทุนเพิ่มจากเดิมไร่ละ 5,000 ถึง 6,000 บาทเพิ่มเป็นไร่ละเกือบ 10,000 บาทค่ะ
1: ฝนมาก็มาหนักเลยฮะ
2: การฉีดพ่นสารเคมีอะไรช่วยได้ป่ะ
1: ช่วยได้ครับก็ช่วยได้เป็นบางส่วนครับต้องคุมยาประเภทเชื้อรากันเชื้อรากันอะไรด้วยนะฮะกันแมลงกันเชื้อรารบกวนครับ
2: นั่นแสดงว่าปีนี้เรื่องของต้นทุนค่ายาน่าจะสูงขึ้น
1: สูงครับปุ๋ยก็ราคาแพงมากเลยครับต้นทุนสูงกว่าปีที่แล้วอีกครับ
3: เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนมันบัดแน่นอนครับเดี๋ยวนี้นะครับ
2: ปกติแล้วมันควรจะเป็นยังไงครับ
3: ปกติเนี่ยเป็นจะมีตามฤดูกาลเป็นไงจะมีหนาวกันแล้วก็เริ่มมีร้อนแล้วก็มีฝนนะครับ
2: เข้าพฤษภามิถุนามานี่ดูแล้วปริมาณฝนน้อยไหม
3: ฝนก็พอจะได้ครับเข้ามา
2: แต่อากาศร้อน
3: อากาศร้อนครับ
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินมโนชัยผู้เชี่ยวชาญการผลิตลำไยและไม้ผลเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับบอกว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยหรือสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วกระทบทุกระยะการเจริญเติบโตของไม้ผลแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรครับทำให้ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อประคับประคองผลผลิตในขณะที่ผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับ
5: ถ้ามันเพิ่มขึ้น 1% เนี่ยดินจะอุ้มน้ำได้ 25,000 ลิตรถึง 30,000 ลิตรต่อ1ไร่เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เฉพาะการรองรับเรื่องของเอลนิโยอย่างเดียวนะเรื่องของการปรับปรุงการพัฒนาไม้ผลก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปดินก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะต้องวางแผนไว้นะครับ
0: อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังเสนอให้ภาครัฐเร่งสื่อสารแจ้งเตือนเรื่องสภาพอากาศให้เกษตรกรได้ทราบล่วงหน้าค่ะเช่นช่วงไหนจะแล้งช่วงไหนฝนจะตกชุกเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนรับมือได้ทันเพราะถ้าฝนตกมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดโรคระบาดในพืชได้และควรเร่งให้ความรู้การทำโซนนิ่งซึ่งไม่ใช่การบังคับทำโซนนิ่งแต่เป็นการให้ความรู้ว่าพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละคนเหมาะกับการทำกิจกรรมเกษตรในช่วงไหนรวมทั้งเร่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชทนแล้งเพื่อรองรับกับสภาพภูมิอากาศโลกที่แปรปรวนรุนแรงมากขึ้นค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

0: ด้วยเจ้าด้วยกรรม
1: นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกกิจบาลจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวันนี้เวลา 13:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรธัมริจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคณะอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงคณะผู้บริหารและบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน480ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยร่วมสืบสานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริที่มูลนิธิโครงการหลวงยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานมาโดยตลอดจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ชั้น2โดยมีหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากศูนย์ต้นแบบแห่งแรกในรัชสมัยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรม

0: ธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรสมาชิก227คนสร้างรายได้รวมกว่า 2,440,000 บาทพร้อมกับเคลื่อนการปลูกป่าวรรณเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงขณะนี้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริที่มีผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่ององคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างบูรณาการมุ่งสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพการบริหารจัดการน้ำการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรตลอดจนการขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในช่วงบ่ายพลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสวพ.ส.รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง39ศูนย์44ชุมชนซึ่งมีประชุมผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว36ชุมชนและอยู่ระหว่างการเตรียมประเมินอีก4ชุมชนในปี2569นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกว่า145คนและเตรียมจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อเพื่อสร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งในชุมชนบนพื้นที่สูงให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดฉีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งวัดเสาธงขินและวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดวิทยายาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลายห้วยวัดธงไทยารามและวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งวัดตาลเรียงและวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภาและมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดบึงวัดด่านในวัดดอนขวางวัดคิริวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดโนนสมบูรณ์วัดวังโป่งและวัดพระนารายมหาราชเวลา 19:00 นวัดพรหมธรรมนิมิต คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18บริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่กับการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้วันที่16มิถุนายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลีครับ
2: ประเทศไทยมีนโยบาย Thailand Zero Dropout ค่ะมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาต้องเป็นศูนย์ภายในปี70นะคะซึ่งเรื่องนี้ชาวจังหวัดนครพนมจัดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดค่ะจนเกิดเป็นความร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุมชนและเครือข่ายประชาชนมาช่วยด้วยนะคะติดตามในช่วยขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ีต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันค่ะที่ชาวนครพนมร่วมกันแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษานะคะโดยปี2566ค่ะมีการลงนาม MOU ความร่วมมือกับ28หน่วยงานและล่าสุดพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เดินหน้าต่อนะคะเกิดเป็นนครพนมโมเดลเมืองแห่งความสุขและการเรียนรู้ครั้งนี้มี34องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นกำลังสำคัญในการทำงานค่ะคำถามคือแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำอะไรได้บ้างคุณพลรวัฒน์ดวงเข็มนักข่าวพลเมืองชาวอีสานจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบค่ะหาคำตอบจากห้องเรียนยอมผ้าของอบต.พิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะที่นั่นชุมชนร่วมออกแบบการเรียนรู้ให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษา 30-40 คนค่ะ
1: แม่สีนี้ได้บ
2: ่ก่อนตั้งแต่สีธรรมชาติมันจะบ่เป็นสีเข้มมันจะเป็นสีคอกเทลของมันเอง
1: นี่คือบรรยากาศการเรียนรู้ห้องเรียนยืดหยุ่นที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่บ้านพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับน้องๆเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียนได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียนของห้องเรียนย้อมสีห้องเรียนทอผ้ากับแม่ๆป้าๆในชุมชนซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเช่นอบต.พิมานแห่งนี้เพราะมองว่าเยาวชนยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและคนในชุมชนสามารถที่จะร่วมออกแบบการศึกษาให้ทั้งความรู้วิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตได้ด้วยครับ
3: เราก็พยายามที่จะหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้เขาจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อที่เขาจะได้วุฒิการศึกษาเนี่ยในต่อไปภายภาคหน้าเขาจะได้ใช้วุฒิตรงนี้ไปในสมัครงานรวมไปถึงภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่ในท้องที่ที่เราจะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรมันก็ต่อยอดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนมีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับยางนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันยางนานะครับเรื่องการบริหารจัดการขยะเด็กที่ทำงานเชื่อมต่อกับผู้สูงวัยหลักสูตรเหล่านี้มันเทียบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ
1: ในยุคที่เด็กมีอัตราการเกิดต่ำลงโจทย์เรื่องเด็กหลุดนอกระบบการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อมิติทางสังคมหลายระดับการร่วมสร้างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบหรือนอกระบบที่สอดคล้องกับความต้องการจะเป็นส่วนสำคัญให้กับครอบครัวชุมชนและทุกพื้นที่มีสุขภาวะที่ดี

0: นครพนมเนี่ยอาจจะใช้ตัวกลไกทั้งจังหวัดผ่านนายกอบจเองผ่านสถาบันวิชาการที่มีมอนครพนมผ่านหน่วยสสจผ่านหน่วยต่างๆที่ขับเคลื่อนโดยเฉพาะมูลที่ของ CYF ซึ่งทำตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนอกระบบแล้วก็มีรูปแบบมีโมเดลความสำเร็จระดับจังหวัดแล้วสสสเองอะค่ะทำจากข้างล่างขึ้นมาในส่วนของการทำความเข้มแข็งพอมันมาเจอกันนะคะก็คิดว่าข้อมูลตั้งต้นที่เป็นปัญหาความเข้มแข็งที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานกันนะคะมันก็เกิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันมาเรียนรู้ร่วมกันเศรษฐกิจก็ดีสุขภาวะก็ดีแต่ว่าส่วนนี้ค่ะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาเหมือนที่สังคมโดยทั่วไปคุยกันว่าต้องบูรณาการบูรณาการแล้วก็ใช้ทุนทุกมิติมาคุยกัน
1: แม้น้องๆจะเรียนในห้องเรียนฐานการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งไม่ใช่ในระบบการศึกษาแบบที่เราคุ้นชินนะคะแต่ว่าเมื่อจบหลักสูตรก็สามารถได้รับวุฒิการศึกษาภายใต้การรับรองของศูนย์การเรียน CYF ค่ะเป็นไปตามพรบการศึกษาปี2542มาตรา12นะคะข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระบุว่าปีนี้2569จังหวัดนครพนมมีเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษารวมแล้ว 4,825 คนค่ะจากทั้งหมดทั่วประเทศตัวเลขปีนี้เด็กหลุดระบบการศึกษาอยู่ที่ 603,000 คนนะคะนั่นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในระดับจังหวัดร่วมกันลงนาม MOU ค่ะเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้โจทย์นี้จนนำมาสู่นครพนมโมเดลเมืองแห่งความสุขและการเรียนรู้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2566ถึงปี2570ด้วยนะคะซึ่งระบุถึงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้เป็นไปตามมติครม. 28พฤษภาคมปี2567ภายใต้4มาตรการของ Thailand Zero Dropout ค่ะ4มาตรการมีอะไรกันบ้างนะคะมาตรการแรกก็คือการค้นหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาผ่านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของหลายหน่วยงานค่ะพอค้นหาเจอแล้วโดยทีมค้นหาที่ทำงานแบบบูรณาการก็จะมีการติดตามช่วยเหลือส่งต่อแล้วก็ต้องดูแลนะคะนำมาสู่มาตรการที่3ค่ะจัดการศึกษาและเรียนรู้แบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีคุณภาพมาตรการสุดท้ายก็คือส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะคะได้เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้ซึ่งทำได้หลายรูปแบบอย่างเช่นโรงเรียนเคลื่อนที่หรือว่าโมบายสคูลนอกจากนี้ยังมีความคาดหวังถึงการกระจายความร่วมมือไปยังหลายๆจังหวัดในภาคอีสานหรือว่าในระดับภูมิภาคด้วยค่ะหลักปัจจัยค่ะที่ส่งผลให้เด็ก1คนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งความยากจนปัญหาสุขภาพความไม่พร้อมของแต่ละครอบครัวณทีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอบต.เทศบาลฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กๆทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ผ่านการทำงานบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนคุณเจษดาคุณวันวิสาขาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะซึ่งในปี2571จะมีการยกระดับจาก Thailand Zero Dropout สู่อาเซียน Zero Dropout ค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกมีหลายมิติที่ต้องติดตามนะครับเรื่องลิขสิทธิ์จบไปแล้วนะครับจะดูยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่เรื่องบอลโลกเนี่ยยังมีมิติอื่นๆที่น่าจับตาติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของบอลโลกล่าสุดเกมเองกับบอบูฟันธงว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะสร้างความสุขให้กับคนไทยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับ
1: จริงๆดีลนี้ก็เป็นมหากา
0: พย์หลังจากแจ๊สปิดดีลลิขสิทธิ์บอลโลก2สมัยครับรวมถึงฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกฟุตซอลชิงแชมป์โลกรวมทั้งทัวร์นาเมนต์สำคัญต่างๆของฟีฟ่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยมูลค่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทล่าสุดบรรดาคอลัมนิสต์ฟุตบอลชื่อดังที่เป็นผู้บรรยายพรีเมียร์ลีกเตรียมทำหน้าที่บรรยายฟุตบอลโลกผลนี้ครับนำโดยเกมเองกับบอบูที่ต่างมองว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้สัมผัสกับความสุขอย่างเต็มที่ส่วนเกมเปิดสนามระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ในช่วงดึกคืนนี้เชื่อว่าเจ้าภาพเม็กซิโกได้เปรียบเรื่องอากาศรวมถึงความสามารถของนักเตะที่เหนือกว่าแอฟริกาใต้นอกจากนี้ครับบอบูยังมองว่าบราซิลมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้ครับ

0: ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีฟุตบอลโลกถ่ายทอดสดมาในประเทศไทยคราวเนี้ยลุ้นระทึกมากที่สุดแล้วก็มาได้เอาเนี่ยก็คือถ้าเปรียบเทียบเป็นเกมฟุตบอลอ่ะมายิงประตูชัยได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือเรียกว่านาทีบาปเลยนะก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดช้าที่สุดแต่ได้สองสมัยติดต่อกันเลยนะก็ถือว่าคุ้มค่าครับเล่นกันตอนเที่ยงตอนบ่ายแดดเปรี้ยงเลยพวกยุโรปพวกเพรสซิ่งเนี่ยนะครับใครที่เล่นเพรสซิ่งฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะเจอปัญหาแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าอาจจะทีมเต็งๆอย่างฝรั่งเศสอย่างสเปนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แชมป์ที่อเมริกาก็ได้อาจจะเป็นบราซิลก็เป็นได้ครับ
1: ผมว่ามันเป็นมหากรรมของคนทั้งโลกต่อให้มันจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันจะต้องได้ดูแต่มันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ควรจะต้องได้ชมแหละในมุมผมนะแต่แค่เปลี่ยนวิธีการจากที่เราเคยชมฟรีเป็นอาจจะต้องสนับสนุนผู้ที่เขาทุ่มทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเพื่อดูของถูกลิขสิทธิ์ผมว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคเพอร์เพเวลที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นชินแต่เดี๋ยวก็ชินครับผมมั่นใจว่าเม็กซิโกเจ้าบ้านเนี่ยไม่หมูครับแล้วก็น่าจะเอาอยู่ด้วยการเล่นในสนามที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,000 กว่ามันทำให้โอเคแหละแอฟริกาใต้อาจจะมีความอึดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในพาร์ทอื่นๆเนี่ยทีมอื่นๆเนี่ยเม็กซิโกได้เปรียบครับเรื่องของสนามเอ่ยความคุ้นชินกับสภาพอากาศเอ่ยผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดนึงที่ทำให้เม็กซิโกเก็บชัยชนะได้แล้วก็คิดว่าเม็กซิโกเผลอๆก็มองไกลไปถึงรอบต่อไปได้เลยนะในฐานะเจ้าบ้านครับ
2: สำหรับคู่เปิดสนามบอลโลกในคืนนี้เวลา14:00จะเป็นการเปิดสนามรีแมตช์ปี2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพซึ่งเกมนั้นสกอร์จบลงด้วยผลเสมอ1-1และเป็นโมเมนต์ในตำนานกับท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ของทีช่าบาลาล่าอดีตแนวรุกทีมชาติแอฟริกาใต้จังหวะนี้แหละครับเขาหยิบเข้าไปแล้วมาแสดงท่าดีใจที่เป็นที่ฮือฮาณเวลานั้นโด่งดังจนถึงวันนี้ครับนอกจากนี้ครับโอชัวผู้สาประตูวัย40ปีของเม็กซิโกยังเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่หลงเหลือจากทีมชุดดังกล่าวทำให้โอชัวครับลงเล่นบอลโลก6สมัยติดต่อกันเทียบเท่าเมสซี่และโรนัลโดที่ลงเล่นเหมือนกันในปีนี้ครับเจ้าภาพเม็กซิโกมั่นใจในความปลอดภัยครับแม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงต่อเนื่องก็ตามพิธีเปิดฟุตบอลโลกจะมีขึ้นที่สนามอัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้คืนนี้เวลา 23:30 น.ครับแต่ตำรวจในเม็กซิโกซิตี้ยังต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับผู้ประท้วงหลายกลุ่มที่ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขหลายด้านครับนางคลอเดียเชนบัมบาโดครับประธานเทพดีของเม็กซิโกให้คำมั่นว่าพิธีเปิดบอลโลกจะราบรื่นและปลอดภัยแม้มีการประท้วงขณะที่ฟีฟ่าอนุญาตให้แฟนบอลนำขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเข้าสนามแข่งขันได้หลังเจอกับเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กังวลเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่วนไฮไลท์พิธีเปิดคืนนี้ครับชาคีราเจ้าของ4รางวัลแกรมมี่เป็นศิลปินหลักของโชว์ขึ้นแสดงเพลงใดๆซึ่งเป็นเพลงประจำการแข่งขันร่วมกับเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียก่อนที่นัดเปิดสนามในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกจะพบกับแอฟริกาใต้ครับโดยเม็กซิโกใช้ตำรวจและทหารกว่า 11,000 คนดูแลความสงบในกรุงเม็กซิโกซิตี้โดยกว่า 7,700 คนอยู่ที่สนามอัสเตกานอกจากนั้นครับเม็กซิโกยังใช้ทหารตำรวจและกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติดูแลอีก2เมืองเจ้าภาพอย่างมอนเตเรย์และกัวลาดาฮาราทั้งหมดประมาณ 100,000 คนครับขณะที่วันศุกร์และวันเสาร์นี้ครับจะมีพิธีเปิดฟุตบอลโลกอีก2ประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมเริ่มจากแคนาดาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งและไฮไลท์อยู่ที่พิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาครับใน LA ช่วงเช้าวันเสาร์เวลา 6:30 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยมีศิลปินชาวไทยอย่างลิซ่าขึ้นแสดงโชว์ร่วมกับศิลปินอย่างเคทตี้เพอร์รี่อานิต้าฟิวเจอร์เรม่าและไทล่าครับก่อนดูฟุตบอลโลกคืนนี้มาดูกันที่ผลงานของนักเตะทีมชาติไทยชุด19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่รอบตัดเชือกถล่มกัมพูชา 4-0 ทะลุเข้าสู่รอบชิงไปรอพบผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียแข่งขันที่อินโดนีเซียครับในวันเสาร์นี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณมณิษาครับ
3: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
4: ช่วง 2-3 วันนี้ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่นะคะติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณนิตยาเกรติเสริมศิลป์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะในช่วงคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และน้ำหลากคาดการณ์ว่ากลางสัปดาห์นี้แนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดค่ะจากการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะแถวๆพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนื่องจากว่าระยะนี้ยังคงมีร่องมรสุมค่ะตอนบนยังคงพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะจึงทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบประกอบกับระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้อยู่นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะมีคำเตือนจากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคเหนือในคืนนี้จะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสมาต่อกันพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแถวเลยนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดทางภาคอีสาน 32-35 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดในระยะนี้ 35-36 องศาเซลเซียสมาต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะวันนี้ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งแถวๆปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยอันดามันมีคลื่นสูง1เมตรนะคะส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแถวๆจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้ 31-35 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะส่วนพรุ่งนี้ไปจนถึงวันจันทร์กรุงเทพมหานครจะยังคงมีฝนตกค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับจับตาไปที่การตัดสินใจของรัฐบาลในหลายโครงการนะครับเหมือนจะไปต่อก็ยากจะถอยหลังก็ยากไม่แพ้กันติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เจรจาสันติภาพสะเทือนสหรัฐอิหร่านปะทะ2วันติดเปิดข้อถกเถียงปมอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบสงครามซ้ำเติมวิกฤตภัยแล้งในอิหร่านประชากรกว่า10ล้านคนเดือดร้อนหนักความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การตรวจคนเข้าเมืองและสภาพอากาศสุดขั้วเจาะ3ประเด็นร้อนในฟุตบอลโลก2026ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
4: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
5: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
4: พันธนาการวังวนคนมีหนี
6: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
4: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนนี่ข่าวค่ำไทย PBS

0: ก็กังวลเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็กังวลเหมือนกันจ้ะ
1: จะให้มันดีมันก็ต้องตรวจสอบที่ผมบอกอะบางคนก็จนไม่จริงบางคนก็จนจริงๆแต่ไม่ได
2: ้ที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: TOR เนี้ยครับที่บอกว่าประเด็นมันมีปัญหาคือมันไม่ใช่แค่ประเด็นนี้ครับ
1: ในเชิงของความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอย่างที่บอกเดี๋ยวจะให้เป็นทางข้าราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะมาตอบ
2: ท่านเอาข้อเท็จจริงพูดครับ
0: ผมว่าท่านปลัดลองพิจารณาดีๆว่าท่านกำลังทำอะไร

0: ภายของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของคุณสุภจีหนึ่งใน3แม่ครัวเทคโนแครดนะครับที่ผ่านมาเร็วๆนี้และเป็นข้อถกเถียงมากก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและวันนี้ที่ถือว่าโดดเด่นและถูกจับตาก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการ Thailand AI Passport ทั้งหมดนี้เหมือนเป็นชุดนโยบายที่รัฐบาลคิดขึ้นมาแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์จนบางชุดนโยบายบางมาตรการต้องดึงกลับด้วยซ้ำการดึงเข้าการชักออกแบบนี้ในทางนโยบายกำลังทำให้รัฐบาลเสียคะแนนหรือเปล่าหรือมันสะท้อนว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลออกแบบมาอย่างขาดความรอบคอบรัดกุมวันนี้ตอบโจทย์หาคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับและอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครับนักวิชาการอิสระครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เอาเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์วันวิชิตการออกแบบนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าทุกยุคทุกสมัยถ้าขายนโยบายมาแล้ว คนไม่ซื้อจนถึงขั้นที่รัฐบาลต้องดึงนโยบายออกไปบอกว่าเดี๋ยวไปทบทวนไปพิจารณามันถือว่าเขาเสียคะแนนในแง่ไหนบ้าง
3: คือถ้าจะได้คะแนนเนี่ยคือว่าตอบตรงโจทย์ของประชาชนนโยบายนั้นนะครับเรารู้ว่าประชาชนต้องการนโยบายอะไรก็เข้าทางหรือบางนโยบายที่เป็นนโยบายที่ใหม่แต่ขณะเดียวกันประชาชนยังเข้าไม่ถึงข้อมูลเนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพานักเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญที่บางครั้งออกมาวิพากษ์วิจารณ์และอาจจะมีแนวคิดที่สวนกับความเห็นหรือความต้องการของรัฐบาลก็มีนะครับอย่างที่คุณอรชัยเกริ่นมาตอนต้นรายการจนถึงวันนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องนโยบายของ AI Passport เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านปฐมบทนะครับว่าการตั้งคำถามเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมต้องเสียเงินนะครับนโยบายแบบนี้ทั้งที่มันควรจะฟรีแต่สาระสำคัญคือมาจากที่การทำงานหรือการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านหรืออย่างผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในคำวอร์ดในการศึกษาอย่างดร.การดีเลียวไพโรจน
0: ์
3: ใช่ไหมครับซึ่งมีต้นทุนดังนั้นผมนึกว่าถ้านโยบายเนี่ยคนมีต้นทุนออกมาวิพากษ์นโยบายของรัฐบาลเนี่ยสารตั้งต้นที่ประชาชนจะตั้งคำถามหรือรู้สึกไขว้เขวกับสิ่งที่รัฐบาลจะนำเสนอเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาทันทีหลังจากนั้นคุณอุไรชัยก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าบริษัทที่ได้เป็นใครมายังไงแล้วเมื่อเทียบเคียงกับ1 2 3 4ประกอบกับว่าบุคคลที่อยู่ในสปอร์ตโฟกัสในช่วงหลายวันก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะครับอันนี้ต้องแยกนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องส่วนตัวไม่ควรจะมาพูดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อมาหักล้างหรือลดทอนคุณค่าแต่ว่าเราควรจะมาตรวจสอบการทำงานว่านโยบาย AI Passport เนี่ยมันมีความจำเป็นหรือความเร่งรีบหรือไม่นะครับแล้วทางเดียวกันได้ตรวจสอบตรวจทานความรอบคอบในเรื่องการใครเช็คสเปคนะฮะหรือการวางกรอบ TOR ว่าผู้ที่จะมาประมูลได้เข้ามาเนี่ยมีใครบ้างแล้วเข้าสเปคแล้วผู้ที่ไม่ได้มายื่นหรือตกออกเนี่ยนะครับโอเคความโปร่งใสในประชาชนอยากรู้จักซึ่งวันนี้เราจึงเห็นว่าในที่ซักถามนะครับว่าผู้ที่เข้าร่วมรับฟังเนี่ยได้ถามไปยังตัวท่านรัฐมนตรีด้วยคือรัฐมนตรีอยู่ข้างล่างว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดแค่ไหนกับบริษัทที่ได้รับประมูลตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้มันคือคำถามที่ผมคิดว่าคนที่เข้ามาร่วมงานเวทีเสวนาเนี่ยก็คงจะถามแทนของผู้คนหลายคนนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็เห็นบทบาทท่าทีว่าการทำงานของข้าราชการประจำเนี่ยคือต้องสู้ด้วยเรื่องข้อมูลนะฮะคือเผอิญว่าตัวท่านปลัดกระทรวงดีเอี่ยก็โอเคแหละเป็นการที่วันนี้ถ้าเป็นว่าคุมวงดนตรีออเคสตราเนี่ยก็ถือว่าคุมได้ทำบรรยากาศได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติถามความเห็นของผมนะมันควรจะมีรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าทั้งฝ่ายผู้ที่สงสัยกับฝ่ายที่กำลังโดยเฉพาะฝ่ายทีมดีเอี่ยจะต้องมีเวลาพื้นที่ชี้แจงในคำถามอื่นๆมากกว่านี้นะครับ
0: ตัวนโยบาย Thailand AI Passport ทางรัฐบาลทางคุณชัยชนกเขาจะไปต่อแน่ๆนะครับเพียงแต่คำถามที่เกิดขึ้นในวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันนี้ผมเข้าใจว่าสายเทคหลายคนยังไม่สิ้นสงสัยในมุมของอาจารย์ศิโรจน์มองว่าการผลักดันของ DE หรือแม้แต่คุณชัยชนกเนี่ยถ้าเขาควรจะได้คะแนนเขาพลาดที่จุดไหน
1: ถ้าถามผมว่าพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับก็คือว่าโครงการนี้ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าเป็นโครงการซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่เคยแถลงในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
0: ครับ
1: แล้วตอนเริ่มจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่เคยประกาศว่าจะทำนโยบายนี้มันเป็นนโยบายที่อยู่ดีมันโผล่มานะครับจากการไปเล็งเห็นว่ากระทรวงดีมีกองทุนดีแล้วกองทุนดีมีเงิน 1,600 ล้าน
0: ครับ
1: นะครับก็เลยคิดกันว่าจะเอาเงินตรงนี้มาทำอะไรนะครับผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการคิดนโยบายที่ดีไม่ว่าโดยพรรคไหนนะครับหรือว่าโดยรัฐบาลไหนเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการบอกเฮ้ยตรงนี้มีตังตรงนั้นมีตังเราทำโครงการนี้กันเถอะ รับการบริหารประเทศไม่ใช่การจัดปาร์ตี้นะ

0: เอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วนโยบายออกมาจากการตอบโจทย์ประชาชนถ้าอย่างนั้นจะไม่มีปัญหาแต่โครงการนี้ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นคือนะครับมีเงินหาทางก็จะใช้เงินยังไงหลังจากนั้นก็เลยมีการพยายามผลักดันเรื่องราวต่างๆขึ้นมาโดยที่ในเนื้อในเนี่ยมันมีสิ่งที่อธิบายไม่ได้ค่อนข้างเยอะนะผมว่าโครงการในสิ่งที่มันเป็นประเด็นใหญ่คือพอไปดูเนื้อหาสาระใน TOR นะครับหรือว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยมันมีคำถามซึ่งไม่สมเหตุสมผลเยอะไปหมดนะครับตัวอย่างเช่นโจทย์ใหญ่บอกว่าอยากจะมีการซื้อโปรแกรม AI Premium จากคนไทย5ล้านคนมันก็มีคำถามแล้วว่าการซื้อโปรแกรมนะครับแจกคนไทย5ล้านคนเนี่ยคำถามง่ายๆคือคุณจะเลือกคนยังไง
1: ครับ
0: อันนี้คือคำถามพื้นฐานแต่คำถามที่มากกว่านั้นคือการทำแบบนี้ประเทศได้อะไรนะคำถามง่ายๆคือ AI ทุกวันนี้ทุกคนในแอปพลิเคชันต่างๆมันก็เป็น default ของแทบจะทุกแอปพลิเคชัน search engine ทุกวันนี้ก็มี AI ใช่ไหมโปรแกรมแชทต่างๆก็มี AI ที่เป็นฟังก์ชันฟรีให้เราใช้อยู่แล้วหรือใครที่จ่ายพรีเมียมในแอปพลิเคชันตัวเองคุณก็สามารถใช้ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันคำถามพวกนี้มันเต็มไปหมดในโครงการนี้ครับว่าคุณจะให้ใครอยู่ใน5ล้านคนนะครับ 2นะครับการทำแบบนี้ตกลงประเทศได้อะไรเช่นสิ่งที่คนถามกันเยอะคือคุณเอาเงิน 1,600 ล้านเนี่ยไปโยนให้บริษัทนะครับที่ได้ลูกค้าทันที5ล้านคนแต่คำถามคือ5ล้านคนเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มนะครับให้กับประเทศได้ยังไงคือเรื่อง AI สำคัญไหมสำคัญแน่นอนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าทุกวันที่ถ้าเราดูในไปดู growth engine ของหลายๆประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจโตนะครับเช่นอเมริกาตอนนี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกามีระลอกใหม่ของการเติบโตเพราะมีธุรกิจ AI
1: ครับ
0: หุ้นในสต็อกต่างๆนะครับที่ร้อนแรงในตลาดหุ้นอเมริกาในตลาดหุ้นเกาหลีตลาดหุ้นโลกคือหุ้น AI ทั้งนั้นมัน AI เป็น growth engine ที่จำเป็นนะแต่ถ้าเราจะเอาประเทศไทยไปเล่นในเกมนี้เราต้องทำให้ประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิต developer ให้ได้นะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลทำนะครับคือการไปทำให้คนไทย5ล้านคนเป็น userนะครับโดยโยนเงินเข้าไป 1,600 ล้านบาทโดยไม่มีอะไรเป็นหลักกันว่า5ล้านคนเนี่ยเขาจะเป็นมากกว่า user ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ว่าการไม่สร้างอีโคซิสเต็มของระบบดังนั้นโจทย์ใหญ่ตรงนี้มันไม่ไปกันกับสิ่งที่รัฐบาลออกแบบเชิงนโยบาย
1: ครับ
0: นะผมว่าอันนี้แหละคือปัญหาที่ทำให้โครงการนี้มันถูกตั้งคำถามว่าในสุดแล้วเนี่ย1ง่ายๆ5ล้านคนคุณเลือกยังไง2มันจำเป็นหรือเปล่าที่5ล้านคนจะต้องใช้ AI เกรดพรีเมียมในเมื่อความเป็นจริงคือคนไทย 90% เนี่ยนะครับใช้ AI ฟรีเพื่อดูดวงและดูเรื่องคู
1: ่ครับ
0: และดูหวยนึกออกไหมครับเพราะถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วคุณจะไปควานหาคน5ล้านคนมาเป็นเซียน AI
1: ครับ
0: เพื่อสร้างเซียน AI 5ล้านคนในประเทศนะครับอย่างที่รัฐบาลมีการกระทรวงแถลงว่าเนี่ยเราจะผลิตกำลังแรงงาน5ล้านคนที่เก่งเรื่อง AI คือนี่คือประเทศไทยคุณไม่ใช่สแตนฟอร์ดคุณไม่ใช่ซิลิคอนวัลเลย
1: ์ครับ
0: ผมว่าแม้กระทั่งสแตนฟอร์ดเองก็ไม่เก่งขนาดจะผลิตเซียน AI ได้1ปี5ล้านคนนะครับ
1: ครับ
0: เราเก่งขนาดไหมเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยมันไปกันไม่ได้กับโจทย์ใหญ่ที่ประเทศอยากเห็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกประเทศอยากเห็นนั่นก็คือการเดินหน้าสู่ growth engine ใหม่ๆนะครับใช้ AI เป็นฐานอย่างเช่นลิทัวเนียทำได้สำเร็จอย่างเงี้ยอันนี้จำเป็นแต่วิธีดีไซน์กับโจทย์เนี่ยผมว่ามันไปกันไม่ได้มันถึงเป็นคำถามว่านโยบายนี้มันถูกออกแบบมาเพราะว่าอยากใช้ตั้ง 1,600 ล้านหรือเปล่า
1: สมมุติเขาบอกว่าเอ้ยผมมีเจตนาดีสมมุติเขาบอกนะฮะบอกว่าพอดีเห็นเงินมันมีอยู่ก็เลยงั้นเรามาทำอะไรดีๆเพื่อคนไทยกันไหมมันก็เลยออกมาเป็นนโยบายแบบนี้อาจารย
0: ์คือผมคิดว่าทุกรัฐบาลนะครับที่ออกนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนบอกว่าเรามีเจตนาไม่ดี
1: ครับ
0: ทุกรัฐบาลต้องบอกว่าเรามีเจตนาดีหมดเพราะฉะนั้นเจตนาดีเป็น default เป็นค่า default ที่ทุกรัฐบาลทุกระบบทุกพรรคต้องพูดนะครับแต่ว่าเนื้อในเนี่ยเจตนาดีจริงหรือเปล่าต้องไปดูในรายละเอียดของโครงการเหมือนภาษาอังกฤษเขามีครับปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดนะครับคือคุณอ้างว่าเจตนาดีทุกคนอ้างได้หมดนะครับไปทำบุญให้พระเอาแกงที่มีแต่กะทิให้พระก็อ้างว่าเจตนาดีแต่จบด้วยพระเป็นเบาหวานความดันขึ้นเพราะฉะนั้นต้องไปดูรายละเอียดนะครับผมคิดว่าในเคสแบบนี้ในโครงการแบบนี้เนี่ยรายละเอียดมีปัญหาจริงและรายละเอียดของโครงการนี้มันสะท้อนภาพใหญ่ว่าวันนี้ประเทศเรานะครับปัญหาใหญ่มากกว่านั้นคือนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยพบว่ามันมีขุมทรัพย์ซุกอยู่ในทุกกระทรวงขุมทรัพย์ที่ว่านั้นคือกองทุนที่ไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณซึ่งแปลว่าไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของสภานะครับสื่อก็ตรวจสอบไม่ได้เพราะมันเป็นระบบของกองทุนแล้ววันนี้หลายหน่วยงานผมก็จะประเทศเรามีกองทุนทั้งหมดในประมาณ100กว่ากองทุนแล้วเม็ดเงินทุกกองทุนนะครับอยู่ที่2ล้านล้านงบประมาณประเทศไทยเนี่ย3ล้านล้านแต่ทุกกองทุนที่อยู่ under แต่ละกระทรวงประเทศตอนนี้เงินรวมกัน2ล้านล้าน2ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินที่ถ้าผมเป็นนักการเมืองที่ไม่รักประเทศและผมเป็นข้าราชการที่ไม่รักประเทศเนี่ยครับมันคือบ่อเงินบ่อทอง
1: ครับ
0: นะครับแล้วผมคิดว่าในเคสของ DE เนี่ยอาจจะต้องเห็นภาพอย่างที่ว่าเมื่อก่อนนักการเมืองบางประเภทนะครับเวลาเขาจะทุจริตนะครับเขาไปที่คมนาคมเซ็นการก่อสร้างนะครับ กินส่วนต่างจากการก่อสร้างกินหัวคิววันนี้ผมคิดว่าพอผมมองย้อนไปในใบหน้าของรัฐมนตรีดีอีหลายๆคนในประเทศผมว่าเราเจอข้อเท็จจริง3ข้อข้อที่1รัฐมนตรีดีอีเกือบจะทั้งหมดในรอบ10ปีเนี่ยเป็นคนซึ่งก่อนเป็นรัฐมนตรีเขาไม่เคยพูดเรื่องดีอีเลย
1: ครับ
0: นะครับไม่ต้องพูดชื่อเลยนะครับแต่ว่าเราหลับตาเราลองนึกหน้ารัฐมนตรีดีอี10คนเนี่ยนะครับใน10ปีเนี่ยมีใครเคยรู้เรื่องดีอีก่อนเป็นรัฐมนตรีไห
1: ม
0: สองเมื่อเขาหลุดออกจากงานดีอีในฐานะรัฐมนตรีซึ่งมาจากโควต้าไปเนี่ยเขาเคยถูกบริษัทเทคโนโลยีที่ไหนเชิญไปเป็นที่ปรึกษาไห
1: ม
0: เขาเคยถูกนักวิชาการหรือคนที่ทำงานด้านไอทีเชิญไปให้ความรู้ความสามารถอะไรไหมอดีตรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยคำตอบคือไม่มี
1: ครับ
0: และทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีดีอีจำนวนมากพอออกจากตำแหน่งดีอีไปเนี่ยมีแผลจากการสร้างโครงการว่ามีอะไรตุกติกหรือเปล่าเหมือนกระทรวงคมนาคมในอดีตนะครับ
1: ครับ
0: ยุคนึงเรามีรัฐมนตรีที่ทำโครงการสแกนม่านตาแล้วมีคนซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยยืนถ่ายรูปด้วยเป็นฝรั่งอย่างนี้เนี่ยเพราะผมว่านี่แหละคือสิ่งที่อาจจะต้องดูว่ากองทุนนะครับทั้งประเทศร้อยกว่ากองทุนเนี่ยมันกลายเป็นคุมทรัพย์แห่งใหม่ที่นักการเมืองใช้หรือเปล่าแล้วเคส DE เนี่ยเป็นจุดปะทุของเรื่องนี้อีกขึ้นมาอีกเคสนึง
1: ครับอาจารย์วันวิชิตจะว่าไปคุณชัยชนกนี่มีกุนซือระดับบิ๊กเนมการเมืองนะ
2: ครับ
1: พ่อเขาก็คุณเนวินนะครับคือตำรับตำราทางการเมืองก็น่าจะได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณเนวินรวมถึงภูมิใจไทยเองก็มีองค์คาพยพมีทีมความคิดที่จะช่วยออกแบบนโยบายทำไมภาพของโครงการ Thailand AI Passport มันทำออกมาในลักษณะแบบนี้คือมันไม่ได้ช่วยทำให้คุณชัยชนกดูแพงดูหล่อขึ้นเลยในทางการ
2: คือจริงๆเนี่ยผมด้วยความเคารพนะผมว่าการจัดวางกระทรวงดีอีให้คุณชัยชนกเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งกระทรวงดีอีเราอย่างที่ท่านอาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยท่านอาจารย์ศิโรจน์ก็พูดให้เห็นแล้วว่ากระทรวงดีอีต้องการคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเข้าใจงานของดีอีอย่างแท้จริงนะครับคือคุณชัยชนกถูกบังคับให้เร่งโตนะในทางการเมืองด้วยความรวดเร็วเกินไปหน่อยบางครั้งเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากตำแหน่งสำนักนายกหรือกระทรวงที่ผมคิดว่าถนัดหรือคุณชัยชนกสามารถสร้างผลงานให้ตัวเองได้ก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีดีอีผมเชื่อว่าชื่อในลิสต์อาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวการกีฬา
1: ครับ
2: เพราะคุณชัยชนกเนี่ยมาเชี่ยวชาญแบบพวกกีฬาประเภทพวกอีสปอร์ตพวกการแข่งรถอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีวิสัยทัศน์ในมุมมองในศาสตร์ที่ตัวเองชอบก็ได้
1: มันพอจะเชื่อมโยงกัน
2: ได้ไหมอาจารย์ถามว่าเพราะอะไรที่ผมว่าบางทีใหญ่เกินตัวเพราะว่าดูจากการคำถามในวันนี้สามารถชงให้คุณชัยชนกเนี่ยออกมาเป็นพระเอกได้นะแต่ว่าเสียดายว่าข้ามจังหวะโอกาสไปมันมีคำถามหนึ่งครับว่าที่มีผู้ที่เขาร่วมรับฟังเนี่ยได้ถามว่าไอ้เปรียบเทียบไอ้ของระบบ AI ในต่างประเทศนะครับที่เขายกชื่อประเทศเลยว่ามีเอสโตเนียมอลตาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าทำไมยกตรงเนี้ยผมก็นึกถึงตอนช่วงหนึ่งว่าในรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณแพทองธารคุณชัยชนกเป็นกรรมาธิการในกระทรวงสื่อสารกระทรวงดีอีแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศโดยประเทศเอสโตเนีย
1: ครับ
2: หัวข้อตรงไปตรงมาเลยครับไปดูงานเรื่องระบบ AI ระบบรัฐบาลดิจิทัลนะครับคือการไปดูงานเนี่ยก็โอเคแหละด้วยความภาษีประชาชนเนี่ยเราก็คาดหวังว่าตัวนักการเมืองส.ส.เนี่ยซึ่งก็หลายพรรคนะมีทั้งตอนนั้นก็มีทั้งก้าวไกลมีทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยที่ไปดูงานนะครับประเทศในลักษณะเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าการชงคำถามแบบนี้ถ้าคุณชัยชนกเตรียมการบ้านหรือทีมงานที่อยู่รายล้อมที่คุณถามเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยนายครับคุณนกครับคุณเคยเนี่ยช่วยใช้โอกาสตรงนี้ไปตอบคำถามว่าตอนนั้นท่านไปเห็นอะไรแล้วประเทศไทยจะเหมือนหรือต่างอะไรกับเอสโตเนียเอสโตเนียเป็นประเทศแห่งที่เป็นมหัศจรรย์ของความสำเร็จนะครับที่ว่าแยกออกมาจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีเนี่ยทำให้ทุกอย่างเป็น e ทุกระบบเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ผมเสียดายว่าคุณชัยชนกพลาดโอกาสที่จะฉายแสงตรงนี้นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งละสองในของกระทรวงดีอีเองก็บอกว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเนี่ยโอเคฟังดูดีนะว่าเปิดเผยตรงไปตรงมาว่าไม่มีการเตรียมกันแต่ถ้าในขั้นในลักษณะแบบนี้รู้ว่าต้องดักนะครับในเวทีเสวนาหรือวิธีการเปิดฟังความคิดเห็นเนี่ยมันควรจะดักข้อมูลว่าเอ้ยเขาจะถามอะไรแล้วจะมีข้อมูลอะไรไปบอกประชาชนที่รับฟังเขาคนดูได้รอดสดทั้งประเทศตรงนี้ผมคิดว่าระยะเวลานะครับอยู่ที่ตัวลักษณะบุคลิกลักษณะของคุณชัยชนกผมเข้าใจว่าถ้าหลายคนที่เคยมาเล่าให้ผมฟังหรือสัมผัสเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยมีลักษณะที่ความคิดวิธีมุมมองเนี่ยต่างกับคุณเนวินผมอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องวัยและประสบการณ์ดังนั้นผมว่าปฏิสัมพันธ์ต่างนะครับลักษณะของคุณชัยชนกกับบุคคลอื่นๆเนี่ยเวลามีเรื่องเล่าบอกมาก็จะมีลักษณะที่ว่าคุณชัยชนกมีความเป็นตัวของตัวเองสูง
1: ครับ
2: นะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ประสบการณ์ ดังนั้นกระทรวงดีอีที่มอบได้รับมอบหมายรับผิดชอบเนี่ยณขนาดนี้เอาละเมื่อไม่สามารถปฏิเสธในบทบาทตรงนี้คุณชัยยศทำอะไรได้บ้างนอกจากที่จะต้องชี้แจงนะครับเคลียร์ข้อสงสัยนะครับอย่างที่สังคมตั้งคำถามบริษัทที่ได้ไปเนี่ยนะฮะท่านเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือไม่นะครับท่านก็พูดไปแล้วว่ารู้จักแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วทีมอื่นๆที่เข้ามานะครับมายื่นนะครับแข่งขันกันมาประกวดประขันกันเนี่ยนะครับถ้ารู้จักกันหมดโอเคท่านก็ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าสังคมไทยคุณก็รู้กุลชัยเนี่ยเชื่อมโยงเก่งนะเชื่อมโยงก็จะมองภาพคำตอบสุดท้ายว่ามันจะมาอย่างไร
1: ครับ
2: ตรงนี้ผมคิดว่าโอเคหลายๆเรื่องคุณชัยชนกก็ตรงไปตรงมาไม่หนีกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่สังคมตั้งข้อสงสัยกับหลายๆเรื่องที่โครงการที่ตรงนี้ณขณะนี้ฟังดูจากการเสวนาวันนี้ก็คือต้องเดินหน้าต่อไป
1: ครับ
2: นะครับ
1: งั้นผมถามทั้งสองท่านคำถามเดียวกันเลยนะอาจารย์วันวิชิตก่อนก็ได้นะครับถ้าเขาบอกว่าเขามีเจตนาดีและเขามั่นใจในโครงการนี้มากและเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยนะเนี่ยดูสิไม่ผิดกฎหมายเลยจะทำต่ออาจารย์ว่าไง
2: เอาจริงๆนะผมคิดว่าเราต้องถามธรรมชาติหรือความเข้าใจความพร้อมAI ของผู้ใช้ user ในประเทศไทยเนี่ยเอา AI ไปใช้เพื่ออะไรประโยชน์อะไรอย่างที่อาจารย์ซิโรจน์พูดนะฮะเอาตรงๆอ่ะใช้ด้วยความบันเทิง
1: ครับ
2: ตกแต่งหน้าตาตัวเองเป็นภาพรออะไรต่างๆไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เรื่องที่ตัวเองอยู่ห้องส่งอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เป็นภาพเจนอะไรไป
2: คือไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
1: ครับ
2: นะครับ
1: คือคนใช้ก็มีแต่ไม่ได้หวังขนาดน
2: ั้
1: น
2: ใช่ๆคือว่าถ้าใช้เพื่อการศึกษานะครับมันก็ต้องดูอีกการศึกษาณขณะเนี้ยณขณะนี้เราเห็นว่าเราต้องพูดตรงไปตรงมาผลกระทบเหรียญ2ด้านของ AI เนี่ยนะครับว่าผมเชื่อว่าอาจารย์หมายวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งอาจารย์ระดับมัธยมประถมเองอาจจะปวดหัวเรื่องการตรวจการบ้านของนักศึกษาที่ใช้ระบบ AI เพื่อประโยชน์กับตัวเองแต่ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องวิธีคิดการใช้ AI คือเอามาลัดวงจรเพื่อทำให้การบ้านเราตัวเองดูดีแต่ไม่ได้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง
1: ครับ
2: นั่นคือมันการทำลายพื้นฐานของการเรียนรู้ข้อมูลแบบดั้งเดิมนะใช้เทคโนโลยีเพื่อสมประสงค์กับความต้องการตัวเองอันเนี้ยน่าเสียดายว่าถ้าสมมติว่ามีการทำประชาพิจารณ์ว่าความพร้อมยูสเซอร์พลเมืองไทยที่จะเข้าสู่ระบบ AI เนี่ยปี2026 2027มีความพร้อมแค่ไหนที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิง
1: ครับ
2: ถ้าเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอุตสาหกรรมการพัฒนาต่างๆนะพวกความมั่นคงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเทคโนโลยีหรือการศึกษาหรือระบบราชการผมเห็นด้วยแต่ต้องยังแต่ต้องมีอีกเหรียญด้านมืดๆอีกด้านหนึ่ง AI ที่ด้านที่ใช้ด้านอาชญากรรม
1: เ
2: ราได้มีการป้องกันบ้างหรือยังใช่ไหมตอนนี้เราพูดในสิ่งที่ว่าทิศทางนี้มันเป็นบวกทิศทางที่ว่าจะต้องผลักให้ได้เห็นอนาคต
1: อาจารย์หมายถึงตัวโครงการมีเจตนาดีแต่ว่าไม่ตอบโจทย์
2: คือผมฟังตอนต้นรายการว่าเหมือนกระทรวงหรือรัฐบาลต้องการใช้จำนวนตัวเลขเพื่อไปอธิบายสังคมโลกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีว่าเราเกินเส้นมาตรฐานของการที่เข้าถึง AI จำนวนประชากรหรือ user ที่แบบอยู่ตัวเลขที่สูงในระดับกลุ่มท็อปบนเนี่ยนะครับคืออธิบายคือเค้าเรียกมันมีตัวบ่งชี้ตัวอะไรต่างๆที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานเนี่ยเราต้องการผ่านเกณฑ์ตรงนั้นใช่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอีกเรื่องนึงที่เราต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับ
1: อาจารย์ศิโรจน์มองยังไงครับถ้าเขาบอกว่ามันถูกกฎหมายหมดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย
0: 1 นะครับคนบอกว่าโครงการต่างถูกกฎหมายไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีและปลัดที่ทำเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาสิ่งที่รัฐมนตรีและปลัดต่างๆทำเรื่องต่างๆในประเทศที่บอกว่าถูกกฎหมายเนี่ยเราจะไม่มีคุกสำหรับรัฐมนตรีเลยและเราจะไม่มีคุกสำหรับปลัดหรือองค์กรอิสระเลยแต่ข้อที่จริงคือเรามีรัฐมนตรีหลายคนในประเทศติดคุกจากเรื่องปุ๋ยนะครับจากเรื่องยานะครับจากเรื่องการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งปปช.บ้านเราก็มีคำสั่งติดคุกไปแล้ว2รายนะครับจากความเชื่อว่าตัวเองทำถูกกฎหมายโดยปกปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรมันเวลานักการเมืองหรือเวลาข้าราชการนะครับถูกสังคมตั้งคำถามแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะครับผมว่าประชาชนยิ่งต้องตั้งคำถามมากขึ้นว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายจริงๆนะครับคงไม่ต้องมาบอกว่าผมไม่ผิดกฎหมายนะครับดังนั้นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองถ้าคุณถูกสังคมตั้งคำถามคำตอบว่าผมไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสำหรับผมเป็นคำตอบที่ต้องยิ่งปักธงแดงเอาไว้ว่าจริงหรือไม่นะครับข้อ2ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับพอเราไปดูรายของโครงการเนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องที่อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายจริงนะครับอย่างเช่นสิ่งที่ปลัดบอกว่าโครงการเนี่ยเซ็นไปแล้วแก้ไม่ได้ซึ่งทุกคนก็รู้ไม่จริงนะครับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างบ้านเราเนี่ยนะครับโอเคทีโออาร์แก้ไม่ได้ใช่แต่การจัดซื้อจัดจ้างแก้ได้ ไม่อย่างนั้นนี่ก็จะกลายเป็นประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งเงินจากภาษีประชาชนถูกข้าราชการและนักการเมืองเอาไปจัดซื้อจัดจ้างแบบทุจริตโดยไม่มีใครแก้ได้ประเทศเราคงไม่โง่เขียนกฎหมายแบบนั้น

0: นะครับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างระบุไว้แก้ได้มาตรา97แก้ได้เพียงแต่ว่าต้องมีกระทรวงยื่นเรื่องไปยังอัยการและให้อัยการเนี่ยตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: งั้นผมว่าปลัดนะครับก็พูดในเรื่องซึ่งท่านอาจจะคิดว่าท่านถูกกฎหมายแต่ท่านไม่ถูกแน่ที่บอกว่าเรื่องนี้แก้ไม่ได้เพราะไม่จริงนะครับ TOR แก้ไม่ได้ใช่แต่การจัดซื้อจัดจ้างพรบจัดซื้อจัดจ้างมันบอกว่าแก้ได้นะครับข้อ3นะครับนอกเหนือจากตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาจริงเนี่ยผมว่าในรายละเอียดของโครงการเนี่ยผมก็กังวลว่าในอนาคตมันจะมีคนโดน157จากเรื่องพวกนี้เช่นนะครับวันนี้เรารู้แล้วว่าโครงการเนี่ยนะครับเหมือนกับรัฐบาลซื้ อาหารบุฟเฟ่คนไทยกิน 1,600 ล้านบาทกับคนไทย5ล้านคนแต่การออกแบบระบบเนี่ยรองรับยูเซอร์ได้พร้อมกันนะครับในต่อวินาทีในประมาณ160ทุกคนเห็นตัวเลขนี้ก็รู้ว่ามันต่ำมากแต่ว่าระบบการจ่ายตังค์ของบ้านคือจ่ายไปก่อนเลย 1,600 ล้านบาทนะครับก็เหมือนกับรัฐบาลไปสมมุติเทียบโครงการนี้เป็นร้านอาหารรัฐบาลไปเหมาร้านบุฟเฟ่ให้คน5ล้านคน 1,600 ล้านบาทโดยที่เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเข้าไปกินและใน5ล้านคนที่เข้าไปกินเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องกินจนต้องจ่าย 1,600 ล้านบาทจริงๆกี่คนโครงการนี้ก็เหมือนกันนะครับ5ล้านคนมาจากไหนแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับยิ่งเข้าไปเยอะแต่ว่าตัวระบบรองรับการใช้งานได้พร้อมกันผ่านโทเก้นได้ประมาณ160เนี่ยก็แปลว่ามันโอกาสจะเกิดระบบล่มก็สมมติเราไปตามสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตนึกออกมั้ยครับสัญญาณหลายครั้งมันสัญญาณเต็มมันใช้ไม่ได้ระบบมันก็จะหมุนไปเรื่อยแล้วพอมันหมุนเนี่ยคนก็ออกจากระบบ
1: ครับ
0: เพราะมันมีปัญหาเรื่องการออกแบบระบบที่มันอาจจะรองรับปริมาณคน5ล้านคนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ส่วนเนี่ยผมว่าระวังว่าจะโดน157กันเพราะมันทำให้การเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยมันกระทบผลประโยชน์ประชาชนคือตัวเลขโครงการมันฟิกซ์ว่า5ล้านคน 1,600 ล้านบาทแต่ในการออกแบบตัวระบบท่อที่คุณจะฟีดคนเข้าไปเนี่ยมันรับคนขนาดนั้นไม่ได้แล้วมันจะล่มหรือเปล่าแล้วถ้าล่มเนี่ยคนเซ็นรับโครงการเซ็นได้ยังไงเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีคดีต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐมนตรีบอกว่าโครงการนี้ถูกกฎหมายอย่าประมาทรัฐมนตรีที่ติดคุกในอดีตเนี่ยเชื่อว่าตัวเองถูกกฎหมายทั้งนั้นนะครับ
1: ครับถ้าเราถอยออกมาดูตัวนโยบายหรือว่าโครงการมาตรการอื่นด้วยอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราถกเถียงกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเกณฑ์ของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่นำไปลดหย่อนภาษีต่างๆการบริหารนโยบายและมาตรการเหล่านี้มันจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ไปทิ่มแทงรัฐบาลนี้ให้ถึงขั้นอยู่ไม่ครบ4ปีได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับ
0: อยู่ไม่ครบ4ปีผมว่าเร็วเกินไปนะครับ
1: เร็วไปที่จะบอก
0: เร็วไปที่จะบอกว่าอยู่ครบหรือไม่ครบนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ครบหรือครบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองทั้งที่เป็นสถานการณ์ปกติและสถานการณ์พิเศษรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจระดับประเทศระดับโลกจะเป็นยังไงด้วยใช่ไหมครับเรื่องจะบอกว่าอยู่ครบ4ปีได้หรือเปล่าเนี่ยยากแต่ว่าถ้าถามว่า
1: ขออนุญาตอาจารย์สองท่านที่ถามแบบนี้เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างผมยกตัวอย่างพรรคเพื่อไทยเวลาผลักดันนโยบายอะไรก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยทิ่มแทงตลอดตั้งคำถามจนสุดท้ายแล้วหลายๆเรื่องมันไปได้ไม่สุด
0: ครับผมคิดอย่างนี้นะครับในเคสของรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยมีเรื่องน่าห่วงจริง
1: ครับ
0: เพราะว่าในระยะ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอย่างน้อย 3-4 นโยบายแล้วที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเรื่องค่าการกลั่นจำได้ไหมครับวิจารณ์กันเยอะเรื่องน้ำมันผงน้ำมันแพงสังคมเรียกร้องให้มีการปรับค่าการกลั่นนะครับรัฐบาลบอกว่าจะทำแล้วก็ให้คุณเอกนิติมารับหน้าที่ทำแทนคุณพิพัฒน
1: ์
0: วันนี้คุณพิพัฒน์หายไปจากเรื่องน้ำมันแล้วคุณเอกนิติก็หายไปจากการตอบว่าจะแก้ปัญหาค่าการกลั่นยังไง
1: ครับ
0: นี่ก็คือแผลที่หนึ่งแผลที่สองเรื่องแลนด์บริดจ์ทุกคนจำกันได้คุณพิพัฒน์ออกมาดันเรื่องแลนด์บริดจ์นะครับสังคมตั้งคำถามคุณอนุทินก็เก็บคุณพิพัฒน์ไปและคุณเอกนิติจัดการเรื่องแลนด์บริดจ์เรื่องนี้ก็เงียบหายไปนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องบัตรสวัสดิการนะครับที่เรื่องภาษีนะครับที่จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่เป็นคนจนนะครับซึ่งได้เดือนละ300เท่ากับวันละ10บาทเท่ากับรัฐบาลช่วยคนจนเหล่านี้ประมาณมื้อละ3บาทแต่จะมีการตัดสิทธิ์เรื่องนี้ก็ถอยไปนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้อีกผมว่าความถี่ของการเกิดนโยบายที่สังคมเอ๊ะแล้วรัฐบาลต้องเก็บเข้ากรุเนี่ยมันมากเกินไปอ
1: ่
0: ะพอมันมากเกินไปมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลบริหารนโยบายแบบคิดไปทำไปซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยก็เคยเจอคำถามนี
1: ้คร
0: ับคิดไปทำไปคิดไปทำไปออกมาแล้วสังคมวิจารณ์ก็บางทีรัฐบาลก็ด่าประชาชนกลับแล้วก็ต้องแก้นโยบายเก็บนโยบายเข้ากรุต่างๆนะการที่สังคมมองการกระทำของรัฐบาลว่าคิดไปทำไปเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาข้อที่สองคือว่าตกลงเวลารัฐบาลประกาศเรื่องต่างๆเนี่ยรัฐบาลคิดมารอบคอบจริงๆหรือเปล่าหรือนโยบายต่างๆมันถูกคิดเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเริ่มมองรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นคือสัญญาณนับถอยหลังแต่ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะไปแปลว่ารัฐบาลถูกตัดแต้มสมมุติเทียบง่ายทุกรัฐบาลจะต้องมีช่วงโปรโมชั่นที่แบบเข้ามาแล้ว100คะแนนโอ้ประชาชนเห็นแล้วอุ่นใจพี่คนนี้เป็นนายกประเทศเรารุ่งแน่
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะค่อยๆเข้าสู่เฟสของการค่อยๆตัดคะแนน นะครับจากการบริหารนโยบายที่ไม่รอบคอบไม่รอบคอบเพราะไม่ฉลาดก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่รอบคอบเพราะประชาชนบอกว่าคุณมีผลประโยชน์อันนั้นเนี่ยคือการหักคะแนนครั้งใหญ
2: ่
0: แล้วผมเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีเรื่องที่ประชาชนหักคะแนนเนี่ยเร็วเกินไป
2: ครับ
0: อย่างในรอบ2เดือนมันมา4เรื่องอย่างเงี้ยแล้วแต่ละเรื่องมันแผลใหญ่นะครับ
2: เยอะไป
0: เยอะไปครับแล้วอย่างหลายเรื่องคนยังไม่ทวงบัญชีนะครับสมมติวันนี้เกิดคนไทยทวงบัญชีว่าคุณอนุทิน
2: ค
0: ุณเอกนิติที่บอกว่าจะมีการปรับค่าการกลั่นเนี่ยอยู่ไหนแล้ว
2: ครับ
0: โอเควันนี้คนอาจจะลืมแต่ผมว่าเราก็ต้องช่วยกันทวงนะครับว่ารัฐบาลบอกว่าจะมีการปรับค่าการกลั่นแล้วอยู่ไหนแล้ววะเนี่ย
2: ผมขออนุญาตอาจารย์วันวิชิตเหลือ2นาทีอยากให้อาจารย์สรุปคือรัฐบาลนี้ถูกมองว่ามีองคาพยพทางอำนาจหลายส่วนคอยสนับสนุนเยอะมาก
3: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าบริหารดีคือประเทศติดปีกตอนนี้เขาต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินไหมในมุมมองอาจารย์เปลี่ยนอย่างไร
3: คือผมคิดว่าเขาต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนมากขึ้นนะครับคือความมั่นใจที่ว่ามีเสียงสนับสนุนในสภาเพียงพอมันก็ไม่พอที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจได้
2: ครับ
3: ทุกนักผมคิดว่าช่วงหลายปีมาจากนี้ก่อนที่รัฐบาลภูมิใจไทยเข้ามานะครับคือประชาชนจะตั้งแง่ว่าทุกโครงการเนี่ยนักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม
2: ่
3: นะครับถ้าทำออกมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาตอบโจทย์ความเดือดร้อนประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีปัญหา
2: ครับ
3: คือจากนี้ไปเนี่ยคือถ้าไม่ทุจริตไม่เป็นไรแต่ว่าประชาชนคาดหวังว่าต้องมีประสิทธิภาพแต่ถ้าโครงการแล้วไม่นำไปสู่ที่มีประสิทธิภาพและไม่ทำตามที่รับปากไว้เนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์บอกตัดแต้มไปเรื่อยอย่างนี้มันเป็นโจทย์ใหญ่นะที่ว่าถ้าสมมติทำเรื่องนี้อย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดมาเรื่องการอะไรแก้ไขเรื่องไอ้ราคาค่ากลั่นน้ำมันใช่ไหมจะลงมือผ่าตัดเมื่อไหร่หรือระบบไอ้เงิน200,000 ล้านเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านการปฏิรูประบบพลังงานนะอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยทำให้เห็น
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะตัดคะแนนว่าจะมีผลในระยะยาวต่อในสนามการเลือกตั้งในการหาเสียงที่ว่าผลงานคืออะไรโอเคคนละครึ่งพลัสเนี่ยมันก็แค่ตอบโจทย์ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าไอ้ที่โครงการที่ 3-4 โครงการเนี่ยมันอธิบายความยั่งยืนและความนิยมของตัวเองได้ด้วยนะครับ
2: เท่ากับว่าตอนนี้ถ้านับจากที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าไว้แฟนคลับทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้เริ่มจาก100แต้มแล้วตัดออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเอ๊ะบ่อยแบบนี้ดีไม่ดี จะถึงช่วงหัวเรี่ยวหัวต่ออันสำคัญเร็วกว่าที่หลายคนคิดไว้นะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้พูดคุยกันในหลายๆตัวนโยบายนะครับตั้งแต่ช่วงของข่าวค่ำที่เกาะติดเรื่องของ Thailand AI Passport คุณผู้ชมและมันไม่จบแค่นี้ครับจากที่เราพูดคุยกันในตอบโจทย์มีนโยบายหลายนโยบายที่แขกรับเชิญของเราใช้คำว่าเอ๊ะบ่อยเกินไปแล้วนี่อาจจะเป็นแผลหนึ่งของรัฐบาลนะครับติดตามได้ในทุกช่วงข่าวไทย PBS ครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

สหรัฐอิหร่านปะทะกัน2วันติดสั่นคลอนการเจรจาสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตรียมจัดชุดใหญ่อีกรอบคืนวันนี้ยังมีอีกหลายประเด็นในรายการ

0: งครามซ้ำเติมวิกฤตภัยแล้งในอิหร่านประชากรกว่า10ล้านคนเดือดร้อนหนักความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การตรวจคนเข้าเมืองและสภาพอากาศสุดขั้วเจาะ3ประเด็นร้อนในฟุตบอลโลก2026ทันโลกไซแอนเทคกับแล็บออนชิปการทดลองท้าทายข้อจำกัดบนห้วงอวกาศ
1: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS นะครับเวลานี้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงไร้ทางออกครับสร้างความปั่นป่วนต่อเศรษฐกิจโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้ตื่นขึ้นมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งสูงราคาหุ้นก็ตกนะครับจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในครั้งนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อิหร่านสอยเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐร่วงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานำไปสู่การปะทะกันระหว่างคู่ขัดแย้งอีกวันนึงกองทัพสหรัฐเผยภาพการยิงขีปนาวุธโทมาฮอคจากเรือรบในปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองเป็นวันที่2นะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมประกาศว่าปฏิบัติการนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป้าหมายครอบคลุมขีดความสามารถด้านการสอดแนมระบบสื่อสารและฐานป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ Fox News ว่าสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอคทั้งหมด49ลูกใส่เป้าหมายในอิหร่านคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นกลุ่มควันลอยอยู่เหนือเมืองคาราชในจังหวัดอัลบอสทางตอนกลางของอิหร่านขณะที่บรรยากาศในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านก็มีรถดับเพลิงและฝูงชนรวมตัวกันใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐต่ออิหร่านในวันที่2เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์บนบัญชี Truth Social ว่าอิหร่านจะต้องชดใช้จากการเตะทวงการเจรจาข้อตกลงในขณะที่กองทัพอิหร่านอยู่ในสภาพย่อยยับอย่างหมดรูปผู้นำสหรัฐยังตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวก็ย้ำว่าสหรัฐจะเดินหน้าโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงถ้าอิหร่านยังคงไม่ยอมลงนามในข้อตกลงสันติภาพและปฏิบัติการนี้เป็นการโต้กลับการสอยเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซ
2: Shadow just said that they've taken too long to get to a deal. I want to make sure I quote you correctly. You said that now they will have to pay the price. Yeah. What did you mean by that specifically?
3: Well, we're going to be attacking them very hard.
2: You're resuming bombing?
3: Well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very, very incredible, actually an incredible machine. They should sign their deal.It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap. I don't know what they're doing.
1: ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ก็โจมตีฐานทัพสหรัฐ18แห่งใน3ประเทศคือจอร์แดนบาเรนและคูเวตนะครับในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพจากกระทรวงมหาดไทยบาเรนเผยภาพของซากความเสียหายขณะเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศก็สามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านไว้ได้ส่วนภาพนี้มาจากไฟลท์เรดาร์24ครับแสดงให้เห็นเครื่องบินหลายลำเปลี่ยนเส้นทางจากสนามบินนานาชาติคูเวตช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเราหลังจากเกิดการปะทะกันนะครับนอกจากนี้อิหร่านยังประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบขอให้เรือพาณิชย์รอจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมในลำดับถัดไปด้วยแต่เซนคอมออกมาประกาศโต้กลับว่าข้ออ้างของอิหร่านไม่เป็นความจริงหลังจากผู้นำสหรัฐอ้างว่าปฏิบัติการลับของกองทัพสามารถช่วยให้เรือบรรทุกน้ำมันประมาณ200ลำที่บรรทุกน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซออกสู่ตลาดโลกอย่างปลอดภัยล่าสุดเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตรียมโจมตีอิหร่านชุดใหญ่คืนนี้ตั้งเป้ายึดเกาะคาฟและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างเบ็ดเสร็จด้วยนะครับคำถามก็คือการโจมตีครั้งนี้จะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือไม่การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ

0: น่าจะตอบคำถามได้เขาบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการขยายพื้นที่การพูดด้วยการใช้ระเบิดในการดึงอิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอัลจาซีราไปสัมภาษณ์พลเอกมาร์คคิมมิตอดีตนายพลชาวอเมริกันระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดจากความไม่พอใจของสหรัฐต่อภาวะชะงักงันทางการทูตในการพูดคุยนะครับสหรัฐเคยใช้การทิ้งระเบิดอย่างหนักมาแล้วในช่วงสงครามเวียดนามบีบให้คู่ขัดแย้งกลับเข้าสู่การพูดคุยแต่วิธีการนี้อาจใช้ไม่ได้ผลกับอิหร่านมากนักถ้าเราย้อนกลับไปฟังการแถลงของประธานาธิบดีอิหร่านเมื่อวานนี้ครับ
1: ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم جنگ قطعا به نفع کشور نی اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیزی رو ببینن این چیزی نیست که ما بخواهیم کوتاه بیاییم
0: ถามว่าสหรัฐกำลังคิดอะไรอยู่Axios สื่ออเมริกันรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีโดนัลด์ทรัมป์นั่งเก้าอี้เป็นประธานระบุว่าทางเลือกหนึ่งของผู้นำสหรัฐคือการใช้ปฏิบัติการทางการทหารขนาดใหญ่ในเวลาอันจำกัดเพื่อกดดันให้อิหร่านเปลี่ยนจุดยืนในการเจรจาก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับไฟสงครามที่กำลังลุกโชนก็กำลังซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนน้ำที่รุนแรงอยู่แล้วของอิหร่านด้วยคุณสุขสดชื่นสถานการณ์ด้านชลประทานในอิหร่านเข้าขั้นเลวร้ายมากน้อยขนาดไหนครับ
2: สำหรับชาวอิหร่านมากกว่า10ล้านคนครับภัยคุกคามที่ใกล้ตัวพวกเขามากที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ภัยจากสงครามแต่เป็นวิกฤตขาดแคลนน้ำครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับอิหร่านเป็นประเทศที่เผชิญภัยแล้งที่เลวร้ายจนประเทศต้องเข้าสู่ภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ก่อนสงครามปะทุขึ้นอีกครับขณะเดียวกันนะครับการโจมตีโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลระบบท่อส่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำก็ยิ่งซ้ำเติมความเดือดร้อนเข้าไปอีกครับเนื่องจากตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับการสร้างเขื่อนจำนวนมากการขยายภาคการเกษตรอย่างเข้มข้นไปจนถึงการสูบน้ำบาดาลมาใช้อย่างต่อเนื่องกำลังส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออิหร่านในวันนี้ครับในปี2025นะครับประชากรของอิหร่านทั้ง92ล้านคนใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำหมุนเวียนตามธรรมชาติเกือบ 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรครับแต่เนื่องจากระบบชลประทานที่ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพของอิหร่านน้ำจำนวนมากถูกนำไปใช้อย่างสิ้นเปลืองและจำนวนมากก็สูญเสียไประหว่างทางก่อนที่จะถึงมือของเกษตรกรเสียอีกครับสถาบัน World Economic Institute นะครับจัดให้อิหร่านอยู่ในกลุ่มประเทศที่เผชิญความตึงเครียดด้านทรัพยากรน้ำในระดับที่รุนแรงอย่างยิ่งครับส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากก็ต้องพลัดถิ่นไปขณะที่ประชาชนอีกมากกว่า10ล้านคนในพื้นที่มากกว่า 27,000 หมู่บ้านก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยในภาพรวมนะครับหมู่บ้านของอิหร่านมากกว่า 70% ล้วนกำลังเผชิญวิกฤตน้ำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับโดยในปีที่ผ่านมานะครับปี2025นับเป็นหนึ่งในปีที่แห้งแล้งที่สุดของอิหร่านนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลและสถานการณ์ในปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงไปอีกครับโดยปริมาณน้ำฝนในอิหร่านนะครับลดลงถึง 81% เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตของช่วงเวลาเดียวกันโดยปริมาณน้ำที่กักเก็บเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับน้ำในเขื่อนมากกว่า600แห่งทั่วประเทศลดลงถึง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับรวมถึงเขื่อนขนาดใหญ่ของอิหร่านมากกว่า 60% ก็มีปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของความจุทั้งหมดอยู่แล้วโดยหนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของการขาดแคลนน้ำของอิหร่านนะครับก็คือการหดแห้งของทะเลสาบและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศครับโดยภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel 2ของทะเลสาบอูเมียอดีตทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของตะวันออกกลางครับเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างเดือนพฤษภาคม2020ด้านซ้ายมือและเดือนสิงหาคม2025ด้านขวามือครับจะเห็นได้ว่าทะเลสาบตอนนี้กลายเป็นทะเลเกลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่คลิปวิดีโอจากปี2018ครับแสดงให้เห็นพื้นที่ทะเลสาบอูเมียที่เริ่มแห้งแล้งแม้ว่าในขณะนั้นยังสามารถรองรับระบบนิเวศโดยรอบได้อยู่ครับแต่ว่าภายในปี2025ดังที่เห็นไปดังภาพเมื่อสักครู่ทะเลสาบแห่งนี้แทบจะแห้งไปทั้งหมดแล้วการสูญเสียน้ำในลักษณะนี้ส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับเกิดพายุเยอะขึ้นกระทบสุขภาพประชาชนจากการสูดดมฝุ่นละอองจากทะเลเกลือฤดูหนาวก็หนาวมากขึ้นในขณะที่ฤดูร้อนก็ร้อนยิ่งกว่าเดิมครับ ซึ่งความขัดแย้งกับสหรัฐนะครับก็ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของอิหร่านจำนวนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคลังเก็บน้ำครับเป็นโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลรวมถึงระบบประปาทั่วประเทศครับแต่ในค่ำคืนนี้นะครับเราหยิบตัวอย่างการโจมตีที่ส่งผลกระทบในวงกว้างที่สุดมาให้ดูกันครับในช่วงแรกของสงครามนะครับสหรัฐถูกกล่าวหาว่าโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในเกาะเกชในพื้นที่ของช่องแคบฮอร์มุซครับซึ่งส่งผลให้หมู่บ้านมากกว่า30แห่งในพื้นที่ต้องเผชิญภาวะน้ำประปาหยุดไหลครับและอิหร่านที่ตอนนี้ก็เผชิญภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงอยู่แล้วการโจมตีในลักษณะนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางมนุษยธรรมในวงกว้างได้เช่นกันครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐจะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าสหรัฐตั้งใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเหล่านี้หรือไม่แต่คุณพงษ์ทัศน์ครับการโจมตีโครงสร้างพลเรือนนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างด้านน้ำในประเทศที่กำลังเผชิญภัยแล้งรุนแรงอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามได้เช่นกันครับ
0: นี่เป็นเพียงหนึ่งกรณีเท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบแบบรัฐต่อรัฐแต่ว่ายังกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับคุณผู้ชมครับการพิพากษาคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักไม่น้อยนะครับไม่เฉพาะการพิพากษาโทษประหารชีวิตจำเลยชาวอุยเกอร์ทั้ง2คนเท่านั้นเนื่องจากสื่อต่างประเทศยังตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีอีกด้วยครับ
3: ศาลไทยพิพากษาประหารชีวิตชาย2คนคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมBBC พาดหัวข่าวหลังศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคดีวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมปี2015และพิพากษาประหารชีวิตอาเดมคาราดักและไมไรลียูซุฟูจำเลยทั้งสองคนสถานเดียวโดยไม่พบเหตุบรรเทาโทษในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนBBC ประมวลเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อ11ปีที่แล้วตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงระหว่างการก่อเหตุวางระเบิดกับการส่งตัวชายชาวอุยเกอร์109คนกลับจีนที่จุดกระแสการประท้วงอย่างรุนแรงในหลายประเทศเนื่องจากศาลเท้ามหาพรหมได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวจีนจึงอาจเป็นการตอบโต้เพื่อแก้แค้นขณะที่รัฐบาลในเวลานั้นปฏิเสธความเป็นไปได้นี้ก่อนที่จะเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ไม่พอใจความพยายามในการปราบปรามกิจกรรมผิดกฎหมายอัลจาซีร่าระบุว่าจำเลยทั้งสองคนซึ่งเป็นพลเมืองจีนจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาภายใน1เดือนข้างหน้านอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการใช้เวลานานกว่า10ปีท่ามกลางคำถามมากมายเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายผ่านการยื่นคำให้การกว่า 10,000 หน้าและการสอบปากคำพยานกว่า400คนผู้สื่อข่าวอัลจาซีร่ารายงานจากกรุงเทพมหานครระบุว่าไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังจำเลยทั้ง2คนเสาไชน่ามอร์นิ่งโพสต์สื่อฮ่องกงรายงานอ้างคณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการแห่งสหประชาชาติชี้ว่าจำเลยทั้งสองคนไม่ได้รับกระบวนการยุติธรรมอันเหมาะสมทั้งการจับกุมและการควบคุมตัวรายงานยังพูดถึงข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยเกอร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งรัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างแข็งขันเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุวางระเบิดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต20คนในจำนวนนี้มีชาวไทย6คนชาวมาเลเซีย5คนชาวจีนแผ่นดินใหญ่5คนชาวฮ่องกง2คนชาวอินโดนีเซีย1คนและชาวสิงคโปร์1คนขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บสูงถึง163คนในจำนวนนี้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่มีสัดส่วน33คน
0: สลับไปดูเรื่องของฟุตบอลโลก2026กันบ้างนะครับเกมเปิดสนามระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่การเมืองผูกโยงกับฟุตบอลโลกอย่างแยกไม่ออกครอบคลุมตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นโยบายการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐไปจนถึงปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการแข่งขันครอบคลุม3ประเทศเจ้าภาพคือสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดานะครับมีทีมเข้าร่วมถึง48ทีมและจัดการแข่งขันถึง104นัดประเทศเจ้าภาพมีความขัดแย้งกับประเทศผู้เข้าร่วมหลังจากสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านยังไม่จบ การใช้เมืองติฮัวนาของเม็กซิโกเป็นฐานการฝึกซ้อมของทีมชาติอิหร่านก็สะท้อนความซับซ้อนทางการเมืองในศึกลูกหนังครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีสงครามในตะวันออกกลางทำให้สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเจรจาย้ายฐานเก็บตัวจากรัฐแอริโซนาในสหรัฐมายังเมืองติฮัวนาในเม็กซิโกเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการได้รับวีซ่าของสหรัฐก่อนที่นักเตะทีมชาติอิหร่านจะได้วีซ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้เงื่อนไขให้นักเตะต้องเข้าและออกจากสหรัฐในวันเดียวกันกับวันแข่งขันทั้ง3นัดรอบแบ่งกลุ่มสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านระบุว่าสิทธิ์จัดสรรตั๋วแฟนบอลก็ถูกเพิกถอนไม่กี่วันก่อนการแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นตามปกติสหพันธ์ฟุตบอลแต่ละชาติที่ร่วมฟุตบอลโลกจะได้โควต้าตั๋ว 8% ของจำนวนที่นั่งแต่ละนัดนะครับสำหรับอิหร่านมีโปรแกรมลงสนาม2นัดแรกในกลุ่ม G ที่ลอสแองเจลิสพบกับนิวซีแลนด์วันที่15มิถุนายนและเบลเยียมวันที่21มิถุนายนก่อนจะพบกับอียิปต์ที่ซีแอตเทิลในวันที่26มิถุนายนท่ามกลางการจับตามองถึงความตึงเครียดในการแข่งขันด้วยหลังจากมีรายงานระบุว่าฟีฟ่าห้ามนำธงชาติอิหร่านในยุคก่อนการปฏิวัติเข้าสนามในขณะที่ลอสแองเจลิสถือเป็นชุมชนชาวเปอร์เซียขนาดใหญ่ในสหรัฐอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือนโยบายตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มข้นของโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 ก็ทำให้แฟนบอลจาก4ประเทศเผชิญข้อจำกัดในการเดินทางครอบคลุมทั้งอิหร่านเฮติเซเนกัลและไอวอรี่โคสต์นะครับมีแฟนบอลไม่ต่ำกว่า1ใน4จาก48ประเทศเจอกับข้อจำกัดทั้งการเผชิญข้อจำกัดในการเดินทางการตรวจสอบอย่างเข้มงวดหรือแนวโน้มของอัตราการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นได้จากเหตุการณ์ที่ฟีฟ่าประกาศถอดโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียหลังจากถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐนะครับนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเมื่อบรรดานักเตะแฟนบอลและเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความปลอดภัยมากเพียงพอมหกรรมฟุตบอลโลก2026อาจจะเป็นมหกรรมฟอกขาวภาพลักษณ์ของประเทศผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาครับในขณะที่สหรัฐก็ยังคงมีปัญหาด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและผู้เข้าร่วมศึกลูกหนังครั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการใช้ความรุนแรงด้วยมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเดิมทีฟีฟ่าตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอน 50% ภายในปี2030และบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี2040แต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมมองว่ามหกรรมในครั้งนี้อาจกระทบต่อสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากการสัญจรทางอากาศมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 80-90% ที่จะทิ้งคาร์บอนฟูดพริ้นท์เอาไว้ซึ่งการแข่งขันก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า9ล้านตันเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยในการแข่งขัน4ครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนถึงการรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดด้วยครับเนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัยในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอและสุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงของนักเตะทีมชาติได้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งค่าตั๋วค่าเดินทางในประเทศไปจนถึงความปลอดภัยตลอด40วันของการจัดการแข่งขันความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกซึ่งทีมชาติของดีอาร์คองโกก็มีกำหนดแข่งในฮิวสตันแอตแลนตาในสหรัฐและกวาดาลาฮาราในเม็กซิโกด้วยเหล่านี้เป็นประเด็นที่ยังต้องจับตามองนะครับกระเป๋าหนัง T-Rex ใบเดียวในโลกกำลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างครับแต่เบื้องหลังความล้ำสมัยกลับเต็มไปด้วยคำถามจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ติดตามกับคุณกิติพัฒนเศรษฐวิทย์ครับ
4: กรุงปารีสศูนย์กลางแฟชั่นของโลกสร้างความฮือฮาหลังเตรียมเปิดประมูลกระเป๋าจากหนังทีเร็กซ์ใบเดียวในโลกผู้ผลิตระบุว่าวัสดุดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากคอลลาเจนที่สร้างขึ้นด้วยการอาศัยข้อมูลจากฟอสซิลของไทแรนโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์ไดโนเสาร์นักล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดประเภทหนึ่งในประวัติศาสตร์กระเป๋าใบนี้ได้รับการออกแบบโดยอองแฟงเลเวแบรนด์แฟชั่นจากโปแลนด์ที่ขึ้นชื่อด้านงานออกแบบแนวทดลองและวัสดุการผลิต กระเป๋าถือใบนี้ถูกนำมาจัดแสดงก่อนการประมูลโดยคาดว่าจะมีราคาสูงถึง 300,000 ถึง 500,000 ยูโรหรือประมาณ 11-19 ล้านบาทจุดเริ่มต้นของโครงการนี้

0: กิดจากการศึกษาชิ้นส่วนโปรตีนที่ค้นพบในฟอสซิลทีเร็กซ์จากรัฐมอนแทนาของสหรัฐก่อนนำข้อมูลที่ได้ไปสร้างคอลลาเจนในห้องปฏิบัติการและแปรรูปเป็นหนังสังเคราะห์รายงานของ DW สื่อเยอรมนีระบุว่าแม้จุดตั้งต้นจะมาจากชิ้นส่วนโปรตีนที่เชื่อมโยงกับ T-Rex แต่การสร้างลำดับคอลลาเจนขึ้นใหม่ยังต้องอาศัยข้อมูลจากสัตว์สมัยใหม่โดยเฉพาะไก่ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของ T-Rex จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าวัสดุที่ได้อาจอาศัยข้อมูลโครงสร้างโปรตีนของไก่และสัตว์ในยุคปัจจุบันมากกว่าข้อมูลจาก T-Rex โดยตรงท่ามกลางข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวัสดุดังกล่าวกับ T-Rexแต่โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพและการผลิตหนังจากห้องปฏิบัติการที่อาจนำไปสู่การพัฒนาวัสดุรูปแบบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคตกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ติดตามทันโลกไซเอ็นเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ถ้าโลก Science Tech รู้จักกับการทดลองอีกวิธีหนึ่งบนอวกาศครับกับ Lab on Chip อีกวิธีการที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับนำไปใช้กับการทดลองชุด Tigers X ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปครับถ้าพูดถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าทำกันบนพื้นโลกก็คงผสมสารหรือว่าทำการทดลองง่ายๆสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่บนอวกาศหรือว่าสถานีอวกาศข้อจำกัดมากมายแบบนั้นมีวิธีหนึ่งที่เลือกใช้กันนะครับนั่นก็คือ Lab on Chip ครับ
1: จริงๆแล้วการใช้ Lab on Chip เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่นิยมในช่วงแรกของการสำรวจอวกาศเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปอวกาศเนี่ยเราก็สามารถที่จะผสมสารกันแบบปกติได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าในการทดลองวิทยาศาสตร์บางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะกับของเหลวเนี่ยด้วยจำนวนเล็กๆจำนวนน้อยๆเนี่ยก็พอที่จะให้ค่าบางอย่างกับเราได้แล้วนะครับดังนั้นการที่เราเอาหลอดทดลองอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆไปเนี่ยมันหนึ่งคือมันค่อนข้างยากในการจัดการสองก็คือมันมีน้ำหนักเยอะนะครับโดยเฉพาะของเหลวเนี่ยของเหลวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักเยอะแลกมากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามเลยก็คือเวลาที่เราทำการทดลองเนี่ยเราทำการทดลองโดยนักบินอวกาศมันอาจจะมีerror บางอย่างมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์นะฮะดังนั้นการที่เราออกแบบการทดลองให้มันสามารถรันเองทดสอบเองได้และสามารถทำซ้ำในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม Lab on Chip ถึงได้เข้ามาเป็นที่นิยมนะครับซึ่งคำว่า Lab on Chip เนี่ยต้องบอกว่ามันกว้างมากมันอาจจะพูดถึงการทดลองง่ายๆอย่างเช่นการผสมกันของสารก็ได้หรือว่าอาจจะไปแบบแอดวานซ์ขั้นสูงมากๆอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเซลล์นะครับหรือว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือแม้กระทั่งการทดลองปลูกถ่ายอวัยวะก็เกิดขึ้นได
0: ้ก็สามารถทำในชิปได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: โดยที่นักบินอวกาศไม่ได้แตะต้องการทดลองโดยตรงเลย
1: จริงๆแล้วการทดลองการออกแบบการทดลองในอวกาศเนี่ยมีหลายแบบเราอาจจะออกแบบตั้งแต่มีนักบินอวกาศทำทุกอย่างผสมสารนะครับหรือมีนักบินอวกาศฉีดสารนะครับด้วยไซลิงเข้าไปในระบบนะครับแต่ที่ยากที่สุดเลยเนี่ยและที่ท้าทายที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่ออกแบบให้การทดลองมันทำงานอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพึ่งพานักบินอวกาศซึ่งปกติแล้วเนี่ยบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นการทดลองแนวนี้เท่าไหร่นะครับต่อให้บอกว่าเป็น Lab on Chip เนี่ยอย่างน้อยเราก็อาจจะเห็นนักบินอวกาศมาฉีดสารเข้าไปในระบบใช่ไหมครับเพราะว่าการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันยังอยู่บนวงโคจรต่ำของโลกเรายังพึ่งพานักบินได้แต่ที่Tiger X เนี่ยนะฮะใช้การทดลองที่เป็น fully automatic หรือว่าทุกอย่างออกแบบมาให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติควบคุมจากพื้นโลกเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความท้าทายขั้นสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกระบบปั๊มนะฮะระบบของเหลวระบบท่อต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะรั่วแล้วทางทีม Tiger X เนี่ยก็เลยเลือกที่จะให้นักบินอวกาศเนี่ยมายุ่งกับตัว payload การทดลองของเราน้อยที่สุดด้วยเหตุผลง่ายๆเลยว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเพราะว่าชั่วโมงการทำงานของนักบินอวกาศเนี่ยนะครับมันราคาสูงมาก
0: เหมือนจ้างทำงาน
1: ถูกต้องการที่จะให้เขามาปรับแก้ไขงานต่างๆนะครับรวมถึงการทำงานของเขาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องถูกฟิกซ์เอาไว้อย่างชัดเจนถ้าเราต้องการให้เขาทำอะไรเพิ่มเราต้องเสียเงินเพิ่ม
0: ให้จ่ายค่าแรงให้
1: ถูกต้องดังนั้นพอเราออกแบบการทดลองให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติเนี่ยแน่นอนว่ามันแลกมากับความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นปั๊มอาจจะไม่ทำงานแต่เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองได้มหาศาลเวลาเราทำงานอวกาศมันจะมีคำหนึ่งที่เราจะพูดกัน

0: สมอก็คือคำว่ามรดกหรือว่า heritage มรดกคือองค์ความรู้ที่เราส่งต่อจากงานชิ้นหนึ่งไปสู่งานอีกชิ้นหนึ่งเราจะสังเกตว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีงานอวกาศเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะเขามีมรดกหรือว่าองค์ความรู้ของเขาเนี่ยอยู่เยอะๆเต็มไปหมดนะครับกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเอกสารข้อมูลเปเปอร์ตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลนี่สำคัญมากเพราะว่าคนที่ทำโครงการอวกาศเนี่ยเขาสามารถที่จะไปช่วยดูแลโครงการอื่นๆต่อไปได้แม้ว่าโจทย์จะแตกต่างกันแม้ว่าวิศวกรรมจะแตกต่างกันงานด้านวิทยาศาสตร์อาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายมันจะต้องมาเจออะไรบางอย่างที่มีร่วมกันและสามารถใช้องค์ความรู้เดิมได้ดังนั้นยิ่งเรามีงานอวกาศในประเทศไทยเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งเป็นการเอา heritage หรือว่ามรดกของเราเนี่ยไปกระจายไว้ตามที่ต่างๆตามสถาบันวิจัยตามมหาลัยตามโรงเรียนต่างๆด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยวันหนึ่งจะได้กลายมาเป็นประเทศที่มีพัฒนาการด้านอวกาศแล้วก็สามารถที่จะทำภารกิจที่มันซับซ้อนมากกว่าปัจจุบันเนี่ยได้อย่างดีมากขึ้น
1: และองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการทดลองในรูปแบบไหนก็ตามนะครับคือสิ่งสำคัญที่จะต่อยอดพัฒนาต่อไปในการผจญภัยในอวกาศในระยะยาวด้วยครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
2: ทีมวิศวกรมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ขึ้นมาครับเพื่อไขปริศนาว่าปลาในอดีตขึ้นมาบนบกได้อย่างไรพบว่าไม่ว่าปลาจะมีรูปร่างต่างกันอย่างไรพวกมันใช้กลยุทธ์ในการเคลื่อนที่แบบเดียวกันครับทำให้เห็นว่าการเดินบนบกในช่วงรอยต่อของวิวัฒนาการไม่จำเป็นต้องมีขาที่ซับซ้อนเลยครับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งแบบอพยพในเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทำให้ฤดูกาลสั้นลงดอกไม้ทั่วประเทศบานพร้อมกันในเวลาที่สั้นมากผึ้งหาอาหารได้น้อยลงเกษตรกรมีรายได้ตกต่ำรัฐบาลเร่งทุ่มงบพัฒนาเทคโนโลยีเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะมาช่วยครับ
1: คุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ช่วงนี้ติดตามเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
4: ประชาชนในกรุงเบลฟาสต์เดินหน้าประท้วงต่อต้านผู้อพยพเป็นคืนที่2หลังชายวัย40ปีถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่ทางการได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ต้องสงสัยชาวซูดานวัย30ปีและนำตัวขึ้นศาลแล้วคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีรถยนต์ระเบิดขณะแล่นอยู่ในเมืองบาลาซิก้าชานกรุงมอสโกส่งผลให้คนขับเสียชีวิตทำเนียบเครมลินระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรับทราบเหตุการณ์แล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในมณฑลกวางซีทางตอนใต้ของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก17คนเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนสาเหตุแพทย์ชาวปาเลสไตน์จากกาซาปรากฏตัวผ่านวิดีโอลิงก์ในการพิจารณาคดีของศาลสูงอิสราเอลในนครเยรูซาเล็มหลังถูกควบคุมตัวโดยไม่ตั้งข้อหาตั้งแต่ปลายปี2024ท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ระหว่างถูกคุมขังชาวแอลเบเนียหลายพันคนยังคงออกมาชุมนุมในกรุงติราน่าต่อต้านโครงการรีสอร์ทมูลค่า 5,000 ล้านยูโรของเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อธรรมชาติและความไม่โปร่งใสของโครงการตำรวจโบลิเวียเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรในกรุงลาปาสหลังผู้ประท้วงพยายามบุกเข้าสู่พื้นที่รัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสลาออกท่ามกลางวิกฤตการเมืองและการประท้วงที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft เข้าพบคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตนักการเงินผู้อื้อฉาวผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศและค้ามนุษย์สมาชิกสภาระบุว่าบิลเกตส์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยืนยันว่าไม่เคยรับรู้ถึงการล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเอปสตีนควายเผือกชื่อดังของบังกลาเทศที่ได้รับฉายาว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสวนสัตว์แห่งชาติและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดหลังรอดพ้นจากการถูกเชือดในเทศกาลอีดิลอัลเตอร์ฮา
3: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพความน่ารักของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: ที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
2: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
3: ใช่มีเยอะด้วย
2: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
4: ไม่มีบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
1: ใครก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS

0: เหลือหนี้ 664,391 บาท 64 สตางค์แต่บ้านก็ไม่เหลือ
1: ขั้นตอนต่อไปตอนนี้สมมุติท่านนะคะมันจะเป็นการขอออกหมาย
0: ขออะไรนะคะ
1: ขอออกหมายขับไล่ค่ะ
0: ขอออกหมายขับไล่
1: ใช่จะเป็นการขับไล่แต่ตอนนี้ถ้
0: าดูราคาที่แบบขายได้จริงๆแล้วดูค่าธรรมเนียมค่าเลิกชาทุกอย่างที่มันโดนไปอะไรเงี้ยเราต้องจ่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วคือแบบเราไม่เหลือแบบสักผ่าไว้แบบไปตั้งตัวเลยเหรอแล้วถ้ามันยังมีหนี้อีก600,000กว่าบาทที่ต้องจ่ายเอาอีกเสียบ้านไปแล้วอะในราคาที่แบบโหดร้ายแล้วอะ

ที่นี่เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะหนึ่งในธุรกิจที่ว่านั้นก็คือธุรกิจเครื่องประดับค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะจะรายล้อมไปด้วยร้านรวงต่างๆแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปล้มหายตายจากไปเพราะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ก็มีบางร้านพยายามที่จะฝ่าฟันแล้วก็พยุงตัวเองขึ้นมาให้ได้นอกจากนี้ที่ดินย่านนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลทองที่สูงลิ่วที่สุด

ของกรุงเทพมหานครและตอนนี้ค่ะมีบ้านหลังหนึ่งที่พวกเขากำลังอาศัยอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แต่กำลังถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพื่อชดใช้หนี้200,000 บาทที่เป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะ

0: ้ 200,000 บาททำให้ครอบครัวนี้ต้องสูญเสียบ้านย่านสีลมที่มีราคาตลาดสูง 10-20 ล้านบาทบ้านถูกขายทอดตลาดไปแล้วเปิ้ลและครอบครัวต้องย้ายออกตามคำสั่งของศาล
1: ชื่อปฐิตาบุญสวัสดิ์ค่ะตอนนี้43ค่ะเปิ้ลเป็นคนกรุงเทพค่ะเกิดและเติบโตในถนนย่านสีลมค่ะบัตรเครดิตตอนนั้นน่ะมี3ใบที่จ้องจะยึดบ้านเปิ้ลไม่เถียงว่าเปิ้ลเป็นหนี้หนี้เปิ้ลแค่ 200,000 ไม่มีปัญญาจะจ่ายถูกยึดถูกประกาศขายบ้านเป็นหนี้บัตรเครดิตอ่ะเขาจะมีฟิกเรทที่เขาต้องการตอนนั้นอ่ะเฉลี่ยประมาณ 5,000 5,000 5,000 3ใบก็ 15,000 ยังไม่รวมแบบนู่นนี่นั่นอีกเริ่มผ่อนไม่ไหวละเราพยายามเจรจาต่อรองตั้งแต่เดย์วันแล้วว่าเราจ่ายไม่ไหวมีรถอันเดียวที่สามารถเจรจาได้จริงๆนอกนั้นอ่ะทั้งบ้านทั้งบัตรเครดิตเดินเข้ามาบอกว่าไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องจ่าย 5,000 แล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาบอกว่าคุณก็ต้องเซ็นแบบเซ็นอีใบเนี้ยเพื่อจะจ่าย 5,000 ถ้าคุณจ่ายไม่ไหวเราก็ยึดทรัพย
2: ์เอาขนาดนี้หมดเลยไหม
3: เออดีไหมล่ะ
2: เออได้
3: เห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็เหลือเสียอันนี้
1: ประกาศครั้งแรก 9,877,000 แล้วก็ลดเหลือ8ล้านกว่าๆแล้วก็ลดเหลือ7ล้านกว่าๆแล้วก็ลดเหลือ6ล้านกว่าๆมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณแบบโดนประกาศขายบ้านอ่ะอียอดนั้นอ่ะมันจะต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากยอมกู้หนี้ยืมสินอ่ะมาประเมินบ้านอ่ะให้เขาแบบประเมินให้ดีที่สุดอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะตอนเนี้ยเงินที่ถูกขายที่ได้มายังไม่รู้เลยพอชำระหนี้ทั้งหมดหรือเปล่า

0: เพื่อนสวัสดีค่ะ
1: เป็นไงบ้างวันนี้เริ่มเก็บของหรือยัง
2: ยังเลย
1: จะย้ายเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: กำลังดูอยู่ว่าจะมีบ้านที่ไหนที่เหมาะกับเราบ้างกำลังค้นหาบ้านที่ไหนอยู่ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกโต๊ะอะไรคะ
2: อันนี้จริงๆแล้วอ่ะสามารถเรียกว่าเรียกได้ว่าช่างทองหรือช่างฝัง
0: ตอนนี้มีแค่นี้แต่เห็นว่าเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้มาก
2: ๆก็มีเต็มที่เห็นโต๊ะ1 2 3 4 5 6 6ตัวนี้ก็คือพนักงานเต็ม
0: ก็แสดงว่าตอนนี้มีอยู่แค่นี้ก็คือมีคนงานแค
2: ่1คนถ้าเป็นฝั่งนะคะ
0: อย่างคนงานที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยทำงานด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: แต่เปิ้นเด็กเลยอะค่ะ
0: แล้วเขารู้สถานะทางการเงินของเราร
2: ู้บ้างแต่รู้บ้างแต่ไม่ได้รู้แบบชัดๆแต่เขาเห็นตั้งแต่ตอนยุครุ่งเรืองจนถึงแบบณอยู่ตอนนี
0: ้พี่เปิ้ลคะแล้วราคาบ้านตอนนี้มันเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเกิดตัวเอกชนที่จ้างมาประเมินก็อยู่ประมาณ10ล้านแต่ว่าตอนที่ขายแบบประมูลได้ประมาณ6ล้านซึ่งมันก็ต่ำ
0: แสดงว่าเราต้องออกจากบ้านหลังนี้ในราคา6ล้านบาทตอนที่เราเดินมาชั้น1เมื่อสักครู่เนี้ยคืออุปกรณ์อาจจะยังดูเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่พอเราขึ้นมาชั้น3เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าต้องย้ายบ้านหลายอย่างพี่เปิ้ลทิ้งได้มั้ยที่เห็นอยู่เนี่ย
2: ไม่ได้
0: ในเมื่อเราไม่มีช่างแล้วไม่มีคนแล้วทําไมเราถึงทิ้งไม่ได้อ่ะ
2: มันเป็นสิ่งที่มันต้องยังต้องใช้อยู่ไงคะตอนนี้เครียดมากที่สุดน่าจะเป็นเครื่องรีดเครื่องนั้นเพราะว่าขยับทีก็มีปัญหาทีแล้วมันเก่ามากแล้วด้วย
0: แต่ยังต้องใช้
2: ใช้ค่ะใช้
0: คือที่เห็นน่ะมันไม่ใช่ของเก่าที่จะรอวันทิ้งนะ

0: แต่สภาพมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันใช้งานมาเป็น60กว่าปีแล้ว
1: ใช
0: ่ถ้าจะต้องย้ายพี่เปิ้ลประเมินว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ในวันที่ขนย้าย
1: คิดไม่ออกเลย

0: นะคะเราบ้านหลังนี้ใช้ชีวิตกันอยู่ทั้งหมดกี่คน
1: ถ้าอยู่หลักๆจะ3คนพ่อแม่ลูกแล้วก็จะมีพี่คนงานไปๆมาๆ2คนแล้วก็มีคนมาขอแบบเหมือนขอนอนเพื่อจะไปทำงานตอนเช้าอีก1คนแต่ก็เป็นช่างเคยอยู่กับเราเนี่ย

0: ในอดีตตึกแถวแห่งนี้เต็มไปด้วยลูกจ้างช่างทองผลิตเครื่องประดับส่งขายทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีพ่อเป็นช่างใหญ่บุกเบิกธุรกิจขายส่งเครื่องประดับหาเลี้ยงทุกคน
1: นี่ต้องเกียร์พลอยใส่ถ้าไม่เกียร์พลอยใส่ฟังไม่ได้พอเรียนจบแล้วตอนนี้ก็เป็นชาวประมงใช่ไหมแล้วก็อาเขาก็ดึงมาฝึกช่างทองที่กิ่งเพชรก็ชอบทางนี้งานฝีมือนี่แก้ไม่ได้
2: แก้ไม่ได้อุดไปเลยแล้วก็เจาะไข่ปลาง่ายกว่าสวยกว่าด้วยดีกว่าไหมใช้เอา55-56ไปเลย
3: พ่อเป็นช่างทองตั้งแต่จำความได้แล้วตั้งแต่แบบเกิดมาแล้วช่างทองอ่ะภายนอกอ่ะมันดูสวยหรูแต่ความที่เป็นช่างทองอ่ะเหมือนชาวนาคนที่รวยจริงๆคือพ่อค้าคนกลางเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคือร้านขายจิวเวลรี่พ่อเป็นช่างทองที่ส่งร้านแบบนั้นแล้วก็พอมาอีกสักพักนึงก็เป็นส่งเป็นบริษัทบริษัทก็เป็นบริษัทที่แบบส่งออกนอกที่บูมที่สุดอ่ะคือเรามีส่งหลายบริษัทคือม้าจะไปดีลกับทุกบริษัท
4: ขอมันค่ะ
1: ทำไมก่อนอิ่ม
4: ถ้าเขาพระ
5: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตัวเราเองก็มีนี่บัตรเครดิตเหมือนกัน
4: เราที่เครดิตด้วยนี่หมายว่าเครดิตการด้วยหมายความว่าเราลูดออกมาโปกไอ้นี่มั่งค่าผ่อนมั่งอะไรมั่งปรากฏว่าไปไม่รอดช่างอยากงูกินหาง
1: โดยเฉพาะตอนนั้นเลี้ยงลูกน้องนี่แหละ
4: จ่ายเงินเดือนเอามันลื่นออกมาจ่ายเงินเดือนมั่งอะไรมั่ง
5: แย่ที่สุดหลังจากปี40ของคุณพ่อนี่คือตอนไหนคะปีอะไร
1: ช่วงโควิดยิ่งก่อนโควิดไม่เท่าไหร่เริ่มมีอาการแล้วเนี่ยคือช่างทองเพื่อประคองให้อยู่กันได้นักเข้ามันช่างทองแทบจะอยู่กันไม่ได้มันที่ไม่รวยก็เพราะว่าเราลงทุนไปอะไรไปแล้วเรากว่าจะได้เงินมานี่ต้องสิ้นเดือนก่อนถึงเคลียร์บัญชีได้พอเคลียร์บัญชีเสร็จแล้วตีเช็คอีกเดือนหนึ่งแล้วก็หมุนไปหมุนมางั้นแ
5: หละแล้วพ่อเป็นลูกจ้างเขานานไหมกว่าที่จะแบบมาเป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ก็นานหลายปีจนประมาณร่วม10 ปีอะ
5: ตอนมีตึกนี้เนี่ยคุณพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจหรือยัง
1: เป็นแล้วก็ไปเที่ยวเช่าเขาอยู่ที่นู่นมั่งที่นี่มั่งเขาไล่ที่กันอะไรกันเขาไม่ต่อสัญญามั่งเอาคืนมั่งอะไรมั่งแล้วก็เล่ร่อนไปเรื่อยพอพระมันกระทั่งมาสุดท้ายที่เนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นอีกแล้ว

สเก็ตให้หน่อยเนี่ยลูกค้าที่เมื่อเช้าเราคุยงานกันอะแล้วเปิ้ลสเก็ตอยู่แล้วอะป้าฝากสเก็ตให้หน่อยให้มันดูดีกว่าที่เปิ้ลวาดอะเดี๋ยวเอาไปคุยกับลูกค้าแต่มีนึงนี้เราสามารถฝังบนนี้ได้เลยใช่ป่ะพี่โฮมเดี๋ยวจะมีงานชิ้นหนึ่งเข้ามาเราจะทำตัวที่แบบเหมือนเกาะให้เขาอะตรงเนี้ยแล้วก็จะมีหัวมีขาสุดท้ายแล้วอะมันจะกลายเป็นเข็มกลัดแล้วก็แหวนเวลาสั่งงานมาบางทีอะลูกค้าอยากได้แบบเนี้ยเราก็ต้องทำตามความต้องการของลูกค้าวงแหวนสร้อยหรือว่าต่างหูหรือว่า

ธุรกิจเครื่องประดับที่ซบเซาบัตรเครดิตถูกนำมาใช้เสริมสภาพคล่องตั้งแต่รุ่นของพ่อแต่ก็ยังไม่สามารถพยุงธุรกิจได้จนต้องจำนองบ้านเมื่อไม่สามารถพึ่งพาธุรกิจเครื่องประดับได้เปิ้ลจึงนำเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนทำธุรกิจรถมือสองแต่ยิ่งลงทุนเพิ่มหนี้และดอกเบี้ยก็ยิ่งพอกพูน

0: พี่เปิ้ลคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหนคะถึงทำให้เรื่องมันเดินมาถึงวันนี้
1: ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปไว้ใจเพื่อนตัวเองไว้ใจพี่ตัวเองมากเกินไปมันเกิดจากการที่พี่คนนึงคือเหมือนมันเป็นการทำธุรกิจไงคะแต่เอาเงินสดของบัตรเครดิตไปลงทุนแล้วก็คือลงทุนกับรถ1คันเขาเอาไปขายใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนเอาไปเหมือนเข้าไฟแนนซ์ใช่ไหมคะธนาคารนั้นก็ต้องโอนตังค์ไฟแนนซ์เข้าหาเราแต่ธนาคารน่ะดันไม่ได้โอนเข้ามาหาเปิ้ลโดยตรงมันทำให้การที่แบบเราทำธุรกิจมันก็เลยสะดุดสรุปหนี้ทั้งหมดมันก็มากองไว้ที่เปิ้ลประจวบกับมีน้องคนนึงน่ารักมากบอกว่าพี่เปิ้ลเอางี้ไหมเอาหนี้มารวมกันใบนึงแล้วเดี๋ยวผมอ่ะจะเอาเงินสดโปะให้แล้วก็คือโดนเหมือนโดนช่อกงซ้ำช่อโกซออะไรเงี้ย
0: นานแค่ไหนคะที่เราไม่ได้ชำระหนี้คืนเขาจนเดินทางมาสู่การที่จะต้องย้ายออกจากบ้านแล้วก็บ้านหลังนี้ก็หลุดไปเป็นของคนอื่น
1: ก็ประมาณ5ปีเหมือนกันแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีโซนนึงที่มันเป็นพิษของโควิดที่ตอนนั้นที่มันโดนล็อกดาวน์ด้วย
0: ธุรกิจของตัวเองไม่ได้กระทบแค่คนเดียวแต่ธุรกิจที่ต้องทำเป็นห่วงโซ่ด้วยกันหมดเขาก็หยุดกันไปหมดเลยก็เลยทำให้พี่เปิ้ลเองไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ในเวลานั้นข้างบนนี้วิวดีมากเลยพี่เปิ้ล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมองด้านนี้คือแบบว่าโอ้โหถือเป็นจุดพักผ่อนจุดหนึ่งในบ้านไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันเงียบหมดโซนนี้เขาเป็นโซนออฟฟิศเพราะฉะนั้นจะไม่มีรถไม่มีความพลุกพล่าน 2-3-4 ทุ่มมันก็จะเงียบหมดเหมือนนั่งทิ้งตัวลมยาวแต่ว่าก็แอบต้องระวังเตือนตัวเองว่าเวลาที่เราแบบพวบๆอ่ะจิตตกอ่ะขึ้นดาดฟ้าแล้วก็โดดเนี่ยมันก็ง่ายดี
0: วันที่ผ่านมาเคยคิดที่จะทำเรื่องนี้หรอ
1: เคยเพราะอยู่ตรงนี้มันก็แบบเห็นหมดใช่ปะก็จบไปจริงแล้วมันก็อาจจะไม่จบไงตอนคิดสั้นน่ะมันคิดว่ามันน่าจะจบมันจบที่เราแต่มันก็อาจจะมีเรื่องต่อไปอีกที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่จบที่เรา

0: ลาเขาสืบทรัพย์อะทรัพย์ที่มันอยู่บนถนนสีลมอะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องมารีบฟ้องเพื่อจะเอาถ่ายทอดตลาดให้เร็วที่สุดก่อนเขาคงไม่ปล่อยเรานานหรอกระหว่างนั้นคือพยายามที่จะหาหนทางที่จะสู้ชีวิตเหมือนกันเราก็พยายามควานหาคนที่มีความรู้ประกอบแต่เราบางหลายๆครั้งที่เราคิดว่าเขารู้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้รู้จริงแล้วมันก็นำหนทางที่มันทำให้เราแบบเหตุการณ์มันแย่ลงไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่อะที่เราพยายามควานหาเราก็พยายามศึกษาด้วยเหตุด้วยผลด้วยการถามด้วยหาทนายความสมมุติถ้าเกิดเขามาที่ศาลน่ะเขาก็คิดอีก 5,000 ถ้าเราแพ้เราต้องจ่ายค่าศาลและค่าทนายความให้เขาล่าสุดเปิ้ลเห็นประมาณ100,000 กว่าบาท
1: คุณเปิ้ลเป็นหนี้อยู่5ธนาคารบัตรเครดิต5ใบรวมกันแล้ววงเงินอยู่ที่ประมาณ1 ล้านบาทในวันที่พี่เปิ้ลตกอยู่ในสถานภาพที่ไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้ได้แล้วจนเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องยึดทรัพย์และที่สำคัญก็คือกระบวนการไกล่เกลี่ยที่ระบบกฎหมายเปิดเอาไว้แต่ว่าพี่เปิ้ลไปแล้วก็เหมือนว่าระบบไกล่เกลี่ยนั้นทำให้เจ้าหนี้มีอำนาจในการต่อรองมีอำนาจในการกำหนดตัวเลขในการผ่อนชำระการต่อสู้ของคนที่อยู่ในวังวนหนี้ยิ่งสู้ภาระค่าใช้จ่ายจากกระบวนการต่อสู้ก็มีต้นทุนที่ต้องจ่าย

0: นับตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นหนี้จนกระทั่งเปิ้ลตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้เธอจึงต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่วงจรหนี้ที่ไร้ความปราณีก็ไม่ช่วยให้ลูกหนี้หลุดพ้นได้ในที่สุดเปิ้ลถูกฟ้องยึดทรัพย
1: ์คือบ้านหลังนี้อยู่ในย่านสีลมนะทำเลอยู่ใจกลางแบบนี้เลยแต่ว่าวันที่จะมีการขายท่อตลาดครั้งแรกคือแค่3ล้าน
2: เขามาแปะหมายแล้วบอกว่าเขาจะประกาศมูลค่าบ้านของเราแค่3ล้านกว่าบาท3,311,688.75 สตางค
1: ์ตกใจไหมเห็นตัวเลขแบบ
2: ตกใจ
1: คุณเปิ้ลทำยังไงต่อ
2: ก็ปรึกษาไปทั่วแล้วเพื่อนก็บอกว่าต้องใช้บริษัทประเมินทรัพย์สินเข้ามา
1: ซึ่งต้องเสียเงินอีก
2: 10,000 กว่าบาท
1: แล้วได้ตัวเลขใหม่มาเท่าไหร่คะ
2: ก็ได้แค่9 ล้านประมาณนี้ค่ะ
1: 9 ล้านบาท
2: ใช
1: ่แต่ก็ขยับขึ้นมาเกือบ3 เท่าน
2: ะใช่ค่ะ
1: นัดหนึ่งจะมีถึง6 ครั้งในการประมูลแล้วก็จะตั้งราคาที่สูงที่สุดเอาไว้ในนัดแรกแต่ว่าทรัพย์ที่ขายได้จริงๆเนี่ยก็จะถูกลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆและถ้าเคาะกันที่ราคาสุดท้ายในนัดสุดท้ายมูลค่าทรัพย์ที่คุณเปิ้ลขายได้ก็เลยอยู่ที่เพียงแค่6 ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วณวันนี้มีกำหนดให้เราชัดๆเลยไหมคะว่าภายในวันไหน
2: สิ้นปี
1: เงินจะย้ายบ้านมีหรือยังคะตอนนี้แล้วบ้านหลังนี้เป็นของคนอื่นไปแล้วหนี้หมดไหมคะเสียบ้านแล้วหนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าบ้านขายได้ในราคาที
2: ่ต่ำกว่าหนี้
1: ต่ำกว่าหนี้ทั้งหมดที่พี่เปิ้ลมี
2: แม้กระทั่งหนี้ของที่จำนองบ้านก็ยังไม่หมดดอกเบี้ยมันก็ยังขึ้นทุกวันมันไม่หยุดนะถ้าคุณถลำลงไปแบบเป็นหนี้ในระบบอ่ะคุณต้องยอมรับได้ว่าดอกเบี้ยมันขึ้นทุกวันเจรจาต่อรองหยุดดอกเบี้ยมันไม่มีจริงนะ
1: ที่เขาบอกว่าเป็นหนี้ในระบบดอกไม่โหดเท่าหนี้นอกระบบ
2: บางทีไอ้ที่ไก่เกี่ยบอกว่าเนี่ยดอกอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าคุณจ่ายตามเดือนละ 5,000 6,000 7,000 ตามเขาก็เนี่ยดอกตรงนี้ครับแต่ถ้าวันไหนที่คุณหยุดจ่ายก็กลับมาเป็นดอกเหมือนเดิมนะครับการเจรจาที่มีมันก็ไม่มีไงก็คือทุกอย่างก็กลับมาเป็นนโยบายธนาคารเป็นอย่างนี้ครับ
1: ถูกยึดทรัพย์บ้านหลังนี้ไปแล้วแต่ว่านี่ยังไม่หายไปเป็นเพราะว่ายังติดจำนองธนาคารอยู่ประมาณ6ล้านบาทพอมีการขายบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของใหม่ในราคา6,900,000บวกลบกลบหนี้เดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้วพี่ปั้นก็เลยไม่เหลือเงินส่วนต่างเงินส่วนนี้ถ้ามีเหลือก็ยังจะสามารถไปใช้หนี้บัตรเครดิตได้อย่างน้อยๆก็คือบัตรเครดิตที่ฟ้องยึดทรัพย์แต่เพราะว่าบ้านหลังนี้ที่ขายได้มูลค่าที่ต่ำกว่านี้ก็เลยทำให้วันนี้พี่ปั้นไม่สามารถล้างหนี้ได้แล้วก็ต้องเสียบ้านหลังนี้ไป
3: ก็เสียใจมากๆด้วยแต่พูดไม่ออกจะพูดยังไงอ่ะ
1: ตอนที่พี่เปิ้ลมาเล่าให้เราฟังว่าบ้านเราถูกขายแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคนอื่นแล้วนะ
4: มันวันนั้นมาวันนั้นมาเข้ามาที่นี่จนกูไม่อยากจะซ่อมบ้านเลยแต่นี่มันบอกแล้วว่าชื่อมันแล้วนะ
1: พอเขาบอกเราว่าเป็นชื่อเขาแล้วนะ
4: เขามาบอกเลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆแค่ขอเวลาคือที่เราขอเวลาเราไม่ได้ขอเวลาว่าดึงเกมหรืออะไรไปบ้านจะเช่าจะต้องบอกไม่จำค่าเช่า1 เดือนไม่จำ1 เดือนแล้วแถวนี้จะคิดว่าบ้านถูกไหม
3: แม่เขาก็วิ่งทั้งวันนะ
5: เขาไม่เห็น
3: เนี่ยวิ่งไป
5: เขาก็ทำ
4: บางทีเขาพนักงานขายไปเฝ้าร้านก็ไปเฝ้า
3: วิ่งข้างมา
4: เอาหาของให้กูหน่อยโอเคกูหากำไรกูใส่กระเป๋า
1: ตอนนี้อะไรมีงานอะไรก็คือทำหมด
3: ทำหมด
4: 70แล้วนะหยุดได้แล้วนะจะไปนอนไหน
3: หมดแรงแล้ว

0: อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเราเกิดกลับมาเราก็ไม่ใช่ว่าจะเสียชีวิ
1: ตแล้วแม่อยากอยู่แถวไหนคะที่ใหม
0: ่ที่ไปเลยก็ที่เราไม่ต้องเครียดไม่ได้กดดัน
1: 70ถ้าย้ายออกจากบ้านหลังนี้เริ่มต้นใหม่ยังไหวไหมคะ
0: ทำไงได้ทำไงได
2: ้ส่งผลเยอะเหมือนกันค่ะก็คือก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่ตัวคุณแม่เนี้ยค่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่แล้วเป็นทั้งคู่อะค่ะตัวของมาม่าเองกระดูกตาตุ่มแตกตอนนี้ใส่เหล็กใจเย็นๆเดี๋ยวหกล้มเดี๋ยวกลิ้งป้าก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทเขาก็จะขยับเคลื่อนลำบากก็เป็นความดันโลหิตสูงกลัวเหมือนกันว่าเขาจะเส้นเลือดในสมองแตกอีกครั้งอะ

0: ป้ายังได้อยู่เพราะป้ามาจากชุมพรเนาะแม่ม้าก็อยู่เมืองตลอดเอาจริงๆหม่าม้าก็มาจากแบบแถวๆวัดม่วงแคตลอดชีวิตเขาเลยนะที่เขาอยู่โซนนั้นมาขึ้นรถเมย์บางทียังไม่เป็นเลยนะเขาก็จะมีปัญหาในการเดินทางแล้วเขาเป็นคนจำเส้นทางไม่ได้มันก็ต้องมีความท้าทายสำหรับเปิ้ลอย่างนึงว่าเราได้ไงต่อเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะพาเขาออกมาเนี่ยให้เวลาเขาหน่อยการเริ่มต้นของเรามันอาจจะกระทบจิตใจแม้กระทั่งตัวเราเองระวังรถในทางรักกี่โมงนะ
1: ว่าคืนดึกอ่ะ
0: โอ้ก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้เร่งนี
1: ่เราต้องทำว่าไม่ใช่ว่าเขาแช่ไปหลายวันแล้วนะผมแล้ว
2: ตลอดช่วงชีวิตของทั้งพ่อและแม่แทบไม่เคยออกไปใช้ชีวิตที่ไกลจากย่านนี้การหาบ้านใหม่ที่ไกลออกไปจากแหล่งงานแหล่งเงินโอกาสของธุรกิจจึงเป็นเรื่องยากของครอบครัว
0: But we made a proper than this this is my design
3: yes
1: but then over there
0: and this one isIs it's my design.
1: Right now the price go up already.
3: Yeah, I know. But normally 1 gram is 18 carat, $52.
0: Like calculate the price for you after this is the best. ตอนนี้ก็เหมือนแบบว่ามาคุยข้างต้น

0: ความรู้จักถ้าเกิดมีแบบลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆก็น่าจะดีกว่านี้ต่อให้แบบว่าได้ไม่ได้ก็ต้องมาก็ต้องคุยเหมือนวันนี้มาทำความรู้จักกันเพราะว่าเรายังไม่เคยรู้จักกับคนญี่ปุ่นคนนี้เลย
1: แต่ว่าบอกว่าพูดก็จะไปคุยที่บ้านต่อก็โอเค
0: ปกติรับแบบนี้ดีกว่าคือเหมือนแบบเขามีบริษัทที่ญี่ปุ่นไม่ต้องจำเป็นต้องทำเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเองไงเขาสั่งประมาณออเดอร์นึงประมาณ200ชิ้นแต่ว่าเขาจะเหมือนแบบทำเป็นพรีออเดอร์ก่อนต่อให้แบบดีลกันได้ราคานี้แต่เขาก็ต้องไปแบบพรีออเดอร์ก่อน
1: คงได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้
2: เปิ้ลพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ยังไม่เห็นหนทางและไม่พอใช้หนี้มากกว่า2ล้าน
0: ด้วยความที่แบบบ้านจากเขตมันสำนักงานเขตมันไม่ไกลไงพื้นที่ไม่ต้องเสียก็เลยเลือกที่จะมาออกงานแบบนี้อันนี้ก็กลางๆเพราะด้วยโลเคชั่นแล้วตามความประเมินแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เต็มที่เราก็มาออกเผื่อว่าเราจะได้โอกาสใหม่ๆไปแล้วนะคะทุกคนสบายสวัสดีค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะมีว่าไหมซาทอนกลับกับคุณวันนี้เดี๋ยวเปิ้ลกำลังจะไปขายประกันค่ะไปให้คำปรึกษาไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็จะลองดูว่าเขาจะมีความสนใจยังไงวันนี้ไปเก็บข้อมูลก่อนสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะเช่นค่ะ
0: ค่ะตอนนี้พี่เอ็มสนใจประเภทประกันประเภทไหนอยู่อะคะแต่ถ้าจะแนะนำพี่เอ็มคือตอนนี้พี่เอ็มมีอะไรอยู่ในมือบ้างไหมคะเพื่อจะได้ลองบริหารจัดการให้มีประกันในมือบ้างหรือเปล่าก็ต้องรอไปบางทีก็แบบเขาก็ต้องทำงานแต่ว่าเราก็ต้องให้เวลาเขาทำงานไงถ้าเรามีแก๊ปเราก็ค่อยคุยงั้นเดี๋ยวน้องเปิ้ลอ่ะขอนัดพี่เอ็มเข้ามาอีกรอบนึงดีไหมคะ
3: ด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะช่วงเที่ยงดีไหมคะ
0: อันก็เดี๋ยวไว้เป็นวันหลังหนูมาแนะนำให้นะคะค่ะรีบลงไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ

0: ันนี้เป็นหมายจากกรมบังคับคดีเรียกร้องให้อายัดเงินค่าจ้าง
1: เหลือให้ลูกหนี้เดือนละ 20,000 เงินโบนัสอัตรา150เงินบำเหน็จค่าชดเชยเงินตอบแทนกรณีออกจากงานและรายได้ลักษณะเดียวกันเหลือให้ลูกหนี้ 300,000 บาทเงินตอบแทนทำงานเป็นครั้งคราวเบี้ยขยันอัตราร้อยละ30สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพ
2: เวลาที่เราได้รับกระดาษแผ่นนี้ทุกคนผวาหมดแหละมนุษย์อะแม้กระทั่งรับโทรศัพท์ก็ผวาแล้วเวลาเราคุยโทรศัพท์เราก็แอบเข้าไปคุยแบบในห้องที่แบบมิดชิดเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าชีวิตเราเป็นยังไงทุกคนอายหมดแหละไม่มีใครไม่อายหรอกเราเหลืออะไรเราเหลือแค่ลมหายใจกับการต่อสู
3: ้เหยียบเครื่องตัวเองวางไงจะเหลือวางข้าอันนี้ก่อนต
1: ั
3: ดไปเลยอ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: จากไหนอ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ของมันเหรออ
1: ันนี้เสร็จแล้วนะอันนึงแล้วก็อันนี้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเพชรอะค่ะก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว
4: เป็นเป้งสวยมาก
1: งานซ่อม
4: สวยมากกำลังการงานสร้าง
1: ใช่แต่แบบหูมันติด
4: ขอบคุณค่ะ
3: จุกอะ
1: ตอนนี้ก็แกะทำให้เรียบร้อย
4: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: อันนี้ค่าน้ำอันนี้ค่าอะไร
5: ค่าไฟ
1: ค่าไฟ 4,000
5: ลดเว้ย
1: 27ต้องจ่ายวันไหน30
5: ไม่ต้องจ่ายได้แล้วเดี๋ยวค่าน้อยมาแล้วก็ไปจ่ายทีเดียว
1: เดือนนี้ยังไม่ได้เตือนอันนี้เดือนที่แล้ว
5: 8,000 กว่าบาท
1: 8,000 กว่าบาท
5: ง่ายๆอย่าไปคิดก็อย่าไปเครียดคิดแล้วนอนไม่หลับไม่คิดดีกว่า
1: ก็เป็นคนที่คุยกับพ่อแม่ตลอดทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างทุกคนก็เครียดหมดแหละทุกคนก็ส่งผลกระทบกับทางด้านร่างกายหมดแหละม้าก็ความดันสูงขึ้นอยู่ก็เวียนหัวป้าก็จากไม่เคยมีความดันก็เริ่มมีความดันตัวปันเองก็มีเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติแต่ก็ทุกคนก็พยายามที่จะแบบยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามที่จะหาเงินเข้าบ้านพยายามที่จะแก้ปัญหามันดูเหมือนยาวเพราะมีโควิดแต่จริงแล้วมันไม่ได้ยาวหรอกถ้าไม่ติดโควิดก็อาจจะไปตั้งแต่3ปีที่แล้วก็ได
6: ้กระบวนการในการยึดทรัพย์น่าจะจบตั้งแต่3ปีที่แล้ว
1: ใจก็ต้องสู้อ่ะแล้วก็งานก็ต้องทำอ๋อไม่งั้นถ้าเราหยุดทุกอย่างมันก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันป้ากับม้าก็ดูแลเรามาเงี้ยแล้วมันก็มีกันแค่3คนพ่อแม่ลูกอ่ะแล้วก็มีคนงานอีก2คนเราก็ต้องดูแลทุกคนอ่ะจะกินไปได้ยังไง
6: เสียบ้านหลังนี้ไปจริงๆพี่เปิ้ลคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทำงานเก็บเงินซื้อตึกอยู่ในย่านนี้ได้อีกไหม
1: ได้ผมก็ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราทำได้ก็คือก็ทำไปไม่ยากหรอก

0: หมือนแบบงุบอิบงุบอิบมันเหมือนงุบอิบงุบอิบงุบอิบงุบกันสองคนทำอะไรธนาคารก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันต้องมีเอกสารแบบเอกสารอะไรธนาคารยังไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรต่อไปอ่ะ
1: สถานการณ์มันก็ถามว่าเขาก็มีแอบปวดเหมือนกันว่าทำไมแบบแกขนาดนี้เราต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเรื่องเงินมากเหมือนกันก็สงสารเขาแหละแต่ก็บอกแล้วมันถึงจุดหนึ่งที่แบบก็ชีวิตอ่ะมันก็ต้องเดินต่อไปมันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้อ่ะ

0: ชีวิตของลูกสาวที่ก้าวเดินตามรอยพ่อประคองสามชีวิตไม่รู้อีกนานแค่ไหนที่จะได้กินข้าวในบ้านหลังนี้ในวันที่พ่อแม่สิ้นไร้เรี่ยวแรงไม่เหลืออะไรแล้วแต่ยังมีลมหายใจที่เป็นหนี้ชีวิตยังค้างชำระ
1: วันนี้เรามาทำเหมือนแบบเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากที่บ้านนะคะเขาก็จะมีพื้นที่ขายของให้เราด้วยเขาก็จะมีอีเวนต์ตามสถานที่ต่างๆนั่นแหละแล้วเราก็จะเอาสินค้านั้นอะไปจัดจำหน่ายตามที่อีเวนต์นั้นๆที่เขาจัดเตรียมให้
2: เราจะมีนะคะคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราที่จะมาเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อที่จะมาคุมบร
3: รยากาศดีไหมไม่มี
1: เป็นสร้อยกับต่างหูค่ะแล้วก็
4: แบรนด์จะอยู่ที่ไหนอยู่ไปในกล่องอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: แล้วมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพ่อแม่ไม่เคยรู้ว่าจะต้องแบบไปโพสต์อย่างนู้นอย่างนี้ปกติจะมาคนเดียวอะไรเงี้ยโลกข้างนอกพ่อเขาก็ยังไม่เข้าใจไงว่าเราต้องดิ้นรนเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ออนไลน์แต่แบบมันก็ต้องมีออฟไลน์กับออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกัน
5: อ๋อ

็นงานแบบที่ออกฟรีของจัดโดยแบบว่ากรุงเทพมหานครนั่นก็เป็นความหวังเล็กๆนะอย่างน้อยๆเราก็มีพื้นที่ขายที่ที่เราไม่ต้องลงทุนทุกครั้งที่เวลาเราไปออกบูธอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปจากกรุงเทพอ่ะอย่างน้อยๆเราต้องมีเงินประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทในการที่จะซื้อบูธ1บูธซึ่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อันเนี้ยอย่างน้อยๆเราก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่อง 10,000 บาทไปแล้วอ่ะอันนี้ออกแบบเองอันนี้มาจากใบมะกอกแล้วแบบว่าอยากให้มีความลักกี้ไงน่ารักไหมคะลองใส่ได้นะลองใส่ได้เลย

รถคันนี้สำคัญมากเลยนะก็คือไปทำงานแล้วก็ไปทำธุระกับป้ากับม้าหรือพยายามรักษารถไว้ไหนจะขนของถ้าเราไปออกบูธมันก็เป็นของที่มีมูลค่าเนาะเราจะไปยังไงในรถสาธารณะมันก็จะต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นรถคันนี้โชคดีมากที่แบบธนาคารให้รีไฟแนนซ์เราก็เลยแบบอาจจะส่งยาวนานหน่อยแต่ถ้าผ่อนไม่ไหวก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันมันเดือดร้อนกระทบหลายอย่างอะไรเงี้ย

ตาอยากลูกแป้งเอาถาดปะเราติดกองสองก่อนแล้วก็เราเก็บงานแล้วก็ตอนติดดอกบัวก็โทรไปบอกท่านคงอยากจะมาถ่ายรูปไปให้เจ้าภาพดูอ่ะอันนี้คืออันนี้

0: ป้าป้าเอาของมาไว้ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรับมงก่อนก็พี่แบบพี่โฮมมา
1: ออกแบบนั้นตั้งแต่ออกแบบขึ้นมาก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาไม่มีเครื่องทรงไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เราก็มาใส่เสื้อดาวขาดอันไหนอันไหนอันไหนก็พยายามออกแบบแล้วติดแล้วสร้างแบบขึ้นมาให้ช่างเขาทำขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็มาประกอบเดินทางไปเดินทางมาระหว่างกรุงเทพกับที่วัดนี่กว่าจะเสร็จหลายขั้นตอน
0: เดี๋ยวๆๆน็อต
2: วันนี้ที่ไม่ให้เขาปีนเพราะว่าหลายๆครั้งที่ป้าเกิดอุบัติเหตุลงมาบางครั้งตกลงมาแบบก้นกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเป็นห่วงเขาเริ่มเจ็บขาด้วยแหละวันนี้เขาเริ่มไม่ไหวจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวนะผ้าพี่เอามาจะเอาผ้าเหรอคะจะเอาอะไรนะคะจ้าป๋าแป๊บนึงไม่ต้องเอาไปข้างในก็ได้
2: เขาอยากทำเองค่ะมันก็ด้วยสังขารด้วยอะไรทุกอย่างมีอายุของมันนะคะ
0: อันนี้เหมือนมันไม่ได้ลงร่องมันหรือเปล่าลงแล้วเหรออะจับอ่ะลงละ
2: เป็นโรคของความสูงถ้าเปิ้ลไม่ทำใครจะทำข้อแรกก็คือทำไมต้องเป็นเปิ้ลก็คือว่าถ้าเขาจับเขาไม่รู้เทคนิคการจับอะค่ะอันนี้มีโอกาส1ดำเร็ว2คือหักเลยองนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วประเด็นน่ะคนที่ตีราคาไม่ใช่เราแล้วก็คนที่ตีราคาเขาก็ชิ่งหายไปเพราะเขารู้ว่าเขาตีราคาผิดพลาดแต่เราอ่ะเราก็ยืนยันว่าเราจะรับผิดชอบเพราะเรารับงานนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้เงินเขาตีราคาก่อนที่ค่าเงินมันจะขึ้นไงแล้วก็มีเพชรชวาลอฟสกี้อ่ะที่เราซื้อสต็อกเก็บไว้แต่ว่านอกนั้นก็คือมันก็อัตราผันผวนก็คือเราก็เรียนรู้ว่าโอเคเราต้องตีราคายังไงเผื่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติไม่ได้รับเครื่องทรงที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอันนี้เป็นงานแรกที่ใหญ่จริงๆ

0: เราสบายใจไงเราสบายใจตรงที่ว่าเฒ่าแก่กับลูกน้องเป็นกันเองสนิทคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่มีว่าจะมาเฒ่าแก่ลูกน้องอย่างงี้ไม่มีมีก็กินด้วยกันไม่มีก็อดด้วยกัน
1: บางทีก็คือความภูมิใจของป้าด้วยแหละที่เราเห็นเพราะว่าการที่ป้าได้ทำอะไรที่มันใหญ่ระดับหนึ่งอ่ะก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะแล้วก็เหมือนแบบพ่อฉันก็มีฝีมือนะอะไรเงี้ยมองแล้วเออจะเขาจะได้แบบเหมือนฝากลายเส้นไว้อ่ะก่อนตอนที่เขายังแบบพอทำไหว
2: ประดับสวมใส่บนองค์พระเสริมบารมีและความสง่างามเป็นผลงานที่ใช้เวลารังสรรค์นานกว่า5ปีกำไรไม่ได้กลับมาในรูปแบบของตัวเงินสิ่งที่ได้เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นช่างฝีมือผ่านองค์พระที่จะจารึกไปอีกยาวนาน
3: ไอ้เนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงแต่ทำไปไรไปทีนี้งานมันสอนเรางานไม่ใช่เสร็จง่ายๆต้องใช้เวลารายจ่ายมันก็มีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่เราเมื่อการรายรับไปแล้วบอกท่านไปแล้วรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทีนี้พอรับเข้ามาจริงๆรายจ่ายมันเยอะขึ้นมาก็ต้องปรับใจไปเรื่อยๆว่าอย่างน้อยๆคือว่าเป็นพุทธบูชาเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยมันก็เป็นความภูมิใจของเราที่ว่าต่อไปสืบนานเท่านานลูกหลานอะไรต่ออะไรใจได้เห็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเห็นติดป้ายว่าขายอาคาร5ชั้น2คูหาค่ะสีลงซอย13อ่ะค่ะ150ล้านตึกแถวเนี้ยก็จะราคาประมาณนี้โดยเฉพาะตึกที่แบบติดกับถนนใหญ่เราก็ยังเอื้อมไม่ถึงไงช่วงเนี้ยก็พยายามแบบว่าเดินหาบ้านที่แบบว่าก็คืออยากซื้อบ้านเนาะไม่ก็เช่าบ้านอยู่เอาที่มันแถบๆนี้เพื่อว่าจะได้ทํางานสะดวกอยากเดินไปแบบเราถึงอ่ะเพราะว่าหมาเดินได้ไงไม่งั้นน่ะเราจะต้องเป็นคนแบบขับรถคนเดียวบางทีก็ไม่ไหวค่อยไปหาที่ที่แบบมันใกล้ที่ตรงเนี้ยที่สุดเท่าที่จะ cover ได้ราคาบ้านเราก็ไม่ได้แตกต่างจากนี้มากนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในซอยไงคือพอมันเป็นซอยย่อยแบบที่มันเป็นซอยย่อยแบบเนี้ยมันก็จะหลงไปอีกแต่อันนี้เขาถือว่าติดถนนไง

0: สวัสดีค่ะอันนี้บ้านให้เช่าเปล่าคะเดือนละเท่าไหร่คะ
1: 7,000 ค่ะ
0: 7,000 อันนี้กี่ตอนนี้อยู่หน้าบ้านนะคะ
1: ขอจะดูบ้านใช่ไหมคะ
0: อันนี้อยู่ไหนอ่ะขอดูบ้านได้ไหม
1: เดี๋ยวไปเปิดให้ดูค่ะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะได้มาหาเช่าบ้านจะลองดูว่ามันมีที่ไหนโลเคชั่นไหนเช่าได้บ้างราคาแบบได้ไหมตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดในเมืองอ่ะมันตกประมาณ 2-30,000 บาทแต่ถ้าเกิดในเมืองอาจจะดูซิว่า 20,000 บาทไหวไหมเพราะว่ามันไม่มีค่าเรื่องของค่ารถเพราะเราเดินไปทำงานตอนนี้เดินไปถึงเราเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เวลาที่เราต้องไปติดต่ออะไรเงี้ยมันอยู่ในแถบนั้นหมดเลยเงี้ยแต่ถ้าตรงเนี้ยมันมีภาระของค่ารถเข้าขึ้นมาพอมันเป็นภาระของค่ารถมันจะบางทีมันก็คือมันก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าเราต้องจ่ายต่อเดือนอ่ะมันเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเกิดในกรณีนี้ก็คือกำลังพยายามหาอยู่แถวฝั่งทนกำนันแม้อะไรพวกนี้ไม่ได้ไกลจากโซนที่อยู่มากนักเพราะว่าช่างอ่ะถ้าอยู่แถวนี้หรือว่าทรงแถวกาลาประเพื่อเขายังเดินทางมากับเราไว้แต่ถ้าเลยไปจากเนี้ยน่าจะยากขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราปรึกษาคุณแม่โทรมาตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้เงินไม่มีจะไปเช่าเลยค่าเช่า2เดือนล่วงหน้า3เดือนล่วงหน้าค่ะถูกก็คือต้องซ่อมแล้วค่าซ่อมอ่ะคือทุกคนจะอยู่ได้จริงๆหรอทั้งพ่อทั้งแม่ตอนนี้นะบอกเลยว่าไม่มี 100% เลยมั้งเราไม่เคยเห็นลูกหนี้คนไหนอ่ะมีชีวิตต่อมีเงินตั้งตัวได้อ่ะมีแต่เงินขายท่อตลาดแล้วก็แบบไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเหลือแถมต้องไปติดหนี้เพิ่มอ่ะความยุติธรรมมันไม่มีอ่ะเพราะทุกวันเนี้ยก็พยายามจะแบบให้เร็วที่สุดอ่ะให้ทำทุกอย่างให้กระเตื้อนให้เอาหาเงินมาส่งทุกอย่างแต่มันก็ทำไม่ได้มันยังไม่ฟื้นอ่ะแล้วเราอ่ะไปแล้วเราจะไปอยู่ไหนเราตั้งคำถามเหมือนกันปัจจัย4ของมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนถามว่ายึดติดกับสีลมเหรอไม่เราต้องการที่ซุกหัวนอนเท่านั้นเอง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
2: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัทภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: คนไทย2คนมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทเกาะพะงันเกาะสมุยที่ดินทยอยตกอยู่ในมือต่างชาติ
4: จะเป็น Channel 49 51ก็ขอให้49นั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแสดงตัวตนได
3: ้คนไทยกำลังถูกเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของพื้นที่กลายเป็นผู้เช่า
5: ฝรั่งต้องเที่ยวหรือคนทุกคนทุกชาติมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องศึกษาเคารพกฎหมาย
3: ยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
6: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
7: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
6: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
8: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
6: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
7: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
6: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
9: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ ได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
10: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
11: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนี่เห็น
9: ถูกครับ
12: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
13: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
9: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ได้เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: ครับเจอมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แต่ได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดฟ์ที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: บ๊อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับมาร์กวินภพพันธุเริกนะครับวันนี้ชวนคุยกับคนที่เป็นทั้งผู้กำกับมือเขียนบทนะฮะทั้งหนังทั้งซีรีส์บางเวลาก็จะเห็นว่าโดดไปทำงานแสดงบ้างปราบรายแล้วก็มีงานอื่นด้วยอีกเยอะแยะเลยนะฮะมาเมาส์กันว่าผลงานเบื้องหลังที่ตอนนี้ผ่านไปหลายปีคุณผู้ชมก็ยังคงเป็นมีมอยู่จากตัวซีรีส์ด้วยเลนบอกว่าแววๆล่าสุดมีข่าวอุ้ยหลายคนสนใจติดตามนะฮะซิทคอมดังในอดีตจะคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่าต้องมาเมาส์มอยกันกับพี่เติ้ลกิติพักนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตื่นเต้นรู้ป่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเมาส์ไปเยอะนินทาไปเรื่อยๆเปื่อยมันเป็นงานถนัดเราอยู่แล้ว
1: เรื่อยๆเป็นจนแก
0: ่มันเป็นงานถนัดเราอยู่แล้วมั้ยพี่เติ้ลความ
2: เป็นการเมาส์หรอ
0: เมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็จะเรียกว่าความถนัดเหรอมันน่าจะพูดว่าความถนัดไหมอ่ะบางที่เขาว่าไม่ใช่เรื่องดีนะการเมามอยอ่ะ
0: แต่ก็เป็นเมามอยที่อาจจะได้สาระแก่นแท้อะไรบางอย่างบ้างไงฮะ
2: ไม่ค่อยอ่ะดีๆอาแต่ชีวิตเรามันก็แค่นี้แหละมันได้พูดได้คุยได้พบได้เจอไปแล้วบางอย่างมันก็แบบเผื่อไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานได
0: ้แต่อยู่ที่คุณผู้ชมไง
2: เมามอยจนแบบว่ามีรายการนี้เกิดขึ้นอ่ะถูกปะ
0: ผมเมาล่าสุดตอน
2: เมามอยจนได้เชิญดิฉันมาออกรายการอีกรอบอ่ะ
0: พี่ตันช่วงนี้ทำอะไรไงอยู่บ้างฮะถ้างั้นเมามอยสิตอนนี
2: ้ช่วงนี้ก็คือเป็นอยู่ในระหว่างการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บเกี่ยวหาวัตถุดิบเพราะว่ากำลังจะทำมีโปรเจกต์อยู่ที่แบบอยู่ในหัวอยู่ในใจอยู่ในระหว่างการพูดคุยอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: อยู่เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวเหมือนจะทำนาทำไร่ไถนาช่วงนี้ก็เป็นแบบเป็นช่วงแบบว่าออกกำลังกายแบบว่าต้องบอกว่าให้ตัวเองพร้อมแล้วก็แบบเปิดสมองโล่งๆแล้วก็เตรียมอ่ะเพราะว่าถ้าได้ทำทุกอย่างที่แพลนไว้นะก็น่าจะสาหัสสากันเหมือนกันน่าจะเหนื่อยอ่ะ
0: แต่พูดโปรเจกต์ไม่ได้ใช่ไหมครับว่าย
2: ัง
0: อันนี้ไม่ใช่ที่มันเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ที่
2: ใคร
0: หลายคน
2: พูดไม่ได้เหมือนกัน
0: พูดหน่อยสิฮะหลายคนถามถึงอยู่ว่าอุ้ยเวลามีขยับแค่ขนาดแค่แบบไปรวมตัวกินข้าวอ่ะยังเป็นข่าวเลยซิทคอมเนื้อคู่
2: เนี่ยความหมายที่ถูกต้องคือการรวมตัวกินข้าวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ตอนนี้เราแค่ไปรวมตัวกินข้าวนะคะไม่ได้มีการสัญญานั้นก็เป็นสัญญาที่ป้าโอบเขียนนะแม่โอบเขียนเห็นลายมือไหม เดี๋ยวก็ใช้ปากกาเดี๋ยวก็ใช้ดินสอซึ่งบางคนเขาที่เขามีความรู้ทางกฎหมายเขาก็บอกว่าอันนี้นับว่าเป็นสัญญาไม่ได้นะคะ
0: ขอปักใส่ใจนิดนึงฮะในวงกินข้าวที่มีทั้งพี่มุกปิยการภูมิกับมีทั้งพี่โอปอมีพี่ซันนี่มีแม่ปุกี้คุยเรื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์
2: ประมาณ5นาทีแล้วก็หลังจากนั้นคือเมาชาวบ้านตลอด2ชั่วโมงในการกินข้าว
0: ไม่มีความคืบหน้าของ

0: ไม่ใช่เพราะเมื่อกี้ตอนพี่เติ้ลนั่งข้างหลังพี่เติ้ลยังบอกเลยว่ามีกลิ่นอายมี
1: หลายปะเอาแล้วนี่แขกรับเชิญคุยข้างหลังมาพูดในรายการ
0: ถามได้ไหมยะ
1: ทำไมผู้สื่อข่าวมันทำบีเอสเป็นอย่างนี้เวลาเวลานะ
0: มี
1: ไม่อยากให้มันเกิดก็อยากให้มันเกิดอย่างที่บอกก็ถ้ามาเจอกันขนาดนี้แล้วข่าวมันออกไปขนาดนี
0: ้
1: ถ้ามันไม่เกิดอ่ะ
0: โดนถล่มแน่นอน
1: โอ้เสียมาเหมือนกันนะแล้วแต่ละคนก็แก่จะตายอยู่แล้วในวงการนั่นนึกออกไหมล่ะมันก็นึกออกไหมก็ยังเอาจริงอันนี้จากใจตัดต้นสกูปได้พูดเล่นไม่เหมือนว่าพอเราเห็นข่าวกันออกไปใช่ไหมมันก็มีการพูดกันในกลุ่มว่ามึงกลัวมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะกลัวเรามันชักจะคุมไม่อยู่แล้วนะแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงนี่คือทำไงนึกออกไหมหมอว่าเราอยากให้มันเกิดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่พี่เคยบอกไปว่าคอนดิชันมันมากมายหลายอย่างมากกับการที่จะทำเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะมันไม่ใช่แค่พวกพี่คนเดียวที่บอกว่าโอเคเรามาทำให้เกิดขึ้นกันเถอะแล้วมันจะเข้าใจปะทานอสแบบว่า
0: ดีดนิ้วปั๊บมา
1: เลยมันต้องอาศัยพักหลายภาคส่วนมาก
0: แต่หลายเรื่องที่ทำของพีเตอร์มันแบบมันเป็นตำใช้คำว่าตำนาน
1: มันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกป้าอย่าพูดว่าหลายเรื่องเลยพี่ละแบบ
0: ไม่ต้นแต่มันเป็นตำนานของ LGBTQ ของแบบหลายๆคนของคนที่โตมายุคนั้นไงใช่ไหมเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนื้อคู่ประตูถัดไปมันตากับมาเทพนี่ทุกวันนี้ยังเป็นมีพี่ชาวีค่ะอยู่
1: จะสวยทำไม
0: เออใช่ไหมฮะมีอะไรนะก็อุ้ยล่าสุดปีที่แล้วดีว่าราว
1: ี
0: เดอรี่ตุซี่เป็นหนังด้วย
1: ใช่ตุซ
0: ี่มันเป็นความเป็นลายเซ็นของพี่ต้นเยอะมากพี่ต้นย้อนหน่อยฮะว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเข้ามากับการเป็นผู้กำกับหรือว่าการเป็นนักเขียนบทจริงๆอ่ะของพี่ต้นมันสตาร์ทจากงานสายนี้เลยจริงๆมั้ยฮะ
1: ศูนย์แบบรับเลยแล้วกันนะเผื่อคนเค้าเคยไปดูสัมภาษณ์อื่นแล้วเค้าจะด่าว่าแบบเล่าเรื่องเดิมก็คือแรปๆว่าไม่มีความสนใจไม่มีความอยากทำชอบอยู่เบื้องหน้าชอบแสดงออกอะไรเงี้ยชอบแสงชอบสีแบบว่าน้องปังนี่แหละ แต่ว่าตอนนั้นพี่ไม่ได้มีโอกาสโชคดีเหมือนปังได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงไทย PBS ถูกไหมพี่ก็เลยจะต้องแบบทำไงดีล่ะไม่มีงานทำละทีเนี้ยพี่มุกพี่โอปอที่ตอนนั้นเขาเริ่มจะทำโปรเจกต์เนื้อคู่นี่แหละเขารู้สึกว่าพี่อ่ะพอเขาเป็นเพื่อนพี่ใช่ไหมเขาจะรู้ว่าพี่ชอบเนี่ยละเมงละครชอบดูทีวีชอบดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกว่าพี่น่าจะเขียนบทได
0: ้ทั้งที่ไม่เคยเขียน
1: ใช่
0: เขา
1: เคยเขียนครั้งเดียวคือตอนเรียนMC ก็คือภาควิทยุโทรทัศน์ที่นิเทศจุฬา
0: ครับ
1: มีตัวหนึ่งให้เรียนมีวิชาสคริปต์อะตัวเดียวนั่นแหละคือครั้งเดียวที่เขียนสคริปต
0: ์เขียนในคลาสเรียน
1: เขียนในคลาสเรียน
0: สตาร์ทจากการเขียนบทแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีวิบากของการเป็นผู้กำกับ
1: ใช่
0: งั้นแล้วงานกำกับมันมา
1: ก็เหมือนกันเขียนบทพอจากเขียนบทก็ไปช่วยเป็น acting coach บ้างในกองมาชอบแสดงเป็นผู้ช่วยกำกับบ้างเพราะว่าทำกับเพื่อนอ่ะสนุกไม่มีอะไรแล้วก็ตอนเนื้อคู่อ่ะนักแสดงคือสนิทกันหมดใช่ไหมพี่สันนี่สมาราโบเผือกอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าออกกองมันเหมือนอยู่กับเพื่อนอ่ะเพราะฉะนั้นมันเราก็จะเป็น acting coach ที่ก็ดูไม่ค่อยเป็น acting coach เท่าไหร่หรอกส่วนมากก็จะด่าๆให้แบบอ่านบทแบบอ่านนี้เข้าใจแบบอ่านให้พอรับฟังเนี่ยให้อ่านให้มันเข้าใจว่าความหมายคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีช่วยทวนบทหรือแบบบางทีนักแสดงมันลืมเงี้ยก็ตอบบทหรือว่าเราเป็นคนเขียนบทอยู่แล้วมันก็จะง่ายมากในการที่พออยู่ในเซตเนี่ยเราก็สามารถคิดมุกคิดไอเดียตรงนั้นแล้วก็ช่วยบอกมันเลยว่าเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ถามมุกว่าเอาแบบนี้นี่ไหมให้มันเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะบางทีสคริปต์เราเขียนมาก่อนหน้าถูกไหม
0: ครับ
1: แต่พอเราถ่ายซิทคอมอ่ะบางทีเวลาพอมันเป็นซิทคอมอ่ะมันต้องอาศัยการอัปเดตอ่ะ
0: ใช่
1: ถูกไหมการออกกองมันก็หลังจากเขียนบทเสร็จมาแบบเดือนนึง 2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีมุกมันก็
0: เก่า
1: ใช่ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ดีสำหรับทั้งเราทั้งนักแสดงทั้งอะไรเงี้ยมันก็ได้มาช่วยกันก็เนี่ยแหละพอ เป็น acting coach เป็นผู้ช่วยกำกับก็จะรู้ว่าทำงานกันยังไงมันก็เห็นใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็ทีนี้พอมาทำ Dairy to See ตอนแรกก็เขียนบทก่อนพี่แจนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะหลังจากที่ให้เขียนบทก็บอกจะมากำกับหน่อยซึ่งเป็นคนที่สองที่เคยชวนพี่มากำกับคนแรกคือเป็นพี่สุยโปรดิวเซอร์ที่ซิคอมเนื้อคู่แต่ตอนนั้นพี่ก็จะแบบโอ๊ยไม่อยากเป็นไม่อยากทำมันเหนื่อยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่พี่แจนชวนอะตอนนั้นรู้สึกว่าอายุวุฒิภาวะหน้าที่การงานมันเหมือนประสบการณ์มันประมาณนึงแล้วก็เลยอยากลองดู
0: ไปอยากรู้ว่าพอทุกอย่างมันเป็นจังหวะบังเอิญมันไม่ได้เรียนอ้าวแสดงว่าสุดท้ายถ้ามีคอนเนคชั่นไม่ได้เรียนตรงก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับจริงๆงานเขียนบทงานกำกับมันเป็นสิ่งที่ไปเรียนรู้เอาหน้างานโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ไม่ต้องมีจะใช้ว่าไม่มีพื้นฐานก็ได้
1: ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ใช่คำว่าพื้นฐานพี่อยากใช้คำว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตอะ มันต้องเป็นเหมือนแบบ

0: วัตถุดิบข้อมูลของเราอ่ะมันพี่ว่ามันจำเป็นต้องมีนะ
1: ครับ
0: เออไม่งั้นเราจะไม่รู้เราจะเขียนจากอะไรเลยไง
1: ใช่
0: เออเพราะงานเขียนบทบางทีมันแบบเพ้อฝันจินตนาการโม้มโนมไปเรื่อยอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันต้องแบบแต่เราจะโม้เราจะโมโนเราจะอะไรก็ตามมันต้องมีคลังในหัวเออเราสมมติเราเขียนซิทคอมไปเที่ยวกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องอย่างนั้นเราต้องเคยไปหรือถ้าเราไม่เคยไปเราต้องเคยอ่านหนังสือที่เขาเคยไป
1: หลายอย่างไปเรียนรู้จากหน้างานหน้ากองหน้าเซตแต่อย่างที่พี่ต้นเล่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวนี้เรียนรู้ไปปุ๊บมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดแล้วยุคก่อนอ่ะพี่ต้นอัปเดตมุกอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยมันอัปเดตยังไงถ้าในนี้มันใช้ทุกวันนี้มันใช้โซเชียลทรีตเอ็กอะไรแต่ก่อนมันหามุกยังไงนะ
0: ก็เพื่อนนี่แหละเมากัน
1: เป็นนู่นมากเลยนะ
0: ใช่ใช่เออส่วนหนึ่งอ่ะจากประสบการณ์ที่เราสมมติพี่มีเพื่อนอีเพื่อนเคยทำอะไรชั่วๆพ
1: ี่
0: แล้วบ้าบออะไรเงี้ยจำไว้ในหัวเพื่อนแบบอนุบาลประถมมัธยมเงี้ยเอามาหมดอยู่ในหัวหมดเออมหาลัยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าพี่ไม่เคยเจอบางทีก็พี่ก็ฟังเพื่อนคนนี้เมาถึงอีนี่เนี่ยเห็นไหมการ
1: มินทา
0: การเมาอ่ะเออใครทำกิจกรรมอะไรไว้สมมติอย่างอยู่คณะมันก็จะมีรุ่นพี่อันนี้พี่แมวที่เล่นเป็นพี่แมวในน้ำตากับเทพด้วยกันหรืออาตุ๋ยอะไรเงี้ยก็มันจะมีเรื่องมาเล่าให้น้องๆฟังอะไรเงี้ยซึ่งบางเรื่องก็แบบตลกอ่ะแล้วมันก็เอาไปใช้ได้นะหรือบางเนี่ยอย่างลืมมุกที่เขาบอกว่าเวลาเขาเจอคนบ้าหลายคนอ่ะปักทำไงเวลาคนเจอคนบ้า
1: ปักหนี
0: ปักหนีใช่ป่ะเออหรือแบบเจอคนที่แบบเป็นมิจฉาชีพก็ต้องหนีใช่ป่ะเออแต่ว่าอาตุ๋ยหรือพี่แมวนี่จำไม่ได้นะว่าเป็นใครอ่ะนางรำ
1: ถึงลำใส่คนบ้าเลย
0: ใช่ให้เขาตกใจอ่ะให้เขาแบบกลัวว่านางบ้ากว่า
1: แล้วก็กลายเป็นว่าได้หนีคนมันถึงเอาเรื่องเล่าพวกนี้ไปใช้
0: ใช่มันก็สามารถไงพี่ไม่เออแต่เหมือนยังไม่เคยใช้นะแต่ว่ามันก็เป็นซิทที่มันใช้ได้นะมันตลกนะ
1: พี่ต้นแต่ถ้าคนปกติสมมตินะคนปกติทั่วไปถ้าคนรอบข้างปกติ 100% อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้พีคหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีวัตถุดิบไปใช้เลย
0: ใช่มันเอาเหมือนว่า ใช่เนี่ยมันเลยต้องสมมติถ้าเราเป็นคนเรียบร้อยอย่างเงี้ย แต่เราจะต้องเขียนบทให้มันแซ่บให้มันสนุกเราก็จำเป็นจะต้องหาซอสเหล่านั้นน่ะเออหรืออย่างพี่บุ๊กกี้อย่างเงี้ยคือรถเมล์แล้วก็จะคนฉี่บนรถเมล์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไง
0: ก็ตกใจแล้วก็ช็อก
1: ก็ไปเป็นซิทูเอชั่นใน
0: ไม่มันก็อาจจะมันก็เป็นอย่างบอกเห็นป่ะเราจะไม่สามารถแบบธรรมดาวันนึงกินข้าวนอนหรืออะไรเงี้ยโดยที่เราจะต้องหาสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าปังถามว่าถ้าในอดีตทำไงก็อย่างเงี้ยหรือก็เว็บบอร์ด
1: เอาใกล้ตัวแต่ตอนนั้นเราไม่มีทางรู้แน่นอนว่ามันจะเป็นไวรัลหรือว่ามันจะเป็นแบบที่พูดถึง
0: สมัยก่อนเราไม่มีทางอยู่แล้วพี่ว่าทุกวันนี้บางคนทำคอนเทนต์อ่ะเขายังคาดหวังได้ว่ามันจะเป็นไวรัลถูกไหมเพราะว่ามันมีกลวิธีมันมีตัวสื่ออะไรบางอย่างที่มันจะคาดหวังได้อ่ะว่าถ้าทำสิ่งนี้ไปซึ่งไม่ใช่สิ่งดีด้วยนะบางครั้งอ่ะมันจะเป็นไวรัลนึกออกใช่ไหมเออแต่ว่าสมัยนู้นอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วมันดวงนั้นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: ตอนพี่ต้นเคยนิยามตัวเองไหมว่าแบบว่าเป็นคนทำงานแนวไหน
0: ไม่คิดว่าอ๋อโอเคถ้าจะให้ตอบให้คิดแบบดีๆพี่ว่ามันจะมีความ up to date แล้วก็เล่นกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันอะแล้วก็ไปอีกอะไปอีกข้างหน้าปังมึง
1: ยังไงขยายความได้ไหมฮะ
0: หมายถึงว่าอ่ะอย่างง่ายๆพี่อะยังไม่เคยทำงานที่แบบ periodหรือพี่ไม่เคยทำงานแบบว่าอดีตหรืออะไรเลยก็พี่ชอบทำงานที่มันเป็นแบบว่าโมเดิร์นที่มันเป็นปัจจุบันมันเป็นแบบว่าเออเป็นโลกปัจจุบันที่วิธีการพูดจามุกหรือว่าทัศนคติของตัวละคร
1: อ
0: ่ะมันจะเป็นปัจจุบัน
1: อ
0: ่ะอย่างเดรี่ตูซี่อ่ะเห็นชัดมากเออหรืออย่างอดีว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงมันก็จะไปแบบอีกด้วยอ่ะ
1: ไปข้างหน้า
0: เออเพราะไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองชอบเสพหรืออะไรอย่างนี้มั้งพี่ชอบเรียนรู้โลกปัจจุบันอย่างที่บอกอะแม้ว่าจะไม่มี X ไม่มี Street ก็ตามอะแต่พี่ก็จะพยายามดูว่าเออทุกวันนี้มันยังไงอะมันเป็นยังไงแล้วเขาคุยอะไรกันแล้วเด็กสมัยนี้อัลฟาเขาแบบใช้ภาษาอะไรคุยกันแล้วอะไรเงี้ย
1: ไม่ค่อยเก็ตเดี๋ยวนี้ภาษามุกที่เขาเล่นมาเราไม่เก็ต
0: ใช่คือไม่เก็ตแต่เรียนรู้มันนะแต่รับรู้นะรับรู้ว่ามีนะเออแล้วก็แต่ถามว่าจะไปใช้แบบเขาไหมก็ไม่ได้นะนี่ก็ยังคงเป็นแบบเนี่ยเจน X เจน Y ของตัวเองอยู่เบบี้บูมของตัวเองอยู่แต่ว่าชอบที่จะทำงานแบบนี้แล้วก็มักจะได้ทำงานแบบนี
1: ้ครับ
0: เออประมาณนี้ค่ะ
1: เป็นงานที่มองไปข้างหน้า

0: แต่อิทธิพลงานของพี่เติ้ลมันมาจากงานยุคหลังเลย90 80
1: ใช
0: ่เยอะมากเพราะตอนไปเมาส์อ่ะเหมือนที่เมาส์คุณผู้ชมไปต้นรายการน่ะเคยไปคุยยาวๆตอนเราสัมภาษณ์สกู๊ปเนาะว่าแบบเฮ้ยงานพี่เติ้ลเป็นเอกลักษณ์เป็นลายเซ็นมากมันมีความแบบบางทีมันมีกลิ่นอายของความแบบเหนือจริงของละครนู่นนี่นั่นเยอะมากอะไรเงี้ยสรุปคือแรงบันดาลใจมันมาจากไหนมันมาจากเรื่องของคอนเทนต์ในยุคแบบ80 90หมดเลย
1: เพราะมันติดร่างมามันติดวิญญาณมาไงเออ I was born there ไงก็มันทุกอย่างอ่ะมันติดมาจะยกตัวอย่างเงี้ยสมมติพี่จำได้แล้วอย่างเหนือคู่อ่ะถ้าใครได้ดูซีนที่คุณวีโจภูผาแต่งหญิงอ่ะทีวีพู Tomorrow อ่ะ
0: เออๆๆ
1: นึกออกมั้ยอันนี้พี่ว่ามันพอจะอธิบายงานที่พี่ทำได้ที่ปาร์คบอกว่ามันมีความเป็น90อ่ะแล้วมันมีความร่วมสัมพันธ์เพราะในตอนนั้นน่ะคนชอบดูรายการนี้ทีวีพู Tomorrow
0: แต่แล้วจริงๆมันเป็นทีวีพู Tonight
1: ใช่ๆคือว่าคนชอบดูทีวีพูดไหนเพราะพี่ก็ดูมันพ
0: ี่
1: ชอบดูมากแล้วพี่ก็จะเห็นว่าอย่างพิธีกรพี่แจ็คกี้พี่อะไรเงี้ยพี่แจ็คกี้แล้วก็คนอื่นๆอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดข่าวอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีคำคมอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักแล้วก็เนี่ยพี่ก็ให้อีสามคนเนี้ยมันมาแต่งหญิงแล้วมันก็พูดอันเนี้ยโดยที่มันก็ล้อเป็นคอมเมดี้ของมันนะอีซันนี่มันก็พูดแบบแวร์ดิสเวลเดย์สแวร์อะไรของมันนะเออพูดไม่ชัดเลยของมันนะ
0: วิพี่เติ้ลแต่บางอย่างถ้าในยุคนั้นมันเป็นความแปลกใหม่ไม่มีคนเคยทำก็จริงเวลาเปลี่ยนผ่านถ้ามายุคนี้พี่เติ้ลเคยคำนวณไหมสมมติถ้าเอามันมาทำในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ที่
0: การแต่งหญิงมันจะโดน
1: ใช่มันไหมคือเอาจริงเนื้อคู่นะถูกแล้วที่มันเกิดในยุคนั้นเกิดในยุคนี้ก็โดนด่ามันไม่มีทางหรอกที่เด็กเจนเนี้ยจะมาแบบโอเคกับการที่แบบคุณโฉมด่าภูผาแบบอีจนฟังชื่อคุณรู้ว่าจน
0: เออใช่
1: แล้วปั๊บฟังชื่อคุณรู้ว่าจนไปไกลๆเหม็นอีวิวิวิวิวิวอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ไม่จะโอเค
0: แต่ยุคนั้นมันได้เพราะคนมันไม่ได้ตระหนักรู้มันไม่ได้ถูกพูดถึงเรื่องนี
1: ้คือคนมันตระหนักรู้แหละแต่ว่ามันไม่ได้มีการมาออกแอคชั่นมาเทคแอคคือเราก็รู้แหละว่าการด่าคนมันเป็นเรื่องไม่ดีนึกออกใช่ไหมเราก็รู้แหละการบูลลี่คนมันคือการดูถูกคนอ่ะมันไม่ดีแต่ว่าตอนนั้นมันดูแค่บริบท
0: ครับ
1: ในคือพี่อาจจะบอกอยู่เสมออย่างตัวเดลิตูซี่ด้วยที่พี่เคยทำอะไรเงี้ยตัวละครเวลามันด่ากันอ่ะมันด่ากันในกลุ่มนะมันไม่ไปด่าคนข้างนอกนะคือเหมือนว่าตัวละครเราจะไม่ไปแอตแทกคนข้างนอกที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เรานึกออกใช่ไหมพี่ว่ามันไม่ค่อยจะมีตัวละครแบบนี้นะในเรื่องที่พี่ทำอ่ะเพราะพี่จะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เพื่อนในกลุ่มอ่ะมันทำใส่กันแล้วมันโอเคเหมือนมันโอเคกันแล้วที่มันรักกันมากพอที่มันจะทำกันแบบนี้อะไรเงี้ยมันพี่ก็โตมาแบบนี้อะไรเงี้ย
0: ทำงานยากขึ้นไหมถ้าอย่างนั้นพี่เติ้ลในเมื่อมันจะมีเส้นแบ่งบางๆบางอย่างที่คาบเกี่ยวระหว่างเพื่อความสนุกความบันเทิงกับบางทีอาจจะล้ำเส้น
1: ใช่ใช่
0: ยุคนี้
1: มันยากโดยเฉพาะคอมเมดี้อ่ะมันยากเราต้องยอมรับว่าบางทีคอมเมดี้มันต้องมีการแบบสัตย์ถ่ายมันเป็นทักษะของมันนะมันเป็นวิธีการกลวิธีของมันเพื่อจะให้ได้มาซึ่งเสียงหัวเราะมันจะต้องมีแบบว่าเนี่ยดาร์กบ้างการจิกกัดเพราะว่าบางทีเราประชดประชันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกจริงอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยเออแล้วมันยากมันต้องบาลานซ์ให้ดีว่าแต่พี่อาจจะระวังนะพี่อาจจะรู้สึกว่าถ้ามันไปเฮิร์ตใครแบบเฮิร์ตจริงๆอ่ะเออก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีว่าลาวีก็เหมือนกันเคยมีมุกที่พี่ชอบมากแบบตลกแบบคือแล้วดูทุกคนก็ตลกมากยังไงก็ตลกแล้วก็แบบเหมือนแบบอยู่ในแบบท็อป5ในมุกของพี่เลยอ่ะแต่สุดท้ายมานั่งคุยว่าเออถ้ามันดันมีคนไม่ตลกขึ้นมาเหมือนว่าเขาเฮิร์ตกับสิ่งนี้ขึ้นมาสักคนน่ะมันก็ไม่คุ้มแล้วอะไรเงี้ยก็ออกเสียดายอยู่เลยเสียดายมาก
0: เอ๊ะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายยุคนี้มันไปยังไงกับความเป็นแบบคอมเมดี้หรือความเป็นตลกต่อทั้งนั้นจริงๆอ่ะเราคอนเซิร์นมากเลยนะในบางประเด็นแบบว่าบอดี้ชามิ่งก็ไม่ได้เรื่องของการแบบหุยเล่นแบบมุกตลก
1: สัง
0: ขารก็ไม่ได
1: ้นู่นนี่
0: แต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเวลาเราเห็นในออนไลน์จริงๆอ่ะมันโบ๊ะบะแล้วมันเล่นแบบนี้แต่มันกลายเป็นสิ่งที่คนยอมรับได้แต่พอมันขึ้นฟอร์มของความเป็นสื่อบันเทิงที่มันเป็นรูปแบบของหนังซีรีส์ซิทคอมมันถูกทรีตถูกมองข้ามไปเลย
1: จะว่าจริงอ่ะเอาจริงมันขึ้นอยู่กับดวงได้ป่ะถ้าพี่ในฐานะคนทำสื่อแล้วก็คนที่ก็เพลงคนเสพด้วยอ่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะคนจะละเว้น
0: ใช่
1: ว่าไม่ถือเรื่องนี้หรือคนบางคนจะละเว้นว่าเอ้าฉันไม่ถือเรื่องนี
0: ้ไม่ถือคนเรื่องนี้กับคนนี้ด้วย
1: ใช่แต่ในขณะที่อีกคนนึงทำเรื่องบางเรื่องทำถ้าถือแบบ
0: ใช
1: ่เออมัน มันก็เหมือนจะรณรงค์กันเหมือนจะเป็นคนดีกันเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงอ่ะแล้วแต่หมายบรรทัดเหมือนกันแต่ว่าพี่ว่ามันอยู่ที่เราแหละเพราะว่าของเขาจะถือไม่ถือเรื่องแต่ว่าเราอ่ะถ้าเรารู้ว่าเราถืออะไรอยู่เรารู้ว่าจริยธรรมอ่ะมอรัลในการทำสื่อของเรามันเป็นยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ว่าบางอย่างเราก็รู้อยู่กับตัวทีมงานเรารู้คนทำงานเรารู้อ่ะเราก็สุดท้ายแล้วก็แล้วสุดท้ายแล้วแต่เลยจ้ะ
0: แต่ภายใต้ความเป็นบวกความเป็นโพซิทีฟในงานพี่เติ้ลน่ะตอนที่เราคุยกันรอบที่แล้วอ่ะบักจำได้ว่ามันมีหินในยะของความเป็นมนุษย์ทำงานอยู่เยอะมากอย่างเช่นตัวละครคุณรุทที่เราพูดกันว่าที่ปั๊กเคยถามพี่เติ้ลนอกไมค์เนาะตอนนั้นเนาะตัวละครนึงพี่เติ้ลแค่แบบทำให้มันคนเดียวอะรับได้หลายบทแต่จริงๆมันมีนัยยะอยู่ที่พี่เติ้ลบอกว่าแบบก็เพราะเวลาคนเราทำงาน1คนอะใช่ไหมฮะมันทำหลากหลายมันไม่ได้ทำหนึ่งเดียวมันดังนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกินจริงไปในงานของ
1: แล้วก็ในเรื่องคาแรคเตอร์คือคุณรุทคือนางเป็น perfectionist ด้วยนางเป็นคนที่เหมือนแบบว่านางจะไม่ปล่อยงานให้คนอื่นทำเพราะมันอาจจะแบบมันก็ต้องมีคนแบบนี้อยู่แล้วคนที่บอกนึกออกไหมว่าฉันทำได้ทุกอย่างเลยอะถ้าฉันมีเวลาไปทำพอ นึกออกไหมบางคนเป็นแบบเจ้าของบ้านแต่แม่บ้านทำไม่สะอาดพอกูก็ลงไปทำเองไปขัดเองอะอย่างพี่ปุ๊กกี้อย่างเงี้ยเพื่อนพี่อย่างเงี้ยพี่เห็นมันทำได้ทุกอย่างนะปาร์คมันเป็นแม่ที่ทำกับข้าวเลี้ยงลูกขันน็อตต่อตะปูตอกนู่นเจาะสว่านพี่ยังเคยถามปุ๊กกี้เลยว่าปุ๊กกี้มึงมีสว่านไฟฟ้าปะมันมีนะ
0: ทำเองเหรอ
1: มันมีมันเจาะเองพี่จะทำไม่ได้เท่ามันแบบว่ามันมีคนแบบนี้อยู่อ่ะคนที่แบบถ้าฉันปล่อยงานให้คนอื่นทำแล้วมันไม่เท่ากับฉันทำเองอะไรเงี้ยมันมีมันก็เขียนมาจากแบบมันต้องมีความจริงอยู่บ้างอ่ะไม่ใช่ไม่จริงเลยเข้าปะแต่ว่าเราก็แค่เอามาเดเวลอปเอามาโบลเอามาทำให้มันเป็นสีสัน colorful ให้มันใหญ่ขึ้นเลย
0: ให้มันชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานชีวิต
1: ใช่
0: แล้วการทำงานท่านในมุมการทำงานในวงการบันเทิงในมุมพี่เติ้ลมันเป็นยังไงฮะคนนึงดูพหูสูตรมาเพราะพี่เติ้ลก็พหูสูตรมาก่อนหน้านี้ปักสัมภาษณ์ใครไปแล้วนะ
1: พี่ลูกว่า
0: พี่จิกาพี่ลูกว่าคุยกันในประเด็นน่ารักมากคือถามพี่ลูกว่าฮะความเป็นเป็ดในวงการบันเทิงทำไมคนหนึ่งต้องทำเยอะขนาดนั้นในอุตสาหกรรมเนี้ย
1: อันนึงก็เพราะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเลี้ยงชีพกันเอาตัวรอดด้วยนะ
0: เรื่องจริงมาพูด
1: การเลี้ยงชีพด้วยแน่นอนมันเป็นสัมมาอาชีพที่เราทำอ่ะแต่ว่าพี่ว่าความสนใจคนเรามันไม่จำเป็นต้องสนใจอย่างเดียวมันไม่สนใจแบบทำได้อย่างเดียวนี่อย่างพี่ลูกว่าอย่างเมื่อกี้พี่ก็คุยพี่โอมพี่ว่าพี่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเป็ดนะเขาเป็นหงส์นะคะแล้วเขาเป็นแต่เขาเป็นหงส์ที่ดันแบบว่าได้ทั้งแบบว่ายน้ำบินบนฟ้าร้องเพลงสวอนเขาทำได้ทุกอย่างไงแล้วพี่รู้สึกว่าเวลาตอนเนี้ยเนี่ย2026เนี่ยใช่ไหมปีนี้มันเป็นเวลาที่แบบหงส์ของพี่รู้ว่าเขาไปมาทุกถิ่นแล้วอะ
0: ครับ
1: ไปมาทุกภาคแล้วอะเหมือนนึกออกไหมหงส์ตัวเนี้ยหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วคนมันเห็นหมดแล้วอ่ะเหมือนว่าคนมันรับรู้แล้วว่าหงตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เส้นทางทั้งหมดอ่ะมันก็ดอดๆๆๆเป็นรอยต่อทุกวันนี้เราก็เห็นพี่ลูกว่าในทุกสื่ออ่ะ
0: จริง
1: เพราะคนคนนี้เขาพิสูจน์มาแล้วอ่ะว่าเวลามันพิสูจน์มาแล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่พี่ลูกว่าพูดคิดเรื่องของความเป็นอยู่เหมือนกันนะที่ต้องทำทุกอย่างพี่ลูกว่าบอกเหมือนกันหมดปาร์กอ่ะเพราะปาร์กนั้นมีติดภาพจำว่านิยามของความอย่างพี่เติ้ลเราจะเรียกว่าผู้กำกับภาพยนตร์ใช่ไหมนิยามความเป็นผู้กำกับที่หูยต้องคุมงานสเกลใหญ่คุมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เติ้ลงานผู้กำกับมันเลี้ยงตัวไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะถึงที่จะต้องทำ
1: มันเลี้ยงตัวไม่ได้นะคะหนังเจ๊งเอาเงินจากไหนอะปาร์ก
0: จริงมั้ยเนี่ย
1: โอ้มันจะเลี้ยงตัวได้ยังไงคือคนที่เป็นผู้กำกับนะมันจะมีอยู่ประมาณอย่างนี้หนึ่งรวยอยู่แล้วที่บ้านงานผู้กำกับคืองานที่เขารักงานที่เขาชอบจริงๆซึ่งแม้ว่าอ่ะถ้ารายได้ไม่ค่อยดีนักเขายังมีเงินที่บ้านเลี้ยงเขาอยู่ได้สองเป็นผู้กำกับที่ทำหนังเยอะแบบวอลลุ่มเลยอะแล้วก็หนังมันก็จะเข้าเป้าประมาณนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะเลี้ยงตัวได้แต่เขาต้องทำเป็นแบบวอลลุ่มเลยนะนึกออกใช่ไหมปีนึงแบบ2เรื่อง3เรื่องกับอันที่3คือเป็นผู้กำกับซึ่งแบบปีนึงมีงานทีนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แต่ระหว่างนั้นทำโฆษณาซึ่งเงินดีกว่ามากใช้เวลาน้อยกว่ามากแล้วก็หรือไม่ก็อย่างพี่ซึ่งผู้กำกับแต่ก็ยังแบบทำพิธีกรเขียนบทแสดงเพื่อให้เรายังสามารถทำงานกำกับได้ ถ้าพี่ทำงานกำกับอย่างเดียวปั๊กพี่จะทำดีว่าเราอยู่6ปีไม่มีทางนะ
0: ใช่เพราะปั๊ก
1: กินอะไร
0: อันนั้นใช
1: ่พี่กินอะไรพี่ได้เงินจากการทำดีว่าเราวีอ่ะถ้าพี่เอาไปหาร6ปีอ่ะ
0: เดือนนึงหลักหมื่นหรือหลักพันฮะ
1: เลยอ่ะพี่จะกินอะไรได้พี่จะสามารถอะไรได้นึกออกไหม
0: แต่ปั๊กอยากรู้สมมติการกำกับซีรีส์การกำกับซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบมันต่างหรือมันเหมือนกับงานผู้กำกับพามาถึงเรื่องของการอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได
1: ้พี่ว่าอยู่ได้กว่าเพราะเวลามันสั้น
0: ออกมาถึงเวลาในการดูแลโปรเจกต์หนึ่ง
1: ใช
0: ่แป๊บเดียวแล้วก้อนหนึ่งปุ๊บจบเลย
1: ใช่นึกออกไหมแล้วมันไม่ต้องคือหนังเนี่ยมันต้องวัดผลจากยอดตั๋วเท่านั้นแต่ตอนนี้มันก็มีค่าตอบแทนจากสตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมล่ะแต่ว่าหลักๆของมันที่มันเกิดขึ้นมันวัดจากคัดคนไปดูเท่านั้นในโรงหนังเราถึงแบบไปดูหนังในโรงกันเถอะนะเราไปดูในโรงกันเถอะนะเพราะว่ามันวัดได้จากเท่านั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างซิทคอมอย่างซีรีส์มันก็แม้ว่าตัวเลขที่เขาให้ค่าจ้างมันจะไม่ได้เท่าแบบว่าค่าทำหนังใช่ไหมแต่ระยะเวลามันไม่เท่ากันซีรีส์ซิทคอมเนี้ย3เดือนจบแล้วสามเดือนสี่เดือนจบแล้ว
0: ซิทคอมถ้าเกิดในยุคนี้ยังขายได้ไหม
1: ซิทคอมหรอก็ยังมีอยู่นี่ก็ทำเจ็ตแลกเป็นไงซีซั่นหนึ่งอะ
0: เจ็ตแลกก็เลิศแต่มันมาสั้นกว่าแต่ก่อนเนี่ยจำนวนตอนอะ
1: ใช่ไหมมัน24ตอน
0: ใช่จำนวนตอน
1: แต่ว่าพี่ทำ12ตอนหลังก็มีคนดูอยู่นะพี่ว่า
0: แต่ถ้าเทียบ
1: เพราะมันน้อยลงนะซิทคอมมันน้อยลงซิทคอมมันน้อยลงตอนนี้มันจะเยอะคือซีรีส
0: ์ใช่
1: ซิทคอมมันไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: แต่เราจะเปิดตลาดซิทคอมใหม่ๆแน่นอนเพราะบังคับเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยทำไมเกิดข่าวอะไรนู่นนี่นั่นได้ยังไงเพราะบังคับในรายการเลยว่าเดี๋ยวจะเปิดซิทคอมแน่นอนพี่ต้นท้อเลยเหรอ
1: ไม่มันก็ไม่รู้ไงว่าจะออกมาเป็นแบบไหนไง
0: ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ปั๊กในฐานะคนดูปั๊กปั๊กรอดูปั๊กไม่ได้กดดันหรอกแต่ว่าพูดแทนคนดูที่อยากเห็นเนื้อคู
1: ่รักแล้วรอหน่อยย้ำแคมเดิม
0: ติดตามรออัปเดตพี่เติ้ลได้นะช่องทางไหนดีพี่เติ้ลครับถ้าอยากรอดูว่าอุ้ยเนื้อคู่จะมาเมื่อไหร่นะหรือว่ามีงานอื่น
1: ๆโอ้เดี๋ยวถ้าเขามาเขาก็ทุกเพจเขาก็แชร์กันเหมือนเดิมแหละรู้แล้วแหละว่าตอนนี้แบบจะลงอะไรมึงต้องระวังกันนิดนึงนะมึงต้องระวังกันนิดนึงว่าก
0: ดดันแล้ว
1: มึงเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วหวังแล้วเขาจะบอกว่าไปถือจริงจังกันนึกออกไหมแต่ว่าก็ติดตามงานก็มีไอจีพี่อ่ะส่วนใหญ่ถ้าพี่ลงงานก็ในไอจีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็รอดูได้นะคร
0: ับไปอัปเดตได้
1: แล้วก็ติดตามฝากติดตามด้วยถ้าโปรเจกต์ที่พี่ตั้งใจเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ติดตามนะคะ
0: ได้วงการบันเทิงแล้วเดี๋ยวจะตอนนี้เดี๋ยวคัดไปก่อนเดี๋ยวจะไปถามพี่เติ้ลอัปเดตข้างหลังว่า
1: อยู่ๆปั๊กก็ใช้คำว่าวงการบันเทิงเหมือน
0: ไม่พอพี่เติ้ลบอกว่ามัน
1: คำด่าเหมือนที่น้องพัมมี่บอกว่าวงการบันเทิงอ่ะเนาะ
0: ไม่ใช่พอพี่เติ้ลบอกว่ายังพูดไม่ได้ไงโปรเจกต์อะไรแต่เดี๋ยวจะพูดลับหลังกล้องมัน
1: ก็ไม่บอกค่ะดิฉันก็ไม่บอกค่ะ
0: โอ้แต่ถามผู้กำกับหลายคนและแขกหลายคนที่มาเวลาคุยไปคุยมาอะไรอย่างงี้ที่เราเห็นข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่เหมือนกันนะปากชอบติดประโยคนี้มากวงการบันเทิงอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่วงการบันเทิงอะ
0: มันก็เป็นกิมมิคของตัวนี้แหละ
1: เนี่ยนี่ก็นั่งคุยกันนี่ก็วงการบันเทิง
0: วงการบันเทิงเมาส์มอยเดี๋ยวไปเมาส์ข้างหลังต่อมีเรื่องให้คุยอีกเยอะเลยขอบคุณพี่เติ้ลมากเลยนะ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับแล้วทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคดครับสวัสดีครับ

0: ก็คือนัยยะของจีนเนี่ยตามนัยยะของประวัติศาสตร์ก็คือต้องเป็นชาติที่ไม่ถูกใครรังแกต้องมีความแข็งแกร่งมีความพร้อมในเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทหารแต่ถึงแม้ว่าจีนจะแซงไม่แซงสหรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้มันมีลักษณะคล้ายๆโลกพระอาทิตย์สองดวงรัฐบาลจีนไม่เคยบอกนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในมุมของจีนเนี่ยเอ็นเกมในทางสันติก็คืออเมริกาไม่มายุ่งเรื่องไต้หวันจีนจะต้องพัฒนาจนถึงจุดที่อเมริกาไม่กล้ามารบความเสี่ยงก็คือปกติจะมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งหรอครับที่อยู่ๆจะยอมรับว่าตัวเองแพ้มหาอำนาจเบอร์สอง
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เลยบอกมันต้องมีโชว์หรือเปล่าคือมันจะต้องรบกันจริงหรือเปล่าว่าตกลงแล้วใครแพ้ใครชนะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงที่คนรู้สึกว่าสมรภูมิเกาะไต้หวันเนี่ยมันเสี่ยงมากและเดิมพันก็สูงมาก
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
3: ต้นไคร้เนี่ยเวลาหน้าแล้งมามันเกิดเป็นบุ่งบุ่งนี่ก็จะเกิดจากต้นไคร้เนี่ยครับเป็นแนวกำแพงรอบ
4: เมื่อไคร้น้ำสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์เดียไคร้ฟอร์มโนแวร์ไคร้เจ้าอยู่ใสทอล์กทูฟิล22:03

0: 30นาทีเสาร์ที่13มิถุนายนนี้ทางไทย PBS
1: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
2: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
2: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
2: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันออจินีอมรโมลีค่ะคืนนี้ยังคงแจ้งเตือนหลายจังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งพร้อมรับมือกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอย่างที่อำเภอเมืองนครราชสีมาฝนที่ตกหนักนานหลายชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดด้วยกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนครราชสีมาส่งผลให้พื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและระบายไม่ทันโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดลุ่มต่ำอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัญจรหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณหลังห้างแมคโครตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองนครราชสีมาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวการจราจรส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลายพื้นที่ในตัวเมืองโคราชก็พบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้านี้ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นเบื้องต้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิประสานกับผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับเทือกเขาภูแลนคา

0: และผ่านเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อลงไปยังลำน้ำชีแต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชัยภูมิมีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ซ้ำรอยอย่างเมื่อปี54และปี64
1: ที่ต้องพึงเฝ้าระวังนะคะที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจคือในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งถ้าเกิดแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องกระทบภาวะเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ที่ในจุดบกบางก็เรามีทั้งโรงพยาบาลมีเรื่องของภาคธุรกิจอะไรด้วยทีนี้ก็ทางผู้ว่าการจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญแต่ว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขาที่สถานีเมืองเชียงคุณเองก็มีการวางเครื่องสูบน้ำในตัวใหญ่ๆซึ่งวางในจุดบกบางเพื่อสามารถในการที่ผลักดันระบายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วก็กับสอดคล้องกับทางระบบชลประทานที่
0: จากอีสานลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงติดต่อกันเมื่อวานนี้ทำให้น้ำท่วมขังใน2อำเภอด้วยกันได้แก่ตำบลนาเมืองเพชรตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาและตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่3บ้านห้วยเหรียงตำบลนาโต๊ะหมิงแม้ว่าฝนหยุดตกมาแล้วแต่มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้านอีกกว่า10หลังโดยระดับน้ำลึกตั้งแต่20เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรส่วนที่บริเวณคอสะพานคลองสองแพรกตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาอยู่ระหว่างการขยายเส้นทางเป็น4ช่องจราจรเกิดการทรุดตัวไปกว่า2เมตรรวมถึงผิวจราจรแตกร้าวเป็นแนวยาวกว่า10เมตรแขวงทางหลวงรังจึงมีการประกาศปิดการใช้เส้นทางชั่วคราวโดยให้ใช้เส้นทางเบี่ยงอ้อมไปไกลอีกกว่า 3-4 กิโลเมตรเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเข้าอำเภอสีเกาก่อนที่แขวงทางหลวงรังจะประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างให้นำรถแบ็คโฮและรถปลดอัดมาขุดและถมบริเวณถนนบริเวณคอสะพานเพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางการจราจรได้ไม่เกินคืนนี้ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาได้ประกาศชะลอและงดการยื่นขออนุญาตเข้าพื้นที่เขา7ยอดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังนะคะจนกว่าจะมีการประชุมไกด์และผู้ประกอบการนำเที่ยวเพื่อวางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นมากขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวพลัดหลงป่าจนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวพลัดหลงและประสบเหตุเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อต้นเดือนมิถุนายนล่าสุดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขลาประกาศขอให้ไกด์เดินป่าและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวชะลอและงดการยื่นขออนุญาตเข้าพื้นที่จุดที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติออกไปเป็นการชั่วคราวรวมถึงที่เขา7ยอดด้วยเพื่อเป็นการทบทวนปรับปรุงและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้รวมถึงคำขออนุญาตที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ทางสปอ6สงขลายังไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและขอให้หยุดการพื้นที่เข้าพื้นที่เอาไว้ก่อนส่วนในวันพรุ่งนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุงกำหนดจัดประชุมร่วมกับไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการกิจกรรมนำเที่ยวหรือว่าเดินป่าที่สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเพื่อหารือทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดมีแผนจะเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกครั้งในวันที่18มิถุนายนนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนสายชลประทานที่กำลังก่อสร้างในตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขณะที่ขบวนรถของนายอำเภอมายอขับผ่านเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6คนส่วนนายอำเภอปลอดภัยเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเหตุวางระเบิดบริเวณถนนสายชลประทานที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่หมู่3ตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณกองทรายริมถนนพบสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณใกล้กันยังพบรถกระบะของทางราชการดัดแปลงใส่หลังคาท้ายรถกระบะสำหรับเป็นที่นั่งของเจ้าหน้าที่อส.ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่อส.6นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อเจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นเส้นทางเพื่อความปลอดภัยจากการสอบสวนทราบว่าในขณะที่ขบวนรถของนายดนุษนาคสง่าในอำเภอมายอ3คันกำลังเดินทางกลับจากเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านน้ำใสตำบลลูโบยิไรอำเภอมายอเมื่อขบวนรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุไม่ทราบกลุ่มและจำนวนกดระเบิดแสวงเครื่องชนิดเร่งด่วนซึ่งนำมาวางก่อนที่ขบวนรถของนายอำเภอจะมาถึงทำให้รถกระบะที่ตามขบวนนายอำเภอได้รับความเสียหายและอส.ได้รับบาดเจ็บส่วนนายอำเภอมากับรถอีกคัน

0: หนึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่สาเหตุเชื่อว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบพยายามติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่หวังที่จะลอบทำร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์คุณผู้ชมคะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับคนที่เมาแล้วขับเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะเพื่อไม่เกิดความสูญเสียซ้ำซากอย่างคดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดลำปางเมาแล้วก็ขับรถชนเด็กอายุ2ขวบจนเสียชีวิตวันนี้ค่ะตัวของผู้ก่อเหตุยังไม่มีการเข้าพบหรือว่ารับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหมายวันนี้นายเดชผู้ก่อเหตุต้องเข้ามาพบกับนายอำเภอเมืองลำปางรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ว่าสุดท้ายนายเดชก็ไม่ได้เดินทางมาค่ะโดยญาติแจ้งว่านายเดชมีอาการเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแพทย์ของรพ.สต.ได้เข้าไปพูดคุยแล้วจึงขอให้เลื่อนการเข้ามาให้ปากคำออกไปก่อนเบื้องต้นทางอำเภอได้ส่งปลัดไปพบกับนายเดชที่บ้านเพื่อสอบปากคำให้เสร็จภายใน2วันหากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปลดออก
1: ในอาการที่เครียดมากถูกแรงกดดันจากทางกลุ่มญาติเองและทางสังคมนะครับทำให้ตัวก็ได้บอกกับคนที่ใกล้ชิดโทรมาประสานติดต่อคือก็แสดงว่าก็มีพฤติการที่ยังอยู่ในทางที่เราควบคุมแล้วกับดูแลได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในครั้งนี้นะครับเธอก็จะต้องหาวิธีการที่เร่งดำเนินการสอบไม่ว่าจะเป็นอาจจะเชิญตัวมาพบในเวลาหรือไปหาท่านที่ไหนสักแห่ง
0: ด้านพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำแม่ของเด็กซึ่งยังคงบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายหัก2ท่อนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้ง2ข้อหาคือขับรถขณะมึนเมาสุราทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายซึ่งตำรวจย้ำว่าจะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายขณะที่เครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเห็นกรณีเมาแล้วขับที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งว่าควรยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาและเสนอให้งดการให้ประกันตัวในกรณีที่สร้างความสูญเสียเพื่อขับเคลื่อนให้กระบวนการทางกฎหมายนี้เป็นคดีตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพอ
2: ยากให้ศาลนะคะตัดสินในวันนั้นเลยค่ะเพื่อเพิ่มมาตรการหลายๆอย่างเข้าไปแต่ทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับก็อยากจะให้เพิ่มมากกว่านี้ได้ซ้ำทั้งที่ว่าตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วนะคะแต่คนก็ยังไม่เข็ดหลาบทำให้เหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีจิตสำนึกนะคะ
0: สำหรับความช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูญเสียเบื้องต้นค่ะทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบค่าปลงศพจำนวน 35,000 บาทและให้ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาทศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม5ปี12เดือนในคดีช่อโกงเงินของนางสาวจตุพรหรือว่าเจ๊อ้อยพร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทค่ะรวมถึงดอกเบี้ยด้วยล่าสุดนั้นศาลให้ประกันตัวนายสิทธาวงเงิน1ล้านบาทแต่ว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศความคืบหน้าคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือว่าเจ๊อ้อยร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกับพวกรวม3คนในความผิดฐานช่อโกงช่อโกงเป็นปกติธุระและความผิดฐานฟอกเงินในฐานะผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่นางจตุพรวันนี้จำเลยทั้ง3คนถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาด้วยศาลอาญาพิพากษาให้นายสิทธามีความผิดในบางข้อหารวมลงโทษจำคุกรวม5ปี12เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า72ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยตามกฎหมายส่วนภรรยาและพี่สาวและภรรยาพี่สาวภรรยายกฟ้องประธานมูลที่ยามฟ้าแผ่นดินเปิดเผยว่าศาลได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยรายละเอียดทั้งจากพยานเอกสารข้อความสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE และเส้นทางทางการเงินจนเชื่อได้ว่าผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินและไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่าเป็นการให้โดยเสน่หาตามที่จำเลยกล่าวอ้าง
3: ท่านวินิจฉัยอย่างละเอียดมากนะครับทั้งการฟ้องร้องนะครับทั้งการแก้ต่างของทนายตั้มศาลหักล้างทุกประเด็นที่ว่าให้โดยเสน่หานั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยศาลพิพากษาลงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าไลน์ไปหาใครใครตอบใคร

0: ไปเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าพี่อ้อยให้ทนายตั้มโดยเสน่หา
1: ภายหลังญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นที่ดินมูลค่า2ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวในสิทธาศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวในสิทธาจำเลยที่1ตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลคุณผู้ชมคะคดีระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อปี2568เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนและบาดเจ็บกว่า120คนนะคะวันนี้ค่ะศาลพิพากษาประหารชีวิตจำเลย2คนคดีระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์ด้วยระเบิดชนิด TNT น้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมบรรจุในท่อเหล็กมีรัศมีทำลายล้างประมาณ100เมตรเมื่อวันที่17สิงหาคม2558ทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บ126คนคดีนี้พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายอาเดมคาราดักและนายไมไรลี่ยูซุฟุในความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและร่วมกันวางระเบิดล่าสุดศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตนายอาเดมคาราดักและนายไมไรลี่ยูซุฟุจำเลยทั้ง2คนสถานเดียวโดยไม่พบเหตุบรรเทาโทษในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนภายหลังคำตัดสินนายไมรียูซุไม่ยอมรับคำตัดสินมีการตะโกนภายในห้องพิจารณาคดีว่าไม่เห็นด้วยและขอไว้อาลัยให้กับความยุติธรรมโดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดขณะที่นายชูชาติกันภัยทนายความจำเลยเปิดเผยว่าเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิทางกฎหมายและเห็นว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยส่วนหญิงชาวไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เช่าห้องพักให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุกบดานและประกอบวัตถุระเบิดศาลพิพากษายกฟ้องทุกข้อหาเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567เนื่องจากพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักเพียงพอค่ะหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการไทย AI Passport ค่ะวันนี้กระทรวงดีอีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจากหลายภาคส่วนนะคะท่ามกลางการตั้งคำถามจากหลากหลายฝ่ายค่ะทั้งประเด็นเรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่ารวมถึงปุ่มหลังของผู้ชนะการประมูลซึ่งกระทรวงดีอีระบุว่าจะรวบรวมความเห็นเอาไปปรับปรุงและเดินหน้าโครงการต่อนะคะคาดว่าจะเริ่มให้บริการในวันที่1กรกฎาคมนี้การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการไทย AI Passport ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมรับฟังได้ซักถามค่ะแต่ว่าบรรยากาศเริ่มจะตึงเครียดเมื่อนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรไปที่ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีและผู้ได้รับงานโครงการนี
2: ้ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยพอจะตอบได้ไหมครับว่าท่านได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ได้งานโครงการนี้หรือไม่ทั้งสองท่านนะครับถ้าอันนี้ท่านตอบได้ก็จะได้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยมันมีข้อผิดสังเกตก็คือเรื่องป้ายโฆษณาใช่ไหมครับในร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังไม่เคยตอบตรงๆจริงๆว่าทำไมถึงจำเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันดันบังเอิญพลัสไปเหมือนกับอีกโครงการหนึ่งในรัฐมนตรีภูมิใจไทยของท่านเหมือนกันนะครับฝั่งเครดิตตัว National Credit Bank นะครับก็คำ 100% เหมือนกันเลย
3: ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่านั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
1: ขณะที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าเชิงงบประมาณและเงิน 1,600 ล้านบาทค่ะว่ากระทรวงดีอีควรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่พร้อมกับเสนอ3แนวทางคือไปตอบแบบเดิมหรือดำเนินโครงการต่อโดยแก้ไขสัญญาหรือว่าแนวทางสุดท้ายยุติโครงการ
4: นี้ณวันที่11มิถุนายนปีนี้เนี่ยเรามีตัวชี้วัดขีดความสามารถด้าน AI เท่าไหร่แล้วถ้าโครงการนี้ไปต่อเต็มรูปแบบ ปลายปีหน้าขีดความสามารถตัวชี้วัดของ AI ในประเทศ

0: ไทยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราอยากได้เป้าหมายหรือน้อยๆเป็นคำสัญญาเพื่อที่เราจะดูว่าการลงทุนนี้มันคุ้มทุนหรือเปล่าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ระบุหลังการรับฟังความเห็นนะคะว่าเสนอให้ปลัดกระทรวงดีอีเจรจากับเอกชนถึงความเป็นไปได้ในการเปิดทดสอบระบบเบต้าเทสให้กับกลุ่มตัวอย่างบางส่วนได้ทดลองใช้งานจริงซึ่งจะช่วยประเมินโครงการและทำให้คณะทำงานสามารถรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดก่อนจะนำไปหารือกับคู่สัญญาเพื่อพิจารณาว่าจะสามารถปรับรายละเอียดใดได้บ้างคุณผู้ชมคะมีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าถ้าโครงการมีข้อสงสัยหรือว่ามีความเสี่ยงด้านความโปร่งใสเอกชนผู้รับสัญญาควรจะพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ปลัดกระทรวงดีอีตอบกลับว่าไม่ยินยอมให้ยกเลิกช่วงที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางปลัดกระทรวงดีอีก็ยังระบุว่าพร้อมให้ตรวจสอบก่อนที่ตัวเองจะเกษียณขณะเดียวกันการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ TOR โครงการ Thailand AI Passport มีความเหมือนกับโครงการของกระทรวงอว.ซึ่งปลัดก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการและคาดว่ากระบวนการแก้ไขสัญญาจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้และให้ประชาชนใช้งานในวันที่1กรกฎาคมนี้
2: เอาจริงๆถ้าเกิดท่านไปดูใน TOR ผมว่ามันซ้ำกันเยอะกว่านั้นอีกนะแล้วก็ซ้ำกันทุก TOR ทางราชการเลยก็มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยถูกไหมครับมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเรามันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมันไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานมันไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราคุณตกมันคนละเรื่องกันเนาะมันก็เป็นก็แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่มุมมองพื้นผมโตจากภาคปฏิบัติอันนี้คือข้อเท็จจริงในแนวทางทำงานเราก็ต้องไปดู TOR ที่ผ่านมาลักษณะงานถ้าเป็นนี้งานอันนี้ในส่วนงานนี้มุ่งงานสำคัญเราก็ไปดูโครงการที่ผ่านมาอันนี้ผมตอบแทนเจ้าที่นะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าที่เขาทำแบบนี้หรือเปล่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปดูว่าไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเพราะนั้นเขาก็จะใช้วิธีดูไปมาว่าเอานี่ตัวเลขอธิบายได้ใช่ไหมอาจจะอธิบายได้ก็ยกมาเลย
1: มีมุมจากนอกเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะส.ส.พรรคฝ่ายค้านยังคงย้ำว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการไทย AI Passport เป็นแค่เวทีฟอกขาวพร้อมกับประกาศว่าถ้ายังไม่ยกเลิกก็จะยื่นปปช.ตรวจสอบพิรุธทั้งเรื่องของการหัวโครงการโดยนางสาวรัชนกศรีนอกในฐานะประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณสภาจะเรียกนายชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีคณะยกร่าง TOR ปปช.และสตง.เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการของสภาในวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะนับถอยหลังอีกเพียง17วันเท่านั้นนะคะที่เสียงของคนกรุงจะกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ว่ากทม.คนที่18ผ่านการเลือกตั้งค่ะซึ่งผู้สมัครก็ใช้ช่วงเวลาใกล้กับโค้งสุดท้ายนี้ลงพื้นที่ไปขอคะแนนเสียงจากคนกรุงในทั้งนโยบายเรื่องของการแก้ปากท้องการเดินทางรวมถึงปัญหาน้ำท่วมด้วยนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ค่ะลงพื้นที่ไปหาเสียงในเขตบางเขนและสายไหมไปเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนส่งเสริมตลาดชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมกับผลักดันการขยายเส้นทางและเพิ่มความถี่ของรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่กลางเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเสนอแผนยกระดับความปลอดภัยของเมืองผ่านการเพิ่มไฟส่องสว่างอัจฉริยะในจุดเสี่ยงจุดเปลี่ยวและเส้นทางสัญจรสำคัญรวมทั้งติดตั้งระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจผู้สมัครอีกคนหนึ่งนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนธนบุรีรมย์เขตทุ่งครุมีการพูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะสะท้อนถึงปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักค่ะจากการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนโดยนายอนุชาได้ชูนโยบายรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสเพื่อวิ่งรับส่งประชาชนตามตรอกซอกซอยต่างๆเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักได้ทันทีจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงนโยบายการจัดการปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชนซึ่งต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งที่บริเวณประตูระบายน้ำและสะพานเพื่อตรวจวัดระดับน้ำและควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำแบบอัตโนมัติด้วยมีรายงานว่าพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสกระจายตัวอยู่ที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องเร่งตักออกจากจุดเล่นน้ำนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวประชาชนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในระยะนี้

ที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวมาหยาจังหวัดกระบี่นำเรือตรวจการออกไปสำรวจพื้นที่ทางทะเลพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งถึงผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ระวังแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือว่าแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกสซึ่งพบการกระจายตัวอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะทั้งที่บริเวณอ่าวมาหยาอ่าวปิเละลากูนและอ่าวไวกิ้งหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้สวิงตะข่ายไปล่องเรือเก็บแมงกะพรุนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางส่วนพบว่าถูกนำใส่แก้วพลาสติกเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงลักษณะของแมงกะพรุนชนิดนี้นะคะพร้อมกับย้ำเตือนว่าห้ามสัมผัสเด็ดขาดเนื่องจากมีพิษรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้นายแสงสุรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีบอกว่าในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ไปพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสบริเวณชายหาดอ่าวมาหยาซึ่งคาดว่าถูกกระแสคลื่นลมในช่วงฤดูมรสุมพัดเข้าหาฝั่งจึงได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังพร้อมกับแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวอย่างใกล้ชิดซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะพบว่าจำนวนแมงกะพรุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณจุดเล่นน้ำในอ่าวปิเละลากูนและอ่าวไวกิ้งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพร้อมกับขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงกิจกรรมเล่นน้ำในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสมีลักษณะเด่นค่ะเป็นถุงลมสีฟ้าหรือว่าสีม่วงลอยอยู่ที่บนผิวน้ำมีหนวดยาวห้อยอยู่ใต้น้ำนะคะสามารถปล่อยพิษได้แม้ว่าตัวแมงกะพรุนจะตายแล้วแต่ว่าเวลาสัมผัสค่ะอาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนผื่นบวมแดงและในบางรายอาจจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงด้วยคุณผู้ชมคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงน่ากังวลค่ะหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงทะลุ500คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า120คนนะคะขณะที่เด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อด้วยเจ้าหน้าที่อุ้มเด็กที่เตรียมออกจากสถานที่กักตัวในเมืองบูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกหลังจากได้รับการตรวจหาเชื้ออีโบลา2ครั้งซึ่งผลออกมาเป็นลบทั้ง2ครั้งก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อให้กับแม่ชีรับเลี้ยงไปดูแลภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สำหรับเด็กๆกลุ่มนี้มี5คนค่ะในจำนวนนี้มีทารกรวมอยู่ด้วยซึ่งเป็นเด็กจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองบูเนียซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออีโบลาหลังจากที่ทารกแรกเกิดที่แม่เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนที่แล้วถูกนำตัวมาเลี้ยงก่อนที่จะเสียชีวิตจากอีโบลาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวเด็กๆและคนดูแลเด็กไปแยกกักตัวและตรวจหาเชื้ออีโบลาขณะที่กลุ่มอาสาสมัครหลายสิบคนสวมเสื้อที่มีข้อความว่าหยุดอีโบลาขี่รถจักรยานยนต์ในขบวนยาวไปตามท้องถนนในเมืองบูเนียเพื่อรณรงค์ป้องกันอีโบลาสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ให้กับประชาชนท่ามกลางการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อความพยายามในการควบคุมโรคทางการดีอาร์คองโกยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์การระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีวูโจซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย635คนแล้วและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย127คนใน3จังหวัดทางตะวันออกของประเทศขณะที่ห้องแลบอย่างน้อย3แห่งในดีอาร์คองโกกำลังขาดแคลนส่วนประกอบที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อค่ะค่ำคืนนี้มีหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา

คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสำราญคันศรอายุ45ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นหายจากบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีนายวีรภาพแซ่อึ้งอายุ20ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีความบกพร่องทางสติปัญญาหายจากบริเวณซอยทหารเรือถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: ีมชาติเม็กซิโกตั้งเป้าชนะแอฟริกาใต้ประเดิมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกคืนนี้ค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
1: ฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้คืนนี้เวลาตีสองฮาเวียร์อากิเร่เฮดโค้ชทีมชาติเม็กซิโกยอมรับว่าแม้จะมีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลยาวนานกว่า50ปีแต่ความตื่นเต้นเทียบไม่ได้เลยกับการลงเตะฟุตบอลโลกที่บ้านของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลกว่า 80,000 คนพร้อมกระตุ้นลูกทีมสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้อยู่ในความทรงจำของแฟนบอลเม็กซิโกด้านฮูโก้บรอสเฮดโค้ชแอฟริกาใต้ยอมรับว่าเม็กซิโกเป็นทีมเต็งของกลุ่มและมีผลงานในบ้านชนะคู่แข่งได้เกือบหมดใน10เกมหลังสุดแต่ยืนยันว่าแอฟริกาใต้จะสู้ตลอด90นาทีในทุกพื้นที่ของสนามเพื่อไม่ให้แฟนบอลในสนามที่เดินทางไกลจากแอฟริกาใต้เป็นระยะทางเกือบ 15,000 กิโลเมตรต้องผิดหวังคู่นี้ถือเป็นการรีแมตช์ฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามปี2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพครั้งนั้นทั้ง2ทีมเสมอกัน1ประตูต่อ1และเป็นหนล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันในบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงข่าวคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการครบทั้ง104นัดซึ่งการคว้าลิขสิทธิ์หนนี้แฟนบอลไทยต้องเสียค่าบริการในการชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกแต่จะมีการแบ่งถ่ายทอดสดให้กับฟรีทีวีประมาณ 40-50 แมตช์สำหรับแจ๊สทุ่มเงิน70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทแต่จะได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2สมัยคือฟุตบอลโลกในปี2030และรายการต่างๆของฟีฟ่าในอีก4ปีข้างหน้าแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพนรายการระดับโวทัวร์500ที่เมืองซิดนีย์ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกเอาชนะธัญญาเหมันมือ57ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-12และ21-15หมิวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายต่อไปนิวยอร์กนิกส์เปิดสนามเมดิสันสแควร์การ์เด้นพลิกสถานการณ์จากตามหลังซานอันโตนิโอสเปอร์สในช่วง2ควอเตอร์แรกถึง27แต้มกลับมาแซงชนะในวินาทีสุดท้าย107-106คะแนนในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่4ทำให้นิกส์จ่อคว้าแชมป์ NBA ด้วยการขึ้นนำซีรีส์3-1เกมสำหรับนิกส์คว้าแชมป์หนสุดท้ายต้องย้อนไปเมื่อปี1973ปิดท้ายที่กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไฮไลท์วันนี้อยู่ที่ลีลาดประเภทลาตินอเมริกามาสเตอร์รุ่นอายุ70ปีขึ้นไปในรุ่นคลาส E รอบชิงชนะเลิศทั้ง6คู่โชว์ทักษะการเต้นโดยแชมป์เป็นคู่จากกรุงเทพมหานครวิชยุทธสิริยานนท์กับแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์ส่วนเหรียญเงินเป็นคู่จากขอนแก่นและเหรียญทองแดงคู่จากตรัง
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: 5อายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12-14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: เก่าเป็นร้านตัดผมติดแอร์ค่าบริการเริ่มต้นนักเรียน40ผู้ใหญ่60ลูกค้ารอคิวต่อเนื่องสร้างรายได้งามเมนูเด็ดปีละครั้งไส้อั่วเห็ดถอบจังหวัดเชียงใหม่สูตรต้นตำรับนำวัตถุดิบจากป่าสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองพร้อมเมนูพิเศษน้ำพริกแมงมันสันสนีพรวิไลพาไปชมอดีตข้าราชการเกษียณวัย75ปีจังหวัดตรังปรับพื้นที่นาเป็นแปลงพวกหนองนาโมเดลต้นแบบศูนย์เรียนรู้ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีโครงการดีๆจากวัดในจังหวัดราชบุรีแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในชุมชนได้นำเงินทำบุญนะครับจากประชาชนเอามาสร้างเป็นโต๊ะเรียนต่างๆนะครับโต๊ะเก้าอี้แบบทนทานสวยงามด้วยครับเอาไว้ส่งต่อแบบฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กนักเรียนได้นั่งสบายกันเพราะเชื่อว่าถ้าเด็กได้เรียนอย่างสบายครับจะได้มีความรู้เต็มที่เติบโตมาเป็นอนาคตของชาติที่ดีครับโต๊ะเก้าอี้ที่กำลังจัดสร้างอย่างดีนี่เป็นความตั้งใจทำโครงการนี้แบบให้ฟรีเลยนะครับคุณผู้ชมโดยนำเงินบริจาคมาจัดซื้อไม้และก็อุปกรณ์เพิ่มเติมรวมถึงจ่ายเป็นค่าแรงให้กับช่างด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับบางคนที่เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างมาก่อนหรือว่ากำลังตกงานขาดรายได้เนี่ยวัดก็รับเข้ามาฝึกสอนงานช่างให้ครับแต่ได้สร้างอาชีพให้อยู่ที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมีชาวบ้านมาช่วยกันประกอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจากไม้แท้คุณภาพดีครับเอาไว้ไปส่งมอบให้กับโรงเรียนและก็วัดต่างๆพระมหารุ่งธรรมญาณสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดท่าผาบอกว่าแรงบันดาลใจก็เกิดจากที่ไปเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าผาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำชุมชนที่วัดได้อุปถัมภ์อยู่แล้วนะครับไปเจอว่าเด็กนักเรียนเนี่ยต้องเรียนกับโต๊ะเลคเชอร์ที่มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่เหมาะสมกับสรีระของนักเรียนที่ตัวใหญ่ด้วยก็เลยตั้งใจทำโต๊ะเก้าอี้ไม้แบบโบราณเพื่อมอบให้กับพระเนนและเยาวชนครับ
1: เห็นว่ามีการมอบให้ฟรีแบบนี้ค่ะพระอาจารย์งบประมาณเหล่านี้มาจากไหนคะ
2: โยมเนี่ยที่โยมมาทำบุญจากไหว้แม่บุญเรือนใส่ยอดใส่ตู้มาที่แรกๆก็ใช้ไม่เยอะตอนหลังๆก็โยมมาทำบุญกันเยอะมากก็มีงบประมาณเยอะก็เลยสามารถทำให้เยอะได้เพราะว่าตอนช่วงหลังเนี่ยคนศรัทธาแม่บุญเรือนมาไหว้เรือนไทยที่วัดท่าผาเยอะมากเราก็เอามาใช้จ่ายให้เป็นเกิดสาธารณประโยชน์บ้างทำให้เกิดแก่ให้ถวายโรงเรียนบ้างถวายพระบ้างอะไรบ้าง
1: นอกจากโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้แล้วก็ยังมีการซ่อมแซม อุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่างๆด้วย
2: อย่างโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเนี่ยสร้างที่นั่งพักให้ซ่อมให้ที่มาที่แรกก็คือปลวกกินทั้งหมดแล้วพอดีจังหวะที่เราเอาข้าวสารไปให้เด็กนักเรียนกับไข่เนี่ยพอดีโรงเรียนนั้นมีนักกีฬาอยู่ก็เห็นว่ามันผุก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้
0: หลังจากญาติโยมทราบข่าวก็มีคนนำเอาทั้งไม้เรือนไทยเก่าไม้ยืนต้นเนี่ยมาถวายให้อีกเยอะเลยครับโดยไม้ทุกต้นทุกแผ่นที่นำมาใช้งานล้วนเป็นไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับมีทั้งไม้ประดู่ไม้แดงไม้สักแล้วก็ไม้มะฮอกกานีที่ผ่านมาวัดส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นะครับไปแล้วกว่า 1,000 ตัวซึ่งโต๊ะเก้าอี้1ชุดเนี่ยมีมูลค่าประมาณถึง 2,500 บาทนะครับรวมถึงมีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้แล้วก็ร่วมทำบุญกับคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับรวมถึงเงินบริจาคในตู้ซึ่งมีเงินบริจาคมาเท่าไหร่ก็ตั้งใจเอามาสร้างประโยชน์ให้หมดเลยครับเพื่อส่งต่อให้เกิดสาธารณกุศลโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุด้วยครับเจตนาของวัดนะครับไม่ใช่เพียงแค่มอบเครื่องเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องการจะส่งต่อนะครับเรื่องของแรงบุญแรงศรัทธาจากที่บริจาค กันมาเป็นเงินเป็นทองนะครับก็นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แบบนี้ครับส่วนที่อุทัยธานีครับวัยรุ่นที่เพิ่งจะพ้นวัยเรียนมาเพิ่งเรียนจบหมาดๆเป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับปรึกษากับพ่อนะครับแล้วก็ร่วมกันเอารถบัสเก่านะครับคุณผู้ชมมาดัดแปลงใหม่เป็นร้านตัดผมติดแอร์อย่างดีครับแล้วก็คิดค่าบริการได้แพงด้วยเด็กนักเรียนนะครับเริ่มต้น40บาทผู้ใหญ่60บาทตอนนี้ลูกค้าแน่นร้านเลยครับนำรถบัสเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับโดยซื้อโครงรถบัสมาในราคา 65,000 บาทเพื่อมาทำเป็นร้านตัดผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเต็มนะครับภายในรถก็ติดแอร์มีเพลงฟังเพลินๆนะครับมี Wi-Fi ให้ลูกค้าใช้ฟรีด้วยส่วนราคานะครับก็เป็นแบบราคาชุมชนนะครับเริ่มต้นตัดผมนักเรียนก็หัวละ40บาทผู้ใหญ่มีตั้งแต่60ถึง80นะครับเป็นร้านตัดผมแนวบาร์เบอร์ช็อปชื่อร้านลูกช่างบาร์เบอร์ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งปาจานตำบลดงขวางอำเภอหนองขาย่างที่จังหวัดอุทัยธานีครับ จ้าของร้านคือนายธีรพงศ์กรินทะอายุ21ปีเป็นวัยรุ่นสร้าง

0: ตัวนะครับเล่าว่าไปเรียนตัดผมแล้วก็ฝึกงานที่นครสวรรค์มานานเกือบ1ปีครับจนมีความชำนาญหลังจากนั้นก็คุณพ่อนะครับก็มาคุยกันก็เลยไปลงทุนซื้อรถบัสเก่าคันนี้มาให้ครับเพื่อนำมาดัดแปลงเป็นร้านตัดผมเพราะว่าได้ทั้งความโดดเด่นเรื่องการตกแต่งแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยตอนนี้มีรายได้เฉลี่ยวันนึง400ถึง500บาทครับ
1: ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมมองอาชีพนี้ว่าผมมองไม่ดีเลยว่าแบบเป็นงานที่เราจะเลี้ยงดูแลตัวเองได้หรือเปล่าครอบครัวได้หรือเปล่าเนาะแต่พอเรามาได้สัมผัสเองอะไรเงี้ยเหมือนความคิดเราเปลี่ยนไหมสิเราเปลี่ยนเรามองว่าเฮ้ยงานมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนก็ใช้แรงงานเนาะมันแค่จะเมื่อยหน่อยใช้งานบริการแต่มันสามารถเลี้ยงเราได้จนแก่เลยครับผมมองว่างั้นนะคือตอนแรกเป็นความคิดของพ่อผมครับเมื่อก่อนผมกับพ่อเคยคิดว่าถ้ามีร้านรถผมมันดูสวยดีเท่ดีอะไรเงี้ยครับแต่พ่อเขาฝันไว้ว่าถ้ามันมีจริงอ่ะมันจะเป็นสามารถเรียกลูกค้ามาได้อะไรเงี้ยถึงที่บ้านเราไม่มีลูกค้าเราไปรถเงี้ยเราสามารถย้ายไปเปิดในเมืองได้เป็นซับเคลื่อนที่เนาะประมาณนั้นนะครับ
0: ปัจจุบันร้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักเรียนในพื้นที่ครับมาใช้บริการเฉลี่ยวันละกว่า20คนรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็คนในชุมชนก็แวะเวียนมาตัดผมกันเรื่อยๆเลยครับร้านเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับประมาณครึ่งปีจากเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างวัยรุ่นสร้างตัวนะครับให้เด็กๆเอาไว้ได้ดูกันว่าถ้าเรามีความตั้งใจนะครับเพิ่งจบมาใหม่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองแบบนี้ได้ครับส่วนของที่ราคาถูกแล้วก็ขายคู่ชุมชนมานานกว่า40ปีครับแนะนำคุณผู้ชมกันเป็นไก่ย่างทรงเครื่องนะครับไม้ละ10บาทเท่านั้นที่จังหวัดพังงาครับยังคงขายไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอดราคาเพียงไม้ละ10บาทนะครับท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับจนกลายเป็นร้านขวัญใจคนทุกระดับนะครับที่เป็นไก่ย่างทรงเครื่องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีความหอมของเครื่องเทศคล้ายกับแกงมัสมั่นพิกัดอยู่ริมถนนสายพังงาทับปุดบริเวณบ้านบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับติดกับสนามกีฬาตำบลบ่อแสนนางสาสุมาลีหรือว่ากะสาอายุ79ปีครับเป็นเจ้าของร้านก็มาคอยยืนบริการลูกค้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีลูกมือมาช่วยกันย่างไก่บนเตาถ่านนำไก่ที่เสียบไม้ไปย่างได้ที่ครับแล้วก็มาชุบเครื่องปรุงสีแดงสูตรเฉพาะแล้วก็กลับไปย่างซ้ำอีกครั้งจนหอมกรุ่นนะครับส่วนข้าวเหนียวก็ราคาห่อละ5บาท
2: ตอนเริ่มต้นนี้เราขายไม้ละกี่บาทครับ
3: ไม้ละ3บาท
2: ไม้ละ3บาทตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นไก่กิโลเท่าไหร่ครับ
3: โล15บาท
2: โล15บาทแล้วก็ตอนนี้ขายเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้10บาทลูก
2: ครับครับไก่กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี
3: ้ไม่รู้เขามาเก็บตังค์อย่างเดียวนะไม่รู้เลยครับ
2: แต่ก็ยังขาย10บาทเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นราคาก็ยังขาย10บาทใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: เ
3: นื้อใช่ไหม
2: กาซ่ามีสูตรเด็ดของไก่ทรงเครื่องนั้นคิดสูตรมาจากไหนครับ
3: ทำเอาเอง
0: กาซ่าบอกว่าทำกันเองในครอบครัวนะทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่ทำไม้เสียบซื้อไก่สดทั้งตัวมาชำแหละแล้วก็แยกเอาไปทำเป็นไก่ย่างกับไก่ทอดนะครับจึงควบคุมคุณภาพแล้วก็ต้นทุนได้อีกทางหนึ่งครับตอนนี้ร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปคุณผู้ชมแล้วก็ขายจนกว่าของจะหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหมดก่อนเวลาปิดแทบทุกวันเลยครับปีหนึ่งนะครับจะได้มีโอกาสกินไส้อั่วเห็ดถอบนะครับตอนนี้เป็นการเริ่มต้นฤดูกาลกันแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นร้านที่เป็นสูตรต้นตำรับนะครับที่นำวัตถุดิบจากป่าเอามาสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองจานอร่อยกันตอนนี้พร้อมส่งขายทั่วประเทศแล้วครับไส้อั่วเห็ดถอบชุดแรกของปีนี้ออกมาขายแล้วนะครับเพียงปีละครั้งเท่านั้นเฉพาะในช่วงของฤดูเห็ดต่อเนื่องมานานกว่า10ปีแล้วนะครับที่ร้านนงพันธ์ไส้อั่วเป็นร้านอาหารพื้นเมืองนะครับย่านแยกขวงสิงห์ในตัวเมืองเชียงใหม่นางอนงพันธ์โคสิทธิ์สกุลชัยอายุ73ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่าจะเลือกใช้เฉพาะเห็ดถอบสดนะครับที่นำมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็จะเลือกจากแหล่งที่ไม่มีการเผาป่าเพื่อเข้าไปหาเห็ดด้วยครับเคล็ดลับความอร่อยคือต้องใช้เห็ดถอบสดเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้แบบแช่แข็งหรือว่าเห็ดกระป๋องอย่างเด็ดขาดเอามาเข้าเครื่องบดอย่างหยาบๆนะครับจากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องผสมกับเนื้อหมูแล้วก็มันหมูครับเติมน้ำพริกแล้วก็น้ำปรุงรสสูตรเด็ดเฉพาะตัวครับใส่ใบมะกรูดสับต้นหอมสับผักชีสับให้เข้ากันร้านนี้ยังเป็นอาชีพที่ช่วยให้ชาวบ้านทั้งในเมืองแล้วก็พี่น้องชาวชาติพันธุ์บนภูเขาได้มีรายได้ครับจากการช่วยรับซื้อเห็ดเอามาทำไส้อั่วครับ
4: ขึ้นกันหมดเลยค่ะเพราะเห็ดราคาดีมากทุกคนต อนนี้รู้อยู่การค้าอะไรไปหมดเหลือแต่ค่ากับข้าวหรืออาหารการกินที่พอจะขายได้ทุกคนตกงานเลยก็จะรถมอเตอร์ไซค์คนละคันสองผัวเมียก็ซ้อนกันไปหาเห็ดอย่างน้อยๆได้วันละกิโลมาก็ได้เวลา 5-600 อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็คืออย่างไม่น้องหันเนี่ยเราก็เราอยู่ตรงนี้เราก็เอามารวมแล้วก็รับซื้อเลยค่ะก็ถ้าใครมีซื้อมาเลยแล้วถ้าเอาเหลาะมาขายเนี่ยถ้าถามว่าแม่นงฮันเนี่ยทำมาทุกปีเนี่ยหวังกำไรละเยอะแยะไหมไม่อะค่ะเราช่วยพี่น้องของเราด้วยแล้วเราอยากทำอาหารที่มันอร่อยแล้วมีคุณภาพถ้าขายเป็นทีนี่
0: และปีนี้มีเมนูพิเศษนะครับที่วัตถุดิบหายากเหมือนกันอย่างแมงมันซึ่งจะออกเพียงปีละครั้งนะครับแล้วก็ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,000 บาทมาปรุงเป็นน้ำพริกแมงมันด้วยการคั่วแมงมันในกระทะจนสุกหอมนะครับแล้วก็เด็ดปีกออกแล้วเอาไปเป็นส่วนผสมตำรวมกับน้ำพริกหนุ่มสูตรเด็ดของร้านนะครับขายกระปุกละราคา250บาทขนาด100กรัมส่วนไส้อั่วเห็ดถอบสูตรดั้งเดิมนะครับกิโลกรัมละ760บาทแล้วก็มีไส้อั่วซุปเปอร์เห็ดถอบนะครับกิโลกรัมละ 1,200 บาทแบ่งบรรจุในแพ็คสุญญากาศแช่แข็งอย่างดีครับน้ำหนักแพ็คละ500กรัมเห็ดถอบนี่ปรุงอาหารพื้นเมืองได้หลากหลายเมนูครับทำไปแกงผัดทอดต่างๆต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ครับรวมถึงมีคั่วเห็ดถอบแกงอ่อมเห็ดถอบด้วยสามารถกินได้อย่างอร่อยแล้วก็มีให้กินสั้นๆแค่ช่วงฤดูนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีครับขึ้นชื่อเรื่องของเหมืองพลอยครับแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้มีการขุดเหมืองกันแล้วแต่ว่าทรัพย์ในดินนะครับอย่างดินโคลนต่างๆก็ชาวบ้านเขาเอามาต่อยอดนะครับทำเป็นผ้ามัดย้อมได้สีที่ทนทานนะครับแล้วก็สวยเป็นธรรมชาติและมีอัตลักษณ์เรื่องเล่าจากชุมชนด้วยครับ
5: พอเป็นดินเหมืองที่เหมือนว่า
0: ต่อยอดจากอาชีพหลักจากงานสวนผลไม้ครับมาสู่งานผ้ามัดย้อมจากเส้นใยธรรมชาติย้อมสีดินโทนอ่อนอบอุ่นนะครับพวกนี้ได้มาจากเศษดินโคลนเนื้อละเอียดร่วนที่มีความเหนียวชัดเจนนะครับจากการทำเหมืองพลอยในพื้นที่เขาพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับเป็นแหล่งพลอยดิบโบราณแล้วก็เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างอัตลักษณ์บนผืนผ้าผ่านเทคนิคทุบปั๊มเพ้นลวดลายอัตลักษณ์ความเป็นจันทบุรีครับนี่เป็นผลงานสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพลอยแหวนที่มีอยู่เกือบ20คนช่วยกันรังสรรค์ลวดลายที่ใช้วัตถุดิบใต้ตัวครับอย่างดอกไม้ใบมังคุดผ่านเทคนิคการทุบที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีหลังจัดทำขึ้นเนี่ยก็ถูกซื้อไปอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็มีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่มาสนับสนุนต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปผ้ามัดย้อมดินเหมืองพลอยภายใต้แบรนด์ภูพลอยแหวนครับ
5: พอเป็นดินเหมืองที่เหมือนว่าถูกขุดขึ้นมามันก็ยังเป็นหลุมอยู่และธาตุในดินเนี่ยมันยังอยู่ครบมันไม่เหมือนดินสวนเราอ่ะคือมันก็จะมีเหมือนเราทำสวนใช่ไหมคะมันก็เราก็จะใส่ปุ๋ยใส่อะไรอ่ะแร่ธาตุบางทีมันเปลี่ยนไปค่ะคือเรามันลงเอามาย้อมเนี่ยแต่มันไม่ติดทนเท่ากับดินเหมืองพลอยค่ะที่ไม่มีสารเคมีใดๆเจือปนอย่างดินเหมืองพลอยเนี่ยคือเราได้แร่ธาตุจากธรรมชาติแท้ๆเลยแล้วดินเหมือนดินหมักโคลนสีก็จะเป็นธรรมชาติของดินแท้ๆคือไม่สามารถเอาออกจากเนื้อผ้าได้ค่ะ
0: ช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับเสียงตอบรับดีมากนะครับมีออเดอร์เข้ามาทั้งผลิตภัณฑ์มีเสื้อพื้นเมืองผ้าฝ้ายเสื้อยืดผ้าพันคอผ้าโพกหัวชุดแสกที่ผ่านการย้อมเย็นแล้วก็กำลังพัฒนาลวดลายไปสู่กางเกงนะครับเป็นลวดลายใหม่ๆจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในพื้นที่ครับนี่ก็เป็นการสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากจะได้ไปซื้อผ้าสวยๆกันแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไปท่องเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้อัญมณีพลอยแหวนเป็นเหมืองพลอยเก่าที่แม้ว่าจะไม่ได้ทำเหมืองกันแล้วแต่ว่าก็ยังจำลองวิถีชีวิตการทำเหมืองพลอยในอดีตมาให้ดูกันอย่างใกล้ชิดละเอียดทุกขั้นตอนเลยครับพาไปดูอดีตข้าราชการเกษียณวัย75ปีที่ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังกันนะครับก็ปรับพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากมาก่อนทำเป็นแปลงโคกหนองนาโมเดลบนพื้นที่1ไร่กลายเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้นะครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: ทำรวยเพราะเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทำทุกอย่างแบบประหยัดทำแบบคนจนสำหรับประชาชนชาวบ้านทำได้การทำก็นำมีทุกอย่างมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเรียดินใต้ดินแก้ปัญหาความยากจนนึกจะกินอะไรก็ได้กินเราทุกสิ่งทุกอย่างที่โคกหนองนาเอามาแปรรูปได้หมดเลยครับ
7: ปลูกทุก ย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเดินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้พื้นที่โคกหนอง

0: โมเดล1ไร่ของลุงสังเกตสีแก้วหรือลุงเกตวัย75ปีมีรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจภายใต้โคกน้องนาตาเกตอยู่ที่ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังโดยลุงเกตบอกว่าจะเน้นหลักอยู่รอดพอเพียงยั่งยืน
1: เดิมผมเป็นคนจังหวัดตรังครับเป็นลูกชาวนาทำนาด้วยความยากลำบากแล้วมาจบการศึกษาก็ไปรับราชการต่างจังหวัดและขณะรับราชการต่างจังหวัดก็มีในใจว่าต้องกลับมาปุ๋ยเราเดือไปได
0: ้
1: เพื่อกลับมาทำด้านเกษตรบังเอิญโชคดีก็มีโครงการของพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทฤษฎีใหม่ก้าวตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมีความรักแล้วก็ได้ประสานกับพัฒนาชุมชนได้เข้าโครงการนี้แล้วก็ได้มาทำตรงจุดนี้ดั้งเดิมจุดนี้นี่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมแล้วก็ไม่สามารถทำนาได้กันตลอดเลยในบริเวณนี้ไม่ทำไม่ได้ก็เลยโคกหนองนาเข้ามาขุดสระน้ำขุดสระแล้วเอาดินจากสระขึ้นมาทำเป็นโคกแล้วก็มีกรองไส้ไข่หลุมขนมครกแล้วก็คะน้าทองคำ
0: พื้นที่1ไร่จะแบ่งเป็นพื้นที่ขุดสระเลี้ยงปลาปลูกพืชผักผลไม้ทำแบบผสมผสานปลูกไม้5ระดับทำโคกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
1: โคก็จะมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอย่างแรกก็คือพอกินก็คือปลูกต้นไม้ที่กินได้เช่นต้นทุกอย่างนะมีต้นมะพร้าวมีอะไรทุกอย่างแล้วก็อย่างที่2ก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในการทําเฟอร์นิเจอร์ได้พอใช้ให้พอใช้พออยู่หมายถึงว่าไม้ตรงนี้เป็นป่าเอาไม้มาสร้างบ้านผลที่ได้มาอันที่4ก็คือมันมีความร่มเย็นครับและใบไม้ที่ลงมาทุกใบตรงนี้จะเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นกองไส้ไก่ท้องไส้ไก่นี่ก็จะมีผักขูดคือใบไม้แต่ละใบจะลงมาในคูผักขูดก็จะชอบมากทางด้านฝามือนี่ก็จะมีต้นส้มโอซ้ายมือก็เป็นมะม่วงคือทุกอย่างต้องการกินสิ่งไหนก็ปลูกสิ่งนั้น
2: ก็คือผสมกันไปเลย
1: ผสมประสานหมดเลยครับอันนี้เป็นมะนาวก็มีมะนาวมะยมมะพร้าวเป็นไม้5ระดับนะไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยเรียกดินใต้ดินก็มีหัวมันนี่หัวมัน
2: อ๋อก็ปลูกในรังโฟม
1: ปลูกในรังโฟมได้วัสดุเหลือใช้ตามแบบคนจน
2: คือ
1: ไม่ต้องไปซื้อกระทงกระถางอะไรเอาล้อยางรถยนต์มาใช้
2: ยางคุณผู้ชมอ
1: ันนี้เป็นมะรุมนี่แกงส้มได้เนี่ยมังอันนี้ทำมังทำน้ำพริกทำน้ำพริกเป็นกลิ่นแมงดานะกลิ่นแมงดา
2: ถ้าเราเด็ดแล้วเราขยี้นี่เรา
1: จะมีกลิ่นก็ลองดูจะมีกลิ่
2: น
1: ครับกลิ่นหอมแมงดาใช่ไหม
2: หอม
1: มากเลยครับ
0: ลุงเกตยังต่อยอดขยายพื้นที่ทำเกษตรเพิ่มอีก2ไร่ค่ะมีทั้งปลูกปลาปลูกไม้ผลนานาชนิดและเลี้ยงปลาในกระชัง
1: เลี้ยงปลานิลของพ่อรอ9ไม่ทำหมัน
2: ค
1: ือปลาที่นี้ไม่ทำหมันมันจะออกลูกมาเยอะๆก็จะแบ่งให้กับเกษตรกร
2: เป็นปลานิล
1: เลี้ยงในกระชังตอนนี้ก็กำลังเติบโตมีลูกเยอะแล้ว
2: การดูแลไงบ้างคร
1: ับ ก็ให้อาหารตอนนี้ต้องให้อาหารเม็ดเล็กสำหรับปลาเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่สำหรับปลาใหญ่เดี๋ยวจะให้อาหารดูนะ
2: ค่ะ
1: มันจะขึ้นมา
2: อย่างตรงนี้ก็คืออันนี้เลี้ยงขายไหมคะ
1: คือเลี้ยงขายด้วยแปรรูปด้วยแปรรูปแล้วก็ไปขาย
2: เห็นคุณลุงทำอะไรแบบเยอะแยะอย่างนี้ในวัยที่เราแบบเกษียณแล้วเราไม่เหนื่อยหรอคะคุณลุง
1: โอ้ไม่เหนื่อยครับคือต้องมาทุกวันตอนขณะที่เราทำเราก็นึกถึงในหลวงว่าเนี่ยในหลวงสอนว่าอย่างนี้นะเราต้องทำตามอย่างนี้นะก็มันสบายใจมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงทางอาหารนึกจะกินอะไรแล้วก็มาที่โคกหนองนาก็ถามแม่บ้านว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างบอกแม่บ้านว่าก็มาหยิบไม่ได้เลย

วนที่นี่จะเป็นสวนแบบปลอดสารเคมีค่ะเน้นลดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆไว้ใช้เองมีทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์จาวปลวกน้ำหมักมูลวัวน้ำหมักมูลไก่และปุ๋ยหมักไม่กลับกองวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองมีใบไม้4ส่วนมูลวัว1ส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยและพอดอ1

0: ใบไม้เทใส่วงตะข่ายขนาด3เมตรค่ะจากนั้นก็นำมูลวัวเทใส่ทับราดด้วยน้ำหมักแล้วก็ตามด้วยใบไม้มูลวัวราดน้ำหมักสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะเต็มวงบ่อค่ะ
1: แล้วก็รดน้ำอย่าให้แฉะนะถ้าแฉะมากเกินไปพอดีพอดีแฉะมากเกินไปมันก็จะเน่า
2: อ
1: ันนี้ตำไว้ประมาณ3เดือนก็ใช้ได้แล้วก็สังเกตดูมันจะลดลงมาอีกครึ่งประมาณนี้แล้ววิธีทดสอบว่าใช้ได้ไม่ได้ก็ต้องมาดูว่ามันกลิ่นหอมไหมหรือว่ามีกลิ่นเหม็นถ้ากลิ่นเหม็นนี่แสดงว่าใช้ไม่ได้
3: แบบลดผ่านท่อแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยเอาใส่ลงไปในท่อแบบนี้เลยเพื่อให้น้ำสามารถกระจายได้ทั่วถึงใช่ไหมคะคุณลุง
1: ครับใช่ครับอ
3: ย่างนี้เราลดทุกวันเลยไหมคะ
1: ทุกวันครับแต่ถ้าฝนตกวันเว้นวันถ้ามันแฉะเกินไปเดี๋ยวมันจะเน่า
3: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าพอลดแล้วเดี๋ยวมันจะยุบใช่ไหมลุง
1: ใช่จะยุบมาครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งเป็นปุ๋ยอะ
3: อย่างนี้ทิ้งไว้กี่วันถึงเอาไปใช้ได้คะคุณลุง
1: อันนี้3เดือนครับประมาณ3เดือนถ้ามันลดลงไปอย่าเพิ่มอีกได้แต่ว่าเพิ่มแบบนี้แหละ
3: สลับกันไป
1: 1ต่อ4ส่วน
3: ค่ะ
1: คิวว่า1ส่วน
3: อย่างตัวนี้ช่วยเรื่องบำรุงพืชอะไรยังไงบ้างคะ
1: มันช่วยเรื่องเติบโตของพืชเป็นอาหารมันเป็นจุลินทรีย
3: ์
1: ต้นไม้นี่มันจะไม่กินกี้วัวมันจะไม่กินกี้ไก่มันต้องแปรรูปก่อนถึงจะเป็นปุ๋ยได
3: ้ค่ะก็คือเวลาเอาไปใช้งานก็ไปผสม
1: ให้ผสมกับดินได้เลยครับ
3: ผสมดินปลูก
1: ผสมดินปลูกได้เลยแนวหน้าดินก็จะดี
0: นอกจากทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองแล้วลุงเกดยังสอนเทคนิคการตอนกิ่งไม้ให้ได้ชมอีกด้วยค่ะ
1: มีขุยเล็กๆเยื่อเล็กๆแล้วก็เบาๆครับเบาๆมันอากาศถ้ามันไม่ขาดออกจากกันมันจะไม่ออกรากแล้วก็ใช้ขวดพลาสติกสวมเข้าไปเลยครับก็ขุยมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวนี้แช่น้ำไว้1คืนทำมาใช้ได้ก็ยัดลงไปให้แน่นเลยหลังจากยัดแน่นแล้วก็เอาฝาอีกต้อนหนึ่งที่เหลือใส่อย่างนี้แล้วก็หมุนเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้นี่เสร็จแล้วนะใช้สายรัดอันนี้1เดือนก็จะมีรากออกมา
0: ผลผลิตในสวนมีทั้งบริโภคเองนำไปแจกจ่ายจำหน่ายลุงเกดยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมเป็นต้นแบบเกษตรกรแบ่งปันความรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาดูงานที่นี่ยังเป็นแปลงต้นแบบการทำโคกหนองนาระดับอำเภออีกด้วยค่ะ
1: ก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่ามีคนจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างจังหวัดจากพัทลุงจากสงขลาเข้ามาเยี่ยมดูงานแล้วก็พาเข้าไปชมบริเวณงานแล้ว

0: ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวอดนะเพราะว่าอาหารเขาเยอะมากๆเลยเมนูที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือมาจากในสวนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็คือคุณแม่พิกุลนะคะเป็นคนทำทั้งหมดมีเมนูอะไรบ้างคะคุณแม
2: ่ก็วันนี้นะคะมีเมนูแกงส้มหัวมะพร้าวกับปลาทับทิ
0: ม
2: ปลาจากบ่อค่
0: ะ
2: แล้วก็มีต้มกะทิกุ้งสดกับหัวยอดมะพร้าวด้วยนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็มียำแบบโบราณยำมะม่วงยำมะม่วงมะพร้าวคั่วหอมอร่อยค่ะใช้มะม่วงในสวนเช่นกันค่ะช่วงนี้มะม่วงเยอะค่ะหน้ามะม่วงค่ะ
0: แล้วก็มีตัวนี
2: ้ค่ะเมนูโปรดมีประโยชน์มากเจ้าของสวนชอบมากค่ะ
0: ค
2: ือไข่เจียวชะพลูใช่ไหมคะตะเกีย
0: บ นอกจากนั้นก็ยังมีเมนูจากชะพลูตัวนี้คุณผู้ชมเมี่ยง
2: ค่ะเขาเรียกเมี่ยงคำค่ะ
0: น่าก
2: ิน
0: มากค
2: ุ
0: ณแม่
2: น่ากินมากค่ะชะพลูกินแล้วมีประโยชน์มากชะพล
0: ู
2: ค่ะ
0: แต่ก็เห็นที่จะแปลกตาเลยไม่เหมือนที่ไหนเลยนี่คือตัวนี้ขนุนปกติขนุนจะสีเหลืองแต่อันนี้ขนุนออกสีแบบส้มๆสี
2: สวยมากค่ะ
0: เป็นพันธุ์อะไรคะคุณแม
3: ่
2: พ
3: ัน
2: แดงสุริยาค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราขอชิมนะคุณผู้ชม
2: หวานกรอบอร่อย
0: อร่อยมาก
2: ค่ะอร่อยมากค่ะ
0: ปลูกเองนะคะ
2: ปลูกเอง
0: คือถ้าใครอยากจะมากินก
2: ็
0: ติดต่อมาที่นี่ได้เลย
2: ส่วนมากก็คนที่มาเที่ยวโคกหนองนาก็จะได้ชิมเมนูแบบนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวหนูขอชิมเมี่ยงหน่อยนะคุณผู้ชม
2: เอาเลยค่ะ
0: มันยั่วยวนเรามาก
2: ยั่วยวนค่ะกิน
0: ส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะมาก็อยากจะกินเมนูไหนก็แจ้งกันก่อนได้ไหมคะ
2: ส่วนมากก็เป็นเมนูพื้นฐานของโคกหนองนาพอเสนอไปก็คนที่มาดูงานก็ชอบค่ะ
4: นอกจากจะได้ความรู้การทำโคกหนองนาแล้วยังอิ่มท้องกับเมนูพื้นถิ่นพร้อมผลไม้จากในสวนที่ปลอดสารใครที่อยากจะมาดูงานก็มากันได้ค่ะที่โคกหนองนาตะเกตยินดีต้อนรับค่ะ
5: โคกหนองนาตะเกตลอยจังหู
6: ้สมัยที่ลุงเกตยังเป็นข้าราชการนะครับก็ถือว่าเป็นข้าราชการน้ำดีทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดนะครับได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านห้วยโผใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับร่วมกันทำพิธีเสียงไทยตุงนำตุง2ผืนนะครับมาแห่เวียนรอบพระธาตุ3รอบก่อนนำไปปักลงข้างพระธาตุเพื่อทำพิธีเสียงไทยความอุดมสมบูรณ์น้ำในปีนี้ครับผลการเสียงไทยตุงพบว่าปลายตุงเนี่ยสูงจากพื้นดินมากก็ทำนายได้ว่าปีนี้น้ำจะน้อยครับก็เลยต้องวางแผนเตรียมปรับแผนการเพาะปลูกต่างๆใหม่ด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหไซกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแท่นเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ยังคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่ปะเองฝากดูให้หน่อยได้ไหม
1: ก็เงินเดียวกับที่บอสให้หาเนี่ย
2: ถ้ามันหลุดไปให้ไกลเห็นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นห้ามหลุดเด็ดขาด
3: เฮ้ยวิ่งมาเร็ว

0: อ่านอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
1: เล่นไรเนี่ยมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลย
2: อะไรโจยมาตั้งนานแล้วนานุ่ยยังไม่รู้ตัวเองนี่เตรียมสอบแล้วจ๊ะ
1: ตาอ่านหนังสือการ์ตูนนี่คนร้ายอ่ะกำลังไล่ล่าพระเอกอยู่โจยลุ้นมากเลยว่าพระเอกจะโดนฆ่าไหมนี่อ่านออกไหม
2: อ่านให้หน่อยดิ นี่โจยไม่เคยเห็นนานุ่ยอ่านหนังสืออื่นนอกจากหนังสือให้ความรู้เลยนะแปลกดีจัง
1: ก็นักท่องเที่ยวลืมไว้จ้อยเลยฝากไว้ป้าหนุ่ยอ่ะแต่มันดูเบื่อก็เลยลองหยิบมาอ่านไปไปมามามันก็สนุกเชย
2: แต่ดูนะ
1: ไม่เอาจ้อยอ่านอยู่
2: นี่มันเอกเหรอ
1: นี่อะไรเนี่ยจ้อยพูดเป็นงั้นแหละอุ๊ยแล้วถ้ากับเอ๊เป็นพระเอกอ่ะเก๊จะทำยังไง
2: คงพูดดีๆมั้ง
1: คุยดีๆกับปืนอ่ะนะ
2: ปืน
1: ใช่ปืนมันคุยได้ที่ไหนอ่ะ
2: เอ็นจอยวิ่งหนีดีกว่าจ้ะจอยเชื่อว่าจอยวิ่งเร็วกว่ามันมันตามไม่ทันหรอก
1: ไม่เท่เลยอ่ะเอ้าไม่คุยด้วยละอ่านต่อดีกว่ากำลังมัน
2: ดูได้ดี
1: ไม่เอา
2: ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนันนุ้ย
1: จอยอ่านอยู
2: ่ไหนไหนไหน
1: เอ้ย
2: แป๊บนึงแป๊บนึง

0: เฮ้ยค่อยๆกินใจเย็นค่อยๆหายใจเข้าลึกก่อน
1: มันมีปืนอ่ะมีปืน
2: ไม่เข้าใจว่ะมันจะตามจ้อยทำไมวะมันยื้อรื้อบ้านจ้อยเลยเทไปหมดเลยพอจ้อยบอกว่าจะเอาอะไรมันก็บอกว่ากล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนกล้องไหนวะ
0: กูว่าพวกมันคงเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปอ
2: ่
0: ะอ
2: ย่าบอกนะว่ามันคือกล้องที่จ้อยเก็บได้อ่ะ
0: คืออย่างนี้กูรู้จักพวกมันดีพวกมันเป็นคนของอันดามันโซซายตี้ถ้ามึงเลี่ยงพวกมันได้อ่ะก็พยายามเลี่ยง
2: แล้วทำไมไม่ไปบอกมันดีๆวะว่ากล้องไม่ได้อยู่ที่จ้อย
0: มันไม่คุยกับมึงดีๆหรอก
2: กล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่ที่เองปะเดี๋ยวเราไปคุยกับมันดีๆบอกว่ากล้องอยู่ที่เองก็ได้หรือไม่เองก็คืนกล้องมันไปเลยเดี๋ยวจ้อยคืนตังค์ให้ก็ได้นะ
0: เฮ้ยไม่เอาเก็บไว้ไม่ได้กูคืนให้พวกมันไม่ได้วะ
2: ทำไมวะ

0: องมันมีอะไรอ่ะ
1: มันมีบางอย่างที่สำคัญกับกูมากอ่ะสำคัญกับครอบครัวกูธุรกิจกูเอาเป็นว่ากูบอกมึงได้แค่นี
0: ้ก็ช่วยน้องไงฟังน้องไงดีวะ
1: มึงฟังกูนะมึงจำไว้เพราะกองไม่ได้อยู่ที่มึงกองไม่ได้อยู่ที่กูถ้าเลี่ยงการเจอกับพวกมันได้ก็พยายามเลี่ยงโอเคปะแล้วเดี๋ยวพอกูส่งลูกทัวร์เสร็จอ่ะกูให้คนขับเรือกลับไปส่งมึงที่เกาะกูใส่นี่ไว้จะได้เนียนๆพวกมันจะได้จำไม่ได้
0: ใจนะ

0: ไงลุงไก
1: ่มามา
0: โอ้ลุงไก่เมาแล้ว
1: โอ้ยมึงอะเมาโอ้ยกูไม่เมา
2: เห็นกับเอ้บ้างปะ
1: ไม่เห็นนะสงสัยมันไปกินเยอะซะขนาดนั้นน่ะ
3: เองอะกินเยอะกว่ามันอีก
1: ไอ
3: ้ดูดิเคี้ยวไม่หยุดเลยเนี่ย
1: ลุงไข่นุ่นเคี้ยว
2: ดีจ้ะน้อง
3: ดีจ้ะน้อง
2: แต่มันหายไปสักพักแล้วนะน้องจ๊ะเห็นกับเอ้บ้างไหมอะ
4: เอ้าก็นึกว่าอยู่ด้วยกันไม่เห็นอะ
1: ฮะ
2: หายไปสักพักแล้วด้วยค่ะ
4: เดี๋ยวก็มาแล้ว
3: เฮ้ยเดี๋ยว
5: อะไรวะ
3: มึงเห็นป่ะเดี๋ยวดิ
5: อะไรวะ
3: เห็นป่ะงั้นอะ
1: ดูนี
5: ่ไม้
1: ไม้ไม้ไ
4: ม่กินเลยกินเลยกินเลย
6: ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เลือกใช้บริการทางซีซอร์ซีนของเราครับผมหวังว่าในคลิปหน้าจะมีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านอีกนะครับผมหากคลิปนี้นะครับทางทีมงานของเราทำให้ทุกท่านพอใจนะครับทางด้านนั้นเลยครับผมกล่องแฮปปี้บ็อกซ์ให้ทิปได้ตามสบายใจเลยนะครับผม
7: ไม่มีเงินสดค่ะ
6: ไม่ใช่ปัญหาครับผมไม่มีเงินสดเพราะว่าทางนู้นเราก็มี QR code ให้สแกนได้เหมือนกันครับผมสุดท้ายครับผมท่านมาเราดีใจท่านจากไปเรานิทาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับคืนนี้มึงจะไปนอนรีสอร์ทกูก่อนป่ะ
8: จอยว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กลับมากันหมดละแล้วถ้าเจอพวกมันจริงๆอ่ะก็แค่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไรโอเคป่ะแล้วก็ระหว่างรอโจยขอไปเข้าห้องน้ำได้ป่ะ
6: เอ้าเมื่อกี้ในเรือก็มีส้วม
8: โจยปวดเจองี้อะไรมาทุกทีเลย
6: แล้วมึงรีบไปไ
8: ปรู้แล้ว
6: เฮ้ยแล้วเดี๋ยวกูไปรอตรงที่จอดรถนะอยู่ตรงนู้น
3: มึงอะไร
8: เอ็งอะ
7: เอ้าฮุกไปเอาข้าวสารเจียเพิ่มมาให้หน่อยสิอยู่ทางหลังบ้านอะ
1: ฮุก
9: วันนี้สวดมนต์แล้วหรือยังจ๊ะเนี่ย
1: กูสวดมาตั้งแต่เช้าเลยมึง
3: เอ็งชอบไปกัดลุงฮุกเขานะเป็นไรนะคะกัดยังเลย
9: ตัวแกแซวเล่นลุงแกนะสวดมนต์ดังทุกเช้าเย็นแล้วบางทีนะปงโจ้ยอ่ะยังบอกเลยว่าหลวงฮุกแกเพี้ยน
3: เฮ้ยเอ็งอย่าไปพูดนะไอ้กะเอ้มันได้ยินนะเว้ยมันได้ยินน่ะเสียใจแย่เลยมันน่ะรักปงมันจะตาย

0: ฮะฮะกูไม่ได้ยินกูเอามือออกแล
1: ้
0: ว
1: กู
0: ยังไม่หยุด
1: บอกกูบอกว่าบอกเพี้ยน
0: อ่ะยังไม่หยุด
1: พอแล้วเอาที่นั่นอ่ะ
0: กูคิดว่ามึงชอบ

ดให้มันวางบ้านลบที่

0: จำพี่ได้ไหมจ๊ะ
1: อันดามันโซซิตี้ยินดีให้บริการค่ะ
0: คือพี่รบกวนเวลาน้องแป๊บเดียวเลยเมื่อวานอ่ะพี่เห็นน้องถือกล้องอยู่ตัวนึงที่ดูวินเทจวินเทจอ่ะกล้องอยู่ไหนล่ะจ๊ะ
2: กล้องอะไรล่ะครับ
0: ที่มันดูวินเทจสีฟ้าๆขาวๆอ่ะมีอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะที่สมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วที่อยู่ในมือน้องอ่ะจ๊ะ
2: ผมไม่เคยเห็นนะจะว่าพี่จำผิดหรอ
0: จะจำผิดได้ยังไงก็พี่เห็นกับตาเนี่ยว่าอยู่ในมือน้องอะค่ะลองคิดดีๆอยู่ไหนเอ่ย
2: จะไม่รู้พี่ยังไงนะพี่จำผิดแล้ว
3: รีบเหรอครับ
0: น้องคะกล้องอยู่ไหน
2: พี่นี่โจไม่ได้เอาไปจริงๆนะโจต้องพูดยังไงให้พี่เชื่อเนี่ย
0: ก็พี่เห็นกับตาว่ามันอยู่ในมือน้องวันนั้นพี่เห็นจริง
2: ๆถ้าพี่เห็นแล้วทำไมพี่ไม่เดินมาหาโจอ่ะ
0: เอ้าน้องก็รู้คนบนเกาะเยอะจะตายพี่จะไปตามหาน้องทัน
4: เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยตรงนะคืนกล้องมาแล้วจะไม่มีใครวุ่นวายกับน้องอีกเข้าใ
2: จไหมโจไม่ได้เอากล้องไปโจจะเอาอะไรไปคืนพี
4: ่เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยเชื่อพี่ไม่ว่าจะขายไปหรืออะไรไม่ขายหรอกคืนมาคืนพี่โลกสงบสุขเลยผีเสื้อบินเต็มเลย
0: จบเลย
4: ฮะ
0: นะคะ
5: โอ้ยร้อนโอ้ยหัวแล้ว
2: โจไม่ได้เอาไปให้โจไปสาบานที่ไหนก็ได
0: ้เออทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะคะน้องคะพี่ถามดีๆกล้องมันมีตัวนั้นอยู่ตัวเดียวอะค่ะ
4: ภาษาชนะแข่งไหนล่ะ
5: มีอะไรหรือเปล่าแอป
6: ครับคนของผมไปทำอะไรให้ดามันโซไซตี้หรือเปล่าครับ
4: อ๋อเปล่าครับก็แค่จะมาถามอะไรนิดหน่อยพอดีมีคนเห็นว่าคุณของคุณเอาของผมผู้ผมไป
0: ฉันเห็นเองอะค่ะคือเป็นกล้องทรงมันค่อนข้างวินเทจเนาะมันก็เลยชัดเจนอะค่ะ
6: ผมว่ามันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับคนของผมเนี่ยไม่มีทางเป็นขี้ขโมยได้แน่นอนครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการสอบถามมันเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
0: ฝากด้วยนะคะ
6: ครับผม
0: มันควรจะง่ายไม่ใช่หรอ

0: เฮ้ยขอบใจนะเว้ยเมื่อกี้โคตรจังหวะป้าเอกเลยแต่กูว่าพวกมึงเอาจริงว่ะตอนนี้มึงน่าจะยังกลับบ้านไม่ได้อะเอางี้แล้วกันมึงไปพักรีสอร์ทกูก่อนถ้าเดี๋ยวว่ากันเอ้ยจ้อยเพิ่งนึกได้จ้อยมีลุงอยู่ที่ลาวัยเป็นพี่ชายของปงถ้าเอ็งไปส่งจ้อยที่นั่นได้ปะวะ
1: มึงเอางั้นเหรอ
0: เออจ้อยกะจะไปขออยู่สัก 2-3 อาทิตย์ตัวอยากเห็นมานานแล้วพอมอแกนที่ลาวายมาเป็นไง
1: มึงแน่ใจปะเอาไงก็ได้กูไปส่ง

0: ุงไข่แบ่งผมบ้างดิ
1: ปองปองเห็นกับเอบ้างไหมจ๊ะ
2: ขอชิ้นนึง
3: หามันอยู่เหมือนกันเนี่ย
4: หามันทำไมอ่ะ
3: ไม่รู้มันทำอะไรบ้านเลอะเทอะไปหมดเลย
4: เอ้าแล้วเก็บหรือยัง
3: ปองนี่แหละเก็บเอง
4: เออก็ดีแล้วไง
5: ไอ้เกย์ตอนนี้มึงจืดกี่วันวะถ้ามึงยังไม่เจอลุงอ่ะเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะ
6: โอ้ยจืดเป็นลูกเองไงไม่ต้องห่วงสบายมาก
7: อะไร
5: เองเก็บนี่ไว้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาตามเนี้ยมึงต้องสังเกตรอบตัวมึงดีๆเลยนะเว้ยเผื่อพวกมันตามมาอีกอะอย่างผู้หญิงนั่นน่ะยังกับสปายมึงสอนรู้สอนเห็นทุกอย่างเลยที่มันยิ่งไปกว่านั้นน่ะคือไอ้ชายชุดดำมันเป็นมือขวาของอัลเบิร์ตด้วยแล้วมันโคตรโหดเลยกูเคยเห็นมันกับตาละตอนนั้นมันเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มือเปื้อนไปด้วยเลือดถ้ามึงเจอพวกมันเนี่ยมึงต้องรีบหนีเลยนะเว้ย
6: แต่โจ้ยจะระวังเอ็งช่วยอะไรหน่อยได้ปะ
5: อะไรวะ
6: ก็ไปบอกปงกับนานุ้ยหน่อยได้ไหมว่าโจ้ยไม่ทำงานกับเอ็งในเมืองสักพักกลัวเขาจะกังวลที่โจ้ยหายไปแบบนี้นานุ้ยไม่เชื่อแน่เลยอ่ะโจ้ยตั้งใจจะไปขอนานุ้ยช่วยไหว้หล่อโบงดันมาเกิดเรื่องนี้ก่อน
5: เฮ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจัดการให
6: ้ฝากด้วยนะ
5: เออไม่ต้องห่วง

0: แก
1: แก
2: แก
0: แก
1: แกอยู่ไหนอะแก
0: เจอมันปะ
2: เฮ้ยแก
1: แก
0: ไอ้แกมึงหายหัวไปไหนวะที่บ้านก็ไม่เจอ
2: มันก็แปลกๆอยู่นะหรือว่าผีหอยแม่นจะเอาตัวมันไปจริงๆวะ
0: เออว่ะ
2: เอา
0: พอจริงจังอยู่ไหนของมันวะ
1: น้องแกมันจะไปที่ไหนได้อีกอ่ะ
0: นั่นดิ
2: ไปหามันก่อนปะ
0: คิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ
1: ไปเราลองไปดู
3: เฮ้ยทำอะไรกันเนี่ย
1: ตอนนี้หากาเอ้กันอยู่อ่ะไม่รู้กาเอ้มันอยู่ไหนอ่ะ
0: พี่เอ็งเห็นไอ้กาเอ้ปะมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ย

0: ตัวใหญ่มาก
1: กดสลัดมงมะพร้าวมงขาวมงเขียวนี่พี่จับเองหมดเลยเหรอ
2: เออ
1: จับนานไหมจ๊ะพี
2: ่ไม่นาน2ชั่วโมงมั้ง
1: 2ชั่วโมงนี่2ชั่วโมงพี่จับได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอปกติจ้อยก็ลงไปจับได้ทีละตัวลงไป 2-3 รอบจ้อยก็เหนื่อยแล้ว
2: เอ้าก็รอบดักปลาดิ
3: รอบดักปลา
1: อ๋อแล้วไม่มีใครว่าพี่หรอ
2: เองเป็นคนเกาะสุรินทร์ใช่ไหม
1: ทำไมรู้อ่ะ
2: โถก็ดูเองพูดแต่ละอย่างสายตาเองด้วยดูโกรธแทนปลาทำอย่างกับกูเปรียวเปรียบอะไรมันอย่างนั้นอ่ะ
1: มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอพี
2: ่กูก็พูดไปเรื่อยแหละตกลงเองจะเอาอะไรเอาตัวไหน
1: อ๋อจอยไม่ได้มาซื้อปลาจ้ะ
2: เอ้าไอ้นี่มาชวนกูคุยตั้งนานทำไมเอ็งเงาเหรอ
1: เปล่าจ้อยมาหาลุงจ้ะลุงชื่อลุงหยิมรู้จักไหมจ๊ะ
2: เอ็งเป็นหลานตาหิมเหรอ
1: ใช่จ้ะ
2: เอ็งเคยมาที่ราไวไหมอ่ะเออรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพาไปหาตาหิม
1: ขอบคุณมากจ้ะพี่มามาเดี๋ยวช่วย
2: ได้ได้นับปลาให้หน่อยแยกปลาให้มาเลยชุดเอามาเลยเอามา
3: ฮะ
4: แล้วทำไมมันต้องรีบขนาดนั้นวะ
5: เออนั่นดิจะไปก็ไปเลยไม่บอกกับสักคำอ่ะ
6: คือเรารู้จักกับกับเอตั้งแต่เด็กอ่ะมันมีอะไรมันบอกเราทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ตามอ่ะอยู่ๆจะไปก็ไปงี้โจยว่ามันแปลกๆอ่ะ
3: คือโทษทีอ่ะพอดีว่าช่วงนี้มันขาดคนจริงๆอ่ะจริงๆตอนแรกก็กะให้มันแบบแค่ขับเรือ 2-3 รอบอะไรเงี้ยแต่ว่าไฮซีซั่นน่ะคนมันก็เยอะแต่ว่าไอ้กะเอ้มันก็บอกเองนะว่ามันอยากทำงานเก็บเงินน่ะมันฝากมาบอกเลยนะว่าน้าหนุ่ยไม่ต้องเป็นห่วงตะกี้เราก็เพิ่งไปบอกพ่อมันมา
6: เรามันได้บอกไหมว่าจะกลับเมื่อไหร่อ่ะ
3: กลับก็น่าจะ 2-3 อาทิตย์แหละก็อย่างที่บอกอ่ะช่วงนี้มันขาดคนจริงๆ
6: แล้ว
3: เออพวกเอง2คนอยากทํางานป่ะ
4: เฮ้ยเอาดิเอาดิ
3: เออตอนนี้กูมีงานขับเรือสปีดโบ๊ทให้2ลําเลยเว้ย
4: เฮ้ยจริงเหรอ
3: เออดิ
4: เฮ้ยเอาดิเอาเหรอขับอย่างงี้ครับ
3: เออมันไม่ได้ขับอย่างงี้มันขับอย่างงี
7: ้เออเห็นว่าวัน2วันนี้นะพวกมันจะมากันอีก
8: อ้าวก่อนกว่าจะรู้เรื่องแล้วซะอีกเขายังไม่ยอมแม้เลย
7: ก็ที่ของเขาบอกเขามีโฉนด
8: อ้ก็สารผีปู่ผีย่าของเราไม่ก่อนนี
7: ่ระวังเถอะถ้าท่านโกรธขึ้นมานะ
9: ท่านจะทำอะไรนะจ๊ะ
8: ก็ครั้งที่แล้วมีคนเมามาทางสารวันรุ่งขึ้นมันอ้าวเอ็มใครวะ
9: จอยชื่อกะเอจ่ะ
1: หลานลุงหิมลุงหิมใช่ไหมจ๊ะ
8: ใครลุงเองจอยช่วยเท่ง
9: งั้นก็น่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมจ๊ะ
8: ลุงหิมอะไรย่อยชื่อไก่นู่นลุงหิม
1: เอ้าแล้วไม่บอกอ่ะ
7: ก็จ้อยเห็นเองกำลังสนุกอยู่เลยไม่อยากขาด
9: ยังไม่ได้ขาด
7: ก็เอ้ลูกไอ้ฮุกมันจริงๆเหรอ
1: ใช่จ้ะ
7: เฮ้ยดูว่าเองเป็นมิจฉาชีพจะมาหลอกผู้จ้อยเหรอวะ
1: โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฉาชีพเลยล่ะจ้อยลูกปงฮุกจริง
7: ๆนี่ลูกไอ้ฮุก
1: ใช่จ้ะ
7: ไอ้ฮุกมันมีลูกมีเมียด้วยเหรอวะนึกว่ามันไปบวชเป็นพระซะแล้ว
10: ลูกของมันวะ
1: ปงฮุกเขาบวชประมาณ10ปีแล้วพอศึกเขาก็มาแต่งงานแล้วก็มีจ้อยนี่แหละแต่ทุกวันนี้เขายังสวดมนต์ไหว้พระอยู่นะ
11: อ๋อนี่ดูนี่
1: นี่จ้ะ

0: กะเอกล้าทะเล
1: ใช่จ้ะนายกะเอกล้าทะเลนามสกุลเดียวกับปุ๊กกล้าทะเลจ้ะทำไมเงียบกันล่ะจ๊ะยังไม่เชื่อโจ้ยกันอีกเหรอ
0: ก็มอแกนที่อยู่หมู่เกาะสุรินทร์แหละกล้าทะเลทั้งเกาะสมเด็จย่าท่านตั้งให้
2: แล้วลุงหยิมล่ะ
0: กล้าทะเล
3: ประมงกิด
2: เหมือนกันที่ราวัยก็ประมงกิดเองไรบิ๊ก
0: โจ้ยทะเลลึกบิ๊กทะเลลึกจ้ะเองมาจากลำตาเหรอใช่จ้ะโจ้ยตามปงมาอยู่ราวัยตั้งแต่เล็ก
1: อย่างนี้ก็มีอะไรบ้างนะประมงกิดทะเลลึก
2: อุรักราวัยที่นี่ส่วนใหญ่หรือโมเกระนองใช้ประมงกิดส่วนทะเลลึกมาจากโกลันตาม
0: ีอีกนะเว้ยเองเคยได้ยินหานทะเลไหมณทะเลล่ะ
1: ไม่เคยเหมือนกันจ้ะ
0: นาวารักล่ะ
2: โอ
3: ้นามสกุลมันเองมันยังงงเลยของอื่นมันจะรู้เลย
1: เราลุงเชื่อยังอ่ะว่าโจ้เป็นหลานลุงจริง
0: เชื่อตั้งแต่เองบอกว่าไอ้ฮุกมันบวชเป็น10ปีแล้วเอ้าแล้วเองอ่ะมาทำอะไรที่นี่ที่หมู่เกาะสุรินทร์เขาไหว้หล่อบองอยู่ไม่ใช่หรือวะ
1: ใช่จ้ะจ้อยชวนทำเสาไปแล้วพอดีจ้อยจะแวะมาหาเพื่อนในเมืองก็เลยแวะมาหาลุงก่อนเป็นปงชอบเล่าให้ฟังว่ามีพี่ชายชื่อหยิมหยิงลาวัยถ้าจ้อยจะมาขออยู่ด้วยสักอาทิตย์นึงจะเป็นอะไรไหมจ๊ะ
0: เอาดิเองจะอยู่นานเท่าไหร่ก็เรื่องของเองเหอะเองกินอะไรมาหรือยังเดี๋ยวกินเสร็จจะพาไปบ้านมา
1: ไปต่อไปต่อ
0: พรุ่งนี้เองจะทำอะไรไปจับปลาด้วยกันไหม
1: ไป
0: ว่ะพ่อเองนี่จับปลาเก่งที่สุดในเกาะแล้วดูสิว่าจะได้พ่อมันมามั่งไหม
1: เดี๋ยวรอดูเลยจะแบ่งจ้อยหน่อยเหรอกินได้ใช่ไหม
0: กินเข้าไปครับนี่กับแก้ม

0: ก็เอ็มมันฝากพี่ๆมาบอกว่าไงอีกบ้างอ่ะ
1: มันบอกว่าที่นู่นขาดคนจะหาคนไปช่วย
0: เป็นอะไรหรือเปล่ายังเล่าอะไรไม่หมดไหม
2: น้องไม่รู้ทันต้อยทุกเรื่องนะ
0: จะเล่าไหมล่ะ
2: เมื่อตอนที่นงให้จ้อยไปเอาข้าวให้ที่บ้านน่ะจ้อยเห็นข้าวของกระจัดกระจายไปหมดจ้อยก็ตะโกนเรียกหาเจ้ากับเอมันก็ไม่รู้มันหายหัวไปไหนว่าจะด่ามันซะหน่อยทำไมทำบ้านโลกแล้วไม่เก็บหามันก็หาไม่เจอเงยไทยไอ้นานุยก็มาถามจ้อยว่าเห็นไอ้กระเอบ้างไหมแล้วเนี่ยยังมีไอ้พีพีมาบอกอีกว่าไอ้กระเอเนี่ยจะไปทำงานอยู่พักนึงนงว่าไม่แปลกเหรอ
0: ฮุกกำลังเป็นห่วงกับเอ้มันใช่ไหมล่ะ
2: ไม่หรอกกับเอ้มันโตแล้วดูแลตัวเองได
0: ้เนี่ยนะถึงชาวพุทธเราจะบอกให้ปล่อยวางอะนะแล้วก็ชาวมอร์แกนเราจะบอกว่าไม่มีคำว่ากังวลในภาษาของเราอะแต่ถ้าเกิดว่าฮุกเกิดเป็นห่วงหรือกังวลขึ้นมาบ้างอะมันก็ไม่ผิดหรอกหือ

0: กิปซี่ขอโทษค่ะ
1: ขอโทษครับพวกคุณก็รู้ใช่ไหมว่ามันสำคัญกับผมขนาดไหนแล้วถ้าพวกคุณยังพลาดกันแบบนี้อีกเนี่ยผมจะถือว่าไม่เคารพผมแล้วไอ้การที่พวกคุณไม่เคารพผมรู้ใช่ไหมว่ามันหมายความว่าอะไร
0: คือขอโทษจริงๆค่ะคุณอัลเบิร์ตกิปซี่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
2: คือจริงๆก็เกือบจับได้แล้วครับแต่ว่าบังเอิญไปเจอคุณพีพีลูกชายคุณปรินเขานะครับก็เลยต้องถอยออกมาก่อน
1: โอเคก็รีบไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเอากล้องของผมคืนมา
2: ครับ
1: ออกไปได้แล้ว

0: โหลุง
1: รอบใหญ่ขนาดเนี้ยกะเอาปลาหมดทะเลเลยปะเนี่ย
2: เองจะบ้าเหรอรอบขนาดนี้จะให้มันหมดทะเลก็ให้มันรู้ไปสิ
1: แล้วนี่จะยกขึ้นยังไงอ่ะมันทั้งหนักทั้งใหญ่ขนาดนี้หมดลมพอดีลุง
2: นี่ไงใช้เครื่องอัดอากาศนี่หายใจได้โคตรนานเลย
1: เครื่องอัดอากาศคงเคยเล่าให้ฟังเรื่องไอ้เครื่องอัดอากาศเนี่ยนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะมันทำให้อยู่ใต้น้ำได้เกินชั่วโมงเลยเหรอ
2: ใช่ใช่สี่ถึงห้าชั่วโมงจะให้เหมือนมอร์แกนสมัยก่อนนี่หาปลาได้ทีละตัวสองตัวมันก็ตายพอดีแล้ว
3: โป่งพี่โป่งทำไงถึงกั้นหายใจได้นานนานขนาดเนี้ย
4: มันไม่ได้สำคัญตอนกั้นหายใจเว้ยมันสำคัญตอนที่เองหายใจต่างหากเองผ่อนคลายมามากพอไหม
3: นี่
4: หายใจเข้าลึกๆให้ท้องมันป่องสูดเข้าไปแล้วเองก็หายใจออกให้สุดให้ท้องเองแฟบทำอีกหายใจเข้าแล้วหายใจออกให้สุด

0: นี่ไม่มีใครไม่ใช้เครื่องนี้เลยเหรอ
1: ดำเองเมื่อไหร่จะได้ปลาล่ะเองไม่รู้ซะแล้วกะเอ้มันเป็นลูกไอ้ฮุกพ่อมันน่ะเป็นปลามันไม่ยอมเสียชื่อพ่อมันเลย
0: แล้วนี่พวกเองจะลงไปนานแค่ไหนอ่ะ
1: ก็จนกว่าจะเต็มรอบหรือไม่เยอะพอที่จะขายได้ราคาเหมือนที่เองเห็นจ้อยเมื่อวานอ่ะไปไหมอ่ะไป
0: จ้อยว่าไม่ดีกว่าเองไปเลยแต่จ้อยขอดำแบบที่จ้อยถนัดก็แล้วกัน
1: แล้วแต่เองเลยครับตัวใครตัวมันยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะเงินก็ยิ่งเยอะนะ

0: เออปงไอ้เงยเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีเครื่องที่ช่วยหายใจใต้น้ำนานเท่าไหร่ก็ได้ปงรู้ป่าวว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: สมัยก่อนเขาเรียกเครื่องลมอ่ะเครื่องอัดอากาศของพวกอุรักลาโวยนุ่นเขาก็เป็นชาวเลเหมือนกับเรานี่แหละแต่วิถีชีวิตเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปหมดละไฮอะไรนะ
0: ไฮเทค
1: โอ้ไฮเทคแล้วก็ไฮโซด้วยวะ
0: แล้วปงเคยใช้ปะไอ้เครื่องช่วยหายใจอะไรเนี่ย
1: เครื่องลมนะปงไม่เคยใช้หรอกปงไม่อยากโกงปลามันเว้ย
0: โกงยังไงก็จับปลาธรรมดา
1: ปลามันอยู่ในน้ำปลามันไม่มีตัวช่วยมันอยู่ในวิถีชีวิตของมันเราบุกไปจับมันมันพลาดท่าก็กลายเป็นอาหารเราเราจับมันไม่ได้เราก็ไปจับตัวอื่นกินเดิมพันมันต่างกันเว้ยปงไม่โกงปลามันหรอก

0: เองจะขึ้นมาทำไมมันอยู่ได้หลายชั่วโมงเองไม่รู้หรือวะ
1: โจยไม่ใช่แล้วลุงไม่สบายใจอ่ะ
0: ทำไมล่ะ
1: โจยชอบความรู้สึกตัวเองตอนใกล้หมดลมหายใจอ่ะ
0: ฮะ
1: ลุงปลานี่จับเท่าไหร่ก็เท่านั้นได้ไหมแบบจับพอกินพออ่ะ
0: อ้าวแล้วมันจะพอขายไหมล่ะลูกไอ้ฮุกจริงๆเลยเองอ่ะมาจากบอลใหญ่ที่นั่นกับที่นี่มันไม่เหมือนกันที่นี่ทำประมงมันไม่ผิด
1: งั้นจ้อยขอจับปลาแบบที่จ้อยถนัดแล้วกันนะนานๆๆนะ
0: แล้วแต่เองแล้วกันมึงนี่ได้พ่อ

0: เองมันลูกมอร์แกนจริงๆสมัยก่อนเถียงกับพ่อเองเรื่องนี้แหละที่ไม่ยอมใช้เครื่องนี
1: ้ลูกมอร์แกนนี่มันยังไงล่ะจ๊ะลุง
0: เองก็หายใจให้เต็มปอดแล้วก็กระโดดลงไปสิ
1: ได้สิลุง

0: บังฮุกบังฮุก
1: พระคาวโต
0: อยู่ไหม
1: โตสัมมา
0: น้องให้เอากล้วยมาให
1: ้นะโมตัสสะพระคาวโต
2: สัมมา
1: โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวโต
0: มาตอนไหนไม่มา
1: อรหัตโต
0: มาตอนสวดมนต์อีก
1: สัมพุทธัสสะ
0: นี่เอาไงต้องรอแกสวดเสร็จป่ะเนี่ยเฮ้ยไทย
3: กูฟังอยู
0: ่รู้เรื่องอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่รู้อ่ะ
0: อืมอะไรของมึงเนี่ย
3: เฮ้ยก็จอยแค่อยากรู้ว่าพุทธอ่ะมันสอนอะไรปงฮุกแกถึงเป็นคนแปลกๆแบบเนี้ยแล้วบางทีนะเองรู้ป่ะไอ้กระเอ้อ่ะมันก็ทำตัวแปลกๆเหมือนปงมันไม่มีผิดเลยว่ะ
4: เออว่ะ
5: เหมือนมากไหมวะ
0: ก็เหมือนอยู่นะเอาปง
3: เฮ้ยปงตกใจหมด
5: ไงอะไรแปลก
3: อ๋อเปล่าจอยแค่ไม่เข้าใจ
5: ก็ที่เองว่ามันแปลกอ่ะก็เพราะแค่เองไม่เข้าใจถูกไหมวะ
2: กูรู้แล้วไอ้เก้ในความกดตีมันจากใครเน
5: ี่
2: ย
5: ว่าไงนะ
0: อ๋อพอดีนงให้เอากล้วยมาให้นะจ๊ะ
5: เฮ้ยฝากบอกนงด้วยขอบใจมาก
0: เออปงวันนี้ปงจะไปไหว้เสาหล่อวงป่ะ
5: ไปดิปงจะไปทำเรือไม้ต่ออ่ะเองอ่ะ
0: อ๋อพอดีโจ้อยากไปด้วยจ้ะอยากทำเป็นบ้าง
5: ไปดิไป
3: งั้นโจ้ไปด้วยนะปง
5: มาได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น
0: โอเคเดี๋ยวไปนะ
5: เอากล้วยไปเก็บก่อน
0: ไปละไปก่อนปง
5: ไปกัน

0: ค่อยๆกินสิลูกจะรีบกินไปไหนล่ะ
1: พอดีว่าพี่ต้องรีบเตรียมของขึ้นเรือครับวันนี้วันพิธีลูกค้าค่อนข้างเยอะเลย
2: อ๋อวันนี้หล่อบงแล้วเหรอเออดีเลยงั้นฝากของไปร่วมพิธีกับเขาด้วยนะเราก็อยู่กับชาวมอร์แกนมาตั้งนานแต่ไม่เคยไปฉลองกับเขาเลยนะ
1: จริงๆพี่ก็เตรียมของไว้แล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวเอาไปร่วมด้วยงั้นขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับ
0: อ้าวจะไปเลยเหรอลูก
1: ไปเลยครับ

0: ไรมาเยอะเนี่ยพี่
1: สวัสดีครับทุกคน
2: เอาสวัสดีสวัสดีเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ย
1: นี่ฮะก็ไม่มีอะไรหรอกครับเห็นว่าชาวบ้านเขาเต็มที่กับงานนี้แล้วก็มีความสุขกันก็เลยอยากจะเอามาช่วยด้วยแหละครับพอดีว่าก็รบกวนลุงป้านาอาชาวมอแกนมานานมากแล้วด้วยแล้วก็เลยอยากจะมาร่วมฉลองด้วยครับผม
2: ดี
1: ของพวกนี้ก็พ่อผมก็ฝากมาด้วยครับ
2: โอ้เอามาขอบใจมาก
3: ของเราด้วยวะ
2: ขอบใจมากอันนี้มึงถือไปก่อนปงขอบใจแทนชาวมอแกนทุกคนด้วยนะและไอ้ที่ว่ารบกวนบ้านปงเนี่ยไม่ได้รบกวนอะไรเลยพวกเราชาวมอแกนน่ะใช้ชีวิตอยู่ในทะเลนู่นกินนอนกันบนเรือรัฐอ่ะเขาจัดให้อยู่ที่นี่เป็นที่เป็นทางนะ
4: จริงจ้ะจ้อยเกิดที่นี่จ้อยก็รั

0: ราก็เหมือนบ้านตัวเองเหมือนกันจะปงแต่ว่าที่พี่พีพานักท่องเที่ยวมามันเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราไม่มีใครรบกวนใครหรอกจะให้ไปกินนอนบนเรือมันก็ไม่ได้แล้วละปงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะ
1: เอ้ยนานุยหนังสือที่นานุยฝากขอไปครั้งที่แล้วอะเราเอามาให้แหละ
0: อุ๊ยขอบคุณนะพี่พี
2: ได้เลย
3: เองนี่มันเก่งดีเนาะนานุย
0: ไม่หรอกจ้ะมันสนุกดีอะปงก็เหมือนได้ท่องโลกเหมือนปงเลยแต่ปงแค่ออกเรือสนโจยอะไม่ได้ออกเรือเท่านั้นแหละเฮ้ยพีๆว่าแล้วกะเอเป็นไงบ้างอะ
1: ขอกะเอเหรอไม่ต้องห่วงสบายดีครับก็ตอนนี้มันก็ทำงานดีมากเลยนะลูกค้าก็ชอบมันกันใหญ่เลยนี่คงติดใจอยู่ยาวเพราะได้ทิปเยอะเลย
3: ก็ดีละให้มันอยู่นั่นไปเถอะเวลาปงจะสวดมนต์ทำสมาธิมันจะได้ไม่มากวนปง
0: อย่าให้เห็นว่าบ่นคิดถึงนะ
3: เองมากกว่ามั้งนานุยที่คิดถึงไอ้กะเอ้มันอ่ะ
0: ปงอ่ะเจ้าไปหาป้าหนุ่ยดีกว่า
3: เอาของไปด้วย
0: ได้จ้ะขอบคุณนะ
1: นั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับ
4: เอาเลยเอาเลย
1: สวัสดีนานุยบ๊ายบาย
5: ไปก่อนปง
1: ไปครับลุงฮุกสวัสดีครับ
4: ไปแล้วปง
0: ป้าหนุ่ยทำอะไรอยู่จ๊ะ
6: เอ้าไปไหว้หล่อบงเหรอ
0: ไปมาแล้วเมื่อวานก็ไปแต่ไม่รู้ทำอะไรอ่ะมาหาป้าหนุ่ยดีกว่า
6: โอ้ยแล้วไม่อยู่กับไอ้กะเอ้มันล่ะ
0: กะเอ้มันไปอยู่กับพีพีอ่ะไปไม่บอกด้วยนะเนี่ยพีพีเพิ่งมาบอกตอนหลัง
6: โอ้ยดีแล้วล่ะมันน่ะไปทำงานจะได้หาเงินมาแต่งงานกับเองไงแหมมาก็ดีแล้วมาช่วยป้าหน่อยตอนนี้จัดระเบียบยาปวดหัวไปหมดของเก่าป้ายังจดไม่เรียบร้อยเลยของใหม่ก็มาอีกแล้วเอ็งมานี่เหมือนฟ้าประทานจริงๆอ่ะเอาไปไปจดมาว่ายาน้ำเหลือกี่ขวดจ้ะ
0: จ้อยกำลังรอคำนี้อยู่เลยจ้ะ
6: เก่งมากลูกสาว
0: ขอประกาศด้วยจ้ะ
6: โอ้ยดีจริงๆ
0: อันนี้ต้องไหมจ๊ะไม่ต้อง
6: อ๋อฉันลืมอ๋อถูกต้องจ้ะนานุ้ยเอาไป
0: นี่อะไรจ๊ะ
6: ตัวนี้ฉลากยานะติดให้ถูกต้องอ่านแล้วก็ติดให้ตรงตามยา
0: เชื่อใจโจ้ยนะ
6: จ้ะ
0: จ้ะ
6: มีเองก็ดีเนาะข้าจะได้เอ็นหลังง่ายๆโอ้ย
0: ยาแก้ไข่
7: เป็นไงบ้างสนุกไหมวันนี
8: ้สนุกดีพี่มันดูโจ้ยมันได้ไปแค่5ตัวเองมันดูพี่
7: มันได้เยอะมากเลยนี่เป็นไงดำเองแล้วเป็นไงจะขายได้ไหมเนี่ยปลาเอง
8: โอ้ก็โจ้ยขนาดเนี้ยเดี๋ยวโจ้ยกินเองก็ได้พี่คนตรงนั้นอ่ะที่เขาต่อแถวกันอ่ะเขาต่อแถวกันซื้อปลา
7: ใช่
8: โอ้ยอย่างนี้พี่ก็ได้ตังค์เยอะเลยดิ
7: มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของปลาชนิดของปลาด้วยยิ่งหายากก็ยิ่งมีราคาแพงเนี่ยสดสดตาใสใสแผลก็ไม่มีของเองใครเขาจะซื้อกันมันไม่สวยมันมีรอยแทง
8: จริงเลย
7: ไปเอาปลาไปขายกัน
8: เอ้ยพี่เป็นไรพี่วางก่อน
7: ขาข้ามมันเริ่มชา
8: พี่น่าจะเหนื่อยเดี๋ยวผมช่วย
7: ข้าเป็นอะไรไม่รู
8: ้พี่เป็นไรอ่ะ
7: ตอนแรกขามันเริ่มชาตอนนี้มือแขนเริ่มตามมาละ
8: ลุงพี่บิ๊กเป็นไรไม่รู้ลุงเรียกรถพยาบาลด่วนเลย
7: มันชาไปหมดแล้ว
8: พี่บิ๊กนอนก่อนลุงเรียกรถยังลุงที่นี่ที่ไหนเอ็งเป็นใครเอ็งคือใคร
0: ตลกเหรอ
6: นี่ไอ้กะเอ้มันไปทำงานไม่กี่วันเองเอ็งคิดถึงมันขนาดเก็บมันมาฝันเลยเหรอ
9: ลุงมันมากันเร็ว
10: เฮ้ยเอาเว้ย
11: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้เด็กมอร์แกนที่ลาวัยครับ
2: น่าใช่มันแน่ๆครับผม
4: ไปตามเอากล้องคืนมาให้ได้เลยนะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมระมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรปะเสยัง

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็ห

0: หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน12มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนคอบอลคงจะชุ่มฉ่ำกับฟุตบอลนัดแรกของบอลโลกกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากบอลโลกค่ะมีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานกระทรวงการคลังได้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะคะก็เป็นไปตามที่คาดการเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ยอมถอยหลักเกณฑ์ที่ลูกๆเนี่ยค่ะเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสุดท้ายเกณฑ์นี้ก็ถูกตัดตกไปนะคุณผู้ชมก็เลยทำให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนบอกว่าอ่ะก็ไปกันต่อสำหรับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะ
2: ครับไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ยังประสบปัญหาอยู่บางคนบอกว่าเอ๊ะรอประกาศผล17กรกฎาคมจะมีรายชื่อตัวเองหรือเปล่าเพราะอะไรมันก็ยังมีอีกหลายเงื่อนไขเหมือนกันที่บางคนบอกว่าก็ดูเหมือนจะไม่เข้าเกณฑ์แต่ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้บางคนแบบนี้คุณผู้ชมคือครอบครองที่ดินที่เป็นที่ดินมรดกแต่เป็นที่ดินที่ไม่ได้เกิดประโยชน์คือไม่ได้สร้างรายได้ต่างๆแล้วก็บางคนเนี่ยรายได้น้อยกว่าวันละ200บาทอีกบางคนเขาก็มีความคาดหวังแบบนี้ไม่แน่ใจว่าในแต่ละพื้นที่ของคุณผู้ชมตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านมีการไปตั้งโต๊ะมีการไปสำรวจอะไรกันบ้างหรือยังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะคึกคักกันหลายพื้นที่เลยนะครับ
0: ครับถูกช่องทางเลยนะครับในไลฟ์ของเรานะครับเราเริ่มกันที่ฟุตบอลโลก2026นะครับเปิดฉากเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นัดแรกแมตช์แรกก็เตะกันแล้วก็เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเม็กซิโกนะครับก็เตะกับแอฟริกาใต้นะครับเม็กซิโกชนะไป 2-0 นะฮะคุณผู้ชมทีนี้ครับคุณผู้ชมก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าไทยเราเองนี่ก็ลุ้นกันจนแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะว่าจะได้ถ่ายทอดหรือไม่ได้ถ่ายทอดนะครับสุดท้ายก็สามารถถ่ายทอดสดได้นะครับหลังจากที่บริษัทเอกชนตกลงซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกับฟีฟ่ามูลค่า 2,300 ล้านบาทแต่หลายคนบอกว่าดีลนี้น่าสนใจครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เปิดแถลงข่าวช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026กรณีผู้ได้ลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA เพียงผู้เดียวของประเทศไทยในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนายโซรัตอัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz มีการพูดถึงรายละเอียดในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับบอกว่าจ่ายไป70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยณวันที่11มิถุนายนเป็นเงินประมาณ 2,310 ล้านบาทโดยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด2ครั้งนี่ที่ใครหลายคนบอกว่าน่าสนใจนะครับคือทั้งรอบนี้2026และครั้งหน้าด้วยครับ2030ซึ่งการที่เป็นพาร์ทเนอร์กับฟีฟ่าก็ทำให้ลิขสิทธิ์จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์รายการอื่นๆรวมไปถึงฟุตซอลอีกด้วยครับ
3: เรื่องความคุ้มทุนนะครับจริงๆแล้วเรามองระยะยาวครับถ้ามองช็อตเทอมอ่ะดีลนี้เป็นดีลที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในการสร้างแบรนด์ไปกับโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ในการสร้างposition ของเราในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งแบรนด์ Monomax แล้วก็ Jazz ในระยะยาวซึ่งเราพยายามอย่างที่

0: ที่ท่านทราบว่าแจ๊สเนี่ยมี English Premier League แล้วนะครับใช้ไปแล้ว1ฤดูกาลยังเหลืออีก5ฤดูกาลนะครับเราขยายไปเราได้เวียดนามเรามีเขมรเรามีลาวนั่นคือ Premier League นะครับเราได้วอลเลย์บอลโลกแล้วนะครับไปอีก6ปีข้างหน้านะครับเราได้ฟุตบอลยูโรเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีไฟนอลที่ประเทศอังกฤษใน2ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะรวบรวมกีฬาที่น่าสนใจที่สุดดีที่สุดสำหรับคนไทยเนี่ยเข้ามารู
1: ้นั่นหมายความว่าอีก4ปีข้างหน้าเราจะไม่มีการมารายงานข่าวว่ามาลุ้นกันว่ารัฐบาลจะซื้อสิทธิ์ฟุตบอลโลกไหมเอกชนรายใดจะซื้อสิทธิ์ฟุตบอลโลกเช่นนั้นนะ
2: 100% แล้ว
3: ค่ะ
2: ได้รู้แน
1: ่ๆน่าจะได้แล้ว
2: ครับ
1: 2รอบใช่มั้ยปีนี้แล้วก็อีก4ปีข้างหน้า
2: 2030
3: ไม่ต้องกังวลแล้ว FIFA จะขายเท่าไหร่ลิขสิทธิ์บอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าเพราะว่าซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: เมื่อวานนี้เนี่ยที่คุยกันนะคุณไพฑูรย์ใช่มั้ย
3: ค่ะ
1: ที่บอกว่าเราต้องมาลุ้นกันหรือเปล่าว่าต้องทำลายสถิติแบบลุ้นวินาทีสุดท้ายน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะ เพราะว่ามีคนถือลิขสิทธิ์ที่จะถ่ายทอดปี2030เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแจ๊สนี่แหละคุณผู้ชมส่วนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จะมีการออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโมโนแม็กซ์นะครับทั้ง104คู่ส่วนการออกอากาศผ่านฟรีทีวีช่องโมโนสปอร์ตทีวีจะมีมากกว่า40คู่หรือราวๆ2คู่ต่อวันซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีรายละเอียดออกมาชัดเจนหรือยังนะคุณผู้ชมว่าจะถ่ายทอดคู่ไหนบ้างอันนี้ก็เป็นที่จับตาเหมือนกันส่วนการรับชมผ่านแพลตฟอร์ม Monomax ก็จะต้องสมัครสมาชิกครับมีค่าบริการ1แพ็คเกจก็คือ 5,999 บาทต่อปีรับชมได้2จอขณะที่แพ็คเกจรายปีเขายังมีโปรโมชั่นผ่อน 0% สูงสุดเป็นเวลา10เดือนด้วยนะครับนี่บอลโลกจบก็อาจจะยังผ่อนไม่จบนะฮะคุณผู้ชมสำหรับแพ็คเกจนะครับ
3: แต่ว่าหลายคนก็ซื้อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ไม่อยากจะพลาดการรับชมบอลโลกตั้งแต่นัดแรกก็มีคนที่เข้าไปซื้อแล้วก็มีการโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะบางคนก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นแพ็กเกจที่ราคาแพงเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคือถ้าชอบกีฬาจริงๆเนี่ยค่ะการซื้อในราคานี้เนี่ยค่ะก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเปิดไปไม่ว่าจะเปิดช่วงเวลาไหนก็ได้ดูกีฬาทุกชนิดกีฬาด้วยนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงพูดคุยกันมาได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีทีมข่าวกีฬาของเราคนหนึ่งพอรู้ราคาปุ๊
2: บ
3: ไปซื้อเลยค
2: ุ
3: ณจำรักวนรอดคือซื้อแล้วเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมท่านไหนหรือว่าทีมงานคนไหนอยากจะดูนะไปดูคุณจำรักได
2: ้
3: เพราะว่ามีละเป็นที่เรียบร้อย
2: ครับพอพูดถึงราคาเมื่อวานในโลกออนไลน์ก็คุยกันเยอะเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามันแพงไปหรือเปล่าขณะที่คอบอลเองบางคนเขาก็บอกว่ามันก็คุ้มค่าคืออย่างผู้บรรยายฟุตบอลเนี่ยเขาบอกว่าคนดูเองก็ต้องมีการปรับตัวด้วยเหมือนกันแต่ว่าด้วยราคาของแพ็กเกจที่นำเสนอแต่ว่าขนาดเดียวกันเราได้ดูเนี่ยคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะอะไรเมื่อวานนี้ถ้าไปฟังผู้บริหารแจ๊สที่ให้สัมภาษณ์ผู้บริหารแจ๊สบอกว่าคือแต่ละคู่แมตช์สำคัญเนี่ยต้องดูผ่านโมโนแม็กเท่านั้นเพราะว่าฟรีทีวีที่บอกว่า40แมตช์ที่จะมีการกระจายไปยังช่องฟรีทีวีเนี่ยทางแจ๊สเองเขาจะเป็นคนเลือกไงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อแพ็กเกจถ้าเป็นคนที่เป็นคอบอลอยากจะดูทุกแมตช์ไม่อยากจะพลาดบางคนก็บอกว่าราคาหลักพันเนี่ยยังไงก็คุ้มว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ 6,418 บาทที่ทีมข่าวกีฬาของเราคนนึงจ่ายไปเนี่ยคุณผู้ชมทหารเฉลี่ย12เดือนเนี่ยจะอยู่ที่เดือนละ534บาทก็ถ้าคิดเป็นรายเดือนบางคนบอกว่าก็พอรับไหวแหละแต่ถ้าจ่ายเป็นหลักพันทีเดียวนี่ก็อาจจะต้องไปดูนะคะว่ามีความพร้อมขนาดไหนในเวลานี
1: ้ก็ลองดูถ้าเกิดว่าเพื่อนเชียร์ทีมชาติไหนแบบเชียร์ทีมเดียวกันก็หารกันไหมมันได้2จอหรือว่าอาจจะแบบว่าวันนี้มาดูบ้านเธอพรุ่งนี้ไปดูบ้านฉันอะไรเงี้ยนะลองดูนะคุณผู้ชม
3: ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการทลาย6เครือข่ายเว็บพนันชายแดนสระแก้วแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทั้ง2เครือข่ายเนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาททางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าต้องเปิดศูนย์ปราบปรามพนันฟุตบอลโลก2026คู่ขนานไปกับการแข่งขันด้วยนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารก็เตรียมรองรับลูกค้าชมบอลโลกด้วยค่ะร้านอาหารและก็สถานบริการในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมเริ่มคึกคักนะคะเจ้าของร้านแล้วก็พนักงานที่ร้านอาหารแห่งนี้ช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็เช็คอุปกรณ์การถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026เตรียมพร้อมรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการนะคะทางร้านบอกว่าก็มีการเพิ่มโต๊ะและที่นั่งค่ะจากเดิมมี100โต๊ะเพิ่มเป็น200โต๊ะเพื่อรองรับลูกค้าอย่างทั่วถึงพร้อมกับย้ำนะคะว่าไม่สนับสนุนการเล่นพนันทายบอล ทายผลฟุตบอลโลกค่ะ
4: ทางร้านก็ตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเตรียมอุปกรณ์ตั้งจอให้ลูกค้าแต่ติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าเข้ามาจะได้มีบอลในที่จะดูในคืนนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแผนของทางร้านเรื่อยๆก็จะมีแบบการตกแต่งเกี่ยวกับพวกธงหรือพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ลูกค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านและอาจจะมีแบบจัดโปรโมชั่นอะไรเสริมเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วย
3: เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรีนะคะที่มีการติดตั้งจอขนาดใหญ่บริเวณหน้าร้านสำหรับการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งคาดการณ์นะคะว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายแต่ว่าอาจจะได้ไม่มากเนื่องจากร้านเนี่ยปิดแค่เที่ยงคืนทำให้ไม่สามารถเปิดให้รับชมได้ตลอดทุกคู่การแข่งขันค่ะ
5: พวกนี้เราก็เตรียมพร้อมมาเป็นเดือนแล้วนะครับกำลังรอข่าวอยู่ว่าเราจะได้ลิขสิทธิ์เมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็น่าจะไม่เท่าไหร่นะปีนี้เพราะว่าทำโซนมันไม่ได้ครับก็แต่ละคู่เตะตีสองตีสามหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยซึ่งทางร้านเราก็ปิดไปแล้วแต่ถ้าลูกค้าช่วงนั้นก็ไม่น่าจะมี
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในจังหวัดสระแก้วหลังจากที่พบเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์6เว็บไซต์ลักลอบเปิดให้บริการจุดแรกที่อำเภอตาพระยาค่ะไปจับกลุ่มหญิง2คนนี้ทำหน้าที่แอดมินเว็บพนันนะคะมีสมาชิกกว่า 22,000 ยูสเตอร์ส่วนจุดที่2คืออำเภออรัญญประเทศค่ะจับกลุ่ม4คนพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็บัญชีธนาคารมีสมาชิกกว่า 585,000 ยูสเตอร์ค่ะและจุดสุดท้ายที่อำเภอคลองหาดค่ะจับกลุ่มได้เป็นผู้หญิง1คนนะคะจากการตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้ง7คนทำหน้าที่ดูแลระบบตอบคำถามลูกค้าและก็บริหารบัญชีสมาชิกของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า346ล้านบาทตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนทางด้านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้อำนวยการสปอสตร.เปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026นะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์ทั่วประเทศเน้น3มาตรการสำคัญได้แก่ตัดการเงินตัดเว็บแล้วก็ตัดวงจรอาชญากรรมพนันออนไลน์รวมไปถึงบัญชีม้าด้วยค่ะ
6: ที่ฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นก็มักเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายใช้เป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าครับชักชวนประชาชนเข้าสู่ระบบการพนันเบื้องหลังของเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มันคืออะไรครับมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์
3: ทางพลตำรวจโทไตรรงค์นี้เป็นนี่นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันทางตำรวจสืบสวนนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ค่ะหลังจากที่พบว่าเปิดให้เล่นพนันฟุตบอลสล็อตคาบาร่าบาคาร่าและรูเรตมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง30คนจับกุมได้แล้ว19คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
2: ครับก็เป็นไปตามวงรอบในช่วงของเทศกาลบอลโลกแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อปราบปรามเรื่องของการพนันด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณศิริมาเล่าไปหลายจังหวัดที่ตอนนี้ผู้ประกอบการเตรียมพื้นที่กันละไม่ว่าจะเป็นอยุธยานนทบุรีก็คึกคักนะผู้ประกอบการบอกว่าก็คาดหวังว่าลูกค้าจะเข้ามาเยอะเพิ่มมากขึ้นถ้าขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในหมุดหมายสำคัญในการไปเชียร์บอลถนนข้าวสารหลายคนชอบนัดกันบอกว่าคืนนี้ไปไหนข้าวสารเจอกันอะไรแบบนี้พอนักข่าวของเราเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไป ํารวจในพื้นที่ถนนข้าวสารไปคุยกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการเขาสะท้อนนะครับเขาคาดหวังบอกว่าช่วงเทศกาลบอลโลกแบบนี้น่าจะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างคึกคักน่าจะทําให้คนเนี่ยเข้ามาเชียร์บอลในพื้นที่กันเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็อยากส่งเสียงสะท้อนไปถึงภาครัฐด้วยเหมือนกันเขาเสนอแบบนี้บอกว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยขยายเรื่องของเวลาในการเปิดปิดแล้วก็จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน่อยเพราะว่าช่วงเวลาในการแข่งขันมันค่อนข้าง

0: ดึกครับดูบรรยากาศกลางดึกที่ผ่านมานะครับบริเวณถนนข้าวสารก็ถือว่าเป็นการเปิดเทศกาลบอลโลกอย่างเป็นทางการคู่แรกเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมในปีนี้เจอกับแอฟริกาใต้ครับซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆภายในถนนข้าวสารซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติก็คาดหวังเขาบอกว่าอยากให้ตลอดฤดูกาลแข่งขันบอลโลกกว่า1เดือนนี้น่าจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาร่วมชมการถ่ายทอดสดแล้วก็เชียร์การแข่งขันฟุตบอลภายในร้านเพิ่มมากขึ้นนักข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับนางสาวกนกพรเขาเป็นผู้จัดการร้านค้าร้านแห่งหนึ่งในถนนข้าวสารนี่แหละครับเขาให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกทางร้านได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับให้ลูกค้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านจอทีวีซึ่งคาดหวังว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายของร้านทางร้านเองก็มีการจัดทำโปรโมชั่นไว้สำหรับลูกค้านะครับแต่เนื่องจากเวลาในการแข่งขันฟุตบอลที่ค่อนข้างดึกก็เลยอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้ช่วยพิจารณาขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มให้ครอบคลุมในช่วงระหว่างที่มีการแข่งขันเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าได้ใช้บริการอยู่ภายในร้านครับ
1: เกี่ยวกับเวลาการขายหรือแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดที่แบบว่าอาจจะมีทามมิ่งเวลาเพื่อตอบรับกระแสบอลโลกเพื่อได้ดูได้เพราะตอนนี้บอลโลกอ่ะค่อนข้างดึกค่ะเลยอยากให้อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดเป็นโซนที่มันขยายเวลาได้มากขึ้นค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนมาเข้าสารบางทีก็จะเรียกรถมาที่ถนนเข้าสารนะครับบางคนพอเสร็จภารกิจในการท่องเที่ยวแล้วก็จะเรียกรถจักรยานยนต์เดินทางกลับที่พักนักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ถนนเข้าสารเนี่ยเขาให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวมาเดินทางมาที่ถนนข้าวสารเนี่ยคาดหวังว่าอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะคนไทยเพราะปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปตอนนี้ลดน้อยลงมากครับก็เลยมีความกังวลเหมือนกันว่าอาจจะทำให้บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกปีนี้อาจจะไม่คึกคักเท่าอดีตหรือไม่แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบให้ลูกค้าที่ใช้บริการรถรับจ้างอาจจะลดลงเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปแล้วครับ
2: ผมไม่คาดหวังอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้สังคมก้มหน้าเรียกใช้แต่รถผิดกฎหมายเขามีแต่ถือโทรศัพท์ออกมา10เครื่องมีแต่คนเรียกรถใช้ผิดกฎหมายผมก็แล้วแต่จังหวะคนจะมาเรียกใช้บริการครับผม
0: ก็ปกติทุกวันนี้คนก็อาจจะเรียกรถกันผ่านแอปพลิเคชันแล้วทีนี้พอช่วงบอลโลกพอคนเข้ามาเยอะขึ้นก็ไม่รู้ว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างยังคงได้รับความนิยมอยู่หรือไม่ก็มีความกังวลแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าไปดูบรรยากาศที่ถนนข้าวสารเนี่ยตอนนี้พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับโดยทั่วไปจากการไปสำรวจของนักข่าวคือบอกว่ายังไม่มีการตกแต่งสถานที่ตามฤดูการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้บริการเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดภายในร้านนะครับส่วนนักท่องเที่ยวพบว่ามีเพียงบางกลุ่มที่สวมใส่เสื้อฟุตบอลของแต่ละประเทศมาเที่ยวในถนนข้าวสารแห่งนี้เท่านั้นแม้ว่าจะยังน้อยอยู่แต่ก็ได้เห็นความคึกคักความตื่นตัวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในถนนข้าวสารก็สวมใส่เสื้อฟุตบอลของแต่ละทีมที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบกันแล้วด้วยนะครับ
3: ครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้หลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อเนื่อง1เดือนเต็มๆนะครับในช่วงฟุตบอลโลกว่าสถานการณ์เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้วันใหม่ไทย PBS อยากนำเสนอครับแล้วก็อยากจะฟังความเห็นคุณผู้ชมด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนภาพของสังคมอะไรบางอย่างได้พอสมควรทีเดียวนะครับกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับบอกว่าไปพบชายคนหนึ่งใช้บัญชีธนาคารของตัวเองรับเงินเบี้ยยังชีพแทนผู้สูงอายุและผู้พิการกว่า60คนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับล่าสุดทีมข่าวก็ไปตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าพื้นที่แล้วนะครับมันชัดเจนแล้วว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องทำแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่อบต.ไปตั้งโต๊ะรับคำร้องการขอเปลี่ยนบัญชีในการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการให้กับชาวบ้านในตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับหลังจากพบว่าชาวบ้านกว่า60คนมีบัญชีรับโอนเงินเป็นชื่อคนคนเดียวกันก็คือนายสุรีแก้วสวัสดิ์ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่ชาวบ้านมาทั้งหมดที่มาที่โต๊ะเนี่ยนะครับ

0: ก็ได้ยื่นคำร้องยืนยันให้ใช้บัญชีเดิมในการรับเงินไม่ประสงค์เปลี่ยนไปใช้บัญชีของตัวเองหรือบัญชีของลูกหลานครับนักข่าวไปคุยกับนายประกูลสิริพิทักษ์ชัยอายุ76ปีหนึ่งในชาวบ้านที่ใช้บัญชีของนายสุรีรับเงินผู้สูงอายุท่านเล่าว่าตนเองให้นายสุรีจัดการเรื่องรับเงินมานานแล้วตั้งแต่นายสุรีเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกวันที่10ของเดือนนายสุรีก็จะนำเงินมาให้ไม่เคยขาดและไม่มีการหักเงินใดๆแต่หากจะให้ตนเองไปเบิกเงินสดเองก็ไม่สะดวกเพราะขาไม่แข็งแรงครับ
1: ทุกวันที่10ผู้ใหญ่เขาจะมาแจกเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าว่าตัวเขาไม่ไปเองให้ลูกไป
1: ไม่มีการหักอะไรทั้งนั้น
2: ไม่ครบทุกเดือน
1: เหรออย่างนี้แถวนี้เขาทำกันอย่างนี้เยอะไหม
2: เข้า
1: ทำไมถึงให้ผู้ใหญ่เขาไปรับให้อ่ะ
2: เขาแบบว่าเราไม่ต้องไปธนาคารเองมันมากเรื่องไปธนาคารเองก็กว่าจะเสร็จเรื่องอะไรอะไรมันก็ต้องเสียเวลาคนข้างหลังนะถ้าเราไปเองมันก็ลำบากพวกเขาไม่ดี
0: สอดคล้องกับนางจรูญแจ่มรัตนกูลอายุ84ปีแล้วครับเธอเป็นผู้พิการต้องนั่งรถเข็นตลอดเธอก็บอกว่าตนเองเนี่ยกับสามีให้นายสุรีรับเงินแทนแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าสะดวกกว่าที่จะต้องไปเบิกเงินเองในอดีตเล่าว่าเคยไปรับเองที่อบต.บางครั้งไปช้าบางทีไปช่วงพักกลางวันก็ทำให้เจ้าหน้าที่อบต.ต้องมารอตนเองคนเดียวทุกวันนี้นายสุรีก็จะนำเงิน 2,400 บาทซึ่งเป็นเบี้ยผู้พิการรวมกับเงินผู้สูงอายุของตนเองกับสามีไปให้ที่บ้านตลอดไม่เคยถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆครับ
1: ให้เขารับมาให้ทางอย่างกี่ปีแล้ว
3: ไม่รู้ด้วย
2: ต่อตามเป็น10ปีแล้ว
1: หรอเป็น10ปีแล้วหรอก็คือให้ผู้ใหญ่เขารับให้แทนนะเพราะอะไรคะเราถึงไม่ไปเปิดบัญชี
3: มันคือว่าทีแรกป้าไปรับเองแล้วทีนี้ป้าไปขายของใช่มั้ยก็ต้องไปรับกลางวันทางอบต.เขาบอกว่าเขาไม่เปิดกันเที่ยงอ่ะเขาเปิดไอ้เขาเปิดจากแพ้9โมง10โมงเงี้ยนะนี่ป้าไปรับเที่ยงไงก็เป็นที่รำคาญน้องเขาก็เลยไม่ให้ไปรับก็เลยให้ผู้ใหญ่รับ
1: อ๋อก็คือมันไม่สะดวกนะ
3: ตอนนั้นยังทำข้าวต้มมัดขายอยู
0: ่คำชี้แจงจากนายสุรีก่อนนะครับคุณผู้ชมคนนี้ครับเป็นคนที่รับเงินแทนชาวบ้านท่านชี้แจงว่าในอดีตเนี่ยตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวยด้วยจุดเริ่มต้นเรื่องนี้คือปี2540คือตอนนั้นยังไม่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะครับก็จะมีแต่เบี้ยกลุ่มเปราะบางมีชาวบ้าน3คนที่ไม่สะดวกไปรับเงินก็ตนเองก็เลยไปรับแทนแล้วก็นำไปให้ยืนยันว่าชาวบ้านไปทำเรื่องอย่างถูกต้องที่อบต.จากนั้นจำนวนของชาวบ้านที่มาขอให้ทำแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนรัฐบาลเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางอบต.ก็ให้ตนเองเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อของตนเองร่วมกับชื่อของผู้สูงอายุหรือผู้พิการ4บัญชีคือตอนนี้มีทั้งหมด69คนครับจะแบ่งเป็นชื่อที่ใช้บัญชีร่วมกัน4คนส่วนอีก65คนเป็นชื่อของตนเองที่รับโอนเงินของชาวบ้านหลังจากทุกวันที่10ของทุกเดือนพอเจ้าหน้าที่อบต.แจ้งเข้ามาว่าเงินเข้าแล้วตัวเองก็จะไปเบิกออกมายอดจะอยู่ที่สักประมาณ 57,000 บาทแล้วก็ตระเวนไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุถึงที่บ้านทุกคนบางคนมาขอเบิกเงินก่อนก็มีหรือขอเก็บไว้แล้วเบิกเป็นรายปีก็
4: ม
0: ีเมื่อก่อนเคยรับแทนชาวบ้านมากกว่า100คนแต่ปัจจุบันก็มีชาวบ้านที่เสียชีวิตไปตามวัยครับ
5: แต่คนนี้ก็ตายไปก็รุ่นใหม่เนี่ยเราก็บอกให้ไปทำเองมันจะได้สะดวกแต่คนที่ไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ว่ามาเราไป
1: เอาเงินมาแจกให้ทุกคนที่เท่าไหร
5: ่ก็เงินเขาออกวันที่10ของเดือนแต่ว่าถ้าตรงคาตาเลิกก็ออกตามลงมาอันที่7ที่8ตามรัฐบาลเขาได้อ่ะ
6: เป็นการทำความสะดวกให้กับ
5: บ้านแล้วเรามามันก็กระจุกเนี่ยไอ้ลูกชายมั่งหลานมั่งอะไรเงี้ยเรามั่งเจอก็ให้ไป
0: นายสุรีเขาบอกว่าเป็นอีกทางนึงในการที่จะใช้ในการดูแลคนในชุมชนด้วยนะ
7: ครับ
0: เช่นอะไรบ้างบางคนนะบอกว่าเบิกเงินสดมาให้แล้วขอโทษนะคุณผู้ชมท่านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าไปซื้อบุหรี่มาให้สักซองนึงท่านก็จะบอกเลยบอกว่าถ้าเห็นว่าไปซื้อบุหรี่นะครั้งต่อไปอ่ะไม่รับเงินให้แล้วไปทำเอง ไปรับเงินเองทีนี้ชาวบ้านก็จะแบบไม่ต้องการละอะไรเงี้ยคือแบบไม่กล้าละก็จะไม่ซื้อบุหรี่ไม่ซื้อสุราอะไรแบบนี้นะครับ
4: พอไม่สูบบุหรี่ก็จะดีต่อสุขภาพด้วยไงเป็นเหมือนกุศโลบายอย่างนึงนะ
0: ท่านชี้แจงแบบนั้นเป็นกุศโลบายแบบนึงหรือเปล่านะครับนายสุรียืนยันว่าก็เป็นความประสงค์ของชาวบ้านจริงๆอะครับและหากจะต้องถูกตรวจสอบก็พร้อมที่จะไปชี้แจงกับผู้เกี่ยวข้องนะครับเพราะตนเองมีเอกสารให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยว่าจ่ายใครวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงด้านนายสุรัตน์ตันบุญเจริญปลัดอบต.ดอนกรวยบอกว่าการมาตั้งโต๊ะก็เพื่อเปิดทางเลือกให้ชาวบ้านสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินโอนเข้าบัญชีตัวเองหรือลูกหลานแทนนายสุรีหรือเปล่าครับ
7: อาจจะมีแบบลงทะเบียนอยู่ครับว่าผู้สูงอายุครับที่มีสิทธิ์รับต้องการรับเงินแบบไหน1ก็คือรับเงินสด2ก็คือโอนเข้าบัญชีตัวเอง3คือโอนเข้าบัญชีของคนอื่นนะครับที่เขามีความประสงค์จะโอนให้นะครับอันนี้เราก็เลยลงมาตรวจสอบครับข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามีการทุจริตไม่จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุจริงหรือไม่ครับ
0: เมื่อวานนี้ปรากฏว่าตั้งโต๊ะกันทั้งวันนะครับไม่มีชาวบ้านคนไหนที่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับเงินเองหรือจะเปลี่ยนชื่อจากนายสุรีเป็นชื่อของลูกหลานแล้วรับเงินเลยบางคนถึงกับบอกนักข่าวแล้วว่าไงไม่รู้ไหมคุณศิริมาคุณมัทรชัยหากให้ลูกหลานไปเบิกเงินให้กลัวว่าเงินจะมาไม่ถึงมือเหมือนกับการให้ผู้ใหญ่สุรีไปเบิกแล้วก็เอามาให
4: ้
0: เพราะว่าผู้ใหญ่สุรีอ่ะเบิกแล้วเอามาให้ตั้งแต่ปี40ไม่เคยขาดแม้แต่งวดเดียว
8: สบายใจมากกว่า
4: เขาไว้ใจเนาะเขาไว้ใจ
0: โอ้โหคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยมันก็สะท้อนภาพอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับคุณผู้ช
4: ม
0: รัฐบาลเรามีเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุมีการโอนเข้าให้ในทุกๆเดือนแต่หมายความว่าถ้าผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเบิกเงินเองก็จะมีกลุ่มคนที่อาจจะรู้สึกว่าการจะไปเอาเงินออกมาใช้เนี่ยมันยากเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่านอกจากที่ราชบุรีแล้วมันมีพื้นที่อื่นๆหรือเปล่านะครับที่มีปัญหาแบบนี้ด้วย
4: ค่ะก็มีตำแหน่งที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านโดยตรงแล้วก็เป็นจิตอาสาไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมไหนๆก็ไปรับแล้วให้1คนเนี่ยค่ะรับมาให้อีกหลายๆคนในชุมชนแล้วก็เห็นตรงกันแบบนี้นี่ก็ถือว่าคือไปครั้งเดียวยิงนกได้หลายตัวเลยนะ
0: แต่ความเห็นคุณผู้ชมเนี่ยก็แตกต่างกันหลากหลายทีเดียวบางท่านก็เห็นด้วยแล้วก็เข้าใจผู้สูงอายุแต่บางท่านก็กังวลว่าถ้าวันนึงนายสุรีไม่สบายหรือว่าแก่ตัวไปไปรับเงินมามอบให้ไม่ได้แล้วจะยังไงต่อในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของข้อกฎหมายด้วยว่าได้หรือเปล่านะครับ
4: คุณผู้ชมคะในที่สุดกระทรวงการคลังก็ยอมถอยนะคะยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ถูกใช้ชื่อไปลดหย่อนภาษีพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่นำมาใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการในรอบนี้ค่ะนอกจากนี้ก็เตรียมเสนอครม.ค่ะพิจารณารับทราบเกณฑ์ทั้งหมดอีกครั้งก่อนวันที่17กรกฎาคมส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นด้วยนะคะที่กระทรวงการคลังยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวค่ะ
9: เอาพ่อแม่ไปลดหย่อนป่ะลูก
10: ไม่ครับไม่ได้เอาไปครับ
9: แม่กับพ่อก็จะดีใจอามดีใจไหมอ่ะที่แม่กับพ่อไม่โดนตัดสิทธิ์น่ะ
10: ดีใจครับ
9: ครับ
4: ก็ต้องดีใจนะดีใจทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยนะ
8: ครับ
0: ต้องโทรเคลียร์กันเลยใช
8: ่
0: ไหม
8: ใช่
0: เคลียร์ใจกันนะ
8: เดี๋ยวพิมพ์ไลน์ไปอาจจะไม่เคลียร์กันเท่าไหร่โทรไปดีกว่าคุยกันง่ายกว่า
4: ก็คุยกันไปให้จบๆเป็นการบริหารความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคุณผู้ชมแม่ก็โทรศัพท์ไปสอบถามลูกชายนะคะว่าได้นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่าลูกชายบอกว่าก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลมีแนวคิดตัดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกรณีภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่นะคะแต่ทีนี้พอทราบว่ารัฐบาลยกเลิกเงื่อนไขนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าช่วยคนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐค่ะ
9: บางคนน่ะเป็นบางคนที่ว่าลดหย่อนแล้วเขาไม่ได้ส่งเสียมันก็มีเป็นบางคนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะได้ตรงนี้ด้วยก็ดีใจแทนเขาด้วย
11: ตอนแรกคิดยังไงฮะที่เขามีตอนนั้นออกมากังวลไหม
9: กังวลค่ะกังวลแล้วก็คือคิดว่ามันไม่น่าเอาตรงนี้มาตัดสิน
11: เพราะว่า
9: ส่วนมากเลยลูกเขาแยกพอแยกเป็นครอบครัวเนี่ยเขาก็น้อยที่จะส่งเสียพ่อแม่
4: แต่ว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นอีกคนนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเขายอมรับว่าถือครองที่ดินเกิน12ไร่ซึ่งเป็นที่ดินมรดกแต่ว่าที่ดินดังกล่าวค่ะไม่สร้างรายได้ให้กับเขาเพราะว่าการทำนาในปัจจุบันมีแต่ขาดทุนค่ะปัจจุบันครอบครัวต้องประทังชีวิตด้วยรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยววันหนึ่งมีรายได้ประมาณ200บาทจึงอยากจะขอให้ภาครัฐทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับรายได้ค่ะ
12: ไม่ได้จ้ะ
13: เพราะว่าอะไรครับผม
12: เพราะว่ามีที่ดินจ้ะ
13: มีที่ดินเยอะไหม
12: 12ไร่จ้ะ
13: แล้ววันๆเรามีรายได้จากอะไรบ้าง
12: ขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะ
13: วันนึงเยอะไหม
12: ไม่เยอะจ
13: ้ะประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วันวันกี่ครั้ง
12: บางวันก็15 20
13: จานละ30บาท
12: จ้ะ
4: ก็ถึงขั้นร้องไห้
12: ได้จ้ะได้จ้ะ
13: คิดว่าจะมาช่วยอะไรได้บ้าง
14: ข้า
12: ล้มหลานจ้ะ
4: ก็ถึงขั้นร้องไห้นะคุณผู้ชมเพราะว่าก็อยากได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านค่ะคัดกรองผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีชาวบ้านเข้าร่วม81คนนะคะเป็นการร่วมกันตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่แล้วก็ประชากรแฝงให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดนะคะรายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับอำเภอแล้วก็กระทรวงมหาดไทยค่ะ
15: ให้เขารับรู้ทั่วกันว่าใครรายใหม่รายเก่าใครจะคัดค้านไหมอะไรไหมประมาณนี้ค่ะ
16: มียอดได้มากี่คนครับ
15: ก็สำหรับวันนี้ที่ประชาคมมีทั้งหมด81คน
16: แบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้าง
15: ก็จะมีกลุ่มผู้ตกหล่นแล้วก็จะมีประชากรแฝงคำว่าประชากรแฝงหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนไทยมีภูมิลำเนาแต่ว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลเขาไม่สามารถที่จะไปลงกับผู้ใหญ่บ้านนั้นได้แต่เขาทำมาหากินอยู่ในพื้นบ้านเรามาหลายปีก็รู้จักกันเราก็จะรับลงให้เขา
4: ส่วนการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นะคะคณะกรรมการก็มีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อพ่อชื่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีก็นำออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569ส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมนะคะแล้วก็จะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งก่อนวันที่17กรกฎาคมค่ะ
17: ความกังวลการในเรื่องเกณฑ์ของการหักค่าลดหย่อนที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปและอาจจะทำให้บิดามารดาเสียสิทธิ์นะครับคณะกรรมการมีมติไม่ใช้เกณฑ์นี้ในการลงทะเบียนครั้งนี้และส่วนในเรื่องของการทบทวนทั้งหมดจะมีการเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะนำข้อมูลทั้งหมดของทุกเกณฑ์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครั้งเดียวต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศชื่อครับ
4: สำหรับตัวเลขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมล่าสุดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะจำนวน11ล้าน2แสน8หมื่นคนจากทั้งหมด13ล้าน2แสนคนผ่านการตรวจสอบแล้ว10ล้าน8แสนคนนะคะแล้วก็พบว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลผิดพลาดประมาณ4แสนคนค่ะส่วนใหญ่เนี่ยลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยอย่างเช่นกรอกชื่อสกุลผิดแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วนะคะล่าสุดเหลือเพียง200คนค่ะที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขโดยผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ต้องเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปพบท่านเองขณะที่กลุ่มที่2ที่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประมาณ1ล้าน4หมื่นคนนี่นะคะแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มตกหล่นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมีประมาณ1ล้าน5แสนคนขณะนี้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว 70% คาดว่าทั้ง2กลุ่มจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จก่อนวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่ากระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์แค่เกณฑ์เดียวก็คือสิทธิ์ลดหย่อนภาษีของพ่อแม่การถือครองที่ดินเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือว่ารถใหม่เนี่ยค่ะก็ ไม่ทบทวนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นก็เป็นไปตาม

0: ที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการระบุเอาไว้ส่วนใครที่อยากจะอุทธรณ์ก็สามารถทำได้เช่นกันหลังจากมีการประกาศรายชื่อนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS แสดงความคิดเห็นข่าวนี้กันเข้ามาเยอะมากบางคนเนี่ยแชร์เคสของทางชาวบ้านเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีที่ดินใช่ไหมมีที่ดิน12ไร่คุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์จริงๆเนี่ยที่ดินก็สามารถ

0: เช่น ChatGPT Gemini เพื่อเป็นการอัพสกิลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ AI แต่เรื่องนี้มันมีดราม่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างครับเมื่อวานนี้ DE ต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพื่อเข้าไปชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เขาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการนี้จากหลายภาคส่วนซึ่งทางกระทรวงบอกว่าจะมีการรวบรวมความคิดเห็นไปปรับปรุงและยืนยันบอกว่ายังคงเดินหน้าโครงการต่อคาดว่าเริ่มให้บริการ1กรกฎาคมนี้ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดเวทีไทย AI Passport Forum เพื่อระดมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เมื่อวานนี้มีนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงเป็นประธานนอกจากนี้ก็ยังมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดนักวิชาการจากภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมงานกว่า400คนนะครับนายพัชระกล่าวบอกว่าโครงการนี้ดำเนินการตามระเบียบราชการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบกองทุน DE ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณราวๆ 1,800 ถึง 1,900 ล้านบาทหากประชาชนหรือผู้ประกอบการไปซื้อบริการในลักษณะจากแพลตฟอร์มเอกชนทั่วไปปกติแล้ว DE บอกว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณเดือนละ259บาทนี่คือต่อเดือนต่อคนนะครับแต่ภายใต้ข้อตกลงของโครงการนี้รัฐบาลเนี่ยสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ต่ำเพียง27บาทต่อคนต่อเดือน DE เขาบอกว่าจะประหยัดไปได้ถึง10เท่าเลยโดยที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ TOR โครงการ Thailand AI Passport มีข้อความเหมือนกับโครงการของกระทรวงอว.เรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็ชี้แจงเหมือนกันบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยไม่ใช่สาระสำคัญของโครงการและก็คาดการว่ากระบวนการแก้ไขสัญญาจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้และประชาชนจะได้ใช้งานกัน1กรกฎาคมนี้ครับ
1: มันจะล็อกสเปคหรือมีการเรียกอะไรว่าหัวหรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาคงไม่หัวต่อหน้าเราแต่ประเด็นมันก็คือต้องดูผลของการประมูลเราสืบค้นราคาจาก8รายนะครับเราสืบค้นราคาจาก8รายในการแข่งขันเสนอราคาเนี่ยมีผู้เข้าเสนอแบ่งเป็น3 2กลุ่มกับ1ราย1กลุ่มที่เข้ามาประมูลเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยอันนึงเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดข้อมูลที่เราไปสืบค้นมานะครับเขาเข้ามาเองนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าที่ประมูลได้จะเป็นกลุ่มในบริษัทที่เราไปสืบค้นราคามาใช่ถูกต้องแต่ว่าในกระบวนการนั่นจะได้เห็นได้ว่าเวลาเราเปิดเนี่ยเปิดประมูลเราต้องเปิดเป็นการทั่วไปจริงๆเราเปิดตั้งแต่ทุกขั้นตอนที่มันตั้งแต่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็ต้องประกาศสาธารณะแล้วนะครับประกาศทั้งที่กระทรวงเองทั้งที่กระทรวงคลังกรมบัญชีกลางเองแล้วก็ประกาศประชาพิจารณ์นะครับประกาศเชิญชวนทุกขั้นตอนเนี่ยประกาศสาธารณะทั้งหมด
0: คือเมื่อวานเนี่ยคนไปร่วมรับฟังรวมๆกันเนี่ย400คนและถามว่าทำไมถึงต้องใช้เวลาในการชี้แจงจาก DE นานถึง3ชั่วโมงมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นมากครับจู่ๆเมื่อวานนี้นายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นมาถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE และผู้ได้รับงานของโครงการนี้ไปเดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงของการซักถามและการตอบคำถามของรัฐมนตรี DE ครับ
2: ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยพอจะตอบได้ไหมครับว่าท่านได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่ได้งานโครงการนี้หรือไม่ทั้งสองท่านนะครับถ้าอันนี้ท่านตอบได้ก็จะได้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยมันมีข้อผิดสังเกตก็คือเรื่องป้ายโฆษณาใช่ไหมครับในร้านสะดวกซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังไม่เคยตอบตรงๆจริงๆว่าทำไมถึงจำเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันดันบังเอิญพลัสไปเหมือนกับอีกโครงการหนึ่งในรัฐมนตรีภูมิใจไทยของท่านเหมือนกันนะครับฝั่งเครดิตตัว National Credit Bank นะครับก็คำ 100% เหมือนกันเลย
3: ก่อนอื่นนะครับในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่

0: รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่าอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
1: ถาม2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของป้ายโครงการที่คล้ายคลึงกันแต่อีกหนึ่งประเด็นก็คือถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีบอกว่าแล้วประเด็นที่รู้จักกับผู้รับงานของโครงการนี้ล่ะรัฐมนตรีก็เลยตอบว่ารู้จักจริงยอมรับว่ารู้จักแต่ถามว่าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกหรือไม่รัฐมนตรียืนยันบอกไม่ได้มีในส่วนของการคัดเลือกนี้นะครับนายธีรชาติเนี่ยยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยบอกว่าหากโครงการมีข้อสงสัยและความเสี่ยงด้านความโปร่งใสเอกชนผู้รับสัญญาควรจะพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนหรือไม่ขณะที่ปลัดกระทรวงดีอีสวนทันทีบอกไม่ยินยอมให้ยกเลิกครับ
2: เรากำลังคุยกันว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสโครงการนี้มีโอกาสเกิดทุจริตได้มากนะครับคือขอให้ท่านรัฐมนตรีตอบก่อนแล้วถ้ามันดูมีข้อสงสัยน่าระวังน่ากังวลขนาดนี้ผมอยากทราบว่าทางเอกชนยินดีจะยกเลิกสัญญาไปก่อนหรือไม่เพราะว่าถ้ายิ่งเดินต่อไปผมว่า
3: เอกชนเลือกสัญญาไม่ได้ครับ
2: ท่านปลัดอันนี้ผมถามเอกชนยังไม่ต้องปกป้องเอกชนก็ได้ครับ
3: เอกชนเลิกไม่ได้ครับถ้าผมไม่ยินยอมครับ
2: โอเค
3: อ
2: ัน
3: นี้เป็นสัญญามาตรฐานทางราชการครับ
2: ใน TOR ระบุไว้ชัดเจนนะครับท่านปลัด
3: ท่านอย่าท่านพูดตามข้อเท็จจริงสิครับนะครับอย่าพูดฝ่ายเดียวครับขอร้องครับ
1: คือปลัดไม่รอนะสวนทันทีเลยบอกว่าไม่มีการยกเลิกนะครับไม่มีการยกเลิกทั้งโครงการไม่มีการยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเอกชนยืนยันบอกว่า1กรกฎาคมนี้โครงการนี้เริ่มได้ใช้งานกันอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคือสสพรรคฝ่ายค้านออกมาย้ำนะครับบอกว่าเวทีรับฟังความเห็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยเป็นแค่เวทีฟอกขาวพร้อมกับประกาศบอกว่าถ้ายังไม่ยกเลิกจะไปยื่นปปช.สอบเหตุพิรุธหัวโครงการโดยนางสาวรักชนกศรีนอกในฐานะประธานกมธ.ติดตามงบประมาณสภาบอกว่าจะมีการเรียกนายชัยชนกและก็รวมไปถึงปลัดกระทรวงดีอีคณะยกร่าง TOR ปปช.และก็สตง.เข้าให้ข้อมูลกรรมธิการของสภาในวันที่18มิถุนายนนี้ด้วยนะครับ
4: ค่ะทีนี้ก็อาจจะถามตัวเองกันก็ได้นะว่าถ้าหากว่ามีโครงการนี้แล้วเขาเปิดลงทะเบียนเราจะไปลงทะเบียนกันไหมแล้วเราจะใช้กันหรือเปล่าหรือว่า AI ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องแอดวานซ์กว่าเดิมไหม
1: ครับ
4: หรือว่าอาจจะต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดสอบถามตัวเองแล้วถ้าเราเป็น1ใน5ล้านคนเน
1: ี่
4: ยก็ลองดูนะคะว่าจะสามารถต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะ
5: ครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเป็นตัวเวอร์ชันที่ไม่ได้จ่ายตังค์เป็นเวอร์ชันเบื้องต้นมันก็จะมีข้อจำกัดบางตัวก็จำกัดในเรื่องของคำถามเนาะต่อวันเท่าไหร่อะไรยังไงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบจ่ายตังค์ก็น่าจะครอบคลุมมากขึ้นด้วยหรือเปล่า
4: ค่ะ
5: นะครับคุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าประกันตัวในคดีช่อโกงและฟอกเงิน71ล้านบาทนะครับทนายตั้มยืนยันว่าจะไม่ยุติการต่อสู้คดีและจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายเชื่อว่ายังมีพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ครับภายหลังจากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจำเลยที่1ระหว่างอุทธรณ์ในคดีช่อโกงช่อโกงเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินรวม71ล้านบาทตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทพร้อมกับเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับทันทีที่ทนายตั้มถูกปล่อยตัวออกมาบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็ได้สวมกอดกับครอบครัวที่มารอรับพร้อมกับเปิดเผยว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำตลอด1ปี7เดือน4วันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในช่วง5เดือนแรกที่สภาพจิตใจความรู้สึกย่ำแย่ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีเงิน71ล้านบาทที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดตัวเองยังคงเคารพคำพิพากษาและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ยืนยันจะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพราะมีข้อความสนทนาและหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อ

0: ว่าแสดงให้เห็นถึงเจตนาการให้เงินเพื่อ นำไปลงทุนทำธุรกิจครับ
1: ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับยังไงก็คือผมอุทธรณ์ต่อแน่นอนนะเรื่องที่บอกว่าผมไม่เคยส่งข้อความไปขอบคุณมาดามอ้อยไอ้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าศาลท่านพูดหรือเปล่าแต่มีคนบอกผมมาว่าศาลท่านบอกว่าผมไม่เคยส่งข้อความไปขอบคุณที่ได้รับเงินตอนนั้นผมหูชาอยู่ผมบอกตรงๆเลยตอนฟังไอ้เรื่องเจ็ดล้านน่ะแต่ถ้าเกิดว่าศาลมีคำนี้จริงๆต้องกลับไปดูหมายใหม่แล้วครับเพราะว่าผมจำได้ขึ้นใจเลยวันที่ธนาคารอนุมัติเงินผมไลน์ไปบอกพี่อ้อยนะครับว่าขอบคุณพี่อ้อยมากนะครับสำหรับเงินเงินก้อนนี้ผมสามารถสร้างครอบครัวได้เลยนะครับพี่อ้อยเขาก็ส่งข้อความกลับมาว่าเปรียบเสมือนผมก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเขาเหมือนกัน
0: ส่วนคดีเงิน39ล้านบาทซึ่งศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยครับนายสิทธาก็บอกว่าเป็นผลจากพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงพร้อมกับย้ำว่ามีหลักฐานอีกจำนวนหนึ่งที่จะนำเสนอต่อศาลอุทธรณ์ในอนาคตอีกด้วยครับ
2: คุณผู้ชมคะข่าวนี้อาจจะชวนคุณผู้ชมช่วยกันสังเกตนะคะว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่ามีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ค่ะแล้วก็เป็นข่าวที่เชื่อว่าชาวพุทธเห็นภาพแล้วอาจจะไม่สบายใจคุณผู้ชมลองดูภาพกันก่อนค่ะนี่เป็นคลิปจากชาวบ้านในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาถ่ายคลิปส่งมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นรถนักเรียนแล้วก็มีพระรูปหนึ่งอยู่ข้างๆคือท่านขับเองนะเป็นพระที่มาขับรถรับส่งนักเรียนด้วยตัวเองชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะว่ารถรับส่งนักเรียนคันนี้ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวของพระจึงมองว่าเป็นพระเนี่ยมาหารายได้ด้วยการขับรถแบบนี้ไม่เหมาะสมเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจทีนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามที่ได้รับร้องเรียนค่ะไปที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ไปพบกับพระรูปหนึ่งห่มจีวรยืนรอรับนักเรียนทีมข่าวก็เข้าไปสอบถามนะคะเบื้องต้นทราบว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยมาขับรถรับส่งนักเรียนเมื่อวันที่8มิถุนายนมาขับแทนลูกชายค่ะลูกชายเนี่ยเสพยาแล้วก็ถูกส่งไปบำบัดจึงขอให้ลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยช่วยมาขับแทนลูกชายได้ไหมระหว่างที่รอลูกสาวมาเนี่ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าก็ไม่มีคนขับแทนอ่ะ
0: ครับ
2: หลวงพ่อก็เลยบอกว่าต้องมาขับแทนลูกชายไปก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีคนรับส่งเด็กนักเรียนค่ะ
3: ปกติมีแต่ว่ามีกินยาบ้า
4: ใช่ทีนี้พยายามให้มันอยู่ให้มันสงบจิตสงบใจก่อนถ้ามันดูห่างจากเพื่อนพุงแล้วถ้าตรวจอาการดีขึ้นก็จะให้ขับรถคืนถ้ามันไม่ปกติก็จะให้ลูกสาวอยู่ที่กรุงเทพกลับมาขับแทนอย่างนี้
3: อ๋อเมื่อก่อนให้ลูกสาวขับ
4: ลูกชาย
3: ลูกชาย
4: ใช่ทีนี้มันลนยาอยู่วัดอยู่บ้านนั่นแหละ
3: แล้วทำไมเขาไม่ขับให้คะหลวงพ
4: ่อไม่กล้าให้ครับ
3: ไอ้ที่ว่ายานี่คือเป็นลูกชายเหรอ
4: ใช่ลูกชาย
3: อ๋อตัวเกิดอุบัติเหต
4: ุใช
3: ่แล้วขับหมายถึงว่าผู้ปกครองเขาก็จ้างก็ให้เงินเหมือนรถรับจ้างทั่วไปใช่ไหม
4: เหมือนกัน
3: อ๋อแต่เราแค่มาทำแทนลูกพอลูก
4: ทำแทนลูกเพราะว่าเสพยาทีนี้ทำรอลูกสาวอีกคนหนึ่งมันจะมาจากเทพเมื่อไรอย่างนี้นะ
2: ก็ผู้ปกครองก็มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงผู้ปกครองดูค่ะ
5: ว่าในลักษณะเป็นพามันก็ต้องอยู่ในวัดในว่าตัวที่มาขับรถนักเรียนมันก็น่าเกลียดด้วยแหละครับผมว่าร
3: ับจ้างส่งนักเรียน
5: มันก็บ่ได้แล้วในลักษณะผมว่าเนาะเป็นพาแล้วเนาะมันบ่แม่นโยมเนาะผมก็วางซั่นแหละความคิดของผม
2: และจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบนะคะว่าพระรูปดังกล่าวเนี่ยขับรถรับส่งนักเรียนมาแล้วประมาณ1สัปดาห์ค่ะไม่เห็นเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความไม่เหมาะสมแต่หากจะมาประกอบอาชีพเหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปก็ต้องศึกจากการเป็นพระแล้วก็ค่อยมาขับหรือว่าทำอาชีพที่ทำอยู่นะคุณผู้ชมก็คงไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็จะไม่ได้ถูกครหาด้วยค่ะ
6: ประมาณอาทิตย์กว่าๆเลย
3: เห็นแล้วเป็นยังไง
6: ดูแล้วมันก็ไม่เหมาะสมนะ เพราะว่าพระก็มีวินัย

0: เยอะไหม
1: ไม่ได้ถามเพราะว่าไม่เคยถามเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่เหมาะสมเท่าไ
2: หร่แต่แค่ในมุมมองเราที่เป็นชาวพุทธเราว่ามันดูไม่เหมาะอยากให้ท่านทำยังไงคะ
1: ก็อยากให้ท่านเลิกขับไหมถ้าไม่เลิกขับก็สึกไปฆราวาสมาขับดีกว่าดิ
2: แค่สึกก็สึกแล้วก็มาขับเลย
1: สึกมาขับ
3: ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดมาตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมก็มีแต่ชาวบ้านเนี่ยค่ะก็ถ่ายคลิปมาให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าลูกสาวมาก็ไม่แน่ใจว่าจะจบไหมนะ
4: ก็ท่านบอกว่าจะขับชั่วคราวใช่ไหมระหว่างที่รอลูกสาวแต่จริงๆผมว่าประเด็นที่น่าตกใจกว่านี่ก็คือลูกชายของท่านที่
3: ขับอยู่
4: ก่อนหน้านี้แล้วเสพยาเสพติดแล้วไปบำบัดนี่แหละแสดงว่าช่วงที่เสพยาเสพติดก็ขับรถรับส่งนักเรียนมาตลอดนะสิ
5: ครับ
4: โอ้อันนี้ยิ่งน่าตกใจกว่านะ
5: แม้ว่าจำเป็นจริงๆแต่ว่าขับมา1สัปดาห์หลายคนพอเห็นภาพก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่ามันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์อยู่ดีแบบนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคร
3: ับ ค่ะจริงๆท่านอาจจะไปจ้างคนขับรถมาขับชั่วคราวก่อนไหมระหว่างที่รอลูกสาวเนี่ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาไปช่วงสั้นๆสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ก่อนนะ
4: ครับอาจจะเป็นอีกทางออกนึงนะครับ
3: คุ
4: ณผู้ชม
5: คุณผู้ชมมาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะครับก็มีเรื่องมาเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะวางแผนไปเที่ยวที่เกาะพีพีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมายาออกมาแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในระยะนี้ครับหลังจากไปพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสกระจายตัวเป็นจำนวนมากครับหากสัมผัสเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ด้วยครับ
6: ระวังแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสด้วยสมมติโดนในน้ำก็ให้ใช้น้ำทะเลห้ามใช้น้ำจืดน้ำแข็งล้างไว้ใช้น้ำทะเลจับ
5: เนี่ยครับเป็นภาพระหว่างที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ออกมาแจ้งเตือนผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวมายาอ่าวปิเละลากูนอ่าวไวกิ้งหลังจากไปพบกระพุนแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสกระจายตัวในทะเลพร้อมกับแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากไปสัมผัสก็ให้ล้างด้วยน้ำทะเลหรือว่าน้ำส้มสายชูนะครับขณะเดียวกันก็มีการเจ้าหน้าที่เองก็เร่งเก็บแมงกระพุนออกจากพื้นที่แล้วก็ย้ำบอกว่าห้ามไปสัมผัสโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีพิษรุนแรงโดยคาดว่าอาจจะถูกคลื่นลมช่วงมรสุมเนี่ยพัดเข้าฝั่งและขณะนี้พบจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณจุดเล่นน้ำในอ่าวปิเละลากูนแล้วก็อ่าวไวกิ้งก็เลยมีการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำชั่วคราวด้วยนะครับส่วนแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยจะมีลักษณะเป็นถุงลมสีฟ้าหรือว่าม่วงลอยบนผิวน้ำครับจะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีม่วงลักษณะคือจะลอยบนผิวน้ำมีหนวดยาวที่ยังคงมีพิษแม้ว่าแมงกระพุนมันจะตายไปแล้วนะครับทีนี้พอมีคนไปสัมผัสเนี่ยอาการเนี่ยก็อาจจะปวดแสบปวดร้อนมีผื่นบวมแดงแล้วก็หากแพ้รุนแรงอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับถ้าไปเจอแล้วถ้าเกิดไปสัมผัสแล้วมาดูวิธีในการปฐมพยาบาลกันหน่อยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าหากถูกแมงกระพุนพิษวิธีการก็คือให้ราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่ถูกพิษอย่างน้อย30วินาทีหรือว่าใช้น้ำทะเลล้างแผลหากไม่มีน้ำส้มสายชูพร้อมกับใช้ครีมเนี่ยคีบหนวดออกห้ามใช้มือเปล่าๆเนี่ยไปสัมผัสโดยเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้นพอคีบหนวดออกแล้วก็ให้คอยสังเกตอาการหากมีอาการรุนแรงหรือหมดสติก็ให้รีบทำ CPR และนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับทั้งนี้มีการย้ำเตือนแบบนี้บอกว่าห้ามใช้น้ำจืดล้างแผลโดยเด็ดขาด2 อย่างเท่านั้นก็คือน้ำทะเลกับน้ำส้มสายชูในการล้างบาดแผลนะครับน้ำจืดไม่ได้แล้วก็ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกพิษและที่สำคัญก็คือห้ามราดแอลกอฮอล์หรือว่าแอมโมเนียเนื่องจากว่าถ้าหากไปราดแล้วอาจจะเป็นการกระตุ้นให้พิษทำงานรุนแรงได้ก็เอามาเตือนกันสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าอาจจะไปเจอแล้วก็ถ่ายภาพลงในโลกออนไลน์กันไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เป็นแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ
4: ครับย้ำนะครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าอ่าวมายาปกติไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับสามารถถ่ายรูปได้เฉพาะบริเวณชายหาดนะครับดังนั้นก็เอามาย้ำว่าห้ามลงเด็ดขาดยิ่งช่วงนี้มีแมงกะพรุนไฟแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแมงกะพรุนนี่อันตรายด้วยนะครับดูสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นะครับทั้งจังหวัดตรังพังงาแล้วก็กระบี่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังจากน้ำลดลงขณะที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังแล้วก็ระบายไม่ทันครับ ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่นครราชสีมาครับโดยเฉพาะตัวเมืองนครราชสีมาส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและระบายไม่ทันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการสัญจรหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบคือบริเวณหลังห้างแมคโครตำบลหมื่นไวอำเภอเมืองน้ำล้นเข้าท่วมผิวการจราจรครับก็ส่งผลให้รถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังโอ้โหภาพน่ากลัวมากคุณผู้ชมนี่ครึ่งคันเลยนะครับรวมทั้งหลายพื้นที่ในตัวเมืองนครราชสีมาเองก็เจอปัญหานี้เช่นกันครับคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะครับโอ้โหทุลักทุเลมากนะครับคือแม้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายคนเครียดนะครับแต่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งที่นักข่าวไปเจอนำกระบะพลาสติกขนาดใหญ่มาลอยน้ำถามว่าลอยไปไหนนั่งเล่นครับเธอบอกว่าจุดนี้ฝนตกทุกครั้งก็ท่วมทุกครั้งเพราะมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับก็จะมีมุมนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยไปดูที่จังหวัดตรังครับที่ตรังเนี่ยฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงตั้งแต่วันที่10จนถึงเมื่อวานนี้เลยครับทำให้น้ำท่วมขังใน2อำเภอก็คือตำบลเมืองเพชรตำบลไม้ฝาที่อำเภอสิเกาและตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไปกว่า50หลังคาเรือนโดยเฉพาะหมู่ที่3บ้านห้วยเหรียงตำบลนาโต๊ะหมิงแม้ว่าล่าสุดฝนจะหยุดแล้วแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังแบบนี้อยู่นะครับระดับน้ำลึกตั้งแต่20เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรก็มีส่วนบริเวณคอสะพานคลองสองแพรกตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายเส้นทางเป็น4ช่องจราจรเกิดซุดตัวยาวกว่า2เมตรแตกร้าวเป็นแนวยาวกว่า10เมตรแขวงทางหลวงตรังจึงต้องประกาศปิดใช้เส้นทางชั่วคราวโดยให้ใช้เส้นทางเบี่ยงอ้อมไปไกลประมาณ 3-4 กิโลเมตรเพื่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวแล้วเข้าอำเภอสีเกาแทนครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะขุดรื้อแล้วก็วัสดุที่ดีกว่าเอามาลงเพื่อให้รถวิ่งได้ก่อนครับเป็นการเปิดการจราจรได้ไปในวันนี้ครับ
7: แล้วพื้นที่จุดเสี่ยงอื่นๆครับขอดู
0: ม
7: ือ
0: ห
7: น่อยครับ
0: จุดเสี่ยงอื่นๆที่จุดน้ำท่วมก็จะไม่มีเรื่องโครงสร้างเสียหายแก้ว่าน้ำล้นจากการระบายไม่ทันแค่นั้นเอง
4: ส่วนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาขนสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมออกมากองไว้หน้าบ้านแล้วก็ล้างทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมชาวบ้านบอกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานเกือบ20ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยปกติเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมถึงประมาณตาตุ่มแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่น้ำท่วมสูงนะครับน่าจะมาจากการทำคูระบายน้ำหรือเปล่าเพราะตั้งแต่มีการก่อสร้างเกิดปัญหาทั้งสภาพถนนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำมาต่อเนื่องไปต่อกันที่กระบี่ครับคุณผู้ชมพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องนำรถน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนในซอยสุขสวัสดิ์หลังจากที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเบื้องต้นพบทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์เสียหายเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็เล่านะครับว่าได้รับข้อความแจ้งเตือนก่อนน้ำท่วมประมาณ1ชั่วโมงแต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงก็เลยไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินสำหรับกระบี่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอคืออำเภอเมืองกระบี่อ่าวลึกและอำเภอปลายพระยารวมแล้ว20หมู่บ้านล่าสุดก็มีรายงานว่าสถานการณ์คลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
5: พอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้านะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้ในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยก็จะส่งผลทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับฝนตกหนัก20จังหวัดและนอกจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วพื้นที่ภาคเหนือก็เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือมีการประกาศแจ้งให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ10จังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างฝนก็ค่อนข้างกระจายตัวนะครับจะตกมากที่สุดอยู่ที่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรตากและก็พิษณุโลกครับส่วนถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสครับ ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจัยที่ส่งผลทำให้ฝนตกหนักก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมานะครับก็จะส่งผลทำให้หลายจังหวัดต้องเจอกับฝนตกหนักอย่างเช่นที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและก็นครพนมจะมีฝนตกหนักนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสครับวันนี้ฝนตกทั่วไทยนะครับพื้นที่ภาคกลางเองก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสและถ้าขยับมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะเจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับ4จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่คือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงเฉลี่ย 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขณะเดียวกันพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักก็คือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่4จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียส
4: 6นาฬิกา4นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้คาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนท่าทีไปมาครับก่อนหน้านี้ออกมาประกาศเตรียมถล่มอิหร่านอย่างหนักและจะเข้ายึดเกาะคาร์กด้วยแต่ว่าต่อมาก็มีการยกเลิกคำสั่งโจมตีดังกล่าวไปแล้วนะครับคุณวินิษฐา
8: เขาอ้างว่าที่ยกเลิกเนี่ยเพราะว่าสหรัฐบรรลุเหมือนกับอนุมัติเดินหน้าจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านแล้วนะคะโดยเชื่อว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านเห็นชอบด้วยแล้วก็คาดว่าการลงนามตัวข้อตกลงชิ้นนี้อาจจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้แล้วค่ะคลิปวิดีโอจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นแสงจากการระเบิดนะคะเป็นแสงสว่างสีส้มเป็นดวงไฟขนาดใหญ่ตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืนตามมาด้วยเสียงระเบิดมองเห็นได้จากทิศทางจากค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองคาราชในอิหร่านภาพเหล่านี้เกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่2เมื่อวานนี้จุดชนวนให้อิหร่านตอบโต้กลับด้วยการโจมตีไปยังเป้าหมายทางการทหารของสหรัฐทั่วทั้งภูมิภาครวมถึงฐานทัพในคูเวตบาเรนแล้วก็จอร์แดนด้วยนะคะกระทรวงมหาดไทยบาเรนเผยแพร่วิดีโอเป็นภาพความเสียหายมีทั้งเรื่องของซากรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้บ้านเรือนที่เสียหายหลังจากเศษซากจากโดรนของอิหร่านที่ถูกยิงสกัดเนี่ยตกลงมาใส่ระบุด้วยว่ามีเด็กหญิงอายุ11ปีบาดเจ็บเล็กน้อย1คนนอกจากการยิงตอบโต้แล้วกองทัพอิหร่านเนี่ยประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือทุกประเภทผ่านพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เข้าใกล้ช่องแคบแห่งนี้จะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูแล้วก็จะตกเป็นเป้าการโจมตีทางด้านหน่วยงานควบคุมช่องแคบบริเวณอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซจะปิดไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมกล่าวโทษว่านี่เป็นผลพวงมาจากความตึงเครียดที่เกิดจากกองกำลังสหรัฐที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็แจ้งเตือนไปยังเรือต่างๆที่ได้รับใบอนุญาตผ่านทางแล้วตอนนี้ให้รอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะก่อนหน้านี้ในสถานการณ์ส่อแววคุกรุ่นอีกรอบหนึ่งหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเตรียมถล่มอิหร่านอย่าง

0: หนักคืนวันพฤหัสบดีแล้วก็บอกด้วยว่าจะไปเข้ายึดเกาะคาร์กที่เป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอื่นๆด้วยและจะเข้าไปควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและก๊าซอย่างเบ็ดเสร็จเหมือนที่เคยทำกับเวเนซุเอลาโมฮัมหมัดบาเกอร์กะลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเจรจากับสหรัฐเนี่ยก็ออกโรงเตือนสหรัฐให้พิจารณาถึงก้าวต่อไปในความขัดแย้งครั้งนี้อย่างรอบคอบไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเผชิญกับความปั่นป่วนวุ่นวายที่ลากยาวนานหลายปีรวมไปถึงราคาน้ำมันและแก๊สที่จะพุ่งสูงอย่างรุนแรงไม่กี่ชั่วโมงให้หลังทรัมป์ก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งบอกว่ายกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านช่วงคืนวันพฤหัสบดีแล้วอ้างว่าเนื่องจากหารือกับอิหร่านการหารือเนี่ยส่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของผู้นำอิหร่านแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วระบุด้วยว่าการพูดคุยเรื่องต่างๆและประเด็นสุดท้ายได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งในเรื่องของหลักการและรายละเอียดที่สำคัญโดยทรัมป์ยืนยันว่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลจะยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่ากระบวนการทำข้อตกลงจะเสร็จสมบูรณ์โดยจะประกาศเวลาและสถานที่ในการลงนามข้อตกลงเร็วๆนี้ค่ะผู้นำสหรัฐเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ทำเนียบขาวบอกว่าสหรัฐเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับสงครามอิหร่านแล้วก็อาจจะลงนามกันช่วงสุดสัปดาห์นี้น่าจะเกิดขึ้นในยุโรปเสริมด้วยว่าเอกสารสำหรับข้อตกลงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนท้ายๆแล้วทรัมป์ระบุว่าตัวเองเข้าใจว่ามอชตาบากาเมนีผู้นำสูงสุดอิหร่านเห็นชอบในข้อตกลงนี้แล้วซึ่งทันทีที่มีการลงนามสหรัฐจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทันทีพร้อมเสริมว่าอิหร่านตกลงที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยทรัมป์เนี่ยไม่ได้กำหนดเส้นตายสำหรับข้อตกลงนี้นะคะระบุเอาไว้ว่าไม่ได้สำคัญอะไรมากเพราะว่ายังไงก็ต้องลงนามอยู่ดีกล่าวเสริมว่าข้อตกลงนี้อยู่ในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจที่มีความแข็งแกร่งมากแล้วก็มีรายละเอียดชัดเจนมากแม้จะมีเรื่องของความเป็นแนวคิดอยู่บ้างก็ตามส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงพร้อมเสริมว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปแล้วแต่ว่าสหรัฐเนี่ยยังเรียกร้องมากจนเกินไปแล้วก็มีการเพิ่มข้อเรียกร้องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆพร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าอิหร่านมีเจตนายอมจำนนจากแรงกดดันและย้ำว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้าวข้ามเส้นตายที่ตัวเองขีดเอาไว้โดยเด็ดขาดซึ่งโฆษกของฝั่งอิหร่านเนี่ยระบุว่านอกจากปากีสถานแล้วนะคะกาตาร์เองก็ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐด้วยเหมือนกันอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาเปิดเผยบอกว่าลูกเรือชาวอินเดีย20คนปลอดภัยดีหลังเรือบรรทุกน้ำมัน MT จาเวียถูกโจมตีนอกท่าเรือโอมานเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือจากฝ่ายกองทัพสหรัฐซึ่งยังเดินหน้าบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันพุธนะคะทางกองทัพสหรัฐเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปาเลาเป็นเหตุให้ลูกเรือชาวอินเดีย3คนเสียชีวิตกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเรียกตัวนักการทูตระดับสูงของทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐที่นิวเดลีไปเข้าพบเพื่อยื่นเรื่องประท้วงอย่างรุนแรงต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในช่วงที่ปิดตลาดนะคะลงไปต่ำกว่า90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วหลังจากที่ทรัมป์ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะลงนามในบันทึกความเข้าใจกันน่าจะสุดสัปดาห์นี้นะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลงไปเหลือ89.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงไปเนี่ยถ้าในรอบวันนะคือ 4.75% ก็แรงอยู่นะคะ
1: ทั้งเบรนท์ทั้งเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตต่ำกว่า90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหมดเลยนะครับราคานี้ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำสุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์นี้ก็คงจะต้องประเมินกันรายวันนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมไปดูอีกความเคลื่อนไหวในสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้นำมาซึ่งความตื่นตระหนกนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชม

0: มีคำสั่งปิดอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐบางส่วนหลังจากที่ไปพบว่าอาจจะเกิดสถานการณ์อันตรายขึ้นภายในตัวอาคารแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการยกเลิกนะคะคุณวินิษฐา
1: คือโกลาหลพอสมควรระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจจับตรวจดูอากาศในอาคารเนี่ยส่งสัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินบอกว่าตรวจพบสิ่งปนเปื้อนอันตรายน่าจะเป็นเชื้อโรคจากอาวุธชีวภาพแต่สุดท้ายระบบเนี่ยทำงานผิดพลาดค่ะบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐนะที่อาคารเพนทากอนในรัฐเวอร์จิเนียที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยปิดพื้นที่หลายชั้นเป็นการชั่วคราวเขาบอกว่าปิดตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5ในแนวระเบียงทางเดินบางจุดและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กับทหารเกือบ 2,500 นายที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเขาใช้คำสั่งให้หลบภัยอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาดหลังจากระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงเพราะว่าพบความผิดปกติของอากาศที่อยู่ในระบบหมุนเวียนอากาศของอาคารนี่แหละบางสำนักงานรวมไปถึงกองประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือแล้วก็สำนักงานรัฐมนตรีว่าการทหารบกได้รับคำสั่งให้อพยพบุคลากรทันทีมีรายงานว่าตำรวจในอาคารเนี่ยก็ต้องสวมชุดสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษชุดป้องกันสารเคมีเต็มยศเข้าไปตรึงกำลังซึ่งช่วงนึงเนี่ยมีโพสต์อันนี้จากหน่วยดับเพลิงอาร์ลิงตันโพสต์บอกว่าหน่วยปฏิบัติการวัตถุอันตราย Hazmat เนี่ยของสำนักงานดับเพลิงแอร์ลิงตันถูกส่งเข้าไปสนับสนุนภารกิจตรวจสอบเก็บตัวอย่างอากาศเอาไปเข้าแลบตรวจวิเคราะห์เร่งด่วนซึ่งสถานการณ์เนี่ยตึงเครียดประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะสรุปแล้วเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดจากเซ็นเซอร์ตรวจจับสารชีวภาพแจ้งเตือนความเสี่ยงการพบเชื้อแอนทรักซ์ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่นำมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้แต่ว่าภายหลังชอนพาเนลโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ยืนยันว่าเพนทากอนเนี่ยตัวอาคารกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติไปแล้วมีผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดระบุชัดเจนว่าไม่พบสารอันตรายหรืออาวุธชีวภาพใดๆในระบบหมุนเวียนอากาศในอาคารแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะขัดข้องทำงานผิดพลาดนะคะจนส่งเป็นสัญญาณเตือนภัยลวงออกมาและสุดท้ายกล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทุกหน่วยงานที่เข้ามาระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะสหรัฐเนี่ยเฝ้าระวังเรื่องของแอนทรักซ์นานมาเป็น20กว่าปีแล้วนะคะถ้าย้อนไปในช่วงปี2001แค่ประมาณสัปดาห์เดียวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์11กันยาเครื่องบินพุ่งชนอาคารแฟด World Trade Center แล้วก็เหตุโจมตีเครื่องบินอีกหลายลำเหตุก่อการร้ายในวันนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Amerithrax นะคะก็คือการส่งเชื้อวัตถุที่คาดว่าปนเปื้อนเชื้อ Anthrax ไปตามที่ต่างๆวันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างความตื่นตระหนกพอสมควรสำหรับสาธารณชนเพราะว่าในรูปแบบของการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพชนิดนี้มันจะมาเป็นผงแป้งแล้วเขาก็ใส่มาตามซองจดหมายส่งไปตามสถานที่ต่างๆพอคนเปิดมาก็เจอตัวสปอร์ของเชื้ออย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ที่นั่นก็คือเหมือนกับระบบมันตรวจผิดเหมือนกับเจอเหมือนเจอสปอร์ของเชื้อในอากาศก็เลยเตือนภัยเนี่ยวุ่นวายอย่างหนักสุดท้ายก็ยังดีที่เป็นเรื่องทำงานผิดพลาด
2: แต่ก็มันก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าระบบเนี่ยคือเขาก็มีในการป้องกันในส่วนนี
0: ้
2: เพราะว่ามันมีบทเรียนจากปี2544-2001ตอนนั้นก็มีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วจำได้ว่าเคสตอนนั้นที่สื่อสังคมออนไลน์อาจจะยังไม่ได้บลูมด้วยซ้ำก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากมีผู้เสียชีวิตด้วยแม้กระทั่งสำนักข่าวเองก็ได้รับจดหมายที่มีแอนทรักซ์ด้วยเหมือนกันตอนนั้นนะ
0: คร
2: ับ
3: ครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่กันบ้างที่ทั่วโลกให้ความสำคัญก็คือเรื่องของโลกร้อนนำมาสู่โลกรวนเนี่ยนะครับตอนนี้สภาพอากาศหลายๆพื้นที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนักวิทยาศาสตร์เขาระบุบอกว่าเวลานี้โลกเข้าสู่ช่วงของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งก็ทำให้ปีนี้เนี่ยซึ่งก็ทำให้ปีหน้าเขาคาดการณ์บอกว่าอาจจะกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทุบสถิติเก่าเลยนะครับคุณวินิษฐา
1: เพราะว่าเอลนีโญที่เกิดตอนนี้เนี่ยมันทำให้โลกร้อนแล้วมาเกิดจังหวะที่โลกร้อนอยู่แล้วนะคะยิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่ทีนี้มีประเทศหนึ่งเจอผลกระทบหนักยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือปากีสถานหลายจุดเจอคลื่นความร้อนรุนแรงมากนะคะร้อนเนี่ยทะลุ51องศาเซลเซียสค่ะ นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปากีสถานนะคะต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ย

0: ากันไปลงเล่นน้ำไปอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายร้อนเพราะอากาศร้อนมากแต่ว่าไม่ใช่แค่เด็กๆชาวบ้านที่เขาทำมาหากินใช้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ยหลายคนอยู่นอกบ้านออกไปทำงานเดินทางอะไรต่างๆต้องคอยหาเครื่องดื่มเย็นนะคะหาวิธีดับร้อนหาผ้าชื้นๆมาแปะตัวเอาน้ำลูบหน้าลูบตัวเพราะว่าที่จังหวัดสินทางตอนใต้ของปากีสถานเจอคลื่นความร้อนรุนแรงโดยข้อมูลจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาปากีสถานระบุว่าบางเมืองสถิติตอนนี้เขาใช้คำว่ามหาโหดเลยนะอุณหภูมิพุ่งสูงที่สุดวัดได้51องศาเซลเซียสอย่างเมืองใหญ่ๆที่ไฮเดอราบัดวัดอุณหภูมิได้47ถึง48องศาเซลเซียสหรือเมืองใหญ่อย่างการาจีอุณหภูมิที่วัดได้บริเวณสนามบินจินนาแตะ 40.5 องศาเซลเซียสซึ่งตัวเลขนี้ก็สูงกว่าปกติ 4-5 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคะทางการเนี่ยตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาต้องประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนทั่วประเทศเพราะอากาศร้อนจัดอาจจะลากยาวแล้วก็ร้อนกว่าปกติในหลายพื้นที่ชาวเมืองบอกว่าอุณหภูมิที่สูงแบบระดับ50องศาเซลเซียสแบบนี้ทำให้ต่อให้ไปยืนหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้ก็ยังรู้สึกเหมือนถูกแดดเผาประชาชนอย่างที่เราเห็นคือเขาต้องหาวิธีเอาผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆมาคลุมศีรษะคลุมร่างกายตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดอุณหภูมิให้พอจะเดินทางไหวนะคะซึ่งปากีสถานเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เปราะบางที่สุดในโลกต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยฝีมือมนุษย์ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอากาศแปรปรวนสุดขั้วทั้งเรื่องของน้ำท่วมใหญ่แล้วก็คลื่นความร้อนที่ทวีความรุนแรงเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและล่าสุดนะคะนักวิทยาศาสตร์จากองค์การบริหารมหาสมุทรชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนอาระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญถือว่าเกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการช่วงเดือนที่ผ่านมานี้นะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรตอนกลางถึงตะวันออกพุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 องศาเซลเซียสขณะเดียวกันกระแสลมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าชั้นบรรยากาศของโลกของเราเนี่ยกำลังตอบสนองต่อมวลน้ำที่อุ่นขึ้นแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตามหลังลานีญาที่สิ้นสุดลงไปเมื่อต้นปีนะคะสิ่งที่กำลังทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ตื่นตระหนกก็คือความแม่นยำของแบบจำลองคอมพิวเตอร์ทั้งของในฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปเองปรากฏว่าชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเอนิโญรอบนี้อาจจะรุนแรงในระดับซูเปอร์เอนิโญมีโอกาสสูงถึงร้อยละ63ที่อุณหภูมิน้ำทะเลจะพุ่งสูงเกินเกณฑ์ปกติมากกว่า 1.5 ถึง2องศาเซลเซียสในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมจะทำให้เอนิโญรอบนี้ติดอันดับรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่ปี1950ทำลายสถิติปีช่วงปี1982 1997และปี2015สำหรับผลกระทบที่จะเจอกันทั่วโลกนะคะคาดว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศอากาศสุดขั้วรูปแบบต่างๆจะเกิดขึ้นเช่นแถบตอนเหนือของเปรูตอนใต้ของเอกวาดอร์แอฟริกาตะวันออกเอเชียกลางรวมถึงตอนใต้ของสหรัฐอาจจะต้องเจอกับภัยพิบัติน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มอีกด้านหนึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียอินโดนีเซียหรือตอนเหนือของอเมริกาใต้อาจจะเจอภัยแล้งขั้นวิกฤตซึ่งจะนำมาซึ่งเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ๆและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรและปริมาณอาหารสำรองของโลกนะคะต้องบอกว่าเอลนีโญเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพอากาศทั่วไปอย่างที่บอกไปว่าพอเอลนีโญที่ทำให้โลกร้อนขึ้นเกิดขึ้นซ้อนทับกับโลกที่ร้อนอยู่ก่อนแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างยิ่งน่ากังวลขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ลากยาวไปจนถึงปีหน้าปี2027เนี่ยอุณหภูมิอาจจะสูงเป็นประวัติการณ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างที่ประเมินกันก่อนหน้านี้2024เคยร้อนที่สุดมาแล้วอันนี้อาจจะร้อนยิ่งกว่า2024เข้าไปอีกค่ะ
1: ครับผลกระทบเกิดขึ้นกับเงินในกระเป๋าแน่นอนนะครับโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่มันจะไม่เป็นไปตามเป้าปีที่เกิดเอลนีโญแถวบ้านเราอินโดนีเซียจนถึงออสเตรเลียฝนน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีเอลนีโญสิ่งที่จะตามมาคือราคาข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราอ้อยราคาจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับคุณผู้ชมนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือในปีหน้าเป็นต้นไปด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่อังกฤษกันหน่อยนะครับมีการนำไอเดียในการช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายมากขึ้นแม้จะป่วยหนักหรือว่าต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายวันนะครับ
0: เพราะว่าเขาปรับบรรยากาศของโรงพยาบาลให้น่าอยู่

0: เนื่องจากว่าไปเปลี่ยนดาดฟ้าอาคารนะคะให้กลายเป็นสวนกลางแจ้งสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกของอังกฤษเลยด้วยค่ะตัวสวนที่บอกว่าอยู่บนดาดฟ้าอาคารเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่มีความสวยงามบรรยากาศร่มรื่นกว่าปกติแล้วก็ค่อนข้างผ่อนคลายทำให้คนที่เห็นเนี่ยรู้สึกสบายอกสบายใจได้พอสมควรทีเดียวโดยที่โรงพยาบาล King's College ในกรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวสวนบนดาดฟ้าจุดนี้ไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะที่นี่เป็นสวนบนดาดฟ้าแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของอังกฤษด้วยที่ใช้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตนะให้เหล่าผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมาชื่นชมธรรมชาติไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในตัวอาคารซึ่งคนที่ไปใช้บริการบอกว่าได้ไปพักไปเห็นบรรยากาศบนนี้ทำให้มีความสุขขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะคะในสวนเนี่ยมีอุปกรณ์รองรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตครบครันค่ะมีอุปกรณ์พยุงชีพต่างๆติดตั้งเอาไว้และรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด6คนทีมที่ปรึกษาแผนกผู้ป่วยวิกฤตมองว่าสวนที่นี่จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิตที่เป็นปกติได้อีกครั้งมากเท่าที่จะมากได้โครงการพัฒนาสวนดาดฟ้าแห่งนี้นะคะใช้งบประมาณในการจัดทำ2ล้านปอนด์หรือว่ากว่า87ล้านบาทเงินทุนส่วนใหญ่ได้รับมาจากมูลนิธิโรงพยาบาล King's College มีเป้าหมายในการทำสวนเพื่อจะปรับปรุงให้ความเป็นอยู่ของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยวิกฤตรู้สึกว่าได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะไม่ใช่สวนธรรมดาที่ใครจะขึ้นไปก็ได้แน่นอนใครจะขึ้นไปก็ได้แต่พอเป็นผู้ป่วยวิกฤตต้องมีอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งเพื่อช่วยพยุงชีพเพื่อช่วยดูแลสภาพร่างกายเนี่ยปกติติดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมบางทีเป็นห้องแคบๆด้วยซ้ำเต็มที่ก็เป็นกระจกมองเห็นข้างนอกได้แต่ว่าไม่ได้ขยับไปง่ายๆอันนี้ถือว่าเปิดโลกในการดูแลแล้วก็หย่อนใจให้กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยนะคะ
1: ครับพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมีความสำคัญเพราะบางทีถ้าเกิดว่าต้องรักษาอยู่โรงพยาบาลนานๆอยู่หลายวันบางทีมันเบื่อมากเลยนะถ้ามีพื้นที่สำหรับผู้ป่วยที่บางคนวิกฤตด้วยเนี่ยเขาได้ไปดูบรรยากาศสีเขียวก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นขณะเดียวกันเครื่องมือเครื่องไม้ก็ต้องพร้อมด้วยอย่างที่นี่นะครับ
2: ครับอย่างน้อยก็ช่วยเยียวยาเรื่องจิตใจนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวินิษฐาครับ
3: ขอบคุณครับคุณผู้ชมคะไปดูการจับแรงงานที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศกันหน่อยนะคะจัดหาแรงงานจังหวัดปทุมธานีค่ะสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบุกจับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ไซต์ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีจับแรงงานได้กว่า100คนนะคะและในจำนวนนี้เป็นชาวจีนถึง86คนค่ะ
4: หยุด
3: นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดปทุมธานีร่วมกับแรงงานจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองกอรมน.แล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะคะบุกเข้าไปตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะจุดนี้เนี่ยมีหน้าที่ทั้งหมด5ไร่กำลังก่อสร้างอาคาร20ชั้นอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนครตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขณะที่เข้าตรวจค้นนะคะมีแรงงานจำนวนหนึ่งพยายามจะวิ่งหนีนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวแรงงานมาได้ทั้งหมด146คนจากการคัดกรองพบว่ามีแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวน122คนแบ่งเป็นแรงงานชาวจีนมากถึง86คนแรงงานเมียนมา34คนและแรงงานกัมพูชา2คนโดยเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมระดับนานาชาติในเครือรัฐวิสาหกิจของจีนการบุกตรวจค้นและจับกุมครั้งนี้เนื่องจากจัดหางานจังหวัดปทุมธานีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ได้บอกว่ามีแรงงานชาวจีนเนี่ยมาอยู่ทำงานภายในบริเวณดังกล่าวจำนวนมากนะคะก็เลยประสานไปยังหน่วยข่าวกรองแล้วก็กอรมน.เจ้าหน้าที่ก็นำแรงงานผิดกฎหมายทั้ง122คนทำประวัติแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองทำงานผิดประเภทและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากทำประวัติเสร็จสิ้นก็นำตัวส่งสถานกักตัวคนต่างด้าวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไปนะคะทีนี้มีข้อสังเกตถึงแรงงานชาวจีนที่ผิดกฎหมายจำนวนมากที่เข้ามาทำงานก่อสร้างในประเทศไทยค่ะทีมข่าววันใหม่ไทย PBS เนี่ยค่ะก็ไปพบว่ากลุ่มวิศวกรรมโยธาซึ่งเป็นกลุ่มในโซเชียลที่เป็นกลุ่มของผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรรมโยธานะคะเขาเคยพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะมีคนตั้งคำถามว่าจีนเนี่ยมาสร้างโรงงานหนึ่งหลัง ทำไมเขาแทบไม่ใช้บุคลากรที่เป็นคนไทย

0: แล้วก็วัสดุก่อสร้างของไทยเลยแล้วในอนาคตงานก่อสร้างของไทยจะอยู่รอดไหมซึ่งหลายคนมาตอบคำถามแล้วก็เสนอมุมมองที่หลากหลายนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างโพสต์นี้ค่ะทีมข่าวก็พยายามค้นหาในเว็บไซต์หางานของจีนว่ามีงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกรรมกรหรือว่าคนงานที่ประเทศไทยหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็พบนะคะว่าจะรับสมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นวิศวกรหรือว่าผู้จัดการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรรมกรแบกหามหรือว่าทำงานในไซต์งานเนี่ยไม่มีในโพสต์เหล่านี้นะคะ
1: จะไม่มีการประกาศหางานอย่างเป็นทางการตามเว็บไซต์ใหญ่ที่เขาหางานในจีนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการไปดีลหรือว่าการนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาเนี่ยใช้วิธีไหนด้วยนะครับ
2: ครับจากปฏิบัติการที่ปทุมธานีไปดูกันที่อุดรธานีกันบ้างครับเป็นภารกิจของตำรวจอุดรธานีเขาเข้าไปจับกลุ่มชายหญิงชาวต่างชาติหลังจากพบว่าทั้งสองคนเนี่ยไปก่อเหตุนำทารกมาทิ้งไว้แต่เบื้องต้นจากการสอบสวนทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธอยู่เลยครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนำหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานีเข้าไปจับกลุ่มนางสาวไบรเดนเรนน็อกซ์อายุ29ปีสัญชาติอเมริกาแล้วก็อีกคนก็คือนายคาริมจาอูอาดีอายุ39ปีสัญชาติสวีเดนครับหลังจากตำรวจเนี่ยเขาไปพบหลักฐานคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคือไปพบหลักฐานว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาอุ้มทารกเพศหญิงอายุเด็กเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองถามว่าอุ้มมาจากไหนคือแนวทางการสืบสวนทราบว่าทั้ง2คนอุ้มทารกมาจากจังหวัดหนองคายครับอุ้มมาจากหนองคายมาจากหนองคายแต่มาเอาเด็กมาทิ้งไว้ที่อุดรธานีครับเนี่ยครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เอาเด็กมาวางไว้ใต้ต้นจามจุรีหลังโกดังสิงห์อีสานอยู่ในซอยจันทร์เจริญสุขชุมชนดอนอุดมเขตเทศบาลนครอุดรธานีเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับซึ่งตำรวจท่องเที่ยวก็ได้สอบปากคำทั้ง2คนมีล่ามอยู่ด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กงสุลมาร่วมสอบสวนด้วยแต่ทั้ง2คนเนี่ยพยายามพูดบ่ายเบี่ยงไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นอกจากไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระหว่างการสอบสวนแล้วทั้ง2คนคือตำรวจอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยมีการบริกรรมคาถาด้วยโดยไม่ทราบเหมือนกันว่าการบริกรรมคาถาของทั้งสองคนเนี่ยเป็นภาษาใดนะครับไม่ยอมให้ข้อมูลแต่ทำแบบนี
0: ้
2: งงเลย
1: ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะพยายามจะสอบปากคำแล้วอ่ะแต่เป็นแบบนี้ตลอดเลยคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: นี่ขนาดมีล่ามด้วยนะมีเจ้าหน้าที่กงสุลด้วยแต่สุดท้ายคือไม่ยอมให้ข้อมูลปฏิเสธแล้วก็บริกรรมคาถาแบบนี้ตำรวจก็บอกว่าภาษาที่พูดออกมาเนี่ยก็ไม่รู้เป็นภาษาอะไรเหมือนกันและจากการตรวจสอบพบว่าทั้งสองคนครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิแบบไม่ใช้วีซ่านะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ในลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ยังอยู่ต่อเกินกฎหมายกำหนดครับแล้วก็ไม่พบประวัติเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมด้วยนะครับทั้งสองคนมาพบกันที่เมืองไทยครับโดยฝ่ายหญิงคลอดทารกคลอดเองด้วยที่จังหวัดหนองคายทีนี้เมื่อทารกคลอดออกมามีชีวิตเกือบ2สัปดาห์สุดท้ายนำเด็กจากหนองคายเนี่ยมาทิ้งที่อุดรธานีครับเบื้องต้นตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับก็คือข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อเพราะก็ยังไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่ามาคลอดลูกในไทย2สัปดาห์แล้วเอามาทิ้งไว้เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
0: ค่ะมีข้อมูลจากพนักงานโรงแรมที่ทั้ง2คนไปเข้าพักนะคะก็บอกว่าคือมาเข้าพักแล้วก็ยืนขอจองห้องพัก1คืนระหว่างที่จองห้องพัก1คืนเนี่ยค่ะก็ขึ้นไปพักตามปกติแต่ว่าแม่บ้านบอกว่าระหว่างที่2คนเข้าพักเนี่ยก็เปิดเพลงในลักษณะที่เปิดให้ตำรวจฟังแบบเนี้ย อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอพัก1คืนเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมตื่นเช้ามาก็ลงมาแล้วขอแจ้งพักอีก1คืนเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่เขาเปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะ

ชมคือใครพอจะฟังออกไหมคะว่ามันเป็นภาษาอะไรหรือว่ามันเป็นเพลงอะไรเคยฟังกันบ้างไหมคะคือเปิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะลงมาขอจองห้องพักอีกหนึ่งคืนก็เปิดอยู่อย่างนี้

0: ค่ะพนักงานโรงแรมเห็นข่าวเนี่ยเขาก็เลยไปเปิดดูวงจรปิดที่สองคนนี้เคยมาพักปรากฏว่าก็เป็นสองคนนี้เหมือนกันคู่เดียวกันเลยที่มาขอพักที่โรงแรมนะคะ
1: คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเรื่องของฟรีวีซ่าที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้นะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาหลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับข่าวต่อไปนี้มาเตือนภัยร้านขายของชำนะครับบางทีลูกค้าก็มาแบบมิดอะไรมิดฉาชีพมาหลอกเนียนครับเหมือนจะซื้อสินค้าปรากฏว่าเอาเงินไป 20,000 ดูภาพวงจรปิดกันก่อนครับจับภาพชายเสื้อดำกางเกงขายาวสีดำเข้ามาซื้อของภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาททำทีเดินดูของในร้านจากนั้นก็หยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป2ห่อแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าอยากได้ไข่4ฟองก็มันก็แมชกันอยู่นะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องกินกับไข
2: ่ต้องใส่ไข่ด้วย
1: จังหวะที่เจ้าของร้านไปหยิบให้ก็เหลือบมามองกล้องวงจรปิดครับจากนั้นค่อยๆเดินเข้าไปที่ลิ้นชักใส่เงินพอสบโอกาสก็จะเข้าไปหยิบเงินในลิ้นชักแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนจะจ่ายเงินค่าสินค้าแล้วก็เดินออกจากร้านไป
2: แต่จ่ายเสร็จดูรีบมากเลยนะ
1: หิวอาจจะหิว ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปพบกับเจ้าของร้านก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี 5 11 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับคือในคลิปเนี่ยชายคนนี้เขามาซื้อของที่ร้านตอนแรกบอกว่าขอซื้อไข่เป็ด4ฟองพอเจ้าของร้านเดินไปหยิบให้กลับบอกว่าโอ๊ยเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาไข่เป็ดลืมไปภรรยาแพ้ไข่เป็ดขอเปลี่ยนเป็นไข่ไก่แล้วกัน
2: เรื่องสำคัญลืมได้ยังไงเนี่ย
1: นะภรรยาเลยนะขอเปลี่ยนเป็นไข่ไก่เพราะภรรยาแพ้ไข่เป็ดตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้เอะใจก็ไปหยิบมาให้นะครับแล้วก็คิดเงินตามปกติก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะออกจากร้านไปหลังจากนั้นพอมาเปิดดูลิ้นชักก็พบว่าเงินขายของที่เตรียมจะนำไปฝากธนาคาร 20,000 บาทหายไปแล้วจึงรีบไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือลูกค้าที่มาซื้อของตอนตี5คนนี้นี่แหละทำทีซื้อหลายอย่างเปลี่ยนสินค้าสร้างความสับสนเพื่อหวังขโมยเงินตนเองก็เลยรีบไปแจ้งความกับตำรวจครับ
3: แม่เขาซื้อไข่เป็ดตอนนี้ม้าก็บอกไม่เอาบอกเปลี่ยนเป็นไข่ไก่เมียก็ไม่กินไข่เป็ดตรงนั้นนะ
4: ไม่ใช่แล
5: ้วพอจังหวะที่เราไปเปลี่ยนเป็นไข่ไก่เนี่ยเขาเลยหยิบเลยเขาซื้อไข่กี่ฟองครับตอนนั้น
3: 20 บาท
5: ก็สี่ห้าฟองได้ไป 20,000 เลยแล้วจากที่เราดูกล้องกันเนี่ยมีใครคุ้นหน้าไหม
3: ไม่
5: เป็นคนที่อื่นดูแล้วคนที่อื่น
1: ล่าสุดตำรวจสภ.เมืองชัยนาทลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะครับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างที่มาจากพื้นที่อื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมกับฝากเตือนร้านค้าในพื้นที่ให้เฝ้าระวังกังวลว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุแบบนี้ที่อื่นอีกนะครับ
0: ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเดินหน้าหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องหาเสียงกันก็คือคุณภาพชีวิตของคนเมืองค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเป็นการชูแคมเปญหาเสียงด้วยนะคะมียกระดับรายได้ไปจนถึงการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะลงพื้นที่ขึ้นรถหาเสียงไปที่เขตบางเขนเขตสายไหมไปพบปะประชาชนที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มกำลังซื้อส่งเสริมตลาดชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปสวนธนบุรีรมย์เขตทุ่งครุร่วมออกกำลังกายแล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะคะลงพื้นที่ไปก็ไปเสนอนโยบายรถฟีดเดอร์ขนาดเล็กหรือว่ารถมินิบัสรับส่งประชาชนเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งมวลชนหลักๆแล้วก็มีนโยบายดูแลผู้พิการที่ต้องปรับแนวทางการให้บริการของกทม.ให้สะดวกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายค่ะ
6: เรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงจะต้องให้สิทธิ์เขาเพิ่มเติมในการที่เขาจะต้องไปรับอะไรจากที่เขตสำนักงานเขตหรือสถานบริการเพิ่มเติมจากทางด้านกทม.เนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เพิ่มเติมกับเขาไม่ว่าจะเป็นคิวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูในเรื่องของส

0: สิ่งที่เขายังขาดแคลนนะฮะอันนี้ก็ต้องเพิ่มเติมในสิ่งปัญหาทั้งหมดรวมถึงเรื่องของการจัดทำบัตรอาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ส่วนทางด้านนายคมสันพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจ้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะนี่เสนอนโยบาย move on 3 ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปากท้องดีสุขภาพ

0: ชุมชนอย่างตรงจุดค่ะ
1: ของกลุ่มเปราะบางนะครับผมก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากเคยเป็นอสสอาสาสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นผมทุกนโยบายที่ผมคิดมาเนี่ยผมก็จะมีเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็กลุ่มคนพิการด้วยกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จะมีกลุ่มเปราะบางที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปดูแลสวัสดิการเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตให้เขาให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการที่จะมีปัจจัยในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับตรงนี้เราต้องเข้าไปช่วยเสริมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราจะมีกลุ่มนึงที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือกลุ่มคนที่ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของผมนะครับก็จะมีเรื่องของเบี้ยกตัญญูด้วยเบี้ยกตัญญูก็คือเป็นเบี้ยที่คนที่ดูแลคนพิการหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับเพราะว่าผมลงพื้นที่มาเนี่ยผมจะเคยเห็นกลุ่มคนที่ดูแลเนี่ยบางทีเขาจะยอมเสียสละตัวเองเขาจะยอมไม่ทำงานแล้วก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลคนในบ้านที่เป็นคนป่วยหรือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมอยากจะเข้าไปดูแลแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจเขาครับ
0: นายคมสันยังระบุด้วยนะคะว่ากลุ่มเปราะบางคือฟันเฟืองสำคัญที่ต้องการการดูแลจากภาครัฐอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะส่วนทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมเวทีดีเบตของ Workpoint ศึกชิงกรุงเทพนะคะก็เป็นการเสนอแนวทางบริหารจัดการกรุงเทพครอบคลุมการแก้ไขปัญหาจราจรการพัฒนาขนส่งสาธารณะการปรับโครงสร้างราชการแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกทมแล้วก็กล่าวถึงการปรับโครงสร้างกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้ระบบราชการสามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าช่วงหนึ่งของการดีเบตเนี่ยค่ะอาจารย์ชัดชาติยังแสดงถึงจุดยืนสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยเห็นว่าผู้บริหารที่ได้รับเลือกจากประชาชนจะต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็รับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรงด้วยนะคะก็มีหลายท่านไปขึ้นเวทีดีเบตนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แต่ว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไปขึ้นดีเบตก่อนหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงนะคะ
2: เช้านี้คุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS อยู่ใครบ้างที่กำลังท้อแท้กับชีวิตนะครับถ้าเกิดว่ากำลังท้อแท้อยู่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เขาบอกสู้ชีวิตมากครับเข็นรถขายน้ำแข็งบอกหรือว่าหวานเย็นโบราณที่จังหวัดตรังแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่ายากลำบากมากเพราะต้องเดินไกลกว่า10กิโลเมตรนะครับบางวันก็เจอสภาพอากาศที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันด้วยครับเสียงมาแล้วครับพอเสียงมาแล้วเสียงกลุ้งกลิ้งจากกระดิ่งแว่วมาตามถนนแบบนี้เข้ามาในซอยหมู่บ้านเป็นอันรู้กันเลยว่ารถขายหวานเย็นโบราณหรือที่คนในพื้นที่เรียกว่าน้ำแข็งบอกเข้ามาในชุมชนเรียบร้อยแล้วครับคนที่เขาอยากหาอะไรที่ดับร้อนก็มารอซื้อกันผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับนางสุชาดาจงใจรักวัย55ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เขาบอกเขายึดอาชีพเข็นรถขายน้ำแข็งบอกในตัวเมืองตรังเนี่ยตามย่านชุมชนต่างๆเขาขายมานาน3ปีแล้วครับเธอเล่าแบบนี้บอกว่าคนทำอาชีพนี้ต้องใจรักมากนะแล้วก็มีความอดทนสูงด้วยเพราะอะไรมันไม่ง่าย
3: ครับ
2: มันต้องเดินนะคุณผู้ชมเดินแล้วก็เข็นแบบนี้ครับระยะทางเนี่ยเขาบอกว่า10กิโลเมตรนี่คือต่อวันนะครับและยังต้องเจอกับอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันด้วยเจอทั้งแดดเจอทั้งลมบางวันเจอฝนอีกเธอก็เลยบอกว่าต้องสวมหมวกและก็สวมเสื้อให้มันมิดชิดเวลาที่จะออกไปขายของทำให้ชาวบ้านหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าเอ๊เป็นตำรวจสายตรวจที่แอบปลอมตัวมาหรือเปล่าแต่งสมิดเลย
3: เป็นสายลับ
2: ครับเข้ามาสืบคดีในหมู่บ้านหรือเปล่าเธอถึงขั้นออกมาชี้แจงเลยบอกว่าไม่ปลอมหรอกค่ะเหนื่อยไปฟังเธอชี้แจงครับ
4: ก็ขึ้นมาบะเตรียมก็เสร็จโมงกว่าปกติค่ะออกมาลุกขึ้นมาเช็ดถังเอาไอติมมาใส่ถังแล้วก็ขึ้นรถบางทีก็ออกไปเดินข้างนอกในช่วงฝนตกจะอยู่ในเมืองส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกนี่ก็เดินวันหนึ่งก็หลายกิโลนะคะเป็นสิบค่ะ
5: เดินแถวไหนบ้างคะ
4: ทั่วค่ะไปทั่วฝากด้วยนะคะไปทั่วตามอำเภอต่างๆค่ะถ้าเห็นเราไม่ต้องตกใจนะคะบางครั้งมีคนว่าพวกหนูเป็นตำรวจสายตำรวจยิงปลอมตัวมานะคะไม่ปลอมหรอกค่ะนี่ไง
2: คือตำรวจทุกวันนี้เขาก็ทำถึงไง
3: ครับ
2: คือเขาปลอมตัวทุกอาชีพไงกลายเป็นว่าคนที่ทำอาชีพจริงๆเนี่ยอ้าวชาวบ้านกลัวแทน
0: ค่ะ
3: เห็นพี่เขาก็อุดหนุนเธอ
2: ครับ
3: เห็นมาขายจริง
0: ๆค่ะ
3: ครับ
2: สำหรับน้ำแข็งบอกหลาย

0: คนบอกแล้วมันแตกต่างจากไอศครีมยังไงคือไอศครีมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความนิ่มแล้วก็เนื้อละเอียดนะครับแล้วก็น้ำแข็งบอกเนี่ยทำมาจากน้ำหวานแล้วก็ของหวานก็เลยมีเนื้อสัมผัสเหมือนกับน้ำแข็งครับน้ำแข็งบอกที่ขายเนี่ยเขาบอกว่าจะมี12รสชาติเช่นทุเรียนก็มีถั่วเขียวถั่วดำลอดช่องเผือกนมเย็นชาเย็นราคาขายก็จะอยู่ที่10บาทเท่านั้นเข้าถึงง่ายนะราคานี้นะครับ
1: แต่ว่าคือการเดินขายก็ไม่ง่ายคุณผู้ชมอย่างที่เขาบอกว่าเดินวันหนึ่งเนี่ยเป็น10กิโลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปบ้านไหนแล้วเลี้ยงแบบว่ามีสัตว์เลี้ยงดุๆหน่อยเน
0: ี่
1: ยก็วิ่งหนีแทบไม่ทันเหมือนกันนะ
0: ใช่มีของไง
1: ใช่ไหม
0: เออ
2: ครับช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์ นติวิริยะพงษ์นะครับเปิดฉากขึ้นแล้วนะสำหรับฟุตบอลโลก2026อยากเห็นภาพพิธีเปิดเหมือนกัน
3: ครับผมนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะยังนอนไม่หลับนะเพราะว่าเกมสนุกตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดือดมากนะครับเพราะว่ามีใบแดงมากถึง3ใบด้วยกันนะครับเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับศึกฟุตบอลโลกซึ่งเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมครับเก็บชัยชนะและประเดิมสนามท่ามกลางเกมสุดเดือดไม่แพ้สภาพอากาศที่มีการแจกใบแดงมากถึง3ใบครับในศึกโวคัพ2026ปีนี้ครับทางเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมได้สิทธิ์จัดพิธีเปิดสนามก่อนเป็นชาติแรกโดยจัดขึ้นที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาครับที่เปรียบเสมือนสนามกีฬาแห่งชาติของเม็กซิโกและทำให้สนามแห่งนี้ครับกลายเป็นสังเวียนฟาดแข้งสนามแรกที่ได้จัดเกมฟุตบอลโลกมาแล้วถึง3สมัยต่อจากปี1970และ1986ขณะที่การแสดงในพิธีเปิดครับทางเจ้าภาพเน้นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมเม็กซิกันผ่านการแสดงดนตรีเครื่องแต่งกายและก็ศิลปะพื้นเมืองแขนงต่างๆตามมาด้วยการแสดงของศิลปินครับที่มาร้องเพลงประจำการแข่งขันก่อนจะเป็นชากิราครับศิลปินสาวชาวโคลอมเบียมาแสดงเพลงใดๆนะครับที่เธอทำเอาไว้ร่วมกับเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเป็นการปิดท้ายปลุกอารมณ์ร่วมของแฟนบอลเกือบ 70,000 คนให้คึกคักรอรับเกมนัดเปิดสนามที่จะเริ่มขึ้นเป็นรายการต่อไปซึ่งชากิราเองครับถือเป็นขาประจำของศึกฟุตบอลโลกทำงานร่วมกับฟีฟ่ามาแล้วหลายครั้งครับทั้งจากพิธีปิดบอลโลกปี2026พิธีเปิดบอลโลกปี2010ที่ทำให้เพลงวาก้าวาก้าครับโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีพิธีปิดบอลโลกปี2014และล่าสุดกับพิธีเปิดบอลโลก2026ซึ่งชาวเน็ตต่างชาติเองก็แซวกันว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยชากิราครับร่วมมหกรรมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากกว่าอิตาลีอดีตแชมป์โลก4สมัยซะอีกนะฮะคือใครยังไม่ทราบคืออิตาลีเนี่ยเขาตกรอบคัดเลือกมา3สมัยติดแล้วนะ
1: คร
3: ับส่วนชาวเน็ตไทยครับก็แห่ถามหาลิซ่าศิลปินไทยคนแรกครับที่จะได้แสดงในพิธีเปิดบอลโลกว่าอยู่ตรงส่วนไหนของโชว์นี
0: ้รอก่อน
3: ใช่นะฮะต้องบอกว่าอดใจรอกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าบอลโลกปีนี้ครับมีพิธีเปิดถึง3ครั้งด้วยกันโดยพิธีเปิดครับครั้งต่อไปจะเป็นคิวของแคนาดาอีกหนึ่งชาติเจ้าภาพร่วมก่อนเกมเปิดสนามครับที่จะพบกับบอสเนียซึ่งจะเตะกันในเวลาตีสองของคืนวันนี้นะครับส่วนลิซ่าจะมาแสดงในพิธีเปิดบอลโลกของสหรัฐอเมริกาก่อนเกมนัดเปิดสนามที่จะพบกับปารากวัยเตะในตอนเช้าของวันเสาร์ครับในเวลา8นาฬิกาซึ่งการแสดงพิธีเปิดเนี่ยก็จะเริ่มก่อนแข่งประมาณ90นาทีดังนั้นคนไทยคนไหนอยากดูลิซ่านะครับก็ต้องตื่นมาชมในเวลา6นาฬิกา30นาทีนั่นเองแต่อาจจะต้องรีบดูกันนิดนึงเพราะเขาบอกว่าแสดงพิธีเปิดที่สหรัฐเนี่ยสั้นมาก13นาทีก็น่าจะจบแล้วประมาณนั้นนะครับส่วนเกมคู่เปิดสนามที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้นัดนี้เริ่มมาได้เพียง9นาทีครับกองเชียร์เจ้าถิ่นเฮกันลั่นสนามเมื่อฮูเลียนกินโยเนสครับยิงให้เม็กซิโกขึ้นนำก่อนส่วนในครึ่งหลังครับแอฟริกาใต้ต้องเหลือ10คนเมื่อยาย่าซิดโทครับทำฟาวคู่แข่งจังหวะหลุดเดียวโดนไล่ออกนาที49ก่อนจะเป็นเม็กซิโกที่ตัวเยอะกว่ายิงนำห่างเป็น2ลูกครับจากราอูฮิมิเนสนาที17ท้ายเกมนาที83เทมบ้าสวาเน่ของแอฟริกาไปโดน VAR จับได้ครับว่าชักศอกใส่คู่แข่งโดนใบแดงไล่ออกไปอีก1คนจากนั้นช่วงทดเจ็บเป็นคราวของเม็กซิโกครับต้องเหลือ10คนบ้างเมื่อเซซ่ามอนเตสกองหลังไปทำฟาวคู่แข่งจังหวะหลุดเดียวโดนใบแดงไปเช่นกันจบเกมนัดนี้ครับเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ไป 2-0 เก็บ3คะแนนประเดิมสนามได้สำเร็จซึ่งใครที่พลาดชมเกมคู่นี้ยังมีโอกาสแก้ตัวครับกับเกมอีกคู่ในกลุ่ม A ระหว่างเกาหลีใต้จะพบกับสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเตะกันในเวลา9นาฬิกานั่นเองนะครับ
0: พอเป็นคู่แรกของการเปิดเทศกาลบอลโลกก็เรียกว่าดุเดือดนะใบแดง3ใบแล้วก็นักเตะเนี่ยเหลือแค่10อ่ะ
3: ครับผมอีกฝั่งเหลือ9ด้วยแล้วเขาบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์64แมตช์แจกใบแดงไปแค่4ใบนะฮะแล้ว4ใบเนี่ยเป็นใบแดงตรงแค่1นะอันเนี้ยบอลโลกปีนี้นัดแรกกดไปแล้ว
0: 3
3: แล้วเตะกัน104นัดอ่ะโหผมว่าอาจจะทะลุ20ใบได้นะ
1: ค่ะ
3: อ่ะนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปนะครับเมื่อวานนี้คุณสิริมาถามเหมือนกันว่า JS เนี่ยแจ๊สนะครับเขาซื้อฟุตบอลโลกเนี่ยด้วยเงินเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยว

0: ที่จะไปติดตามเรื่องรายงานกันนะครับแจ๊สครับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2สมัยครับด้วยเงินมหาศาลถึง 2,300 ล้านบาทซึ่งการหวังเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็นความท้าทายด้านการตลาดที่น่าสนใจในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในยุคที่เอกชนครับมีบทบาทเต็มที่ในการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาติดตามได้จากรายงานครับ
1: เมื่อคืนนะครับคืนวันที่10นะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับถึงได้สรุปแล้วก็มีความชัดเจนนะครับ
2: ต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายในการคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของแจ๊สซึ่งอาจเพราะอำนาจต่อรองไม่แข็งแกร่งพอให้ฟีฟ่ารีบปิดดีลหรืออีกมุมหนึ่งฟีฟ่าอาจมองว่าการเดินเกมจนถึงวินาทีสุดท้ายจะได้ราคาที่เคยขายให้ไทยหลักพันล้านเหมือนฟุตบอลโลก2ครั้งที่ผ่านมาการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของแจ๊สครั้งนี้คือการเริ่มต้นโมเดลใหม่ของการดูฟุตบอลโลกครบทุกนัดต้องดูผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นทีวีดิจิตอลดูฟรีเพียงบางนัดนั่นคือความท้าทายของเอกชนที่จะทำการตลาดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
3: เรื่องความคุ้มทุนนะครับจริงๆแล้วเรามองระยะยาวครับถ้ามองช็อตเทอมอ่ะดีลนี้เป็นดีลที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในการสร้างแบรนด์ไปกับโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ในการสร้างposition ของเราในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจำเป็น
2: ก่อนปิดดีลแจ๊สต้องฝ่าดราม่าหลายด่านด้วยราคาขั้นต่ำที่สูงลิ่วถึง40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทแจ๊สพยายามต่อรองราคาให้เทียบเท่าเวียดนามซึ่งฟีฟ่าไม่มีท่าทีลดราคาแต่การเพิ่มออปชั่นทุกรายการที่ฟีฟ่าจัดไปจนถึงฟุตบอลโลก2030คือคอนเทนต์ที่แจ๊สจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในอนาคตถึงแม้ราคาแพ็กเกจพรีเมียมค่อนข้างสูงเกือบ 6,000 บาทในแอปพลิเคชัน MonoMax แต่นั่นก็เป็นแผนธุรกิจที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินจากสมาชิก
4: ถ้าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมว่ามันต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างแต่เบื้องต้นส่วนตัวนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้าดูเนี่ยแล้วประเมินจากสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยมันถือว่ามันน่าจะตอบโจทย์สำหรับการเดินหน้าธุรกิจด้านสปอร์ตของทั้งแจ๊สรวมถึงโมโนด้วย
2: คนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีทุกนัดผ่านฟรีทีวีตั้งแต่ปี1990ที่อิตาลีเป็นต้นมาและการแข่งขันด้านเนื้อหากีฬามีส่วนให้ฟุตบอลโลกมีราคาพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2002ถึง2006กลุ่มทศภาคซื้อลิขสิทธิ์ในราคาประมาณ 337.5 ล้านบาทในขณะที่ปี2010ถึงปี2014 RS ได้ลิขสิทธิ์ในราคาประมาณ427ล้านบาทปี2018พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดึงเอกชนกลุ่ม True และพันธมิตรลงขันคว้าลิขสิทธิ์ซื้อในราคาประมาณ 1,141 ล้านบาทส่วนปี2022กสทช.ใช้เงินกองทุนอุดหนุนร่วมกับการลงขันจากเอกชนรวม 1,400 ล้านบาทจนถึงปี2026ถึง2030แจ๊สคือเอกชนรายเดียวที่ถือสิทธิ์ในราคาประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 2,300 ล้านบาทแม้เอกชนจะทำการตลาดในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่แจ๊สยืนยันว่าคนไทยจะมีโอกาสชมฟุตบอลโลกทางฟรีทีวีไม่ต่ำกว่า40แมตช์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของฟีฟ่าที่กำหนดไว้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงฟุตบอลโลกสุธาสินีสุทธิบงกตรายงาน
0: ก็ถือว่าเป็นราคาที่อาจจะคุ้มทุนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าได้ลิขสิทธิ์บอลโลก2สมัยรวมถึงฟุตบอลโลกของผู้หญิงด้วยนะครับคล้ายๆกับที่จีนเขาคว้ามาตอนนั้นจีนเขาได้มาเนี่ย 1,963 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยอำนาจต่อรองเขาเยอะกว่าเพราะว่าเอกชนจีนเนี่ยไปสนับสนุนฟีฟ่าเยอะซึ่งถ้าจีนไม่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยฟีฟ่าจะเสียหายเขาก็เลยต้องยอมลดราคานั่นเองนะครับนอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลโลกไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันครับที่สำคัญกับคนไทยไม่แพ้ฟุตบอลโลกเหมือนกันกับฟุตบอล U19 ชิงแชมป์อาเซียนไทยเจอกับกัมพูชาแม่สวรรค์จะมาเจอกันพอดีช่วงนี้นะฮะซึ่งนักเตะไทยผลงานดีตามคาดครับผ่านเข้ารอบชิงได้สำเร็จนะครับฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายครับโค้ชว่องจักรพันธ์ปั่นปีเฮดโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุด U19 ชื่นชมหัวใจของลูกทีมครับช่วยกันเล่นจนสามารถถล่มเอาชนะกัมพูชาไป 4-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนได้สำเร็จครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับกัมพูชาซึ่งเกมนี้ครับทีมชาติไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมยิงถล่มเอาชนะกัมพูชาไปขาดลอย4-0โดยได้ประตูจากรัฐกิจโพสีนาที32อิทธิมนทิพเนตรเหมา2ประตูช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับกับนาที81ก่อนจะมาปิดท้ายที่ศิวกรพลสารนาที88

0: ขณะที่กัมพูชาเองครับนัดนี้ต้องเหลือผู้เล่น10คนเมื่อโนเอมโอวันด้าครับโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนาที60ทำให้ทีมชาติไทยครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งหลังเกมโค้ชโบ้จักรพันธ์ครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยออกมาชื่นชมกัมพูชาที่ทำให้ไทยครับต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงครึ่งแรกแต่หลังจากทำประตูได้ครับลูกทีมทุกคนก็มีความมั่นใจและเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องชื่นชมหัวใจของนักเตะทุกคนครับที่อดทนช่วยกันเล่นจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งนัดชิงครับทีมชาติไทยจะพบกับออสเตรเลียในวันที่13มิถุนายนนี้เวลา 20:15 นซึ่งถือเป็นการวัดมหาอำนาจของอาเซียนด้วยเพราะว่าไทยกับออสเตรเลียเองเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้เท่ากันที่5สมัยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับของฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีในรายการช้างจูเนียร์คัพ2026ที่เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศด้วยความน่าสนใจตอนนี้ครับอยู่ที่ทีมมามืดอย่างโรงเรียนโสมาภาพัฒนาที่โคจรมาพบกับทีมแชมป์เก่าชลบุรี FC โดยแข้งเยาวชนของทีมโสมาภาพัฒนาครับยังคงฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นภายใต้การดูแลของโค้ชตั้มภูวนาถแสงสีดีกรีเอไลเซนครับที่ผันตัวจากการทำบอลอาชีพมารับงานบอลเยาวชนภายใต้แนวทางการสร้างทีมในรูปแบบติกิตาก้าเน้นการส่งบอลเร็วที่แม่นยำและเพรสซิ่งสูงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทีมบาร์เซโลนาในลีกสเปนโดยโค้ชตั้มภูวนาถครับมีความภูมิใจกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันสู้จนผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งความฝันของน้องๆกลุ่มนี้ครับคือการคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อโอกาสที่จะได้ไปประเทศอังกฤษซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ครับที่มอบให้กับทีมที่คว้าแชมป์ได้นั่นเองครับ
1: ซึ่งก็ยอมรับว่าทีมเราเป็นรองนะครับแต่ก็เชื่อว่าน้องๆทำได้ดีคือมาถึงตัวนี้แล้วไม่มีคำตอบอื่นแล้วครับก็ต้องใส่สุดเหมือนกันครับผมตัวผมเองก็จะพยายามบอกน้องตลอดครับว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยนะครับเพราะนั้นแล้วคุณมีโอกาสแล้วครับมันแค่อีก2เกมเองก็บอกน้องๆทุกคนว่าอยากให้ใส่สุดมันเราไม่ต้องมาเสียใจที่หลังครับพยายามผลักดันนะครับให้น้องมีความคิดมี mindset เป็นนักบอลอาชีพที่ดีนะครับมีทัศนคติที่ดีแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้เป็นนักบอลอาชีพเพื่อที่จะต่อยอดกับอนาคตเขาเอง
2: สนุกครับแล้วก็ดีใจที่ได้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ครับความฝันก็ผมก็อยากให้ทีมเราไปถึงแชมป์ไปอังกฤษครับ
3: ก็ดีครับเป็นทีมเวิร์คกันดีครับเข้าใจกันอยู่ด้วยกันทุกวันก็เข้าใจกันดีครับ
4: เวลาเสียบอลก็ให้ไล่ใหม่ครับเอาใหม่ไม่ต้องไปเสียดายครับให้เอาใหม่หมดทุกอย่างถ้าเสียบอลก็ต้องเอากลับมาให้ได้ครับ
5: จุดเด่นของทีมครับรับแล้วโตเร็วครับแล้วมีเกมรุกข้างบนยอดเยี่ยมครับ
6: ก็ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยครับช่วยคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังตลอดครับ
0: โดยเกมรอบรองชนะเลิศครับจะแข่งกันในวันที่13มิถุนายนโสมาภาพัฒนากับชลบุรีเตะกันในเวลา 16:00 นขณะที่เกมอีกคู่ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับราชนาวีในเวลา 14:00 นซึ่งทั้ง2คู่แข่งกันที่สนามอินทรีย์จันทรสถิตที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใกล้ๆกับไทยพีบีเอสนี่เองนะครับ
7: ดูเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุหน่อยไหมครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันลีลาดเนี่ยนะคร
0: ับ นะฮะถ้าพูดถึงสีสันเนี่ยไม่มีสีสันไหนมากไปกว่ากีฬาชนิดนี้แล้วนะครับทั้งจากเรื่องของลีลาท่าทางและก็ชุดแต่งกายนะครับในกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่8ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีลีลาดถือเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยสีสันทั้งเรื่องของชุดแข่งขันและลีลาของเหล่านักกีฬาครับบรรยากาศที่หอประชุมครูระยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีครับคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีบรรดานักเต้นวัยเก๋าทั่วประเทศไทยครับมาโชว์สเต็ปเท้าไฟชนิดแข่งกันลืมเหนื่อยสำหรับลีลาดครับถือเป็นกีฬายอดฮิตของเหล่าผู้สูงอายุเพราะเป็นกีฬาที่ไม่ต้องโลดโผนและเป็นการผ่อนคลายสร้างความสนุกสนานนอกจากนี้ยังเป็นการออกกำลังกายที่ได้ใช้งานร่างกายในทุกสัดส่วนอีกทั้งยังเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยสีสันครับเนื่องจากชุดแข่งของนักกีฬาแต่ละคนก็มีหลากหลายสีแต่ละชุดก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันขณะที่นักกีฬาหลายคนครับมีที่มาจากหลากหลายอาชีพที่พวกเขาเลือกใช้กีฬาลีลาดครับเป็นความผ่อนคลายหลังเกษียณอายุราชการอย่างคู่แชมป์ลาตินรุ่นอายุมากกว่า70ปีจากกรุงเทพมหานครอย่างคุณวิชยุทธสิริยานนท์กับแพทย์หญิงกิติมายุทธวงศ์ที่เล่นลีลาดมาเพียง3ปีครับเผยว่ากีฬาลีลาดเหมาะกับผู้สูงอายุอย่างเขาทั้ง2คนเพราะว่าเล่นแล้วสุขภาพดีช่วยฝึกฝนสมองได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
8: 70นะ
9: ครับ
8: ที่75 76
9: ครับ
8: ยังเต้นได
9: ้ครับ
8: ทําให้แข็งแรงครับอันดับแรกได้ความแข็งแรง
10: ครับค่ะนอกจากจะร่างกายจะแข็งแรงเนี่ยนะคะที่ดีมากๆคือสมองเพราะว่าเราจะต้องจําท่าเต้นให้ได้แล้วเราจะต้อง

0: ประสานระหว่างท่ากับจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีต่อสมองค่ะนะคะ
1: การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยทำให้เราแข็งแรงกว่าคนอายุเรา
2: ในกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกีฬาลีลาศมีการชิงชัยเหรียญทองมากถึง58เหรียญและกีฬาที่มาแข่งขันครับก็มีหลากหลายรุ่นอายุมากที่สุดก็เกือบอายุ90ปีนะครับเรียกว่าแต่ละท่านต่างก็ยังสุขภาพดีอีกทั้งยังมีจิตใจที่แจ่มใสมีรอยยิ้มตลอดเวลาเพราะนอกจากจะเป็นการแข่งขันแล้วครับนี่ยังถือเป็นกิจกรรมสันทนาการของเหล่าผู้สูงอายุอีกด้วยครับเป็นเอกลักษณ์นะของกีฬาลีลาศเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยต้องยิ้มนะฮะเพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการนั่นเอง
3: ครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เรา4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: รุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
2: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
2: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
2: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
4: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
5: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
4: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์ละครปลายจวักวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่12มิถุนายนเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3และทาง www.vipa.me และ Vipa Application ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน
6: ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่บ้านควรเป็นที่พักพิงให้กับเราทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือแล้วครับ
7: แอชช่าว้าว